0: เขาเรียกว่าทีมสันติภาพ FC ที่อยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เด็กๆที่นั่นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตในเส้นทางฟุตบอลหนึ่งในคนที่ได้เติบโตในเส้นทางฟุตบอลที่ได้ทุนอะไรเนี้ยจากโครงการสันติภาพ FC นะคะก็คือคุณสุภชัยใจเด็ดโอ้โหนักฟุตบอลเรื่องชื่อของบุรีรัมย์แล้วก็โอ้โหไปสร้างชื่อเยอะมากๆนะคะคุณสุภชัยเนี่ยโพสต์ขอบคุณเลยนะคะว่าความฝันที่พี่เคยช่วยเด็กคนหนึ่งให้ได้เดินตามเนี่ยผมจะทำให้มันให้ดีที่สุดนะคะก็ด้วยความรำลึกถึงคุณเบรย์แมคโดนัลด์ค่ะ
1: ครับก็จากไปด้วยเวลาเพียงนี้นะครับสำหรับเช้าตะโลกเช้าวันนี้ผมธนัทสิบังกูลและคุณกันกิแดงกันนิกากิติเวชกุลต้องลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นค้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านในเช้าวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
6: สวัสดีครับคารวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเนี่ยรันเช้านี้ผมตื่นมาดูข่าวเนี่ยเมื่อวานเลยความจริงก็ดูก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าในวงการบันเทิงนะอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปในเรย์แมคโดนัลนะครับได้เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสียชีวิตเมื่อวานนี้นี่ก็ท่ามกลางความเสียใจของบรรดาเพื่อนๆนะและคนในวงการบันเทิงนะก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะเป็นทุกอย่างนะคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนะเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยเมื่อวานนี้ก็เห็นคนในวงการก็พูดถึงกันเยอะเลยคุณรวัน
5: ค่ะก็อายุยังไม่ได้มากเลยนะคะประมาณอายุ49 ปีเท่านั้นนะคะก็จากไปแล้วนะคะในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุจริงๆจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเสียชีวิตขณะที่นอนพักอยู่ภายในบ้านแต่ว่าต้องบอกว่าในความทรงจำของคนนะคะที่เขาต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่น90เนี่ยนะคะคุณเรก็ถือว่าเป็นไอดอลใครหลายๆคนนะคะดิฉันติดตามคุณเรนะคะสมัยที่ยังเป็นต้องบอกว่าเป็นยุคบุกเบิกนะคือก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคที่เราเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่มาทำเนื้อหานะคะที่มีความจำเพาะเจาะจงใน YouTube หรือว่าในรายการนะคะต่างๆเนี่ยนะคะคนแรกๆเลยนะคะต้องบอกว่าย้อนไปน่าจะสักเกือบ20 กว่าปีได้เนี่ยเกือบต้องเฉียด30 ปีเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นก็20ต้นๆ นะคะอยู่ในวัยทำงานใหม่ๆเนี่ยเรียนจบมาติดตามรายการหนึ่งชอบมากนะคะสมัยก่อนเนี่ยในสมัยที่ต้องบอกว่าในยุคที่ทีวีมีแต่3 5 7 9 11นะคะไทย PBS ยังไม่เกิดด้วยซ้ำเนี่ยจำได้ว่ามีรายการตอนสายๆวันหยุดนะคะสักน่าจะวันเสาร์นะคุณวิเชษฐ์ช่องนี้ไม่แน่ใจดิฉันไม่รู้จำผิดหรือว่าใครที่ทันในยุคร่วมสมัยดิฉันอาจจะบอกได้ดิฉันไม่แน่ใจว่าช่อง5หรือเปล่านะคุณวิเชษฐ์ในช่วงสายๆวันหยุดเนี่ยนะคะรายการหนึ่งที่ชอบมากเนี่ยคือมี2 รายการคือทีนทอล์กนะทีนทอล์กจะเป็นรายการแบบเชิงวาไรตี้วัยรุ่นนะคะมีคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณชาคริตแย้มนามกับเพื่อนเนี่ยอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นพิธีกรแต่ที่จำคู่นี้ได้เพราะเขาเป็นดาราที่แล้วก็ดังมากในเวลาต่อมานะคะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ฉันชอบมากกว่าทีนทอล์กก็คือรายการท่องเที่ยวที่เรียกว่ารายการวีซ่าไม่รู้ว่าจะมีใครทันรายการนี้หรือเปล่า
6: ไปด
5: ู
6: ไปด
5: ู
6: อยู
5: ่รายการวีซ่าใช่ค่ะรายการวีซ่าเนี่ยเป็นรายการท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าแนวผจญภัยคนเดียวแล้วก็มีความต้องบอกว่ามีความดิบในเนื้อเรื่องเพราะว่าเป็นการเที่ยวแบบผจญภัยไปคนเดียวเจออะไรระหว่างทางนะคะแล้วก็เป็นเที่ยวแบบ เป็นการท่องเที่ยวที่สมัยก่อนเราจะไปเที่ยวเราก็นึกถึงแบบการไปเที่ยวแบบทัวร
6: ์
5: หรือไปกันเองก็ไปตามหนังสือไกด์บุ๊กนะคะแต่ก่อนต้องมีใช่ไหมหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราก็จะไปแบบสถานที่แนะนำของแต่ละจังหวัดไปแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยคุณเชษแต่ว่ารายการวีซ่าของคุณเรเนี่ยนะที่มันดูโดนใจเนี่ยเพราะว่าไปในต่างประเทศที่เราไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็เป็นการไปแบบลุยๆนะคะใช้คำว่าลุยๆแล้วกันนะเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวมากๆนะแต่ก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าชอบรายการนี้มากๆแล้วก็มีคนอื่นนะเอาว่าคนในวงการบางท่านนะอันนี้ยังจำได้เลยว่ามีความรู้สึกว่ามีคนอื่นที่พยายามจะทำรายการสไตล์แบบเรย์แมคโดนัลด์ในยุคนั้นแต่ไม่โดนมันไม่โดนเพราะอะไรเป็นการแบบเที่ยวแบบประดิษฐ์อ่ะบางทีก็จะใช้คำประดิษฐ์ประดอยเกินไปดูมีความมีการเซ็ตมากเกินไปแต่ดิฉันดูวีซ่าแบบโอ้นี่มันเป็นรายการท่องเที่ยวที่แบบที่เราคงไม่มีความสามารถจะเที่ยวแบบเขาได้แต่เราก็ชอบในการเที่ยวแบบเขามันทำให้รู้ว่าถ้าจะไปแบบลุยๆอย่างเงี้ยมันไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแบบแพงๆก็ได้นะเดินทางในความธรรมดาแล้วมันผจญภัยเนี่ยมันสนุกจริงๆก็เป็นงานในช่วงนั้นที่ติดตามแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาดูที่เขาเล่นภาพยนตร์ต่างเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นภาพยนตร์แบบเป็นพระเอกแบบมีแบบแผนแบบหนังไทยอะไรที่เป็นแนวนิยมนะก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในความเป็นเรลแมคโดนัลด์อีกต่างหากนะคะอันนี้ไม่รวมถึงต้องบอกว่าในยุคที่โอ้โหใครก็ตามที่เป็นหนุ่มลูกครึ่งเนี่ยต้องบอกว่าดังกันทั้งนั้นนะยุคนั้นก็เป็นยุคที่หนุ่มลูกครึ่งเนี่ยดังกันทั้งนั้นเลยนะคะก็หลังจากแบนตอนที่เรลแมคโดนัลด์ก็เริ่มมีอายุมากขึ้นมีสไตล์การท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างขึ้นก็ต้องสารภาพแล้วว่าไม่ได้ตามต่อดิฉันตามในยุคโบราณเลยสำหรับรายการท่องเที่ยวก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครทำรายการแบบที่ทีมงานวีซ่าเขาทำนะคะก็มีรายการวีซ่าก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นโนวีซ่านะคะหลังจากนั้นไม่ได้ทำละช่วงหลังที่เขาบอกว่าเรย์ก็มีการทำแนวท่องเที่ยวอีกครั้งนึงเนี่ยเขาว่าชื่อรายการเร่ร่อนใช่ไหมคะเร่ร่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ดูแล้วนะคะแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยเราสูญเสียนักเดินทางแบบที่เดินทางจริงๆอ่ะเป็นคนที่เปิดโลกแห่งการเดินทางแบบผจญภัยแบบเดินทางแบบเดี่ยวๆเนาะแบบแบ็คแพ็คนะคะหรือตอนหลังซึ่งคุณเรย์ก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพออายุมากขึ้นอาจจะไม่ได้แบ็คแพ็คเต็มตัวละชีวิตบางอย่างก็ขอมีความสบายบ้างสลับอะไรแบบเนี้ยคือแต่ก็ทำให้เห็นว่าเอในช่วงเวลาใกล้ๆกันทำไมเราสูญเสียนักเดินทางในโรคภัยที่เราไม่รู้ว่ามันอะไรอ่ะน้องหลุนเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรที่ทำให้เป็นเหตุให้เขาจากไปนะคะก่อนเวลาอันควรได้ขนาดนั้นนะคะแล้วต่อมาก็คือคุณเรย์แมคโดนัลด์นี่แหละก็หลายๆคนก็ยังไม่แน่ใจแต่บางท่านก็บอกว่ามีอาการรอยโรคบางอย่างนะคะบอกว่ามีแพทย์บางท่านเคยเห็นลักษณะของคอนเทนต์ของคุณเรย์บางส่วนว่ามีรอยโรคบางอย่างที่น่าจะบ่งบอกอะไรที่อาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดในสมองอยู่หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทางครอบครัวเนี่ยจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมแต่ว่าเพื่อนๆที่ใกล้ชิดอย่างที่เมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยเพื่อนๆที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลีโอพุทธหรือคุณต้านะคะก็ต้าบาร์บี้เนาะคนนี้ก็จะเป็นศิลปินนักร้องเหมือนกันเนี่ยบอกว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวกันนะคะ
6: อ
5: ันนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็ขอแสดงความเสียใจนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้คนหลากหลายวงการที่รำลึกถึงคุณเรในมิติต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะ
6: ก็ถือว่าทำผลงานเอาไว้ที่ต้องชื่นชมนะครับหนังหลายเรื่องนะคุณรวันนะก็ทั้งเรื่องรัฐออกแบบไม่ได้5 แพร่งนี่ก็ถือว่าดังนะคนที่เป็นวัยรุ่นในยุคนั้นก็ดูกันหน้าปกนะและเคยได้รับรางวัลนะภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์ปีเยี่ยมนะในปี1997ถึง1998เนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องของฝันบ้าคาราโอเกะนะอย่างที่เป็นต้นเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวงนะ49 ปีเท่านั้นเองนะคุณรวันก็ถือว่าอายุยังไม่มากนะ เดี๋ยวนี้นี่หลายคนเสียชีวิตอายุกันเรียกว่ายังไม่มากกันเยอะเลยนะก็โลกในยุคปัจจุบันนะเรื่องของสภาพอาหารการกินการใช้ชีวิตเนี่ยก็มีผลนะครับต่อเรื่องต่างๆแต่บางทีเราอาจจะมองว่าเออเราสุขภาพดีอะไรเงี้ยนะคุณวันนะหลายคนบอกผมลองสังเกตดูนะคนที่เสียชีวิตหลายคนเนี่ยจะบอกว่าปกติก็ไม่มีโรคอะไรนะสุขภาพดีนะอะไรเงี้ยแต่อยู่เพราะก็เสียชีวิตไปแต่จริงๆถ้าไปสืบสาวเราเรื่องเราก็จะเจอว่าอ๋ออาจจะไม่ใช่อย่างที่ว่านะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคุณวันพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่คุณวันเราคุยเรื่องของเรย์แมคโดนัลแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งไม่ใช่ท่องเที่ยวแต่ว่าไต้หวันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกิจนะที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดในกรณ์เมื่อวานนี้มีข่าวอยู่หนึ่งข่าวที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทำให้ภาพของเราเนี่ยก็ดูไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าสำนักข่าว CT นะของไต้หวันใน CT1 เนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่การตรวจสอบนะแล้วก็ปราบปรามเกาสงเนี่ยของเกาสงเนี่ยของกองบัญชาการที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามหน่วยยามฝั่งเนี่ยจับกลุ่มตัวหญิงไทยวัย35ปีอาชีพเป็นครูสอนมวยไทยคุณรวันคือเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นมีการเปิดค่ายมวยในต่างประเทศกันเยอะแล้วก็มีคนไปสอนมวยไทยนะครับที่ไต้หวันก็มีเนี่ยปรากฏว่าครูสอนมวยไทยหญิงวัย35ปีเนี่ยก็บอกว่าถูกจับกลุ่มหลังจากพยายามลักลอบนำเมรีนซ่อนไว้ในร่างกายเพื่อผ่านด่านนะครับโดยได้กลืนแคปซูลเมรีน72เม็ดเข้าไปในท้องนะฮะกว่าจะเรียกว่ามีการถ่ายมาหมดใช้เวลาถึง10วันนะปรากฏว่าเป็นการจับยาเนี่ยนะครับเนี่ยในส่วนของครั้งนี้เนี่ยรวมแล้วน้ำหนัก 289.1 กรัมมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านเหรียญไต้หวันก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.71 ล้านบาทนะครับคือข่าวทางไต้หวันบอกว่าได้มีการติดตามตรวจสอบนะเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่ามีการขนยาเสพติดนะเข้ามาประเทศเข้ามาทางไต้หวันเนี่ยนะครับก็เลยวางกำลังเฝ้าติดตามหญิงสาวชาวไทยคนดังกล่าวโดยทั้งว่าเธอได้เดินทางนะมาถึงสนามบินที่เกาสงนะก็เลยได้ให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วควบคุมตัวทันทีนะครับก่อนที่จะนำตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปการเอ็กซเรย์ก็พบสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายจำนวนมากเลยนะครับไปในช่องท้องก็เป็นแคปซูลที่บรรจุเอโรอีนเอาไว้นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็บอกว่าส่งไปยังสำนักงานอัยการเขตเกาสงนะครับเพื่อดำเนินการตามประบอควบคุมยาเสพติดนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคนไทยนะอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปทำงานที่ไต้หวันไปเป็นครูสอนมวยไทยเนี่ยก็คงจะต้องทำให้ต่อไปนี้นะข่าวที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะครับใครไปเปิดโรงเรียนสอนมวยไทยที่ไหนในข่าวนี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่ไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะว่าอาจจะต้องดูเข้มงวดมากขึ้นนะใครไปสอนมวยไทยแล้วมีการแอบขนยาเสพติดเข้าประเทศหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับเรื่องของยาเสพติดที่ไปจากประเทศไทยในกรณ์
5: ค่ะดิฉันขอไปที่ไทยเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดน่านนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นายกรีสั่งการให้มีการลงพื้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องใช้คำว่าบรรดาร ัฐมนตรีนี่ไปกันแน่นจังหวัดน่านไปหมดแล้วแต่ว่าดูสถานการณ์กันหน่อยนะคะล่าสุดเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพตามที่พี่ส่งให้เลยนะคะมีภาพเรื่องของสถานการณ์อากาศในเช้าวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะซึ่งก็จะมีผลต่อปัจจัยเรื่องของน้ำป่าแล้วก็น้ำท่วมที่จังหวัดน่านในขณะนี้ซึ่งได้เป็นการประกาศพื้นที่ภาวะวิกฤตกันแล้วเนี่ยนะคะมาดูกันเป็นเขตภัยพิบัตินะคะมาดูสำหรับอากาศกันก่อนค่ะเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้พยากรณ์อากาศไว้เมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีผลไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะบอกว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบ ับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะตอนนี้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรหมายเลข4ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุเนี่ยก็มีการทักไว้เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักเนี่ยยาวๆไปนะคะถึงอาทิตย์หน้ากันเลยทีเดียวนะคะในหลายจังหวัดนะคะตอนนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้ดูที่กรมอุตุเตือนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมีด้วยกันเนี่ยนะคะยาวๆไปเนี่ยถึงวันที่26เดี๋ยวนะถึงวันที่21นะคะแต่ว่ามี26จังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะต้องก็ทักเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้น่าหนักสุดนะคะที่ในบรรดาจังหวัดที่โดนเนี่ยนะคะคือกรมอุตุเนี่ยเขาทักเอาไว้ว่ามี26จังหวัดที่จะมีผลมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจังหวัดทางอีสานนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เตรียมการกันสำหรับจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะอีสานที่จะมีบึงกาฬนะคะนครพนมนะคะภาคตะวันออกคือตราดนะคะแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่ตากอีสานนอกเหนือจากสองจังหวัดที่หนักมากอย่างบึงกาฬนครพนมแล้วก็จะมีกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะคือกรมอุตุเนี่ยจะพยากรณ์เอาไว้เนี่ยเป็นรายวันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่18แล้วที่ฉันดูของวันนี้ก่อนละกันที่ทักเอาไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะวันนี้20เนาะ20เนี่ยภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเอาจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก่อนภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์แล้วก็ตากนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยทางจังหวัดน่านเนี่ยถ้าทักกันเนี่ยกรมอุตุเนี่ยทักมาตั้งแต่วันที่18แล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจะเป็นวันที่เห็นสถานการณ์น้ำเนี่ยมันขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะที่อีสานมีบึงกาฬสกลนครนครพนมอันนี้ตกหนักมากนะคะภาคกลางคือกาญจนบุรีภาคตะวันออกคือตราดค่ะอันนี้สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจะมีเชียงรายลำพูนสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็จังหวัดจันทบุรีทีนี้ในส่วนของน่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้เกิดลักษณะของน้ำป่าไหลหลากที่มีผลมาจากฝนตกหนักนะคะหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะมีทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ดินสไลด์ด้วยนะคะซึ่งทางจังหวัดน่านเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว12ตำบล107หมู่บ้านทางจังหวัดได้ประกาศให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ยุติด้วยนะคะก็อันนี้มีการประกาศจากจังหวัดน่านนะคะก็ทางเกณฑ์นี้ก็เข้าข่ายที่กระทรวงการคลังนะคะก็จะว่าด้วยการที่จะต้องสามารถใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้นะคะก็อันนี้มีการประกาศ กันมาแล้วนะคะแล้วก็ในตัวของท่านนายกเองที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยได้แสดงความห่วงใยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข่าวในเบื้องต้นว่าหนักก็คือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็ได้สั่งการให้หน่วยราชการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ผู้ที่ได้รับผิดชอบในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของรองนายกเนี่ยนะคะรองนายกยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งดูแลภาคเหนืออยู่เป็นรองนายกรัฐมนตรีอว.เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีคุณยศชนันนะคะไปในพื้นที่ไปกับใครไปกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ตกค่ำเนี่ยก็จะมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วก็ล่าสุดนี้เช้านี้เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งที่ไปก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยที่มีการได้รับรายงานจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือเดี๋ยวเช้าเนี่ยจะมีการประชุมแล้วก็จะแถลงข่าวโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสนทช.นะคะโดยสนทช.ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าแม่น้ำน่านเนี่ยจะไหลผ่านเมืองในระดับสูงสุดในเที่ยงคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวอัปเดตตอนเช้ากันอีกทีนึงนะคะบางพื้นที่จะสูงกว่าตลิ่งแนวโน้มฝนจะเบาบางลงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังทั้งฝนน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะโดยเลขาธิการสนทสทนชนะคะคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณชยันเมืองสงบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำทำให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีฝนสะสม24ชั่วโมงสูงถึง388มิลลิลิตรนะคะนอกจากปัวแล้วก็จะมีอำเภอท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงด้วยนะคะแล้วเมื่อคืนนี้เป็นช่วงที่ทางสทนชประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะขึ้นสูงสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาด้วยอัตราไหลประมาณ 2,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในช่วงฝั่งอำเภอเมืองน่านจะสูงกว่าตลิ่งประมาณ60เซนนะคะแล้วที่จะสูงเลยก็คือที่อำเภอภูเพียงสูงกว่าตลิ่งถึงเมตร10เซนติเมตรนะคะอันนี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแล้วนะคะก็เป็นว่าต้องติดตามสถานการณ์แม่น้ำเนี่ยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณฝนที่ตกลงมานะคะก็จะมีฝนเนี่ยยาวๆไปถึง21อย่างที่บอกเขาก็จะทักว่าตกเท่าไหร่ที่อำเภอไหนบ้างดิฉันจะข้ามไปแล้วกันเป็นลักษณะของฝนกระจายนะคะก็อยู่ในอำเภอทั้งปัวสันติสุขท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงเวียงสาแล้วก็แม่จริมค่ะนะคะก็ยังต้องจับตาเรื่องของอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขากันต่อนะคะตั้งแต่นี้ที่พูดไปเนี่ยเราดูกันตั้งแต่19ถึง21ใช่ไหมคะแต่การเฝ้าระวังต่อเนี่ยเรื่องของความกดอากาศต่ำแล้วก็อาจจะมีดินโคลนถล่มเนี่ยเขาจะต้องดูยาวไปจนถึงวันที่25ก็คือถึงวันอังคารหน้านี้เลยนะคะอันนี้มีอำเภอที่ทักไว้นะคะที่จะต้องเฝ้าต่อนี่คือท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็เวียงสานะคะตอนนี้เนี่ยสทนชก็ระดมหน่วยงานทั้งหลายเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยบูรณาการข้อมูลกันอยู่นะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมกับเตรียมแผนช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะมีวอร์รูมนะคะของศูนย์เตือนภัยพิบัติจะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สั่งการได้อย่างรวดเร็วนะคะก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งนะคะมาตั้งแต่เมื่อคืนวานนะคะแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้เขาจะประชุมต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอีกทีค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทีมงานหลายกระทรวงเลยตอนนี้ลงไปอยู่ในพื้นที่กันแน่นทีเดียวนะคะ
6: ก็เวลามันเกิดเหตุน้ำท่วมภัยพิบัติเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องดูว่าระบบการเตือนภัยนี่เป็นยังไงน
5: ะ
6: เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไปดูข่าวในกระทรวงนั้นปรากฏว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ออกมามีการเปิดเผยและคาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยครับเราบอกว่าสูงสุดจะอยู่ที่ 9.10 เมตรก็คือปี68ปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่านี้หน่อยนึงก็คือปีที่แล้วนี่สูงสุดที่ 9.49 เมตรนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 9.10 นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่า ีสองของเมื่อคืนเนี้ยนะครับเนี่ยต้องขอให้คนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านโดยเฉพาะในตำบลต่างๆในเดียวอำเภอเมืองเนี่ยเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อคืนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายดูดใต้ชายสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วท่านาข้าวท่าน้าวนะครับขออภัยแล้วก็ตำบลนาปังนะก็ให้เตรียมพร้อมนะเมื่อคืนนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่าระบบการเตือนภัยเนี่ยพอเขาร่วมกับผู้ให้บริการก็คือเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True แล้วก็ NT นะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับในขั้นของการ Extreme Alert เลยแจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่นี่แหละนะฮะก็มีข้อความที่เขาแจ้งเตือนตามที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีช่องทางนะครับในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือนะครับถ้าใครที่มีญาติมีอะไรอยู่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะครับปภ.เขาก็มีจุดแจ้งเหตุนะครับหมายเลข1784นะครับเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID นะ @1784DDPM นะครับหรือว่าโอ้สายด่วนนิรภัยของปภ.ก็ได้นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับตัวเลขที่เมื่อวานนี้ของการเสียชีวิตนี่ก็เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่ามีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของปภ.เมื่อวานนี้นะครับ
5: น่านนี่เจอน้ำท่วม3ปีติดกันเลยนะไล่มาตั้งแต่67 68แล้วก็ล่าสุดคือ69ปีนี้นะคะก็อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำท่านหนึ่งที่พวกเราคงรู้จักกันดีนะคะบอกว่าเป็นการรู้จักกันมาตั้งแต่ยาวนานตั้งแต่ปีน้ำท่วมใหญ่54ก็คืออาจารย์เสรีสุภราทิตย์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ได้โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าชาวเมืองน่านเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งกลุ่มเปราะบางควรอพยพทันทีมีเวลาไม่มากน้ำท่วมน่าน3ปีติด67 68 69ปีหน้าฉันจะมาใหม่และหนักกว่าเดิมใส่เครื่องหมายคำถามคือตอนนี้มันเห็นเข้ารางแล้วว่า3ปีแล้วนะที่เกิดน้ำท่วมที่น่านจำได้ว่าเมื่อรอบปี68อ่ะคุณวิเชษฐ์ท่วมสูงท่วมเร็วแต่ลงเร็วนะคะอันนี้ตอนนั้นศูนย์ข่าวภาคเหนือเราก็เกาะติดอยู่แล้วก็ปีนี้ด้วยน้องๆจากที่ศูนย์ข่าวก็เดินทางไปแล้วนะคะอาจารย์เสรีเนี่ยนะคะใกล้โพสต์เฟซบุ๊กเพราะว่ามีสื่อแทบจะทุกแขนงเลยติดต่อไปที่อาจารย์นะคะอยากจะขอความเห็นแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยได้มีการคาดหมายถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน่านในปีนี้อาจารย์เสรีออกตัวว่าอาจารย์ช่วงนี้ป่วยด้วยโรคหวัดหรืออาจารย์บอกเป็นหวัดงอมแงมเลยก็เลยปฏิเสธสื่อไปทุกช่องเลยแต่ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำโดยตลอดเพราะว่าติดตามมาตั้งแต่ปี67แล้วก็ยังไปสร้างเครือข่ายท้องถิ่นนะคะที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อให้รวมตัวกันแล้วก็เตรียมการแล้วก็ไปใช้การเสนอโครงการเพื่อของงบประมาณช่วยเหลือมาจากภาครัฐนะคะโดยสิ่งที่อาจารย์เสรีเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยนะคะน้ำมันจะล้นตลิ่งในตัวเมืองน่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันได้อีกตั้งแต่เมตรถึงเมตร20กันในวันนี้เลยทีเดียวนะคะบอกว่าตอนนี้ท้องถิ่นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแจ้งเตือนประชาชนให้ย้ายรถและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญสูงสุดนะคะอาจารย์บอกว่านะคะมีหลายคนโทรมาแล้วก็ส่งข้อความบอกว่าทำไมอาจารย์โคตรแม่นเพราะอาจารย์เสรีบอกว่าท่านเป็นคนออกคำเตือนเป็นคนแรกเลยสำหรับในรอบปีนี้ว่าน้ำจะท่วมน่านนะคะแล้วก็จะมีปริมาณฝนที่อาจจะตกหนักกว่า300มิลลิเมตรเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้บอกไปว่าเสียชีวิตเบื้องต้นที่ทราบกันแล้วเนี่ย2รายนะคะจากพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผานะคะอาจารย์บอกว่าตัวเองไม่ได้แม่นหรอกแต่เชื่อในวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังไม่มีความสามารถจะคาดการณ์ในระดับน้ำถ้าเรายังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะอาจารย์เสรีได้ทิ้งท้ายบอกว่าหัวใจของระบบเตือนภัยคือท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองได้แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงถ้าปล่อยผ่านจะยิ่งเกิดความสูญเสียมากขึ้นโอ้โหฟังแล้วหนาวนะสำหรับพี่น้องน่านค่ะมันไม่ใช่3ปีติดแล้วอาจารย์ทักไปถึงปีหน้าด้วยอาจารย์เสรีบอกว่าน้ำท่วมน่าน3ปีติดแล้ว67 68 69และปีหน้าค่ะอาจารย์เสรีทักไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะบอกว่าน้ำจะท่วมหนักอีกในปี70 ปีหน้านะแล้วท่านก็บอกว่าพูดหลายครั้งแล้วว่าอย่าคาดหวังจากส่วนกลางในการเตือนภัยหรือประเมินความเสี่ยงให้ท่านเพราะระบบในส่วนกลางชีอเลิร์ตเนี่ยมันถูกออกแบบกับภัยขนาดใหญ่เช่นแผ่นดินไหวสึนามิก่อการร้ายแต่น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยเป็นเรื่องของท้องถิ่นคือ L alert นะคะก็คือ local alert นะคะอันนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าจะจัดการยังไงอาจารย์ทิ้งท้ายให้น่าคิดนะอาจารย์เสรีบอกยังไงว่าแล้วจะจัดการยังไงอาจารย์บอกว่าง่ายนิดเดียว put the right man to the right job ตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความสเปะสปะไหมแหมมันก็จะพูดตรงไปไหมคุณเชฟคือโอเคละรองนายกลงไปมีรัฐมนตรีสุริยะคมนาลัฐมนตรีเกษตรไปมีช่วยมหาดไทยไปล่าสุดนี้มีกลาโหมไปแต่ต้องดูว่าจะสามารถเซตระบบซิงเกิลคอมมานด์ได้หรือเปล่าคุณเชฟความเปะปะจะเป็นปัญหาทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมันคนปฏิบัติมันจะเอ๊ะจะฟังใครจะยังไงนะคะดิฉันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดระบบนั้นหรือเปล่าที่ทักแบบนี้เพราะเพิ่งไปประชุมกับน้องๆ นะคะแล้วก็พี่ที่ศูนย์ข่าวภาคใต้มาที่หาดใหญ่เห็นบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วว่ามันยังคงมีความค้างคาในความรู้สึกของผู้คนว่ามันมีปัญหาการไม่เป็นระบบในการบริหารจัดการแล้วพวกเขากำลังห่วงปลายปีนี้อีกเรื่องน้ำท่วมแต่เดี๋ยวจะกลับมานะคะเดี๋ยวจะกลับมาต่อกันอีกสักนิดหน่อยนะคะไปพักกันก่อนค่ะ
6: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้
13: ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
16: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะตอนนี้นะคะในรูปแบบของการจัดการน้ำในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขามีการแบ่งนะให้เป็นคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะนะคะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้ซึ่งในส่วนของภาคเหนือเนี่ยมีคุณยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการนะคะซึ่งพอเกิดเหตุที่น่านเนี่ยก็ได้

เหตุการณ์นะคะเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะการระดมสรรพกำลังเน้นการช่วยกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยานี่คือเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ทำเป็นบัญชีเพื่อมาเบิกนะคะการช่วยเหลือจากทางเงินช่วยเหลือของรัฐตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ในส่วนที่ตัวคุณยศชนันเองด้วยความที่ดูกระทรวงอว.อยู่นะคะก็ให้อว.นะคะประจำจังหวัดนั้นๆนะคะในการสนับสนุนการรับมือต่างๆรวมไปถึงการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วย คือมันก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งที่อิงไปกับตัวรองนายกแต่ละท่านแต่ละพรรคที่เกิดขึ้นนะคุณวิเชษนะคะยังไม่แน่ใจว่าโมเดลนี้เนี่ยมันจะเวิร์กกันขนาดไหนแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าคณะเนี่ยนอกจากคุณยศชนันไปคุณเจเศษก็ไปเนี่ยนะคะเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ไปในพื้นที่คุณเชษนึกหน้างานออกใช่ไหมคือข้าราชการในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยเขาต้องแยกร่างอ่ะแยกร่างกันมารับคณะผู้ใหญ่ไม่รับใครก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเรียกหาถามหาเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่ได้นะดิฉันเลยไม่แน่ใจเอ๊ะการระดมไปมันจะแสดงออกถึงแบบทุกคนกำลังจะช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือมันจะสร้างความสับสนให้กับคนทำงานในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ขออภัยนะอาจจะแบบนึกตามสไตล์ไทยๆว่ามันอดไม่ได้ที่จะคิดมุมนี้นะคะอย่างตอน 5:30 อาจารย์เชนเนี่ยก็ลงไปลุยน้ำดูจุดเสี่ยง อะไรต่างๆระดับน้ำเป็นยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าระดับน้ำสูงสุดมันจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วพอตอน 1:30 คุณเจเศษไปลุยอีกรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปลุยอีกนะคะไปดูระดับน้ำนะแล้วก็พบว่ามีผนังกั้นน้ำเสียหายก็สั่งการแล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะผู้ว่าน่านก็ต้องไปประกบคุณเจเศษสิเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยอันเดอร์ใครล่ะอันเดอร์กระทรวงมหาดไทยนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาก็ต้องไปประกบกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไปดูกันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ปพก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกนะคะก็บอกเดี๋ยวจะเตรียมเรื่องฟื้นฟูนะคะต่างๆนานาหลังน้ำจะถ้าเกิดลดลงนะคะก็จะน่าจะใช้เวลา2วันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จิตอาสาก็ไปแล้วด้วยเมื่อคืนคนที่เจอกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคือคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยแต่คุณเปิ้ลเนี่ยเข้าพื้นที่เนี่ยที่น่านเนี่ยมันอาการมันไม่เหมือนที่หัดใหญ่นะคุณเชษคุณเปิ้ลบอกว่าการจัดการที่ผู้ว่าน่านและองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดวางไว้เนี่ยสำหรับน้ำท่วมน่านรอบที่3คือข่าวดีนะคะมีความเป็นระบบดีมากคุณเปิ้ลใช้คำว่าสบายใจกว่าที่ผ่านมาคงไม่เหนื่อยกว่าที่อื่นแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้จะลุ้นว่าฝนที่จะตกเติมมาจากปัวจะเติมมาขนาดไหนนะคะแล้วก็ฝากเรื่องจิตอาสานะคะบอกว่าทีมไหนที่ไม่รู้ว่าต้องเข้าพื้นที่ไหนดีเนี่ยให้ไปลงชื่อที่ปพ.จังหวัดจะได้จัดระเบียบกันว่าควรจะไปอยู่ส่วนไหนจะได้ไม่ไปงมเข็มหรือไปมั่วงูปลูปลานะคะบอกเดี๋ยวช่วยเขาไม่ได้แล้วตัวเองก็ไม่รอดเองด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะกับเรื่องของการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนของตัวกู้ภัยเองด้วยนะคะให้ไปลงชื่อไว้เป็นทิศเป็นทางแล้วจะได้รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรที่ไหนที่บอกว่าจะมีการเปรียบเทียบกับที่หาดใหญ่คุณวิเชษที่เรียนไปมาเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสคุยกับน้องๆทีมข่าวแล้วก็ทีมศูนย์ข่าวเองที่กลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าเราก็เลยไปวางแผนเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกเนี่ยมันทำให้นักข่าวในพื้นที่เองอ่ะติดอยู่ในบ้านของตัวเองติดเลยคือต้องเอานักข่าวจากนอกพื้นที่เข้าไปต้องส่งน้องจากภูเก็ตเข้าไปส่งน้องจากกรุงเทพเข้าไปเพราะว่าทีมหลักเองเนี่ยติดอยู่บนหลังคาบ้านน้ำท่วมสูง 3-4 เมตรเลยบางจุดเนี่ยนะคะออกมาไม่ได้เราก็เลยต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกในปีนี้เนี่ยในเชิงของข่าวเราจะวางแผนยังไงเราจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวทีมงานอย่างไรซึ่งสามารถครอบครัวพอวางใจได้แล้วเขาก็ต้องทำงานได้อะไรได้เนี่ยคือตอนนี้เราคิดแล้วนะดิฉันก็เลยลงไปคุยไปประชุมกับพวกเขาเนี่ยแล้วก็เลยได้สอบถามว่ามันยังไงปรากฏว่าคุณวิเชษฐ์น่าห่วงมากเลยคือสถานการณ์ปีที่แล้วที่ทำให้
ในสภาพการตัวเมืองมันเหมือนไข่แดงแล้วก็ขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือมากเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนไปกระจุกอยู่

0: รอบนอกอะค่ะรอบนอกของตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นมากนะคะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยระดมเข้ามาจริงแต่มันขาดการบริหารจัดการมันเปะปะไปหมดแล้วมันก็เลยอยู่กันที่รอบนอกคือที่ศูนย์เนี่ยสะท้อนเลยว่ามันการช่วยเหลือมันไม่เป็นระบบมันเตะปากทุกคนไปออยู่รอบนอกคนที่อยู่รอบนอกได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้ซ้ำจนชนิดว่าพอหรือจะพอขณะที่คนชั้นในเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ยังไงคุณเชษเตรียมการที่จะรองรับไว้ว่าอยู่กับน้ำท่วมได้สัก5วันปรากฏมัน5วันเนี่ยสำหรับครอบครัวตัวเองแต่พอไปติดกันอยู่บนหลังคาด้วยกันก็ต้องแบ่งปันเสบียงของตัวเองอะให้กับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นที่คิดว่าอยู่กันได้ครอบครัวเดียว5วันเลยต้องเผื่อแผ่เจือจานคนอื่นๆด้วยเขาบอกว่าเขารอดมาได้เลยรู้ป่ะรอดมาได้เพราะว่า 7-Eleven เนี่ยโดนน้ำซัดจนกระจกแตกแล้วของในเซเว่นอ่ะมันลอยตามน้ำมาพวกบะหมี่สำเร็จรูปโจ๊กเจ๊กเลยต้องไปเอาถังหรือกะละมังอ่ะคอยช้อนของแบบนั้นน่ะมากินยังชีพเพราะไม่มีใครเข้ามาได้เลยเขาบอกน้ำมันแรงมันเชี่ยวมากแล้วถามว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะพอน้ำลดคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้พอไปหาดใหญ่นะคุณวิเชษฐ์แทบจะดูไม่ออกว่ามันเคยเจอน้ำมาขนาดนั้นพี่ที่เป็นหัวหน้าศูนย์ก็ชี้ดูบอกว่าดูสิรู้ไหมว่าน้ำมันขึ้นไปถึงหลังคาน้ำมันไปถึงชั้น2ชี้ให้ดูแต่ละจุดที่ฉันบอกโอ้โหถ้าอยู่นี่เราคงตายแง่ๆเลยเราไม่มีปัญญาเลยเราว่ายน้ำไม่แข็งด้วยเนี่ยนะคะคือแต่วันนี้มันดูไม่ออกไงว่าหาดใหญ่เนี่ยแห้งหมดแล้วแต่เชื่อไหมว่าเขากำลังงุนงงกันอยู่เลยว่าแล้วถ้าน้ำท่วมอีกทีอ่ะปีนี้คุณเชษฐ์ปลายปีเนี่ยจะทำยังไงเพราะเขาบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยเกี่ยวกับแผนรองรับโอ้โหนี่ดิฉันฟังแล้วตกใจเนาะเลยหวังว่าการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนเนี้ยที่จะไปที่หาดใหญ่จะมีการพูดแทนถึงเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างจริงจังเพราะเอาไว้ว่าขนาดสื่อเราเองในพื้นที่สื่อกระแสหลักด้วยเนี่ยเรายังไม่ได้สดับตรับฟังเลยว่ามันจะมีแผนการรองรับน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าเกิดอีกในปีนี้เนี่ยอย่างไรแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นข้อมูลสับสนอยู่ที่สะท้อนมาจากทีมข่าวในพื้นที่บอกเชื่อไหมว่าผ่านไปจะปีหนึ่งแล้วคุณเชษฐ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่หาดใหญ่เนี่ยนะคุณเชษฐ์เชื่อไหมว่ามันยังไม่เคยมีตัวเลขประกาศมาอย่างเป็นทางการเลยว่าสรุปแล้วมีคนตายไปเท่าไหร่ใครจะนึกว่าผ่านไปหนึ่งปีอ่ะยังไม่รู้เลยแล้วดิฉันก็ถามบอกเอ้าแล้วพวกทีมฟื้นฟูทั้งหลายที่ประกาศว่าจะไปถอดบทเรียนจะไปเยียวยาอะไรกันน่ะเขาบอกไม่มีพอน้ำแห้งกลับกันมาหมดแล้วโอ้โหพอเห็นน้ำท่วมหน้านะคุณเชษฐ์หนึ่งโอเคถ้าบริหารจัดการได้เป็นระบบมันจะเห็นโมเดลแล้วว่าที่รัฐบาลเขาทำว่ามีการแบ่งภาคมีรองนายกไปดูเนี่ยมันจะเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องดูกรณีของภาคใต้นะภาคใต้นี่ก็ต้องดูกันว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอีกการจัดการมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เลยอดที่จะเอามาเปรียบเทียบไม่ได้นะคะกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กับหาดใหญ่ที่เขาลุ้นกันอยู่ค่ะว่ามันจะโดนอีกปีนึงหรือเปล่านะคุณวิเชษฐ์นะ
1: เออที่นั่นนะเดี๋ยวเราไปดูหาดใหญ่ที่นั่นเนี่ยก็ผมได้คุยกับทางคุณหมอท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนจังหวัดน่านแหละโดยตรงและท่านอยู่น่านตลอดกลับบ้านที่น่านบ่อยผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วที่น่านที่น้ำปีนี้น่าห่วงไหมก็บอกน่าห่วงนะกระวันก็ก่อนที่จะเกิดเหตุนะผมคุยกันก่อนเกิดเหตุหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเนื่องจากว่าอำเภอปัวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถัดจากอำเภอปัวขึ้นไปมันก็เป็นอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคุณอรวรรณตรงนั้นนะที่เราขับรถขึ้นไปผมก็เคยขับรถขึ้นไปอยู่บนเนินเขาไม่ใช่ยอดเขาเลยล่ะบางถนนเส้นนั้นอ่ะแล้วเราก็ไปที่สปันใช่ไหมเราไปที่บ่อเกลือนะคุณหมอท่านนี้บอกว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นปัญหามากเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันก็แน่นอนเรื่องไม้ตัดไม้ทลายป่าก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องที่สองนี่ก็คือเรื่องของการที่มีการไปสร้างพวกรีสอร์ทเลยนะผมตอนที่ผมไปเนี่ยคุณตะวันไอ้ข้างล่างที่มันเป็นหุบเขาที่มันเป็นคลองที่มาจากสปันน่ะมันมีรีสอร์ทลงไปตั้งอยู่ล่างเลยนะเยอะเลยอ่ะผมก็ดูมองลงไปข้างล่างโอ้โหนี่ก็ไม่กลัวน้ำกันบ้างเหรอเพราะลงไปสร้างกันเต็มไปหมดเลยนะผมว่าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าขึ้นมาเนี่ยโอ้ยตรงนั้นเนี่ยโดนหนักก่อนเลยนะจากสปันมันก็ลงมาบ่อเกลือแล้วมันก็ลงมาสู่เบอร์ปัวข้างล่างนั่นแหละ คุณหมอท่านนี้ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเป็นทุกปีต่อไปมันจะเป็นทุกปีแบบนี้เนื่องจากว่าน้ำมันลงไปจากตรงนั้นแหละมันลงจากบนอุทยานตรงนั้นลงมาแล้วมาที่พี่ปัวแล้วมันค่อยๆเข้ามาข้างล่างไปถึงอำเภอเมืองน่านนั่นที่อาจารย์เสรีพูดเนี่ยไม่ผมว่าไม่เกินความจริงนี่คุยกับคุณหมอที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะที่ผมนั่งประชุมกันอยู่บ่อยเนี่ยถามถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกท่านกลับบ้านบ่อยแล้วก็ปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ต่อไปมันจะเกิดบ่อยเพราะว่าขึ้นไปอยู่แถวสปันแถวบ่อเกลือแถวนั้นจะเห็นภาพเลยว่าน้ำมันลงมาจากตรงนั้นอันนี้คือกรณีของน่านนะก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมตอนนี้ได้คุยกันเรื่องหาดใหญ่เนี่ยที่ผมก็เพิ่งเจอเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันนะที่ปีที่แล้วนะครับวันขึ้นมากรุงเทพอ่ะและกลายเป็นผู้ประสบภัยอ่ะเขาขึ้นมาเจอผมมาเล่นดนตรีด้วยกันนี่แหละเป็นงานเลี้ยงอ่ะแล้วพอกลับจากกรุงเทพเนี่ยกลับไปจนะไม่ได้อ่ะหนึ่งอาทิตย์อ่ะเป็นผู้ประสบภัยนะต้องไปอยู่ที่สนามบินนะอยู่วันนอน1คืน2คืนอ่ะเสร็จแล้วพอน้ำลดลงหน่อยก็นั่งรถทหารเนี่ยไปเพื่อจะไปจนะไปไม่ถึงต้องไปนอนเป็นผู้สัมภาระอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอีกต่ออีกคืนนึงสรุปแล้วมันจะกลับได้เมื่อวันก่อนเจอที่บ้านป๋งก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันว่าปีนี้มันจะเจอแบบปีที่แล้วอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ขึ้นมาอีกปีที่แล้วโชคดีที่เขาขึ้นมาก่อนไงแต่มีคนจำนวนไม่น้อยขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมหัดใหญ่ก็ยังเป็นความกังวลอยู่นะเพื่อนผมที่อยู่แถวทางใต้เนี่ยนะว่าปีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันระบบการจัดการมันจะดีกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงอ่ะจะมาความเชื่อมั่นยังไม่
0: แล้วในลักษณะพื้นที่เศรษฐกิจแบบหาดใหญ่มันไม่ได้เป็นการจัดการเพื่อรองรับแค่ตัวประชาชนหรือคนไทยเราเองเนาะที่อยู่อ่ะเราต้องรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยไงเหมือนกับรอบที่แล้วที่มาเลยต้องส่งทีมเข้ามาใช่ไหมทีมแพทย์คนมาคอยขนคนของเขาอ่ะคือสถานการณ์การท่องเที่ยวในหาดใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากคนไทยที่ไปเที่ยวนะซึ่งก็ไม่มากนะเมื่อเทียบกันกับต้องบอกว่าคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหาดใหญ่จริงๆคือมาเลเซียคุณวิเชษนักท่องเที่ยวมาเลเซียตอนนี้ฉันไปเนี่ยยังเห็นแบบคึกคักเลยและอะไรที่รีวิวว่ามาถึงที่นี่แล้วต้องอย่าพลาดเนี่ยเขาไปลองหมดเลยนะโอ้โหร้านติ่มซำชื่อดังกลางเมืองหาดใหญ่อ่ะนะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมาเลเซียทั้งนั้นโชคดีติ่มซำอ่ะโฆษณาให้เลยนะคะปรากฏว่าอะไรเขาโชคดีแตกเตี้ยมที่หาดใหญ่เขาเรียกแตกเตี้ยมนะคะโชคดีแตกเตี้ยมอันนี้
1: ปีก่อนนี่ผมไปทานมาแล้วสักพวกกัน
0: โชคดีแตกเตี้ยมนะคะเพราะโอ้โหร้านใหญ่มากขยายสองฝากฝั่งถนนคือคนหาดใหญ่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยดิฉันถามว่าแล้วมันฟื้นกลับมาเท่าไหร่เขาบอกว่าที่ยังกลับมาทำกิจการต่อก็
1: ม
0: ีแต่ก็มีหลายกิจการเก่าแก่ของจังหวัดเลิกไปเลยค่ะคุณวิเชษบางที่เนี่ยเข้าไปในการซ่อมแซมฟื้นฟูได้ซ้ำปิดทิ้งเลยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาซ่อมไม่ไหวเขาหมดใจที่จะทำเพราะว่ามันสวนเสียหายชนิดพังยับเยินเลยแล้วลูกหลานเนี่ยทายาทไม่ทำต่อมันก็เป็นอันหนึ่งที่น่าใจหายนะว่าเศรษฐกิจนะคะของหาดใหญ่ที่บอกว่าเป็นคือเวลาพูดถึงจังหวัดสงขลาเนี่ยเรานึกถึงแต่หาดใหญ่ใช่ไหมแต่ผลพวงของภัยน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้หลายคนถอดใจไปแล้วนะหลายกิจการเลยทีเดียวที่เป็นกิจการเก่าแก่เนี่ยปีนี้ไม่รู้จะยังไงนะเดี๋ยวทงต้องดูกันละค่ะว่านี่คือการบ้านใหญ่ของรัฐบาลอีกเรื่องนึงเสร็จจากเรื่องน้ำท่วมเหนือต้องมีเวลามาเผื่อเรื่องเตรียมการสำหรับใต้ด้วยนะคะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเบรกหน้าไปเรื่องอื่นกันละค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเศษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงเมื่อเวลา1นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมานายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเปิ้ลนาครศิลาชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้ปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ8เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรสำหรับในส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายสั่งการอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านไม่ต้องประสบกับสภาพปัญหาเดิมซ้ำทุกปีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดลงแต่ทางฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอเมืองน่านโดยพบลักษณะน้ำไหลหลากและไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกและลำเหมืองสาธารณะซึ่งเป็นแบบนี้ตลอดทั้งคืนและคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเช้าวันนี้และจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมกับการทำอาหารซึ่งอบต.ในพื้นที่ได้ประกอบอาหารมื้อละ 1,000 กล่องตลอดทั้ง3มื้อแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนประชาชนขณะนี้สถานีตรวจวัดน้ำที่อำเภอปัวมีแนวโน้มลดลงขณะที่ลำน้ำยาวซึ่งมาเติมน้ำลำน้ำน่านก่อนไหลมาอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงเช่นกันด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนเฝ้าฝนต่อถึงพรุ่งนี้น่านฝนลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าสาเหตุจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งก่อนฝนโดยรวมจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมสำหรับจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาแต่วันที่21สิงหาคมยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงยังต้องเฝ้าติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์ตอนนี้แล้วก็ความสัมพ
8: ันธ์ติดแสงเสียงแทรกเข้ามาค่ะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอมาดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามไลฟ์กันอยู่ในเช้าวันนี้ของ YouTube คลื่นแล้วก็ Facebook ของคลื่นนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนนะคะที่ YouTube ค่ะคุณปราโมทบอกว่าเจรจาการค้าไทยถ้าไม่ฉลาดเท่าทันนะคะในเดี๋ยวกันนะถ้าไม่ฉลาดเท่าทันนะคะความเปราะบางของเกษตรกรไทยมันจะไปแลกกับความเข้มแข็งของต่างชาตินะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะคะเรื่องของน่าจะเป็นสิ่งที่ฟังต่อเนื่องมาจากรายการเช้าทันโลกนะเรื่อง FTA เรื่องการเจรจาการค้ากับทางออสเตรเลียที่กำลังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อวัวนมไทยนะคะถ้าจะต้องคุยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เขาก็มีสินค้าสำคัญที่อยากจะเพิ่มการส่งออกมาที่บ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะคุณสมประสงค์ค่ะทักทายจากปารีสนะคะตี3แล้ว17องศานะคะแล้วก็คุณจักรีแคร์ฟังอยู่นะคะบอกว่า YouTube มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจว่าการรับฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวส่งข้อความมาได้นะคะจะได้รับทราบด้วยคุณธนวัฒน์ทักทายมาคุณแพรจังเอาใจช่วยชาวน่านขอให้น้ำลดไวๆนะคะคุณวรยุทธวรยศนะคะ บอกข้าวผัดช่วยได้นะแต่คนที่ลงไปช่วยเนี่ยจะไปช่วยหรือขวางการทำงานเขาคนคุณสมชัยนะคะมองเรื่องของสภาพปัญหาหนึ่งก็คือต้นไม้ใหญ่มันหมดไปค่ะมันเป็นเขาหัวโล้นถนนก็ขวางทางน้ำการถมดินขยายความเจริญก็ขวางทางน้ำเจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่จริงจังเราก็เลยต้องอ่านต้องฟังข่าวน้ำท่วมแบบนี้กันทุกปีนะคะคุณอมรบอกว่าตอนภัยเกิดชาวบ้านเป็นตัวประกันท้องถิ่นดึงงบได้เอกชนมูลนิธิคนดังช่องทีวีลุยรับบริจาคแต่ไร้การจัดการที่เหมาะสมเรื่องมันก็เงียบเหมือนกับที่เล่าข่าวมานะคะคุณนิวค่ะบอกว่าภัยพิบัติเนี่ยรอส่วนกลางไม่รอดท้องถิ่นต้องมีประสิทธิภาพพึ่งตัวเองทำงานก่อนนะคะคุณดินดีให้ผลการรับฟังมาว่าจากที่เพชรบุรีเนี่ยการรับฟังผ่าน YouTube ยังโอเคอยู่นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยทั้งในการแจ้งผลการรับฟังแล้วก็มุมมองกับข่าวสารนะคะส่วนที่ YouTube ไปแล้วมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะเช้านี้ค่ะคุณอัชราคุณอุไรทักทายมาคุณนิการด้วยคุณนิการบอกว่านักเดินทางเขาชวนกันออกไปสำรวจจักรวาลเสียดายและเสียใจกับการจากไปของนักเดินทางที่จากไปนะคะคุณสุขโชคทักทายมาคุณลุงครูอุบลบอกว่าปีที่แล้วผมเห็นตอนเวียดนามอพยพคนแล้วไทยไม่เตรียมอะไรตอนนี้จีนก็หนักเตือนเราอยู่แล้วไทยจะไม่เตรียมอะไรเหรอน่านเจออีกแล้วท้องถิ่นต้องช่วยตัวเองเช่นจดสถิติฝนแรกของปีวันสุดท้ายมันวันไหนปริมาณฝนวันฝนตกยาวสั้นหนักเบาต้องมีสถิติแบบตั้งแต่ระดับอำเภอหรือหมู่บ้านเนี่ยบันทึกไว้เลยนะจะได้รู้เป็นข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณ DKT Farm บอกจะไปดูทำจุดๆๆอะไรดูแล้วน้ำมันลดเลยหรือเปล่าแหมเราต้องมองว่าขนาดจะไปดูเพื่อให้เกิดการสั่งการกันนะคะในการให้ใช้นะคะกำลังคนนะแล้วก็สรรพกำลังต่างๆของภาครัฐเนี่ยได้อย่างเข้ามาช่วยเหลือกับท้องถิ่นได้คือถ้าไปในแง่นี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะก็เข้าใจคุณ DKT Farm อาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาลงไปเยอะๆแล้วบางทีมันช่วยอะไรได้หรือเปล่านะคะสำหรับบรรดานักการเมืองคนในรัฐบาลใช่ไหมคะคุณสุริยาให้กำลังใจอีกหนึ่งมาให้กับชาวน่านนะคะคุณอริยาด้วยค่ะคุณคณิตด้วยคุณคณิตบอกว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยการจัดการต้องเป็นแบบวารุณที่มีการบริหารนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะดิฉันว่าเราก็พูดเรื่องน้ำท่วมกันมาบ่อยๆเนอะพอพูดเสร็จเจออะไรขึ้นมาแล้วก็บอกถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดบทเรียน
9: ถอดแล้วถอดไม่เหลืออะไรแล้ว
8: เรื่อง
9: ถอดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
8: ถอดกันตลอดเวลาเดี๋ยวดูรอบนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าน้ำท่วมระดับประเทศก็ผ่านมาแล้วระดับภาคก็ว่าไม่ใช่ไม่เจอนะคะทีนี้จะดูกันว่าเมื่อมันต้องเจออีกอ่ะนะในเมื่อธรรมชาติยังถูกทำลายไปทุกวี่ทุกวันโดยมนุษย์เนี่ยเขาก็ลงโทษเราอย่างเงี้ยมาทุกปีอ่ะการรับมือกับการจัดการเนี่ยเราได้อะไรกลับมาค่ะอ่ะคุณวิเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนต่อเชิญเลยนะคะ
9: ไหนๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็พูดถึงเรื่องของกรณีนายกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วเนี่ยก็เลยมาดูสรุปบทสรุปกันนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าตกลงมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าผลการหารือระหว่างผู้นำสองประเทศกวนอุทินและก็ทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยก็ครอบคลุม4สาขาสำคัญนะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะก็คือ1เรื่องการเมืองและความมั่นคงนะในการที่มีความร่วมมือมากขึ้นนะครับนะฮะทั้งเรื่องของความมั่นคงรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติอันที่2คือเรื่องการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิมนะ3ก็คือสองประเทศจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและก็การพัฒนาศักยภาพและด้านที่4ความร่วมมือระดับภูมิภาคและก็ภูมิภาคีนะครับไทยเราและออสเตรเลียก็จะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนนะครับEXMEX และก็หุ้นส่วนแม่น้ำโขงออสเตรเลียด้วยนะครับทีนี้มันมีเอกสารสำคัญ2ฉบับเมื่อวานนี้ที่มีการคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันที่หนึ่งเลยนะก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและก็ยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดการฟอกเงินโอ้อันนี้ก็ปล่อยนะออสเตรเลียเนี่ยก็เจอยาเสพติดจับเมืองไทยบ่อยนะเพราะงั้นเนี่ยฉบับนี้ก็จึงมีความสำคัญฉบับที่สองเนี่ยคือแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะมุ่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียให้เต็มศักยภาพ ขยายการค้าการลงทุนในสาขาสำคัญนะครับแล้วก็สนับสนุนการค้าผู้ภาคีที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและก็เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนนะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องความร่วมมือนะทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยจะร่วมมือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมนะด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะด้านความมั่นคงก็มีการเสริมบอกว่านายกรัฐมนตรียินดีต่อข้อเสนอของออสเตรเลียนะที่จะให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมและก็สนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะที่โฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีสรุปผลของการที่นายกได้พบกับผู้นำของออสเตรเลียนะคุณรวั
8: ตเดี๋ยวทีมงานนะคะขึ้นภาพบรรยากาศน่านเช้านี้ให้หน่อยนะคุณวิเชษนะคะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต่อข่าวกันนะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นะคะ
9: ค
8: เป็นภาพจากในตัวเมืองวิเชษท่านผู้ฟังน้ำเนี่ยเราเลือกถึงตึกแถว2ชั้นเนาะครึ่งประตูของชั้นที่1แสดงว่าก็สูง
9: ประมาณ
8: แล้วก็ต
9: ้องอยู่กว่า
8: อยู่ชั้น2กันละต้องอยู่ชั้น2กันละเป็นภาพตัวเมืองแล้วก็สภาพแม่น้ํานี่มันจึ่งไปหมดเลยนะน้ําเนี่ยแม่น้ําน่านนะเดี๋ยวต้องดูกันว่าถ้าฝนน้อยก็จะทําให้น้ําค่อยๆลดระดับแต่ถ้าฝนเติมอันนี้ก็จะน่าเป็นห่วงนะคะส่วนท่านนายกนะคะเมื่อกี้สรุปทริปของออสเตรเลียไปแล้วเช้านี้ถึงที่นิวซีแลนด์แล้วค่ะเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ท่านนายกเนี่ยได้เดินทางนะคะเมื่อ 9:30 นเนี่ยได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารแฟร์เบิร์นกรุงแคนเบราออสเตรเลียไปที่โอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์แล้วนะคะเพราะว่าก็จะเป็นทริปปิดท้ายจะอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยถึงวันอาทิตย์นี้นะคะก็สำหรับกำหนดการเมื่อถึงนิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งจะถึงในวันนี้เวลาบ่าย 2:30 นะคะจะมีงานแรกคือพบปะกับเอกชนนิวซีแลนด์หาทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนพรุ่งนี้ก็จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์จะพบปะทวิภาคีเต็มคณะกับนายกนิวซีแลนด์ด้วยคือคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะลักซอนนะถูกไหมคะแล้วก็จะมีแถลงข่าวนะคะแล้วก็จะไปเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero นะคะคือ NZ คือชื่อย่อของนิวซีแลนด์นะคะบอกว่าจะไปเยี่ยมชมนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบินนี่แหละคุณวิเชษนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงได้มีความคืบหน้าอื่นๆกันมานะคะก็ท่านนายกก็ช่วงนี้ก็ไปอยู่ที่ภารกิจที่นิวซีแลนด์อยู่แต่ก็ยังเห็นสัมพงสัมภาษณ์อะไรมาเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองไทยอยู่ในหลายๆประเด็นด้วยเช่นกันนะคะบ้านเรานะคะที่เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเราน่าห่วงนะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่เรามาเจอว่าเพิ่มแผลเดียวเนี่ยเรามีคนต่างชาติแบบที่มาแบบมีความไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยที่จะมาอยู่มาทำกินในประเทศไทยเนี่ยหลากหลายเหลือเกินเราเห็นตั้งแต่กรณีนอมินีที่ไปอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญแล้วบางพื้นที่ก็มีความขัดแย้งกับคนไทยพื้นถิ่นกันด้วยนะคุยเช่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแย่งอาชีพหรือแม้แต่การสร้างเหมือนพื้นที่อิทธิพลของตัวเองประมาณว่าคนไทยห้ามเข้าอะไรแบบนี้นะคะเราเห็นกรณีมาใช้คนไทยเป็นพ่อทิพย์นะคุณเชษแล้วล่าสุดเราก็เห็นการมาใช้คนไทยเป็นเจ้าของบ้านทิพย์ให้อยู่กันอีกแล้วก็ไปเอาบัตรสีชมพูนะคะปรากฏว่าไอ้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วมันกลายเป็นว่าใกล้ตัวละมันไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวละพื้นที่ชุมชนธรรมดาในกรุงเทพหรือในจังหวัดต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยมันมีอาการแบบนี้มันมาขนาดไหนนะเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะ คือคนที่จับการเรื่องนี้อยู่เนี่ยคือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
9: ์
8: นะคะก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวเพราะว่ามีการออกหมายจับเบื้องต้นเนี่ย7หมายนะบอกว่าจะสาวไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไหมบอกว่าเอางี้อยู่ในชั้นสอบสวนของตำรวจอยู่นะคะอย่างกทม.เนี่ยเบื้องต้นก็ให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะจะต้องมีการขยายผลอีกนะคะบอกว่าจากที่โฟกัสจากเขตดินแดงเนี่ยนะคะมีการออกบัตรสวมสิทธิ์นะคะตอนนี้ไปแล้วเนี่ย1,000 กว่าคนนะคะแล้วยังไม่ใช่แค่เรื่องสวมบัตรนะคะ จะต้องมีการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์อีกซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขยายผลมากกว่านี้อีกเพราะการที่เขาพยายามมาได้บัตรสีชมพูได้บัตรหมายเลข7มันมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การได้สัญชาติไทยปัญหานี้กระทบต่อความมั่นคงนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการขยายต่อว่าช่องโหว่ของระบบตกลงอยู่ตรงไหนคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์บอกว่าการกวาดบ้านครั้งนี้ไม่ได้ต้องการกวาดแค่ปลายเหตุแต่ต้องสาวให้ถึงต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการทั้งหมดเลยในมิติที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าจะต้องดูเรื่องของการไม่ใช่แค่เอกสารนะจะต้องดูเรื่องของเส้นเงินต่างๆด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องยกเครื่องขนาดใหญ่เลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าการจะได้บัตรมันก็พันกับงานออกบัตรของทางกระทรวงมหาดไทยเขาด้วยถูกไหมส่วนที่กทมนะคะเมื่อวานนี้กทมมีการประชุมกันนะคะโดยที่ปรึกษาผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีเนี่ยบอกว่าการขยายผลสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงย้ำให้ตอนนี้ทั้ง50เขตเลยค่ะต้องดำเนินการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่ากทมให้ไปตรวจสอบเลยว่ามีข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวถือบัตรสีชมพูมีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข7กันขนาดไหนเพราะบางพื้นที่พบแล้วว่ามีการย้ายเข้ามากผิดปกตินะคะ
9: บ
8: อกต้องตรวจสอบกันให้โดยเร็วว่าย้อนหลังกันไปยังไงนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้จะย้อนหลังไปถึงปี2560เลยเฉพาะแค่เขตดินแดงเขตเดียวในกรุงเทพปรากฏมีคนต้องสงสัยแล้วเนี่ยในเรื่องของการย้ายเข้ามาเนี่ยของคนต่างด้าวเนี่ยนะคะเข้ามาแออัดอยู่นะในทะเบียนบ้านแล้วพออยู่ไปพักหนึ่งก็ถือว่าได้สิทธิ์ไปทำบัตรพอได้บัตรเสร็จคราวนี้เนี่ยเรียนหนังสือได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เปิดบัญชีธนาคารได้นี่คือคนที่กลัวกันเปิดบัญชีธนาคารได้คราวนี้ถ้าไปอยู่แก๊งสแกมเมอร์คือเขาจะกลายเป็นบัญชีม้าเลยแล้วตำรวจอาจจะไม่เคยมีข้อมูลของเขาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นตูดูไม่เจอเพราะได้เป็นสัญชาติไทยมันไม่เอกใจเหมือนแบบเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมอันนี้น่ากลัวดินแดงที่เดียวนะเขตเดียวยัง 3,228 รายตอนนี้สั่งการว่า50เขตตรวจสอบให้มาแล้วส่งข้อมูลมาไม่เกินวันที่1กันยายนนี้เขาจะเอาข้อมูลไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดการกันต่อไปค่ะ
9: ก็ต้องตามเรื่องกระบวนเพราะว่ามันโผล่มาเรื่อยๆนะไม่ขาดสายปัญหาเหล่านี้นะจากเรื่องนั้นมาดูเรื่องหนึ่งที่มันดูแล้วมันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะนักการเมืองเป็นโสดด้วยกันทั้งคู่นะเมื่อวานนี้ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินในของบรรดานักการเมืองทั้งหลายน่าสนใจมากทีเดียวนะไปดูคนนี้ก่อนคนโสดคนแรกเป็นส.ส.ป้ายแดงจากประชาธิปัตย์ในกรวันก็คือนายกิตอิทภาคอิชนนท์นะฮะอิชนก่อนไปครับภาคอิชนนี่เป็นส.ส.ตรังเขต3ประชาธิปัตย์เนี่ยนะปรากฏว่าเงินนะที่แสดงบัญชีทรัพย์สินเอาไว้นะกรวันเชื่อไหมว่าเห็นตัวเลขแล้วตกใจอ่ะมีทรัพย์สินรวม 15,000 บาทส.ส.สมัยแรกพรรคประชาธิปัตย์เขต3จังหวัดตรังนะแต่มีหนี้อยู่ 4.5 ล้านบาทนะเจ้าตัวนี้เป็นส.ส.หน้าใหม่ไม่ถอดด้ามเลยล้มลูกสาวของทางคุณสมชายโลสาพรพิพิธซึ่งเดิมเป็นส.ส.ตรังนะแต่ย้ายพรรคไปอยู่ภูมิใจไทยท่านนายกอนุทินนี่ลงไปถึงบ้านเลยนะโอ้ลงไปคุณลุงเนวินไปถึงบ้านเลยนะปรากฏว่าแพ้ครับลูกสาวคุณสมชายเอาจริงภรรยาคุณสมชายก็เป็นเพื่อนผมนี่เองนะลูกสาวก็เป็นส.ส.มาก่อนหน้านี้ 2-3 สมัยเลยล่ะแพ้คนนี้แหละครับพอไปดูบัญชีทรัพย์สินเนี่ยส.ส.ปฏิบัติใหม่ถอดด้ามไปมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,644 บาทนะเป็นเงินฝากรวม6บัญชีแต่มีหนี้ 4,574,299 บาทนะครับแต่นี้พอมาดูอีกคนหนึ่งคนที่คนโสดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นลูกของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะนักการเมืองชื่อดังก็คือเป็นลูกคนโตนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินนะปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของลูกคุณสมศักดิ์ลูกคนโตเนี่ยนะปรากฏว่ามีสถานภาพโสดเหมือนกันนะครับอายุ40ปีแล้วแต่ไม่แต่งงานนะโสดมีทรัพย์สิน720ล้านนะครับ 111,877 บาทแต่มีหนี้สินที่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีอยู่ 890,000 กว่าบาทนะฮะทรัพย์สินมีอะไรบ้างกันวันเงินสด 1.5 ล้านเงินฝาก22บัญชี61ล้าน200,000กว่าบาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดบริษัทหลักทรัพย์และหุ้นเนี่ย198,600,000กว่าบาท ที่ดินมีอยู่ถึง297แปลงนะส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลำพูนลำปางสุโขทัยนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีมูลค่าที่ดินอย่างดีเขา380ล้านเนี่ยมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีก4หลังนะครับเป็นตึกแถวบ้านพักตึกแถวแล้วก็ห้องชุดรวมแล้ว 36.7 ล้านบาทมียานพาหนะนะราคาก็ 2.99 ล้านบาทติดที่สัมปทานอีก 34.4 ล้านกว่าบาทนะแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นอีก 4.6 ล้านบาทนะครับปรากฏว่าแจ้งว่ารายได้ต่อปีสูงนะประมาณ13ล้านนะครับแล้วก็รายจ่ายต่อปีก็มี 4.4 ล้านนะรายจ่ายก็มีเรื่องค่าอุปการะบิดามารดานี่นะ1ล้านบาทนะเดี๋ยวเราไปดูบัญชีทรัพย์สินของคุณสมศักดิ์นะคุณประวัติโอสมศักดิ์กับคุณกับภรรยาเนี่ยนะปรากฏว่ามีทรัพย์สินน้อยกว่าลูกเยอะเลย70กว่าล้านแต่ลูกเนี่ยโอ้โห720ล้านนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันตรงข้ามกันนะส่วนรองนายกประกรณ์นะนิติพันธ์มือกฎหมายรัฐบาลเนี่ยเปิดบัญชีออกมาแล้วนะบอกรวย57ล้านไม่มีหนี้นะครับและเป็นคนที่ชอบสะสมทองคำนะคุณประกรณ์ที่มีทองคำรูปพรรณทองอะไรเงี้ยอยู่เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปปช.ที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยเราก็ได้เห็นอะไรมันแปลกดีนะคนหนึ่งมีทรัพย์สินเยอะหมื่นกว่าบาทอีกคนหนึ่งมี700กว่าล้านเลยนะครับ
8: ค่ะลงทะเบียนวันแรกของโครงการ THAI Passport นะคะวันแรกไม่รู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทดสอบระบบกันไปขนาดไหนสนใจจะลงหรือเปล่าหรือยังลังเลเพราะยิ่งบอกว่าเอ๊ะแต่เมืองนอกจะเห็นข้อมูลว่าเราดูอะไรทำอะไรถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบางก็น่าจะลองดูนะคะแต่ว่ามันยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันในหลักมุมมองนะระหว่างตัวรัฐบาลเองแล้วก็ตัวในส่วนของคนที่ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะประเด็นมันไม่ตรงกับ TOR นะคะ อย่างนี้ค่ะวันแรกเนี่ยนะคะ THAI Passport นะคะซึ่งทางกระทรวง DE เนี่ยเขามีเว็บไซต์ชื่อ de.aipass.net นะคะวันแรกมีคนลงทะเบียนณ 17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ 532,692 รายนะคะแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือทางฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมองว่ามันจะมีข้อน่าห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่โดเมนคือปกติเราจะ .com ใช่ไหมอันนี้ .net นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ส่งข้อมูลเข้าไปบอกว่าเก็บในเมืองไทยแต่เมืองนอกได้เอาไปประมวลอยู่ดีเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE เนี่ยบอกว่าเอาไว้ว่าเรื่อง .net เนี่ยเป็นการเช่าตามกำหนดในเงื่อนไข TOR แม้จะเป็นโดเมนที่สามารถจดทะเบียนได้ทั่วไปแต่ก็ปลอดภัยและก็กำลังเตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับความสำคัญอีกเรื่องนึงคือการรักษาความปลอดภัยคุณชัยชนกบอกว่าในสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเอาข้อมูลที่ประมวลได้ไปต่อยอดหรือเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลนะคะซึ่งยืนยันว่าการลงทะเบียนทำผ่านระบบหน่วยงานรัฐมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐนะคะก็เอาเป็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาความล่าช้าคุณชัยชนกบอกให้ไปผ่านแอปทางรัฐจะรวดเร็วกว่าไทยดีนะคะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่พยายามบอกก็คือว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่รวม AI กว่า30โมเดลให้ใช้ฟรี1ปีไม่ต้องโหลดแอปแล้วก็หลังจากการลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้บริการวันที่31แล้วก็รูปแบบการใช้งานเนี่ยที่มีการทักไว้เยอะเลยทีเดียวว่าใช้ไม่ถึงขั้นแอดวานซ์แล้วจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยตอนหลังเขามีการปรับนะคะว่าจะจ่ายตามจำนวนของผู้ที่ใช้งานจริงนะคะก็คือ pay per active user นะคะซึ่งจะเฉลี่ยแล้วก็ต่อคนต่อเดือน24บาท70สตางค์จำกัดจำนวนคนไม่เกิน5ล้านสิทธิ์แต่ถ้าเกินจากนี้จะต้องเข้าคิวสำรองนะคะแล้วถ้าเกิดลงทะเบียนไว้แต่ไม่เคยมีปรากฏการเข้าไปใช้งานตามเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์นะคะในการใช้เรื่องนี้ต่อไปยืนยันนะคะคุณชัยชนกบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการตรวจสอบแม้ว่าตัวเองที่ผ่านมากับเรื่องนี้ไม่เคยไปชี้แจงต่อกรรมาธิการการศึกษาเรื่องโครงการนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่เอาเป็นว่าไม่หวั่นนะคะก็ยินดีที่จะให้ถูกกันตรวจสอบได้นะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนายกยังการันตีมาจากที่ออสเตรเลียด้วยนายกอนุทินบอกว่าไม่ใช่โครงการไร้ค่าหรือเฮงกระบวยเนี่ยฉันใช้คำนี้เลยนะคะคุณอนุทินบอกว่านะคะเรื่อง THAI Passport เนี่ยบอกว่าเป็นโครงการที่ทำขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยให้ทุกคนเข้าถึง AI ได้โดยไม่ต้องติดข้อจำกัดต่างๆแล้วตัวเองก็ถามชัยชนกแล้วว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่จะได้จากโครงการนี้ได้รับสิ่งที่บอกมาคือ สามารถคือคนไทยสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรถ้าไม่จ่ายไม่สมัครนะคะแล้วเข้าไปในแอป AI ต่างๆเนี่ยแอปฟรีครั้งแรกมันจะเร็วอย่างที่ว่ากันจริงมีของฟรีทำไมต้องเสียเงินแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเราไม่สมัครไม่ทำอะไรไม่มีเหมือนถ้าไม่มีโครงการเนี้ยแต่หลังจากนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะช้าลงแล้วมันก็จะมีโฆษณามันจะมีข้อจำกัดต่างๆเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ THAI Passport เนี่ยนะคะก็มาขอให้บรรดาแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมาสนับสนุนนะคะก็จริงๆก็เป็นผลมาจากรัฐบาลชุดเก่าก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้เอามาปัดฝุ่นทำให้มันเป็นรูปธรรมยกระดับมีแพลตฟอร์มเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามานะคะก็เป็นว่าส่วนเรื่องความล่าช้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรจริงๆอยากจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาเนี่ยก็เลยทำให้มันเกิดความชัดเจนแล้วก็ให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามาจนกระทั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบก็เอาเป็นว่าจนทำมาส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าของโครงการนะคะท่านนายกใช้คำว่าเชื่อว่าคนจะให้ความสนใจลงทะเบียนมาจำนวนมากท่านใช้คำนี้ค่ะถ้าเป็นโครงการไม่ดีเฮงกระบวยเป็นโครงการไร้ประโยชน์เอามาตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองถามว่าโครงการนี้ถ้าไปหาเสียงในพรรคเนี่ยผมจะได้เพิ่มสักกี่คะแนนแต่นี่อยากมาให้นักเรียนนักศึกษาผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นมันเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้คงไม่ล้นขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เราต้องการพัฒนาศักยภาพคนไทยค่ะพูดได้เท่านี้เองเวลาหมดแล้วนะคะไปพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบต่างๆยังมีอยู่ถ้ามีเวลาพรุ่งนี้เราจะว่ากันต่อวันนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
15: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคต พร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดCEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
18: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะ20สิงหาคมแล้วค่ะเรื่องของ SME นี่มีประเด็นที่หลายคนก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์ที่ต้องจับตาทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องการแข่งขันอะไรต่างๆเมื่อวานเนี่ยเห็นทางดร.ปณิตาชินวัตรนะคะรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมสสว.ก็มีการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นของ SME นะคะปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 47.8จากเดือนมิถุนาเนี่ยมาอยู่ที่ 50.8 นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนที่เกิน 50.8 หลังจากมีความตึงเครียดเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์3เดือนข้างหน้าปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีความระมัดระวังเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคนะคะประกอบกับดัชนีด้านต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าค่าฐานก็เจอแรงกดดันหลายๆอย่างน้ำมันข่าวไฟวัตถุดิบอะไรต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ของ SME นะคะกับทางด้านดร.นพพงษ์ธีระวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยค่ะสวัสดีค่ะดร.นพพงษ์คะ
19: สวัสดีครับคุณสลินนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
18: ค่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วง SME แล้วก็พยายามหามาตรการหาทางช่วยเหลือกันอยู่ก็ต้องถามว่าในท่ามกลางเศรษฐกิจณปัจจุบันเลยเนี่ยสถานการณ์ของ SME ของไทยเราเป็นอย่างไรบ้างคะ
19: ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับภาพรวมเนี่ยกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างบอบบางนะครับเพราะว่าปัญหานี่ครัวเรือนด้วยแล้วก็เจอวิกฤตเข้ามาหลายระลอกนะครับตั้งแต่ช่วงวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันข้าวของที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยกอดอกกันแน่นหน่อยในขณะที่ผู้ประกอบการ MSME เองเนี่ยก็ยังสภาพคล่องก็ยังตึงๆนะครับดีที่มีมาตรการไทยช่วยไทย plus เนี่ยเข้ามาอุ้มผู้ประกอบการไมโครในไมโครคือกลุ่มย่อยๆนะครับที่มียอดขายต่อปีไม่ถึง 1.8 ล้านเนี่ยก็ไปอุ้มกลุ่มนั้นอยู่แต่ว่ากลุ่มที่มีไซส์โตขึ้นมาอย่างสมอลอย่างมีเดียมก็ยังเหนื่อยอยู่โดยภาพรวมก็ประมาณนี้ครับกำลังซื้ออ่อนแอแล้วก็สภาพคล่องก็ยังตึงๆกัน
18: ค่ะโดยเฉพาะการเข้าถึงสภาพคล่องนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกมาโดยตลอดเลยของ SME นะมันไม่ค่อยดีขึ้นเลยเหรอคะ
19: จริงๆเป็น10ปีแล้วก็ยังเราทำวิจัยมากี่รอบเราเก็บข้อมูลมากี่รอบก็การเข้าถึงสินเชื่อของระบบธนาคารก็ยังเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ MSME ช่วงที่ผ่านมาก็เราก็เพิ่งเก็บข้อมูลไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับการเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้น
18: มันไปติดตรงไหนคะ
19: ติดตรงไหนถ้าถามเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นไมโครกลุ่มไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาอยู่กับความเสี่ยงยอดขายเขายังเล็กมาก 1.8 ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีในขณะที่ธนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่ในการบริหารตัวเองไม่ให้เสี่ยงเพราะทิศทางมันตรงกันข้ามกันระหว่างธนาคารเขาไม่เสี่ยงเพราะกลุ่มไหนที่เสี่ยงเขาก็ไม่ลงไปเล่นไม่ลงไปปล่อยแล้วกลุ่มที่ลำบากจริงๆก็คือเป็นพี่น้องไมโครที่มีอยู่ประมาณ 2.8 ล้านราย พอฉะนั้นพอกลุ่มที่เสี่ยงธนาคารก็ไม่ลงไปธนาคารก็อาจจะไปถึงกลุ่มที่มีศักยภาพเยอะหน่อยมันไล่ไซส์นะครับก็คือไมโครแล้วโตขึ้นไปหน่อยก็เป็นสมอลโตขึ้นไปอีกก็เป็นมีเดียมธนาคารก็จะไปเน้นปล่อยในกลุ่มมีเดียมที่มียอดขายเนี่ยเกิน50ล้านไปจนถึง300ล้านเพราะธนาคารบอกว่ามีความเสี่ยงน้อยแต่ว่าสัดส่วนในการปล่อยเท่าที่ฟังข้อมูลจากทางท่านผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่เยอะนะครับขนาดเป็นท็อปของ MSME แล้วนะก็ยังได้อยู่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเป็น small เป็น micro enterprise เนี่ยโอ้มันห่างไกลกับการที่ธนาคารเขาเข้มงวดแล้วก็กอดอกแน่นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังเข้าถึงสินเชื่อได้ยากอยู
18: ่ค่ะแต่ก็เห็นว่ามีมาตรการจากทางภาครัฐที่ก็พยายามจะช่วยโดยเฉพาะการเข้าถึงสินเชื่อนะคะเห็นว่าร่วมกับทางแบงก์ชาติก็มีอยู่หลายมาตรการเหมือนกัน SME Credit Boost ปิดหนี้ไวไปต่อได้พวกนี้สามารถที่จะช่วยสถานการณ์ตรงนี้ได้บ้างไหมคะ
19: ก็ต้องให้เวลามาตรการต่างๆเหล่านี้ทำงานผมก็แต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบหลายๆปีเท่าที่เราเห็นนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็ทีมงานของแบงก์ชาติก็ต้องรอดูครับต้องรอให้มาตรการมันทำงานสักระยะหนึ่งเข้าใจว่าคงมีอีกหลายๆมาตรการที่ออกมาแล้วก็ตั้งใจที่จะไปช่วยเรื่องการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อของกลไกทั้งภาคธนาคารแล้วก็นอนแบงค์นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าแบงค์ชาติปลดล็อกอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
18: ขณะที่การส่งออกเนี่ยก็โตนะแต่ว่าตลาดในประเทศเหมือนว่าเจอการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกตอนนี้สถานการณ์พวกโรงงานอะไรต่างๆเป็นยังไงมีการปิดตัวกันไปกี่มากน้อยคะ
19: โอ้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยส่งออกบางส่วนก็คงได้ผลมาจากโครงการ Thailand Fast Pass เนาะที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกใน2ไตรมาสหลังเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังมีพวกสินค้าราคาถูกต่างประเทศเนี่ยผ่านเข้ามาทาง e-commerce บ้างผ่านเข้ามาเนี่ยมาทุ่นตลาดในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าต้นทุนด้านราคาเราก็สู้เขายากจริงๆเนา
18: ะ
19: ก็ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยของเราเนี่ยเหนื่อยหน่อยก็ชะลอตัวพอสมควรครับแล้วก็ปิดก็รายเล็กรายย่อยที่ปรับตัวยากก็ทยอยปิดแต่ว่าตัวเลขก็ปิดไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยของตอนนี้ตัวเลขพวกนี้เราไม่มีครับแต่ถ้าพูดคุยกับผู้ประกอบการก็ทยอยปิดอยู
18: ่อ๋อค่ะธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงตอนนี้มองไปที่กลุ่มไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
19: กลุ่มผลิตกลุ่มภาคผลิตรายเล็กๆรายย่อยๆครับกลุ่มนั้นก็จะมีความเสี่ยงเยอะหน่อยเพราะปรับตัวยากกลุ่มที่เป็นภาคการค้าอย่างเช่นร้านอาหารรายเล็กรายย่อยเนี่ยก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาอุ้มไว้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ในช่วงการปรับตัวนะก็เป็นพวกซัพพลายเชนของรถยนต์สันดาปค่ายญี่ปุ่นอันนี้ก็กำลังปรับตัวอยู่ผู้ประกอบการที่ทำพาร์ทต่างๆเนี่ยก็ทยอยปรับตัวอยู่เพราะว่ายอดขายของค่ายญี่ปุ่นตกลงเจอรถ EV
18: เข้
19: ามา
18: จ
19: อดตลาดใช่เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตยอดขายลดลงกำลังการผลิตก็ต้องผลิตลดลงเพราะรายไหนที่บริหารจัดการได้ดีอยู่ก็ยังอยู่ได้ส่วนรายย่อยๆเทีย

0: พอมารถค่าย EV ของจีนก็เหลือประมาณสักหลักพันชิ้น 1,000 2,000 3,000 ชิ้นเท่านั้นเองก็แล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็นำเข้ามา 100% เลยเพราะว่ามันไม่มีภาษีครับก
1: ็
0: ทำก็เนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ก็แต่โดยภาพรวมเนี่ยสมาพันธ์บอกว่าดีที่มีการแข่งขันนะครับทำให้ผู้บริโภคชาวไทยก็ได้ลดราคาที่มันถูกลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีความต่างเรื่องภาษีอยู่พอสมควรในขณะที่รถญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเจอภาษีอยู่ที่ประมาณ 20% ก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยก็คงต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องปรับฐานของการแข่งขันให้มันใกล้เคียงหรือว่าเท่าเทียมกันเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันสมบูรณ์ผมว่าการแข่งขันเป็นเรื่องดีเนาะมันทำให้ผู้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ของดีในราคาที่ถูกลงก็เนี่ยโดยภาพรวมก็ทำให้รถทั้งสันดาปทั้ง EV เนี่ยเราก็ราคาปรับลดลงมาเยอะเลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะแล้วพวกภาคบริการนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคบริการหมายถึง
1: พวกธุรกิจยกตัวอย่างท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเจอเรื่องของตะวันออกกลางไปด้วยนะคะ
0: ตัวเลขท่องเที่ยวก็ยังดีนะก็ยังขยายตัวได้ดีครับผมว่าประเทศไทยเราเหมาะที่จะทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเวลเนสกรอเองที่คุณสุภจีดูแลอยู่ในเรื่องเทรดแอนด์เซอร์วิสก็มีการพูดคุยเรื่องพวกนี้แล้วก็แบ่งเป็น4คณะทำงานย่อยนะครับของคุณวีรศักดิ์เองก็ดูในเรื่องของ Visitor Economy กับ Creative Economy ก็มีโอกาสเข้าไปนั่งแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยอยู่น่าจะปรับตัวได้ดีแล้วก็มีทิศทางในเรื่องของเซอร์วิสของประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ประเทศไทยต้องบอกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเป็นช่วงปรับฐานนะ
1: ฮะ
0: ใน GDP ที่ออกมา 1.9 ผมว่านั่นคงเป็นฐานที่ต่ำเพื่ออยู่ในช่วงรอมาตรการที่ภาครัฐกลไกภาครัฐต่างๆเนี่ยพยายามที่จะผลักดันก็ต้องให้เวลาเขาออกผลออกดอกออกผลเนาะผมว่าไตรมาสที่3ตัวเลขจะดีขึ้นแล้วก็ไตรมาสที่4น่าจะมีตัวเลขสวยๆให้พวกเราได้เห็นคำว่าสวยๆนี่ก็คือ2บวกนะ2กว่าๆนะคงไม่ถึงคงอาจจะยังไม่ถึง3หมายถึงโดยเฉลี่ยทั้งปีนะ
1: ทั้งปีนี่ก็ตามคาดเนี่ยน่าอยู่ที่2ถึง 2.5 หรือกลางๆก็ 2.2 อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะไปถึงหรืออาจจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติม
0: สภาพัฒน์เขาบอกปีนี้ GDP น่าจะอยู่ประมาณสัก 2.2 นะครับในส่วนของสมาพันธ์ SME ไทยเราเองเราก็มองว่ายังมีความอ่อนไหวอยู่พอสมควรเนาะก็ต้องไปดูเรื่องสงครามไปดูว่าเนี่ยสงครามจะสั้นจะยาวจะหยุดไหมหรือว่าจะไปต่อมาตรการที่ภาครัฐพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเที่ยวคนละครึ่งออกมาไหมถ้าออกมาผมถ้าออกมาแล้วเพราะว่าสงครามเบาลงเนี่ยผมว่า 2.2 เป็นตัวเลขที่เป็นไปได้อาจจะดีกว่านั้นหน่อยๆด้วยซ้ำไปครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามที่เราต้องจับตาเนาะภูมิรัฐศาสตร์เนาะแล้วก็ราคาน้ำมันว่ามันจะเหวี่ยงมากหน่อยแค่ไหน
1: คิดว่าตอนนี้ถ้าเสนอภาครัฐได้อยากให้มีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมไหมคะ
0: จริงๆอ่ะเรามีสมุดปกน้ำเงินที่เราส่งให้กับ
1: ยื่นไปแล้ว
0: รองนายกเอกนิติใช่มีในเรื่องของการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเนาะเพราะว่าโจทย์ของเราก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนแต่ว่าทำยังไงให้ไมโครแอนด์สมอลเข้าถึงแหล่งทุนได้เพราะว่ากลไกที่เป็นธนาคารเนี่ยมันปล่อยสินเชื่อลงไปไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้เข้าใจว่าแบงค์ชาติดูแลอยู่เราก็มีแนวทางที่เสนออยู่ว่าทำยังไงตั้งกองทุนได้ไหมใช้กรอจังหวัดในการพิจารณาสินเชื่อโดยไม่ผ่านระบบธนาคารได้ไหมไปเอารายเล็กรายน้อยรายย่อยร้านข้าวแกงร้านแผงผักแผงปลาในตลาดมาพูดมาไปดูเขาหน่อยว่ายอดขายเขาเป็นยังไงเขาขายมาแล้วปี2ปี3ปีหรือกี่ปีเขาอยู่ได้ไหมแล้วก็เอามาเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยอาจจะ 3% 5% เนี่ยวงเงินอาจจะเป็นหลักแสนเนาะเพราะว่ากลุ่มไมโครยอดขายเขาก็อยู่ล้านแปดเขาคงใช้เงินไม่เยอะเอามานี้ไอ้นั้นข้อแรกนะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนอย่าทำเหมือนเดิมถ้าผ่านธนาคารมันก็คงได้ใกล้เคียงเดิมนะต้องสร้างกลไกใหม่ๆเข้าไปข้อสองก็คือสร้างโอกาส

0: การตลาดใหม่ๆเราก็มองว่าเนี่ยถ้าปล่อยไปเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็คงเหมือนเดิมนะครับตัวเลขมันคงไม่ผิดแผกไปตัดไปจากเดิมมากนักนะครับแล้วก็เสนอในกรอ.ว่าเนี่ยควรจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองใน50จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดนะครับเพื่อใส่งบประมาณเข้าไปหน่อยปีนึงอาจจะประมาณ100ล้าน2ปีติดกันเพื่อมีระยะเวลาในการก่อสร้างก็ต่อจังหวัดก็มีงบ200ล้านให้กรอ.จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยไปคิดว่าจะทำแมนเมดแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดอะไรในพื้นที่เนี่ยเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่นั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างสกายวอล์กไอเวงของเบตงที่จังหวัดยะลานะครับสร้างสกายวอล์กมาเนี่ยก็ขนาดสร้างในช่วงเสร็จในช่วงโควิดก็ยังมีนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วก็เขาก็มีการบริหารจัดการให้คนในพื้นที่คนในชุมชนต่างๆเนี่ยมีรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวสกายวอล์กผมว่านั่นเป็นโมเดลที่ดีเนาะก็เอาอันนั้นมาต่อยอดไป50จังหวัดเมืองรองก็จะเป็นช่องทางในการสร้างตลาดใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแล้วก็ไปให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นถิ่นพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองนั่นก็เป็นข้อที่2นะข้อที่3เราบอกว่านี่ตอนนี้นี่การค้ามันล้นมือมันเต็มมือมันผู้ประกอบการจะทำอะไรก็ยากไปหมดเลยก็ถ้าสามารถมีมาตรการที่พักชำระหนี้ให้เขาสักระยะหนึ่งจะปี2ปีหรือ3ปีได้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการ MSME เนี่ยหายใจได้คล่องขึ้นนะครับข้อถัดมาเนี่ยก็จำเป็นต้องมีแรงจูงใจนะให้เขาไปรีสกิลอัพสกิลในเรื่องของ AI ก็ดีในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างง่ายๆอาจจะเป็นกิฟต์วาวเชอร์หรือว่าเป็นมาตรการก็ต้องดูมีมาตรการอะไรแต่ว่าหลักๆ ก็คือเนี่ยไปรีสกิลอัพสกิลให้ผู้ประกอบการนะครับอันนั้นเป็นข้อที่4ข้อที่5เราบอกว่าโอ้มันมีกฎหมายที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยของเราเนี่ยสู้กับสินค้าที่เข้ามาในราคาถูกเนี่ยยากมากเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพึ่งกลไกรัฐนะครับว่ารัฐอาจจะต้องเป็นแฟซิลิเตอร์ให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็เป็นเรกูเลเตอร์เนาะเอามาตรฐานต่างๆเอามอกเอาอยเนี่ยไปเคร่งครัดหน่อยกับสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็รวมๆก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนทางสมาคม SME ไทยตอนนี้มีแพลนหรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมจากนี้อยากประชาสัมพันธ์ไหมคะ
0: เมื่อวานเพิ่งไปจัดกิจกรรมร่วมกับทางสมาคมภัตตาคารเน
1: า
0: ะแล้วก็ผลักดันโครงการข้าวแกง
1: ของข้าวแกงเนี่ยของพี่เหมียวใช่ไหมสมา
0: คมของพี่เหมียวของพี่เหมียวของคุณเหมียวเนาะข้าวแกงอันนี้จับมือร่วมกันก็พี่เหมียวก็มาชวนสมาพันธ์เข้าไปซัพพอร์ตเราก็มองว่าโอ้ข้าวแกงเนี่ยมันอยู่กันมากับข้าวแกงตั้งแต่เด็กๆเน
1: า
0: ะ
1: กิน
0: ต
1: ั้
0: งแต่เด็กๆจนโตใช่สมาพันธ์คงเข้าไปต่อยอดในเรื่องของการนำเทคโนโลยีไปช่วยถนอมอาหารหรือว่าสร้างให้มันอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่มันสามารถไปต่อยอดไปขายบนเชลฟ์ในห้างหรือว่าไปต่างประเทศได้อ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นก็เร
1: ื่
0: องหนึ่งที่เราพูดคุยกันแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเอาโน้ตฮาวในเรื่องของการทำแฟรนไชส์ไปสอนผู้ประกอบการที่สนใจที่จะขยายร้านค้าแล้วก็อาจจะสนใจที่จะบุกตลาดไปต่างประเทศเนาะอันนี้คือร้านข้าวแกงนะครับนอกจากนี้เนี่ยสมาพันธ์ก็คงต่อเชื่อมต่อปลั๊กในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับโครงการแล้วก็โปรเจกต์นี้ครับรวมๆก็ประมาณนี้แล้วก็วันที่1 กันยายนนี้ก็จะมีงานมีซิมโพเซียมของทาง SCG ที่สมาพันธ์มีอยู่เซกเตอร์หนึ่งที่สมาพันธ์ไปร่วมก็คือเป็นเซกเตอร์ของ MSME เราก็จะไปพูดถึงแนวทางออกแนวคิดโครงการที่เรามองว่าน่าจะขับเคลื่อนหรือเปิดโอกาสหรือช่วยผู้ประกอบการ MSME เนี่ยให้พ้นจากภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่เราเรียกชื่อว่า SME อวดดีอันนี้ก็น่าจะไปซอฟต์โอเพนนิ่งในงานวันที่1
1: SME อวด
0: นี้ครับ
1: อวดดีชื่อไทยเลยใช่ไหมอวดดี
0: ชื่อนี้เลยครับ SME อวดดีชื่อดีไหม
1: เก๋มากเลยค่ะ
0: เพราะ SME มีของดีให้อวดเยอะครับ
1: ต้องอวดนะเรามีดีต้องอวด
0: ใช่วันที่
1: 1
0: กลางวันที่15กลางเดือนกันยาก็จะเป็นGrand Opening ของโปรเจกต์นี้ครับ SME อวดดี SME อวดดีก็จะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่เอาสินค้าของคนไทยเนี่ยมาขายก็เดี๋ยวดูครับว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเราคงไม่ทำเหมือน เป็นออนไลน์ 100% เนาะอาจจะเป็นออนไลน์ผสมออฟไลน์เพราะว่าถ้าทำออนไลน์ 100% เนี่ยเราก็เห็นอยู่แพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มใช้เงินหลายพันล้านก็ยังรอดยากอยู่ก็เดี๋ยวดูครับว่าสมาพันธ์จะคิดต่างได้ยังไงบ้างครับ
1: โอ้ดีจังเลยเดี๋ยวพอเปิดตัวเลยแล้วขอเรียนเชิญอีกสักครั้งนะคะน่าสนใจ SME อวดดีค่ะ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากค่ะดร.นพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ดร.นพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะท่านผู้ฟัง SME อวดดีจะเป็นอย่างไรนะคะมีโปรแกรมดีๆอยากจะชวนกันเดินทางที่สำคัญตอนนี้โอกาสต้องเรียกว่าน้อยแล้วเพราะว่าเหลือที่นั่ง4ที่นั่งสุดท้ายที่จะเดินทางไปกับเรานะคะชิงเต่า7วัน4คืนออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะเป็นทริปที่พิเศษมากๆเพราะว่าจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูโรงงานระดับโลกอย่างไฮเซนส์ค่ะแล้วก็ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะแบบของจริงเลยนะคือจีนเนี่ยเรื่องคิวแมนนอยด์กำลังมาแรงมากแล้วก็นี่จะมีโอกาสให้คุณได้เจรจาธุรกิจทั้งกับนักธุรกิจกับแมวมองแถวหน้าและพูดคุยกับแขกคนสำคัญนะคะดีลตรงกันจริงๆเลยค่ะเดินทางแบบ VIP นะคะ VIP VVIP บินด้วยสายการบินชั้นนำแล้วก็เช็คอิน Fast Track นะคะนอนหรูระดับ5ดาวที่สำคัญก็คือว่าทริปนี้นำทริปโดยดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคืออาจารย์เนี่ยไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งเมื่อวานก็ฟังอาจารย์มาให้สัมภาษณ์กับคุณบอยนะในรายการของเราช่วงสายๆเนี่ยอาจารย์บอกโอ้เห็นโปรแกรมแล้วคือแบบที่สุดเลยอะค่ะอาจารย์นี่ตอบรับไวมากนะคะและแน่นอนไปก็ต้องมีเรื่องเที่ยวกันด้วยนะคะไปชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นแล้วก็เช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยู่ซานนะคะย้อนเมืองเวลาย้อนเมืองโบราณย้อนเวลาไปสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีพอไปถึงชิงเต่าแน่นอนเครื่องดื่มฟองนุ่มๆอันนี้ต้องมีนะคะย้ำอีกครั้งนะคะสิทธิพิเศษแบบ VVIP เดินทาง 20-26 กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง LINE Official ค่ะ @sai thinking radio ย้ำอีกทีนะคะSI Thinking Radio นะคะกับทริปชิงเต่า7วัน4คืน 20-26 กันยายนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้คุณวรพงษ์แจ้งจิตพูดคุยกับดร.บัณฑิตนิษฐาวรประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล Trust by Design นวัตกรรมปราบโกงจะเป็นอย่างไรติดตาม CEO Vision Plus ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีกลาโหมลุยน่านเร่งระดมทหารช่วยน้ำท่วมสั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือเต็มกำลังเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยพลโทอดุลได้กำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังและบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังทั้งการอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของจำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำกำลังพลทุกรายลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุดขณะที่รัฐบาลปักหลักตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ควบคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลยกระดับบัญชาการพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์และปักหลักติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพและการระดมกำลังช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพโดยเมื่อวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สถานีวัดน้ำเอ็น1อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลใช้ข้อมูลในแนวทางร่วมกันสามารถปรับกำลังและทรัพยากรเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีโดยเฉพาะช่วงกลางดึกที่การเดินทางและการช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นทั้งนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์และการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่ปริมาณฝนถล่มน่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด339มิลลิเมตรจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง21สิงหาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.แสดงปริมาณฝนสะสมรอบ24ชั่วโมงของวันที่18สิงหาคมพบว่าสถานีโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านวัดได้สูงสุด 339.6 มิลลิเมตรตามด้วยสถานีระดับน้ำปัวยางตำบลภูคาอำเภอปัว295มิลลิเมตรและสถานีบ้านน้ำโค้งตำบลยมอำเภอท่าวังผา265มิลลิเมตรส่วนอำเภอสันติสุขมีหลายสถานีวัดปริมาณฝนได้ระดับสูงโดยสถานีอ่างเก็บน้ำขอนแก่น2ตำบลป่าแลวหลวงวัดได้218.4 มิลลิเมตรสถานีโรงเรียนบ้านปางช้างตำบลป่าแลวหลวง210.8 มิลลิเมตรขณะที่สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยมิตรตำบลอวนอำเภอปัววัดได้198.6 มิลลิเมตรสถานีบ้านทอกตำบลอวนอำเภอปัว187มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุข176.8 มิลลิเมตรสถานีอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อดตำบลพงอำเภอสันติสุข 167.7 มิลลิเมตรส่วนสถานีน้ำบ้านจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกวัดได้ 198.5 มิลลิเมตรสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศถึงวันที่21สิงหาคมสสน.คาดว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Seal Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วนะครับวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมสระ2569ครับก็เป็นประจำนะครับพูดคุยกันวันนี้วันพฤหัสบดีอยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับปกติวันพฤหัสก็จะเป็นคุณวิชัยวรธานีวงศ์แต่ว่าสลับกันเมื่อวานคุณวิชัยจัดรายการนะครับวันนี้เราเจอกับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการครับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับถือเป็นอีกเรื่องนึงที่คุยกันมาไม่รู้คุยกันจนคนที่ชวนคุยกับคนที่จะคุยด้วยเนี่ยเหนื่อยกันหรือยังครับเพราะว่าเราพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมาเพื่อที่จะพยายามจัดระเบียบจัดรูปแบบประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ให้มันดีขึ้นเข้มข้นขึ้นผมกำลังพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันล่าสุดครับมีบทความที่น่าสนใจของวิทยากรที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับท่านเขียนบทความไว้ได้อย่างน่าติดตามและเราคงมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านเขียนสิ่งที่ท่านคิดนั้นเราจะเอาไปต่อยอดและใช้ในทางปฏิบัติในบ้านเราได้อย่างไรกับดร.บัณฑิตนิถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
15: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับ
14: อาจารย์ยังไม่เหนื่อยที่เราจะคุยกันเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราใช่ไหมอาจารย์ยังมีพลังเดินหน้ากันต่อนะอาจารย์ครับ
15: คิดว่าคนไทยจะต้องมีพลังแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาค่อนข้างที่จะเติบโตและตอนนี้ผมคิดว่าสังคมก็เข้าใจดีว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถ่วงการเจริญเติบโตของประเทศจริง
14: ๆมันดีขึ้นบ้างไหมครับจากที่อาจารย์อยู่ในแวดวงและดูเรื่องนี้มาตลอดหลายสิบปีในบ้านเรา
15: คิดว่าความตั้งใจของคนทำงานเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่การแทรกแซงเพื่อให้กลไกของการปราบปรามการลดจอนคอร์รัปชันเนี่ยดูยิ่งวันยิ่งหนักมือมากขึ้นครับ
14: ครับ
15: แล้วก็ผมก็สังเกตว่าไอ้หลายๆอย่างที่หน่วยงานไทยพยายามทำนะเช่นตามจับคนทำผิดดำเนินคดีให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลหรือแม้กระทั่งวางระบบในเรื่องของการทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถแตะต้องประเด็นนี้ได้สังเกตได้จากตัวเลข CPI ล่าสุดที่เป็นตัวเลขที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ย
14: คร
15: ับ ประเทศไทยก็ไหลลงเรื่อยแล้วที่สำคัญคือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยโอ้ลงมากเลยนะครับลงมากเลยเพราะฉะนั้นมันก
14: ็ไหลลงแปลว่าแย่ลงใช่ไหมคร
15: ับแย่ลงครับก็คือแย่ลงมากเลยก
14: ็
15: เลยทำให้รู้สึกว่าเราคงไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็บ่นไปวันๆหนึ่งได้แล้วนะคร
14: ับ
15: เราต้องหาพยายามแนวทางแก้ไขแล้วก็พยายามที่จะชี้ช่องให้การแก้ไขเกิดขึ้น
14: ครับ
15: เพราะเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สองสามปีที่ผ่านมานะก็ทุดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าปีสองปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วมันก็แย่ลงมันก็เลยแย่ลงมากนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เราคงจะยอมผ่านยากขึ้นครับ
14: สาเหตุที่มันไม่ดีขึ้นแล้วในทางกลับกันมันกลับแย่ลงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่อาจารย
15: ์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำผิดเป็นครั้งคราวแล้วนะ
14: โอ้
15: มันเป็นเรื่องของการวางระบบงานเพ
14: ื่
15: อที่จะให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นและอยู่ได้
14: ครับครับ
15: อันนี้คือตัวหลักเลยแล้วถ้าเผื่อระบบคอร์รัปชันตัวนี้ไม่สามารถที่จะถูกเจาะหรือแก้ไขหรือป้องกันได้เนี่ยความพยายามต่างๆก็เป็นเรื่องของปลายเหตุใช่ไหมพยายามจับก
14: ุ
15: มมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยงั้นไอเดียเรื่องของ trust by design เนี่ยก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าทำไมเราไม่พยายามที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุ
14: ครับ
15: ก็คือวางระบบราชการใหม่ที่จะไม่ทำที่จะทำให้คนที่อยากโกงโกงไม่ได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีครับ
14: ครับเชื่อถือคนไม่ได้กันอีกต่อไปแล้วใช่ไหม
15: ไอเดียตอนนี้ trust by design ก็คือไว้ใจระบบไม่ไว้ใจคน
14: โอ้โหครับ
15: นะครับ
14: ซึ่งทั่วโลกเขาใช้ระบบนี้กันแล้วได้ผลมาแล้ว
15: ครับอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของหลายประเทศเลยอย่างเมื่อวันที่เรื่องนี้ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางปปช.ของเรานะปปช.เราเนี่ยก็จัดงานสัมมนาประจำปีใช้หัวข้อ trust by design อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็เขียนว่านวัตกรรมและการยกระดับธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นภาครัฐไทยแล้วก็เชิญผมไปร่วมเป็นวิทยากรซึ่งผมเป็นเห็นหัวข้อแล้วเนี่ยก็ดีใจนะดีใจที่ทางราชการไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็คิดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่ายอมรับแล้วว่ามันเต็มมือระบบที่พยายามแก้ไขในปัจจุบัน
14: ก็ต้อง
15: ไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่เขาพูดถึง Trust by Design เนี่ยมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะก้าวข้ามระบบปัจจุบัน
14: มันแปลว่าไงกันแน่ครับอาจารย์ถ้าแปลแบบภาษาไทยให้เข้าใจง่าย
15: ๆก็คือออกแบบ
14: ใจกันโดยการออกแบบเงี้ยเหรออาจารย
15: ์ก็คือ trust นี่ก็คือความไว้วางใจถูกไหม
14: ครับ
15: ดีไซน์ก็คือการออกแบบ
14: ครับ
15: ตัวคำถามก็คือว่าแทนที่ถ้าเรามีคอร์รัปชันเยอะเนี่ยแทนที่เราจะไปตามจับคนผิดในระบบที่มันมีคอร์
14: ร
15: ัปชันเยอะเนี่ยทำไมเราไม่รื้อระบบใหม่เลยนะก็คือระบบราชการเนี่ยนะครับก็คือออกแบบระบบราชการใหม่เนี่ยไม่ให้เป็นระบบที่ทำให้คนที่อยากโกงเนี่ยไม่สามารถโกงได้โดยใช้เทคโนโลยีในคำว่า trust ก็คือว่าให้คนไว้ใจระบบ
14: คร
15: ับแล้วก็ออกแบบให้คนไว้ใจระบบไม่ใช่ไว้ใจคนเพราะคนที่มาดูแลระบบเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวตลอดเวลาใช่ไหมเข้าไปแจ้งแจงแค่โน่นแค่นี
14: ้
15: แล้วผลก็ออกมาอีกอย่างหนึ่งก็เลยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่จะออกแบบระบบไม่ให้มีการแก้ไขได้แล้วก็อันเนี้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เมืองไทยยังไม่เคยลองนะ
14: แสดงว่าเหตุมันเกิดจากคนล้วนๆเลยทั้งนั้นกัน
15: ใช่ก็พฤติกรรมคนไงพฤติกรรมคนที่คล้ายๆกับว่าเข้าไปใช้โอกาสใช้ตำแหน่งใช้อำนาจแก้ไขระบบที่มีอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้ระบบมันเนี้ยสามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อตัวเอง
14: เส้นบางๆที่มันแบ่งกันระหว่างคำว่าการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์กับคนที่มีบุญคุณหรือต่างตอบแทนกับระบบอุปถัมภ์ที่เคารพผู้ใหญ่เด็กก็เคารพนับถืออะไรเงี้ยมันเส้นแบ่งมันบางมากอาจารย์
15: ใช่อันนี้มันเป็นลักษณะของสังคมไทยไงแต่ว่าถ้าเราดูถึงวิธีการจะแก้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องดูซิว่าตอนนี้ไอ้ความไว้ใจระบบไอ้ความไว้ใจคนที่ดูแลระบบปัจจุบันเนี่ย
14: ค
15: ่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมครับ
14: ครับ
15: เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยแล้วก็โฉงฉางมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นและทำกันแบบเป็นหมู่คณะเลยล่ะทำกันแบบเป็นอะไรล่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใช่ไหมครับ
14: ครับ
15: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าคนเข้าไปแทรกแซงระบบคำถามคือทำไมเราไม่ดีไซน์ระบบให้คนแทรกแซงไม่ได้
14: ให้คนแทรกแซงไม่ได
15: ้โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ถ้าเราคุ้นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นบล็อกเชนที่อะไรพวกนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คนแทรกแซงไม่ได้อย่างพวกคริปโตเคอเรนซีก็ยังเอาไปใช้กันเลยถูกไหมก็จะสร้างความมั่นใจสร้าง trust ในตัวคริปโตอันนี้ไอเดียของ trust by design เนี่ยประเทศที่นำมาใช้แล้วก็ได้รับการยอมรับมากๆเนี่ยจะมี2ประเทศ
14: ค
15: ือเอสโตเนียเอสโตเนียกับสิงคโปร
14: ์เอสโตเนียนี่เขาแยกมาจากสหภาพโซเวียตก่อนหน้านั้นใช
15: ่
14: ไหม
15: ใช่ใช่ก็คือประมาณปี1991เนี่ยนะที่เขาทยอยที่เขาออกมาเนี่ยเป็นประเทศอิสระเนี่ยแต่ที่ตามมาด้วยกับของเดิมเนี่ยก็คือระบบราชการที่ทุจริตมากเลยนะครับนี่ทางที่เอสโตเนียจะพยายามเข้าไปแก้ไขระบบเดิมให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาก้าวข้ามไปเลยนะเขาก้าวข้ามไปสู่การสร้างระบบใหม่ประเทศใหม่โดย e-Estonia e-Estonia นะก็คือใช้เทคโนโลยีเนี่ยแหละ
14: อ๋อครับ
15: แล้วก็วิธีการเบสิกไอเดียเลยก็คือว่าโอนระบบราชการทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 99% เข้าเป็นดิจิทัลหมด
14: ครับ
15: ก็คือการติดต่อราชการจากนี้ไปเนี่ยการขออนุมัติขออะไรเนี่ยไม่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่แล้ว
14: ไม่ต้องมีกระดาษเลย
15: ไม่จะมีกระดาษแล้วถ้าเปิดใช้ดินดิจิทัลถ้าเปิดถูกต้องข้อมูลครบเนี่ยระบบจะอนุมัติโดยอัตโนมัติเลย
14: ครับครับ
15: ในเงื่อนเวลาที่กำหนดก็คือว่าไม่ต้องออกเอกสารไปไม่ต้องใช้กระดาษนะไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปพึ่งคนกลางอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยทุกอย่างตามที่เขาออกแบบเอาไว้ถูกต้องเนี่ยการขออนุมัติต่างๆขออนุญาตต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติเลยโดยระบบ
14: ถ้าเอกสารครบ
15: ถ้าทุกอย่างครบ
14: ที่ระบบเก็บตรวจสอบไว้อ๋อ
15: ครับไม่มีการแช่แข็งไม่มีการให้กลับไปทำใหม่นะครับ
14: ไม่ต้องมาบอกว่าภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้วจะไม
15: ่
14: ม
15: ีอันนี้คือว่าถ้าเผื่อทุกอย่างถูกต้องเนี่ยไปเลยนะครับ
14: คร
15: ับ และภายใต้เงื่อนเวลาที่กำหนดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าติดต่อราชการขนาดนี้ตอนสมัยนี้ของเขาเนี่ยนะมันไม่เป็นปัญหาเหมือนเดิ
14: ม
15: แต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าประชาชนใช้ไอดีคัทหรือบัตรประชาชนอย่างเดียวนะแล้วก็สามารถจะติดต่อราชการได้หมดไม่ต้องเอาเอกสารไปเพิ่มเพราะว่าข้อมูลประชาชนทุกอย่างเนี่ย โฉนดที่ดินที่เราเป็นเจ้าของหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในระบบราชการหมด
14: ให้มาเขาเรียกว่ามาแคสซิฟายว่าคุณเป็นใครพอแล้ว
15: ได้มีพาสเวิร์ดถูกต้องมีอะไรถูกต้องเนี่ยนะก็เข้าไปแล้วมันทุกอย่างที่เป็นคุณวรพงษ์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในระบบหมด
14: ทะเบียนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้อง
15: อยู่หมดไม่ต้องถ่ายเอกสารไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ในระบบนี้ทำให้เราระบบนี้อ่ะทุกหน่วยงานที่เจอคุณวรพงษ์เนี่ยก็จะใช้เหมือนกันหมดถูกไหมครับ
14: เรียนถามแบบนี้อาจารย์เรียนถามแบบตรงมาว่าบ้านเราเนี่ยการถ่ายเอกสารการใช้สำเนาเนี่ยมันเป็นเพื่อแสดงตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นคนคนนั้นและมีการลงนามเอกสารรับรองว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ลายเซ็นผมวรพงษ์แท้จริงสมมุติถ้าเราใช้แบบที่อาจารย์พูดถึงไม่ต้องมีการรับรองเอกสารอาจจะคนอื่นไปถือบัตรประชาชนผมใช้งี้ได้ไหม
15: เขาจะมีวิธี verification เยอะเลยครับ
14: อ๋อโอเคอ
15: าจจะลายนิ้วมืออาจจะอะไรก็ได้ถูกไหม
14: ที่มันแบบนี้มันไปไกลได้ขนาดนั้นแล้ว
15: มันได้ไปขนาดโทรศัพท์มือถือเราทำหายใช่ไหม
14: ยังรู้เลยอยู่ไหน
15: แต่แค่ของง่ายๆอย่างนี้นะอย่างโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยถ้าเราจำพาสเวิร์ดไม่ได้มันก็มีเรื่องของนิ้วมือ
14: เขามีวิธี verify ผ่านโดย
15: วิธี verify
14: ได้อ๋อครับ
15: ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ประชาชน trust ไว้วางใจระบบถูกไหมครับเพราะว่าแม้แต่ข้าราชการเอสโตเนียเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประชาชนได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงนะ
14: ครับ
15: ไอ้ความปลอดภัยเนี่ยมันก็สูงสุดงั้นพอเอสโตเนียทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศก็เลยไปโลดเลย
14: ผลที่เกิดขึ้นคือเขามีตัวเลขของการคอร์รัปชันน้อยลงมากเลยหรืออาจจะไม่มีเลยแล้ว
15: ใช่ใช่อย่างเอสโตเนียตอนนี้ถ้าเราดู CPI ranking เนี่ย
14: ครับ
15: เข้าใจว่าอยู่อันดับที่12นะ
14: ของโลกเลยเหรอครับ
15: ของโลกเลยนะ
14: โอ้
15: แล้วก็ตัวคะแนน CPI ตัวคะแนนเขาเนี่ย 76 ส่วน100
14: โอ้76เต็ม100อ่ะนะ 76%
15: เทียบกับเรานะไทยแลนด์นะเทียบกับประเทศไทยของเราเนี่ยของเราตอนนี้อันดับที่116อ่ะ
14: โอ้โห
15: หัวแถว
14: ก็ไทยแถว
15: แล้วคะแนนเรา
14: ซอยกับพ้นซอยเลยอาจารย
15: ์คะแนน 33 ส่วน100อ่ะของเราเนี่ยใช่มั้ยครับ
14: เรายังไม่ถึงครึ่งเลยแหละ33เอง
15: แหละแล้วที่สำคัญนี่คือว่าไอ้กว่าเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้ trust ที่มันเกิดขึ้นจากประชาชนจากนักลงทุนเนี่ยมันเยอะมากเลยประเทศเขาก็ไปโลดเลยนะเป็นประเทศที่เติบโตได้ดีมากในบรรดาประเทศที่ออกมาจากกลุ่มโซเวียตด้วยกันนะแต่ภาพโซเวียตคิดว่าเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่ไปได้ดีและที่สำคัญคือเขาได้รับการยอมรับและยกย่องนะว่าเป็นต้นแบบของ e-government คือ digital government ก็คือที่เราพยายามมูฟกันเนี่ยนะเอสโตเนียเนี่ยเป็นคนเปิดทางอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับงั้นพวกเราที่ชอบให้ข้าราชการไปดูงานเนี่ยไปดูงานประเทศนี้ดีกว่าที่อื่นไม่ต้องไปแล้วนะครับ
14: อ
15: ันที่สองที่ไปได้ดีก็คือเรื่องของสิงคโปร์นะ
14: โอ้สิงคโปร์นี่ได้ยินมานานนะครับว่าคอร์รัปชันน้อยมาก
15: สิงคโปร์นี่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเอสโตเนียเพราะว่าเริ่มเร็วกว่าเยอะเลย60ปีก่อนถูกปะ
14: โอ้60ปีก่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีไฮเทค
15: ไม่มีดิจิทัลไม่มีอะไรแต่ที่เขายึดสองอย่างก็คือว่าเขายึดเรื่องของระบบคุณธรรมในภาครัฐ
14: ครับ
15: แล้วก็ยึดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ม
14: ครับ
15: ใช่ครับสองเรื่องเนี้ยแล้วเราจะสังเกตว่าข้าราชการสิงคโปร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะเงินเดือนสูง
14: ครับ
15: แต่อำนาจน้อยนะเพราะทุกอย่างไปตามระบบหมดนะแล้วก็ถ้ามันมีกรณีว่าคนคนนี้มีความเป็นอยู่หรือใช้ชีวิตเกินเงินเดือนเนี่ยเขาจะเดาก่อนเลยตั้งข้อสังเกตก่อนเลยว่าโกมานะครับ
14: โอ้โหคือใช้ชีวิตหรูหราความเงินที่ได
15: ้แต่ก็เงินที่ได้เนี่ยเขาจะตั้งข้อสังเกตเลยว่าโกมาแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปคนพิสูจน์นะ
14: ครับ
15: ว่าเงินที่ผมใช้ชีวิตได้แบบนี้ผมไม่ได้โกงเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตำแหน่งข้าราชการเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นต้องการจะรักษาไว้ถูกไหมแล้วก็
14: ครับ
15: แล้วก็พยายามทำตัวให้ถูกต้องทำงานให้เข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปได้งั้นโดยเหตุนี้เราถึงสังเกตว่าจะมีกรณีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐของสิงคโปร์ใช่ไหมครับ
14: ของเขาตัวเลขดีแค่ไหนครับอาจารย
15: ์โอ้ยอันดับ3ของโลกครับ
14: โหท็อป3เลยแหละครับ
15: ของเอสโตเนียนี่12ใช่ไหม
14: ใช่ครับ
15: สิงคโปร์เนี่ยอันดับ3แล้วก็คะแนนเขาเนี่ย84เต็ม100อ่ะ
14: โอ้โห
15: จาก84เนี่ยของเรา33อ่ะพูดง่าย
14: ๆโอ้โหไม่เกี่ยวกับระบบการปกครองใช่ไหมอาจารย์
15: เกี่ยวกับ2อย่างไงก็คือระบบคุณธรรมของภาครัฐ
14: ครับ
15: แล้วก็เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเพราะนั้นมันก็เลยตั้งข้อสังเกตได้ชัดเลยว่าประเทศที่ CPI ไปได้ดีนะ
14: ครับ
15: CPI ไปได้ดีเนี่ยมันก็มาจากลักษณะของประเทศที่มีระบบงานด้านราชการที่เข้มแข็งไม่ด้วยเทคโนโลยีก็ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งแล้วก็เรื่องของคุณธรรมมันก็เลยเป็นตัวอย่างว่าอันพวกนี้มันเป็นสิ่งที่หลายประเทศเขาทำแล้วและทำได้แล้วเราประเทศไทยก็มีปัญหาเยอะเราก็น่าที่จะต้องมาศึกษาแล้วก็พยายามทำ
14: บ้านเราจริงๆแล้วหัวใจหลักของปัญหามันคืออะไรกันแน่ครับระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมอาจารย
15: ์ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่ากลับไปเรื่องแอสโตเนียกับเรื่องของสิงคโปร์นะ
14: คร
15: ับ ผมก็ได้รับคำถามนี้นะครับว่าแล้วเราจะเอาระบบจากแอสโตเนียจากสิงคโปร์มาใช้ในบ้านเราได้ยังไงใช่ไหมครับ
14: คร
15: ับ ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วถามว่าเราลอกมันเลยได้ไหมง่ายดีอย่างเงี้ยนะ
14: ได้ไหม
15: ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะได้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะออกแบบระบบที่มันเข้าไปจี้เลยนะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เป็นหัวใจของปัญหาคอร์รัปชันประเทศไทยเลย
14: ค
15: ือแก้ให้ตรงจุดเลยโดยใช้ trust by design นะครับ
14: คร
15: ับ ก็กลับไปที่คุณวรพงษ์ยกประเด็นเมื่อกี้เนี้ยว่าหัวใจของปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3เรื่อง
14: ครับ
15: ที่มันทำให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วก็ยืนระยะได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้เนี่ยนะสามเรื่องนี้ก็คืออะไรหนึ่งก็คือระบบอุปถัมภ์ระหว่างนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ภาคธุรกิจหรือนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับภาครัฐนะครับ
14: ครับ
15: แล้วอุปถัมภ์นี้ไม่ใช่อย่างที่คุณเมื่อกี้นี่ถามนะไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบสังคมไทยนะก
14: ็
15: คือผู้ใหญ่ผู้น้อยนะแต่เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเครือข่ายต่างตอบแทนที่จะร่วมมือกันหาประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจที่
14: ม
15: ีนะครับโดยใช้การหาประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐนะครับไม่ว่าเรื่องของการออกแบบตัวนโยบายระดับสูงเพื่อหาประโยชน์ที่เขาเรียกว่าเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายตั้งโครงการขึ้นมานะครับดูใหญ่โตเลยนะดูฟุ้งเฟ้อมากนะครับ
14: ดูดีเชียว
15: ดูดีเชียวนะครับข่าวใหญ่ประโคมข่าวกันใหญ่ตีกองกันใหญ
14: ่
15: แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็คือต้องการจะใช้โครงการนี้หาประโยชน์นะครับนี่คือตัวอย่างอันที่สองก็คืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยอันนี้ก็คือพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการประมูลการใช้จ่ายการอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน
14: ์ได้งาน
15: อันที่3ก็คือในเรื่องของการคล้ายๆกับว่าใช้ระบบการโยกย้ายข้าราชการ
14: โอ
15: ้นะครับเพื่อที่จะรักษาส่วนที่เป็นระบบอุปถัมภ์ในภาคราชการเอาไว้ก็คือพวกพ้องตัวเอง
14: เอาไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เอาพวกพ้องตัวเองเข้ามารับตำแหน่งอะไรอย่างนี้ครับ
15: และอันที่4ก็คือในเรื่องของการใช้เงินเมื่อมีการเลือกตั้ง
14: โอ้โหนี่เรื่องใหญ่
15: เพื่อที่จะได้อำนาจรัฐเข้ามานะครับอ
14: ัน
15: นี้มันเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งการศึกษาเขาก็ชี้ว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันใช่ไห
14: ม
15: ก็จะช่วยเหลือกันทำเพื่อให้ระบบดังกล่าวเนี่ยมันสามารถเดินต่อได
14: ้
15: ระบบอุปถัมภ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่หนึ่งเลยนะของปัญหาของประเทศเราส่วนอันที่สองก็คือในเรื่องของเมื่อกี้คุณก็พูดถึงก็คือระบบราชการเนี่ยมีการใช้ดุลพินิจเยอะ
14: ผมไม่เข้าใจทำไมบ้านเราดุลพินิจเยอะมากเลยผม
15: ก็มันเป็นการเปิดช่องให้โดยกฎหมายไง
14: ขณะเอาแค่ง่ายๆคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาตรวจจับจราจรหรืออะไรเงี้ยก็จะมีว่าอ่ะปรับตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้ซึ่งไอ้เลนส์ในการปรับเนี่ยมันคือดุลพินิจว่าจะปรับกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่น
15: ใช่และในกรณีอื่นๆเนี่ยมันก็จะเขียนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือแล้วแต่การพิจารณาของกอง
14: ใช่ครับใช่
15: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
14: คร
15: ับ แต่นี้กฎหมายเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวในการใช้ถูกไหมครับแต่ว่าคนเราก็มาใช้ช่องเนี้ยในการหาประโยชน์เราถึงคิดเราถึงเกิดกรณีที่ว่าติดต่อราชการเนี่ยโอ้ยากมากเลยใช่ไหม
14: ครับ
15: เราใช้ดุลพินิจตลอดเวลานานเกินไปบ้างเอกสารไม่พอบ้างไม่ดูเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นที่มาของปัญหาน ักลงทุนก็บ่นว่ามันทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพราะว่าเวลาเขาจะเริ่มโครงการเนี่ยดอกเบี้ยวิ่งเลยถูกไหม
14: ครับ ใช่
15: ในพอดอกเบี้ยเริ่มวิ่งเนี่ยส่งใบสมัครเข้าไปขออนุญาตโน่นเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าจะได้รับเมื่อไหร่เงียบไปเลยแค่นั้นเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างต้นทุนบางคนก็ยอมแพ้ถูกไหมยอมพูดง่ายๆว่ายอม
14: เราไม่เอาก็ได
15: ้ไม่เอาก็ได้หรือว่าเอาอยากได้อะไรก็บอกอะไรแบบนี้นะมันก็เลยทำให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับสังคม
14: ต้องยอมจ่ายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
15: อันนี้มันก็เลยเป็นข้อที่สองไงก็คือการใช้ดุลเครดิตส่วนข้อที่สามก็คือว่าการดำเนินการตามกฎหมายหรือเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนอีกทั้งในเรื่องของเงื่อนเวลาใช่ไหมจะใช้นานเท่าไหร่ผลจะออกมายังไงเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เป็นข่าวหลายคดีเลยใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าจะออก
14: ยัง
15: ไ
14: ง
15: อันนี้มันเป็นตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันตั้งใจที่จะทำให้รู้สึกว่าสร้างความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา
14: คร
15: ับแล้วก็ทำให้มันเป็นต้นทุนอันนี้ถ้าเรามอง

0: มองในสายตาของนักลงทุนเนี่ยถ้าคุณวรพงษ์จะไปลงทุนเอาไปสัก10ล้านบาทเนี่ยเข้าไปในประเทศที่มันมีแบบนี้คุณจะกล้าลงเหรอ
1: ไม่กล้านะครับ
0: เป็นอันเนี้ยไอ้10ล้านเนี่ย
1: ถ้า 30% ถ้า 30% ของ10ล้านอย่างนี้เขาคุยกันก็หมดไป3ล้านฟรีๆแล้วทั้งนั้น
0: หรือไม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องจ่าย30หรือมากกว่าใช่ป่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเอายังไงต่อไอ้ประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่สร้างความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนรู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนมันเป็นความไม่แน่นอนที่ยอมไม่ได
1: ้
0: ส่วนประชาชนก็มองว่าเอาอีกแล้วดูแล้วเนี่ยไอ้มันคล้ายๆกับว่าเชื่อใจได้ไหมกับระบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
1: คร
0: ับ แล้วคนที่ทำผิดก็ไม่เคยถูกลงโทษแล้วคนที่มีอำนาจก็เหมือนกับรอดทุกครั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้ความยุติธรรมในบ้านเราเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วบางคนก็ท้อใจไปเลยนะ
1: แล้วเราจะเอาระบบของสิงคโปร์หรือเอสโตเนียมาปรับใช้ยังไงดีจ๊ะ
0: ผมคิดว่าเนี้ยเราก็ต้องพยายามใช้ไอ้ trust by design เนี่ยใน3เรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือระบบอุปถัมภ์แก้เรื่องการจะใช้โดยพินิจ
1: แล้ว
0: แก้เรื่องการประคับใช้กฎหมาย
1: ใช้กฎหมาย
0: ยกตัวอย่างเรื่องของระบบอุปถัมภ์เนี่ยผมคิดว่าทำได้สองอย่าง
1: ครับ
0: หนึ่งก็คือเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งใหม่เลย
1: เปลี่ยนนะ
0: ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว
1: ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเข้าคูหา
0: เดินเข้าคูหาแต่พอหยอดบัตรแล้วได้เทคโนโลยีคุมหมดไม่การไม่มีการแบกไปในห้องมืดไม่มี
1: อะไรอ๋อไม่ต้องหิ้วบัตร
0: ไม่ต้อง
1: ไปที่นู่นที่นี่นั่น
0: อันนี้แหละนี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มแบบใช้เทคโนโลยีปกป้องผลการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ที่ไม่สามารถจะถูกแทรกแซงได้โดยมนุษย
1: ์
0: ไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: อันนี้มันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะอย่างคุณสังเกตไหมอย่างอะไรนะของเกาหลีใต้หรือของอะไรเร็วๆเนี้ย
1: ครับ
0: วันเดียวก็ได้ประกาศผลแล้ว
1: เพราะเขาใช้ออนไลน์หมดเลย
0: ทุกอย่างใช่ไหมมันประกาศผลแล้วไม่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปไงเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้มันหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไอ้คนที่คุ้นเคยกับระบบเดิมได้ประโยชน์จากระบบเดิมก็ไม่อยากที่จะให้ระบบใหม่ถูกทำมาใช้ถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างง่ายๆเลยเนี่ยพวกหัวคะแนนเนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มันลงคะแนนให้เราจริงหรือเปล่า
1: ครับครับ
0: แต่ระบบใหม่นี่จะไม่รู้เลย
1: ไม่รู้เลย
0: ถูกไหม
1: ไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อเสียงแล้วเขาจะต้องเลือกเราหรือไม่เลือกเรา
0: ก็อยากให้เขาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าเราก็เสียต้นทุนไปแล้วถูกป่ะแต่ว่าก็เนี่ยนี่คือตัวอย่างของการดีไซน์ระบบเพ
1: ื
0: ่อที่จะปกป้องการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสียง
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่คืออันแรกนะที่กูคิดว่ามันอยู่ในวิสัยเอื้อมถึงอ่ะเอื้อมถึง
1: ล้างระบบเลือกตั้งใหม่หมดโอเค
0: เอื้อมถึงเลยครับเอื้อมถึงเลยเพราะว่ามันมีให้ทำอยู่ในต่างประเทศแล้ว
1: คร
0: ับ อันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณคือทำให้ระบบงบประมาณบ้านเราการใช้จ่ายเนี่ยเป็นระบบเปิดข้อมูลทุกอย่างกับการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณเนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะหมดใครใช้อะไรใครประมูลได้สัญญาเป็นยังไงแล้วก็ประมูลได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยมีการอะไรเรียกเป็นระบบสาธารณะหมด
1: แสดงผลแล้วก็แสดงข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนเห็นดูได้ให้ประชาชนได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็จะสามารถเข้าไปในระบบข้อมูลอันนี้ถูกไหมเพราะเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทำการวิเคราะห์จะใช้สมองตัวเองใช้ AI อะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะดูว่าเงินของเขาเนี่ยออกไปทำอะไรบ้างแต่นี้ต้องเข้าใจว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นในความมืดเท่านั้นเองอ่ะนะถ้าเราเปิดไฟสว่างๆเนี่ยไม่กล้าหรอกเพราะคนเห็นคนรู
1: ้
0: งั้นถ้าระบบการใช้เงินจากงบประมาณเป็นระบบเปิดไฟสว่าง24ชั่วโมง7วันเนี่ยก็จะยากขึ้นใช่ไหมครับนี่พอยากขึ้นเนี่ยไอ้การจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อจะหาประโยชน์จากเงินตรงนี้เพื่อเอาไปต่อยอดให้กับสายท่อของระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็จะเบาลงอันนี้ก็คืออีกตัวอย่าง
1: คร
0: ับ ส่วนเรื่องของการใช้ดุลพินิจเนี่ยเอสโซเนียก็เป็นตัวอย่างแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็ล้อตามเอสโซเนียทำเนี่ยย้ายระบบอนุญาตของระบบราชการทุกอย่างเนี่ยขึ้นเครื่องหมดเลยให้เป็นดิจิทัลหมด
1: โอ้ครับ
0: ทุกอย่างถ้าข้อมูลครบอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใต้เวลาที่กำหนด

0: ต้องมีแช่แข็งไม่ต้องมีความไม่แน่นอนนะ
1: คือระบบเนี่ยยังไงมันก็ดูพินิจไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะดูพินิจยังไงมันต้องเป๊ะถูกไหมฮะ
0: ใช่ทุกอย่างอ่ะใช่ก็อย่างอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่แค่เอื้อมอีกถูกไหมเอามาใช้ได้ส่วนอันที่สามคือบางการมาใช้กฎหมายเนี่ยผมก็ไปนั่งคิดดูนะ
1: ครับ
0: อันหนึ่งที่อาจจะทำได้ก็คือให้ระบบออกแบบว่าในทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดีเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้ที่จะเข้ามาทำคดีเนี่ยจะเลือกโดย trust by design ระบบrandom
1: ฮะ
0: ไม่รู้ว่าใครจะมาทำ
1: ครับ
0: แล้วก็ระบบนี้ก็จะระบุเลยนะว่าคนพวกนี้จะเข้ามาทำวันนี้ถึงวันนี้และประกาศผลวันนี้หรือส่งต่อไปวัน
1: นี้มีกรอบเวลาชัดเจน
0: มีกรอบเวลาชัดเจน
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นไอ้ของเราเนี่ยเวลาเขาแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้เขาก็จะดูซิว่าเรื่องนี้จะวิ่งช่องไหนถูกป่ะจะเข้าไปองค์กรไหนโต๊ะไหนคณะไหน
1: แล้วก็ไปนั่งอยู่โต๊ะน
0: ั้นแล้วก็ไปนั่งรออยู่
1: ไปรอใช
0: ่ใช่ป่ะทีนี้ถ้าเผื่อเราออกแบบระบบว่าไอ้คนที่จะมาทำเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่ต้องเลือกนะต้องควอลิฟายอ่ะพูดแต่ต้องควอลิฟายนะมันก็จะทำให้การมารับใช้กฎหมายเนี่ยมันตรงเวลาตามเงื่อนเวลาที่ระบุโดย คนที่ถูกเลือกมานะแล้วก็เข้ามาทำเพราะอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะ
1: มันเรื่องเดียวกับ e-government ที่เราพยายามทำกันมาเป็น10
0: ใช่แต่ของ e-government เราไม่เคยแตะเรื่องพวกนี้ไง
1: อ๋อ
0: e-government มันทำหลายอย่างถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องพวกนี้ไม่มีการแตะเนื่องจากว่าแค่ว่าอาจจะให้ความสำคัญให้เกียรติผู้ที่ทำดำเนินคดีก็ถูกกันนะ
1: ครับ
0: แต่คนมันบอกแล้วเนี่ยว่าในการคัดเลือกเนี่ยมันอาจจะต้องไม่ตายตัวนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ตั้งมา4ปีแล้วก็รอยกบนละส่งมาเลยอย่างเงี้ยในระบบเนี้ยมันก็เป็นระบบที่คล้ายๆกับว่าช่วยทำให้มันมีความคุ้มเครือ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าถูกต้องนะ
1: จะเริ่มต้นยังไงดีให้มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยอาจารย
0: ์สื่อผมคิดว่าประเด็นหลักก็คือว่าผู้ที่จะนำเรื่องนี้มาใช้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐบาลนั่นแหละถูกไหม
1: อืมใช
0: ่แต่ถ้าเบื่อแล้วรัฐบาลไม่เอาด้วยเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: คือผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะถ้าให้เริ่มต้นจากภาครัฐแล้วถ้าเขาเสียประโยชน์เขาจะทำเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ใช่อันนี้คือประเด็นที่มันหยุดทุกอย่างในประเทศไทยตอนนี้ไง
1: ครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมเขียนมาท้ายสุดท้ายอ่ะที่ในบทความเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: แต่ว่าแรงต้านจะเยอะถูกไหมเพราะคนที่อยู่เดิมเนี่ยได้คนที่ได้ประโยชน์เดิมเนี่ยคงจะไม่ยอมให้เปลี่ยนใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยเชียร์ปปช.ว่าดีใจที่ปปช.เปิดประเด็นเรื่องนี
1: ้ปปช.จะทำได้ไหมครับจะเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นเปลี่ยนได้ไหม
0: ผมคิดว่าราชการไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความสามารถสูงนะ
1: ครับ
0: ผมคุยกับทูตต่างประเทศหลายคนเขาก็ชอบบอกว่าราชการไทยเนี่ยมีหลายกระทรวงมีหลายกรมเนี่ยที่ดูแล้วคนเก่งๆเยอะแต่ว่ามันถูกใกล้ๆกับว่าทำให้ไอ้สิ่งที่ควรจะต้องทำมันไม่เกิดขึ้นไงแล้วกลายเป็นไปช่วยสิ่งที่ไม่ควรทำให้มันเกิดขึ้น
1: หรือจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นเหมือนกันเวลาที่เราบอกว่าต้องการรัฐมนตรีน้ำดีที่มีความสามารถจริงแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเราไปเชิญคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกัน
0: อันนี้ก็เป็นทางออกแต่ว่า
1: อันนี้ผมออกมาว่าคนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนเนี่ยดูดีกว่าคนที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนบางครั้ง
0: อันนี้ผมเห็นด้วยว่าถ้าเผื่อเราได้คนที่มีความตั้งใจที่ดีมาเนี่ยมันก็ไปได้เกือบครึ่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อคนที่เข้ามาเป็นคนดีเข้ามาแต่อยู่ในระบบที่ไม่ดีใช่ไหมอยู่ในรอบล้อมด้วยคนที่ไม่ดีเนี่ย
1: ครับ
0: อีกหน่อยความดีงามในจิตใจก็อาจจะถูกบั่นทอนอ่ะพูดได้ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างที่อยากทำได้อันนี้ผมเรียนมาจากพระเลยนะพระท่านพูดเลยนะว่าคนดีเนี่ยสำคัญแต่ถ้าคนดีอยู่ในระบบที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจคนดีก็จะหวั่นไหว
1: มันจะท้อแท้บั่นทอนใช่ไหม
0: แล้วเรามีคนดีแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเกิน50แล้วแหละเราต้องช่วยกันทำให้ระบบดีขึ้นก็อีก50ที่หลังเนี่ย พื่อที่จะให้อย่างเช่น trust by design เนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ตัวคนดีที่เข้ามาเนี่ยสามารถออกคำสั่งแก้เลยถูกไหม
1: ครับ
0: เอานี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆในการแก้ไขปัญหา
1: วันนั้นที่อาจารย์ไปเป็นวิทยากรที่ปปช.เรียนถามนิดนึงอาจารย์บอกคุณผู้ฟังบอกว่าปปช.เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เขาปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันอยู่แล้วเขาฟังแล้วเขาเข้มข้นมากขึ้นไหมฮะหรือว่าเขาจะยังไงได้บ้าง
0: อันนี้ก็คือพอไปพูดเสร็จผมก็ขอตัวกลับถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะคุยเขาต่อว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมแต่พอได้รับจดหมายเชิญได้รับการทับทามให้เป็นวิทยากรได้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาเริ่มคิดเรื่องประเด็นนี้แล้ว
1: แต่ว่าเขาตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญ
0: เนี่ยอันนี้ก็คือการส่งสัญญาณไกลๆในการเลือกหัวข้อนี้นะ
1: ครับ
0: เป็นสัมมนาใหญ่ประจำปีของเขาเนี่ยว่าเขาก็ปปช.เองก็ตระหนักแล้วว่าในวิธีการที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเริ่มมีข้อจำกัดให้เห็นนะ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมคือไม่สามารถทะลวงเข้าไปสู่จุดที่เป็นหัวใจของปัญหาได
1: ้ครับ
0: แล้วตีรอบค่ายอยู่อย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: และอันที่สองก็คือพอเริ่มใช้คำว่านวัตกรรมมาเทคโนโลยีแล้วก็ใช้คำว่า trust by design ด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเข้าไปไกลในเรื่องของแนวคิด
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยก็เลยไปร่วมแล้วก็อยากเชียร์เขาสานต่อแนวคิดนี
1: ้อาจารย์คิดว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสมมติถ้าเราเริ่มต้นนะวันนี้มันต้องใช้เวลาเป็นปีๆถูกไหม
0: คือไอ้จุดที่จะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเอามาใช้จริง
1: ครับครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็ต้องมันก็มาจากฝ่ายการเมืองนั่นแหละถูกป่ะรัฐบาลนั่นแหละแต่ในช่วงนี้เราก็สามารถเตรียมตัวได้โดยการศึกษาอย่างที่เราเสนอไป5เรื่องเนี่ยเพราะอีกอันนึงที่ผมเสนอไปแต่ว่ายังไม่ได้พูดในชั่วโมงนี้ก็คือว่าระบบการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการเนี่ยอ๋อ
1: ใช่
0: เราก็สามารถใช้ trust by design ได
1: ้ครับ
0: ก็คือดีไซน์ให้มันเป็นระบบที่ใช้ความสามารถนะแล้วก็ตัดสินใจคือสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้หมด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ชื่อนี้โผล่มาได้ยังไงใช่ไหม
1: ประวัติการทำงานเป็นยังไงมีมาตรชี้วัดโดยใช่
0: ดูอย่างละเอียดจนกระทั่งแม้แต่ข้าราชการด้วยกันก็ต้องยอมรับ
1: ครับใช่
0: ใช่ไหมครับดังนั้นเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างว่าหนึ่งก็คือระบบเลือกตั้งใหม่ถูกไหม
1: ครับ
0: ที่เราพูดกันสองระบบการจ้างเงินก็ประมาณที่เป็นระบบเปิดใช่ไหมสามระบบแบบเอสโตเนียลดดุลพินิจราชการ
1: ครับ
0: สี่ระบบการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการและ5ก็คือการเลือกบุคลากรในการดำเนินคดี
1: ครับ
0: งั้นอย่าง5เรื่องเนี้ยถ้ามันมีขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะแก้หัวใจของปัญหา
1: ครับ
0: ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีอินดิเคชั่นจากฝ่ายการเมืองว่าเขาคิดยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: ทางฝ่ายวิชาการทางฝ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อน
1: เตรียมไว้ก่อน
0: เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเข้าเน็ตเข้า AI ได้หมดถูกไหม
1: ครับ
0: เขาจะทำยังไงแล้วก็ลองดีไซน์ออกแบบมาใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็ความสามารถสูงนะ
1: เก่งครับเก่ง
0: ตอนนี้ผมคิดว่าที่ผมไปพูดที่ไหนก็จำไม่ได้แล้วว่าเด็กไทยรุ่นนี้เป็นเด็กที่มีความรู้ดีที่สุดที่แต่ประเทศเคยมี
1: ครับ
0: ใช่ไหมและล่าสุดมีข้อมูลมานะว่าตอนนี้จำนวนคนไทยเด็กไทยนะที่เข้าท็อป10มหาวิทยาลัยในอเมริกาได้เนี่ยสูงขึ้น300-500% เลยนะ
1: ครับ
0: หมายก่อนนับได้ไม่ถึง100เดี๋ยวนี้จะขึ้นหลักพันแล้วนะครับมันก็แสดงนะว่าเนี่ยคือศักยภาพของประเทศที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรื่องทรัพยากรเราก็มีเรื่องความรู้ความสามารถเราก็มี
1: งานก็ดี
0: งั้นสิ่งที่เราพูดถึง trust by design เนี่ยสามารถที่ทำให้เกิดขึ้นได้เลย
1: ก็เป็นโครงสร้างที่วางไว้ก่อนแล้วก็ไปสานต่อแล้วดูว่าจะสามารถต่อยอดจนเป็นรูปธรรมได้แค่ไหนยังไงประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือมีความเคลื่อนไหวที่เอาสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไปทำได้จริงเนี่ยลบกวนเรียนเชิญอาจารย์พูดใหม่นะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับคุณรพงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บดินทร์ถาวรนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันก่อนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

0: จะช่วยสร้างแต้มต่อทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกูรูที่มากประสบการณ์ถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาการใช้ประโยชน์จาก FTA โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารครับพร้อมเน้นให้ผู้ประกอบการศึกษาจุดเด่นสินค้าของตนให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานสร้างความแตกต่างรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางต้นทุนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนใจดีของเราธนาคารออมสินเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อรายพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อรายพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อรายพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมาอีกหนึ่งกิจกรรมจากแลนดี้โฮมครับช่วงนี้ใครกำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าหรือสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายไม่ว่าจะเป็นดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานด้วยคุณฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเจอกันที่งานมหกรรมรับสร้างบ้านแลนดี้เอ็กซ์โปแกรนด์เซลที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับ 20-26 สิงหาคมนี้อยู่ชั้น1หน้ายูนิโคลนะครับมางานเดียวแต่ได้ครบจบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เจอกันเซ็นทรัลอีสต์วิวเวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.ครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มโทรศัพท์หมายเลข02-938-3456นะครับ02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้ใจครับวางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและรีวิวพึงความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดเจอกันที่งานแลนดี้เอ็กซ์โปแกรนด์เซลเซ็นทรัลอีสต์วิลล์20-26 สิงหาคม2569นี้อยู่ชั้น1หน้ายูนิโคลนะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีแลนดี้โฮมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายด้วยนะครับสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปหาอ่านได้นะครับเป็นประเด็นที่อาจารย์เขียนบทความเอาไว้ในกรุงเทพธุรกิจนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับในหัวข้อชื่อเมื่อปปช.จะใช้นวัตกรรมปราบโกงนะครับเขียนไว้เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อปปช.จะใช้นวัตกรรมปราบโกงนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ฟังว่าเอสโตเนียที่เขาทำระบบจนกระทั่งสามารถจะขึ้นอันดับ12ของโลกได้หรือแม้แต่ทางสิงคโปร์ที่โอ้โหขึ้นอันดับ3เลยนะครับเป็นท็อป3ของโลกได้เนี่ยเขาใช้ระบบทำแบบไหนยังไงส่วนไทยเราเองตามตัวเลขที่บอกมาก็คืออยู่อันดับ116นะครับคะแนนเต็ม100นี่เราได้33เองครับต้องใช้คำว่าน้อยมากนะฮะแน่นอนครับเรื่องนี้คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีออนไลน์นำมาใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันเองเนี่ยภาครัฐซึ่งเป็นบุคคลเองก็ต้องยอมรับด้วยนะครับยอมรับที่จะนำนโยบายหรือลักษณะแบบนี้มาใช้ไม่ฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ คือต้องเรียนตรงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ ซึ่งยังคงอยู่ในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะยังฝังรากลึกอยู่ในภาครัฐก็จะไม่ยอมเสียประโยชน์ที่ตัวเองได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเอาน้ำดีไล่น้ำเสียออกมานะครับมีเรื่องการใช้สิ่งที่คิดและสิ่งที่ออกแบบที่อาจารย์บอกว่าแนวคิด Trust by Design เนี่ยมันคือการใช้เทคโนโลยีออกแบบระบบใหม่นะครับที่มุ่งทำลาย3หัวใจของคอร์รัปชันที่อาจารย์พูดถึง3หัวใจของคอร์รัปชันคือถ้าเราใช้ Trust by Designเราจะนำระบบนี้มาทำลายระบบอุปถัมภ์ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่เราจะนำเรื่องนี้นะครับมาทำลายและหักดิบการใช้ดุลพินิจของราชการโดยใช้เทคโนโลยีและ3เราจะใช้เรื่องของ Trust by Design นี้มาออกแบบระบบให้เทคโนโลยีเลือกทีมหรือบุคคลที่จะเข้ามาทำคดีแบบแรนดอมอันนี้มันในทุกๆเรื่องนะครับถ้าเราพูดถึงเคสของกรณีทำผิดกฎหมายก็จะมีได้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการถ้าเป็นเรื่องของนะฮะอาชญากรรมนะครับไปถึงทั้งเรื่องของระบบศาลผู้พิพากษาอันนี้ก็จะมีระบบที่เรียกว่า Trust by Design มา random เพราะฉะนั้น ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับ Trust by Design สามารถช่วยและช่วยให้ประเทศเราดีขึ้นได้แต่แน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าภาครัฐไม่เริ่มต้นและซัพพอร์ตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับวันนี้หมดเวลาครับ Situation Plus 9:58 น.แล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน่านอ่วมหนักน้ำทะลักเข้าทั่วเมืองปัวยังต้องรอการฟื้นฟูที่จังหวัดน่านเช้านี้น้ำจากลำน้ำน่านทะลักเข้าทั่วเมืองหลายพื้นที่แล้วแม้ในเมืองจะหนักแต่ชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สาหัสเช่นกันมีเศษซากความเสียหายและดินโคลนจากน้ำป่าเต็มพื้นที่ขณะที่ฝนยังโปรยปรายลงมาเป็นระยะโดยภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายของชุมชนบ้านร้องหมู่4ตำบลปัวโดยเช้าวันนี้กว่า380ครัวเรือนโดนน้ำป่าซัดถล่มเสียหายยับเยินทั้งชุมชนประตูบ้านกำแพงพังเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดลอยไปชนอาคารบ้านเรือนและไม่เพียงแค่ที่ปัวเช้านี้ในเมืองน่านสถานการณ์ยังวิกฤตหลังน้ำลำน้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นผนังกั้นน้ำท่วมตัวเมืองน่านโดยจุดวัดระดับน้ำ N1 วัดได้สูงสุด8เมตร56เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแต่ผนังกั้นน้ำในเขตตัวเมืองน่านสูงเพียง8เมตร50เซนติเมตรน้ำจึงล้นทะลักเข้าทั่วเมืองน่านขณะนี้กู้ภัยจากหลายหน่วยงานรวมถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลุยเข้าช่วยเหลือชาวเมืองน่านอย่างเต็มกำลังยังไม่สามารถเปิดเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ได้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมเครื่องจักรกำลังคนลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ช่วงระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปพื้นที่บ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือเวลา 5:30 นที่ผ่านมารวม3จุดโดยจุดแรกกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2มีดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำมีการไหลลงมาต่อเนื่องและมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงอาจล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางในตอนนี้ได้และช่วงระหว่างจุดที่2ไปจุดที่3มีรถติดสะสมค้างอยู่ทั้ง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเที่ยงอาจสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้เปิดทดลองเส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม21สิงหาคมนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้นโดยเฉพาะค่าเดินทางของประชาชนรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองบริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบางปะอินไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนจากการเดินทางจากกรุงเทพหรือปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องและนครราชสีมาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการระบายรถถนนมิตรภาพอันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณรถหนาแน่นบนถนนมิตรภาพในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
14: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนเจติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็มาตามกันต่อนะหลังจากประเด็นในเรื่องของบอนด์ยีลด์สหรัฐนั้นเนี่ยนะคะร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะแล้ว วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์นี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าปรากฏนะคะว่าบรรยากาศนะในเรื่องของการลงทุนเองนั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนจะเป็นการฟื้นตัวนะวันนี้สำหรับภาพตลาดนะคะในภูมิภาคนะคะของเราเองนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทางฝากของเอเชียนะคะเปิดมาตอนนี้เนี่ยก็เห็นเขียวสดใสกันซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหางเส็งที่ฮ่องกงนะคะเรียลไทม์บวกมา 0.65% นะ164จุดนะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะก็บวกได้ 12.18 จุดนะดัชนีตอนนี้ 1,738 จุดนะ VN30 ก็ 1,888 จุดบวกมา 12.69 จุดเช่นเดียวกันนะคะนิกเกอิ225ค่ะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 1.02% นะคะ657จุดแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้วันนี้ก็บวกได้ดีเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ลบไปประมาณ 5% เหมือนกันนะวันนี้ก็รีบาวมานะคะอยู่ 5.71% นะบวกอยู่369จุดนะดัชนีตอนนี้ก็6,839.62 จุดนะสำหรับคอสปีเองด้วยนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่ขึ้นได้ดีเลยนะคะก็คือราคาทองคำนะวันนี้เนี่ยก็ทำทองรูปพรรณทะลุบาทละ 70,000 บาทด้วยแล้วก็เทียบกับราคาเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นมาบาทละ 1,550 บาทนะคะตอนนี้ทองแท่งรับซื้อ 69,650 ขายออก 69,850 นะเบ็ดเสร็จก็บวกมาบาทละ 1,550 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของทองนะคะในขณะเดียวกันนะไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะก็เขียวสดใสตามภูมิภาคเลยค่ะเรียลไทม์ตอนนี้ล่าสุดนะคะก็1,620จุดนะคะบวกอยู่ 10.49 จุด 0.65% ค่ะวอลุ่มการซื้อขายสำหรับ10นาทีแรกก็ 12,261 ล้านบาทจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าไปดูเนี่ยวอลุ่มคือคักมากนะคะ 97,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ต่างชาติขายสุทธิกลุ่มเดียวพอสมควรเลย 8,600 กว่าล้านบาทแต่ทุกกลุ่มก็เข้ารับหมดนะไม่ว่าจะเป็นรายย่อยในประเทศนะซื้อสุทธิถึง 6,000 กว่าล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,100 กว่าล้านบาทแล้วก็นักลงทุนสถาบันซื้อ 1,400 นะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะตอนนี้คุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปิงจำกัดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
15: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
14: ค่ะเมื่อวานนี้ปลิ่มๆเนาะวันนี้เนี่ยดูเหมือนฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นตัวตามภูมิภาคกันขึ้นมาด้วยนะเมื่อวานต่างชาติขายเยอะแต่ทุกกลุ่มร่วมใจกันซื้อหมดเนาะคุณเจริญนะคะเอามองทิศทางข้างหน้าหน่อยค่ะคุณเจริญสำหรับตลาดค่ะ
15: คือจะบอกก่อนว่าจริงๆเมื่อวานต่างชาติเนี่ยผมว่าถ้าเรามองในภาพรวมว่าเขาอาจจะซื้อก็ได้นะเพราะว่ามีกรณีบิ๊กบอร์ดของตัวของ GDP ออกมานะค่อนข้างใหญ่ของตลาดนะครับถ้ามองวงกลับเข้าไปเนี่ยก็อาจจะซื้ออยู่ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ในวันนี้เองจะเห็นเลยว่าพอข้างนอกดูโอเคสิ่งที่มันเนี้ยเขาเล่นประเด็นฝั่งอเมริกาคือการซื้อพันธบัตรคือถูกไหมฮะซื้อเพิ่มเข้าไปอ่ะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้บอลยูอเมริกามันพุ่งวิธีการเราก็คือการซื้อเข้าไปใหม่เพื่อให้บอลยูมันตกลงนะครับนะอันนี้ก็คืออเมริกาตอนนี้ก็เราทำไปนั้นยังอยู่นะครับนะมันเลยทำให้ทิศทางต่างก็เหมือนกับพยายามเพื่อดึงให้เฟดเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วต่างก็ต้องติดตามดูเพราะเรายังไม่ทราบว่าเขาจะสู้ได้ถึงไหนนะครับนะเพราะช่วงนี้ขั้นต้นด้านมันก็ได้ผันผวนนะครับนะแล้วก็ประเด็นฝั่งของระดับกลางเองก็ต้องติดตามนะครับนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์เองก็ทำเป็นเครียดรู้สึกว่ามันจะอาจแฉวงหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะสุดอเมริกาเขาบอกเขาจะปิดได้แล้วใช้วิธีการทางเศรษฐกิจบีบคั้นอะไรอย่างเงี้ยระหว่างไปส่วนนี้หลังเขาบอกว่าเขาอาจจะไปเปิดขยายวงพื้นที่อื่นหรือเปล่าในฐานะอเมริกาที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับเราต้องตามดูนะครับนะเพราะว่าเป็นพวกนี้มันมีแรงหวั่นไหวต่อราคาน้ำมันนะครับนะแต่แน่นอนครับไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นความกังวลของตลาดอยู่นะครับนะแต่เพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยต้องมาเป็นเรื่องอื่นก่อนเช่นเรื่องของบอลยูอเมริกานะครับนะเอเชียก็เลยมีการรีบาวด์แล้วก็เอเชียเมื่อวานนี้คนที่ลงแรงหนักที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีวันนี้เขารีบาวด์ได้นะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นกระแสหนึ่งทำให้วันนี้บ้านเราก็ดูผ่อนคลายนะครับนะเพราะบ้านเราปัจจัยเราไม่ได้มีอะไรนะครับเราก็อาจจะมีกระแสวันนี้โดนตัวกลุ่มอะไรนะกลุ่มของเดลต้าลงไปนะครับนะนั้นพอวันนี้เองพอเดลต้าเริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็กระแสน่าดูผ่อนคลายขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณบ้านเราเห็นเลยว่าวันนี้บวกมาล่าสุดนี้บวกอยู่ประมาณ17จุดอย่างเงี้ยนะครับนะก็เท่ากับเมื่อวานที่หายไปนะแต่ว่าเมื่อวานที่ขึ้นมาเนี่ยก็วันนี้ก็ตีขึ้นกลับขึ้นมานะครับนะเพราะเมื่อวานนี้มันมีตัวของเอสบานด้วยที่เขาขึ้นเอ็กดีนะครับก็กดตลาดอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เอสบานเขาก็เริ่มมีบ่าวนะครับหรือว่าตัวทีดีเองวันนี้ก็มีบ่าวเหมือนกันนะครับนะนั่นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ย ในเชิงของตัวเราเองเนี่ยเรายังมองอะไรที่มันดูเป็นบนบวกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซนติเมนต์หรือบนต่างๆต่างๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะคราวนี้ก็เลยบวกขึ้นมาแล้วก็บวกได้ดีอยู่เหมือนกันแต่ผมต้องบอกว่าเป็นช็อตเทอมในประเด็นของอเมริกาเนี่ยนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายสู้ได้ถึงไหนนะครับนะแต่ตลาดวันนี้เองผมว่าก็คนที่เทรดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่การเทรดเล่นแบบเล่นเก่งกำไรกันอยู่นะครับก็ยังมองกรอบแทร็กเก็ตเดิมอยู่แถวเวนพันหกร้อยห้าสิบนี่คือสิ่งที่มองฐานล่างมองว่าพันหกร้อยนะครับแล้วรอบที่สังเกตเห็นข้อนึงคือลงมาใกล้1,600เมื่อไหร่ผมเนี่ยเด้งสู้ตลอดเหมือนกันนะสำหรับด้านเรานะครับเนี่ยอันนี้เองถ้าเป็นคนแบบนี้เขาก็เล่นจับทางได้อยู่เหมือนกันคือแบบลงมาซื้อขึ้นแล้วก็ขายทำรอบไปอะไรเงี้ยชอบก็เล่นสั้นนะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับ
14: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามกลยุทธ์ของนักลงทุนเองอ่ะคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีคะเพราะตลาดก็มาทรงๆแบบนี้แต่ก็อาจจะมีขยับกับกลุ่มบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคำแนะนำนิดนึงคุณเจริญ
15: ข้อหนึ่งคือเซกเตอร์โรเทชันนะฮะคือการสลับหน้ากลุ่มมันหมุนขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้ถือว่ายังแข็งอยู่นะครับเนี่ยวันเช่นเมื่อวานลงไปกลุ่มของไฟฟ้าวันนี้ก็เริ่มกลับมาใหม่หรือว่าตัวลงมือบาวันนี้เริ่มกลับมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ยังวนดูที่ตัวหลักอยู่ในกลยุทธ์นี้ของเราจริงๆก็ถามผมนะการซื้อเนี่ยผู้อ่อนตัวน่าสนใจนะครับนะแต่คนที่เล่นสั้นคือถ้าได้ขึ้นไปคุณก็ขายทำรอบได้อยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าคุณมองแบบผมก็ถือยาได้หน่อยนึงเนี่ยผมยังมองไว้ที่เดิมคือ1650เนี่ยนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่โฮมแล้วก็ไปสู้ข้างบนได้อยู่เช่นกันนะครับอยู่ที่กลยุทธ์แล้วก็ความพร้อมเรื่องของการเงินนะครับ
14: ค่ะโอเคไปดูโมเซคทีฟหน่อยวันนี้รู้สึกจะเขียวสดใสมากเนาะคุณเจริญนะสำหรับโมเซคทีฟ10อันดับ
15: ต้นวันนี้ถือว่าเด่นฮะ TTB ฮะเมื่อวานนี้ก็ลงไปจากการขายวิกฤตถูกไหมนะครับคราวนี้กลับมาที่เดิมแล้วนะครับอยู่ที่290บวกมาสุด10สตางค์นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเห็นว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานของตัวของหุ้นนะฮะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของจับแล้วโคก475นี้ลบไปที่บวกมา25ตังค์นะหมด25ตังค์แล้วก็อินดีเน็ต 99.7 ที่บวกมา30ตังค์นะฮะแล้วก็ตัวของเดลต้าครับ267ที่บวก3บาทนะครับก็ถือว่าทรงๆนะฮะเมื่อวานลงไปที่วันนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ฮาน่าครับ4875ลบไป25ตังค์ครับส่วนตัวปท4.5เสมอตัวอยู่แล้วก็ KCE ครับ56.5ที่บวก1บาทนะครับนะแล้วก็มันคือ CDF ครับ23.2ฮะนี้บวกมา70ตังค์แล้วก็ BX ครับ200นี้บวกมา4บาทนะครับนะเห็นเลยว่าหุ้นลงบางรู้สึกว่าช่วงวันสองวันนี้เริ่มมี exit ในทางที่ดูเป็นบวกขึ้นนะครับ
14: ค่ะโอเคกรอบวันนี้น่าจะสดใสไหมคุณเจริญดูแล้ว1,620น่าจะยืนได้ไหมหรือว่าจะมีโอกาสมีแรงขายแต่ดูตลาดอื่นๆเขาดูสดใสกันเนาะสำหรับวันนี
15: ้ช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะเซ็ตจะแกว่งแถวนี้1,620เนี่ยคือขึ้นไปตั้งแต่ขอลงมาพอลงมาก็ดึงกลับขึ้นมาใหม่อะจะแกว่ง1,620นี่แหละนะครับเนาะถ้าเป็นนี้ผมว่ามันก็ดีนะเพราะเดิมทีเรามอง1,600เป็นฐานเป็นรับใหญ่อยู่นะครับวันนี้เซ็ตอาจจะแผ่ขึ้นมาสร้างฐานขึ้นใหม่แถว1,620ก็ได้นะครับนะแล้วผมเชื่อวันนี้ถ้ามองในภาพรวมอะคงไปอยู่แถว1,620นี่แหละคงไม่น่าจะไปไหนไกลหรือว่ารีบไปไหนนะก็ว่าถ้าได้ขึ้นไปยังไงโดนขายแน่นะครับ
14: ค่ะแล้วบางตัวที่ขยับขึ้นมาเนี่ยเราเล่นโปรฟิตรันได้หรือว่าบางทีล็อกกำไรก็ไม่เสียหายค่ะคุณเจริญมองยังไงคะเพราะเนี่ยเขาเหมือนกับสร้าง
15: อันนี้ถึงบอก
14: ขึ้นมาลงมาม
15: ันอยู่ที่เขาเรียกว่าเนี่ยอยู่ที่โพซิชั่นของแต่ละคนนะนี่พูดก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าบางคนเข้าในจังหวัดเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้ววัตถุประสงค์การซื้อก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยคือคำถามที่ถามที่ดีนะเพราะว่ามันอยู่ที่คนแหละที่ผมบอกนี้เพราะว่าถ้าคุณมีความพร้อมนะแล้วก็ถือทนได้เนี่ยผมว่าในหุ้นบางตัวที่คุณซื้อมาแล้วคุณได้ทุนที่ต่ำกว่าเนี่ยอันนี้คุณเริ่มปล่อยวิ่งได้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมมองมันหกห้าศูนย์อยู่นั้นคุณอาจจะไปขายบนก็ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเพิ่งเข้ามานะเช่นเข้ามาเมื่อวันของวันเนี้ยแล้วมันเป็นหุ้นเมืองอะไรเงี้ยอันนี้คุณต้องติดตามดูนิดนึงเพราะว่าหุ้นมันอยู่อีกหันผัวนะประจักษ์วันนี้ก็ขึ้นแล้วขายได้ไหมก็ได้ทำได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวแกนนอเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยแล้วโอกาสมีลงมามันมีเหมือนกันงั้นเราก็ถ้าเอาสบายใจก็ล็อกขายแล้วก็ลงมาตั้งชื่อใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ
14: ค่ะโอเคอ่ะวันนี้ให้กรอบหน่อยคุณเจริญสำหรับภาพของรับต้านของเซตวันนี้ค่ะมองไว้ที่เท่าไหร่คะดูแล้ว
15: ช่วงนี้เราวัดอยู่แถวนี้นะฮะประมาณ1,615-1,615แถวนี้แหละนะครับนะไม่ได้มองไกลไม่ได้มองลึกอะไรแล้วก็ใครยิงฟันพันหกร้อยนะครับนะส่วนหมดที่เรามองนี้มองอยู่แถว1,632นะครับนะแต่ดูอาการแล้วผมว่าอาจจะไม่ถึงอะไรแน่จริงแถว1,620นี่แหละนะครับ
14: ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณเจริญ
15: ค
14: ่ะเด
15: ี๋
14: ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเจริญเอ็มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนการนะเอาเป็นว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ดูเหมือนว่าจุดสำคัญเนี่ยแถว 1,620 จุดนะพอขยับขึ้นมานะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการอ่อนแรงลงนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของการสร้างฐานเหมือนที่คุณเจริญบอกเนาะว่าก็จะอยู่แถวนี้นะลงไปเดี๋ยวก็จะมีแรงซื้อรีบาวด์กลับมานะแต่ว่าที่เราเห็นชัดเจนก็คือประเด็นเรื่องของ Sector Rotation นะคะก็จะมีการขยับปรับสับกลุ่มกันนะแม้ว่าภาพตัวดัชนีอาจจะไม่ได้ขึ้นไปไกลแต่ว่าถ้าเราเลือกกลุ่มตัวเซกเตอร์ที่เขามีการโรเททกันถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นผลบวกนะวันนี้ที่ทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนั้นเนี่ยนะคะก็ขยับได้ดีนะหลังจากที่บอนด์ยิลด์ร่วงลงแรงๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงการคลังสหรัฐก็มีการออกแถลงการณ์นะว่าจะซื้อคืนพันธบัตรในช่วงอายุ10-20ปีนะแล้วก็ช่วง20-30ปีนะโดยจะเพิ่มวงเงินนะคะขนาดสูงสุดของการซื้อพันธบัตรกลับไปอย่างน้อยเป็น2เท่านะจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้9กันยายนนะคะแล้วก็จะดำเนินต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังมีหลายประเด็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนน่ะน่าจะกังวลลึกๆมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อเพราะประเด็นเรื่องของสงครามอิหร่านอเมริกาช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็ยังไม่ยุตินะถ้าไม่ยุติแบบนี้เนี่ยประเด็นปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อและการอย่างลากลึกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจหลายๆประเทศเนี่ยมีปัญหาได้นะคะซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นความกังวลใจถึงเรื่องของวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งวันนี้ค่ะช่วงของวิทยากรของเรานะทุกวันพฤหัสบดีจะคุยกับคุณหมอนัทนะคะหมอนัทก็จะชวนคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะไปรับฟังพร้อมกันค่ะ
16: สวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
17: ครับสวัสดีครับคุณวิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
16: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นเนาะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะที่ผ่านมาก็ยังตามกันเนาะประเด็นในเรื่องของทั้งภาพใหญ่ๆนะคะสถานการณ์อิหร่านอเมริกาช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆประเด็นเรื่องของพันธบัตรด้วยนะใช่ไหมคะเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์เนาะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะวันนี้เดี๋ยวหมอนัทจะมาชวนคุยกันในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นใช่ไหมหมอนัทคะจริงๆอ่ะเราเคยคุยเรื่องนี้แล้วหมอนัทก็บอกแล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้นอ่ะไม่เยอะอ่ะต้องถามก่อนทำไมวันนี้ถึงเลือกหัวข้อนี้มาคุยในวันนี้คะหมอนัทคะมันมีทรายอะไรหรือมีอะไรที่เราจะต้องระวังไหมคะหมอนัทจริงๆแล้วค่ะ
17: อ๋อจริงๆหลายคนอาจจะไปทำไมหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเนาะไอ้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะคือจริงๆผมคิดว่าที่หยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยอยากฉายภาพนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่คุณบิวบอกเมื่อสักครู่เลยนะฮะมันมีเรื่องของบอนด์ยิลด์เนาะที่มันสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของที่เราจะเห็นบอนด์ยิลด์แบบ 3% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอะไรคนก็จะบอกเอ้ยโหมันจะเกิดวิกฤตจากบอนด์ยิลด์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมถึงไอ้เรื่องเงินเฟ้อต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันถ้าปรับมาในภาพปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าถึงเวลามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับจะได้หนึ่งถ้ามันไม่ได้มีอะไรนะฮะเราจะได้สบายใจนะครับสองถ้ามันมีอะไรเราจะเตรียมตัวยังไงล่ะนะฮะเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยใช่
16: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรื่องวิกฤตเนาะหมอนัทส่วนใหญ่อะหลายๆคนก็จะบอกเลยว่าถ้าวิกฤตมาจริงๆอะเราอะก็มักจะไม่ค่อยรู้ก่อนหรอกใช่ไหมคะหมอนัทคะบางทีมากันแบบดีๆนี่แหละถ้ามันจะเกิดวิกฤตอะเราจับสัญญาณกันหน่อยเนี่ยเราจะได้วางแผนแล้วก็มอนิเตอร์กันได้ใช่ไหมหมอนัทค่ะโอเคอะอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะหมอนัทนะคะว่าวิกฤตที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นน่ะเศรษฐกิจณวันนี้มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างค่ะหมอนัทคะ
17: โอเคได้ฮะงั้นเดี๋ยวเรามาจุดเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นตั้งต้นแล้วกันเนาะของถ้าหากเรียกว่าถ้าหากจะมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเอาเป็นต้นตอแล้วกันเนาะถ้าผมมองปัจจุบันนะฮะมีอยากให้ทุกท่านนึกถึงหมู่บ้านนึงแล้วกันหรือว่าเป็นอะไรอ่ะข่าวที่เราจะเห็นว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นในหลายที่แล้วมันช่องทางออกมันมีอยู่ช่องเดียวทางเดียวอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนนึกภาพประมาณแบบนั้นนะก็จริงๆกำลังจะบอกเล่าให้ฟังว่าอยากให้ทุกคนนึกภาพไว้แล้วกันนะว่าสมมติว่าเกิด ที่เราไปเที่ยวหรือว่าบ้านเราเกิดมีเพลิงไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทางออกมีทางเดียวเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญมันดันมีกำแพงเนี่ยไปกั้นมันอีกอะไรเงี้ยนะฮะผมคิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยก็คือพูดถึงช่องแคบเพอร์โมชันเองนะครับหรือคอมมูนอะไรเงี้ยนะที่เราเรียกกันนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นช่องแคบระหว่างอิหร่านกับโอมานเนาะซึ่งมันกว้างแค่50กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งมันสั้นกว่าระยะกรุงเทพไปอยุธยาอีกนะฮะนิดเดียวเองนะฮะแล้วขับรถออกจากจังหวัดไปแป๊บเดียวก็ถึงละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เราปิดช่องแคบเนี่ยก็คือหมู่บ้านทั้งโซนนั้นเนี่ยนะฮะช่องทางออกอยู่จริงๆคนทั้งโลกเนี่ยก็พึ่งพาช่องแคบนี้อยู่เพราะว่ามันคือการตัดนะพลังงาน 20% ของโลกออกไปทันทีนะฮะ
16: เพรา
17: ะสิ่งที่เราเห็นภาพในวันนี้ว่าทำไมมันต่างประเทศมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองหรือประเทศอื่นๆเองเรื่องเงินเฟ้อที่มันเข้ามาเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่านี่แหละจากการที่เราปิดช่องแคบปิดทางออกทางเดียวเรื่องของตัวพลังงานนะในภูมิภาคนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยตามมาเนาะแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นปมใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ให้ทุกคนนึกภาพก่อนว่ามันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเคยวิ่งนะครับไปจนถึงทะลุ100ตอนช่วงเดือนมีนาคมเนาะที่เราคุยกันแล้วก็ไปแตะตอนช่วงปลายมีนาเนี่ยก็แตะ115แล้วก็140อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันสูงสุดตั้งแต่ปี2008เลยมันโอ้โหมันชัดเจนมากว่าอันนี้เป็นต้นทุนหลักของทุกประเทศนะครับงั้นอยากให้ทุกคนเห็นภาพกันว่านี่คือผมว่านะถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละนะครับที่ตรงนั้นเลยนะฮะคราวนี้แล้วเราแก้ไขอะไรมันได้ไหมคราวนี้เหมือนเราเป็นโรคละแล้วเรามียาเนี่ยที่จะแก้ไขมันหรือเปล่านะครับคือต้องบอกทุกท่านว่าอย่างนี้ครับแต่หลายคนเข้าใจผิดว่ายาเนี่ยถ้าเราเป็นโรคเนี่ยเราสามารถกินยาแล้วมันจะหายได้นะครับโอเคโรคบางโรคเนี่ยมันกินยาแล้วมันก็จะอาการดีขึ้นนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยมันแก้ยากนิดหนึ่งคืออันนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจอะไรแย่ขึ้นมาเนี่ยการลดดอกเบี้ยการปล่อยกู้การแจกเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันทำได้นะครับอันนี้คือถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันแย่จากการที่คนไม่ซื้อของหรือว่าคนแบบเรียกอะไรไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าคนตกงานเนี่ยพวกนี้จริงๆต้องบอกคุณดีว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ได้โดยใช้เครื่องมือทางการเงินหรือทางการคลังเนี่ยเข้ามาช่วยได้แต่ว่าแบบที่สองที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคือซัพพลายช็อคนะครับแบบแรกมันคือดีมานด์นะครับมันคือดีมานด์ช็อคคือความต้องการมันต่ำเราก็กระตุ้นมันใช่ไหมอย่างที่สองเนี่ยมันไม่มีของฮะต่อให้คนอยากกินก็ไม่มีของนะฮะครัวมันไฟไหม้หรือภาพนะครัวไฟไหม้แล้วแบบวัตถุดิบมันมาส่งไม่ถึงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือมันไม่สามารถทำอะไรต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอโรคแบบที่สองเนี่ยเอายาจากโรคแบบที่หนึ่งมาใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมที่เลยอยากบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าแบบแรกเนี่ยเราเห็นมาตรการประเทศต่างๆที่ออกมาผมว่าไม่น่ากลัวแต่มันที่แก้ยากอะคือแบบที่สองแล้วกันนะครับ
16: อืมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะที่อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้นั่นเองใช่ไหมคะหมอนัทคะแล้วก็หมายเขาก็ยังคุยกันไม่จบเลยเนาะที่เราตามข่าวกันตลอดเนี่ยนะคะก็ยังมีโอ้ยังเป็นการตอบโต้หรือสไตล์คุณทรัมป์เองเนี่ยก็ยังเหมือนกลับไปกลับมาหลายๆอย่างเหมือนกันก็ดูเหมือนว่าไม่จบง่ายๆแม้ว่ามันจะเหมือนกับคลามดาวลงแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมือนยังไม่จบเนาะถ้าเรามอนิเตอร์กันแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะ
17: ใช่คร
16: ับ
17: ก็เรื่องนี้กลายเป็นเค้าเรียกเป็นความอึดอัดของธนาคารกลางทั่วโลกนะคือเนื่องจากที่ผมบอกคือมันให้ยาไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือความเสี่ยงของมันนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยมันไม่ได้ทำให้น้ำมันมันไหลออกจากช่องแคบเรื่องของไปคนเดียวคือคุณยืนได้ออกไหมครับ
16: คือ
17: มันถ้าเราแก้เรื่องดอกเบี้ยเราแก้เรื่องของการอัดเงินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้น้ำมันมันสามารถที่จะลดต้นทุนของทุกคนพร้อมๆกันได้นะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการทำลายกำลังซื้อของประชาชนในอนาคตแบบรุนแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องผมว่า ตอนช่วงแรกที่ทรัมป์ก็เหมือนจะแบบอะไรนะหยุดยิงกันแล้วนะอะไรเงี้ยดูเหมือนจะคลี่คลายเนาะมีอยู่ช่วงนึงใช่ไหมฮะทุกอย่างก็ดูดีขึ้นมาทันทีเนาะถ้าเราเห็นภาพนะครับแต่พอทุกอย่างมันเหมือนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพูดจริงพูดไม่จริงอะไรบ้างอะไรบ้างมันก็ทำให้มีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วกันนะครับ
16: ค่ะยิ่งถ้ายืดเยื้อที่เราบอกกันนะมันจะแตกต่างกับสงครามอื่นๆที่ผ่านมายูเครนรัสเซียอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีประเด็นช่องแคบฮอร์มูซนี่แหละแล้วถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยถ้าเรากางแผนที่โลกจะรู้เลยว่ามันก็จะอ้อมไกลมากเนาะหมอนั้นแล้วมันก็จะมีภาระต้นทุนอะไรที่แบบโอ้โหมหาศาลอ่ะอันนี้มันเป็นจุดสำคัญจริงๆใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นช่องแคบจุดเล็กๆก็ตามแต่ที่หมอนั้นได้อธิบายให้ฟังใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าการที่เป็นเงินเฟ้อฝั่งรากลึกแบบนี้ผมว่าอันนี้อันตรายนะครับก็คือพูดง่ายๆอยากให้ท่านผู้ฟังฟังอีกแล้วกันว่าถ้าทำได้ว่าตอนต้นปีผมจะบอกว่าเฮ้ยดูแล้วมันไม่น่ามีเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอเรื่องนี้ยืดเยื้อปุ๊บเนี่ยเลยกลับมาคุยกันครั้งนี้แหละครับว่าเฮ้ยพอมันยืดเยื้อนะอันนี้ทุกคนต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะเป็นเงินเฟ้อแบบค่อยๆมาแล้วมันจะฝั่งรากลึกพอสมควรอันนี้ผมว่าน่ากลัวแล้วก็นึกภาพคุณบิวครับเราขึ้นราคาสินค้าเราอะมาเอาลงยากมากเลยเนี่ยเงินเฟ้อสักแบบฝั่งล่างเนาะแล้วการขึ้นเงินเดือนคุณบิวครับสมมติว่าเงินเฟ้อมันขึ้นมา 5% น่ะเราจะไปบอกบริษัทไหมบอกเฮ้ยฉันขอขึ้นเงินเฟ้อฉันขอขึ้นเงินเดือนถึง 8% น่ะมันไม่ได้ฮะ
16: มันยากเพราะว่าตอนนี้หลายบริษัทเนี่ยจะลดแล้วก็ชะลอไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะหมอนัทเท่าที่รู้เนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นเจอต้นทุนเนี่ยเจอเรื่องต้นทุนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในหลายๆธุรกิจเองเนี่ยมันเริ่มเป็นโดมิโนเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมไม่ได้โดนทางตรงก็โดนทางอ้อมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต่างต้องเซฟตัวเองอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเงินเฟ้อเยอะขึ้นเงินเดือนมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมคะผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
17: ใช่ครับแล้วภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมว่าภาพมันจะติดนี่มันจะเกิดขึ้นมันคือค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยกันยาวๆเลยหลายปีเลย4-5 ปีนะครับแล้วกว่าเงินเฟ้อตรงนั้นมันจะไปหยุดอ่ะผมบอกเลยว่าโอ้นั้นบริษัทน่วมหมดแล้วนะน่วมหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าระมัดระวังมากๆเลยคือ SME

0: ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าธนาคารก็ปล่อยกู้ค่อนข้างยากนะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีสิทธิ์กู้อ่ะกู้ไว้ก่อนเลยตอนนี้เอาผมพูดต
1: คร
0: ง
1: ่
0: ๆเ
1: ะ
0: นี่ยนี่พูดเข้าข้างผู้ประกอบการแล้วกันนะถ้าคุณมีเครดิตที่ดีมีงบการเงินที่ดีตอนนี้ต้องรีบกู้ไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยดอกเบี้ยนะสุดท้ายถูกดันขึ้นไปข้างบนนะครับอัน
1: ค
0: นี้
1: ่ะ
0: ผมก็เลยคิดว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วง1 ปีข้างหน้านี้ SME ต้องเอาตัวให้รอดให้ได้นะดอกเบี้ยจะค่อ
1: ค
0: นข
1: ่
0: ้
1: ะ
0: างสูงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ครา
1: ฟ
0: ว
1: ันง
0: ี้
1: ดูก็รู้
0: อี
1: ส
0: ก
1: ึก
0: เรื่
1: ว
0: อง
1: ่า
0: หนึ่ง
1: น่ากลัวเหมือนกันนะหมอนัทฟังดูนะโอกาสเนี่ยบางทีเรามอง
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: มันอาจจะได้น้อยแต่พอฟังหมอนัทพูดแบบนี้น่ากลัวจริงๆค่ะหมอนัทต้องระวังกันละค่ะ
0: คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุยอย่างคราวก่อนเนี่ยตลาดอนุพันธ์ของตัวเกาหลีก็ร่วงลงมาเยอะพอสมควรใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกดดันประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันเนาะเรื่องตลาดทุนนะครับเอ้ยคุณมีความระมัดระวังไหมนู่นนี่นั่นเพราะเรื่องของเงินที่มันจะสร้างเวลเนี่ยมันก็จะหายไปพอสมควรเลยนะคุณบิวฮะหมายความว่าอะไรคุณนักทุนทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไอ้กังวลเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องของภาพแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แคชโฟลว์หรือว่าเรื่องของสภาพคล่องของเงินต่างๆผมว่ามันลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: แล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยก็คือตอนเนี้ยธนาคารสหรัฐอเมริกาเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยนะครับหรือเฟดเนี่ยเขาคงดอกเบี้ยไปที่ประมาณ3.5-3.75เนาะนะครับซึ่งคะแนนเสียงก็ทุกคนก็อยากจะลดลงเหมือนกันเพราะกลัวตลาดแรงงานแต่ว่าสัญญาณส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามันจะลดลงได้ลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่ง
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เกิดขึ้นผมคิดว่ายุคนี้ก็จะเกิดภาพเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกเกิดไดเวอร์เจนซ์เช่นเดียวกันหมายความว่าบางคนขึ้นดอกเบี้ยบางคนอาจจะคงบางคนอาจจะลดลงด้วยซ้ำนะครับช่วงก่อนหน้านี้เฟดออกนโยบายอะไรมาทุกประเทศทำตามแต่ตอนนี้ตอนที่เกิดQT แล้วกันเนาะตอนเราทำ QE ใช่ไหมฮะตอนนี้ทำ QT
1: ค
0: กัน
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ยู่คือพยายามลดบาลานซ์ชีทของทุกประเทศลงลดปริมาณงดเงินลงเนี่ยมันแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแก้ปัญหาของตัวเองละนะจะกลับไปแก้ปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกที่เนี่ยตอนนี้ผมบอกเลยวุ่นวายนะฮะประ
1: ค
0: เท
1: ่
0: ศ
1: ะ
0: ไทยก็ลงจะลงก็ลงไม่ได้เพราะกระสุนน้อยจะขึ้นนะเดี๋ยวก็กลัวเศรษฐกิจจะไม่ดีอย่างเงี้ยป
1: ค
0: ระเท
1: ่
0: ศ
1: ะ
0: ไทยก็จะเป็นติดลมพอสมควรนะผมว่านะแต่อย่างอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเสียงแตกแต่ว่าค่อนข้างจะขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าในมุมผมนะรวมถึงญี่ปุ่นก็ขึ้นใช่ไหมครับประเทศอื่นๆก็บางที่ก็ขึ้นบางที่ก็อาจจะคงไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกที่จะมีโอกาสที่จะไดเวอร์เจนซ์กันพอสมควรคือไม่พึ่งพากันแล้วตอนนี้ไม่สนใครแล้วสนใจประเทศเศรษฐกิจของตัวเองละนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรคนละทิศคนละทางเนาะสำหรับนโยบายดอกเบี้ยเนาะแล้วแต่ปัจจัยแฟกเตอร์ข้างในของตัวเองใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าโฟลว์เงินต่างๆมันก็จะไหลยังไงดีคะหมอนะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะส่งผลกระทบระดับถัดมายังไงถ้าสมมติว่าต่างฝ่ายต่างแต่ละธนาคารอาจจะมีนโยบายดอกเบี้ยที่แตกต่างกันณวันนี้ค่ะหมอนัทค่ะ
0: โอเคคราวนี้มันก็เลยมาถึงช่วงที่ผมว่าหลายคนเฝ้ารอนะคือผมจะเรียงลำดับเรียกว่า5 แนวปัจจัย5 ปัจจัยแล้วกันเนาะนะ5 ปัจจัยที่มีโอกาสเสี่ยงที่มันจะไปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าทุกคนดำเนินนโยบายตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย cash flow หรือว่าเงินทุนทั้งหลายมันจะไหลไปทางไหนเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็มีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างจากไอการที่เงินมันปั่นป่วนอยู่ทั่วโลกแบบนี้นะครับเอาอันแรก
1: ค
0: ก่อ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ผมคิดว่าปัจจัยแรกเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสูงสุดก็คือ stagflation ที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วนะคุณบิวเนาะผมคิดว่าอันเนี้ยมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะนิ่งในหลายๆประเทศแต่เงินเฟ้อมันมานึกภาพตามนะท่านผู้ฟังครับคือเงินเฟ้อเนี่ยมันทะยานไม่หยุดเนาะแต่เศรษฐกิจอะไรที่จะนิ่งอย่างโดยเฉพาะประเทศไทยผมว่ามีโอกาสเกิดภาพนี้ได้ชัดที่สุดคือเศรษฐกิจไม่โตแต่ของนั่นแพงแถม
1: ค่ะ
0: ประชาชนไม่มีเงินด้วยนะSME ไม่มีเงินด้วยนะครับอันเนี้ยมันคือติดหล่มแล้วเหยียบคันเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับเพราะ
1: อุ้ย
0: ประ
1: หม
0: เท
1: อ
0: ศ
1: น
0: ที่
1: ั
0: จะ
1: ท
0: เกิ
1: เร
0: ด
1: า
0: เนี่ยผมว่าครับ
1: ตอนนี้ตลาดหุ้นยังวิ่งวิ่งอยู่อ่ะเขายังมีความหวังอยู่อ่ะหมอนัทพอฟังแล้วใจวูบลงไปที่ตะตุ่มเลยนะจะฟังแล้วใจวูบ
0: ผ
1: เ
0: ม
1: ลย
0: บ
1: เน
0: อ
1: ี
0: ก
1: ่ย
0: เล
1: หม
0: ย
1: อนัท
0: คือที่มันที่ตอนนี้มันไปอ่ะผมเพราะว่ามันเป็นบริษัทจดทะเบียนนะคุณดิวแต่ถ้าไปดูหันไปดู SME นะมันไม่ไปแล้วนะตอนนี้ค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: ผม
1: ค่ะ
0: กลัว
1: เข้า
0: ภ
1: ใจ
0: าพถ้าสุดท้ายมันจะสะท้อนไปหาบริษัทใหญ่ด้วยแหละบริษัทใหญ่ก็จะเอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยเพรา
1: ค
0: ะฉ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: นั้นเนี่ยคืออันนี้คืออันแรกเลยที่ผมแบบห่วงที่สุดคือประเทศไทยแหละที่เป็นภ

0: ค่าประมาณแบบนี้
1: ค่ะ
0: นะครับก็
1: stagflation อืม
0: สแตกเฟชันอันนี้น่าห่วงนะฮะแล้วประเทศแบบคล้ายๆเราเนี่ยจะเป็นประเทศในเอเชียต่างๆผมไม่รู้นะอาจจะเป็นฝั่งอินโดนีเซียไหมเวียดนามอาจจะยังไม่เป็นนะครับอาจจะเป็นอินเดียหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยประเทศที่ฝั่งเอเชียเนี่ยผมมีโอกาสเกิดทำเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าอย่างอินเดียเขาโตสูงอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับผมคือต้องดูเป็นรายประเทศไปนะแต่ถ้าเป็นประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยผมว่าจากเฟชั่นเนี่ยอาจจะเกิดได้นะครับนะฮะก็
1: อืม
0: เหนื่อยเหมือนกันเนาะผมว่าเราเหนื่อยนะอันที่สอง
1: ค่ะ
0: นะครับเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยหรือดิเกชันเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดที่อเมริกา
1: ค
0: ดิ
1: ่ะ
0: เกชันเนี่ยน่าจะเกิดที่อเมริกานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปประเมินดูเนี่ย GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโตประมาณ2.2ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเงินเฟ้อมันไปแตะ4%แล้วคุณบิว
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับ
1: ม
0: อยากให้
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังทำฟังดีๆว่าผมคิดว่ามีโอกาสสัก30-30%ที่อเมริกาจะเกิด recession เป็นไปได้จากภาพนี้คือเงินเฟ้อมันสูงกว่า GDP growth ค่อนข้างเยอะนะประมาณเท
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: หนึ่งนะครับแต่ว่าก็คือพยากรณ์เหมือนผลพยากรณ์ฝนตกอ่ะคุณบิว30%ก็ลุ้นเอาแล้วกันมันจะครึ้ม
1: อื
0: ๆอาจจะ
1: ม
0: ครึ้ม
1: ใช
0: ๆแต่
1: ่
0: ว่าไม่ตกได้อะไรอย่างเงี้ยนะจะไม่ตกก็ได้เพราะที่อเมริกาโอเคผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะก็คือโซนของพันธบัตรแล้วกันเนาะเงินของพันธบัตรเป็นยังไงปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวพันธบัตรยิว30 ปีของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่5.2ก็คือสูงสุดตั้งแต่ปี2001มาเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วกันนะฮะเพราะว่าพันธบัตรระยะยาวอเมริกามันพุ่งสูงเนี่ยแสดงว่าคนก็มองว่าเอ้ยระยะยาวเนี่ยดอกเบี้ยมันต้องเป็นประมาณแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะสูงพอสมควรนะฮะเพราะอันนี้ก็เป็นภาพอันหนึ่งที่สะท้อนถึงอันเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันแสดงว่าพันธบัตรโอกาสกระโดดค่อนข้างเยอะก็อย่างที่ผมบอกพยายามเลือกพันธบัตรอายุสั้นๆแล้วกันในช่วงนี้นะครับจะได้ลดความเสียหายได้สองหรือบางคนบอกว่าเอ้ยหมอนัทบอกอินเฟลชันน่าจะสูงผมไปเลือกพันธบัตรที่มันลิงก์กับอินเฟลชันจะดีไหมผมบอกเลยอันนี
1: อ
0: ้
1: ื
0: ดี
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าพูดถึงเงินสะพัดเนี่ยเงินที่มันจะไหลไปเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าพันธบัตรพวกเป็นอินเฟลชันลิงก์บอนด์น
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับ
1: ม
0: เพราะทุกคนเกรงว่า
1: ค่ะ
0: เงินเฟ้อมันน่าจะมาเนี่ยมันพวกนี้น่าจะมาด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเลือกสองแบบถ้าใครเพลย์เซฟหน่อยก็ไปที่พันธบัตรอายุสั้นๆเลยนะฮะอันนี้ได้รับผลกระทบก็จะน้อยนะครับแต่อีกแบบหนึ่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ก็คือไปพันธบัตรอินเฟลชันลิงก์ไปเลยนะครั
1: อ
0: บ
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ลิงก์อ่ะถ้าอินเฟลชันสูงเนี่ยคุณได้ยิวอยู่แล้วแล้วบวกด้วย
1: ค่ะ
0: ยิวของตัวอินเฟลชันมาด้วยอย่างนี้เลยคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะค่ะพวกกลุ่มพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมโปรดักประมา
0: ใ
1: ณ
0: ช
1: น
0: ่
1: ี้กันน่าจะตอบโจท
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ์
0: ่คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะค่ะ
0: คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอมาพูดร่วมกันแล้วกันเนาะวิวฮะก็คือเราจะเห็นฟองสบู่ลงทุน AI ค่อนข้างเยอะเนาะหลายคนมองว่ามันบับเบิ้ลแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือบริษัทที่มันใหญ่ๆอยู่มาสองสามบริษัทที่มันคุมตลาด AI ได้นะครับก็ถามว่าลงทุน AI ไหมได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังว่าบริษัทที่เหลือมันอาจจะไม่รอดเหลือจะมาสักสองสามบริษัทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมประเมินเนาะผมคิดว่าเงินเนี่ยมันจะไปสะพัดอยู่บน AI เนี่ยกับไอ้พวก Space ค่อนข้างเยอะนะพวกอวกาศทั้งหลายเนี่ยนะคนเราไปมองภาพตรงนั้นกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอเคเงินเป็นโอกาสก็จะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่ามันทัดแล้วสรุปวิกฤตมันจะเกิดเนี่ยถ้าให้ผมมองภาพตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่เรื้อรังมากจนเงินเฟ้อมันพุ่งสูงก็อาจจะยังไม่มีแต่มีอันนึง
1: ค
0: ที่
1: ่ะ
0: น่าสนใจที่ผมคิดว่าไม่น่าเกิดแน่ๆก็คือวิกฤตการเงินระบบแบบที่มันเป็นทั้งระบบอ่ะเหมือนปี2008 2009นั้นน่ะผมว่าอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนสบายใจได้มันไม่น่าเกิดนะมันมีโอ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: าสเกิดน้อยที่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถาบันการเงินระมัดระวังพอสมควรนะฮะแล้วอย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยมันเข้ามาแก้ไขปัญหาได้เพิ่มดอกเบี้ยอัดฉีดเงินทำ QE หรืออะไรพวกเนี้ยมันให้ยาพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสพวกนี้เกิดน้อยแต่อย่างที่บอกว่าโอกาสเกิดเยอะแล้วต้องระมัดระวังคือไอ้ที่เงินเฟ้อจากการที่ช่องแคบคอมมูตหรือว่าพลังงานเนี่ยมันราคามันสูงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังตรงนั้นมากกว่าครับ
1: ค่ะก็คือประเด็นหลักก็คือประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อฝั่ง

0: รักลึกเนี่ยแหละเนาะถ้าฮอร์โมนยังคุยกันไม่ได้แล้วสุดท้ายยังไม่เปิดสักทีเนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นวิกฤตที่เป็นย่อมๆแต่ว่ามันก็กระทบจะเรียกได้ว่ากระทบแตกต่างกันไปนะที่หมอนัทบอกใช่ไหมแต่จะไม่ได้แรงเท่ากับวิกฤตทางระบบที่เคยเกิดขึ้นนะอย่างซัพพลายใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทหรือวิกฤตบ้
1: ใช
0: านเ
1: ่
0: ราอะไรประมาณนี้
1: ผมให้ท่านผู้ฟังอาจจะดูปัจจัยตัวหนึ่งนะครับชื่อHigh Yield Spread นะซึ่ง High Yield Spread เนี่ยมันคือส่วนต่างของดอกเบี้ยของไอ้หุ้นกู้ที่เป็น High Yield เนาะนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่านักลงทุนเนี่ยกลัวผิดนัดชำระหนี้มากน้อยขนาดไหนมีอยากให้ดูตรงนี้มากกว่าอย่าไปดู Yield ของพันธบัตรเยอะมากผมว่าสำคัญแล้วไวที่สุดอะคือ high yield spread คือคนที่เล่นตลา
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: high yield spread เนี่ยมันจะค่อนข้างไวครับคุณบิวจะรู้ว่าเฮ้ย
0: อืม
1: เฮ้ยตลาดคนเริ่มเบี้ยวหนี้แล้วนะเริ่มออกไหมครับคุณบิวถ้ามันเห็นก่อนเลย high yield มันจะเห็นก่อนเลยถ้าคนเริ่มเบี้ยวหนี้เยอะเนี่ยตลาดนี้จะพังก่อนเพราะฉะนั้นคุณไปดูพวกนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ย spread มันอยู่ประมาณ271 basis point ซึ่งไม่ได้เฉียดวิกฤตเลยวิกฤตอยู่วัน600-800นะครับ
0: อืม
1: หกร้อยแปดร้อยมันผมว่ามันตลาดเครดิตตลาดการเงินที่คนกลัวเบี้ยวหนี้กันน่ะผมบอกเลยยังไม่มาอ
0: ค
1: ัน
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี้ยังไม่มานะครับเพราะทำใจสบายๆกับเรื่องของตลาดการเงินน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ระ ับ
0: โอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเตรียมตัวยังไงได้บ้างอะถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อฝั่งลักลึกเนี่ยอย่างเงี้ยหมอนัทจะแนะนำคุณผู้ฟังในมิติของการลงทุนหรือในมิติของบุคคลทั่วไปยังไงดีคะในภาพที่ถ้
1: ไ
0: า
1: ด
0: มั
1: ้
0: นเกิ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: จริงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นเงินเฟ้อมันกระทบเยอะเนาะหมอนัทใช่ไหมคะมันกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกอะไรทั้งค่าเงินการจับจ่ายใช้สอยราคาสินค้าบริการอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ครับก็ผมมองว่าจริงๆหลักๆนะครับถ้านักลงทุนมองนะครับอยากให้ลงทุนช่วงเนี้ยเป็น diversify port แบบจริงๆเลยแล้วก็อย่าไปคือหลายๆท่านเนี่ยเรามีทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้แล้วสบายใจอย่างเงี้ยผมบอกเลยอันนี้ไม่ควรสบายใจเพราะว่า
0: อืม
1: ตลาดตราสารหนี้กับหุ้นเนี่ยหลังๆก็เริ่มไปทิศทางที่มันแบบคือสมัยก่อนเรามองว่าตลาดหุ้นกับตลาดตราสารหนี้มันไปคนละทางกั
0: แย
1: นใช่ไห
0: ก
1: มคุ
0: ก
1: ณ
0: ับน
1: ิวฮะไป
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ยกกันแต่ว่า
0: ค่ะ
1: หลังๆเนี่ย correlation สองอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะเอ้ยอาจจะ
0: อ
1: ไป
0: ื
1: ท
0: ม
1: างเดียวกันบ้างในบางครั้งแหละเพราะฉะนั
0: ใ
1: ้
0: ช
1: นเนี่
0: ่
1: ย
0: แต
1: ต
0: ่
1: ล
0: ผ
1: า
0: ั
1: ด
0: น
1: หุ้น
0: ต
1: พ
0: า
1: ัง
0: มเ
1: ต
0: นา
1: ละ าดตร
0: ไ
1: า
0: ม่
1: ส
0: ได
1: า
0: ้
1: รหน
0: แ
1: ี
0: ป
1: ้
0: ร
1: พ
0: ผ
1: ัง
0: ก
1: ด้
0: ผ
1: วย
0: ัน
1: ถูกฮะ
0: เป็น
1: เป็น
0: ต
1: ไป
0: า
1: ได
0: ม
1: ้
0: กันไม่ใช่ผกผันกันเหมือนอดีตละอืมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนตราสารหนี้ที่เราถืออยู่นิดนึงอย่างที่ผมบอกเป็นอินเฟชันลิงก์ได้ไหมผมว่าถ้าเป็น
0: ค
1: อิ
0: ่
1: น
0: ะ
1: เฟชันลิงก์ได้เนี่ยก็อาจจะดีนะเพราะว่าเงินเฟ้อมั
0: ค
1: น
0: ่
1: ม
0: ะ
1: าแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ตำแหน่งในผมว่าประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวมากๆเราเป็นผู้นําเข้าพลังงานกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ
0: อ
1: และ
0: ื
1: เงิน
0: ม
1: เฟ้อมันก็เยอะด้วยแถมลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้กระสุนก็ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยมีต้องไปกู้เขามาอีกอะไรอีกอะไรเงี้ย
0: อืม
1: แล้ว GDP ปี69เนี้ยไม่ถึงสองอ่ะนะฮะหรือแ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: งค์ช
0: ่
1: าติให้ดีหน่อยก็คือ2.3อย่างเงี้ยนะนี่ค
0: ค
1: ือแบ
0: ่ะ
1: งค์ชาติให้ดีมากแล้วนะฮะแต่ว่าหน่วยงานอื่นนะฮะคุณบิวถ้าไปดูนะของ TTB ของสสช.ของ SCB EIC เนี่ยเขาให้1.7 1.4 1.5อะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะครับ
0: อื
1: เพราะฉะนั้
0: ม
1: นเนี่ยก็ต้องดูระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ลองกระจายสัดส่วนไปหลายๆคนบอกเนี่ยมันไอฟองสบู่ AI Bubble อะไรเงี้ยก็ถามว่ามันมีโอกาสไหมก็มีแหละแต่ยืนหอต้องเลือกบริษัทนะครับเลือ
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: บริษัทแล้วก็พวก Space Tech เนี่ยก็ยังมีโอกาสไปได้นะนะถ้า
0: อืม
1: นักทุนสนใจอะไรพวกนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ยังไปต่อได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายธุรกิจแล้วก็รายเซกเตอร์ประกอบไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมถ้ามันเกิดวิกฤตมาหรือว่าเป็นผลมันก็จะกระทบกับกลุ่มต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะค
1: ใช
0: ่ะ
1: ่ครับผมว่าช่วงนี้ที่ผมห่วงที่สุดคือคนกลุ่มเกษียณนะฮะคุณเด็กช
0: ใ
1: ่
0: ช
1: วงนี้
0: ่
1: ไม่รู้จะลงอะไรอ่ะ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ันมึนไปหมดเลยนะฮะ
0: แล้วหลายคนก็จะอยากปกป้องเงินต้นด้วยเนาะหมอนัทเพราะว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตอะครั้นจะเอาไปลงอะไรท
1: ใช
0: ี่
1: ่
0: แบบแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนแบบความแน่นอนคือความไม่แน่นอนด้วยนะหมอนัทบางคนอาจวางตรงนี้ได้
1: ถูกฮ
0: ด
1: ะ
0: อกเบี้ยได้ผลตอบแทนแน่ๆแต่ว่าที่ผ่านมามันทําให้เชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มไม่มั่นใจอะเนาะแล้วก็ทําให้
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ัดสินใจ
1: ครับ
0: ยากเหมือนกันเพราะนี่จะใกล้แล้
1: ผ
0: วน
1: ม
0: ะหมอนัทเนาะใกล้ที่
1: ฮ
0: จะ
1: ะ
0: เขาจะเกษียณกันใช่ไหม31 กันยา
1: ถู
0: สาก มสิบกันยาเนี้ยใกล้ละ
1: ถูกฮะ
0: มาในช่วงผันผวนพอดี
1: ผมที่ผมพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอัตราดอก

0: เดี๋ยวให้หมอนัทมาส่งสัญญาณให้นะคะค่ะโอเคอ่ะวันนี้เอาเป็นว่าเราได้แนวทางนะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราต้องไม่ประมาทนะแล้วก็ต้องมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเหมือนที่หมอนัทบอกว่าวิกฤตจริงๆมันก็มีแหละแล้วโดยเฉพาะประเด็นฮอร์มูสเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องตามแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่อย่างรากลึกนั่นแหละนะคะก็ต้องระมัดระวังไดเวอร์ซิฟายนะที่หมอนัทบอกนะกระจายความเสี่ยงการลงทุนให้ดีด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทค่ะที่เข้ามาให้ภาพกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะหมอนัทค่ะ
1: คุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะและช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางคูล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.comโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ใกล้60ใครว่าก็หมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางคูล

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเราคุยกันไปเกือบครบชั่วโมงนะคะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ก็เหลือบวกน้อยลงนะคะดัชนีบวกอยู่5.37จุดค่ะดัชนีอยู่ที่1,615.13จุดวอลุ่มการซื้อขาย24,417ล้านบาทนะคะแล้วก็โมเซคทีฟ5อันดับตอนนี้มีขยับบ้างเล็กน้อยนะคะ TTB ขึ้นมาอันดับ1 2.88สตางค์นะบวกมา8สตางค์ 2.86% ปตท.40.50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง BDMS วันนี้บวกมา30สตางค์19.70สตางค์บวกมา 1.55% กรุงไทยแบงค์นะคะ44.25สตางค์บวกมา50สตางค์ 1.14% แล้วก็ฮาน่าค่ะวันนี้ถอยลงไป 2.55% 1.25สตางค์ราคาอยู่ที่47.75สตางค์นะคะนี่เป็น5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะช่วงท้ายเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์การเงินนะมีข้อมูลนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาช่องทางการออมการลงทุนนะคะที่ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็ออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเบอร์เรียพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มๆด้วยนะไม่ต้องเสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีรับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจกำลังมองหาผลิตภัณฑ์การออมการลงทุนนะคะที่อ่ะนี่เป็นเงินฝากนะคะก็แน่นอนนะคะว่าปกป้องในส่วนของเงินต้นแล้วก็แน่นอนว่าก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยทุกเดือนนะสนใจก็ติดต่อไปทางด้านของออมสินได้นะคะตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอีกข่าวนึงอ่ะที่เอามาฝากนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรื่องความคิดของเรานะเราต้องบอกว่าต้องรีบกันหน่อยนะสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่นะคะกับทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะเดินทาง 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนค่ะและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะคะที่สำคัญคือนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เลยค่ะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะคะรวมถึงแขกคนสำคัญด้วยค่ะที่ดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะและแน่นอนค่ะระดับคุณต้อง VVIPเท่านั้นค่ะบินด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟาสต์แท็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะคะแล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge ค่ะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะคะนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนค่ะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงต่างมาแล้วเป็น10ครั้งนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่าบนตึกสูง81ชั้นนะคะเป็นวิวแบบ360องศาเลยค่ะแล้วก็พาไปเช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานนะคะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโหม่นะคะ 1,400 ปีและแน่นอนนะคะไปถึงถิ่นแล้วจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะคะและตอนนี้เหลือเพียงแค่4ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่อยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์ไปได้เลยด่วนนะคะที่ Line Official @thinkingradio มีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยThinking Radio นะคะย้ำ Thinking Radio นะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะเพราะว่านี่คือ4ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทริปชิงเต่า7วัน4คืนเดินทาง20ถึง26กันยายนนี้นะใครที่สนใจก็ต้องรีบติดต่อกันแล้วนะคะ

0: นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะข่าวสารที่ดีกิจกรรมของคลื่นความคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปิดท้ายไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะบวกน้อยลงนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นตลาดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาบางตลาดบวกเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะอย่างคอสปีเกาหลีใต้นะตอนแรกบวกประมาณ 5% ตอนนี้ขึ้นไปบวก 6.18% 400.15 จุดนะคะนิกเกอิ225นะคะเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่602จุด0.93% นะคะวิตาเวียนอินเด็กซ์นะคะก็บวกอยู่ 7.48 จุดนะคะก็ดัชนี1734บวกน้อยลงเหมือนกันเวียดนาม 0.43% VN30 1885จุดบวกอยู่ 9.45 จุดนะคะ 0.49% ฮั่งเส็งที่ฮ่องกงฮั่งเส็งบวกเยอะขึ้นนะ 1.13% บวกอยู่288จุดนะคะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นในส่วนของต่างประเทศด้วยนะคะเอาเป็นว่าติดตามกันตลอดทั้งวันเนาะวันนี้เราก็ดูด้วยนะคะว่าหุ้นไทยนั้นจะปิดที่จุดไหนนะภาพบ่ายจะมีแรงซื้อกลับมาแล้วก็ไปยืนปิดเหนือ 1,620 จุดหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเจเสกขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายเจเสกยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยทั้งนี้นายเจเสกเดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดย้ำว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีกองทัพไทยจัดทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดเมียนมาคนใหม่กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่ภาพพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาพร้อมภริยาและคณะอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเมียนมา

0: ณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้ร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพและเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาคนที่9เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยเมียนมาซึ่งจะครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่24สิงหาคมนี้โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเริ่มแล้วซ่อมคันคลองและถนนริมคลองร.1หลังรอมานาน9เดือนงบซ่อมเกือบ400ล้านบาทชาวบ้านมีความเชื่อมั่นรับฝนปีนี้ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: เครื่องจักรกลของผู้รับเหมาโครงการกรมชลประทานเริ่มลงพื้นที่ทำการซ่อมบำรุงกำแพงคันคลองร.1รวมถึงถนนริมคลองที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในจุดที่เป็นช่องโหว่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูวัวรอดในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นพื้นที่ปลายคลองร.1และเป็นแหล่งรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลานายณัฐวุฒิทองแก้มแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าช้างระบุว่าได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันจึงจะแล้วเสร็จทันรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงแข็งแรงของการซ่อมบำรุงในจุดที่เสียหายในระยะเร่งด่วนครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายความกังวลและได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝ่ายการเมืองข้าราชการท้องถิ่นสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอและเรียกร้องงบประมาณมาซ่อมบำรุงจนได้งบประมาณที่รอคอยมานานกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ

0: Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Market นะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรไม่ได้อยู่กับน้องสแตมค่ะแต่อยู่กับน้องโบอริสราปริศวันสวัสดีค่ะน้องโบ
1: สวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะอริสราปริศวันค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังในช่วงวันนี้แทนน้องสแตมค่ะพี่เก่ง
0: ค่ะ1ชั่วโมงก่อนเที่ยงแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีๆผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการต่างๆ SME หรือแม้กระทั่งร้านรวงริมถนนค่ะพี่โบค่ะคุณผู้ฟังนี่หลายๆคนก็อาจจะเตรียมมื้อเที่ยงอะไรกันแล้วแต่เราก็มีกิจกรรมที่จะมาแนะนำกันตอนนี้พี่เก่งอยู่ระยองค่ะเห็นฉากข้างหลังแล้วนี่เป็นหาดที่แหลมเจริญนะคะเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์นั่งในพื้นที่ไม่ว่าจะริมทะเลหรือว่าล็อบบี้โรงแรมนี่โอ้โหหัวเหอฟูหมดค่ะลมแรง
1: ลมแรงค่ะเก่งคลื่นเยอะคลื่นเยอะ
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามานั่งจัดรายการอยู่ที่หน้าห้องอบรมสัมมนาของ MCOT Academy ค่ะ ตอนแรกว่าจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นบรรยากาศของแหลมเจริญที่หน้าโรงแรมแคนเทอรี่เบย์ระยองนะคะ แล้วก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวได้เห็นร้านอาหาร ได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายริมตลอดแนวชายหาดค่ะพี่โบ ก็คึกคักดีค่ะสำหรับช่วงวันธรรมดานี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เจอรถบัส 3-4 คันที่พานักท่องเที่ยวมาที่ระยองค่ะ
1: ค่ะพี่เก่งก็อย่างที่บอกก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาคึกคักดีขึ้น
0: ใช่ค่ะใช่แม้จะเป็นหน้าฝนนะแล้วก็คลื่นลมแรงแต่อาหารทะเลของเราอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็โอโซนริมทะเลนี่ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเลยแต่ในเมืองเราก็มีกิจกรรมดีๆอยู่ใช่ไหมคะพี่โบค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะพี่เก่งก็คือเนี่ยเราจะพาผู้ฟังไปเรียกว่าไปทำความรู้จักหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะพี่เก่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาคุยกันด้วยกับกิจกรรมนี้ค่ะ Thailand Lab International ค่ะเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วค่ะพี่เก่ง
0: ค่ะเป็นงานอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านไหนแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์กับคุณผู้ชมที่จะไปชมงานด้วยมากๆเลยนะคะวันนี้เรียนเชิญคุณอนุชาพันธ์พิเชษผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และสุขภาพบริษัท VNU Asia Pacific ค่ะ
1: ค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณอนุชาคุณพัชราพรครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าถามว่างานเกี่ยวกับชื่อ Thailand Lab International นี่มันก็ต้องเรียกว่าระดับนานาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ใช่ฉะนั้นต้อง
2: ก็
0: เป็นยังไงคะเนี่ยน้องโบบอกว่าจัดมาครั้งที่16แล้วค่ะ
2: ก็คือตัวงานไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเองนะครับพัฒนาจากงานแสดงสินค้าแล้วก็เทคโนโลยีในเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับเราพยายามปรับปรุงให้แล้วก็ยกระดับให้ไปสู่เวทีที่เชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพทั้งภาคการวิจัยอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันโดยที่งานในปีนี้นะครับเรามีการจัดร่วมกับตัวงาน BioHealthTech International แล้วก็ FutureChem International ระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับที่ฮ10214ที่ไบเทคเราพยายามจะให้ผู้ชมงานทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการระดับงานวิจัยเลยนะครับไปจนถึงการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันทั้งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในการผลิตการบริการและด้านอุตสาหกรรมครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับชาตินะครับอันนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิด sustainable lab หรือว่า sustainable health for sustainable society เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนในด้านไหนบ้างอะคะ
2: คือเรามองว่าความยั่งยืนนะครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่ารวมถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมตั้งแต่กระบวนการในห้องปฏิบัติการเลยการวางระบบการทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้วิจัยและพัฒนาผู้อยู่ในห้องแลบพัฒนาจนถึงต่อผู้บริโภคตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลดการกระทำใดๆก็ตามที่ส่งผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับทำให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันนี้คือคอนเซ็ปต์ภาพรวมของงานที่เราพยายามจัดเราอยากให้งานเราเป็น Green Exhibition นะครับ
0: ถ้าถามว่าเวลาผู้คนได้ยินคำว่าเทคโนโลยีหรืองานแลบงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรียกว่าเป็น Green Expo เลยด้วยใช่ไหมคะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องไม่เกิดผลเสียต่อ ผู้ใช้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ในระบบด้วยโอ้โหอันนี้แล้วประสบการณ์แบบใหม่ๆอะไรที่อย่างเก่งอย่างน้องโบหรือคุณผู้ฟังที่อยากจะไปชมงานเนี่ยรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีนี่มันใกล้ตัวมันเกี่ยวข้องอะไรแบบว้าวๆบ้างคะคุณอนุชาคะ
2: คือจริงๆคนมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์มันไกลตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของที่เราใช้ในการบริโภคเรารู้ได้ยังไงว่าของเหล่านี้เนี่ยผ่านมาตรฐานผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆมีอะไรปนเปื้อนในอาหารเราหรือเปล่าซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันถูกทดสอบแล้วก็วัดได้จากเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไฮไลท์ของงานเราก็คือพวกนวัตกรรมเครื่องมือเทคโนโลยีเครื่องใช้เครื่องตรวจสอบทดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราจะผ่านทางผู้ประกอบการนำมาโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นกันว่ามันมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆบ้างมีความสำคัญอย่างไรบ้างและใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเอาเรื่องของตัว immersive lab นะครับเป็นเรียกว่าการนำเสนอการสาธิตการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการในบรรยากาศเสมือนจริงเพราะบางเครื่องเนี่ยราคาที่เขาเอาเข้ามาบางเครื่องราคาแบบเกือบ10ล้านเนี่ยค่ะบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเราก็มีตัว immersive lab นะครับมันสาธิตการใช้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ 3D นะครับให้ทุกคนได้เห็นว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับก็สร้างการรับรู้แล้วก็ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับเครื่องมืออย่างใกล้ชิดในบรรยากาศของห้องปฏิบัติการทำให้การเป็นแรงบันดาลใจเป็น inspiration ใหม่ๆกับทั้งผู้ที่เข้าชมงานหรือว่านักศึกษาปี4ที่ใกล้จะจบและต้องออกมาทำงานในอนาคตได้รู้ว่าโอเคเครื่องมือเหล่านี้ใช้งานอย่างไรบ้างคร
0: ับ
2: ผม
0: เอาพวกเราเนี่ยเรียนในมหาวิทยาลัยนะแทบจะไม่ได้จับไม่ได้เห็นเครื่องมือเลยนะพวกมันแพงเป็น10ล้านถูกไหมคะมหาวิทยาลัยไม่ได้มาง่ายๆแล้วถ้าเปิดขอไปดูงานตามเอกชนเนี่ยก็ยิ่งยากเพราะบางแห่งเป็นความลับใช่ไหมคะคุณอนุชาค่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไปงานนี้งานเดียวเนี่ยคุณจะได้เห็นเขาเรียกว่าแหล่งรวมของดีของที่เรียกว่านวัตกรรมล้ำเลิศมาจากห้องแลบมาให้พวกเราได้ดูกันเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษานักเรียนมัธยมปลายก็มีโอกาสเพื่อจะได้สร้างแรงบันดาลใจว่าคุณอยากจะไปเรียนคณะไหนต่อด้วยนะผู้ประกอบการก็ควรจะไปดูแล้วถ้าอย่างสมมติเก่งกับน้องโบหรือคุณผู้ฟังเองเนี่ยที่ทำธุรกิจเขาอยากจะไปเห็นนวัตกรรมเทคโนโลยี AI เนี่ยมันมีเข้ามาในห้องแลบในห้องวิทยาศาสตร์ของเราวงการด้านนี้ยังไงบ้างคะคุณอนุชา
2: ตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทมากเลยนะครับเพราะว่า AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายๆด้านนะครับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยระบบอัตโนมัตินะครับจนถึงการวินิจฉัยและเพิ่มความแม่นยำในกระบวนการผลิตเพราะว่าไอ้เครื่องมือในห้องแลบเนี่ยเรามีเครื่องมือนวัตกรรมแล้วเรามี AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลในการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เหมือนกับว่าเราสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับโดยที่ถ้าผู้เข้าชมงานเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายๆเครื่องมือที่ถูก AI ถูกเอามาประยุกต์รวมใช้กับเครื่องมือทั้งปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านชีววิทยาศาสตร์นะครับชีวภาพสุขภาพเพื่อให้การทำงานเนี่ยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าต้องคำนึงว่าอย่างน้อยไม่ว่าจะ AI จะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนเราเนี่ยก็ต้องมีในการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองเพื่อให้เท่าทันนวัตกรรมของด้าน AI ด้วยเช่นกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
1: ค่ะและทีนี้คือนอกจากเรื่องของการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วค่ะงานในปีนี้เองเนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างในการแบบสร้างเรียกว่าเป็นองค์ความรู้รวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้กับคนที่เขาจะไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ก็ในระหว่างที่เราจัดงานนะครับตลอดทั้ง3วันเนี่ยเราก็มีการจัดประชุมสัมมนาด้วยมีการสาธิตการใช้เครื่องมือแล้วก็มีการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือแนวความคิดใหม่ๆนะครับและงานเสวนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสวนาที่เป็น investment panel การเปิดมุมมองของนักลงทุนนะครับสำหรับธุรกิจทางด้านไบโอเทคโดยเฉพาะหรือว่าการเตรียมความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้ามาจัดตั้งโรงงานในประเทศไทยโรงงานยาโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านต้องใช้เครื่องมือทางปฏิบัติการนะครับแล้วก็เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องขององค์ความรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าคุณอยู่ในด้านอาหารในด้านการแพทย์ในด้านของช่างตรงวัดต่างๆเนี่ยเรามีเรียกว่าเป็นหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมให้ความรู้กับเราแล้วก็เรามีการจัดทำเรื่องของโปรแกรมกับผู้ทางธุรกิจนะครับเรียกว่าออนไลน์ Business Matching กับ Business Partnering เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานของเราเนี่ยได้รู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเนี่ยยังได้พบปะกับผ ู้เชี่ยวชาญนักลงทุนได้เจรจาต่อยอดทางธุรกิจทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตต่อไปครับผม
0: ที่พี่เก่งเคยไปดูงานเอ็กซ์โปหรือนิทรรศการการแสดงพวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งโซนหนึ่งเป็นตั้งบูธโชว์แล้วก็ได้พูดคุยซักถามถูกไหมคะแล้วงานนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยมีข้ออะไรที่ไม่ควรพลาดในงานนี้คะคุณอนุชาคะ
2: ครับคืองานของเราในปีนี้นะครับจุดเด่นของการจัดงานปีนี้คือการจัดงานรวมกันทั้ง3งานทำให้เกิดอีโคซิสเต็มขึ้นมามีการเชื่อมโยงตั้งแต่ฝั่งห้องปฏิบัติการนะครับฝั่งเคมีฝั่งเทคโนโลยีวิภาพแล้วก็ด้านสาธารณสุขสุขภาพนะครับโดยในปีนี้เรามีผู้ประกอบการเข้ามามากกว่า300บริษัทนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 13,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในการจัดงานตลอดทั้ง3วันเนี่ยมันน่าจะเกิดในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองการเจรจาธุรกิจแล้วก็พร้อมกับสัมมนาที่มากกว่า100หัวข้อตลอดทั้ง3วันเนี่ยถือเป็นโอกาสสำคัญเลยในการเข้ามาอัปเดตข้อมูลของข่าวสารต่างๆองค์ความรู้ข้อบังคับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐของเราเองภาคเอกชนหรือว่ามุมมองของทางนักลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าองค์ความรู้จากต่างประเทศโดยผ่านทางสปีกเกอร์ที่เราเชิญมาพวกคีย์โน้ตที่เชิญมาในงานนะฮะคิดว่าผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอน
0: อัปเดตเทรนด์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่คุณไม่ต้องไปเดินทางทั่วโลกไปที่งานนี้งานเดียวเลยนะฮะคุณอนุชาค่ะ
2: ใช่ครับวันสต็อปครับจบเลย
0: จบเลยต้องโบค่ะเชิญค่ะ
1: ทีนี้งานนี้อย่างที่บอกค่ะ Thailand Lab International 2026เนี่ยไม่ได้แบบว่าหน่วยงานเดียวแน่ที่จัดขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในวงการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการสุขภาพรวมไปถึงอุตสาหกรรมอย่างที่คุณอนุชาบอกเลยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอยากให้เล่านิดนึงค่ะว่าความร่วมมือเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบไหนยังไงแล้วก็จะมีส่วนช่วยให้งานนี้มันเกิดความน่าสนใจและครบมิติมากขึ้นได้ยังไงด้วยอะค่ะ
2: คืออย่างที่เรียนแจ้งนะครับว่างานเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วเราไม่สามารถจัดงานอย่างประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่รับการสนับสนุนและก็การเชื่อมโยงและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายใต้กระทรวงอวนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางด้านของกระทรวงดีซึ่งเข้ามาช่วยในการผลักดันให้องค์ความรู้ส่งนักวิจัยหรือว่าสปีกเกอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้กับเราแล้วก็ในส่วนของสมาคมทั้งเอกชนหลายๆสมาคมที่รีเลทกับการใช้ห้องมือใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเขาอยู่กับเรามาเป็น10ปีแล้วเราสร้างเป็นอีโคซิสเต็มที่เรียกว่ามีความมั่นคงในการที่จะผลักดันเพราะทุกคนมีเอมเดียวกันคือจะผลักดันทำยังไงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความร่วมมือทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้และก็มาตรฐานของการปฏิบัติการผลิตต่างๆให้สามารถแข่งกันและก็เท่าเทียมทัดเทียมกับนานาอารยประเทศหรือว่าในส่วนของฝั่งที่เป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยในปีนี้เนี่ยเรามีสมาคมใหม่เข้ามาอีกเพิ่มจากของเดิมซึ่งมีประมาณ 20-30 สมาคมแล้วโดยที่ปีนี้เราได้ทางสมาสภากายภาพนะครับสมาคมกายภาพบำบัดสมาคมเมตาเวิร์สสมาคมเวชศาสตร์ชีววิถีชีวิตและสุขภาวะไทยซึ่ง 3-4 สมาคมแหล่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเข้ามาโฟกัสเรื่องของ longevity โดยเฉพาะเลย
0: กลายเป็นเทรนด
2: ์ที่ทำให้งานมีความครอบคลุมทั้งในด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีก็การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมอย่างที่บอกครับว่ามันมาตั้งแต่ภาคการผลิตการวิจัยต่างๆรวมถึงฝั่งสุขภาพปีนี้เทรนด์ longevity เนี่ยมันเรียกว่าเป็นกระแสมากสมาคมเนี่ยก็เข้ามาช่วยสนับสนุนกับเราด้วย
1: ค่ะเรียกว่าครบวงจรจริงๆครบมิตรทุกมิติด้วยค่ะที่เก่งเน
0: า
1: ะ
0: สุขภาพใช่ไหมกายภาพเวชศาสตร์ทั้งแลบเทคโนโลยี

0: ีใบ
1: ธุรกิจอุตสาหกรรมคือครบหมดเลยครบหมดทุกอย่าง
0: แต่ว่านี่ต้องใช้ฮอลเยอะมากใช่
1: ค่ะกำลังจะถามว่าคุยกันมาตั้งนานค่ะ
0: จ
1: ัดที่ไหนเวลาไหนยังไงวันไหนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับผมก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมงาน Thailand Lab International 2026 BioHealthTech 2026นะครับแล้วก็ Future Camp 2026ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้นะครับที่ฮอ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BioTech กรุงเทพครับทุกท่านนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีนะครับที่ www.thailand.com หรือว่า biohealthtech.international นะครับ
0: ค่ะThailandLab.com นะคะลงทะเบียนเข้างานฟรีฟรีฟรีโอ้โหแล้วงาน3 Expo ใหญ่ๆใหญ่ Thailand Lab International Bio and Health Tech International Future Chem International เพราะฉะนั้นงานนี้นานาชาติแน่นอนแล้วก็คุณจะได้เจอกับกูรูจากต่างประเทศแล้วก็มีแมทชิ่งเจรจากันด้วย3ฮอลนี่3วันคุณผู้ฟังต้องไปเดินเลยนะ
1: มันต้องเดินทุกวันไงไม่เก่งไหมวันเดียวไม่ทั่วจริงๆค่ะเพราะ3งาน3ฮอลมันใหญ่มาก
0: ใช่
1: จริงค่ะชวนได้ไป
0: 2 3 4กันยายนนี้ที่ฮอล102 103และ104โอ้อันนี้เดินทางง่ายเลยนะคะไบเทคก็คือข
1: ึ้
0: นรถไฟฟ้าไปลงที่เลย
2: ไบเทคได้เลยครับเชื่อมเข้า
0: สถานีไบเทคแล้วก็เดินเข้าไป
1: เดินเข้าไปเลยสะพานเชื่อมสกายวอล์คเข้าไปได้เลยค่ะก็เชิญชวนกันละกันค่ะนะคะวันนี
0: ้อยากให้คุณอนุชาสรุปนิดนึงหน่อยหน่อยให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมงานค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็อันนี้เป็นงานประจำปีนะครับที่เราจัดมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับเราคิดว่าเราอยากจะผลักดันและส่งเสริมประเทศเราในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานการผลิตต่างๆให้องค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของห้องปฏิบัติการต่างๆเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับในวันที่ 2-4 กันยาที่งาน Thailand International ที่ Bitech นะครับก็อยากได้มาพบกันแล้วก็มาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกันเพื่อพัฒนาทั้งตัวเราและทั้งองค์กรของเราให้เท่าเทียมกับนานาประเทศเลยครับผม
0: ต้องถือว่าเด็กๆสมัยนี้ได้เปรียบนะสมัยเราเรียนวิทยาศาสตร์โอ้ยกว่าจะหางานระดับนานาชาติ
1: ไม่ได้เลยใช
0: ่ใช่ใช่ใช่อ
1: ันนี้เข้าถึงง่ายค่ะแล้วไปกันง่ายๆก็เชิญชวนกันวันนี้ขอบคุณคุณอนุชามากๆนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยนะครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณอนุชาพันธ์พิเชษผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และสุขภาพบริษัท VNU Asia Pacific ค่ะ
1: ค่ะก็เชิญชวนกันค่ะพี่เก่ง 2-4 กันยายนที่ฮ .102-104 ไบเทคกรุงเทพนี่เองค่ะเขาถ้าสนใจอาจจะฟังเราไม่ทันไปติดตามลงทะเบียนกันได้ด้วยนะคะหรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ที่ thailandlab.com ได้เลยค่ะอันนี้ง่ายๆเลย
0: การลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงนะพอไปถึงหน้างานแล้วไม่ต้องรอใครแล้วใช่ไหม
1: ลงทะเบียนมาแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยค่ะไม่ต้องไปนั่งรอลงทะเบียนอีกทีนึงก็จะช้าและอยากให้ไปกันทุกวันที่พี่เก่งบอกเพราะว่ามัน
0: สาม
1: ฮอฉะนั้นต้องไป3วันวันละฮอได้อยู่ค่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็นวัตกรรมเรื่องเคมีเรื่องไบโอเทคแล้วก็เรื่องแลบต่างๆเนี่ยพี่เก่งบอกได้เลยว่ามันดึงดูดใจแล้วก็นานาชาติเนี่ยเขาล้ำไปถึงไหนแล้วเราไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศบางทีอย่างเราเนี้ยโอ้กว่าจะซื้อตั๋วไปดูงานเอ็กซ์โปต่างประเทศนะพูดก็ไม่ได้พูดไทยมางานนี้เราอยู่กับพูดคนไทยด้วยใช่
1: อันนี้ไปแล้วบอกว่าง่ายนะพี่เก่งนะเพราะว่ามันจะเกิดความว้าวว่าเฮ้ยเราโอ้เราสามารถเข้าถึงไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันห่างไกลมันไกลตัวเนี่ยเนี่ยไปดูแล้วมันจะทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายเราจะไปเรียนรู้คือไม่ต้องไปนั่งอ่านแต่ตำราอย่างเดียวแต่สามารถไปเห็นนวัตกรรมของจริงได้
0: ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเองก็ห้ามพลาดจัดตารางคิวกันเลยสอง3 4กันยายนไปที่ไบเทคบางนาแต่20 21 22 23 24 25 26ต้องไปชิงเต่ากันแล้วค่ะ
1: 20ถึง26กันยายนค่ะพี่เก่งมีจะมีไปพาไปชิงเต่าใช่ไหมคะ
0: ใช่เนื่องจากทริปชิงเต่าเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ไปดูนวัตกรรมนึกดูเด็ดคือเราไม่สามารถยกโรงงานยกเทคโนโลยียกความเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ของเขามาได้เพราะว่าอย่างต่อให้ไฮเซนเนี่ยก็มาตั้งโรงงานในเมืองไทย ขาก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแบบเหมือนที่เขาเป็นต้นกำเนิดออริจินอลที่จีนเลยนะเพราะว่ารัฐบาลเขาส่งเสริมที่นู่นถูกไหมคะเราก็จะพาไปดูสมาร์ทแฟคทอรี่ของไฮเซนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของจีนที่เกิดที่ชิงเต่าค่ะเขาเกิดที่นั่นแล้วก็เติบโตจากโรงงานท้องถิ่นทำเครื่องใช้ไฟฟ้าจนวันนี้ส่งออกไป160ประเทศทั่วโลกแล้วล่าสุดจีนค่ะเขาก็ผลักดันให้ประเทศเขาเนี่ยมีหุ่นยนต์ในการดูแลธุรกิจบริการโรงแรมธุรกิจผู้สูงวัยคนป่วยหรือแม้กระทั่งบริการด้านอาหารเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตามหลังเขาอยู่ 2-3 ปีนะปีโบคุณผู้ฟังเราจะได้ไปเจอศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่องานบริการและเพื่อผู้สูงอายุต่อไปเนี้ยสถานบริการดูแลผู้ใหญ่บ้านเราอ่ะหาพนักงานที่มาดูแลผู้สูงวัยยากมาก
1: ค่ะต่อไปเราต้องใช้หุ่นยนต์เหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าเขาจะได้ดูแลอุ้มผู้ใหญ่เข้าห้องน้ำ
1: เพราะมันต้องใช้แรงเนาะเพราะบางทีกำลังคนมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราก็จะแบบแบกน้ำหนักไม่ไหวแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยก็คือ น้องหุ่นยนต์เนี่ยสามารถแบบพาไปเข้าห้องน้ำได้หรือแม้กระทั่งแบบเฮ้ยไม่เวลาแบบว่าล้มอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือขึ้นมาได้ง่ายขึ้น
0: ลูกหลานปัจจุบันเนี่ยไม่มีเวลาพาผู้ใหญ่ไปเดินเล่นรอบสวนหรือแม้กระทั่งจะพยุงลุกจากเตียงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะบางเมืองเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้นักกล้ามมารับจ็อบดูแลประคองผู้ใหญ่
1: เพราะว่าจะไม่ไหวใช่ไหม
0: ใช่ใช่เอาอย่างเราเนี้ยพี่เก่งหรือน้องโบเนี้ยประคองคุณแม่น้ำหนักอายุ70-80น้ำหนักสัก70-80กิโลกรัมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูเทรนด์แล้วล่ะผู้ประกอบการที่ทำเวลเนสทำฮอสพิทอลิตี้ใช่ไหมคะที่ดูแลผู้บริการผู้สูงวัยวัยเก่าเนี่ยก็ไปดูเทคโนโลยีที่นี่ได้เพื่อจะได้เตรียมว่าเราควรจะซัพพอร์ตยังไงแล้วการดูงาน2ที่เนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณ walk in ไปง่ายๆนะเราต้องจองกลุ่มล่วงหน้า
1: เขาไม่เปิดโอกาสให้เราเดินเข้าไปได้ง่ายนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเราเนี่ยเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายได้ในราคาพิเศษนะเป็นกลุ่มของเราที่อสมทพาไปนะคะอันแรกต้องย้ำเลยว่าพิเศษคืออสมทพาไปอันที่สองก็คือเชิญผู้ประกอบการท้องถิ่นมาพูดคุย มานั่งเป็น business talk dinner talk กันทั้งท่านกงสุลใหญ
1: ่
0: ที่มีประสบการณ์ข้อมูลอยู่ที่ชิงเต่านะท่านกงสุลพาณิชย์ท่านก็รู้เรื่องข้อมูลที่การไปทำงานที่นู่นเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างก็จะให้เกียรติคณะเรามาพูดคุยแล้วก็ร่วมดินเนอร์ทอล์กกันค่ะน้องโบค่ะ
1: ว้าวแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆอ่ะพี่เก่งเพราะว่าถ้าเราไปเองเราคงไม่ได้เข้าพบทั้งกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ด้วยถ
0: ือ
1: ว่าพิเศษมากๆไปคุยกันแบบใกล้ชิดจริงๆค่ะ
0: แล้วก็ยังมีติดมือผู้ประกอบการท้องถิ่น
1: ติดมือด้วยค่ะเรียนเชิญท่านมาด้วย
0: ใช่ใช่แล้วโต๊ะดินเนอร์ของเราเป็นโต๊ะเหล่าโต๊ะจีนใหญ่มาก
1: ใกล้ชิดแน่แน
0: ่โต๊ะสิบท่านในเรานั่งแค่8คนนะ
1: ค่ะ
0: น้องโบค่ะเราไม่ได้แบบนั่งเบียดกันนะแล้วก็เราดูแลอาหารเหลาหรูทุกมื
1: ้
0: อมีมื้อที่พิเศษให้ล็อบสเตอร์ท่านละ1ตัวเลยอยู่บ้านเรานี่กินนิดล็อบสเตอร์ก็ตัวละเป็น 4-5,000 แล้วนะคะ
1: ตัวนึงก็สัก 3-4 คนไงพี่เก่ง
0: ใช่อันนี้ท่านละ1ตัวเลยนะคะแล้วก็นำทริปพูดง่ายๆว่าวินาทีแรกที่คุณไปถึงสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องบินไปชิงเต่าลงไปแล้วก็อยู่บนรถบัสกับเราเนี่ยดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตค่ะท่านจะอยู่พูดคุยให้ข้อมูลโอ้โหทอล์กกับเราตลอด4วัน4คืนเลย
1: ค่ะเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี้ยมีการสัมภาษณ์อาจารย์กฤตเนาะแล้วอาจารย์กฤตบอกว่าอาจารย์กฤตไปที่ชิงเต่าเนี่ย10
0: เป็น10
1: ครั้งแล้วอ่ะเออฉะนั้นอาจารย์ต้องรู้แน่ๆทุกซอกทุกมุมของชิงเต่าว่ามีอะไรแบบไหนยังไงมันน่าสนใจยังไงแล้วทำไมเราต้องแบบไปทำธุรกิจกันที่นั่นยังไงมันจะได้อะไรบ้างเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆ
0: ความน่าสนใจนอกจากเรื่องนวัตกรรมที่รัฐบาลจีนเขาส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าก็เป็นเมืองท่าที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามายึดแล้วก็มาดูแลการขนส่งเขาเรียกว่าเป็นไข่มุกทะเลเหลืองเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียแล้วเป็นยุโรปที่อยู่ใกล้เรามากเลยเราบางทีเนี่ยต้องใช้เงินเป็นแสนเพื่อจะไปยุโรปน
1: ะ
0: น้องโบแต่อันนี้เนี่ยแค่ ไม่กี่หมื่นเราก็ได้ไปสัมผัสยุโรปแล้วก็เขาวางผังเมืองอย่างดีท่านอาจารย์กรีฑาก็บอกเลยว่าไปแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้ธุรกิจได้บรรยากาศริมทะเลด้วยซ
1: ี
0: ฟู้ดทุกมื้อเมื่อวานอาจารย์กรีฑาให้เมนูเด็ดไปแล้ว
1: ใช่อยากให้ไปนะพี่เก่งเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของธุรกิจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของคือหลายๆเรื่องมากที่เราจะไปได้ไปเรียนรู้กันในครั้งนี้ค่ะ7 วัน 4 คืนเนี่ยโอ้โหคุ้มจริงๆ
0: ก็มีคนถามว่าทำไม7 วันก็เพราะว่าเราเดินทางกลางคืนช
1: ่
0: วง5 ทุ่มคืนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปเข้าลาวช์ฮะเราเข้าฟาสต์แทร็กแล้วยังเข้าลาวช์ไปนั่งรอชิวๆ
1: เคร
0: ื่องบินเนี่ยออก2 ทุ่มไปถึงทางชิงเต่าเนี่ยประมาณ 7-8 โมงแล้วเราก
1: ็
0: ทานอาหารเช้าเที่ยวกันแบบชิวๆสบายๆเขาเรียกว่าสัมผัสอากาศเย็นๆที่อาจารย์กรีฑาบอกว่าใส่สเวตเตอร์1ตัวไอเย็นสัก20 องศา
1: บ้านเขาไม่ร้อน
0: ใช่แล้วก็ VIP ว่าเราก็จะมีหมอนรองคอให้คุณนั่งพักทั้งบนเครื่องบินบนรถบัสได้แล้วก็มีอาหารเสิร์ฟตั้งแต่มื้อเช้าจนมื้อเย็นวันเดินทางกลับเลยค่ะแล้วก็ขากลับเนี่ยเราก็จะมาถึงกรุงเทพประมาณ1 ทุ่มก็คือไม่กระทบเทือนคุณก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้นเลย
1: ค่ะพี่เก่งโหคุยกันมาตั้งนานอีกแล้ว
0: สี่ที่สุดท้าย
1: โอ้โหสนใจ
0: ที่ไหนคะ Line at Thinking Radio ค่ะ
1: ค่ะมีทีมงานรอตอบอยู่แล้วนะคะส่งไปได้เลยว่าสนใจโปรแกรมชิงเต่านะคะที
0: ่
1: Line at Thinking Radio ได้เลยตอนนี้มีน้องรอตอบอยู่แล้วค่ะว่าแบบไหนยังไงรายละเอียดนะ
0: แล้วต้องขอแสดงความเสียใจที่ท่านบางท่านจองแล้วแต่ลืมโอนเงินนะคะ
1: กรุณาโอนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะนับเฉพาะคน
0: โอนก่อน
1: นะรีบไปนะคะ4ที่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหต้องแบบว่าชิงกันแล้วล่ะชิงนะแบบเป็นคนที่5ได้ไหมไม่ได้
0: ก็ต้องกระซิบแหละค่ะว่าดร.กรีฑาเนี่ยท่านดูแลแบบให้ข้อมูลเนี่ยค่าตัวท่านคุณจะเสียเงินเท่าไหร่คุณไปฟังเลคเชอร์อาจารย์ดร.กรีฑาเนี่ยแพงอยู่นะใช่ไหมถ้าเผื่อไปตามงาน
1: จ
0: ะ
1: เป็นใกล้ชิดใกล้ชิดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อยากให้ไปค่ะอยากให้ไปเจออาจารย์จริงๆนะคะแล้วมีอะไรอยากถามอาจารย์ได้เลยเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วอยู่กับอาจารย์ทั้ง7 วัน 4 คืนเนี่ยได้ถามอะไรเยอะแน่ๆก็ติดต่อไปเลยค่ะที่ Line @thinking radio ค่ะแล้วก็จะไปเจอกับอาจารย์ในวันที่20-26 กันยายนนี้ค่ะเตรียมให้พร้อมสำหรับใครที่ลงทะเบียนใครที่สมัครไปแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยค่ะเอาแต่เดี๋ยวพี่เก่งคะเราคงต้องไปพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับข่าวคราวดีๆกันต่อค่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: Modern Market ช่วง 2-Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1 ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1 แถม 1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหาร ิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year

0: จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Modern Market ตลาดนัด FM 96.5 ค่ะอยู่กับน้องโบอลิสราและพี่เก่งพัชราพรค่ะ
6: ก็กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่เก่งหลังจากที่เราพูดคุยเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่ไบเทคบางนาไปแล้วค่ะพี่เก่ง
5: ใช่
6: แต่ว่าพี่เก่ง
5: ก็มีคุณผู้ฟังถามใช่ไหม
6: ถามมาว่า
5: ว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราชวนไปงานไบเทคบางนาเนี่ยรายละเอียดเมื่อกี้ฟังไม่ทันได้ยินแวบๆเนี่ย
6: ค่ะโอ้จริงๆมันอย่างที่พี่เก่งบอกเลยมันมี3งาน3ฮ
5: อ
6: นะคะทั้งเป็นงานของ Thailand Lab International 2026แล้วก็ Bio Health Tech International 2026แล้วก็ Future Chem ค่ะ International 2026เขามีตั้งแต่2ถึง4กันยายนที่ฮ .102 ถึง104ไบเทคบางนานี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าลงทะเบียนไปก่อนก็จะดีมากเลยสามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีได้ที่เว็บไซต์ของ thailandlab.com ค่ะ
5: ค่ะ thailandlab.com นะคะทีนี้มาพูดถึงข่าวดีๆที่ชาว SME หรือคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการหรือไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่อยากมีรายได้จากเงินออมนะคะอันนี้เลยค่ะมาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะเริ่มออมง่ายๆตั้งแต่วันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนของธนาคารออมสินค่ะน้องโบค่ะคุณผู้ฟังค่ะให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดพี่เก่งมี 10,000 บาทมี 20,000 มี 30,000 หรือว่าคุณผู้ฟังมีเงินออมอยู่ได้เท่าไหร่เต็มที่เลยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะกรณีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝาก ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
6: ค่ะก็เป็นข่าวคราวดีๆใครที่อยากออมค่ะเป็นบุคคลทั่วไปนี่ดีเลยเนาะคือแบบว่าร
5: ับไปเลยได้แล้ว
6: รับไปเลยเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีค่ะก็ฝากกันนะสำหรับเรื่องราวดีๆแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่พี่เก่งเป็นเรื่องที่แบบขบวนการหลอกลวงประชาชนตอนนี้แบบว่าม
5: ันต้อง
6: แบบ
5: ว่า
6: ใช่มันต้องแบบคอยจับตากันเนี่ยแหละค่ะสำนักงานกสทช.เขาร่วมกับบก.ปอท.ค่ะส่วนที่กำลังตรวจค้น Data Center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.นี่แหละเขาส่วนที่กำลังกันค่ะเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะภายหลังจากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปใช้สนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะมันสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยนี่แหละค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบข้อมูลทางเทคนิคว่าพบว่ามีการใช้งานผ่านหมายเลข IPS หรือว่า IP address นี่แหละของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยค่ะขยายผลไปก็เลยทำให้พบว่าโครงข่ายเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก่อนเชื่อมโยงไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งมันห่างจากแนวชายแดนไทยมันแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งก็ได้ตรวจพบค่ะข้อบ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนมากกว่า60ครั้งค่ะก็เลยเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางเชื่อมโยงของโครงข่ายค่ะขยายผลไปยังบุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปซึ่งก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนไทยจากฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละก็นี่แหละค่ะเป็นการสนที่กำลังกันอย่างดีเพื่อนำไปแบบตรวจค้นตรวจสอบเส้นทางต่างๆแล้วก็สามารถยึดจับกลุ่มเหล่านี้มาได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยเรามากๆเลยค่ะเนี่ย
5: นี่พี่เก่งอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องงานเทคก้าไปค่ะคุณผู้ฟังก็สอบถามว่าขอฟังอีกรอบนึงพี่เก่งก็เลยมาจัดให้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตงานใหญ่ระดับเอเชียค่ะน้องโบค่ะ
6: เดือนนี้เดียวใช่ไหมคะในสามเดือนนี้
5: ใช่ค่ะ Thailand Electronic Circuit AsiaTwenty Six หรือเทก้า2026ค่ะวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจัดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ไบเทคบางนาค่ะฮอล์ EH98 และ EH99 นี่ค่ะงานนี้นะคะมีเทคโนโลยีล่าสุดจาก300องค์กรชั้นนำทั่วโลกยังเปิดโอกาสด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะเส้นทางอาชีพใหม่ให้กับคนสายสเต็มสายสเต็มนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ค่
6: ะ
5: สเต็มก็เป็น Science and Technology Engineering แล้วก็ Mathematics เนี่ยนะคะงานเทคก้า2026เนี้ยพบเชิญผู้ประกอบการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายนักศึกษาคนทำงานและผู้ที่สนใจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิญไปร่วมค้นหางาน Workforce ค่ะ Workforce Pavilion ไปหางานหาโอกาสกันเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของภาครัฐภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาค่ะน้องโบค่
6: ะ
5: งานนี้เทคไก้2026นี้นะคะใน Workforce Pavilion เนี่ยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนทำงานเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา

0: มัครงานในอุตสาหกรรม PCB Semiconductor ระบบอัตโนมัติการผลิตอัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าเขาบอกว่าขาดแคลนกำลังคนบุคลากรถึง 80,000 ตำแหน่งน้องโ
1: อ้
0: 80,000 ตำแหน่งเยอะไปเลยค่ะไปสมัครได้เลยส่วนผู้ประกอบการนะคะก็สามารถไปค้นหาบุคลากรไปประสานกับความร่วมมือสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาก็ได
1: ้
0: ยังได้รับข้อมูลความรู้ด้านการจ้างงานการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐด้วยเพราะก็มีภาครัฐไปให้ข้อมูลพี่โบค่ะคุณผู้ฟังเองเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจผ่าน BOI ด้วยนะเขามี BOI Local Supply Chain Platformเชื่อมผู้ผลิตไทยกับผู้ซื้อและนักลงทุนระดับโลกค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญไปพบกันที่งานเทกา THECA เทกา2026วันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ที่ฮอล์ EH 98และ99ไบเทคกรุงเทพนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้ค่ะเข้าชมงานฟรีบัตรมูลค่า500บาทนะคะให้คุณผู้ฟังไปลงงานฟรีค่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าไป walk in หน้า งานนี่ก็จะเก็บ500บาทเลยนะเพราะนั้นลงที่เว็บไซต์ค่ะ Thailand Electronics Circuit Asia.com
1: ค
0: ่
1: ะ
0: www.thailandelectronicscircuitasia.com ค่ะเขาบอกว่าถ้าท่านไปชมงาน100ท่านแรกของแต่ละวันยังได้แคชการ์ดมูลค่า100บาทที่หน้างานเป็นไงล่ะ100ท่านแรกได้รับ100บาทที่หน้างาน
1: นอกจากจะเข้าไปชมถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนี่ยฟรีแล้วย
0: ัง
1: ได
0: ้
1: ถ้าเราไปในทันใน100คนก็จะได้อีก100
0: ถูกต้องค่ะเป็นแคชการ์ดมูลค่า100บาทเลยที่หน้างานนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนค่ะ www.thailandelectronicscircuitasia.com หรือเข้าไปดูใน Facebook Teka ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่า TECA หรือพิมพ์เต็มๆเลยค่ะ Thailand Electronic Circuit Asia หรือแอด LINE ค่ะ LINE นะคะมีตัว A กลมๆ Teka TECA เลยค่ะน้องโบคุณผู้ฟังค่ะ
1: ง่ายๆเลยก็สอบถามกันไปได้เลยตามพี่ๆเก่งบอกเลยนะคะช่องทางหลายช่องทางทีเดียวอ่ะสนใจไปเลยค่ะนะคะ26ถึง28เนาะสิงหาคมนี
0: ้ที่
1: ใบเทิร์นเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะพี่เก่งเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมของผู
0: ้
1: ดูแลผู้สูงอายุเนาะอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สามารถส่องเขาเรียกว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านแล้วเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องเขาได้ค่ะเพื่อที่จะได้ดูว่าก็ปลอดภัยดีไหมนะคะหรือว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่องบ้านเรานี่แหละว่าปลอดภัยดีไหมมีขโมยเข้าไปหรือเปล่านะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแค่
0: ม
1: ีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดค่ะ V360แล้วก็ A80 Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้เลยจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงได้ทำได้ผ่านมือถือของเราเครื่องเดียวนี่แหละความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดระดับ 4K เลยนะคะไม่ใช่ 4K นะ 4K ค่ะ UHD นะคะติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและก็นอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะสามารถเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุด128 GB เลยนะกิกะไบต์เลยแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้เพราะว่ามันหมุนได้355องศาหมุนขึ้นหมุนลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือดูภาพสีในช่วงกลางคืนก็ได้ค่ะเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คลื่นความคิดอยากนำมาฝากกันเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและสามารถติดตั้งได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านซื้อ1แถม1ช่วงนี้ 1,290 ค่ะพี่เก่ง
0: เรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังพักมาใน LINE แอดพี่เก่งเข้าไปเปิดดูบอกว่า อาจารย์กฤษเนี่ยท่านทำงานอยู่ที่ไหนท่านเป็นประธานสายงาน เป็นประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนค่ะท่านอยู่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านมีข้อมูลของชิงเต่าอย่างดีมากเลยทำไมท่านถึงไปเป็น10 ครั้งทำไมท่านมีผู้ประกอบการที่อยากจะ

0: ำแล้วก็ทางกงสุลพาณิชย์เองนะคะทางท่านกงสุลใหญ่เองเนี่ยก็มีเรื่องราวจะรอบอก มีคุณผู้ฟังถามมาในไลน์แอดบอกไม่ใช่นักธุรกิจไปได้ไหม
1: ไปได้
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปหาประสบการณ์ชีวิตค่ะซึ่ง
1: ไปดูนวัตกรรมพี่เก
0: ่งถ้าไม่ใช่กสมทพาไปนี่คุณจะไม่มีโอกาสนี้แล้วนะคะแล้วเราปีนี้เนี่ยเราไปจีนปีละครั้งนะพี่โบเพราะฉะนั้นปีนี้พลาดแล้วพลาดเลยคุณจะไม่ได้เห็น
1: รอปีหน้าเลยนะ
0: สมาร์ทซิตี้สมาร์ทแฟคทอรี่แล้วก็จะไม่ได้เห็นศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่องานบริการเผื่อคุณจะได้มาต่อยอดจะว่าเป็นนักธุรกิจก็ได้เป็นนักท่องเที่ยวก็ได้เป็นผู้ใหญ่มีคุณผู้ฟังทักมาในไลน์แอดค่ะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เดินเยอะได้ไหมเราขึ้นเขาเกี่ยวกับลัทธิเต่าท่านไปไหว้พระไปดูเมืองโบราณอันนี้ท่านก็ต้องชอบแน่นอนค่ะพี่โบ
1: ค่ะเรียกว่าแบบว่าไปครบถ้วนเลยค่ะทั้งเรื่องของแบบสายธุรกิจสายประวัติศาสตร์สายมูคือได้หมดเลยนะขึ้นไปเนี่ย
0: ด้านคือปัญญาลัทธิเต่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลย
0: กันแล้วก็พวกที่ชอบที่สูงที่กินไปครบเที่ยวทะเลอากาศดี
1: ชมวิว360องศาบนตึกเท่าไหร่นะกี่ชั้นนะพี่เก่ง
0: 81ชั้น
1: 81ชั้นค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชวนกันค่ะส่งกันมาเลยนะมาสมัครเลยแค่4ที่สุดท้ายเท่านั้นเองยังไม่อยากให้พลาดกันในปีนี้เหลืออีกแค่4ที่ในปีนี้เชิญชวนนะคะไปกับอาจารย์กฤตรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆที่สำคัญไปพบท่านกงสุลทั้งกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ค่ะใกล้ชิดแน่ๆอยากรู้อะไรถามเลยค่ะพี่เก่งนั่น
0: ไงมีหลายๆเรื่องที่คิดว่าเราเก่งนะอย่างงานที่จะไปดูทั้งเทคก้าแล้วก็งานที่ฮอลเดือนกันยายนใช่ไหมคะ
1: ไทยแลนด์แล็บ
0: ไทยแลนด์แล็บนี่พี่เก่งก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็ตรวจวัณโรคโดยใช้ AI มาช่วยแล้วก็ใช้เลือดเพียงหนึ่งหยดค่ะก็สามารถวินิจฉัยได้
1: ค่ะพี่เก่งโอ้ดีงามมาก
0: ภายใน30นาทีเลยนะคะคุณสามารถไปที่ชุมชนไหนว่ายังมีวัณโรคตกค้างไหมมีผู้ป่วยวัณโรคไหม30นาทีค่ะใช้ตัวอย่างเลือดแค่หนึ่งหยดก็วินิจฉัยได้เลยอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สวทช.กับมค.มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำสำเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะชื่นชมทำคนไทยทำเรื่องราวดีๆเราก็ขอชื่นชมอันเนี้ยช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขเราช่วยทำให้การใช้ AI มาเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ใช่ไหมน้องบุ๊กน้องโบ
1: ค่ะพี่เก่งพูดถึงการแพทย์ค่ะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะพี่เก่งเป็นกิจกรรมที่เราทำขึ้นทุกปีและแต่ละปีก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันซึ่งในปีนี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่คนสูงวัยอีกแล้วที่จะเป็นโรคนี้จริงๆคนทำงานนี่แหละตัวจะเป็นเลยค่ะโรคนี้สำหรับโรค NCD ค่ะพี่เก่งเราก็เลยจัดงานเสวนาภาษาหมอในหัวข้อนี้เลยค่ะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพี่เก่ง NCD มันเป็นโรคอะไรบ้างความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดคือสิ่งเหล่านี้คือ NCD เลยก็คือโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังค่ะฉะนั้นไปทำความรู้จักโรค NCD ด้วยการค่ะเราจัดกันวันที่3ตุลาคมที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาค่ะพี่เก่งใครสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกคร่าวๆแล้วกันคือเราจะพาไปพูดคุยไม่อยากสนิทกับ NCD เนี่ยเพราะว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดค่ะเราจะไป
0: อยากค่ะอยากเป็น
1: ไม่อยากสนิทกันค่ะไม่อยากเป็นด้วยเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอเนี่ยก็จะพูดคุยเรื่องของโรค NCD นี่แหละมันน่ากลัวยังไงแล้วก็เราจะอยู่ยังไงให้มันอยู่ยาวไปโดยที่ไม่ต้องไปแตะโรคนี้เลยนะคะรวมไปถึงเราจะไปพูดคุยกันว่ากินอาหารยังไงกับเรียกว่าเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพอาหารแบบไหนเสี่ยงอาหารแบบไหนไม่เสี่ยงเรากินยังไงให้มันไม่เสี่ยงแล้วก็เป็นแบบว่ากินแบบไหนเสียงด้วยนะคะพี่เก่งเราก็จะไปพูดคุยกันในวันนั้นรวมถึงเราจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เคยเป็นโรคนี
0: ้ใช
1: ่แล้วเขาคือเกือบจะไม่รอดแต่เขารอดกลับมาคุยกับเราในวันนั้นแน่ๆเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ไงพี่เก่งว่าเขาทำยังไงอยู่ยังไงกินยังไงถึงได้รอดมาจนถึงคุยกับเราได้ในวันที่3ตุลาคมค่ะพี่เก่งใครสนใจยังมีเรื่องของสมุนไพรด้วยค่ะหมอต้อมค่ะเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์ สุภาพรปิติพรอาจารย์จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมาพูดคุยว่าสมุนไพรแบบไหนจะทำให้เราห่างไกลโรค NCD และเราไม่ให้นั่งเฉยๆเราจะออกกำลังกายกันด้วยกับนักกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพี่เก่งทุกอย่างครอบคลุมอยู่ในวันที่3ตุลาคมค่ะติดต่อกันไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะสอบถามไปเลยน้องกระแตรออยู่แล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงสามารถสอบถามเพิ่มเติมดูโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
0: ค่ะขอจองกันมาได้เลยนะคะ LINE @thinkingradio เป็นช่องทางที่ให้คุณผู้ฟังนะคะติดต่อทางคลื่นความคิดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆแต่เสวนาภาษาหมอนี้ขอให้บอกเลยนะคะใครชอบกินชานมไข่มุกใครชอบกินของหวานของมันของทอดที ่น้ำจิ้มเนี่ยบางทีซดกันเป็นถ้วยๆเนี่ยแหละค่ะตัว NCD เลยใช่ไหมพี่โบ
1: ใช่ใช่สนใจเราบอกว่า NCD ฟังได้ง่ายๆยาที่ไหนก็มีเขาบรรยายได้หมดแต่ว่าเราจะบอกว่า exclusive จริงๆเพราะว่าเราจะทำความรู้จักกันเราจะอยู่ยังไงให้รอดไปในช่วงเทศกาลหรือว่าแบบเนี้ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงเราไปดูกันได้ไปติดตามกันได้ในวันที่3ตุลาคมค่ะจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะพี่เก่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะสนใจ
0: เวลาหมดแล้ว
1: ใช่สนใจไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะแต่ว่าวันนี้หมดแล้วค่ะพี่เก่งบอกกับพี่เก่งก็คงต้องล่ำลากันแล้วกันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: น่านยังวิกฤตน้ำล้นผนังกั้นน้ำเข้าท่วมตัวเมืองส่วนอำเภอปัวบ้านเรือนและทรัพย์สินพังยับหลังโดนน้ำป่าถล่มทางหลวงเร่งเคลียร์รถติดเส้นทางแม่เสรียงเชียงใหม่ฝนถล่มกลางดึกดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ปิดเส้นทางต้นไม้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทอง 70,000 บาทมีให้เห็นแล้วเปิดตลาดพุ่ง 1,550 บาทรูปประพันธ์ขายออก 7,650 บาทหลังสหรัฐเพิ่มปริมาณซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าฝนตกหนักทำให้ดินโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนินโยที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงค่ะ12นาฬิกานะคะอยู่กันไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะกับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในครึ่งวันเช้าก็หยิบมารายงานในช่วงนี้นะคะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็มาดูสภาพการของน้ำท่วมกันก่อนค่ะที่จังหวัดน่านนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะคะว่าตัวเมืองน่านนั้นถูกน้ำจากลำน้ำน่านล้นข้ามผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมหลายพื้นที่ค่ะรวมไปถึงที่วัดภูมินวัดสำคัญของเมืองน่านก็มีน้ำเข้าท่วมด้วยค่ะสภาพในตัวเมืองน่านนะคะยังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่หลายชุมชนแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเหมือนปี2568แต่ก็ถือว่าจังหวัดน่านเผชิญกับอุทกภัยติดต่อกันเป็นปีที่3ความเสียหายที่มากับน้ำท่วมนั้นก็ทำให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตชาวน่านไม่น้อยทีเดียวค่ะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปสำรวจชุมชนในพื้นที่เมืองน่านย่านเขตเศรษฐกิจการค้าสำคัญอย่างเช่นบริเวณถนนสุมนเทวราชถนนข้าหลวงตลาดสีคำตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะแม้ตอนนี้ลำน้ำในแม่น้ำน่านนะคะน้ำในลำน้ำน่านจะค่อยๆลดระดับลงเหลือ8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับผนังกั้นน้ำน่านที่8เมตร50เซนติเมตรเกือบ20เซนแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในเมืองก็ต้องอาศัยการสูบออกโดยเทศบาลเมืองน่านซึ่งยังคงเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมงแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำออกจากเมืองได้ประมาณ180ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะหวังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองน่านได้รับผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยให้น้อยที่สุดค่ะในบางจุดนะคะซึ่งเป็นชุมชนใกล้ริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลกลางบ้านดอนสีเสริมพวงพยอมท่าลี่ก็ยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะบอกว่าจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านแม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี2568ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่านสถานการณ์ก็จะมีโอกาสค่อยๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ช่วง24ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสำคัญค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของรถยนต์และกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีถ้าได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านก็ลดลงต่ำกว่าผนังกั้นน้ำแล้วค่ะคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมฆฝนก็ยังเต็มฟ้าแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะค่ะ
1: ค่ะน้ำท่วมที่อำเภอปงพยาวตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกค่ะแต่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเชี่ยวช่วยชายติดกลางน้ำ จ้าหน้าที่เข้าช่วยชายที่ติดอยู่ในป่าสุสานบ้านมุ่นตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวานหลังมวลน้ำพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนไม่สามารถเดินข้ามหรือว่าเดินทางกลับมายังฝั่งชุมชนได้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยผู้ติดค้างท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะใช้โดรนบินนำเชือกไปให้แล้วก็รอจังหวะระดับน้ำลดลงส่งเจ้าหน้าที่ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำผู้ติดค้างออกมาได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจกับทุกคนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลงิมแล้วก็ตำบลออยระดับน้ำลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ยังล้นตลิ่งอยู่นะคะจากลำน้ำเงินและลำน้ำควรที่ทะลักเพิ่มและท่วมพื้นที่การเกษตรขณะนี้มวลน้ำไหลลงมารวมกันบริเวณเทศบาลตำบลนาปรังเทศบาลตำบลปงระดับน้ำสูงมวลน้ำดังกล่าวระบายลงสู่แม่น้ำยมซึ่งจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำอำเภอเชียงม่วนยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายช่วยชาวบ้านขนของไปอยู่ในที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำด้านนายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาระบุว่าทางจังหวัดนั้นเฝ้าระวังเต็มที่มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้เสียหายไม่มากและขณะนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: มาดูที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่อำเภอปัวค่ะจังหวัดน่านนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2นายนพดลน้อยไพโรธให้รายงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบนะคะนายสุริยะบอกว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาก็คือโคลนจากน้ำท่วมนะคะก็สั่งกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำ26คันและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่เคลียร์เส้นทางค่ะเพื่อให้กลับมาสัญจรได้โดยเร็วและกรมชลประทานเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะลงพื้นที่ไปพบว่าโคลนจากน้ำท่วมเข้าปกคลุมหลายจุดค่ะไหลลงไปในบ่อของบ่อน้ำของประชาชนด้วยนะคะก็ต้องเร่งฉีดล้างโคลนฟื้นฟูพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะนายสุริยะไปที่บริเวณวัดบ้านปงค่ะอยู่ที่ตำบลเจดีชัยไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะส่วนที่อำเภอภูเพียงนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงมหาดไทยประสานขอรับการสนับสนุนด้านอาหารซึ่งนายสุริยะสั่งให้กรมชลประทานไปตั้งครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่ได้รับการประสานส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายทันทีเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วค่ะขณะที่กรมชลประทานก็รายงานนะคะว่าปริมาณน้ำสูงสุดนั้นผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะน้ำก้อนใหญ่นี้ผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ค่ะปัจจุบันนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ65ของความจุอ่างนะคะยังมีพื้นที่รองรับได้อีกประมาณร้อยละ35ของความจุค่ะและแม้ปริมาตรน้ำสูงสุดจะผ่านเขตเมืองน่านไปแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญช่วงบ่ายนายสุริยะก็จะไปลงพื้นที่บริเวณสถานีวัดน้ำ N1 ค่ะเพื่อติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านและบริหารจัดการน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการณ์ว่าภาคเหนือนั้นคงจะมีฝนต่อเนื่องถึงวันที่21สิงหาคมแม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงหลังจากนั้นก็ยังต้องติดตามฝนตกสะสมและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงพร้อมกับเครื่องจักรลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ชาวบ้านระหว่างบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาอำเภอแม่เสรียงไปบ้านแม่ลายตำบลป่าปงอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดแรกหลักกิโลเมตรที่168ต้นไม้หักโค่นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเปิดเส้นทางได้แล้วส่วนจุดที่2ดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลียร์เส้นทางการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแม่เสรียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนยังคงตกหนักสภาพดินอุ้มน้ำ แล้วก็มีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องต้นไม้ใหญ่มีความเสี่ยงอาจจะล้มลงมาได้ตลอดเวลาทำให้จุดที่2ในช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง167ยังไม่สามารถเปิดเส้นทางได้ณตอนนี้ช่วงระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะก็มีรถติดสะสมค้างอยู่ระหว่าง2จุดเป็นจำนวนมากซึ่งจุดที่3ก่อนจะถึงบ้านแม่ลายตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์เป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเส้นทางจุดที่2ก่อนจึงจะสามารถนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์จุดที่3ได้และอาจต้องใช้เวลานะคะมีการคาดการณ์ว่าช่วงเที่ยงนี้อาจจะสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ล่าสุดค่ะเปิดสัญจร1ช่องเมื่อช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่จุดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้ม3จุดเมื่อช่วงเช้าแล้วก็กิโลเมตรที่166ถึง168สามารถเปิดสัญจรได้1ช่องจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงเชียงใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกหนักสภาพดินก็อุ้มน้ำมีการสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจุดขวางเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะก็มีการออกประกาศคำเตือนฉบับที่10นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็ประกอบไปด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากนะคะภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนรวมถึงพื้นที่รับมรสุมอย่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะแม้แนวโน้มฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยตัวเลขปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่าอำเภอปัวนั้นวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงสุดถึง 339.6 มิลลิเมตรค่ะดินนั้นอิ่มน้ำอย่างหนักค่ะจึงมีคำเตือนนะคะต้องระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอท่าวังผาบ่อเกลือแม่จริมและก็อำเภอสันติสุขค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดพะเยาพิษณุโลกกาฬสินธุ์และจังหวัดตราดด้วยคาดการว่าตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยตอนบนจะลดลงชั่วคราวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนจากน้ำที่ไหลมาจากสปป.ลาวเพิ่มเติมแม้ช่วงวันที่22ถึง25สิงหาคมภาคเหนือจะมีฝนลดลงเหลือร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่จากช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ฝนมีถึง 60-80% ของพื้นที่แต่ก็จะยังคงมีฝนหนักในบางแห่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะก็ได้มีคำเตือนนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ค่ะ
2: ขณะที่การรถไฟสั่งพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทางการรถไฟจึงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกำหนดมาตรการเชิงรุกนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ตรวจสอบทางรถไฟสะพานที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมจัดเต็มเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ทันทีและการเปิดทางระบายน้ำเคลียร์เส้นทางเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชสองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยผู้ขับขี่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยตรวจสอบระบบอนุสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติแล้วก็ป้ายเตือนจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุโดยการรถไฟก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบการเดินรถจะเร่งแก้ไขอำนวยความสะดวกกับประชาชนเร็วที่สุดพร้อมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค
1: ่
2: ะ
1: ขอมาที่เรื่องของกากปัญหากากอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นของเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็เริ่มมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศด้วยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์บอกว่าปัญหาของกากของเสียอุตสาหกรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปราจีนบุรียังเชื่อมโยงไปที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสระบุรีค่ะก็เลยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงจัดการปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างนะคะโดยทางด้านของ กรมควบคุมมลพิษก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานกันค่ะเพื่อจะทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังเตรียมให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มจุดรับเรื่องร้องเรียนและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการและให้เข้าใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีให้มากขึ้นเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วค่ะตั้งเป้าว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลา

0: นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ค่ะมาดูการเสียชีวิตนะคะของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าครอบครัวและเพื่อนสนิทของเรย์นะคะโดยเฉพาะเลโอพุทธนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างของเรค่ะซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักนะคะย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกขณะที่ภรรยานางสริญญานะคะอยู่ระหว่างเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาเช่นเดียวกับต้าบาร์บี้และชาคริตแย้มนามเพื่อนสนิทนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาเช่นเดียวกันค่ะหลังดำเนินการรับร่างแล้วก็จะนำร่างไปยังวัดยางพระอารามหลวงซอยอนุช23เขตสวนหลวงค่ะจะมีการสวดพระอภิธรรมวันที่20-25สิงหาคม 18:30 นและชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะขณะที่ลีโอพุทธนะคะก็ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยของเรย์แมคโดนัลด์ค่ะคือมีการตรวจร่างตรวจพิสูจน์นะคะการเสียชีวิตแล้วก็พบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นด้วยกันทำให้หัวใจขาดเลือดค่ะก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็เคยเตือนว่าให้ไปตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทางลีโอพุทธนะคะก็บอกว่าอาจจะสาเหตุสำคัญก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารที่ทำให้มีไขมันและแคลเซียมสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะอาการที่เตือนก็คือแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนทำให้แยกอาการได้ยากก็ฝากเตือนนะคะว่าถ้าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือมีอาการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทางเรียวพูดบอกว่าเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเรไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดถ้าดื่มก็พร้อมจะบอกความจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนก็สนิทเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนก็พร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเรียวพูดก็บอกว่าคุณหมอก็อธิบายว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้รับความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะมองข้ามสัญญาณเตือนและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะเราก็มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ให้สัมภาษณ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าเรื่องของหัวสวนั้นนะคะก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าก็ได้พูดชัดไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของสวค่ะเรื่องของวุฒิสภาเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่สงสัยที่มาของวุฒิสมาชิกนะคะในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภานั้นเป็นคนละสถาบันกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วนะคะเช่นกันกับฝ่ายตุลาการค่ะ3เสาหลักของประเทศก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินบอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้นะคะซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็จะตอบค่ะแต่ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องเป็นคนตอบนะคะหรือว่าถ้าจะถามเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ถ้าเป็นการบริหารในภาพรวมตนยินดีจะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ประชาชนค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศสนามการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดเข้ารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีค่ะมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจโดยนายเดชรัตน์ให้สัมภาษณ์ได้เบอร์4โอเคกับทุกเลขเลยเพราะว่ามีการมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีนะคะก็ถือเป็นสิ่งดีวันนี้จะเริ่มหาเสียงด้วยการขึ้นรถแห่ทักทายประชาชนแนะนำตัวในเส้นทางปากเกร็ดไปสิ้นสุดท่าน้ำนนหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวันแล้วก็มีเวลาจำกัดเพียง30วันจะทำให้เต็มที่ที่สุดกังวลหรือไม่เนื่องจากจะต้องแข่งกับบ้านใหญ่ที่มีฐานการเมืองอย่างเหนียวแน่นมากว่า20ปีนายเดชรัตน์บอกว่าตนไม่ได้กังวลประเด็นนั้นแต่กังวลว่าประชาชนทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่จึงอยากจะเชิญชวนชาวนนทบุรีให้มาเลือกตั้งนายกอบจในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งชาวนนทบุรีเจอเรื่องเศร้าหลายข่าวจึงอยากให้วันเลือกตั้งเป็นวันที่เรามามีส่วนร่วมผนึกกำลังเปลี่ยนแปลงนนทบุรีไม่ว่าจะเลือกใครก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากๆสำหรับนโยบายเด่นที่ต้องการผลักดันเร่งด่วนนายเดชรัตน์บอกว่าจากนายกอบจสมัยที่แล้วได้ทำนโยบายการศึกษามานานเราก็อยากสานต่อและยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นการดูแลสุขภาพจิตภาวะเครียดทั้งผู้ปกครองเด็กและครูและสิ่งที่ดำเนินการภายใน30วันแรกหลังได้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสค้นฝันโดยใช้ชื่อว่านนค้นฝันเพื่อให้เด็กนนทบุรีได้เติบโตค่ะส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะกับที่มีส.ส.ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้กังวลหรือไม่จะไปซ้ำรอยกันนะคะนายณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าทุกการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครซึ่งตนเชื่อว่าในฐานะพรรคการเมืองเรามีหน้าที่ในการส่งผู้สมัครที่เชื่อมั่นว่าดีที่สุดแล้วก็นำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดให้ประชาชนค่ะ
0: มาดูทองคำบ้างนะคะราคาทองรูปพรรณเช้านี้ก็แตะ 70,000 บาทไปแล้วค่ะตามราคาตลาดโลกที่พุ่งแรงค่ะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาทองก็ทะยานขึ้นไปทันที1,550 บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองรูปพรรณ ก็ทะลุ 70,000 บาทไปเลยนะคะประกาศราคาทองครั้งที่1 9:03 น.ทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 69,650 บาทขายออกบาทละ 69,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,250 บาทขายออกบาทละ 76,50 บาทค่ะแล้วก็มีการปรับราคาขึ้นลงถึง11ครั้งด้วยกันนะคะจนทั้งถึงเวลา 12:14 นค่ะการประกาศครั้งล่าสุดนะคะทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,750 บาทและทองรูปพรรณบาทละ 75,50 บาทค่ะทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวลงบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีและ30ปีปรับตัวลงหลุด 4.7% และ 5.2%หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลบังคับใช้9กันยายนและจะดำเนินการต่อไปจนถึง4พฤศจิกายนค่ะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากทำสงครามครั้งใหม่จะหนุนให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำค่ะ
1: ค่ะมากันที่ข่าวต่างประเทศฝนตกอย่างหนักนะคะก็ทำให้เกิดเหตุโคลนถล่มทางตอนเหนือของชิลีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุหลักมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโยที่ทวีความรุนแรงจากความรุนแรงของพายุที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในเขตโตโกปิยาบ้านเรือนประชาชนถูกทำลาย60%มีผู้ประสบภัยต้องอพยพไปยังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน724คนสภาพอากาศย่ำแย่ทำให้เมืองโตโกปิยาถูกตัดขาดเป็น3ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงเร่งกู้คืนเส้นทางจนสามารถกลับมาสัญจรได้นะคะกระทรวงมหาดไทยชิลีระบุว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งที่11ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่13มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์เอลนินโยขณะที่นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายฝนตกหนักเกิดจากระบบความกดอากาศต่ำก่อตัวเฉพาะถิ่นส่งผลให้เกิดน้ำกัดเซาะชั้นดินจนกลายเป็นร่องลึกและทำให้ดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอิกิเกะชี้ว่าปริมาณฝนในภูมิภาคตาราปากาครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยที่ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องเข้าศูนย์พักพิงเพิ่ม47คนอีกทั้งยังซ้ำเติมปัญหาหลุมยุบเรื้อรังที่กระทบต่อบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังจนต้องเรียกร้องรัฐบาลกลางนะคะมาให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำงบมาช่วยเหลือประธานาธิบดีโฮเซ่อันโตนิโอคาสเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็ประชุมร่วมกับท้องถิ่นนะคะโดยระบุว่าทางรัฐบาลค่ะกำลังประสานงานกู้คืนระบบคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ขอปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมเมแกนพระชายาหลังจากที่ไปประทับอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า6ปีค่ะตามรายงานของสื่อนะคะดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนแล้วก็จะไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนค่ะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงทราบเรื่องแล้วนะคะแสดงความยินดีแต่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปแล้วค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวพักเที่ยงคุณสศิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด แต่ความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอ

0: จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net.
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ็นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้กลับมาในวันพฤหัสนะครับพบกับสุดหล่อของเรานะครับหัวหน้าแบงค์ฟูลพันแนลครับหัวหน้าโอกสกรตรงเถิดครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์โนและผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
4: นี่ช่วงนี้นี่นอกจากเรามีอะไรนะภาวะแข่งขันกันทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ย AI ก็ยังแข่งขันกันแบบเรียกว่าไม่พักนะไม่พักแต่เขาบอกว่าทฤษฎีของมัวเนี่ยเทคโนโลยีเติบโต1เท่าทุกๆ2ปีซึ่งมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะครับหัวหน้าแบงค์มันโตเร็วมากจริง
5: โตเร็วผมว่าทุก2ปีมั้ยผมว่ามันทุกเดือนแล้วมั้งตอนนี้สปีดไวเหลือเกิน
4: ใช่ๆสปีดมันเป็นเท่าตัวเขาบอกว่า มันเป็นเท่าตัวทุก2ปีแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ความสามารถมันมากขึ้นนะเวลามันจะเท่าตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณก็ระดับนึงแหละแต่ตอนนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างครับคุณหน้าแบงค์มาเล่าให้ชาวพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ฟังหน่อยครับผม
5: มาฮะก็วันนี้เล่าเรื่องของการ AI นี่แหละนะฮะว่าถ้าจะลงทุน AI สักตัวหนึ่งนะตอนเนี้ยนะนี่เราอัปเดตกันแบบช่วงวันที่20สิงหานะปี2026
4: ต้องใส่เวลาไว้ก่อนนะครับ
5: นะนะต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันผ่านไปไม่กี่วันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะฮะก็คือณตอนนี้ณตอนนี้นะฮะเอาในแง่ผมพูดในแง่ของการที่เอาไปช่วยในแง่ของธุรกิจแล้วกันนะครับในการที่เอา AI เข้าไปช่วยในแง่ธุรกิจการทำงานของเรานะไม่ว่าจะทำในเรื่องของการตลาดออนไลน์อ่ะแน่นอนการตลาดออนไลน์เนี่ยน่าจะยืนพื้นหลักตามคอนเซ็ปต์ของรายการของเรานะครับรวมถึงการเอาไปทำงานในแง่ของงานส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะในของแบ็คออฟฟิศเองก็ตามในตำแหน่งอื่นๆก็ตามนะฮะอ่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่า AI ตอนเนี้ยมันก็หลักๆตอนนี้ผมเรียกว่าภาพมันเริ่มชัดแล้วแหละภาพเริ่มชัดในที่นี้คือยังไงก็คือ AI ที่เป็นเรียกว่าเป็นแม่เหล็กหลักเรียกว่าเป็นแม่เหล็กหลักที่เป็นพื้นฐานที่ควรจะต้องรู้จักแล้วก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดอ่ะในตลาดตอนนี้ก็คงจะมีอยู่มาสัก 3-4 ตัวไม่เกินนี้นะฮะ 3-4 ตัวไม่เกินนี้ตัวอื่นๆล่ะตัวอื่นผมว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่าก็ดังแล้วก็เก่งมากๆเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นกระแสหลักเรียกว่าเป็นกระแสของคนที่เล่นหรือใช้ AI แบบจริงจังอาจจะใช้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเอาคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะมี 3-4 ตัวนี้แหละที่เป็นตัวหลักอยู่นะฮะทีนี้ 3-4 ตัวหลักเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะฮะตัวแรกก็คือ Gemini นั่นเองนะฮะ
4: น้อง Gemini ผู้มากับพี่ใหญ่ Google
5: ครับนะฮะจริงแล้ว Gemini ตอนนี้ล่าสุดเพิ่งอัปเดตไปไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะมีตัวของ Gemini Spark

0: เปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มใช้งานได้แล้วนะครับในตัวตั้งแต่แพ็กเกจที่เสียราคาเสียเงินอ่ะเยอะๆอ่ะฮะก็คือเดือนละ 3,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ตัวส่งสปาร์กได้แล้วแล้วก็ตัวที่700กว่าบาทก็เริ่มใช้ได้แล้วทยอยใช้ได้นะครับทีนี้ไอตัวของ Gemini Spark นี่คืออะไรนะฮะGemini Spark เนี่ยผมบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณเคยใช้ Cost Cowork เนี่ยมันก็คือ Cost Cowork นั่นแหละนะครับ
1: แม่มีแรงบันดาลใจจากกันและกันอีกแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือเมื่อก่อนใครใช้ Gemini เนี่ยมันจะเราจะภาพว่า Gemini ภาพก็คือการทำการสร้างภาพได้ดีนะครับแต่ภาษาไทยยังเพี้ยนๆอยู่นะเดิมทีเราชื่อปลื้มกับการทำภาพมากแล้วก็ต่อไปด้วยFlow ใช่ไหมฮะ Google Flow
0: ทำวิ
1: ท
0: ดี
1: ี
0: โ
1: ่
0: อ
1: เอามาทำวิดีโอได้นะครับก็ยังโหมดในโหมดของความเป็นครีเอทีฟที่เขาเก่งนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาแต่ว่าไอ้คาพาร์ทเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาใช้มันเหมือนกับตลาดเนี่ยคอร์สแข็งแรงมากนะครับ
0: คร
1: แล
0: ั
1: ้
0: บ
1: วตอนหลังก็ ChatGPT เข้ามาแข็งแรงมากแสดง
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่าต
0: ่
1: อนนี้เขาก็ออกฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยปิดรูรั่วในช่วงนั้นเพื่อดึงลูกค้ากลับไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะจริงๆเขามีพื้นฐานที่คือเขามีโครงสร้าง
0: ม
1: พ
0: ี
1: ื้น
0: ม
1: ฐา
0: าน แล
1: ที่
0: ้
1: แ
0: ว
1: ข็งแรงคนอื่นนะคือเขามี Google Doc มี Google Sheet มี
0: ส
1: อี
0: ไล
1: เม
0: ด
1: ล
0: ์
1: มีเครื่องมือต่างๆแล้วก็บนแพลตฟอร์มของเองก็มีอย่าง YouTube นะที่แบบถ้าเขาเชื่อมต่อบน Google ทั้งหมดได้ก็จะเก่งมากทีนี้ไอ้ตัว Spark เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับของหน้าแบงค์
0: ก็จริงๆแล้ว Spark เนี่ย Google Spark เนี่ยก็เหมือน Cost Cowork อย่างที่บอกไปนะฮะแต่ทีนี้จุดเด่นอ่ะจริงๆแล้วถ้าแบบพูดแบบรักษาน้ำใจก่อนอ่ะผมพูดรักษาความนั้นรักษาน้ำใจก่อนนะฮะณตอนนี้ก็คือมันทำทุกอย่างได้เหมือน Cost Cowork ระดับใหญ่ๆแล้วใช้ว่าระดับใหญ่ๆแล้วนะฮะก็คือง่ายๆฮะสมมุตินะก็คือถ้าเรามีอีเมลของเราเนี่ยที่ส่งเข้ามา Gmail แล้วก็มีเมลเข้ามาตลอดเนาะเราไม่มีเวลาว่างเนี่ยเราก็สามารถให้เขาเข้าไปเช็คแล้วก็แจ้งเตือนมาหาเราได้นะฮะหรือแบบสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราให้เขาเรามีบิลค่าใช้จ่ายอยู่ในอีเมลของเราเราสามารถให้เขาเอาบิลค่าใช้จ่ายเนี่ยเก็บดาวน์โหลดแล้วลงในโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยอะไรแบบนี้นะแบบนี้สามารถทำได้หรือไปจัดการพวก Google Sheet ที่เป็นตัวของ Excel อย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได้เลยรวมถึงงานที่เป็นออโตเมชันเรียกว่าออโตเมชันในงานที่อยู่ใน Ecosystem ของ Google เนี่ย Ecosystem คืออะไรก็คือ Google Sheet Google Doc Google Drive Gmail Google Calendar อะไรเงี้ย YouTube อะไรพวกเนี้ยมันสามารถเข้าถึงได้อะไรที่ไม่เป็นออโตเมชันแล้วทำงานคู่กับโปรแกรมเหล่านี้ได้นะฮะมันสามารถสั่งโดยเราพิมพ์พร้อมเนี่ยพิมพ์คำสั่งไปแล้วให้เขาไปทำงานให้ได้เลยแล้วก็ทำเป็นอัตโนมัติได้เลยนะฮะอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยสามารถทำได้แล้วนะครับก็เอาตรงๆก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะหลังจากที่ต้องมาทำถามตอบเสร็จปุ๊บก๊อปคำตอบแล้วไปกรอกเองอะไรเงี้ยในสมัยก่อนที่จะพัฒนาออกมานะตอนนี้ก็คือทำงานแทนได้ละในส่วนหนึ่งเรียกว่าในส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: ซึ่งถ้าใครเห็นการใช้งานอยู่บนพวกGoogle Slide นะเดี๋ยวนี้เราก็คือสร้างไปด้วยใช้ AI พร้อมกับเขาไปด้วยสั่งให้ AI ตัวข้างๆเนี่ยมันทำงานเหมือนโคไพลอตนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทำงานเหมือนโคไพลอตคือว่าให้มาช่วยด้วยแต่ผมก็ยังแบบนะก็ยังติดใจอยู่ว่าจริงๆ Google มีโปรดักต์หนึ่งชื่อ Google Photo เนาะเก็บรูปของเราไว้เยอะมากเลยโอ้แต่
0: เก็
1: ไม
0: บ
1: ่
0: ต
1: ม
0: ั
1: ี
0: งค์ด้
1: AI
0: วย
1: ตัวไหนไปยอมไปเรียนรู้มัน
0: จริ
1: เ
0: ง
1: ออใช้ Gemini ใช้ Spark ใช้ Flow ต่างไม่รู้จักเลยครับหน้าคนนี้ที่เราเคยตั้งชื่อไว้เนี่ยให้หาหน้าลูกสาวในนี้ให้หน่อยอ้าวไม่มีไม่รู้จักเออฮะ
0: นั่นแหละแล้วก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าต้องรอไปก่อนนะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: รับแต่ต้องบอกก่อนว่าในการพัฒนารอบเนี้ยในตัวของ Gemini Spark ที่เขาบอกว่าทำงานได้เหมือน Cowork Cost Cowork อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเขาน่าจะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีอัปเดตโมเดลใหม่ก็คือหัวสมองใหม่ของฝั่ง Gemini มาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเก่งจริงๆไหมนะครับแต่ว่าถ้าดูจากทรงอันนี้ผมวิเคราะห์แล้วทำนายไว้ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือดูจากทรงแล้วก็น่าจะยังสู้ตัวของ ChatGPT กับตัวของฝั่งของ Claude ยังไม่ได้ใช้คำนี้นะแม้ว่าโมเดลหรือความฉลาดของ AI จะเก่งมากก็ตามแต่ฟีเจอร์หลายๆอย่างยังไม่ได้ครอบคลุมเหมือน2เจ้านั้นนะฮะตัวของChatGPT กับ Gemini ไอ้ ChatGPT กับตัวของ Claude ยังไม่สะสองตัวเนี้ยการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆที่นอกเหนือจาก Ecosystem ของฝั่ง Google เนี่ย เขาเชื่อมโปรแกรมอื่นๆได้เยอะหมดแล้วเช่น Salesforce เนี่ยก็สามารถเชื่อมได้เชื่อม Canva ได้เชื่อม Shopee ได้อะไรเงี้ยฮะคุณมันสามารถเชื่อมได้เยอะนะครับแต่ว่าฝั่ง Gemini ยังอยู่ใน ecosystem ของ Google มันเลยทำให้การทำงานอยู่ในขอบเขตความจำกัดในส่วนของการทำ Google Workspace โดยเฉพาะอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคุณทำงานบน Google Workspace อยู่แล้วก็ผมเรียกว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเรียกว่าในระดับหนึ่งเลยเรียกว่าไม่หนึ่งด้วยก็ใหญ่ๆนะครับแต่อาจจะสู้อีก2ตัวหลังจากนี้ไม่ได้นะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือตัวของ Gemini Spark ที่อัปเดตมาใหม่ก็รอดูกันนะครับว่าเขาจะเปิดตัวของฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมไหมในแง่ของการเอาไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆนะฮะอ่ะตัวต่อมาคือ Cross นั่นเองนะครับเนี่ย Cross Cowork นะฮะแล้วก็บวก Cross Code อ่ะผมรวมทั้ง2ตัวนี้เลย Cross Cowork กับ Cross Code นะฮะก็คือ Cross Cowork เนี่ยก็คือให้เขาทำงานให้ในแง่ของ Workspace ก็คือคล้ายๆกับตัวของ Gemini Spark นั่นแหละฮะก็คือให้ทำงานให้เลยทำ Excel ส่งเมลให้ทำ Dashboard ให้รายวันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยทำได้หมดนะครับแต่ส่วน Cross Code นะฮะ Cross Code ก็คือตามชื่อเลยมันคือโค้ดเนาะเขียนโค้ดให้แต่ทีนี้การสั่งงานกับการใช้คอร์สโค้ดเนี่ยสมมติคุณอยากได้โปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งเช่นเป็นระบบ POS หน้าร้านของคุณสักอันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณมีฟีเจอร์ที่คุณอยากได้คุณสามารถสั่งงานเขาแบบเหมือนสั่งงานผ่านไลน์ได้เลยครับสั่งงานผ่านไลน์ผ่านลูกน้องอ่ะเหมือนสั่งงานผ่านไลน์ผ่านลูกน้องได้เลยฮะคุณก็ได้ระบบ POS ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับมันยุคนี้มันคือง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการคิดก่อนที่จะได้มาเนี่ยสำคัญกระบวนการคิดก่อนที่จะได้โปรแกรมมาสำคัญแต่วิธีการสั่งเพื่อให้ได้มามันง่ายมากใช้คำนี้นะการสั่งเพื่อให้ได้มามันง่ายมากละในตัวของคอร์สโค้ดนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยหลังจากตอนที่คอร์สเป็นเบอร์หนึ่งในวงการมาสักประมาณสัก 4-5 เดือนเรียก 4-5 เดือนเลยนะครับก็คือคู่แข่งคนอื่นเนี่ยคู่แข่งคนอื่นคือตามไม่ทันนั่นเองคู่แข่งคนอื่นตามไม่ทันเนี่ยก็เหมือนมีการชะลอค่อนข้างเยอะชะลอในที่นี้คืออะไรฮะก็คือฟีเจอร์ต่างๆอะไรใหม่ๆก็ไม่ค่อยอัปเดตก็คืออัปเดต
1: มานานละ
0: ไม่อัปเดตมานานละก็นิ่งๆนี่เรียกว่านิ่งๆแล้วกันนิ่งๆมาสักพักหนึ่งนะครับแต่พอโดนช็อตเมื่อเดือนที่แล้วเรียกว่าโดนช็อตเดือนที่แล้วก็คือ ChatGPT อัปเดตใหญ่ที่สุดในรอบปีเรียกว่าในรอบปีเลยนะฮะก็คืออัปเดตเลยฮะ
1: GPT work
0: ChatGPT work แล้วก็โคเด็กที่มีโมเดลที่เป็น GPT 5.6 เข้ามานะฮะ
1: ช็อตนี้ตัวสำคัญตัวนี
0: ้ช็อตนี้แหละก็เลยทำให้คลอสนี่แหละต้องขยับเยอะพอสมควรเรียกว่าขยับเยอะพอสมควรเพราะอะไรฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกมหนึ่งให้ฟังว่า ChatGPT เนี่ยแสบมากเรียกว่าแสบมากแล้วแย่งลูกค้ากลับไปได้เยอะมากแต่ประเด็นคือพอคลอสโดนช็อตนี้เข้าไปปุ๊บก็มีการอัปเดตแท็บต่างๆมีครับการอัปเดตโมเดลใหม่เข้ามานะครับฟีเจอร์ที่มีอยู่ก็ดูใช้งานง่ายขึ้นนะฮะเช่นCross in Chrome หลายคนจะงงว่า Cross in Chrome คืออะไร Cross in Chrome คือสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้วิธีการสมัครอีเมลของ Gmail เราสามารถให้ Cross เนี่ยใช้ Cross in Chromeไปกดบน Google Chrome ของเราที่เราเข้าเว็บไซต์กันนะครับเข้าบนเว็บไซต์กันไปสมัครอีเมลให้เราเลยไปกดเมาส์ไปกดสมัครอีเมลให้เราได้เลยอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือ Cross in Chrome หรือคุณลงสินค้าบน Shopee ไม่เป็นคุณสามารถให้ Cross เนี่ยใช้ Cross in Chrome ไปลงสินค้าบน Shopee ให้คุณได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือ Cross in Chromeเนาะก็คือมันสามารถเข้าเว็บแล้วไปกดเมาส์ของเราแล้วทำงานแทนเราได้เลยนะครับฟีเจอร์ตัวเนี้ยสมัยก่อนนี่เรียกว่าสมัยก่อนแล้วกันเนาะสมัยก่อนฟีเจอร์เนี้ยโอ้โหใช้งานยากเปลืองเครดิตทำก็ช้าอะไรเงี้ยนะฮะตอนหลังมาคือโดน ChatGPT ทำได้ดีกว่าฟีเจอร์นี้เริ่มดีขึ้นแบบชะตาทันตาเห็นกดเร็วขึ้นเข้าหานู่นนี่ได้ขึ้นนะฮะก็คือแปลว่าฟีเจอร์หลักของคอร์สอินโคมเริ่มดีขึ้นและเป็นฟีเจอร์ที่ควรจะใช้ให้เป็นด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฟีเจอร์นี้ก็คือโทเค็นโทเค็นก็คือการใช้งานของ AI ก็ยังสูงอยู่แต่ถึงแม้จะถูกลงมาก็ยังใช้ว่าเรียกว่ายังสูงอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้คลอสเนี่ยก็มีการอัปเดตค่อนข้างเยอะรวมถึงระบบความคิดของ AI ด้วยนะฮะระบบความคิดของ AI คือการคิดอะไรเงี้ยเริ่มเป็นระบบสั่งสั้นๆเข้าใจเราสั่งคำสั่งไปสั้นๆ เขาเข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นคือยังไงก็คือเข้าใจเราว่าเออเราเนี่ย

0: d a t a a n a l y s i s นะแน่นอนทำได้แน่นอน2คือคำเกี่ยวกับพวก back office คือหลังบ้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะคุณจะไม่ช่วยในเรื่องของบัญชีการเงิน HR stock อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้เขาได้หมดเลยหรือ operation เองก็ตามเราสามารถใช้ตัวของ cross ทำงานได้เลยนะครับเรียกว่าเหมาะเลยละกันเรียกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานพวกนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ซีเรียสมากๆในการใช้แบบข้อมูล data ข้อมูลที่แบบเฮ้ยไม่อยากให้ข้อมูลเทรนเอาเราใส่เข้าไปมันจะไม่เอาไปเทรนต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องใช้เป็นระบบที่เป็น enterprise หรือสมัครเป็นตัวขององค์กรนั่นเองนะฮะก็จะมีรูปแบบของการที่จะไม่เอาข้อมูลออกไปเทรนต่อมีการปิดแล้วมีการ setting หลายๆอย่างนะฮะการจะเชื่อมโปรแกรมอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอสิทธิ์จากแอดมินอีกทีนึงว่าจะให้สิทธิ์ไหมอะไรพวกนี้นะก็ค่อนข้างเรียกว่า pay safe ค่อนข้างเยอะเหมาะสำหรับการใช้ในเรื่องของ back office ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับ cross เนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวของ cross นะครับนะก็แนะนำสำหรับคนที่เอาไปใช้ในแง่ของ back office เนี่ย cross เป็นตัวเลือกนึงที่ดีมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือโทเค็นหมดไปข้อเสียอีกนึงโทเค็นหมดไป
1: อย่างพวก extension เนี่ยมันนับcost income คือความหมายเดียวกันไหมครับ extension
0: อันเดียว extension นั่นก็คือ cost income ที่เราติดตั้งเข้าไปอันเดียว
1: คือตัวเดียวกันแนะนำนะครับตัวนี้ไป extension ที่ติดตั้งกับ Chrome นะใช้ผมใช้บ่อยมากเลยใช้ความนะความขี้เกียจคือถ้าเรากดเมาส์ได้พิมพ์ได้เขาก็ทำแทนเราได้หมด
0: ใช่
1: ครับผมต่อครับตัวเด็ด
0: นะฮะตัวเรียกว่าไฮไลท์สำคัญที่วันนี้ต้องมาพูดกันนะฮะก็คือจริงๆผมจะพูดก๊อกนะฮะตัวก๊อกเนี่ยเป็นตัวที่4แต่พูดก่อนแล้วกันตัวก๊อกเนี่ยเป็นของอีลอนมัสก์เนาะที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมานะครับนะก็คือเป็น AI ที่ทำได้เหมือนตัวของCross Cowork และก็ Cross Toast อยู่ในตัวนะครับก็สามารถทำได้หมดความเก่งทำได้ทุกอย่างที่ Cross ทำได้เลยความเก่งทุกอย่างที่ทำ Cross ทำได้เลยนะครับการทำวิดีโอถือว่าเจ๋งมากกว่าฝั่ง Google แล้วอันนี้กล้าพูดเลยนะเจ๋งกว่าฝั่ง Flow ค่อนข้างเยอะแล้วเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มคือจ่ายราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนนะฮะได้ VO ที่ทำได้ดีกว่า Flow แล้วก็สามารถใช้งานแบบพวก Cross Cowork ได้ Cross Toast ได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวของ Block เองนะครับแต่ว่าต้องไปลองเล่นกันเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ผมลองเล่นมา5วันก็ถือว่าดีเรียกว่าดีแต่ยังไม่สามารถทำให้ผมเปลี่ยนใจอีกตัวหนึ่งได้เรียกใจคำนี้นะยังไม่สามารถให้ผมเปลี่ยนใจอีกตัวหนึ่งได้อยู
1: ่คือคำว่าเล่นๆของหัวหน้าแบงค์นี่คือไม่ได้เล่นฟรีด้วยใช่ไหม
0: อ๋อจ่าย 3,000 เรียบร้อยแล้ว
1: คือเพื่อผู้ฟังในรายการครับหัวหน้าแบงค์พร้อมที่จะจ่ายเพื่อทุกแพลตฟอร์มนะฮะให้เราเรียนงั้นใครอยากให้หัวหน้าแบงค์ไปลงทดสอบโปรแกรมไหนนะครับสามารถพิมพ์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสายเปสายเปนะฮะเปเพื่อทุกคนครับเปเพื่อทุกคน
0: เพื่อให้รู้ว่าใช้ตัวที่ดีที่สุดเพื่อรู้ว่าเป็นยังไงนะจะบอกทุกคนได้ว่าควรไหมไม่หรือไม่ควรนะฮะก็จริงๆไม่ได้
1: เรื่องไหนผมก็ตามนะครับหัวหน้าแบงค์หลังๆผมตามหัวหน้าแบงค์ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไม่ต้องตามไม่ต้องตาม
1: ผมจะบอกอะไรทุกอย่างไม่ไหวแล้วจริง
0: ผมบอกอะไรดีก็คือดีในช่วงจังหวะของมันนะฮะดังนั้นแล้วตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำคือตัวไหนล่ะในช่วงนี้นะครับก็คือเอาตรงๆนะตอนนี้ผมใช้ตัวของชื่อว่า ChatGPT เป็นหลักเลยแหละใช้เยอะมากผมเรียกว่าใช้แบบใช้กระหน่ำเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่ต้องยอมรับว่ายอมจ่าย200ดอลยอมจ่าย200ดอลเลยครับ200ดอลต่อเดือนก็คือประมาณ 7,000 บาทเพื่อใช้ตัวนี
1: ้จ้างเท่ากับจ้างเลขา
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งคนมีเลขาประมาณนี้ครึ่งคนแต่เขาทำได้มากกว่าเลขาไหมฮะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้ผมบอกเลยว่าทำไมอะไรถึงทำให้ผมปันใจลดแพ็กเกจฝั่งครอสมาจ่ายของฝั่งนึงนะฮะ
1: คือเขาว่าลดหัวหน้าแบงค์นี่ลดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะฮะ
0: ก็ลดจาก200เป็น100เดียว
1: ก็หลักร้อยดอลนะฮะ
0: ก็คือสวิตช์นี่แหละเราแบ่งพอร์ตแล้วนะแบ่งพอร์ต AI กันทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นที่เราย้ายมาเนี่ยในตัวของ ChatGPT เนี่ยเราพูดอย่างนี้เลยฮะทุกอย่างที่ครอสทำได้ChatGPT ทำได้เหนือกว่า
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะมันขนาดนั้นเหรอผมใช้อยู่ทุกวัน
0: นี่
1: ผมก็ยังผมก็ยังโอเคครับเขาเก่งนะแต่เรียกว่าเก่งกว่าคอทุกอย่างเหรอเขียนเก่งกว่าเลยเหรอ
0: ใช้คำนี้เลยฮะเก่งกว่าจริงๆใช้คำว่าเก่งกว่าในราคาที่ประหยัดกว่า
1: ครับ
0: หลายคนบอกประหยัดควายยังไงจ่ายราคาเท่ากัน100 200อ่ะคือในการใช้ AI

0: เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ว่าโทเค็นเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะโทเค็นเนี่ยคือขีดจำกัดในการใช้งานของ AI นะครับซึ่งโทเค็นในการใช้งานของ AI เนี่ยในฝั่งของแต่ละตัวเนี่ยจะมีขีดจำกัดอยู่ว่าเป็นรายชั่วโมงกับรายสัปดาห์นะครับตัวของ ChatGPT จะเป็นรายสัปดาห์เรียกว่าเป็นรายสัปดาห์นะคือจะไม่ได้งกเหมือนฝั่งของ Cross ที่จะเป็นราย5ชั่วโมงแล้ว5เต็มใน5ชั่วโมงนั้นคุณต้องรอรีเซ็ตนะฮะแล้วถ้าเต็มสัปดาห์นั้นคุณต้องรอทั้งสัปดาห์แต่ ChatGPT จะแบบมีเลยเป็นหลอดเนี่ยมีหนึ่งหลอดเนี่ยให้คุณใช้ได้เต็มที่เลยสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็5คุณจ่ายตั้งแต่100ดอลขึ้นไปก็จะมีรีเซ็ตให้ด้วยมีรีเซ็ตก็คือคุณใช้หมดสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วติดโทเค็นมีให้รีเซ็ตด้วยก็กลับไปเริ่มใหม่คุณสามารถใช้ใหม่ได้เลยนะครับก็คือมีใจดีแล้วก็เรียกว่ารีเซ็ตให้กันตลอดรีเซ็ตก็ให้ตลอดคืออะไรฮะ 2-3 วันรีเซ็ตอีกแล้วก็คือแปลว่าโทเค็นคุณนี่คือใช้ได้ยับก็คือใช้ได้เยอะมากนะครับแต่ประเด็นคือChatGPT เนี่ยข้อดีของมันตอนนี้เราพูดในแง่ของการใช้งานก่อนนะก็คือเรื่องของโทเค็นเนี่ยมันมีเยอะกว่าและถ้าสมมุติคุณใช้ในแง่ของข้อ ChatGPT Work ChatGPT Work เนี่ยก็คือ Cross Cowork นะฮะแล้ว Codex ก็คือ Cross Code เนี่ยแหละนะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเป๊ะประเด็นคืออย่างงี้ฮะก็คือถ้าคุณใช้ฝั่งนั้นหมดคุณยังสามารถกระโดดไปใช้ในฝั่งของ ChatGPT แชทปกติที่คุณเคยคุยได้แบบคนละโทเค็นกันเลยคนละโควต้ากันเลยเนี่ยคือความใจปั้มของเขานะฮะก็คือแปลว่าคุณยังใช้งาน AI ต่อได้เลยและสามารถสร้างออโตเมชันในตัวของ ChatGPT แชทเองได้ด้วยแปลว่าครับคุณใช้โควต้าของ ChatGPT Work Codex หมดคุณก็ยังสามารถมาตั้งออโตเมชันที่สามารถให้เขาทำงานอัตโนมัติได้ในของตัวของแชทได้อันนี้คือความใจปั้มของเขาในสเต็ปแรกนะครับสเต็ปต่อมาก็คือการทำงานเนาะการทำงานของเขาเนี่ยทุกอย่างทำได้เหมือนคอร์สโคเวิร์กหมดแต่ต้องบอกก่อนว่าคอนเนคเตอร์คือการที่เอา ChatGPT ไปเชื่อมกับโปรแกรมอื่นๆเนี่ยโปรแกรมอื่นเลยนะฮะโปรแกรมอื่นเนี่ยเขามีเยอะกว่าฝั่งครอสค่อนข้างเยอะอันนี้กล้าพูดเลยมีเยอะกว่าอย่างเช่นมี Shopee มี Salesforce มี Analytic Data อะไรพวกนี้มันจะมีโปรแกรมที่เหนือกว่าฝั่งคอร์สค่อนข้างเยอะเราสามารถเชื่อมโปรแกรมอื่นเข้ามาได้แต่ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นมันเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าแบบคนที่ Advanced อยู่แล้วก็จะมาต่อ API MCP เองเนี่ยแล้วก็คล้ายๆคอร์สนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรฮะคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าการที่มันไปทำงานแทนให้แม้ว่าคุณปิดคอมก็ยังทำได
1: ้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่หลายคนคาดหวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปล่อยให้เขาทำงานอะไรนะผมต้องเปิดโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งอะที่มันใช้หน้าจออย่างแบบเปิด YouTube แล้วฟูลสกรีนเอาไว้เพื่อให้น้องยังจอไม่ดับ
0: ใช่อันนี้เขามีระบบเรียบร้อยแล้ว
1: มีระบบแล้วนะสู้ลุยต่อได้แบบไม่ต้องปิดจออยากเห็นหน้าจอของจริงๆเลยนะครับแต่แหมวันนี้ไม่ได้เวลาจะพอหรือเปล่าหรือเราต้องไปต่อวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: พรุ่งนี้แน่นอนฮะ
1: ชวนเขาได้แบงค์มาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้อ่ะท้ายนะฮะสรุปฟังหนึ่ง4แพลตฟอร์มนะครับ Gemini Cross
0: Grok
1: แล้วก
0: ็ ChatGPT
1: จ่ายอะไรดีครับถ้าจำเป็นที่สุดณวันนี้
0: ผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเราทำงานในเรื่องของหลังบ้านเรียกว่าหลังบ้านนะหลังบ้านผม back office การเงิน HR อะไรเงี้ยเป็นหลักผมก็แนะนำว่าไปใช้ cross ละกันนะครับแต่ถ้ามาใช้ในแง่ของ marketing การตลาดเลยนะเรียกว่าการตลาดเนาะหรือคนที่อยากจะฉันต้องการปิดคอมแล้วก็ยังทำงานได้เงี้ยก็แนะนำว่าใช้ChatGPT ดีกว่าใช้วิธีดีกว่าแต่ไอ้ที่เราคุยนะไอ้ทั้งคอน ChatGPT เนี่ยมันจะเป็น AI ที่ต้องติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะติดตั้งลองคอมพิวเตอร์ของเรานะไม่ใช่แบบเราไปกด www.chatgpt.com เงี้ยหรือ www.cross.ai เงี้ยแล้วไปเล่นบนเว็บเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้จะต้องอยู่บนคอมนะครับก็คือฟีเจอร์มันจะครบกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะเอาพูดง่ายฮะหน้าบ้านใช้ ChatGPT หลังบ้านใช้ Cross นะฮะถ้าแบ่งกันเอาแบบนี้ให้เห็นภาพดีที่สุดส่วนตัวอื่นรอไปก่อนนะฮะรอไปก่อน
1: ผมได้ไปจะไปจ่ายตังค์แล้วมาบอกให้ทุกคนฟังว่าตามไปจ่ายอะไรกับผมดีบ้างนะครับโอเค
0: แต่ผมจะแอบสปอยนิดนึงนะว่าทำไม ChatGPT อ่ะมันถึงทำให้ผมจ่ายเยอะก็คือผมใช้งานแบบ Java นั่นเอง
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะขอทักทายคุณ Java ของหัวหน้าแบงค์สักหน่อยนะครับจะมาดูว่าคนใช้งานจริงเนี่ยเขาเปิด หน้าไหนบ้างแล้วเอาไปสร้างอะไรบ้างนะครับนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังอย่าพลาดนะครับวันพรุ่งนี้จะชวนหัวหน้าแบงค์มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะใช้ ChatGPT แบบเต็มที่เต็มสตรีมเนี่ยเสียเดือนละ200เหรียญเนี่ยเขาใช้ทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพานิชและหัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวรับร่างเรย์แมคโดนัลด์กลับวัดยางเพื่อเสด็จร่วมส่งครั้งสุดท้ายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาของเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการอาทิลีโอพุทธและชาคริตแย้มนามเดินทางไปติดต่อรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังหลังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการกรุงเทพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยทางครอบครัวได้เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้กับเรย์ที่ห้องประกอบพิธีศพด้วยจากนั้นครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ศาลารัตนพรามวัดยางพระอารามหลวงซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเวลา 18:30 น.และกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 น.ที่เมนวัดยางพระอารามหลวงชาคริตแย้มนามบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีบประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเพื่อนไปสบายเรเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นด้านภรรยาของเรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเรได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลากับลูกจนกระทั่งในวันที่เรต้องตื่นมาส่งลูกแต่ก็ไม่ตื่นแล้วนอนหลับไปเลยปกรณ์เล็งนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเข้าครม.กลางเดือนกันยายนชี้นิรโทษปืนอย่างเดียวไม่พอต้องรื้อระบบทั้งวงจรนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่าการแก้ไขปัญหาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ส่วนกฎหมายอาวุธปืนปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ซึ่งพรบ.อาวุธปืนฉบับเก่าจะครอบคลุมอาวุธปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่มีช่องโบทางนี้ปืนมี2ประเภทคือปืนที่ชอบด้วยกฎหมายและปืนเถื่อนส่วนเรื่องที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องอาวุธที่นำเข้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยจะต้องมีการปฏิรูประบบปืนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างอนุญาตแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามพัฒนาระบบทะเบียนปืนจากส่วนกลางแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่เชื่อมโยงไม่มีระบบตรวจสอบติดตามที่ดีส่วนในร้านปืนกฎหมายไม่ได้เขียนให้ร้านปืนต้องร่วมรับผิดชอบในการดูแลนายประกรณ์กล่าวว่าพรบ.ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือผู้ค้าปืนระบบอนุญาตปืนและเรื่องสนามยิงปืนที่จะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มข้นส่วนแนวคิดเรื่องการซื้ออาวุธปืนคืนนั้นอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะต้องใช้งบประมาณสูงและหากรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและไม่นำมาคืนสำหรับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหลังจากรับฟังความเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะยกร่างกฎหมายแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งและนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามมาตรา19พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายคือรีบเสนอครม.ได้เลยคาดว่าจะสามารถนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้กลางเดือนกันยายนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวจะเสด็จกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษสื่อในอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จกลับไปยังอังกฤษพร้อมกับเมแกนพระชายาหลังจากที่ประทับในสหรัฐมาเป็นเวลา6ปีตามรายงานของสื่อนั้นดยุคและดัชเชสแห่งซักเซสพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จกลับปลายเดือนนี้แล้วไปประทับในสถานที่ที่เป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์บริเวณชานกรุงลอนดอนโดยที่พระโอรสและพระธิดาจะทรงเริ่มปีการศึกษาที่โรงเรียนใหม่ในเดือนกันยายนรายงานข่าวยังระบุได้ว่าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วหลังที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เสด็จไปอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วโดยที่พระองค์ทรงแสดงความยินดีแต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านฐานันดรศักดิ์ที่ได้สละไปหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในราชวงศ์ขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทำให้เจ้าชายแฮร์รี่ทรงยุติการปฏิบัติพระราชกิจทางการในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงแต่ยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งซักเซสและสถานะเจ้าชายส่วนเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเช่นกันขณะนี้ยังคงไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของการตัดสินพระทัยในครั้งนี้แต่เจ้าชายแฮร์รี่ทรงประทานสัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่กี่ปีว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวเพราะไม่มีเหตุผลต้องสู้กันอีกต่อไปชีวิตมีค่ายิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
12: อยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับข่าวที่สะเทือนขวัญ นะฮะในช่วงนี้เนี่ยคือการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับแล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบว่าหลับไปเลยนะที่โซฟาประมาณน่าประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆภรรยาก็มาปลุกตอนเช้านึกว่าแกล้งนอนหลับเล่นจะชวนไปจะให้ไปนอนที่เตียงนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับตอนนี้เรเนี่ยเป็นดาราที่ในยุค90เนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่แปลกและแตกต่างจากดาราทั่วๆไปนะครับในยุค ก่อนเนี่ยมันจะมีคือยุคหลัง2540เนี่ยมันจะมีหนังสือนะฮะนิตยสารเนี่ยเกิดมา3เล่มที่กลายเป็นเนี่ยเป็นเคสสตี้นะฮะในทางการตลาดเนี่ยก็คือนิตยสารแบรนด์เอจจริงๆก็มีตัวนิตยสารมาร์เก็ตเชียร์ด้วยหนังสือการตลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ในเชิงหนังสือของเด็กแนวเนี่ยนิตยสารเด็กแนวเนี่ยก็คืออเดของคุณวงธนงชัยนรงค์สิงห์นะฮะท่านผู้ฟังครับแล้วก็อเดนี่เล่มแรกเนี่ยขึ้นปกเลยนะก็คือเรย์แมคโดนัลด์นะครับฉะนั้นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันแบบที่เรียกกันว่า untimely death เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสั่นสะเทือนแล้วถ้าเราไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของหลุนโซโลเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ได้รายงานท่านผู้ฟังคงจะทราบไปแล้วนะครับมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือทั้งสองคนนี้เป็นนักเดินทางมีเป็นยูทูบเบอร์นักเดินทางในช่วงหลังเนี่ยคุณเรย์แบ็กโดนัลด์เนี่ยก็มาเอาจริงเอาจังกับการเป็นยูทูบเบอร์กินก็ทำมานานนั่นแหละแต่เขาจริงเอาจังมันก็ทำงานหนักส่วนหลุดนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนักเดินทางไปในที่ในประเทศที่เรียกว่ามีลักษณะของการผจญภัยสูงแล้วก็ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหลับไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะไปเชื่อมโยงกับอีกหลายๆเคสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นการเสียชีวิตของคนที่อยู่ในวัยที่ยังไม่ควรเสียชีวิตนะครับก็คือถ้าเป็น80กว่า70กว่าอะไรทำนองเนี้ยที่ผ่านมามันก็เคยมีอยู่แล้วสมัยก่อนใช่ไหมฮะแต่นับตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีมาเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันก็ต้องเยอะๆก็มีคนเชื่อมโยงไปว่าอาจจะเป็นผลจากวัคซีนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยแต่ไม่ใช่วันนี้มันจะมีผลการวิจัยผลอะไรมันมีเพจนึงนะแต่พอดีเขาทำเป็นคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็อาจารย์อดีตอาจารย์จุฬาเนี่ยน่าจะเป็นธีรวัฒน์เทมจุฑาก็จะพูดเรื่องนี้แต่วันนี้ผมจะไม่คุยเรื่องผลกระทบจากวัคซีนนะฮะทีนี้เพจของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาก็ลงรายละเอียดไว้ว่าชาคริตเผยเรย์แมคโดนัลด์เส้นเลือดหัวใจหลักทั้ง3เส้นอยู่ในภาวะตีบ 70-90% ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับน่าจะเฉียบพลันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นเลือดเนี่ยตีบเนี่ยนะฮะ3เส้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ 100% เนี่ยบางทีเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันยังช่วยอยู่ได้ผมรู้จักพระกลัวคนหนึ่งนะฮะหลังจากฉีดวัคซีนไป15วันเนี่ยนะวัคซีนในโมเดอร์นา15วันเนี่ยแล้วก็เกิดอาการแน่นอกนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยก็ไปฉีดสีนะฮะแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยตันเนี่ยไม่ใช่ตีบนะตันเนี่ยเกือบ 100% ทั้ง3เส้นแต่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันช่วยกันนะมันช่วยกันทั้งอยู่ได้นะฮะทีนี้อันนี้เขาผมคิดว่าน่าจะเกือบร้อยอ่ะแต่ว่าเขาคงทำงานหนักด้วยนะอันนี้ที่พอดีพูดเพิ่มเติมนะฮะก็เลยจากไปอย่างสงบโดยหลับไปโดยไม่มีการเจ็บปวดหรือทรมานช่วงที่หลับยังมีการขยับร่างกายเหมือนคนทั่วไปก่อนหลับลึกและจากไปด้านภรรยาระบุเลไม่เคยบอกว่ามีอาการอะไรก่อนหน้าแต่มีคนไปโพสต์ในมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ในเขาเห็นคลิปเนี่ยของเลเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นอาการนะน่าจะเป็นหมอในคนนี้น่าจะไปตรวจเชิงลึกหน่อยเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรทำนองเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้คนมาพูดกันเยอะมากนะครับวันที่20สิงหาคมเวลา 11:24 น.ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะภรรยาของคุณเรย์แมคโดนัลด์พร้อมครอบครัวนำเสื้อผ้ารองเท้าและผ้าห่มมาเปลี่ยนให้เรย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นายชาคิดแย้มนามและนางสริญญาแมคโดนัลด์หรือแม่มภรรยาของเรย์ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยชาคริตเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากญาติเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจโดยเส้นเลือดหัวใจหลักทั้ง3เส้น มีภาวะตีบประมาณ 70-90% ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดผมคิดว่านั่นจะเป็นเฉียบพลันด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เฉียบพลันเลยเนี่ยเขาอาจจะไปโรงพยาบาลได้นะครับซึ่งจากข้อมูลที่รับจากเรย์จากไปอย่างสงบโดยหลับไปโดยไม่มีการเจ็บปวดและทรมานนะฮะทุกอย่างในร่างกายสุขภาพทุกอย่างสุขภาพดีไว้ทุกอย่างดีหมดน่าจะคิดกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องหัวใจขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เห็นเด่นชัดชาคริตกล่าวต่อว่าเรเป็นคนทำงานเต็มที่ก็คือทำงานหนักนะและพักผ่อนน้อยคือทำงานหนักพักผ่อนน้อยท่านฟังเห็นไหมคล้ายๆกับหลุนนะครับรวมถึงเป็นคนรักการเดินทางเหมือนกันเลยนะครับเดินทางและทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างเดียวและมองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเดินทางของเพื่อนไปยังสถานที่ที่ดีนะครับก็ด้านแหม่มภรรยาของเรเปิดเผยว่าเรเพิ่งใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวอย่างเต็มที่ประมาณ1เดือนนะก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไปคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวเต็มที่นะฮะหลังลูกปิดเทอมโดยก่อนหน้านี้ลูกเรียนซัมเมอร์1เดือนและอีก1เดือนจึงหาเวลาไปเที่ยวทำให้เรมีโอกาสใช้เวลากับครอบครัวเต็มที่ทั้งเตะฟุตบอลกับลูกและทำกิจกรรมร่วมกันบอกรักทุกคืนจะกู๊ดบายจูบดาเป็นประจำนะฮะทีนี้ก็พูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับว่าทุกเช้าเนี่ยเรย์ตื่นขึ้นมาส่งลูกในตอนเช้าเหมือนที่ทำเป็นประจำทุกวันแต่วันเกิดเหตุเรย์ไม่ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งจากการดูกล้องวงจรปิดพบว่าเรย์มีการขยับตัวเหมือนหาที่ท่านอนที่สบายก่อนที่จะนิ่งไปและหลับลึกลงไปในที่สุดส่วนคืนก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีภาวะอะไรที่ผิดปกติเพียงแค่ลงมานั่งดูโทรทัศน์ก่อนที่จะค่อยๆล้มตัวลงนอนนางแมมเปิดเผยว่าช่วงเวลาดังกล่าวผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าครอบครัวจะพบว่าเรจากไปโดยภาพจับกล้องเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็เกือบประมาณตีหนึ่งเนี่ยก่อนที่ครอบครัวจะเข้านอนแล้วก็ลงมาส่งลูกตามปกติตอนประมาณ 6:30 นเมื่อกลับมาพบเรย์อีกครั้งก็พบว่าเรย์ได้จากไปแล้วแมมซึ่งเป็นภรรยาของเรย์ระบุว่าคิดว่าเรย์แกล้งหลับเพราะเรย์เป็นคนชอบแกล้งและมักแกล้งหลับเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ครอบครัวจะมาลงกินอาหารเช้าด้วยกันและเรย์จะมาส่งลูกที่หน้าบ้านชาคริตเนี่ยก็กล่าวเสริมว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยเรย์ยังมีการขยับตัวเพื่อปรับท่านอนเหมือนคนทั่วไปก่อนจะหลับสนิทและจากไปในช่วงหลับแล้วโดยไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นจึงเชื่อว่าเรหลับไปโดยไม่เจ็บปวดหรือทรมานส่วนอาการผิดปกติก่อนเกิดเหตุทั้งชาคริตและแหม่มยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดปกติโดยแหม่มระบุว่าเรไม่เคยบอกว่ามีอาการอะไรขณะที่ชาคริตกล่าวว่าในคืนดังกล่าวเรเพียงลงมานั่งดูโทรทัศน์ก่อนจะรู้สึกไม่สบายตัวและตัดสินใจลงไปนอนเมื่อถามถึงการตรวจสุขภาพแหม่มก็บอกว่าเรเป็นคนข้างดื้อและกลัวหมอนะครับไม่ค่อยชอบไปพบแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเช่นปวดฟันก็ต้องพาไปหรือบังคับให้ไปบางครั้งก็ต้องใช้วิธีการหลอกไปเพราะเจ้าตัวไม่อยากพบหมอแหม่มยังกล่าวถึงกำลังใจจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงหลังเกิดเหตุได้รับข้อความและสายสัมพันธ์มากโดยมีสายโทรศัพท์เข้ามามากกว่า 1,000 สายเลยนะฮะรวมถึงข้อความทางไลน์จนไม่สามารถรับสายได้ทั้งหมดต้องวางโทรศัพท์และให้น้องทีมงานช่วยดูแลนะครับก็ท้ายที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านานนายชาคริตมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนรักหรือไม่ชาคริตไม่ได้พูดอะไรก่อนจะมีการโศกเศร้าพร้อมน้ำตาคลอนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังจะจำเคสของเนี่ยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตด้วยโรคเดียวกันนะก็คือเนี่ยโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแต่ว่าที่ภรรยาเขาพาไปอ่ะจำได้ไหมที่ภรรยาเขาพาสามีไปนะก็ตอนแรกก็มีอาการแต่ตอนหลังมีอาการไงแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตามสิทธิ์น่าจะสิทธิ์ประกันสังคมนี่แหละที่จังหวัดราชบุรีจำได้ไหมแล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรมันก็คิดมากเองอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ยาแก่เล็กๆน้อยๆกลับบ้านน่ะแล้วก็ภรรยาเขาก็คิดว่าเนี่ยอาการมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยจะพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ไปไม่ทันนะอันเนี้ยก็คือโรคเดียวกันคือตอนเนี้ยก็จะมี เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนี่ยเยอะนะฮะแต่ตอนนี้กรณีของสามีของน้องผู้หญิงที่แต่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะท่านผู้ชมจำได้เนี่ยอันนั้นเขามีอาการเขามีอาการแน่นล้าวมาถึงไหลอะไรพวกนี้เลยอ่ะแต่เรเนี่ยไม่มีอาการนะฮะก็เรียนไว้แล้วกันเพราะว่ามันก็เยอะแล้วก็ตั้งแต่มันมีการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะแต่ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นนะครับข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังอเมริกาเนี่ยหนี้สินเยอะมาก40ทริลเลียนเยอะมหาศาลแล้วก็จริงๆที่มันเยอะขนาดนี้เพราะว่าตั้งแต่ที่2001เนี่ยอเมริกาเนี่ยหนี้สินก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็เขาก็เขามีงบประมาณเกินดุลไงสมัยของบิลคลินตันเนี่ยนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดทำสงครามไงกับอิรักนะครับแล้วก็ทำสงครามกับเนี่ยก็ไปยึดตัวอัฟกานิสถานแล้วก็ปี2007ถึง2009เนี่ยก็เกิดซับไพรม์ไครซิสก็อัดเงินเข้าไปแล้วก็เนี่ยช่วงโควิดอีกเนี่ยก็เลยทำให้หนี้สินสูงนะครับบอนก็เลยสูงไงแล้วดูฟังไงหนี้มันเยอะบอนยิวเนี่ยสูงคือต้นทุนในการกู้เงินระยะยาวเนี่ยสูงปุ๊บเนี่ยก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าจะเข้าไปแทรกแซงก็คือจะเพิ่มการซื้อบอนด์กลับมาเนี่ยจาก20บิลเลียนเนี่ยเป็น40บิลเลียนหุ้นขึ้นและที่สำคัญนะฮะทองจากเมื่อวานเนี่ยตกอยู่นะขึ้นพรวดเลยตอนนี้ก็ 69,000 เดี๋ยวดูตอนนี้สิราคาเรียลไทม์เท่าไหร่นะฮะเกือบใกล้ๆจะ 70,000 แล้วแต่ว่ามันอ่อนตัวมานิดนึงอ่อนตัวมา100 200เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ 60,000 อันนี้หัวเซ็งเองนะ 69,780 บาทราคาขายราคารับซื้อ 69,690 บาทนะครับราคาของอันนี้ก็4492นะ4493นะท่านผู้ฟังจะไป44จะขึ้นไป44จะไปขึ้นไปใกล้ๆ 4-5 ละคือหมายถึงว่าราคาทองที่เป็นอาวนะถ้าดูฟังลองคิดดูนะเมื่อประมาณสักไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ราคาทองที่เป็นอาวเนี่ยนะต่ำสุดเนี่ยมันปาลงไปเนี่ย 4,045 4,045 นี่ขึ้นมา400กว่าเหรียญน่ะท่านผู้ฟังครับตอนนี้คนที่ติดอยู่ประมาณ 70,000 ขึ้นไปถึง 80,000 เนี่ยก็มีความกระชุ่มกระชวยเดี๋ยวผมคิดว่าคนที่ติด 80,000 เนี่ยมันยากนะท่านผู้ฟังสังเกตไหมถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังเข้าไปลงทุนในทองนะแต่หลังจากนี้นะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่หลังสงครามอิหร่านสหรัฐเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะเพราะมันปันป่วนมากนะมันมีความเรียกว่าไม่มั่นคงสูงนะฮะแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีขาเดียวคือขาขึ้นแต่ตอนนี้ขึ้นลงก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ฟังผมในวันศุกร์เนี่ยผมคุยกับฟิวเนี่ยผมจะคุยกันเรื่องของbusiness model นะครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันควรจะมีหลักการอะไรนะครับมันก็พูดมาจากหนังสือที่เรียกว่า personal MBA personal MBA เนี่ยจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง mental model ในการทำธุรกิจนะฮะแต่เราก็ไม่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดหรอกเราก็หยิบแค่มาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองแล้วเราก็มาตีความแล้วเราก็มาใส่สิ่งที่เรียกว่าเคสสตี้ลงไปนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคุยกันต่อนะอย่างที่เราคุยกันไปก็เรื่องของการนำ hierarchy of need ใช่ไหม hierarchy of need เนี่ยมันก็เป็นไอพีระมิดเรื่องความต้องการนะท่านผู้ฟังก็คงทราบอยู่แล้วอะไม่ทราบก็ไปคน ChatGPT ก็ได้นะชั้นล่างก็เป็นเรื่องชั้น1ชั้น2ก็เป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องความปลอดภัยมั่นคงอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเราตีออกมาเป็นธุรกิจยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยต่อในเรื่องของ drive นะเรื่องแรงขับนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเรื่องที่ดังมากๆเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของ Toyota รองกรรมการผู้ดูที่พระนาฏผมก็พูดพระนาฏผมก็พูดมันจันที่ผ่านมาผมพูดเนี่ยที่ผ่านมาพระที่แล้วผมก็พูดเรื่องนี้ก็คือรองกรรมการผู้จัดการโตโยต้านะฮะประเทศไทยเนี่ยใช้จังหวะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซียเนี่ยชวนโตโยต้าไปลงทุนยกไปทั้งกระบี่เลยนะไม่ใช่ยกไปลงยกไม่ใช่ยกไปแต่โรงงานนะคือเอาหัวเชื้อของซัพพลายเชนไปด้วยเพื่อจะไปสร้างที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นสันดาปแล้วก็ไฮบริดเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเนี่ยยังมีความเป็นมิตรกับสันดาปและไฮบริดอยู่นะครับไม่เหมือนกับนะครับประเทศไทยที่ความเป็นมิตรต่อสันดาปและไฮบริดเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความเป็นมิตรของรถ BEV คือแบตเตอรี่ EV อ่ะนะกับประเทศจีนใช่ไหมครับทีนี้ตัวคุณเอกนิติก็สัญญาว่าจะปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตก็คือรู้แล้วล่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเหลืออดแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีทางเลือกก็คือย้ายคงไม่ย้ายหรอกนะเพราะว่าก็เห็นฮอนด้ากันลงเพิ่มอะไรพวกนี้นะแต่ฮอนด้าก็กดดันนะว่าเฮ้ยรถภาษีดีๆไอ้รถที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเก็บสเต็มแม็กเลยไอ้จีนมึง FTA มึงศูนย์เนี่ยกูไม่ได้ต้องการศูนย์หรอกแต่จะเก็บขนาดนี้เขาก็เลยเอารถไอ้รุ่นหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้านะคันเล็กๆอ่ะคนบอกโอ้ยใครมันจะไปซื้อแม่มีเงินอย่างเดียวไม่พอก็ตั้ง 900,000 นะราคาในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 700,000 ก็คือบวก 200,000 เนี่ยเอามา300เชื่อมั้ยเอามาทุกก็จะมา30คันมั้งประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเนี่ยคนจองกัน300แล้วก็ไม่กี่นาทีไม่รู้เนี่ยนะจองกันประมาณ 1,000 คันแล้วก็หยุดการจองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทําเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนี่ขนาดคุณยังไม่ลดภาษีถ้าคุณลดภาษีลงมาเนี่ยนะสุรากรเนี่ยเราจะได้นําไอ้ตัวไอ้รถที่เราไม่ได้มีโรงงานผลิตเนี่ยโรงงานก็ผลิตแค่6รุ่นก็ในญี่ปุ่นมันก็มีมากกว่านั้นเนี่ยก็จะได้มาขายเป็นทางเลือกแต่ผู้บริโภคนี่เห็นไหมคนเขามีความต้องการไม่ใช่เก็บก็สเต็มแม็กก็ทำให้รถอย่างเล็กสเต็มก็แพงมหาศาลเนี่ยอันนี้ก็คือแรงกดดันที่มาจากแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมันพูดง่ายๆแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมันช่วยสร้าง GDP มากกว่าผู้ประกอบการจากจีนเอาจีนขาวนะไม่ใช่จีนเทานะทีนี้สัปดาห์นี้นะครับก็มีรายงานหลายเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือรายงานเรื่องหนึ่งนี้ก็คือว่าตัวอัตราการเติบโตของ GDP อ่ะนะไตรมาสที่2อ่ะท่านผู้ฟัง 1.9% เองต่ำที่สุดในอาเซียนไม่นับเมียนมานะก็เกิดสงครามไม่นับบรูไนนะก็เล็กเกินไปแล้วก็ดีมอร์เลสเต้แล้วต่ำที่สุดเลยเป็นเรื่องแปลกไหมครับไม่ได้แปลกหรอกแล้วก็ต่ำที่สุดอย่างนี้มาต้องนานแล้วเพียงแต่มันก็ยี่ว่ามึงก็ยังต่ำอยู่นะแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ขึ้นนาวขึ้นนาวนี่ล่าสุดไอ้ Google เนี่ยมันจะย้ายฐานการได้ฐานการผลิตไอ้มือถือของ Google เนี่ยเข้าไปอยู่ในเวียดนามแล้วตามไอ้ Samsung คือตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไชน่าพลัสวันแล้วใช่มั้ยไชน่าพลัสวันก็คือว่าก็ยังอยู่ในไชน่านี่แหละพลัสวันก็หาไอ้ประเทศอื่นด้วยตอนนี้คือเป็นไชน่าพลัสซีโร่ใช่ไหมก็คือย้ายออกมาจากไชน่าเลยใช่ไหมแต่ไชน่ามันกลัวไหมไชน่าหรือว่าจีนนี่ไม่กลัวอยู่แล้วก็มึงนี่กูก็ผลิตถล่มโลกเข้าไปเลยนี่มีบทความชิ้นหนึ่งนะท่านผู้ฟังในForeign Affairs เนี่ยเขาพูดเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับว่าไอ้ the next economic crisis เนี่ยนะเดี๋ยวผมหาก่อนForeign Affairs นะ The next economic crisis เนี่ยก็จะมาจากนะฮะสินค้า made in China นะผมดูซิว่าที่ผมขอหานิดนึงนะจะได้อ่านให้เต็มที่ไปเลย The next economic crisis นะแต่เดี๋ยวก็จะคุยกันให้รู้ฟังเรื่องอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอว่ะ ระหว่างนี้มานั่งหาเนี่ยมันก็ได้ไม่ต้องคุยกันนะเดี๋ยวพักตอนพักเดี๋ยวผมจะหานะแต่ตอนนี้ยังไม่พักนะเดี๋ยวเมื่อพูดพักเดี๋ยวก็จะกดพักไปนะก็คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังครับพอมันโตน้อยเนี่ยนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวการส่งออกเนี่ยมันยังเติบโตอยู่นะการส่งออกเนี่ยมันเติบโตถึง 13.4% นะท่านผู้ฟังครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าการส่งออกเนี่ยมันก็เติบโตนะแล้วคำถามก็คือว่าทำไมเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็รายงานจากค้าปลีกเขาบอกว่าโอ้โหแบบยอดขายนี่เงียบมากนะแล้วก็การซื้อขายส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็สินค้าใน 90% เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับที่ค้าขายในออนไลน์นะอย่างในพวก Lazada Shopee TikTok เนี่ยเป็นสินค้าจากประเทศจีนนะเราก็ต้องพูดถึงไอ้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจีนอยู่แล้วนะขนส่งจีนนี่ก็มาขับขี่ขนส่งไปทั่วประเทศไทยเลยนะแต่บึงโชคร้ายโดนจับก็ว่าไปโชคดีเราก็ไม่โดนจับโดนจับก็ปรับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆก็คือจีนมาทำอะไรได้ในเมืองไทยแต่สิ่งที่จีนมาทำละอะไรได้ในเมืองไทยเนี่ยไทยคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่ได้ในเมืองจีนนะครับนะทีนี้เนี่ยคุณทักษิณแกก็เห็นว่าให้เศรษฐกิจเนี่ยมันอย่างนี้นะแกก็รับเชิญอสมทเนี่ยนะไปพูดนะไปปาฐกถานะเดี๋ยวผมขอหาหน่อยขอหาให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่าคุณทักษิณเนี่ยปาฐกถาว่ายังไงนะครับไอ้เนี่ยที่ว่าจะเป็นทางแก้เนี่ยนะเป็นทางแก้เนี่ยคือเมื่อวันที่17กรกฎาคมเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนายกคนที่23เนี่ยนะฮะปัจจุบัน32นะคนกู23นี่สลับกันนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนจริงๆไม่รู้เป็นหรือเปล่านะเพราะที่ปรึกษาประธานอาเซียนนี่คือประธานอาเซียนก็เปลี่ยนแล้วประธานอาเซียนนี่คือฟิลิปปินส์ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาไม่รู้เป็นที่ปรึกษาฟิลิปปินส์ป่ะนะแต่คือเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนคนก่อนคนใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็มาขึ้นพูด Unlocking Thailand Future ปลดล็อกอนาคตประเทศไทยสู้วิกฤตโลกซึ่งจัดโดยเนี่ยแล้วเนี่ยแหละครับอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยโดยเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เปิดให้ผู้นำจากหลายภาคส่วนมานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงคือคุณทักษิณเนี่ยอันนี้พอมาจากเพจของพรรคเพื่อไทยนะไม่ใช่เพจเป็นเว็บนะครับคุณทักษิณเนี่ยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการบรรยายแล้วก็เปิดปาฐกถาสะท้อนความห่วงใยต่อทิศทางของประเทศพร้อมแผนฟื้นฟูประเทศอย่างเป็นระบบซึ่งครอบคลุมทั้งการคลี่คลายเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าและการออกแบบระบบใหม่ระยะยาวเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกท่านผู้ฟังลองมาฟังและคิดตามไปนะว่าสิ่งที่คุณทักษิณปาฐกถาเนี่ยมันจะเป็นแนวทางในการโซลูชันหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีอันเนี้ยก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชี้ปัญหานะแต่ว่าบางทีเวลาพูดถึงทางออกเนี่ยก็จะไม่มีนะครับคุณทักษิณบอกว่าประเทศไทยวันนี้สะดุดอยู่กับที่และหลายเรื่องถอยหลังลงคลองนะประโยคนี้ผมอยากจะขอขยี้นิดนึงนะคือถ้าเราฟังจำคุณเทียมโชควัฒนาได้ไหมคุณเทียมโชควัฒนาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธรัฐพิบูลคุณเทียมโชควัฒนาเนี่ยก็จะมีหนังสือที่เรียกกันว่าคำคมและคำคมหนึ่งก็บอกว่าการหยุดอยู่กับที่ก็เท่ากับเราถอยหลังแล้วนะอันนี้คล้ายๆสอดคล้องกันคุณทักษิณเขาโค้ดนะก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่ะโค้ดไอ้เว็บนี้ก็โค้ดมาเรามีทรัพยากรมีคนเก่งมีความพร้อมแต่ประเทศกลับเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่บางหลังถอยหลังบางเรื่องถอยหลังลงคลองเสียด้วยซ้ำอันนี้เป็นประโยคเปิดปาฐกถาโดยคุณทักษิณบอกว่าตัวเองเนี่ยติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับมาตลอดมากว่า2ทศวรรษนะครับนับตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าโครงสร้างรัฐไทยไม่สามารถ รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ต่อไปโดยคุณทักษิณระบุว่าระบบราชการขาดความยืดหยุ่นล้าหลังและกลายเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีใครควบคุมแม้เจ้าหน้าที่บางคนจะมีความสามารถแต่ระบบโดยรวมกลับไม่มีพลังไม่มีความเชื่อมั่นร่วมกันในสังคมแล้วก็พูดว่าเราขาดพลังแห่งความเชื่อมั่นและพลังแห่งความรักในกันและกันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าไม่ลดภาระประชาชนเศรษฐกิจจะไร้แรงฟื้นช่วงกลางปาฐกถาในคุณทักษิณลงลึกในรายละเอียดด้านเศรษฐกิจโดยชี้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงนะครับแต่ไม่สามารถดึงมาใช้เต็มที่ GDP ในปัจจุบันเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 22-75% โดยเฉพาะในภาค SME และเกษตรกรรมที่ถูกนโยบายไม่ทันยุคซ้ำเติมหนักเช่นการปล่อยให้สินค้าจีนทุ่มตลาดโดยไม่ผ่านมาตรฐานการควบคุมทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันไม่ได้เห็นไหมที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะจริงๆพูดตรงๆก็คือว่าไอ้จีนเนี่ยมันทุ่มตลาดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะอ่านในบทความใน Foreign Affairs ในช่วงหน้านะเดี๋ยวขอให้จบปาฐกถาคุณทักษิณก่อนคือจีนทุ่มตลาดเนี่ยท่านผู้ฟังครับไม่ใช่แต่ในประเทศไทยแต่เป็นการทุ่มตลาดทั้งโลกและท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเกินดุลกับประเทศต่างๆเท่าไหร่รู้ไหมครับ1.25 ทริลเลียนนะมหาศาลที่สุดเลยนะครับในการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยได้ดุลการค้ากับโลกนะครับอ่ะกลับมาที่ปาฐกถาหนึ่งในหัวข้อเสนอเร่งด่วนก็คือ AMC ภาคประชาชนซึ่ง แยกจาก AMC เดิมของระบบการเงินโดยให้รัฐออกกฎหมายเฉพาะเพื่อให้สามารถซื้อหนี้ของประชาชนมาบริหารอย่างมีมนุษยธรรมโดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการดำรงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่น ขออภัยครับหนี้จากบัตรเครดิตหนี้รายวันหรือหนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างการพนันและหวยใต้ดินซึ่งกำลังลุกลามอย่างหนักถ้าเราไม่ปลดล็อกหนี้วันนี้กำลังซื้อจะไม่มีวันกลับมาและประชาชนจะไม่มีแรงสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆได้เลยดร.ทักษิณพร้อมย้ำว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการปลดล็อกระบบหายใจของเศรษฐกิจอันนี้ก็คือถ้าปลดหนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหนทางในการทำมาหากินเนี่ยมันก็กลับไปติดหนี้อีกแล้วคนที่เคยเป็นหนี้เนี่ยมันก็กลับไปเป็นหนี้ผมมีพรรคพวกคนหนึ่งนะฮะแฟนเขาเนี่ยเป็นหนี้เยอะเนี่ยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะฮะแล้วก็มีบัตรหลายใบแล้วก็เนี่ยก็ใช้เงินเกินตัวนะครับคือฐานรายได้เนี่ยมันไม่ได้มากกับความต้องการในการจ่ายก็มีบัตรเครดิตหลายตัวก็ไปลูดไอ้เงินสดมา มาใช้แล้วก็พอเขาทวงก็เอาบัตรเครดิตก็ไปเอาเงินอื่นของบัตรเครดิตอื่นเนี่ยไปจ่ายปั๊บๆมาปุ๊บมันไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาไงติดเป็นล้านเลยนะฮะเขาก็เคลียร์ให้นะท่านผู้ฟังแล้วก็กลับไปติดอีกแล้วพอเคลียร์จบนี่ก็ติดอีกแล้วมันเป็นแบบนิสัยอ่ะหรือจะเรียกว่าสันดานก็ได้คือมึงติดแล้วมึงมีคนเคลียร์มันก็ติดอยู่เรื่อยๆอ่ะแต่เขาไม่เลิกกันไปละมึงก็ไปเคลียร์เองแล้วกันกูอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ไม่ไหวแล้วติดหนี้ติดสินตลอดเวลาผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายเก็บเงินด้วยซ้ำถ้าผู้หญิงไม่เก็บเงินนะไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นพวกใช้เงินอยู่แล้วนี่มันอยู่กันลำบากผมเคยนะท่านผู้ฟังมีไม่บอกแล้วกันใครเชิญนะเป็นคาบลิกใหญ่มากเลยอ่ะเชิญไปเรื่องอะไรรู้ไหมนี่เรื่องนี้เลยฮะคือพนักงานเนี่ยติดหนี้จมเลยเนี่ยพนักงานที่ทำงานเนี่ยติดหนี้แล้วก็ผมไปพูดให้ฟังว่าเฮ้ยคุณยังไงจะออกจากไอ้ลมหนี้และทนายจะไปเริ่มชีวิตใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเป็นกรรมการรายการหนึ่งปัจจุบันยังอยู่แต่ผมไม่ได้อยู่แหละเป็นประมาณกรรมการประมาณก็เกือบปีอ่ะพอดีมันมีชนกับไอ้ตัวไอ้สปอนเซอร์มันมีชนกับตัวไอ้เทนนิสตีแตงในเวลานั้นนะก็คือทีเด็ดลูกหนี้กาวลูกหนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องนะแล้วก็กรรมการก็คอมเมนต์ นะครับความส่วนใหญ่เป็นตลกไปแล้วนะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงินนะฮะแล้วก็จะได้รางวัลหมายถึงว่าถ้าได้คะแนนสูงเนี่ยตามกฎเกณฑ์จะได้รางวัลนะฮะท่านผู้ฟังเชื่อไหมมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็กู้หนี้นะก็กู้หนี้เสร็จปุ๊บเขาหนีหนี้ไปมันก็อยู่ชลบุรีเนี่ยเขาก็ไม่สมมติว่าเขาอยู่ชลบุรีเนี่ยเขาก็หนีไปจังหวัดอื่นๆหนีไปเรื่อยๆหนีจนหนีไปเรื่อยๆผมก็ถามว่าทำไมไม่ทำงานทำไมไม่หางานทำและตัวจบบัญชีเขาก็บอกว่าก็คนไม่รับนะเขาไปสมัครแล้วเขาไม่รับผมก็บอกก็พูดจ้าแบบนี้ใครเขาจะไปรับล่ะนะอยู่จังหวัดชลบุรีจังหวัดที่เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะเป็นรองก็กรุงเทพกับระยองนะเราอ่ะไม่หางานทำเองไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็หนีหนี้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมเปลี่ยนวิธีคิดกลับไปหางานทำอันนั้นก็อัดนะอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็ไปอัดอีกตอนหนึ่งทางทีมงานก็บอกไอ้ผู้ร่วมรายการที่อาจารย์เน้นไว้กันนะมันก็ไปหางานทำแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็คือว่าเวลาคนมันติดหนี้คือหนี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังนะถ้ามันเป็นหนี้ที่แบบไปต่อยอดและทำให้เราไปทำธุรกิจหรือไปอะไรทำอะไรผมมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะครับก็มาถามว่าอาจารย์ผมจะเอาบ้านเนี่ยไปเข้าธนาคารดีไหมผมเอาเงินไปทำอะไรล่ะเขาบอกผมจะไปตั้งโรงงานเขาบอกไม่ต้องมาถามเลยถ้าคุณเอาไปตั้งโรงงานเนี่ยแล้วสิ่งที่ผลิตจากโรงงานเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เวลาลงสู่ตลาดเนี่ยคุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยทำไปเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยเวลาคุณบ้านแล้วคุณผ่อนหมดเนี่ยบ้านมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้คือเราอยู่อาศัยอ่ะนะยกเว้นว่าเราไปเช่าตอนนี้เราอยู่มันก็เราอยู่เนี่ยเราก็ปล่อยเช่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ปล่อยเช่าเราก็ต้องออกไปใช่ไหมตอนนี้คุณก็เปลี่ยนในอันนี้เอาไปเข้าธนาคารเนี่ยเพื่อเอาเงินเนี่ยไปสร้างโรงงานในทำเลยถ้าโรงงานสินค้าคุณแข่งขันได้นะอันนี้ท่านผู้ฟังก็คือหนี้สินเนี่ยมันทำให้เราไปทำธุรกิจและก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นหนี้สินที่มากินมาใช้อย่างเงี้ยจะไปกู้มากินมาใช้เนี่ยแล้วมันไม่มีการผลิตรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมีแต่ตายอันนี้ก็ไปดูเนี่ยหนี้ภาคประชาชนเนี่ยผมถามไปแบ่งไอ้หมวดหมู่มาสิว่าไอ้หนี้ภาคประชาชนในส่วนใหญ่กู้มาทำอะไรถ้ากู้มากินมาใช้เนี่ยมันลำบากมันยากจะถามว่าตอนนี้ทำมาหากินเนี่ยมันง่ายไหมถ้าดูฟังรู้ไหมว่าส่งออกเราเนี่ยเติบโตในระยะหลังเนี่ยเติบปีที่แล้วก็เติบโตนะท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกขึ้นไอ้ภาษีใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทันทีใช่ไหมแกก็อย่างนั้นก็ต่อรองอะไรเงี้ยไอ้ผู้ส่งออกไอ้ลูกค้าเนี่ยมันก็กลัวก็สั่งใหญ่เลยสั่งส่งออกที่โตมากเลยนะท่านผู้ฟังปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่ก็สั่งกันใหญ่เลยนะฮะคำถามก็คือแล้วทำไมเศรษฐกิจเราไม่ดีอ่ะไม่ดีขนาดไหนวันนั้นกับนี้ก็คุยซ้ำอ่ะนะคุยกับเจ๊จงนะเจ๊จงหมูทอดท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่คุณสุปจีเนี่ยบอกว่ามีนโยบายที่จะตอนนั้นนะเลิกไปแล้วนะก็ไปทำแล้วก็คือเกินก็เลิกไปจุดที่สองทางเนี่ยจะให้มีข้าวแกงจานละ40บาทจำได้นะเมื่อประมาณสักน่าจะ2เดือนมาแล้วนะครับผมไปถามเจ๊จงว่าแล้วเจ๊จงขายไอ้คือเจ๊จงเนี่ยเขามีบน29สาขาแต่เป็นของเจ๊เองเนี่ยประมาณ4นะแล้วร้านที่เป็นของเจ๊จงเนี่ยก็จะมีข้าวแกงด้วยนี่ผมก็ให้คำแนะนำว่าถ้าจะขยายไปเยอะๆเนี่ยไม่ต้องขยายข้าวแกงหรอกข้าวแกงมันทำยากแล้วมันมีเสียหายง่ายก็เอาพวกหมูทอดแล้วก็ไอ้พวกไอ้ใส่กรอกไอ้พวกอะไรพวกนี้ไปก็พอเพราะสาขาลูกๆเนี่ยก็จะไม่มีข้าวแกงแต่เจ๊จงมีข้าวแกง เดี๋ยวผมถามเจ๊จงว่าขายเท่าไหร่เจ๊จงก็บอกว่าก็ถ้าอย่างหนึ่งเนี่ยนะขาย31บาทที่ร้านนะก็ถ้า2อย่างเนี่ย39บาทบอกเอ้านี่ถูกกว่าคุณสุปจีอีกนะทีนี้คุณสุปจีนี่ไม่ต้องไปทำนโยบายเลยก็พูดง่ายๆก็ไปหาร้านอย่างเงี้ยที่ขายราคาแบบเจ๊จงแบบเนี้ย2อย่างไม่เกิน40บาทหรือ40บาทหรืออีเวน40นิดๆก็ได้ไม่เกิน45บาทเนี่ยก็แค่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยหาที่ให้เขาขายในย่านที่มันไม่ไกลจากเขามากนักก็พอแล้วเนี่ยไปหาแต่ละจังหวัดเลยก็ได้ไอ้จังหวัดไหนที่เขาไกลๆแล้วก็ขายถูกแล้วก็ไม่เป็นไรจังหวัดที่มันขายแพงเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรจังหวัดใหญ่ๆอ่ะไปดูซิว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ย มันมีไอ้ขายที่แบบพอกินได้ให้ปริมาณพอสมควรแล้วก็ขายเนี่ยราคาที่ไม่เกิน40ถึง45บาทไม้2อย่างนะกระทรวงพาณิชย์ก็แค่หาที่ให้เขาขายฟรีแล้วก็ช่วยเขาขนหน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากเจ๊จงก็บอกเออเนี่ยก็น่าจะมาหาให้เจ๊นะไปติดต่อให้เจ๊แล้วเจ๊ก็เอาไปขายใช่ไหมก็ขยายสาขาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าเพราะตอนนี้มันก็ค่าเช่ามันก็แพงท่านผู้ฟังเห็นไหมเทอร์มินอล21เนี่ยท่านผู้ฟังเคยเข้าไปมั้ยล่ะค่าอาหารเนี่ยมันไม่แพงก็เพราะว่าเขาไม่คิดค่าเช่าไงไอ้ที่มันแพงเนี่ยในห้างเนี่ยค่าเช่ามันแพงถ้าเขาไม่คิดค่าเช่าแล้วก็อาหารมันก็ถูกกว่าสิก็ไอ้เทอร์มินอล21เนี่ยเขาถือว่าอาหารถูกเนี่ยเขาต้องการดึงคนเข้าห้างไงแล้วเขาเอาห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำนี่ก็มีคนบอกว่าเนี่ยไอ้บ้านเพื่อคนไทยเนี่ยที่ทางพรรคเพื่อไทยตอนที่เขาเป็นรัฐบาลจะสร้างให้จำได้ไหมนี่บ้านเพื่อคนไทยนี่ชักโครกไฟฟ้านะผมถามหน่อยท่านผู้ฟังบ้านท่านผู้ฟังมีชักโครกไฟฟ้าไหมผมไม่มีอ่ะติดแล้วเดี๋ยวมันเสียแล้วมันซ่อมยากใช้มือเอานะครับแต่ไอ้เทอร์มินอล21นี่ชักโครกไฟฟ้านะเห็นไหมเขาจะเอาสองอันนี้มาเป็นจุดขายใช่ไหมทีนี้ผมถามเจ๊จงต่อว่าแล้วเป็นไงตอนนี้บอกอาจารย์ยอดขายร้านเจ๊นะของเจ๊นะลูกด้วยเนี่ยตกไป 25-30% บอกเอ้าผมว่าเจ๊จงไม่เข้าไทยช่วยไทยหรือเปล่าไม่เข้าไทยช่วยไทยเนี่ยสมมุติว่าเขาขายร้านอื่นขาย60บาทเนี่ยรัฐบาลช่วยเท่าไหร่ล่ะ646636อ่ะเดี๋ยวก่อนนะ60บาท663เท่าไหร่วะตจานละ60บาทรัฐบาลช่วย 60% 10% ก็เขาพูดง่ายๆก็คือมันถูกอ่ะ60เนี่ยรัฐบาลช่วย60% เนี่ยก็เหลือประมาณ 40% เหลือ24บาทเองก็แพงก็แพงก็ของเจ๊จงแพงกว่าเขาบอกอาจารย์อันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่เจ๊จงอ่ะของร้านเจ๊เนี่ยมันเริ่มตก25-30เนี่ยตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านกับสหรัฐแล้วนะเราก็ถามรายละเอียดเป็นยังไงก็ดูยังไงก็คนเนี่ยปกติ

0: ไปซื้อพารากอนเนี่ยมันมีคิดค่าแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมก็มีคนถามว่าเอ้าได้ยังไงมีลูกค้าคนหนึ่งถามได้ยังไงกันทำไมกินที่ร้านได้31อ้าวกลับบ้านนี่ถูกกว่าบอกมาก็ไปบี้ลูกเจ๊จงนะเจ๊จงก็ออกมาพูดเลยไม่มีอะไรค่ะเจ๊อยากช่วยคนจนเงียบกริบเลยถ้าเกิดมีปัญหามากเจ๊ก็จะไม่ขายราคานี้ละกริบไปเลยไงแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าขนาดเจ๊จงซึ่งเป็นตลาดแม้ซื้อมวลชนเนี่ยยังมีปัญหาเลยท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าไอ้ส่งออกที่โตปีที่แล้วเนี่ยบางไตรมาสเนี่ย20%ที่หลังจากทรัมป์เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยโต 13.4% เนี่ยนะท่านรู้ไหมว่าไอ้โรงงานเนี่ยกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่กำลังการผลิตเดือนเครื่องเนี่ยนะโอเคงั้นออกตอนนี้ก็ได้ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะท่านผู้ฟังครับจะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสุขออมสินออมสุขกับธนากรออมสินนะครับ เงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% นะครับหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะเพราะว่าอันนี้ไม่เสียภาษีนะครับเงินบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับจะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดจะมี100ล้าน1,000ล้านเนี่ยเขาก็รับได้เลยนะครับระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับเงินดอกเบี้ยเต็มๆเลยไม่เสียภาษีก็คือปกติเนี่ยมันต้องเสียภาษีใช่ไหม 15% แต่อันเนี้ยเป็นเงินฝากหรือเรียกพิเศษก็ไม่เสียภาษีนะครับถ้าเกิดว่าต้องการใช้เงินหรืออะไรพวกนี้นะก็คือไปของเขา3ปีเนี่ยจะไปถอนก่อนเนี่ยก็รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะเงินฝากเปิดเรียกพิเศษเนี่ยเขารับฝากถึงวันที่31ตุลาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็กลับมาต่อจริงๆก็อยากจะคุยถึงไอ้ตัวไอ้ทริปชิงเต่าเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ตัวสคริปต์อยู่ไหนเนี่ยผมก็หาไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ก็พอดีมันกระนั้นว่าจะเนี่ยคือทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับจีนเนี่ยไม่ได้กำลังชนะด้วยของราคาถูกนะคือจริงเขาถูกจริงๆนะแต่ก็ถูกและดีด้วยนะครับก็จะอย่างรถเนี่ยนะฮะแต่กำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะครับถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับไปออกไปหาของจริงกันนะครับไปดูทางคลื่น FM 96.5 เนี่ยนะครับคลื่นความคิดเนี่ยนะครับจัดทริปขึ้นมาทริปหนึ่งครับที่เรียกว่า CEO Vision Business Trip นะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับทริปนี้เนี่ยเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับก็คือเดือนหน้านี้แหละประมาณสัปดาห์ที่3ทริปนี้ไม่ใช่ทริปไปเที่ยวธรรมดานะครับไปเที่ยวธรรมดาท่านก็ไปเองได้นะครับและไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านอันนั้นไปเองได้นะครับแต่ทริปนี้เป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนตอนนี้กำลังคิดอะไรครับแล้วกำลังทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนคือเป็นดักทางก่อนท่านฟังถ้าสนใจนะครับเหลืออีก10ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับก็แอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดนะครับไลน์เป็นไลน์ OA นะเป็นไลน์ Official เนี่ยใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด Hotmail แอด Gmail อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะครับแอด Thinking Radio นะครับแอดไลน์ไปนะครับแอด Thinking Radio นะครับเราจะพาไปไหนครับเราจะพาไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกไปเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของ Hisense ในซึ่งดังมากตอนนี้เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอกจากคือยิ่งกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสนับสนุนฟุตบอลโลกด้วยนะหนึ่งในผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนที่ส่งสินค้าออกไปกว่า160ประเทศทั่วโลกนะครับไปดูให้เห็นกับตาตนเองเลยนะครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นคู่แข่งกับญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปเห็นธุรกิจหนึ่งที่มันมี opportunity คือโอกาสมากก็คือ silver economy silver economy เนี่ยเป็น the next opportunity นะครับโดยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งสำคัญมากตรงนี้มีโอกาสสูงมากนะครับสำรวจใหม่จากสังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ Health Tech Care Service ไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอนาคตท่านฟังอย่าลืมนะครับเหลืออีก10ที่นั่งเรารับ30เหลืออีก10ที่นั่งมีแล้ว20นะครับก็แอดไลน์ไปนะครับไลน์เป็นไลน์ OA นะครับใส่เครื่องหมายแอด Gmail แล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะครับแอด Thinking Radio ครับเราจะพาท่านผู้ฟังไปเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงๆเลยนะครับ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการท้องถิ่นแขกรับเชิญนะครับนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะได้พบพันธมิตรใหม่คอนเน็กชันใหม่นะฮะแล้วก็พาแล้วมาไปเยี่ยมชมเมืองเก่าวิถีพันธุ์ชิงเต่ามีเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเหลือ10ที่นั่งครับออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้แอดติ๊กกิ้งเรดิโอครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสทนชประชุมติดตามวิกฤตลุ่มน้ำน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพร้อมด้วยนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชภายหลังการประชุมนายทรงศักดิ์กล่าวว่ามวลน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูและเยียวยาพี่น้องชาวน่านโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับความเสียหายส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งจ่ายไฟให้ประชาชนโดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม 42,539 รายการไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายไฟฟ้าได้แล้ว 37,536 รายปัจจุบันคงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 5,003 รายส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลที่จังหวัดน่านขณะนี้แม้มวลน้ำฝนจะลดลงแต่ได้แจ้งเตือนว่าพื้นดินยังมีปริมาณอยู่ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมฝนยังคงตกกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันเตือน18จังหวัดเสี่ยงดินถล่มย้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนวันนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีสถานการณ์กรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบทุกอย่างอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและคำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้แม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำปัจจุบัน 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 55% ของความจุส่วนแม่น้ำน่านเขื่อนสุริกิติ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 66% ของความจุโดยมวลน้ำจากน่านจะไหลลงเขื่อนทั้งหมดปริมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เกินความจุเขื่อนเจ้าพระยายังไม่มีแผนการระบายน้ำเพิ่มจากปริมาณน้ำท่วมที่จังหวัดน่านและน้ำหลากที่ต้นน้ำยมที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยยังสามารถบริหารจัดการได้เลขาปปช.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องหมอวรงค์ปมโครงการ TSAI Passportนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดียื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปคให้บริษัทเอกชนหรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่31สิงหาคมนี้ปปช.จะต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริตหรือไม่นายสุรพงศ์กล่าวว่ามาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวังปปช.ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้วทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับทั้งในแง่ของการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริตและมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้วส่วนกรณียังมีข้อสงสัยจากประชาชนโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่นั้นการดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐส่วนปปช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบขณะเดียวกันปปช.ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกนเพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริตดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
15: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
14: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
15: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้นะประเด็นหลักๆนะผมเข้าใจว่ามีอยู่2เรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนนะเพราะต้องอัปเดตหน่อยสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนไทย AI Passport เนี่ยนะหรือว่า THAI Passport ที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้วันแรกนะเมื่อวานนี้ก็เห็นตัวเลขตั้ง 500,000 กว่าคนนะเข้าใจว่าจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะฮะน่าจะลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดเห็นว่า 900,000 กว่านะอาจจะถึง1ล้านคนนะฮะก็เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะรับสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านคนนะแต่ว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีการตรวจสอบนะจากทางพรรคฝ่ายค้านนะทั้งทางประชาธิปัตย์แล้วก็ทางด้านของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์รัชนกศรีนอกทางประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตรวจสอบหลักๆ ก็อาจารย์การดีใช่ไหมฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะหลายประเด็นนะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะใช้จริงเนี่ยผมว่าเริ่มใช้อย่างเป็นทางการก็วันที่31สิงหาคมอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยคือทางอาจารย์การดีเขาก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะว่าเอ๊ะไอการประมวลผลข้อมูลเนี่ยใน TOR เนี่ยบอกว่าต้องประมวลผลในประเทศแต่ว่าพอแอปเอาไปแล้วก็เวลาที่จะต้องไปประมวลผลเนี่ยมันไปประมวลผลที่ต่างประเทศเนี่ยมันขอบเขตอำนาจหรือว่าขอบเขตอะไรต่างๆมันได้มากน้อยแค่ไหนคือสิ่งที่ห่วงก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับข้อมูลนะอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่มันอาจจะหลุดไปแล้วก็ไปสร้างความเสียหายได้นะเขาก็ห่วงเรื่องนี้นะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะนอกเหนือจากอยากจะให้ดู TOR ก่อนแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะที่มีการติติงเห็นมีคนที่เกี่ยวข้องกับทาง AI อะไรพวกเนี้ยนะเขาก็บอกโอ้โหพอไปดูราคาที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ฟังกันว่ามันตกหัวแล้วประมาณเท่าไหร่ละ1,000กว่าบาทใช่ไหมพันกว่าบาทเนี่ยนะบอกพอไปดูราคาเนี่ยแล้วก็ไปดูAI ที่มันสามารถที่จะทำได้เนี่ยนะมันเราไปเทียบกับของฟรีที่เขาแจกอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะสูงเกินไปนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลแหละนะในฐานะที่เป็นคนทำโครงการโดยเฉพาะทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะหรือว่ากระทรวงดีอีเนี่ยต้องมาอธิบายก่อนหน้านี้ก็มีการชี้แจงอธิบายตามลำดับแหละนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อท้วงติงเป็นข้อสงสัยที่สังคมยังกังขาอยู่นะแล้วก็ทางฝ่ายค้านนี่เขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าไทย AI Passport เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกเหนือจากเรื่องของหัวสวนะโกงสอบท้องถิ่นนะหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะเพราะว่าเนี่ยผมเห็นล่าสุดแล้วนะเมื่อวานนี้มีการประกาศนะอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับเรื่องของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานะสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569นะก็บอกว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121 122และ175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2เนี่ยตั้งแต่วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะจริงๆประกาศมาตั้งแต่ช่วง 6สิงหาคมนะก็ช่วงต้นเดือนนะหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วนะอันนี้เขาก็จะประชุมกันซึ่งตอนประชุมสำหรับสมัยสามัญครั้งที่2เนี่ยนะอย่างน้อยๆมี 2-3 เรื่องนะครับใครที่สนใจทางการเมืองเนี่ยต้องตามหน่อยนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละนะแต่ว่าลำดับนี่มันอาจจะอยู่ก่อนอยู่หลังอันนี้ขึ้นอยู่กับที่สภาขึ้นอยู่กับทางสภาขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเขาจะคุยกันนะฮะจะใช้มาตรา151จะใช้มาตรา152จะลงมติจะไม่ลงมติอันนี้ฝ่ายค้านต้องไปนั่งคุยกันไปปรึกษาหารือกันนะอย่างถ้าเอาคุณผลิตวัชรสินธุก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องลงมตินะแต่ว่าเขาก็ต้องคุยกันก่อนนะปีกฝ่ายค้านทางพรรคประชาชนนะทางพรรคประชาธิปัตย์นะหรือแม้แต่พรรคกล้าทำเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงปีกฝ่ายค้านแล้วเรื่องที่มีการอภิปรายอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนี่ยมันจะมี2พรรคเท่านั้นแหละที่หลักๆก็คือทางพรรคประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมกล้าทำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ตามทีแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นบทบาทที่มันโดดขึ้นมาเหมือนกับ2พรรคที่ว่าไปนะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนพรรคกล้าทำบางคนนะบางกลุ่มบางก้อนอาจจะไปเจอกับทางพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญนะทางการเมืองนะต้องวิเคราะห์กันไปนะแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมมันยังอีกไกลอ่ะนะมันยังอีกไกลคือถ้าเราตามดูเนี่ยมันก็อย่างโอ้มันวันนี้เปิดหน้าพรุ่งนี้ปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้ามาในลักษณะของการสนใจแล้วก็การติดตามที่มันเป็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะนะเพราะฉะนั้นผมก็ตอนนี้ก็พูดง่ายๆก็คือดูห่างๆยังไม่ได้แบบโอ้โหลงไปในรายละเอียดลึกตรงไหนยังไงนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งการอภิปรายที่รอเข้าประชุมหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าออกมาในช่วงที่ปิดสมัยประชุมพอเปิดสมัยประชุมก็ต้องเข้าก็คือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเฮ้ยอันนี้มันเป็นไปตามกฎหมายเลยครับมันเป็นอำนาจของการที่ฝ่ายบริหารออกกฎหมายของเขานะด้วยเหตุจำเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปในการออกพระราชกำหนดถ้ามันเป็นอำนาจของทางสภานิติบัญญัติหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติมันคือการออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้แตกต่างใครที่เรียนกฎหมายมาก็บอกว่าเนี่ยสักและสีเท่ากันนะแต่ว่าคนออกก็คนละคนแค่นั้นเองคนละหน่วยนึงเป็นรัฐบาลออกนะอีกหน่วยนึงเป็นผ่านทางสภาแต่ถ้าหากรัฐบาลออกเขาก็สร้างกลไกในการตรวจสอบว่าการออกกฎหมายฉบับนี้มันถูกต้องและชอบหรือไม่เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้แล้วก็ตามทีก็ให้เอากฎหมายที่ออกความเป็นพระราชกำหนดเนี่ยเอาเข้ามาที่สภาให้สภาเขาดูสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นฉบับที่2เอ้ยฉบับที่1แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่2ที่มันจะอยู่ในความสนใจแล้วก็สมัยประชุมสมัยที่2ครั้งนี้นะอันที่3อันที่3ก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างจะเท่าที่ฟังนะแล้วก็เท่าที่คุณวิระได้คุยให้ฟังเพราะคุณวิระเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยใช่ไหมฮะเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าเตรียมที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาวาระที่2วาระที่3เนี่ยช่วงวันที่7วันที่8วันที่9กันยายนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งฉบับที่ต้องไปดูแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูฮะในขั้นตอนในการ ยกมือผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งปีกฝ่ายค้านและปีกรัฐบาลจำนวนเป็นยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมนะจนกว่าจะปิดประชุมอีก2เดือน3เดือนเนี่ยในสภาเนี่ยอย่างน้อยๆมี3เรื่องที่ต้องตามนอกเหนือจากกฎหมายอื่นๆที่รอเข้าอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็น3เรื่องหลักนะที่คิดว่าคนที่เป็นคอการเมืองคงจะสนใจอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2ผมว่าตอนนี้หลายคนก็ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าอย่างที่เราทราบกันว่าน้ำเนี่ยท่วมนะในพื้นที่อำเภอปัวถูกไหมฮะและหลังจากนั้นน้ำก็ลงมาตามลำน้ำน่านนี่แหละนะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาที่อำเภอเมืองนะจังหวัดน่านก็บอกว่าจะขึ้นสูงสุดช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีสองโอ้รองนายกรัฐมนตรียศนันเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นและตอน5ทุ่มเที่ยงคืนผมยังเห็นไปออกไปตรวจงานอยู่เลยและยังใส่ชุดเดิมเลยนะฮะเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กสีดำนะแล้วก็เดินไปปฏิบัติคือไปตรวจพื้นที่เลยตรงไหนยังไงนะและตอนเช้าเนี่ยผมก็ดูว่าเอ๊ะไอ้ที่ในเขตเศรษฐกิจของอำเภอเมืองน่านเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดภูมินใช่ไหมอันนี้นี่หลายคนเวลาไปที่น่านเนี่ยนะก็จะไปตรงเนี้ยวัดภูมินเพราะว่าไปดูศิลปะวัฒนธรรมไปดูวัดไปดูภาพลุงย่าปู่ยายตากระซิบอะไรนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าข้างๆรอบๆเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วมีร้านอาหารมีช็อปขายของเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่เป็นอาณาบริเวณเหมือนกับไปเชียงใหม่เวลาที่ไปใช่ไหมบางคนก็ชอบตรงไหนล่ะตรงวัดพระสิงห์อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะนะไม่ต้องไปถึงขนาดขึ้นดอยสุเทพนะแต่ว่าผมพูดให้มันเห็นภาพว่าลักษณะอาณาบริเวณชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คล้ายๆกันแต่คนมันไม่เยอะเท่าที่เชียงใหม่นะความกังวลก็คือหลังจากที่น้ำลงมาที่น่านนะเห็นว่าถามว่าท่วมไหมก็ท่วมที่วัดภูมินเนี่ยก็สูงประมาณตะตุ่มนะหรือว่าบางที่บางจุดเนี่ยเขาบอกว่าถึงหน้าแข้งนะก็ประมาณสัก30เซนแต่พอเราดูภาพจากจิสด้าที่เขามีทำกราฟิกแล้วให้ดูนะมันก็จะมีบางจุดนะที่น้ำท่วมขังนะแล้วก็น้ำสูง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันก็ต้องดูว่าเป็นพื้นที่ไปพื้นที่ลุ่มตรงไหนพื้นที่ตรงไหนต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำอันนั้นก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยมันมากับลำน้ำน่านและหลังจากที่ผ่านที่อำเภอเมืองน่านแล้วนะก็จะลงไปต่อที่อำเภอเวียงสาผมเข้าใจว่าตอนนี้นะปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่เวียงสาด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าน้ำน่านก็ลงไปตรงนั้นนะส่วนเมื่อเช้าฮะเห็นอีกที่หนึ่งนะที่แพร่ฮะที่อำเภอวังชิ้นปภ.เขามีการเตือนด้วยนะบอกว่าฝนตกหนักนะในพื้นที่อำเภอวังชิ้นนะแล้วก็มีตกต่อเนื่องด้วยนะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วน้ำท่วมขังนะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนะเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญรวมไปถึงระวังไฟฟ้าดูดนะดูแลกลุ่มเปราะบางนะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่นะรวมไปถึงสายด่วนนิรภัยอันนี้ก็ของปภ.1784นะเห็นมีการแจ้งเตือนเมื่อเช้านี้นะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดูสักนิดหนึ่งโอ้หน้านี้เขาบอกว่ามันท่วมมา3ปีติดต่อกันนะ67 68 69นะอาจารย์เสรีสุปราทิตนี่บอกว่าปีหน้าก็เจออีกพูดอย่างนี้เลยบอกเลยปีหน้าก็เจออีกนะก็แสดงว่าละมันฝนที่มันตกเนี่ยนะก็ต้องยอมรับแล้วนะว่ามันพื้นที่ที่มันตกมันอาจจะเป็นพื้นที่ในจุดเดิมอย่างที่เราเคยห่วงแม่สายเชียงรายจำได้ไหม มีอยู่ช่วงนึงอ่ะ 2-3 ปีอ่ะฝนจนเมื่อปีที่แล้วยังตกแล้วยังท่วมอยู่เลยนะแล้วมันก็ซ้ำซากแล้วมันก็ตกตรงนั้นอ่ะบริเวณนั้นแถวแม่สายเลยขึ้นไปทางตอนบนอ่ะแถวพม่าแต่น้ำมันลงมาแม่สายแล้วด้วยความที่ไปปลูกอาคารบ้านเรือนอะไรที่มันล้ำลำน้ำอ่ะนะแล้วทางแคบมันก็เลยทำให้น้ำมันทะลักเข้ามาใช่ไหมที่แม่สายโอ้โหตอนนั้นนี่ข่าวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตลอดเลยนะดูซะหน่อยดูซะหน่อยโอ้หน้านี้โชคดีนะนี่ผมดูปริมาณฝนตกสะสมล่าสุดนะ24ชั่วโมงเนี่ยน่านนี่หายไปแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ยังดูยังมีอยู่เลยนะตอนนี้ที่ตกสะสมนะ24ชั่วโมงล่าสุดนะฮะสุโขทัยฮะ357มิลลิเมตรโหตกหนักมากนะตกเยอะตกแช่เลยเนี่ยตกหนักนะเห็นว่าแถวสีอะไรสีสัจนาลัยใช่ไหมบางพื้นที่มีน้ำท่วมนะที่แพร่ฮะ189มิลลิเมตรนครพนม 170.9 มิลลิเมตรอุตรดิตถ์ 158.2 มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอน122มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอนโอ้นะแล้วก็ที่สกลนครนะ 118.6 มิลลิเมตรนะนอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนองบัวลำพูนะอุดรธานีนะก็อย่างที่บอกล่ะนะก็มีตรงทั้งภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะผมพูดมา2สัปดาห์แล้วนะส่วนรายจังหวัดที่มันมีน้ำล้นตลิ่งนะท่วมลำน้ำเนี่ยนะมีที่สุโขทัยนะตอนนี้มีน้ำล้นตลิ่งดูเขาหน่อยสิที่สะพานบ้านตึกนะนะตรงนั้นนะที่สะพานบ้านตึกที่ล้นตลิ่งอยู่นะครับมีที่ไหนอีกนะที่น่านที่น่านมีน้ำล้นตลิ่งตรงไหนบ้างในตัวเมืองน่านนะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่หน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านนะแล้วก็สะพานบ้านน้ำต้วนนะเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะส่วนภูเพียงเนี่ยนะต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าต่ำกว่าแค่10เซนติเมตรเท่านั้นนะถ้าวังผาก็ลงไปแล้วน้ำมันลงแล้วแล้วก็น้ำมันลดลงนะต่ำกว่าตลิ่งอยู่46เซนติเมตรนะที่อื่นๆนะมันก็จะมีนะยังมีอยู่น้ำล้นตลิ่งอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องให้ระวังใช่ไหมโดยเฉพาะภาคอีสานนะแต่โดยเฉพาะริมฝั่งโขงเนี่ยอาจจะมีบางจุดบางที่นะนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะที่เราติดตามกันนะส่วนที่เขาตั้งศูนย์บัญชาการนะศูนย์พักพิงอย่างที่ปัวมี7แห่งเนี่ยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่านนะลงไปในพื้นที่นะทั้งรองนายกยศชนันใช่ไหมแล้วก็เห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมกรมชลประทานนะก็ต้องลงไปดูในพื้นที่ด้วยใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐดูปอพอเอาลงปอพอไปนะแล้วก็มีอีกหลายคนนะผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรหลายต่อหลายท่านนะก็ลงไปบัญชาการนะนายกห่วงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอาหารการกินบอกโอ้ถ้าเป็นข้าวเต็มกล่องเนี่ยนะแล้วก็มีไก่2ชิ้นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ทำเหมือนตอนหรือว่าตอนช่วยเหลือเนี่ยนะแบบเก่าที่เคยทำมาที่มีประสบการณ์บอกไม่ได้อันนี้ต้องช่วยเขาต้องดูแลเขาให้เต็มที่นะผมก็ฟังเสียงสะท้อนนะดูจากหลายที่นะเขาก็บอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะก็ค่อนข้างรวดเร็วนะสำหรับประชาชนนะแต่ว่ามันก็มีบางจุดอะที่น้ำมันไหลแรงเมื่อวานจริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับ2คนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้บางที่มันยังมีน้ำท่วมขังนะบางจุดเอาเรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแบบมันไม่ได้ลึกมากมันตื้นอะพอเอาเรือไปปุ๊บขนของปุ๊บมันเขาเรียกว่าอะไรมันต่ำลงอะใช่ไหมท้องเรือก็ไปติดดินไปติดเลนไปติดพื้นนะเจ็ตสกีบางจุดก็เข้าไม่ได้นะไปได้นิดนึงแล้วก็ต้องออกเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยเหลือบางจุดบางพื้นที่ก็คงจะใช้รถใหญ่ๆนะหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปช่วยนะอันนี้ก็คนที่เขาอยู่หน้างานเขาคงพอทราบแล้วเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มีคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดน่านนะที่โทรศัพท์มานะก็รายงานสถานการณ์เลยบอกว่าวันปีนี้เร็วแล้วเข้ามาเตรียมการก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่เตรียมการก่อนเข้ามาทันนะเข้ามาถึงตัวเมืองน่านเร็วนะเพราะว่าถ้ามันไปท่วมแล้วเข้ามาติดตรงเวียงสานี่มันเข้ามาไม่ถึงข้างในนะอันนี้เขาก็ต้องพอหลังจากนี้มันก็ต้องถอยลงแล้วถูกไหมแต่ว่าในจุด ที่ปัวท่าวังผาสันติสุขอะไรพวกเนี้ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะใช่ไหมอันนี้ต้องฟื้นฟูแล้วก็ดูว่าฝนยังตกมากตกน้อยอะไรยังไงนะก็ถ้าถามว่าเรื่องฝนนะยังมีความเป็นห่วงไหมนะวันนี้วันที่20สิงหาคมนะผมดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฉบับที่8เนี่ยที่มีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมเนี่ยนะภาคเหนือนะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีที่แม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะเป็นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมนะภาคกลางนี่อยู่ที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกนี่จะเป็นที่ตราดนะแล้วก็ถ้ามีฝนตกหนักนี่โหเยอะเลยหลายพื้นที่แต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปก็คือเป็นพื้นที่โซนสีแดงก็คือตกหนักมากนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะต้องเฝ้าระวังนะครับมีเตือนอะไรเนี่ยโอ้กรมทรัพยากรธรณีเปิดชื่อ18จังหวัดเตือนอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะ18จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีน่านมีพะเยานะแพร่อุตรดิตถ์ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีสุโขทัยกาญจนบุรีเลยจันทบุรีและตราดนะโอเคนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งเรื่องอื่นๆก็เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าข่าววันนี้โฟกัสไปที่นี่แหละไปที่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของเลแมคโดนัลด์ใช่ไหมผลการชันสูตรก็ออกมาแล้วนะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะก็ตามเป็นสาเหตุนะที่ทำให้เลนะเสียชีวิตนะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะบอกโอ๊ยไม่รู้จักนะคือผมไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ารุ่นผมเองเนี่ยนะคนวัยประมาณสัก45จนถึง55เนี่ยนะผมว่า55 60ถึง60ก็น่าจะรู้จักนะก็น่าจะรู้จักเรแมคโดนัลด์นะใช่มั้ยเพราะว่าเขาก็เติบโตมาจากรายการทีวีแล้วก็มาเป็นโอ้แสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องนะคือเป็นนักร้องก็เป็นครบทุกอย่างอะนะเรียกว่าแล้วก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าบุกเบิกเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เป็นแบบโซโล่อะไปแบบไปคนเดียวอะเขาอาจจะมีทีมงานก็อาจจะมีแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเขาตัดออกมาส่วนใหญ่ก็ไปคนเดียวนะอันนี้เป็นเรื่องเมื่อเกือบ20ปีก่อนหรือว่า20ปีก่อนนะใช่ไหมโอ้เที่ยวที่ไหนยากๆโอ้บางคนนี่ชื่นชอบแล้วก็เอาละนะเนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะบอกพอเขาไปได้เนี่ยนะมันก็เป็นอะไรล่ะเป็นโกของหลายคนที่แบบอยากเดินทางแบบนี้บ้างผมว่ายุคผมเนี่ยเป็นกันเยอะหลายคนหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยผมก็ยอมรับว่าผมดูรายการที่เลนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรของเขาที่ทำอ่ะนะหลายต่อหลายรายการนะแต่ว่ารายการที่พอมาลงทำเองเร่ร่อนอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยดูอันนี้ผมต้องบอกเลยพอมาลงใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูนะแล้วส่วนใหญ่ผมจะดูผ่านทางนี้แหละผ่านทางทีวีนะแล้วตอนนี้ถ้าดูทีวีก็เรียกว่าก็ดูสตรีมมิ่งอย่างเดียวดูพวกหนังอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรพวกนี้เลยนะบางทีก็เหมือนตกยุคเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเบรกนะช่วงแรกเนี่ยวันนี้ผมสลับฉากสักนิด คือไม่ใช่อะไรคือเมื่อวานเนี้ยนะเป็นตอนที่3เอ้ยขออภัยเป็นตอนที่5ที่คุณวีระเนี่ยเขียนเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่5แล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้อ่านให้ฟังมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งไปในข้อความส่วนตัวใน Facebook โมล่าออนไลน์นะก็บอกคุณณัฐพงษ์นะไม่ได้ฟังเลยว่านกแขกเต้าเนี่ยนะไอ้ชัมพุกะเนี่ยสรุปแล้วมันตอบคำถามกับทางด้านของพระเจ้าพรหมทัตยังไง นะว่าคุณวีระเขียนไว้ในตอนที่5ว่าตอนที่3ตอนที่4ที่ผมมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะมันเป็น2ตัวไปแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งนกอะไรล่ะ

ชื่ออะไรเวสสันดรใช่ไหมอีกตัวหนึ่งตัวที่สองเมื่อวันก่อนกุลธรินีใช่ไหมที่เป็นตัวเมียนะที่ตอบคำถามเรื่องทรัพย์อ่ะนะเนี่ยบอกเนี่ยเหลือเจ้านกแขกเต้านี่แหละนะลูกชายตัวที่สามเนี่ยนะก็ตอบคำถามนะกับพระเจ้าพรหมทัตยังไงนะเสนาอมาตย์เขาวิดว้ากระตู้วูไหมวิดวิวูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขออนุญาตนะอ่านต่อก่อนนะจะได้ไม่ต้องขัดใจคุณผู้ฟังนะแล้วหลังจากนั้นนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราก็ค่อยว่ากันนะไม่นานนะคุณวีระเริ่มต้นไว้อย่างนี้ฮะทุกเขสุขานิวินทตะบุคคลผู้มีปัญญาแม้ทุกเกิดขึ้นก็ปลอดภัยและเป็นสุขเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่5ในบรรดาพระสูตรที่มีอยู่มากมายในคัมภีร์พระสูตรตันตปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรขนาดยาวทีฆนิกายพระสูตรขนาดกลางมัชฌิมานิกายมัชฌิมนิกายนะหรือการรวบรวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นหมวดหมู่คือสังยุตตนิกายหรือจัดหมวดธรรมเป็นกลุ่มอังคุตตรนิกายที่ใครอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจะรู้กันนั้นถ้าให้ผมเลือกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแล้วผมชอบกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นการรวบรวมคัมภีร์ย่อยมาไว้ด้วยกันคุตตกนิกายมากกว่าใครเพื่อนครับถ้าให้ลงหรือว่าระบุลงไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมชอบคาถาธรรมบทซึ่งอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่25สำหรับคาถาธรรมบทนั้นมีทั้งหมด423คาถาแต่ความน่าสนใจจริงๆอยู่ที่คัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความคาถาธรรมบทซึ่งต้องบอกว่าอ่านสนุกได้คติสอนใจมากมายสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเรื่องนี้ผมแนะนำหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันพระพุทธภาษิตจากคัมภีร์ธรรมบทและหนังสือชุดทางแห่งความดีคุณวสินอินทรศักดิ์ครับผมอินทรศักดิ์ครับนะในเวลาเดียวกันผมก็ชอบคาถาชาดกซึ่งอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่27และ28มีเรื่องราวที่เป็นชาดกจำนวน547เรื่องส่วนคัมภีร์อรรถกถาชาดกนั้นต้องบอกไปว่าบอกว่าไปไกลมากขยายความสิ่งที่ปรากฏในพระบาลีสั้นบ้างยาวบ้างออกไปโดยพิสดารใครที่ชอบอ่านอะไรประเภทเรื่องเล่าผมแนะนำเลยครับจะเป็นคาถาธรรมบทหรือคาถาชาดกรับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอนเอาล่ะครับเรากลับมาว่ากันต่อถึงเรื่องราวในเตสกุณาชาดกที่น่าจะเป็นตอนจบของเรื่องแล้วเพราะพระเอกของเราลูกนกแขกเต้าชื่อชัมพุกะจะออกมาตอบปุจฉาของพระเจ้าพรหมทัตเป็นการปิดท้ายขอยกข้อความในตัวบทที่เป็นชาดกขึ้นมาก่อนเป็นคำถามของพระเจ้าพรหมทัตโดยผมดัดแปลงให้อ่านง่ายดันนี้ชัมพุกะพ่อได้ถามปัญหาเจ้าเวสสันดรอันนี้พี่ชายเจ้ากุณฑลินีพี่สาวของเจ้ามาแล้วคราวนี้สำหรับเจ้าพ่ออยากถามว่าอะไรคือกำลังสูงสุดในบรรดากำลังทั้งหลายคำถามนี้ถ้าหากเอาตามที่มีการแปลในหนังสือพระไตรปิฎกที่ผมอ่านจะใช้คำค่อนข้างอ่านยากดังนี้ชัมพุกะลูกรักคราวนี้เจ้าจงบอกกำลังอันสูงสุดกว่ากำลังทั้งหลายบ้างเถิดผมทำเป็นหมายเหตุเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในคัมภีร์อรรถกถาชาดกขยายความเพิ่มเติมว่าการถามของพระเจ้าพรหมทัตต่อชัมพุกะนั้นเป็นการถามแบบยกระดับขึ้นไปในเรื่องราชธรรมหรือว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองก่อนที่ชัมพุกะจะตอบได้อลัมพบทว่าเรื่องที่จะตอบปัญหาถวายนั้นเหมือนกับบอกถุงทรัพย์ให้ฝูงชนเหยียดมือออกมารับคงจะหมายถึงการให้ปัญญาเป็นธรรมทานกระมังชัมพุกะบอกว่ากำลังภาษาบาลีใช้คำว่าพลังหรือพลังในโลกนี้มี5อย่างด้วยกัน1กำลังแขนหรือกำลังกายถือว่าต่ำซามต่ำชั้นที่สุด2กำลังทรัพย์ดีขึ้นมาหน่อย3กำลังอมาตย์บัณฑิตดีขึ้นมาอีก4กำลังอันมีชาติยิ่งใหญ่ดีมากกว่าก่อนหน้าและ5กำลังปัญญาอันนี้ดีที่สุด
โดยสรุปในเบื้องต้นได้ว่ากำลังปัญญาหรือว่าพลังแห่งปัญญาถือเป็นประเสริฐและยอดเยี่ยมที่สุดคราวนี้ก็จะขออธิบายเพิ่มเติมตามแนวในคัมภีร์อรรถกถาชาดกไปตามลำดับดังนี้กำลังกายหรือว่ากำลังแขนนั้นแม้จะมีมากแต่ก็ถือว่าต่ำชั้นเลวทรามเพราะเป็นกำลังของอันธพาลในขณะที่กำลังทรัพย์ต้องถือว่าใหญ่กว่าสำคัญกว่ากำลังกายเพราะมีอำนาจเป็นเครื่องค้ำจุนส่วนกำลังอันมาดถือว่าใหญ่กว่ากำลังกายและกำลังทรัพย์เพราะอำมาดมีบทบาทสำคัญในสงครามในการปกป้องบ้านเมืองส่วนกำลังอันมีชาติยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ยึดโยงกับราชตระกูลของพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังที่สำคัญมากและสำคัญกว่า3พลังข้างต้นแต่นั่นก็ไม่เท่ากับพลังแห่งปัญญาคือกำลังปัญญาถือว่าเป็นยอดพลังของทั้งปวงถ้าใครมีพลังปัญญาย่อมได้ประโยชน์ย่อมถึงความเจริญส่วนคนที่มีปัญญาซามย่อมไม่สามารถรักษายศที่ได้มาไม่สามารถรักษาราชสมบัติเอาไว้ได้คราวนี้คนเราจะได้ปัญญาจะเกิดปัญญาจะมีปัญญาได้อย่างไรนกจำพุกะขยายความว่าการได้ฟังหรือสุตตะการเล่าเรียนด้วยการฟังแท้จริงแล้วก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งพอเมื่อฟังมากย่อมวินิจฉัยสิ่งที่ได้ยินได้เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากได้ปัญญาก็ต้องเข้าใกล้บัณฑิตเชื่อในถ้อยคำที่บัณฑิตแสดงออกมาและพิจารณาว่าตั้งอยู่ด้วยเหตุผลพิจารณาว่าประโยชน์หรือไม่มีเหตุมีผลหรือไม่ในที่สุดก็จะได้ปัญญาเมื่อได้พรรณนากำลังหรือว่าพลังทั้ง5โดยพิสดารแล้วก็มาถึงตอนจบด้วยการกล่าวเป็นคาถาให้พระเจ้าพุทธทัตยึดมั่นในธรรมต่อพระบิดาพระมารดาพระโอรสพระธิดามิตรและอมาตย์ชาวบ้านชาวนิคมสมณพราหมณ์อธิบายตรงนี้หน่อยครับว่าต่อพ่อแม่ให้นึกถึงบุญคุณส่วนลูกก็คอยห้ามปรามไม่ให้ทำชั่วสนับสนุนให้ได้เล่าเรียนศึกษาจัดการแต่งงานแต่งการให้เมื่อถึงเวลาอันควรและมอบทรัพย์ให้ไปตั้งตัวจำนวนหนึ่งส่วนมิตรและอมาตย์นั้นก็สงเคราะห์ด้วยสังขารวัตถุ4ทานปิยวาจาอัตตกิริยาสมานตัตตาสำหรับชาวบ้านชาวนิคมก็แนะนำพระราชาว่าไม่ควรบีบคั้นด้วยการลงโทษและเก็บส่วยอากรจนเกินไปการไม่เบียดเบียนบีบคั้นถึงจะชื่อว่าประพฤติธรรมจริงนอกจากนี้ก็ควรดูแลสมณพราหมณ์ให้เหมาะสมและแต่ละฐานะและบทบาทพร้อมกับสรุปในตอนท้ายว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์จงทรงประพฤติธรรมและทำที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ขันพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ก่อนจะตอกย้ำหัวตะปูไปว่าได้ตอบปัญหาของพระเจ้าพุทธทัตผู้เป็นพระราชบิดาแล้วต่อไปก็ขอให้พระองค์คบหากับผู้มีปัญญาจงเป็นผู้มีกัลยาณธรรมซึ่งก็คงทราบด้วยพระองค์เองขอให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนเท่านั้นเป็นพอคราวนี้มาถึงบทสรุปว่าแล้วจะอวยยศแต่งตั้งให้นกชัมพุกะอยู่ในระดับไหนถึงจะเหมาะสมที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นควรตั้งเป็นเสนาบดีหรือว่าหัวหน้าของเสนาทั้งหลายจะเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันก็พอจะประยุกต์ได้เข้ากันนับแต่นั้นเจ้านก3ตัวก็ช่วยพระราชาพรหมทัตปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งพระราชาพรหมทัตสวรรคตเมื่อจัดงานพระศพเป็นที่เรียบร้อยบรรดาขุนนางมาบอกกับนกชัมพุกะว่าพระบิดาทำพินัยกรรมให้ยกเสวตฉัตรขึ้นครองราชแต่พระโพธิสัตว์ชัมพุกะบอกว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติบอกให้คัดเลือกคนมาปกครองกันเองแต่ต้องไม่ประมาทให้อยู่ในศีลในธรรมส่วนการวินิจฉัยประเด็นปัญหาเรื่องต่างๆที่ผ่านมาตลอดราชสมัยนั้นก็ให้บันทึกและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองต่อไปจากนั้นนกทั้ง3ตัวก็บินเข้าไปอยู่ในป่าก่อนที่บุคคลทั้ง4อันประกอบไปด้วยพระเจ้าพรหมทัตนกเวสสันดรนกกุณฑลินีนกชัมพุกะจะกลับมาเสวยชาติสุดท้ายเป็นพระอานนท์นางอุบลวรรณาพระสารีบุตรและพระพุทธเจ้าตามลำดับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แหละแต่เพื่อให้ครบถ้วนจริงๆไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือเปล่ามีคำอยู่คำหนึ่งในคาถาชาดกเรื่องนี้ที่หลายคนอาจจะไม่สะดุดแต่เผอิญว่าผมสะดุดครับคำนั้นคือคำว่ากัลยาณธรรม
ซึ่งปรากฏอยู่ทั้งในตัวชาดกที่เป็นแม่บทและในคัมภีร์อรรถกถาถ้ามีเวลาผมจะขยายความเรื่องนี้แต่ตอนนี้ขอฉายหนังตัวอย่างแค่ว่ากัลยาณธรรมนั้นประกอบด้วยเมตตากรุณาสัมมาอาชีวะกามสังวรสัจจะและสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะถ้าสามารถนำหลักธรรมนี้มาใช้ในชีวิตจะเป็นประโยชน์มากเอาละครับแค่นี้ถือว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วขอบคุณที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้วีระติลภัทร19สิงหาคม2569นะปลนะปัจฉิมลิขิตนะอันนี้คุณวีระเขียนเมื่อวานนะบอกวันนี้กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี70จะประชุมเพื่อรับฟังผู้มาชี้แจงจากหน่วยงานรับงบประมาณเป็นวันสุดท้ายครับวันนี้มีตัวแทนจากส่วนราชการในพระองค์มาชี้แจงเป็นรายแรกตามด้วยตัวแทนหน่วยงานจากเจ้าภาพแผนบูรณาการเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องการจัดการน้ำและเรื่องรัฐบาลดิจิทัลจะมาชี้แจงในลำดับต่อไปก่อนจะมีการประชุมเป็นการภายในโดยรับฟังรายงานของคณะอนุกรรมธิการแต่ละชุดที่ไปดำเนินการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆให้คณะกรรมการทราบผมอาจจะแวะไปประชุมแต่ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษครับนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะผมจะได้ไม่ติดค้างสำหรับเรื่องของอะไรล่ะเตสกุณาชาดกนะเตนี่นะจะหมายถึง3ใช่ไหมสกุณานี่เราก็รู้อยู่แล้วนกเนาะใช่ไหมเป็นชาดกที่เกี่ยวกับนก3ตัวเนี่ยนะอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะอ่าน3ตอนมานะตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5นะก็สำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ฟังตอนที่5นะตอนต่อเนื่องเมื่อวานนี่ลืมจริงๆนะขอไปนะวันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ14:46 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เปิดประตูสู่นวั

0: สร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

14:51 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับยังอยู่กับผมณัฐพงษ์นะก็มีเวลาสักนิดนึงนะเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยกันก่อนนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณผู้ฟังบางท่านนะหรือว่าท่านเมื่อวานเนี้ยที่อยู่ที่หน้าน่ะนะจะโทรศัพท์มาอัปเดตเพิ่มเติมก็ดีนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่น่านเป็นยังไงนะแล้วก็ใครที่อยู่สุโขทัยศรีสัชนาลัยนะหรือจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามทีนะถ้าจะโทรศัพท์มาอัปเดตหน่อยนะบางที่ฝนมันหนักจริงนะนี่เห็นว่าแถวแม่เสลียงเนี่ยทางที่จะขึ้นไปนี่ก็มีฝนมันลงมาเยอะนะต้นไม้มันหักโค่นมาก็ทับทางเหมือนกันนะเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์ต้นไม้ออกก่อนนะแล้วก็ต้องกลัวต่อก็คือว่าเรื่องของดินสไลด์ใช่ไหมว่าโหเมื่อวานเนี่ยถ้าใครเห็นน้ำที่มันไหลมาเนี่ยนะที่อำเภอปัวเนี่ยแล้วมันไหลลงมาในพื้นที่ทางตอนล่างเนี่ยนะน้ำแบบสีน้ำตาลคลักเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะนะคือพูดง่ายๆคือมันตกมาเพื่อมันชะหน้าดินมาแบบโอ้เต็มพิกัดเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตสักนิดนึงเนี่ยนะผมพยายามดูนะถนนนี่มันโอ้หลายที่หลายจุดอ่ะที่ได้รับความเสียหายอ่ะแล้วมันล่อนอ่ะใช่ไหมพี่มุดนะถนนนี่มันล่อนเป็นแบบเหมือนเทยางมาตอยหรืออัสฟัลต์ไปอ่ะแล้วเวลาล่อนมันล่อนทั้งแผ่นอ่ะคือถ้าพูดคือผมไม่รู้ว่าเขามีเสริมใยเหล็กอะไรข้างล่างหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าเราสังเกตดูภาพที่มันร่อนออกมาของถนนอ่ะมันแบบโอ้โหมันมาทั้งแผ่นเลยนะอันนี้ก็โหก็ต้องใช้สรรพกำลังที่จะต้องลงไปแล้วก็ไปช่วยในการฟื้นฟูนะอันนี้ก็ต้องปพ.นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานอื่นๆด้วยมหาไทยอะไรเนี้ยอันไหนที่ต้องลงมือในการช่วยเหลือได้นี่ก็ต้องช่วยนะแล้วก็คำเตือนจากทางอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงตั้งแต่น้ำท่วมปี2554ที่ผ่านมาชื่ออาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยเวลาพูดถึงน้ำนี่เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะเหมือนกับทางทีมกุ๊ปอ่ะนะคุณชวฤทธิ์อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดตามแล้วเขาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำท่วมเขาก็เตือนต่อว่านอกเหนือจากปีนี้2569แล้วถ้าย้อนไปปี68ปี67ที่มันเกิดปัญหาที่น่านเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกปีหน้าเขายังต้องระวังอยู่ว่าฝนมันตกในพื้นที่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ซ้ำที่เดิมนะฮะอันเนี้ยต้องระวังนะอ่ะมาหน่อยนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลา

0: 3นาที5นาทีนะอะไรโอ้สรุปได้ดูใช่ไหมฮะสรุปได้ดูใช่ไหมฟุตบอลไทยใช่ไหมที่จะชิงอะไรล่ะกับเวียดนามอ่ะนะอาเซียนฮุนไดคัพ2026เนี่ยนะเขาจะถ่ายทอดใช่ไหมไม่ได้ผ่านทางระบบบอกรับสมาชิกอย่างเดียวใช่ไหมนะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเพราะเห็นมีข่าวเมื่อเช้าว่าแถลงข่าวนะว่าจะถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูฟรีนะมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณสุวิมลครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามว่ามีไลน์เข้ามาบอกว่าให้เราลงแอปพลิเคชันอะไรที่มันเป็นอะไรพาสปอร์ตอะไรสักอย่างอะค่ะของเหมือนกระทรวงดิจิตอลอะค่ะอันนั้นเราควรทำไหมคะคือลงไทยไอดีไปแล้วอะค่ะ
0: ไม่เข้าใจครับมันเป็นยังไงคือมันมายังไงครับ
1: อ๋อมันมีไลน์ส่งมาจากเหมือนกับอาจารย์มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาส่งมา
1: แล้วก
0: ็
1: เพื่อนหลายคนก็พูดเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมันเป็นการ
1: เหมือนแอปของกระทรวงดิจิตอลอ่ะที
0: ่
1: ให้เราลง
0: เขาเรียกอะไรใจเย็น
1: พาสปอร์ตไหม
0: ใจเย็นเย็นคำถามผมคือเนี่ยอยู่ๆอ่ะไอ้ไลน์เนี่ยมันมาเนี่ยมันมายังไง
1: หมายถึงว่าเป็นไลน์ของอาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งอะค่ะ
0: ก็คือมีการส่งต่อใช่ไหมครับ
1: คะ
0: เป็นการส่งต่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่
1: คือพอดีพี่ก็ลงไปแล้วมันเป็นแอปพี่ลงไปแล้วแล้วมันแอปที่มันชื่อน่าจะเป็น AI Passport มั้ง
0: ไม่ใช่เราลงไอ้ AI Passport เนี่ย AI Pass เนี่ยเราลงผ่านช่องทางไหน
1: อ๋อมันเป็นเว็บมันเหมือนเป็นเว็บอะไรสักอย่างอะค่ะ
0: ก็คือ de.aipass.net ถูกไหม
1: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อันนี้เราทำไปแล้ว
1: ไหมคะพอดีเราลงไปแล้ว
0: ทำไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือพอดีเราก็ส่งต่อให้เพื่อนคราวนี้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวต่างประเทศมันดึงข้อมูลเราก็เลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะตกลงมันของรัฐบาลเราควรลงไหม
0: ก็เราลงไปแล้วนี
1: ่ใช่
0: แต่เราใช้งานวันที่31
1: เดี๋ยวไปทำให้เพื่อนซวยไงเราซวยคนเดียวก็จบใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวไปทำให้เพื่อนซวยก็เลยมาถามอาจารย์ดีกว่าเผื่อแบบอาจารย์จะรู้อะไรเงี้ยหรือพี่จะรู้อะไรเงี้ย
0: ผมว่าคืออย่างนี้ผมบอกที่มาที่ไปดีกว่าว่าที่กังวลเนี่ยใครเป็นคนพูดหรือว่าเขากังวลเพราะอะไรนะแต่ว่าไอ้การชั่งน้ำหนักเนี่ยอันนี้ต้องไปชั่งเองนะคือมีส.ส.อยู่ท่านนึงเขาบอกว่าไอ้การประมวลผลข้อมูลเวลาเราที่เราสมัครไปเนี่ยนะแล้วเราไปใช้งานไอ้ AI Passport ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยที่ทางกระทรวง DE ที่เขาจะให้ฟรีเนี่ยนะวันที่31สิงหาคมเนี่ยเขาบอกเวลาการประมวลผลเนี่ยในข้อตกลงในสัญญาที่รัฐบาลไทยทำไว้กับคนที่เขารับทำไอ้ AI Passport เนี่ยบอกว่าจะต้องประมวลผลน่ะในประเทศไทยนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะต้องมีศูนย์ข้อมูลเป็น data center ในประเทศไทยที่ต้องรับทำประมวลผลแต่เขาบอกว่าไอ้กรณีเนี้ยมันยังไม่มีมันก็จะต้องไปประมวลผลที่ต่างประเทศซึ่งก็กังวลว่าอาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไปถูกใช้งานในต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คืออันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าลงไปเพื่ออะไรอ่ะ
0: อ้าว
1: มันมีประโยชน์อะไรยังไม่รู้เลยค่ะขอความรู้นิดนึงตัวเอ๊ะเราก็มีไทย ID แล้วทำไมต้องลงอันนี้วะ
0: มันไม่เกี่ยวกัน
1: เวลาไปต่างประเทศไม่ต้องถือพาสปอร์ตงั้นหรอ
0: ไม่ใช่ AI Passport นี่มันเป็นเรื่องของใช้แอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวข้องกับ AI Canvas Code อะไรพวกอย่างเนี้ย Gemini อ่ะเคยใช้ไหม
1: คือหมายถึงว่าคือปัจจุบันนะคือสมัคร ChatGPT สม
0: ั
1: ครจ่ายรายเดือนคราวนี้เราใช้ของ ChatGPT อยู่แปลว่าอนาคตถ้ามีแบบเซมินาหรือ AI แล้วเราเข้าได้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายรายเดือนแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ปีหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยที่เขาทำกันแต่ว่าผมจำไม่ได้นะว่ามันมีอยู่กี่แอปประมาณ10กว่าแอปอ่ะ
1: ก็ดีก็ข้อมูลมันต้องอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเพราะแอปพวกนี้มันก็ฝรั่งคิดอยู่แล้ว
0: ก็นั่นแหละก็ผมถึงบอกว่าคุณไปชั่งน้ำหนักเองแต่ว่าเขาออกมาเตือนแบบนี้อ่ะผมก็บอกเงี้ยเขาออกมาเตือนแบบนี้อ่ะแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วอ่ะ
1: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: เตือนภัยด่วนที่สุดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังน้ำล้นตลิ่งที่สถานี N13A ส่วนอำเภอปัวน้ำลดลงทั้งหมดแต่ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมากละลินทร์เพชรเจริญแรงครับ
5: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำและคลองสาขาในพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านให้ระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจากมวลน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวได้คลี่คลายลงน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมดแต่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะนี้กำลังเข้าสู่การเยียวยาช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยมีภาคส่วนราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
4: เตือนภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบนายเสรีสุภลาทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงทั้งนี้ในวันที่21ถึง22สิงหาคมระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำน่าจะต่ำกว่าตลิ่งทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกขึ้นอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกๆวันสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้คือพื้นดินอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถที่จะรับน้ำไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนจะเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเมื่อถามว่าวันที่23สิงหาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนมาอีกช่วงหนึ่งจังหวัดใดบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนายเสรีกล่าวว่าภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามต้องคอยอัปเดตสถานการณ์ตั้งแต่21ถึง22สิงหาคมว่าเป็นเช่นไรเพื่อวันที่23สิงหาคมมีการคาดการณ์แม่นยำขึ้นสบิดากำชับดูแลประชาชนควบคู่ป้องมรดกวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานส่วนกลางเฝ้าระวังทุกพื้นที่น่านเร่งดูแลวัดภูมินนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านทางนี้กระทรวงได้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้วัฒนธรรมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ปัญหาอุทกภัยส่วนกลางโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหัวหน้าศูนย์และกองตรวจราชการเป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่ในจังหวัดน่านไม่จำกัดเฉพาะวัดภูมินและพร้อมระดมบุคพลากรผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์และทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับกรณีวัดภูมินและเจตกรรมฝาผนังได้กำชับเร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญห้ามเคลื่อนย้ายล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดที่อาจกระทบต่อโบราณสถานและศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
14: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
15: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
16: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
17: ๆ What makes a thinking school student unique?
18: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
19: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
20: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ Line Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังก็มาอย่างที่บอกไว
0: ้ครับ
1: ว่างานที่สภาผู้แทนราษฎรที่ไปทำหน้าที่เป็นงานจรกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าที่เหลือจากเนี้ยผมไม่เข้าไปยุ่ง
0: ครับ
1: อย่างเขาจะมีการอุทธรณ์แล้วก็ยืนตามที่คณะอนุกรรมธิการตัดลดไปหรือจะเพิ่มจะอะไรเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้สสเขาว่ากันเองเขาน่าจะถนัดงานพวกนั้นมากกว่าผมก็เลยบอกเข้าไปว่าเมื่อวานนี้ก็บอกกับทางกรรมธิการด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเลยว่า goodbye
0: goodbye
1: เขาบอกเอ้ายังไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันเลยนะผมก็บอกว่าเออก็ผมก็ไม่มีธรรมเนียมจะต้องถ่ายรูปอะไรกับใครเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าเรื่องที่เหลือท่านก็ไปว่ากันเองนะผมก็มาตรงเนี้ยถึงสถานีเนี้ยผมลงละก็จะยาวเลยนะให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยครบสำหรับเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งจะมีการแก้ไขตัวเลขอะไรต่ออะไรในรายละเอียดเนี่ยแต่ตัวที่เป็นตัวหลักคือวงเงินก็ประมาณรายจ่าย 3.778 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: หรือเป็นงบประมาณขาดดุลเท่าไหร่เป็นงบรายจ่ายประจำชำระหนี้ชดเชยเงินคงคลังตามกรอบใหญ่เนี่ยก็คงเอาไว้อย่างนั้นส่วนไส้ในจะตัดลดอะไรเดี๋ยวก็ให้เขาว่ากันซึ่งเราก็จะต้องเทียบเคียงเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เอาร่างที่รัฐบาลเสนอกับร่างที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันเราถึงจะรู้ว่าเงินก้อนไหนมันเปลี่ยนแปลงนะซึ่งอันนี้จะเสร็จวันที่1กันยาแล้วก็จะส่งไปให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเอกสารวันที่2หรือ3กันยายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยเป็นการอภิปราย3วันเพื่อลงมติในวาระที่2กับลงมติในวาระที่3
0: ครับ
1: วาระที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการแต่วาระที่3เนี่ยกรรมาธิการไม่เกี่ยววาระที่2ก็จะลงเป็นรายมาตราไล่ตั้งแต่มาตรา1ตั้งแต่ชื่อคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไปจนจบมาตรา41นะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแผนการชำระหนี้อะไรต่างๆถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นเอกสารงบประมาณที่เมื่อลงมติในวาระที่2จบก็คือเอาตามนั้นแล้วก็มายืนยันอีกทีด้วยวาระที่3ในวันเดียวกันในคืนวันที่9กันยายน10-11จะเป็นวุฒิสภาพิจารณาก็ทำได้อย่างเดียวอภิปรายแล้วก็ลงมติเอาไม่เอานะไม่ได้มีไปแก้ไขอะไรไม่ได้อันนี้มันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการวิธีงบประมาณเสร็จแล้วก็แก้ไขถ้อยคำอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะนำตัวร่างเนี่ยไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แล้วสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ5วันเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยเสร็จแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา

0: ินไม่เกินวันที่7ตุลาคมนะเอาง่ายๆแล้วกัน1ถึง7ตุลาคมนะแต่ก็มีความมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยไม่ล่าช้าเป็นไปตามวงจรงบประมาณที่กำหนดไว้แล้วที่สำคัญเป็นปีแรกที่รัฐบาลคุณอนุทินทำตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเพราะตอนที่อันนี้ก็น่าเห็นใจรัฐบาลที่เข้ามาปี67งบมารายจ่ายปี66คุณเศรษฐาไม่ได้ทำอะไร
1: ครับ
0: ออกงบมารายจ่ายปี67ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เปลี่ยนรัฐบาลคุณแพทองธารคุณแพทองธารก็ยังไม่ได้ทำงบมารายจ่ายปี68นะแล้วโทษ69ก็กลายมาเป็นของกำกับกึ่งๆนะทำงบมารายจ่ายปี69นะของรัฐบาลคุณแพทองธารเชื่อมต่อกับรัฐบาลคุณเศรษฐานะแต่คุณอนุทินเข้ามาเนี่ยงบประมาณรายจ่ายปี69ก็คือเขาทำเสร็จไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็แก้อะไรไม่ได้ตัดแปลงนิดหน่อยเรื่องการบริหารงบกลางที่เหลือฟิกซ์ไว้หมดแล้วก็เพิ่งจะมีปีเนี้ยที่จะใช้เงินตั้งแต่วันที่1ตุลาปี2569งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยที่รัฐบาลเนี้ยทำกับมือตั้งแต่ต้นดีชั่วเหมาะควรก็สาธุชนก็ไปดูทีหลังกันแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะก็ยังคิดอยู่ว่าช่วงที่อภิปรายวันที่7 8 9เนี่ยผมจะพูดอะไรไหมนะเพราะว่าที่ท่านเคยเห็นผมพูดเนี่ยคือการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในชั้นกรรมาธิการสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งผมไปเริ่มทำงานตรงนี้ในปี67แล้วก็งบประมาณรายจ่ายปี69ที่ผมไปทำตรงนี้ช่วงเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วปีนี้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมสิ้นสุดวันที่19สิงหาคมบันทึกเอาไว้นะก็ประมาณ1เดือนกับ2สัปดาห์3สัปดาห์นะ2สัปดาห์กว่าๆเดือนครึ่งยังไม่ได้รวมเลยว่าได้เงินมาเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้อยู่จนจบนะเพราะปีที่แล้วนะผมอยู่จนเรียบร้อยทุกอย่างแต่ปีนี้ผมวางเอาไว้ว่าผมเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าสาระสำคัญนี่ก็มันจะต่างกันปีที่แล้วเนี่ยเราพูดอะไรไม่มีคนรู้ปีนี้เราพูดอะไรคนรู้เยอะเกินก็มีทั้งที่ที่ดีมีประโยชน์นะแล้วก็มีทั้งที่ได้รับคำ อะไรล่ะท้วงติงนะอาจจะมีความบกพร่องในการสื่อสารข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อย่างที่บอกกับผมถือว่าอดีตก็จบไปแล้วนะปัจจุบันก็อย่างที่กำลังทำอยู่นี่นะครับปัจจุบันขณะคือตอนนี้15นาฬิกา18นาทีนั่งทำรายการวิทยุกับคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ผมก็ทำเท่าที่เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้ส่วนเรื่องของอนาคตนะก็ยังไม่ได้คิดอะไรมีแผนการแต่ว่ามันยังไม่เกิดก็ว่ากันแค่นี
1: ้ครับ
0: พ้นไปจากนี่ก็เป็นเรื่องของผมละนะแต่อยากจะแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งนะว่าผมมีกลุ่มอาสมสนธยาใน Facebook แต่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเป็น private group ถ้าท่านไม่ได้สมัครมาเป็นเพื่อนหรือเขาไม่รับคำขอเป็นเพื่อนจากท่านท่านก็จะเข้าไปดูอะไรในกลุ่มอาสมสนธยาไม่ได้ผมถือว่าเป็นกลุ่มส่วนตัวนะที่ผ่านมาก็หยุดไปชั่วคราวนะมันไม่ลงตัวที่จริงตอนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมาแอคทีเวตแต่หลังจากนั้นมันไ ไม่รู้สึกว่าอยากทำก็เลยหยุดไปนะไอ้ที่เขียนให้อ่านใน Facebook ในชื่อบัญชีผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ VWERA แล้วก็ DHIRAPATRRTRANON เนี่ยนะอันนี้ก็เพิ่งมาทำอะไรเป็นจริงเป็นจังสักช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: จากนี้ไปก็จะไม่ได้อ่านแล้วนะถือว่าผ่านแล้วก็จบกันแต่ว่าคนมาเป็นคนเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เป็นคนติดตามนะเพิ่มเป็นหลักหมื่นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ซึ่งเจียวจาวมากตอนนี้ก็เลยคิดว่ายุติการเจียวจาวไปส่วนในกลุ่มลายกลุ่มทั้งลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์ซึ่งเป็นของแท้ดั้งเดิมลายกลุ่มคนไร้ลากแล้วก็ลายกลุ่มออนเพนติ้งอันนี้ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรยกเว้นที่เขียนที่อื่นแล้วก็เอาไปรีโพสต์นะก็จะมีกลุ่มออนเพนติ้งที่มีเรื่องค้างคาอยู่อันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าสำหรับลายกลุ่มออนเพนติ้งนะส่วนกลุ่มอาสมสนธยาที่กลับมาแอคทีเวตใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นช่องทางหลัก
1: ครับ
0: นะที่จะคุยกับคนในกลุ่มแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจนณขณะนี้ที่มีคนมาขอเข้ากลุ่มประมาณ 12,000 คนเนี่ยเรายังไม่รับทางแอดมินเขาบอกเขายังไม่อยากรับเขาบอกขอว่ากันเองภายในก็วันนี้ผมเริ่มในกลุ่มอาสมสนธยา
1: ครับ
0: นะก็ท่านที่อยู่ในกลุ่มอาสมสนธยาที่ไม่ได้เปิดอ่านก็ลองไปเปิดอ่านก่อนนะที่จริงในนั้นมันมีอีบุ๊กเยอะแยะมีอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรมีคลิปวิดีโอเต็มไปหมดอ่ะนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไลฟ์เนี่ยเฟซบุ๊กเขาให้อยู่แค่อาทิตย์30วัน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลบไปออโตเมติกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราคงไม่ใช้ในการที่จะทำเราน่าจะทำเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันน่าจะอยู่ได้ลาสต์ลองกว่าใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เอาเป็นว่ามาแจ้งข่าวนะส่วนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของผมนะที่เป็นกิจกรรมที่ก็จำกัดคนเข้าร่วมอีกเหมือนกันนะก็คือบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะใช้สถานที่คือรีเฟชคาเฟ่ที่ซอยรามอินทรา67
1: ครับ
0: อันนี้จัดเป็นกิจกรรมเดือนละครั้งแต่ว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็มีจำนวนจำกัดครั้งหนึ่งไม่เกิน45คนแล้วคนที่เคยไปแล้วจะรับเข้ามาฟังซ้ำเป็นครั้งที่2เนี่ยไม่เกิน5คน
1: ครับ
0: 40คนจะเป็นคนใหม่ขอแจ้งให้ทราบว่าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันเนี่ยก็จะไปจัดที่รีเฟชคาเฟ่ที่คอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆที่ชื่อ The 8เลข8
1: ครับ
0: The 8ซอยรามินทาอะไรล่ะ
1: 67
0: ใครที่จะไปร่วมกิจกรรมก็ให้แอดไปที่ LINE IDLINE OA นะ at refresh แล้วก็ dot cafe r e f e f r e s s h dot c a f e นะ at refresh dot cafe ตรงนั้นเขาจะบอกกับท่านเองว่าท่านจะดำเนินการยังไงอันนี้ผมแจ้งล่วงหน้าวันเวลาก่อน20กันยายน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเฉพาะคนที่ลงทะเบียนจำนวน45คนคนที่เคยไปร่วมกิจกรรมครั้งที่1และครั้งที่2เรามีชื่ออยู่จะได้รับสิทธิ์มาฟังซ้ำไม่เกิน5คน
1: ครับ
0: 40คนจะเป็นคนใหม่อันนี้จะเป็นบรรทัดฐานแต่ละเดือนที่ทำเท่าที่จัดมา2ครั้งก็ได้รับความพึงพอใจครั้งแรกที่จัดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะขุกขักนะไม่พร้อมเต็มที่คนก็เยอะเกิน ครั้งที่2กำหนดจำนวนแน่นอนนะมีอาหารให้ทานด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีครั้งที่3นี่จะยิ่งเรียบร้อยยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่ากระบวนการเขาคงจะเรียกว่าผ่านการทดสอบว่าแบบไหนเหมาะที่สุดก็ถ้าเกิดใกล้ๆฝากคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะแจ้งคุณผู้ฟังนะแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือเข้าไปที่ LINE OA @asai
1: ครับ
0: refresh.cafe อันเนี้ยรอไว้ก่อนเพราะเขาจะต้องแจ้งทางนั้นแล้วคุณจะต้องติดต่อเขาทางนั้นนะทั้งผมก็เพียงจะบอกว่าเอาแล้วนะแต่เอาจริงคุณต้องไปคุยเขาเอง
1: ครับ
0: สรุปรวมความก็แถลงข่าวแค่นี้ครับคุณณัฐพงศ์ผมให้เวลาคุณณัฐพงศ์5นาทีที่จะซักไซ้ไล่เลียงผมก่อนจะเปิดสาย
1: เมื่อวานสิเมื่อวาน
0: ทำไม
1: ที่ค้างอยู่เอ๊ะเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะกองเงินนอกระบบเนี่ยว่าปี2500คือ70มันไม่ทันแล้วล่ะนะต่อไป2571เนี่ยนะ
0: ม
1: ันจะกลับมาแล้วมันจะเอาดึงเงินตรงนั้นมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณเยอะๆอีกหนึ่งตอนนี้เท่าที่เขาทำรายการแยกให้ดูเนี่ยนะหรือใครสนแต่ยากที่จะไปเปิดเอกสารงบประมาณเล่มที่17ค่าชมพูแล้วทำความเข้าใจนี่ยากมากนะพูดให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าพูดถึงตัวเลขเงินนอกงบประมาณทั้งหมดเอาตัวเลขกลม
1: ๆครับ
0: 6ล้านบาทแต่มีที่ไม่ควรไปยุ่งแล้วก็ไม่นะแล้วก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยตัดเอาไปก่อนเลยก้อนหนึ่ง3ล้านบาท
1: ครับ
0: อันนี้คือกองทุนประกันสังคมเข้าใจมั้ยก้อนที่2 1ล้านบาทคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในที่เหลืออีก2ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะเป็นทุนหมุนเวียนและกองทุนหมุนเวียนที่ผมจำตัวเลขยอดคงค้างไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่นี่ก็ไม่ควรจะไปยุ่งอีกเหมือนกันมีบางกองเท่านั้นที่ควรไปยุ่งสิ่งที่เราควรให้ความสนใจตอนนี้เท่าที่เขาทำตัวเลขมาให้ดูเนี่ย10อันดับแรก10อันดับแรกนะอันที่1กระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทำในรูปแบบไหนแต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: วงเงินงอกนอกงบประมาณสะสมคงเหลือ900,000,000 บาทในนี้ก็จะคืออบจทั้งหมดแล้วทุกใช่อบจทั้งทุกจังหวัด
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบล
1: ครับ
0: ปีงบประมาณ670เนี่ยที่เขามียอดเงินนอกงบประมาณสะสมประมาณ900,000,000เนี่ยเขาจัดสรรมาผมจำเป็นตัวเลขไม่ได้แต่จำเปอร์เซ็นต์ได้นะ 0.27%
1: จาก900,000,000
0: มาเป็นเงินนอกเงินสมทบ
1: คือคืนเขางบประมาณเนี่ย
0: เอามาสมทบในงบประมาณเวลาจะทำอะไร
1: 0.27%
0: อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนมันมีระเบียบอะไรเรากำลังล้วงกันอยู
1: ่ครับ
0: นะอันที่สองที่เยอะคือของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะแต่นี่คืออะไรมันคืออบต.อบต.อบต.ทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: 2,000กว่าแห่งอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกจะประมาณ 300,000 กว่าล้านผมก็จำตัวเลขที่เขาสมทบไม่ได้กระดาษไม่ได้เอามาคุณรัฐพงศ์
1: ครับ
0: ประธานโทษไม่นึกว่าคุณรัฐพงศ์จะมาไล่เรื่องนี
1: ้
0: อีกอันนึงคือกระทรวงสาธารณสุขผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วมีอีกอันนึงจำตัวเลขได้ก็คือของกองทัพกระทรวงกลาโหมมีประมาณ 50,000 ล้านนะแต่เอามาสมทบผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณสัก 4,000 ล้านหรือไงนะยังมีที่เหลืออีกอะแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องไปจัดลำดับดู ผมก็ให้ทางสำนักงบประมาณเมื่อวานเนี่ย

0: ของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า 900,000 ล้านเนี่ยช่วยทำท็อป20หรือท็อป100ให้ผมหน่อยมันอยู่ที่ไหนแต่ในนั้นเขาก็บอกอ่ะกทมนี่ประมาณแสนกว่าล้าน
1: ครับ
0: คราวนี้ถามมันมาจากไหนคำตอบก็คือว่ามันมีกำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยว่าอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 10% ของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้ต้องไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาษีสรรพสามิตบางอันก็มีที่เขาเรียกว่าภาษีเทศบาล
1: เทศบาลเหมือนหัวใจน้ำมันอย่างนี้ใช่ไหม
0: municipality tax อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้ต้องเอาไปให้เขา
1: ครับ
0: เขาจะใช้ไม่ใช้คุณต้องโอนไปให้เขาใช้ไม่ใช้โอนไปให้เขาโอนครบโอนไม่ครบยังไงผมไม่ทราบแล้วก็ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีรายได้บางอันก็จะมีรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจริงๆเงินไม่เยอะนะรวมทั้งประเทศประมาณ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองตอนนี้นะเพราะว่ามันมีการปรับลดอัตราอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาแต่ในอนาคตมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะเงินมันเนี้ยมันใช้ไม่หมดมันก็กองเก็บไว้แล้ววิธีการใช้ก็มีปัญหามาเขาเรียกเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะอะไรคือมันต้องมีกระบวนการชำระสะสางซึ่งเราเปิดอภิปรายเรื่องนี้กันเมื่อวานนี
1: ้
0: ตอนประมาณ 11 โมง
1: ครับ
0: ทางสำนักงบมารก็รับจะไปดำเนินการอะไรต่ออะไรหลายๆอย่าง
1: ที่ในภาพที่มีท่านรัฐมนตรีพลันดอนนั่งคู่ตอนที่คุณวีระกำลังพูดใช่ไหม
0: แกมากำกับ
1: พอดีเขาดูสำนักงบประมาณอยู่แล้ว
0: ใช่แกก็อยากรู้แบทเขาก็อยากรู้ว่าผมจะบรรเลงอะไรผมก็ทำกันบ้านมาแหละหรืออย่างทุกที่นะกระทรวงต่างประเทศมีเงินแบบนี้ประมาณ 20,000 ล้าน
1: ครับ
0: ศาลอย่างที่คุยกันนะส่วนที่ เป็นค่าธรรมเนียมศาลสะสมไว้ประมาณ 9,000 ล้าน
1: ครับ
0: แต่ส่วนที่เป็นเงินวางลูกค้าอะไรคู่ความมาวางไว้แล้วจบคดีเอาคืนอะไรพวกนี้นะเนื่องจากว่าคดีมันไม่จบเร็วงั้นที่มาวางไว้เนี่ยเงินประกันตัวอะไรต่างที่มาวางไว้เนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เอาไปใช้ในแง่ของการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเฉพาะตรงนี้เนี่ยปีละ125ล้านส่วนจะไปใช้แบบไหนยังไงอันนี้เราไม่ต้องถามเขา
1: ครับ
0: นะมันก็กึ่งเงินนอกงบประมาณแต่เขาเรียกเงินกองกลาง
1: ครับ
0: นะคือเวลาใครมาวิจารณ์ผมก็วิจารณ์แบบรู้เท่าผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีก็บิดแค่ว่าเหมือนกับว่าผมไม่รู้เรื่องผมรู้เรื่องนะแต่การรู้เรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องบอกทั้งหมดหรอก
1: ครับ
0: นะแล้วสิ่งที่ผมทำตอนที่เลขาศาลยุติธรรมมาที่สภาเนี่ยผมถามเขาว่าอันนี้มันอะไรเขาอธิบายแล้วเขาก็เอาไปลงครบถ้วนผมก็บอกขออธิบายเป็นเอกสารเขาทำครบถ้วนไปอ่านดูจะเห็นว่าเรื่องมันจบโดยคำอธิบายแต่ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันควรจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านี่ประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องเงินนอกเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นขุมทรัพย์ที่หน่วยราชการเขาครอบงำอยู
1: ่
0: เขาไม่ได้โกงผมไม่ได้ว่าใครทุจริตนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขามีสิทธิ์ใช้รายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเงินนอกเข้ามาทั้งนั้น
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่เขาอาจจะจัดตั้งเป็นรูปกองทุนอย่างตอนนั้นถามอธิบดีกรมขนส่งทางบกเขาก็ตั้งเป็นกองทุนก็เป็นเงินนอกมาได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเข้าคลังประมูลเลข
1: สมูล
0: เห็นไหมหรืออย่างอะไรล่ะอย่างรายได้ที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: อย่างกรมศิลปากร
1: ครับ
0: หรือทางกรมอุทยานทั้งอุทยานแห่งชาติบนบกบนทะเลพวกนี้อันนี้ก็เป็นเงินนอกประมาณเหมือนกันซึ่งการตรวจสอบต้องบอกเลยว่ายากมากแต่ว่าก็อีกนั่นแหละนะถ้าได้เริ่มมันก็จะเห็นภาพแล้วก็ไม่ต้องว่ากันทุกหน่วยเลือกไอ้ที่มันดูแล้วพอจะทำอะไรได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คือที่จริงทางกรมทางกระทรวงสำนักงบประมาณเขามีกรอบแล้วตั้งแต่ปี65ถ้าใครจะของงบประมาณต้องแจ้งว่าตัวเองมีเงินนอกงบประมาณเท่าไหร่แล้วจะสมทบเท่าไหร
1: ่
0: แต่ไม่ได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่าพอร์ชั่นจะเป็นยังไง ครับถ้ากำหนดว่าต้องเอาเงินสมทบงบประมาณเงินนอกประมาณมาสมทบงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายที่ขอมาแบบนี้มันก็จะเกิดกติกาที่มันชัดเจนซึ่งยังไม่มีกติกาตรงนี
1: ้ครับ
0: กรณีกติกาแบบนี้มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการนำการยกเว้นไม่ต้องนำเงินส่งเข้าคลัง
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลาง
1: ครับ
0: เขามีระเบียบของเขาอยู่ก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาต่อเชื่อมกันให้หมดระเบียบที่หน่วยงานนั้นออกเองระเบียบที่กรมบัญชีกลางออกมาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติจริงสำหรับเงินนอกงบประมาณแบบไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็บอกกับทางท่านรัฐมนตรีพลานรไปว่ามันเป็นงานยากนะแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะจะทำอะไรก็พึงระมัดระวังเพราะท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นส.ส.มันไม่เหมือนกับผมนะข้อดีของท่านคือท่านก็มีอำนาจในมือที่จะทำแต่มันก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อด้
1: อ
0: ยนะในฐานะนักการเมืองคนเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกเรื่องนึงส่วนผมก็มีข้อดีในแง่ว่าผมนอนปาร์ติซันผมไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานค่อนข้างเป็นอิสระแต่ข้อเสียก็คือผมก็ไม่มีอิมมูนิตี้ผมก็ไม่มีภูมิคุ้มกันและผมก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปผลักดันให้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมองว่าเราทำอะไรได้แค่ไหน
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องเงินนอกมาโดยสังเขปนะแต่คุณรัฐพงศ์หาความรู้ได้คุณฟังหาความรู้ได้ด้วยการไปเข้าไปดูในเอกสารงบประมาณทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่สำนักงบประมาณท่านดูในหนังสือเล่ม
1: 17
0: ที่17
1: ขอบชมพู
0: คาด
1: ชมพู
0: คาดชมพู
1: ครับ
0: หนาประมาณ800กว่าหน้า
1: เออ
0: ผมเนี่ยต้องไปหาหมอเลยวันนี้คุณรัฐพงศ
1: ์นะฮะ
0: คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมใช้สายตามากจนบางวันเนี่ยผมมัวไปหมดเลยตาเนี่ยอ่านหนังเอกสารจนบวมไปเลย
1: ครับ
0: หมายความว่าตานี่หลีเลยนะแต่ผมรู้ไม่เป็นไรพักผ่อนก็หายแต่เพื่อความสบายใจเนี่ยพอดีหุ้นส่วนผมเขามีนัดกับหมอตาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นหมอที่ผ่าต้อกระจกให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็เลยถือโอกาสไปด้วยวันนี้คุณหมอเจอผมนะคุณหมอสุภชัยที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกเนี่ยแกก็เล่นผมหนักเลยหยอดนั่นหยอดนี่ออกมาจากโรงพยาบาลนี่ผมมองอะไรผมตาพร่าไปหมดเลย
1: ครับ
0: ทำไมสมัยเสื้อผ้ามันขาวแบบยิ่งกว่าใช้ไอ
1: โอโม
0: โอโมอีกอ่ะโอ้โหกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลาประมาณสักผมเสร็จจากที่โรงพยาบาลนี่ประมาณสัก10โมงครึ่งไปแต่เช้าเลยนะไปแต่7โมงครึ่งนะรอหมอเลยนะตอนนี้ตั้งใจเลยจะลัดวัดลานตาจะวัดความดันตาจะทำอะไรให้ทำหมดทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจคุณหมอเขาบอกเอาให้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: เอาให้มั่นใจว่าก็สรุปความว่า
1: ใช้ได้
0: ต้อกระจกที่ผ่าไปแล้วก็เรียบร้อยนะข้างซ้ายนะข้างขวาก็ไม่มีอะไรต้อหินก็ไม่มีอะไรต้อกระจกก็ไม่มีอะไรคุณหมอก็เป็นห่วงเรื่องนิดนึงว่ามีเบาหวานไหมผมบอกว่าผมไม่ถึงกับมีนะ
1: ครับ
0: น้ำตาลเฉลี่ยประมาณ 5.7 เนี่ยก็คุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไร
1: โอ้ 5.7 เหร
0: อ
1: 5.7 เอง
0: ไม่รู้ว่า
1: น้ำตาลสะสม
0: น้ำตาลสะสม 5.7 อ่ะผมไม่รู้ว่ามากน้อยแต่ว่าถ้า
1: ก็เกณฑ์ปกติ
0: ลิมิตมัน6อ่ะไม่ควรเกิน6
1: ครับ
0: 6.5 อะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเฉพาะที่เค้าวัด100กว่าอะไรพวกเนี้ยนะ100กว่า150 180อันนี้หมอเขาบอกว่าไอ้นี่มันขึ้นลงมันอยู่ที่การคุมอาหารแล้วก็ช่วงที่เราไปเจาะเลือดด้วยอะไรด้วยก็ดูน้ำตาลสะสมเป็นสำคัญนะก็เรื่องนี้จบนะส่วนเรื่องตัวเองทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องหาเวลาไปทำเช็คแอนนูลเช็คแอนนูลเช็คนะที่ผ่านมาก็แค่เฉพาะที่ไปทำบอลลูน
1: นะ
0: ที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเส้นหนึ่งตั้งแต่ปี60มาถึงตอนนี้ก็โอเคแต่ที่เหลือก็นานๆก็เช็คทีผมไม่เช็คทุกปีนะดูว่ามันน่าจะเช็คไหมถ้าไม่น่าจะเช็คก็ยังไม่ต้องเช็ค
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ฟรีๆเนาะคร
1: ั
0: ้งนึงก็ว่าเป็นหมื่นนะคุณรัฐพงศ์
1: ครับ
0: ทั้งวันนะเดินเข้าเดินออกห้องต่างๆในโรงพยาบาลครั้ง ครึ่งวันก่อนจะจบ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมก็บางคนเขาซีเรียสแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะถ้าผมอายุน้อยกว่านี้สัก10ปี15ปีนะอาจจะซีเรียสแต่ตอนนี้คุณ70แล้วคุณจะ70อยู่ไม่กี่วันนี้แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คุณจะอยู่ไปกี่ปีวะเต็มที่อ่ะ15ปีอ่ะเต็มที่นะ15ปีนะปีนี้เป็นปีที่ผมอายุมากกว่าพ่อแม
1: ่เอาหรอ
0: เออปีนี้เป็นปีที่ผมอายุ

0: ปีผมคิดอะไร2ปีผมเดือนกรกฎาคมถ้ากรกฎาคมปี2571ผมทำงานครบครึ่งศตวรรษพอดีก็มีอะไรหลายๆอย่างต้องทบทวนแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อ่ะหมดเนาะ
1: ครับผม
0: เปิดช่วงท้ายเขาโทรศัพท์กันนะ
1: ได้ครับ 15:42 นนะพักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวตับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ

0: แบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับมีเวลา10นาทีนะเราเปิดสายคุยกันครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับ
1: มา
0: เลยนะมาแล้วสายแรก
1: มาเลยมา
0: คุณอะไรเอ่ย
1: มาก่อนคุยก่อน
0: ครับคุณสุพัฒน์สาย2สุภัทราครับเชิญฮะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญ
2: เรียนสายอาจารย์วีระค่ะ
1: กำลังพูด
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์คะ
1: ค่ะ
2: ดิฉันเกษียณจากกรมสรรพากร
1: ครับ
2: ในระหว่างที่ทำงานเนี่ยเคยมีโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีจากข้อมูลต้นน้ำซึ่งโครงการเนี่ยจากการตั้งคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมทุกสำนักกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าบังเอิญโครงการเนี่ยเสนอพร้อมๆกับโครงการ e-tax invoice ซึ่งกรมเลือกใช้ระบบ e-tax invoice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีแต่พิสูจน์มา 4-5 ปีแล้วจะพบว่า e-tax invoice ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรคือประเด็นที่ดิฉันวิเคราะห์ก็คือว่าเขาให้เลือกป

0: ไม่อยากจะมีโอกาสคุยกับอาจารย์อีกอะค่ะ
1: ก็ต้องไม่อารัมภบทยาวฮะเรารายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการแบบมานั่งคุยอะไรกันยาว
0: ๆจะเสนอโครงการจากข้อมูลต้นน้ำซึ่งข้อมูลนี
1: ้ไปพูดกับกรมสรรพากรเถอะอย่าหน้ากับผมเลยมันไม่ได้อะไรกับผมหรอกไปเอากรมสรรพากรไปว่ากันในกรมสรรพากรเถอะนะครับขอบพระคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือผมไม่ใช่ผู้รับเหมาครับ
2: ครับ
1: คือก็บอกตรงนี้มันไม่ได้เรื่องให้ทำอย่างนั้นก็แค่นั้นนะแต่ว่าจะมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้ผมคงไม่ใช่เวทีนี
2: ้ครับ
1: ไอ้นั้นต้องไปเสวนาวิชาการ
2: ครับ
1: ให้กรมสรรพากรเขาจัดต่อ
2: คุณคณิศรฮะสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
3: อาจารย์ครับพอดีผมอยากถามอาจารย์เรื่องที่อาจารย์เข้าไปเป็นกรรมธิการครับอาจารย์ว่าคิดว่าสมุไรของอาจารย์มันเหมาะกับสถานที่ตรงนี้ไหมครับอาจารย์
1: ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้น
3: ไม่คิดอย่างนั้น
1: คุณคิดแต่ผมไม่ได้คิดอะไรเลย
3: ครับ
1: ครับ
3: ผมครับแค่นี้ครับอาจารย
1: ์ครับขอบพระคุณฮะ
2: ครับคุณแจ็คครับสายสอง
1: เชิญครับคุณแจ็ค
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณสภงครับ
1: เชิญเชิญ
4: ผมแค่คิดสั้นๆว่าถ้าเราเก็บภาษีแบบมีไอ้แบบที่ญี่ปุ่นอาจารย์ขนาดเราไปกินร้านอาหารเล็กๆอ่ะเขายังมีเครื่องเก็บเครื่องแบบมีออกบินเงินสดนะครับคือเขาเก็บภาษีทุกหน่วยถ้ามันทำอย่างได้ก็ดีอาจารย
1: ์ครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จะให้พูดอะไรต่อนะใช่ไหม
2: ใช่ก็ดี
1: ก็ดีทั้งนั้นนะที่เสนอมาดีทั้งนั้นเลยแต่มันจะทำได้ไม่ได้เราไม่รู้
2: ครับ
1: ต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะ
2: ครับ
1: จริงๆเนี่ยผมอยู่ห่างจากเรื่องพวกนี้เยอะนะเป็น observer เป็นผู้สังเกตการ
2: ครับ
1: เฮ้ย
2: มีตัวเลขดิคุณวีระเคยเอามาให้เ
1: ห็นมีก็ให้คุณได้เท่านั้นนะผม
2: ว่ามีทั้งประเทศเนี่ยคนเสียภาษีเนี่ยนะที่เข้าระบบที่ต้องแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ย12ล้านคน
1: ก็จริง
2: จริงแต่เหลือเสียจริงๆอ่ะประมาณ3ล้าน4ล้านเองหรอ
1: 4ล้านคน
2: 4ล้านคนนะโอ้โห
1: มีภาษีจะต้องเสียแต่ที่เหลือเนี่ยอีก8ล้านคนน่ะไม่มีภาษีจะต้องเสียแล้วก็คืนภาษีด้วยคืนภาษีไปเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 40,000 ล้าน
2: ไอ้ที่ผักนะที่จ่ายเอาไว้
1: นะผมส่งไอ้นั่นให้คุณหรือยัง
2: ส่งแล้ว
1: ของนิติบุคคล
2: ส่งแล้วครับส่งแล้วครับ
1: เห็นแล้วยัง
2: เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมันก็น่าสนใจมันก็แปลกนะขอคุยเลยละกันอยากรู
1: ้ไม่ต้องไม่โอเค
2: นิดนึงคือรายได้เนี่ยที่เขารวมมาทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นกำไรอ่ะผมเห็นตัวเลขอันกำไรเนี่ย 300,000 แต่ขาดทุนเนี่ยที่เป็นบริษัทอื่นๆที่เขาขาดทุนรวม 200,000
1: ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะตัวขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี
2: เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ประมาณ
1: ก็ไม่เกี่ยวสิ
2: อ๋อไม่เกี่ยวอ๋อใช่เพราะ
1: มันไม่ได้มาหักลบกัน
2: ไม่ได้หักลบกัน
1: ไม่ได้หักลบกันกำไรก็เสียภาษีไม่กำไรก็ไม่ต้องเสียภาษีไอ้ส่วนที่เสียภาษีเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าบริษัทขนาดใหญ่เสียภาษีเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ย
2: ครับ
1: เป็นเอพิโซด2
2: อ๋อ
1: คือ
2: เรื่อง
1: บางเรื่องมันต้องค่อยคุณใจร้อนไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
2: ์ผมเนี่ยรออะไรรู้ป่ะวันผมจำได้ว่าวันนั้นคุณวีระเนี่ยถามแล้วให้เขาแยกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้
1: อ้าวนี่เขาแยกมาให้แล้วระดับนึง
2: ในระดับนึง
1: แยกกำไรมาให้ดูแล้วละเอียดพอสมควรนะ
2: ครับ
1: ที่แยกกำไรอ่ะบริษัทที่มีกำไรอ่ะทั้งบริษัทมหาชนทั้งบริษัทจำกัดทั้งห้างหุ้นส่วนนะแล้วก็ทำว่าบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งหมด 700,000 บริษัทกำไรกี่บริษัทขาดทุนกี่บริษัทอันนี้เขาทำมาแล้วก็ที่กำไรกี่บริษัทเนี่ยเขายังแยกมาให้ดูแล้วว่ากำไรระดับหมื่นล้าน 5,000 ล้านอันเนี้ยโอ้โหผมว่าคุณไม่เคยเห็นข้อมูลแบบนี้นะ
2: ไม่เคยเห็นแต่ผมนึกว่าเขาจะส่งมาว่าเอ้ยที่บริษัทเนี้ยนะวัสดุก่อสร้างกลุ่มบริษัทนี้นะอุตสาหกรรมอะไรประเภทไหนไง
1: ไม่ถ้าเราดูภาพใหญ่เราดูจากตลาดสิ700กว่าบริษัทที่เป็นบริษัท
2: มหาชนจะเลย
1: แต่ว่ามันได้ภาพไม่หมดเพราะมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากที่อยู่นอกตลาด
2: ครับ
1: อย่างโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนอกตลาด
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่เราต้องดูพวกนั้นประกอบด้วยแล้วยังมีบริษัทขนาดเล็กที่เขาเป็นข้อต่อเขาไม่ใช่ต้นน้ำและปลายน้ำเขาเป็นตรงกลางเป็นส่วนของซัพพลายเชนซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องจะมาเราไม่เห็นบริษัทเขาเพราะเขาซื้อวัตถุดิบเราก็ไม่รู
2: ้
1: เขาขายสินค้าสำเร็จรูปเขาก็ไม่ได้ขายเองเขาก็ขายผ่านบริษัทขายผ่านชแนลต่างๆที่เราไม่เห็นเราไปเห็นคนซื้อของเนี่ย
2: ครับ
1: ผ่านอะไรCP CPO ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ผ่านไอ้พวกเนี้ยแล้วจากแมคโครเอ็กซ์ต้านะ CP
2: เอ็กซ์ต้า
1: ไป ไป CPO มันยัง

0: มันยังมีรายการระหว่างกัน
1: ระหว่างกัน
0: เพราะฉะนั้นมันคือเอาตัวเลขเป็นรายได้รวมมาดูไม่ได้เพราะมีรายการระหว่างกันต้องหักรายการระหว่างกันออกอะไรพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็มีบริษัทจำนวนมากที่เขากำไรเงียบ
1: ๆครับ
0: เยอะ
1: เยอะ
0: แต่เขาเสียภาษีถูกต้องนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาให้เราเห็นคุณดูในตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทที่ทำยางรถยนต์แค่บริษัทเดียวนะคือกู๊ดเยียร
1: ์ครับ
0: แต่บิชโตนกับ
1: ไม่ได้อยู
0: ่มิชลินไม่ได้
1: ไม่ได้อยู
0: ่เห็นไหมมันก็ต่อภาพไม่เต็มละ อะไรอย่างเงี้ยเพราะกู๊ดเยียร์มันอยู่ตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสาคุณ ใช่ไหม
1: เออ
0: มันก็ต้องดูอย่างนี้แหละแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆไปนะ
1: แต่ว่าผมว่าครั้งนี้นิดแงะอะไรออกมาเยอะมาก
0: ไม่บางทีก็ต้องใช้คนที่เขาชำนาญช่วย
1: ครับ
0: ผมก็มีคนที่ช่วยผมเก่งมากส่งข้อมูลดิบไปปั๊บเนี่ยพี่เขาทำอย่างที่คุณเห็นออกมาพรวดเลย
1: อ๋อเหรอที่บอกว่าเป็นแผ่นเป็น Excel อะไรนั่นน่ะนะเป็นไฟล์
0: ไม่อันนี้เฉพาะผมส่งข้อมูลดิบไปให้เนี่ย บางอันเนี่ยกระดาษหน้าเดียวนะเขาทำออกมาให้คุณเห็นอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: เป็นรายการแยกทาบูเลต้าเลยว่าแยกรายการเลยแล้วมีบทวิเคราะห์ให้ด้วยนะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: ผมก็รอจะส่งข้อมูลอีกชุดให้เขาบอกถูมือรอเลยก็คือไอ้นี้ไม่เกี่ยวกับงานกรรมาธิการนะ
1: ครับ
0: ไอ้ชุด2ที่ผมให้คุณเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าใช้คอนเน็กชันส่วนตัวกับคนที่เขาเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: เอาตัวเลขเบื้องต้นมาแล้วเราก็เอามานั่งคำนวณแล้วเราก็นั่งคิดก็อาจจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและมาตรการ
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มีข้อมูลอย่างเดียวแยกแยะวิเคราะห์เสร็จเนี่ยมันต้องเกิดไอเดียบันเจิดอะไรสักอย่างที่นำไปสู่ implementation ให้มันดีที่สุดที่มันจะเป็นไปได้
1: อ
0: ันเนี้ย
1: ต้องเป็นรัฐมนตรีครับนี่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องไปเป็นหรอกคุณณัฐพงศ์ผมก็มีข้อจำกัดเรื่องนี
1: ้
0: อันนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเลยทาบูเลย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องต้องห้ามเลยห้ามรับตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาดการเมืองอย่างที่คุณเห็นนะ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีที่ปรึกษาเลขาอะไรพวกนี้เป็นสสเป็นสวอะไรพวกนี้ตัดทิ้งไปเลย
1: ตัดทิ้งเลย
0: ไม่ต้องคิดไม่ต้องมาเชียร
1: ์ครับ
0: ไม่มีทางเกิดขึ้น
1: ไม่มีทาง
0: กรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่เป็น
1: ครับ
0: บอกก่อนนะเพราะฉะนั้นผมมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็จะมีอะไรที่ผมทำเนี่ยเป็นวงเล็กๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมพอรู้เรื่องด้วยเขามาตั้งให้ผมเป็นกรรมการอะไรสำคัญอยู่ชุดนึงที่กำลังโด่งดังรอบนี้ผมยังไม่เป็นเลยไม่ใช่เรื่องที่ผมถนัดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะเราต้องเลือกงานที่มันเข้ากับอุปนิสัยเราเพราะผมเป็นคนที่ทำงานกับคนหมู่มากไม่เป็น
1: ครับ
0: ทำได้ยากมากนะความอดทนมีน้อยเราต้องรู้วิบัติของเราก่อนไม่ใช่รู้แต่คุณสมบัติน
1: ี่5นาทีสุดท้ายนี่ความลับจักรวาลนะหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมท.3เผยน้ำท่วมน่านเริ่มลดบางจุดเตรียมเข้าสู่ขั้นฟื้นฟูพบหลายพื้นที่โคลนหนา1ฟุตนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหลไปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีการเตรียมรับมืออย่างไรว่าตอนนี้มวลน้ำไหลลงไปพื้นที่อำเภอเวียงสาบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทำนาซึ่งบ้านเรือนบริเวณโดยรอบอำเภอส่วนใหญ่เพิ่งถูกน้ำท่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์ภาพรวมยังน่าเป็นห่วงชาวบ้านส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดในส่วนของตัวเมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะระดับน้ำลดลงไปมากไม่สูงเท่าที่คาดการไว้ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองหรืออำเภอภูเพียงได้อพยพไปร้อยละ99แล้วซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการไปอยู่ศูนย์อพยพซึ่งตอนนี้ศูนย์พักพิงของเทศบาลมีผู้อพยพอยู่ 100% เต็มส่วนที่อำเภอปัวน้ำที่อยู่ตามริมลำน้ำลงไปหมดแล้วเหลือเพียงโคลนระดับหัวเข่าหรือประมาณ1ฟุตและยังพบว่ามีเด็กที่ตัวร้อนเนื่องจากตากฝนเมื่อสักครู่ได้ช่วยเหลือเด็กออกจากพื้นที่ 2-3 คนรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยบางคนพบว่ามีบาดแผลติดเชื้อนายเจเศรษฐ์ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือกู้ภัยล่มในขณะเข้าไปช่วยเหลืออุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านว่าได้มีการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วโดยมีสาเหตุจากกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยทั้ง3นายได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดแล้วผู้อำนวยการ JIC ตรวจแนวรบปราสาทตาควายและเนิน350พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะลงพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นแก่หน่วยทหารปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางทำถนนคอนกรีตจนมาถึงตัวปราสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันบริเวณโดยรอบเส้นทางเทินมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว 100% และในอนาคตจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวปราสาทหลังจากที่กรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572อีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างปราสาทตาควายไปเนิน350ทำให้การเดินทางระหว่าง2ยุทธศาสตร์นี้สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมใช้เวลา30นาทีเหลือเพียง15นาทีพร้อมกับมีการสร้างบันไดเหล็กจำนวน147ขั้นเพื่อใช้เดินขึ้นเนิน350มีรายงานข่าวว่าปัจจุบันทหารกัมพูชามีการสร้างบังเกอร์หนาและแข็งแรงซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากกลุ่มทุนธุรกิจซึ่งเป็นชาวจีนและชาวกัมพูชาเพื่อปกป้องพื้นที่ของตัวเองเช่นช่องจอมปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังตรวจพบจุดรวมพลของทหารกัมพูชาในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งอยู่ห่างจากแนวไทยประมาณ2กิโลเมตรปปช.เปิดทรัพย์สินกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังรวย95ล้านบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายวสวัตพ่วงพรศรีหรือกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังกรณีเข้าดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อ15มีนาคม2569โดยนายวสวัตแจ้งสถานะโสดมีทรัพย์สินรวม95ล้านบาทมีที่ดินนส.3ก.จำนวน7แปลงทั้งในกรุงเทพบึงกาฬนครราชสีมาและอยุธยารวม33ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่น14ล้านบาทอาทิทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก1กิโลกรัมกำไลข้อมือคาเทียมูลค่า 350,000 บาทและนาฬิการู7เรือนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งหนี้สินรวม6ล้านบาทสำหรับรายได้ต่อปีแจ้งว่ามีรายได้รวม 5,800,000 บาทโดยมีรายได้จากพืชไร่ตากมัน 4,500,000 บาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์วันนี้ยังคงต้องก่อติดเรื่องราวของสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่จังหวัดน่านแล้วก็รวมถึงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตื่นแต่เช้ามาหลายคนก็คงไล่เรียงดูสถานการณ์ว่านะครับน้ำที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวนะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในระหว่างที่รอคุณวิสุทธ์นะครับเข้าใจว่ากำลังอยู่ระหว่างเดินทางเข้าไปที่สถานีนะได้เมื่อสักครู่เห็นแจ้งเข้ามาแวบๆนะครับว่าเดี๋ยวกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวก็ได้คุยกันในที่ห้องส่งนะครับผมไปไล่เรียงดูสถานการณ์น้ำท่วม นะครับที่1นายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะก็สั่งการมาจากต่างประเทศเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วนะครับเมื่อวานยังอยู่ที่นะออสเตรเลียนะครับก็เป็นอีกเป็นประเทศที่2นะครับที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนในครั้งนี้แล้วก็จะกลับถึงบ้านเราก็22นะครับก็วันเสาร์ที่จังหวัดน่านนะครับถ้าดูจากการประชุมของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงสายๆวันนี้ก็ยังได้เห็นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นผลกระทบทั้งหลายแหล่ยังอยู่ที่4อำเภอนะ4อำเภอที่ว่านั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและก็อำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขของปภ.ที่รวบรวมมาก็มีหมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเสียงเพลิดตรงนี้99หมู่บ้านและประชาชนกว่า 30,000 คนนะครับที่ประสบชะตากรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นนะครับปภ.ก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 พร้อมกับถุงยางชีพนะลำเลียงลงไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในขณะเดียวกันที่อีกจังหวัดหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะอำเภอแม่เสลียงที่มีข่าวตั้งแต่เช้านะครับว่าเส้นทางจากแม่เสลียงนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางเชียงใหม่แล้วก็มาทางจังหวัดตากนะครับมีปัญหาในหลายๆจุดด้วยกันนะทั้งดินสไลด์นะเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมทางล้มลงเพราะฉะนั้นก็นะทางหลวงนะก็กำลังดำเนินการในการที่จะจัดการนะปัญหาต่างๆก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับว่าล่าสุดนะครับได้เปิดเส้นทางการสัญจรไปมานะระหว่างแม่เสลียงแล้วก็ที่จะมาจังหวัดเชียงใหม่หรือยังทีนี้ย้อนไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านสธนช.เนี่ยสำนักงานรักสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.โอ้เขาทำภาพให้เห็นเลยนะครับว่าเส้นทางน้ำจากอำเภอปัวนะครับจะไหลไปตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะไปถึงที่จุดสุดท้ายที่ปากน้ำโพนะครับเมื่อไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นปัญหาใหญ่อยู่ที่อำเภอปัวจากนั้นก็จะมาต่อที่ท่าวังผาจนกระทั่งมาถึงตัวเมืองซึ่งในช่วงเช้ามืดวันนี้ก็มาถึงตัวเมืองเรียบร้อยแล้วเพราะน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนจากนั้นก็จะไปต่อที่อำเภอเวียงสาซึ่งในช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางก็มีการส่งข้อความนะครับแจ้งกันเข้ามาว่าที่เวียงสานั้นหลายที่หลายแห่งน้ำนะได้ทะลักเข้ามาแล้วเส้นทางจากเวียงสานะก็จะไปที่ท่าปลานะก็จากนั้นก็จะมาที่อุตรดิตถ์อำเภอตอนนะไปถึงพิชัยวัดโบสถ์อะไรทั้งหลายแหล่ก็มาถึงพิษณุโลกนะวันนี้นะน้ำจะมาถึงที่อำเภอตอนนะพิชัยวัดโบสถ์นะแล้วก็ตัวเมืองพิษณุโลกนะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับมวลน้ำที่เริ่มต้นจากที่อำเภอปัวเนี่ยก็จะไหลมาถึงอำเภอพรหมพิรามนะพิษณุโลกนะครับเข้าบางบุญนาคโพทะเลนะจนกระทั่งโน่นแหละครับวันที่22นะจะมาถึงที่นะครับอำเภอตะพานหินแล้วก็เข้าตัวเมืองนครสวรรค์มาที่ปากน้ำโพอันนี้คือเส้นทางน้ำจากอำเภอปัวซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวงพระบางที่อำเภอปัวนะฮะก็นั่นคือความยาวของแม่น้ำน่านนะครับก็740กิโลเมตรท่านผู้ฟังครับอันนี้คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในครั้งนี้แล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะต่อประชาชนนะครับในพื้นที่4อำเภอหลักๆก็ข้อมูลต่างๆที่ทะลักเข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบหลายๆหน่วยงานแม้กระทั่งข้อมูลจากจิสดานะครับเขาก็คาดการที่เขาเรียกว่าเปิดแบบจำลองระดับน้ำท่วมตัวเมืองน่านนะครับก็เป็นการทำแบบจำลองเอาไว้ว่าถ้ามีปริมาณน้ำในระดับที่จุดที่เขาล็อกเอาไว้อย่างบริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ตำบลในเวียงที่เขาบอกว่า N1 อะไรตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นเท่านี้นะคาดการจะเป็นยังไงนั่นก็คือเป็นการคำนวณ นะเป็นการทำแบบจำลองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อที่จะให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไหลมาจากอำเภอปัวและเข้าตัวเมืองของจังหวัดน่านยังไงเสียเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยถือว่าเป็นทางผ่านน้ำอยู่แล้วไม่ต่างจากเชียงใหม่ครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ที่เคยเกิดผลกระทบแล้วก็น้ำปิงทะลักท่วมทั้งสองฝั่งทั้งที่อย่างปีที่ผู้ว่าแซมเบ้ตอนนี้ท่านเป็นรองปลัดและรักษาการอธิบดีสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อันนั่นแหละปีล่าสุดที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ล้นทะลักไปทั้งสองฝั่งทั้งที่ในอดีตนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเฉพาะทางด้านฝั่งที่อยู่ตะวันตกส่วนทางด้านตะวันออกที่มาอีกด้านหนึ่งก็คือมาทางอำเภอสันกำแพงซูเปอร์ไฮเวย์ตรงนี้นั้นเนี่ยน้ำก็จะมาไม่ถึงอย่างมากก็ไม่ข้ามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ไปยังทางอำเภอสันกำแพงแต่ปรากฏว่าปีที่ล่าสุดที่ผ่านมานั้นกระทบหมดเลยอันนี้คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเช่นเดียวกันกับจังหวัดน่านย้อนกลับมาที่ตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นตัวเมืองที่อยู่ต่ำลงมาจากภูเขาสูงที่ดอยภูคาก็ดีตั้งแต่อำเภอปัวตรงนั้นมาเนี่ยน้ำก็จะทะลักผ่านตัวเมืองน่านแล้วก็จะไหลตามแม่น้ำน่านอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เช่นเดียวกับน้ำแม่ปิงก็จะไหลผ่านตัวเมืองมาถึงลำพูนแล้วก็ตัดเข้าทางเชียงใหม่ทางอำเภอฮอดอีกทีแล้วก็วกกลับมามาทางจังหวัดตากที่เป็นทะเลสาบแม่น้ำปิงตรงนั้นก่อนที่จะผ่านเขื่อนภูมิพลเช่นเดียวกับที่จังหวัดน่านวกกลับไปกลับมาเนี่ยก็จะผ่านเขื่อนสิริกิติ์ตรงนั้นด้วยก็จะมีรองรับมวลน้ำต่างๆที่ไหลลงมาเอาผมมาดูสถานการณ์ต่ออีกนิดเดี๋ยวถ้าคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะสวนเข้ามาเลยนะเพราะบางทีนะผมมองจากหน้าจอแล้วไม่เห็นว่าคุณวิสุทธ์นะเข้ามาหรือยังหรือไม่ก็ทีมงานแจ้งเข้ามาด้วยนะครับไปดูภาพใหญ่กันต่ออีกสักนิดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำครับท่านผู้ฟังครับก็ผมเห็นจริงๆเนี่ยท่านโพสต์ข้อความใน Facebook นำร่องมาก่อนในช่วงเช้าวันนี้แล้วนั่นก็คืออาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับก็คาดการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยนะก็ตั้งเราคงจะคุ้นชื่ออาจารย์เสรีสุภราทิตย์ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี2554เพราะฉะนั้นท่านก็มีหลายๆตำแหน่งนะผมไปดูโอ้โหก็ปัจจุบันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของไทยเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอาจารย์เสรีได้โพสต์ข้อความนำร่องมาก่อนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้อาจารย์ก็บอกว่ามันท่วมติดต่อกัน3ปีเลยตั้งแต่ปี67 68แล้วก็69และทีนี้ที่ต้องใส่ดอกจันและขีดเส้นใต้หนาๆสักหลายๆเส้นเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะ67 68และ69ปีหน้าจะมาใหม่และหนักกว่าเดิมอ่ะอันนี้คือขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าผมเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับว่ามันหนักกว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่หนักที่สุดเข้าใจว่าจะเป็นพายุที่ชื่อวิภาในตอนนั้นก็ ็จากคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ประสบการณ์ตรงก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า10เท่า10กว่าเท่าของพายุวิภานั่นคือเหตุการณ์นั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นทีนี้นะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในวันนี้อาจารย์เสรีบอกว่าวันนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ระดับน้ำที่เมืองน่านถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงผมได้ยินสัญญาณเข้ามาในหูแล้วคุณวิสุทธ์เข้ามาทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนนะครับ
13: คุณมนตรีครับ
12: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณมนตรีครับตอนนี้คุณยศนันท์ก็ไปประจำการที่นั่นนะ
12: โอ้ไปตั้งศูนย์ราชการส่วนหน้าที่นั่นนะครับ
13: ครับคราวนี้ก็คุณยศนันท์ก็เป็นแม่ทัพแล้วกันนะค
12: ิ
13: ดถึงภาพที่หาดใหญ่อะหาดใหญ่ที่คุณธรรมนัสสไตล์ต่างกันเดี๋ยวต้องดูว่าผลงานจะเหมือนกันหรือเปล่า
12: ก็แต่เอาล่ะถ้าดูจากสภาพมันจะต่างกันคุณวิสุทธิ์ผมหนึ่งก็คือที่หาดใหญ่นั้นน่ะมันเป็นน้ำหลากเหมือนกัน
13: ครับ
12: แต่เป็นน้ำหลากที่ไหลจากต้นทางสะเดาทางไหนมาแล้วก็มาที่คอหงลงคลองพระราม1พระราม2อะไร ก็ว่ากันไปนะฮะก็ตรงนั้นเนี่ยมันมาแล้วก็อาจจะวนอาจจะขังอยู่นะฮะทีนี้ในส่วนของจังหวัดน่านเนี่ยที่เมื่อสักครู่ก่อนที่คุณวิสุทธิ์จะเข้ามาผมลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำที่อำเภอปัวมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นน้ำป่าที่มันหลากและเป็นน้ำหลากนะที่มาทั้งทุกอย่างทั้งเศษซากต่างๆทั้งโคลนทั้งอะไรคือพูดง่ายๆก็คือมาเร็วไปเร็ว
13: ครับ
12: นะฮะแล้วก็จะต้องมาตั้งรับในจุดต่างๆที่จะเป็นทางน้ำที่จะไหลผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่อาจารย์เชนไปเมื่อวานแรกๆอาจจะเข้าไปไม่ถึงบางจุดนะฮะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยการเดินทางของน้ำก็เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่มีน้ำใหม่มาเติมเนี่ยก็ได้ย่ำโคลนได้เห็นอะไรต่อไม่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่หาดใหญ่ที่หลายคนก็บ่นกันพึมคุณวิสุทธ์นะ
13: ครับ
12: แต่ในสิ่งที่อาจารย์เชนไปเมื่อวานนั้นเบื้องต้นเนี่ยเอาเฉพาะที่ปรากฏด้วยตาแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากข่าวสารเนี่ยก็เป็นหนังคนละม้วนกันครับคุณวิสุทธ์ครับ
13: ครับก็เข้าใจว่ารอบนี้นายกรัฐมนตรีก็ติดตามใกล้ชิดแล้วก็สั่งการนะเพราะคราวที่แล้วก็ยังภาพจริงนะสภาพน้ำจะต่างกันนะคุณมนตรีนะ
12: ต่าง
13: แต่ว่านายกคงจะหลอนอยู่นะเพราะคราวที่แล้วนี่ปรากฏการณ์หัดใหญ่นี่ต้องถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ได้รับเสียงบ่นเสียงต่อว่าเยอะอยู่เหมือนกันรอบนี้ก็ถือว่าต้องแก้ปัญหาฉับพลันทันใดนะฮะ
12: ครับมันมีผมเมื่อสักครู่ผมค้างดร.เสรีสุภราทิตย์เอาไว้
13: ค
12: ุณวิสุทธิ์น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเตรียมรับมือแล้วก็แม้กระทั่งคำถามเนี่ยทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นก็จะมีการถอดบทเรียนก็ถอดกันหลายชิ้นนะครับ
13: มาหลายรอบ
12: แล้วก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะถอดบทเรียนแล้วทำไมไม่นำบทเรียนที่ถอดมาปรับใช้ก็มีเหตุผลอยู่ในตัวอาจารย์เสรีบอกอย่างนี้คุณวิสุทธิ์
13: คร
12: ับ นะอย่างสถานการณ์น้ำที่เมืองน่านที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าถือว่าทรงตัวและลดลงเล็กน้อยขณะที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำยังสูงนะครับเพราะมันเป็นทางปลายมานะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ระดับน้ำจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยในวันที่21สิงหาคมน้ำควรจะลดลงต่ำกว่าตะลิ่งนะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้แหละครับใส่ดอกจันไว้คาดการในวันที่23สิงหาคมจะมีฝนตกช้าเข้ามาอีกชุดหนึ่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือซึ่งเป็นการคาดการณ์ขณะนี้อาจารย์ย้ำนะครับ
13: ครับ
12: ซึ่งต้องไปอัปเดตสถานการณ์ทุกวันให้ชัดเจนว่าฝนจะมาในลักษณะเดิมอีกหรือไม่และอีกประเด็นสำคัญอาจารย์บอกอย่างนี้ตอนนี้พื้นดินเนี่ยมันอิ่มตัวมากแล้วไม่สามารถรับน้ำได้ไหวจึงถือเป็นความเสี่ยงที่พื้นที่ตอนบนอาจเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทีนี้อาจารย์ก็พูดถึงการแจ้งเตือนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไปปรับนะครับอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เมื่อมีการเตือนภัยจากส่วนกลางหรือส่งเซลล์บรอดแคสต์เข้าไปมักได้รับเสียงสะท้อนกลับมาว่าเมื่อเตือนแล้วจะให้ประชาชนไปที่ไหนเพราะไม่ได้แจ้งพื้นที่พักพิงจึงขอชี้แจงว่าระบบเตือนภัยจากส่วนกลางส่งไปเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปแจ้งเตือนต่อว่าประชาชนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านควรไปยังศูนย์พักพิงจุดใดส่วนกลางไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องดูแลทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดจึงอยากให้ท้องถิ่นตั้งวอลลุ่มคู่ขนานกับส่วนกลางเพื่อให้การประสานงานมีความใกล้ชิดมากขึ้นและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเที่ยวนี้นะเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะส่งข้อความไปตั้งแต่ตี4ถึง6โมงเช้า
13: ครับ
12: แต่ก็ปรากฏว่ายังมีการสูญเสียยังมีผู้เสียชีวิตนั่นก็หมายความว่ามันมีช่องว่างอะไรที่ไม่ไปถึงประชาชนหรือไม่ซึ่งต้องดูว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนี่เป็นโจทย์อันหนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมทิ้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของการถอดบทเรียนต่างๆนะครับก็กรณีของหาดใหญ่และคราวนี้มาเกิดขึ้นที่ภาคเหนืออีกแล้วบทเรียนที่ถอดกันนะถอดแล้ววางไว้แล้วทำไมไม่นำมาปรับใช้นักข่าวก็ถามอย่างนี้ว่าจะมีแนวทางนำบทเรียนที่ถอดเอาไว้นั่นนะมาปรับใช้กับแต่ละที่แต่ละแห่งอย่างไรอาจารย์บอกว่าต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานและสภาพการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงคือในอดีตนะถ้าฝนตก100ถึง200มิลลิเมตรนะโดยนะยังไม่เห็นผลกระทบมากนักขนาดนี้แล้วครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่แค่60มิลลิเมตรก็เกิดปัญหาแล้วเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นท้องถิ่นต้องประเมินให้ได้ว่าแต่ละพื้นที่สามารถรับน้ำได้แตกต่างกันอย่างไรและจางก็ย้ำว่าประเด็นสำคัญคือท้องถิ่นต้องมีระบบเตือนภัยและระบบประเมินความเสี่ยงของตัวเองหากไม่มีปัญหาจะเกิดขึ้นซ้ำและอาจมีผู้เสียชีวิตและความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องมีนโยบายผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังอ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งปริมาณเท่าเดิมหรือปริมาณที่น้อยกว่าแต่ปัญหามันใหญ่กว่ามันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันเข้ามาครับคุณที่สุดครับ
13: ครับก็มีคำถามว่าตกลงทำไมช้านะมีคนติงฮะว่าศูนย์บัญชาการน้ำท่วมเฉพาะหน้าของแต่ละจังหวัดหายไปไหนฮะคุณทรงศักดิ์บอกว่าแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่แล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนมีการประมวลผลปภ.ป้องกันสาธารณภัยก็แจ้งเตือนต่างๆผู้ง่ายหน่วยงานต่างก็ทำหน้าที่เต็มที่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้หายไปไหนสำหรับคุณทรงศักดิ์นะอธิบายประมาณนี้นะครับถามว่ามีวันนี้ห้ามน้ำท่วมไม่ได้ใช่หรือที่ต้องแก้ปัญหาปลายเหตุเราถามนะครับคุณทรงศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยกำกับดูแลสนทช.ในเรื่องน้ำอยู่นะ22ลุ่มน้ำถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ปัญหาน้ำแล้งก็จะไม่เกิดนะโครงการส่วนใหญ่เกิดจากการระบายน้ำนะครับเอาว่าเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
12: ครับ
13: นี่ก็คุณทรงศักดิ์ก็วันนี้เริ่มมาเปิดตัวในแง่ของผู้ที่กำกับดูแลเรื่องนี้คนหนึ่งนะฮะนอกจากคุณยศชนันแล้วก็
12: จริงๆเนี่ย
13: ครับ
12: ขออภัยคุณที่สุด
13: ครับ
12: รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยท่านได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสองเรื่องใหญ
13: ่ครับ
12: นะเรื่องแรกก็คือนี่แหละเรื่องของน้ำนะกำกับดูแลน้ำโดยตรงนะครับ
13: ครับ
12: แล้วก็ยาเสพติดส่วนที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์บินด่วนจากสุราษฎร์ธานีที่ท่านมีภารกิจอยู่ที่นั่นไปที่จังหวัดน่านนะฮะก็เพราะว่าในการมอบหมายงานรองนายกรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลในแต่ละที่แต่ละพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่นะรองนายกยศชนันท์ได้รับมอบหมายนายกก็สั่งการไปถูกคนให้ลงไปในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ถ้ามองในมิติการเมืองเมื่อวานผมตอบภาพไปบ้างคร่าวๆกับคุณอภิรักษ์แล้วนะครับก็ถ้าเป็นในอดีตนะครับนะเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นเรื่องของงานอย่างเนี้ยเข ขาก็จะเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างกรณีที่แม่สายในครั้งนั้นเนี่ยทำไมต้องให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นผอ.ศูนย์ส่วนหน้าแล้วทำไมเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณอิ่มใช่ไหมครับตอนนั้นเน
13: ี่
12: ยร
13: ั
12: ฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ส่วนปภส่วนศูนย์สบกที่กรุงเทพก็มีท่านรองนายกภูมิธรรมนะเป็นประธานนะนั่นก็คือเป็นพรรครัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ก็ผมก็ได้มองเห็นว่าเออมันก็ดูราบรื่นไร้รอยต่อเพราะว่าคงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมาทำให้ต้องจะให้ซีนใครหรือว่าจะมอบหมายให้ใครก็ตรงนั้นน่าจะวันนี้น่าจะไม่มีประเด็นตรงนั้นอยู่ครับที่สุดครับ
13: ครับก็ถือว่าแบ่งบทบาทกันทั่วหน้านะนะฮะแต่ดีใจคือเห็นเนี่ยสุบัญชาการจริงอ่ะเหมือนคราวที่แล้วมันจะมีผู้บัญชาการน้ำท่วมในหลายกลุ่มด้วยกันก็สเปรสบานพอประมาณนะครับวันล่าสุดนี่ทางพปเขาก็เตือน42จังหวัดภาคเหนืออีสานด้วยนะครับรับฝนหนักนะฮะก็ถือว่าจะเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกด้วยงั้นชาวอีสานหมายถึงทั้งคนที่อีสานแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเตรียมรับมือนะครับจะพัดผ่านจากภาคเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะฮะตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับนะฮะก็ไปหลายที่ด้วยกันนะฮะไปที่หนองคายบึงกาฬอำนาจเจริญนะก็จะเจอเรื่องของฝนฟ้ากันช่ำนะฮะแล้วก็น่าจะมามากจนทั้งเกิดภาวะที่ต้องช่วยกันนะครับ
12: คุณสุดเราพักกันครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมาเติมอีกนิดผมฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์เคยบริหารจัดการน้ำมานานอย่างคุณปลอดประสบสุรัสวดีนะครับก็เป็นน่าจะเป็นคนแรกๆที่มีที่เข้ามารับผิดชอบเกิดกับเรื่องของศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติที่ว่านี้แล้วก็ให้มุมมองให้ความเห็นกับเรื่องปัญหาน้ำนะครับไว้น่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชุมชนที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็ไปขวางทางน้ำก็เลยไม่มีทางไปพอไม่มีทางไปช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนโดยเฉพาะนะถนนหนทางเนี่ยนั่นแหละคือกลายเป็นทางน้ำที่เราได้เห็นว่าไหลทะลักจากเขาลงมาถนนหมู่บ้านนะคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทางผ่านของน้ำเพราะว่าเป็นชุมชนที่ไปตั้งขวางน้ำเอาไว้แล้วคุณปลอดประสบก็แนะนำว่าน่าจะต้องเบี่ยงน้ำออกซ้ายออกขวาอะไรอย่างไรก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าในระยะยาวอย่างพัทยาที่เราเห็นเนี่ยทุกครั้งที่มีฝนตกหนักนะก็จะเห็นถนนนะฮะน้ำไหลเป็นทางก็เพราะว่านั่นกลายเป็นฟลัดเวย์กลายเป็นทางน้ำเพราะว่ามันมีชุมชนอยู่น้ำก็เลยไม่มีทางไปก็ไปตามช่องว่างที่มีอยู่อ่ะพักกันก่อนนะครับ
13: คุ
12: ณว
13: ิ
12: สุทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาเติมเรื่องน้ำของอีกนิดหนึ่งครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ชีวิตยุคนี้

ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะหนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์ผมเติมในเรื่องของน้ำต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณวิสุทธิ์พาไปเรื่องอื่นต่อที่ผมเรียนค้างไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือคุณปลอดประสบสุรัสวดีซึ่งนะครับก็มีเป็นคนหนึ่งที่ถอดประสบการณ์ของตัวเองมาเขียนทั้งใน Facebook แล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางรายการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำนะครับผมเนี่ยก็นึกภาพตามนะไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณวิสุทธิ์กรณีที่มันเกิดเหตุที่อำเภอแม่สายจำได้ไหมครับที่หนักสุดในช่วงหลังๆจนกระทั่งตลาดที่นั่นที่คนเหนือเขาตั้งชื่อว่าตลาดสายลมจอยเนี่ยตอนหลังมันบ่จอยแล้วครับ
6: ครับ
5: นะจอยไม่ได้นะเพราะมันเวลาน้ำมาทีไรเนี่ยมันก็กังวลทุกครั้งความเป็นสายลมจอยก็เลยอาจจะต้องนะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมนึกตามที่คุณปลอดประสบสุรสุรีพูดเนี่ยผมเคยไปเห็นภาพเก่าๆของแม่น้ำสายนะครับโอ้โหคุณวิสุทธ์นะฮะลองเซิร์ชไปดูนะฮะฝั่งท่าขี้เหล็กและก็ฝั่งไทยเนี่ยมันจะมีช่องระยะห่างที่นะฮะกว้างมากเพราะมันเป็นแม่น้ำสายนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะฮะมันก็หดแคบเข้าหากันโดยเอาร่องน้ำเป็นหลักนะครับก็พูดง่ายๆคือชุมชนฝั่งนู้นก็ลุกเข้ามาชุมชนฝั่งเราก็ลุกเข้าไปลุกมาก็เลยเหลือแม่น้ำไม่กี่ก้าวที่เดินข้ามกันได้ดังนั้นถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นฤดูน้ำหลากแล้วฝนตกมากๆจากในฝั่งพม่าเนี่ยน้ำเขาก็มาทางเดิมของเขาแต่บังเอิญว่ามันมีชุมชนน่ะลุกล้ำเข้าไปเหลือแม่น้ำแคบๆอยู่นิดเดียวผมไม่แน่ใจว่าจากไม่รู้ว่าถึงสัก5เมตรหรือเปล่านะฮะก็นั่นแหละคือ มันเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้น้ำมันไปไม่ได้คุณปลอดประสบสุรศรีท่านก็บอกว่ามันมีหลายเมืองแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองก็เถิดนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยคิดกันถึงขั้นจะเอาถนนวิภาวดีเป็นฟลัดเวย์ที่จะระบายเร่งน้ำที่มาจากทางเหนือเนี่ยคือให้แบบออกซ้ายออกขวาแล้วยังไม่พอเนี่ยมันพุ่งมาตรงกลางไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ระยะยาวทางคุณปลอดประสบก็บอกว่าต้องเร่งทำนะเรื่องที่จะเบี่ยงนะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างไรแล้วก็หาทางในการที่จะไม่ให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆชุมชนที่มันเกิดขึ้นแล้วไปขวางทางน้ำตรงนี้ถ้าใครนะลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเห็นอีกที่หนึ่งนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ติดกับทะเลแท้ๆน้ำท่วมนะครับ
6: ครับ
5: นะที่น้ำท่วมประจวบเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไหลลงทะเลไม่ทันน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวสีซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนเพชรเกษมตัวเมืองตั้งอยู่ติดกับทะเลฝั่งตะวันออกเพราะน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวสีก็จะไหลลงทะเลมาทางเดิมก็ไปได้แต่ตอนหลังเนี่ยมีชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรต่อมีอะไรหาทางลงทะเลไม่เจอก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมประจวบคีรีขันธ์ตอนหลังเข้าใจว่าคงจะมีการปรับแก้กันไปพอสมควรอ่ะเอามาเติมในส่วนที่คุณปลอดประสบสุรัศวดีได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ยังส่งท้ายไว้ในตอนท้ายๆด้วยว่าหลังจากน่านแล้วนะเตรียมตัวสถานีต่อไปนะอำเภอแม่สายก็จะซ้ำรอยอีกอ่ะก็นี่คือก็เป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเตือนเอาไว้ก็จะต้องตั้งรับกันครับคุณที่สุดครับ
6: ครับส่วนที่ไปต่อนะครับคือนายกรัฐมนตรีนะครับก็เสร็จจากออสเตรเลียก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์น
5: ะฮะ
6: นายกรัฐมนตรีก็พร้อมคณะนะครับก็เดินทางออกจากแคนเบอร์รีของออสเตรเลียก็ไปเยือนนิวซีแลนด์ระหว่าง20 21 22ที่ย้ำช่วงนี้ข่าวการบ้านการเมืองก็จะเฝ้าลงหน่อยระหว่างนายกรัฐมนตรีเยือนนะฮะทั้งออสเตรเลียไปที่นิวซีแลนด์นะครับก็วันนายกไปถึงนะครับเย็นก็จะพบกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์ครับหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะแล้ววันพรุ่งนี้นายกก็จะเข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะฮะกับทางนิวซีแลนด์แล้วก็จะมีการหารือแบบทวิภาคีเต็มคณะนะฮะแล้วก็จะไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด
5: ์
6: ก็เดินทางกลับประเทศไทยวันเสาร์ครับเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569หลังจากกลับมาก็คงจะมีประเด็นหลายเรื่องที่ต้องตามต่อนะฮะในประเด็นเรื่องร้อนๆของทางการเมืองที่ยังรอนายกรัฐมนตรีที่จะตอบอยู่หลายเรื่องกันนะคุณมนตรีครับ
5: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะมีประเด็นแหมบอกว่าจะเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่ใช่
6: เรื่องไหนฮะ
5: คือมันกรณีของคณะกรรมการชุดของคุณรังสิมันโรมไงคุณพิสุทธิ์
6: เปิดชื่อ
5: มีตัวละครใหม
6: ่เปิดวันนี้มีชื่อมาเลยใช่ไหม
5: เป็นตัวละครที่อยู่ใกล้ตัวท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นคนในแวดวงสื่อแล้วก็ไปอยู่กับทำงานกับฝ่ายการเมืองนะคุณทองเจือชาติกิจเจริญตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หนึ่งเดิมนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยังตั้งหลักอยู่ว่าเรื่องของการทุจริตสอบสอถอนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์วรสิทธิ์ใช่ไหมครับเรียงประสิทธิ์
6: ใช่ครับ
5: มอทอ4เนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างต้องจบ31 สิงหาคมนี้ไม่ให้ล้นไปถึงเดือนกันยายนแล้วเขาบอกว่าจะขีดจบเท่านี้แหละนะคณะกรรมการนะในชุดของคุณรังสิมันโรมเนี่ยคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะก็โอ้โหหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและเชิญผู้เกี่ยวข้องจำนวน16 รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงไปเมื่อวาน
6: ครับ
5: นะก็ปรากฏว่าทั้งหมด16นั้นไป2นะฮะก็1ถึง14ไม่ไปที่ไปเนี่ยแม้จะไปเพียงแค่2เป็นตัวแทนจาก มสวและก็มหาวิทยาลัยบูรพา
6: บูรพาก
5: ลับกลายเป็นการเปิดไปสู่อีกประเด็นหนึ่ง
6: ครับ
5: นั่นก็คือผมขโมยสั้นๆและกันเป็นประเด็นที่เขาแถลงเอาไว้เมื่อวานนะนั่นก็คือประเด็นแรกนะอย่าเพิ่งจบนะแค่ในส่วนที่ท่านสอบแล้วก็ไปไม่ถึงในส่วนที่มันน่าจะมีสูงกว่านั้นนะพูดง่ายคือไปไม่ถึงฝ่ายการเมืองอ
6: ่
5: ะ
6: ก็จบได้แค่สูงสุดเท่าที่ดูก็คืออธิบดีอ
5: ่ะนั่นแหละครับแต่ในการให้การของตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่ใหญ่กว่าอธิบดี
6: แต่ไม่มีตำแหน่ง
5: ไม่รู้ตำแหน่งอะไรและจากการให้การของไม่แน่ใจทั้งสองสถาบันหรือเปล่าก็นี่แหละมีชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญ
6: ครับ
5: ก็เป็นที่สงสัยว่าไปในฐานะอะไรเพราะไม่ใช่ข้าราชการและก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในกระบวนการของการที่จะจัดสอบท้องถิ่นก็เลยอยากจะรู้ว่าไปพบใครและคุยเรื่องอะไรกันทำไมถึงไปถ้าได้คำตอบตรงนี้ก็จะทำให้ต่อภาพได้ไปเห็นในส่วนอื่นๆได้อีกหรือไม่อันนี้คือเป็นประเด็นแรกถัดมาเนี่ยทางคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าถ้าจะไปซักไซ้ไล่เรียงตรงนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบสอถอเที่ยวนี้ถ้าขโมดนะอยู่เฉพาะมสวมันก็จะได้ไม่เห็นภาพใหญ
6: ่ครับ
5: เพราะจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากมบูรพามบูรพาที่ถูกยกเลิกนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกับมสว
6: ครับ
5: การยกเลิกกับมบุรพานั้นมันมีการให้การบางช่วงบางตอนที่ทางตัวแทนเขาบอกว่านะทางคือดูเหมือนจะมีท่าทีที่แข็งอ่ะเขาไม่ชอบคนที่หัวแข็งอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยนำไปต่อภาพและกลายเป็นประเด็นที่มีตัวละครเพิ่มเข้ามาในส่วนของการทุจริตสอบสอถอซึ่งนะฮะเขาเองก็บอกว่าผมเห็นบทวิเคราะห์นะจากสื่อเนี่ยเขาก็ไปขมวดประเด็นที่ทางคณะกรรมการของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไปหยิบจับประเด็นทั้งมบูรพาแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่อย่างคุณทองเจือเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ครับ
5: เขาบอกว่ากรรมธิการคงไม่ต้องการล็อกเป้าที่คุณทองเจือเพื่อที่จะเอาผิดตัวบุคคลแต่ต้องการล็อกเป้าตรงนี้เพื่อเปิดเส้นทางการสั่งการนะฮะนั่นก็คือจะมีโยงใยไปถึงใครต่อใครอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านั้นนะครับในสมัยที่ท่านนายกอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในคณะทำงานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นายกรัฐมนตรีกลับมาก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แม้มหาไทยจะขีดเส้นจบตรง31แต่ประเด็นที่คณะกรรมการเขามีการตรวจสอบและก็มีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามานั้นน่าจะยังต้องสอบต่อครับคุณที่สุดครับ
6: นั่นแปลว่าคำถามก็คือว่าการเปลี่ยนมหาลัยที่จัดสอบเนี่ยนะฮะจากมบูรพาไปเป็นศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนและก็ตอนที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของคนที่ให้การกรรมธิการใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: บอกว่าเอ๊มันดูเหมือนว่าจะมีรายชื่อของคนบางคนอ่ะนับร้อยคน
5: ครับ
6: ให้กับทางมสวด้วยนะจริงเท็จหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าถึงกรรมธิการที่บอกว่ามีข้อมูลเหล่านั้นแต่ประเด็นทำไมพูดถึงคุณทองเจือเพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้เอ๊ะทำไมคุณทองเจือต้องไปคุยกับทางมสวเนี่ยคุยฐานะอะไรเพราะว่าโดยตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะต้องข้องแวะข้องเกี่ยวกับเรื่องการสอบนะ
5: ครับ
6: ก็เลยตัวนี้เปิดเผยชื่ออย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามาจากคำให้การหรือให้ข้อมูลจากสองมหาวิทยาลัยนะฮะน ีนี้คุณทองเจือซึ่งปกติคุณมนตรีก็น่าจะรู้จักดีไม่ใช่หรื
5: ออ๋อผมไม่ทันฮะ
6: ไม่ทัน
5: พอรู้จักชื่อแต่ไม่ได้อยู่ทันไม่ว่าจะเป็นที่ค่ายเนชั่นหรือ

0: แล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองก็หลายที่นะ
1: ครับ
0: แล้วเข้าใจว่าล่าสุดก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคู่ใหญ
1: ่
0: ในการคนจะเห็นว่าเกิดเป็นเรื่องของอะไรข่าวสารเรื่องของประเด็นการเคลื่อนไหวเนี่ยก็น่าจะต้องใช้บริการคุณทองเจือนะแต่จริงๆแล้วคุณทองเจือก็มีบทบาทอย่างเงียบๆแต่ก็ไม่เงียบเนี่ยนะหลายเรื่องหลายราวคราวนี้ก็ถูกเปิดชื่อมาก็ต้องดูนะครับว่ากรรมธิการก็จะเรียกคุณทองเจือมาให้ข้อมูลนะคุณมนตรีคิดว่าคุณทองเจือจะมาไห
1: มครั้งแรกไม่มาและเห็นคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าจะต้องเชิญมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะอยากจะได้ข้อมูลอยากจะซักไซ้ไล่เรียงเพื่อที่จะเอาไปต่อภาพไปเห็นภาพใหญ่นะครับก็ครั้งแรกไม่มาครั้งที่สองก็มีโอกาสสูงที่จะไม่มาสุดท้ายอาจจะจำเป็นไหมนะครับมันจะมีพรบเรียกจากคณะกรรมการตรงนั้นจะเป็นกฎหมายซึ่งก็จะมีโทษมีผลบังคับในกรณีที่ไม่มาด้วยก็ต้องรอดูว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าก
0: ็
1: เรื่องนี้ตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะ
0: จบตรงที
1: ่น่าจะจบตรงที่31
0: ครับ
1: แล้วก็ประเด็นน่าจะไปต่อตรงที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้าปลดเมื่อไหร่ฟ้องไอ้ตรงเนี้ยก
0: ็
1: จะกลายเป็นประเด็นปัญหาภายในของ 5,925 คน
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ถ้าในระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเอาละถ้าท่านฟ้องโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้คะแนนสอบถึงเกณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีคนใจดีไปเพิ่มคะแนนให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆ นะเขาก็ปฏิเสธเดี๋ยวไม่รู้ไม่เห็นนะไม่รู้ว่าใครไปทำก็สอบได้จริงๆอ่ะนะแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันต้องฟ้องกันถ้าปลดอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าตามข่าวนะคุณที่สุดนะลองไปดูตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในเรือนจำสารไม่ประกันตัวนะดร.วินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่เข้าออกทั้งในส่วนของสอถอทั้งในส่วนของมสวซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ก็เนี่ยได้รับมอบหมายเนี่ยคนนี้ก็ถือว่าเป็นมีความเชื่อมโยง
0: ครับ
1: เขาไปดูเส้นทางการเงิน
0: เนี่ย
1: มีเงินเป็นพันล้านอ่ะคุณวิสุทธ
0: ิ์พันล้าน
1: ซึ่งตรงนี้ผมก็มาคิดเร็วๆตามไปว่าถ้าสมมติว่าใครมั่นใจว่าไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองนะได้มาด้วยความสุจริตของตัวเองอ่ะฟ้องเลยนะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเส้นเงินว่ามันจ่ายผ่านตรงนั้นตรงนี้และอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะต่อภาพไปเห็นได้ก็ต้องคิดกันพอสมควรเหมือนกันนะถ้าจะฟ้องคุณที่สุดครับ
0: คือตอนนี้ทางท้องถิ่นเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะ
1: ครับ
0: คือง่ายๆพอผลสอบมา 5,000 กว่าคนที่บอกว่าต้องปลดออกอ่ะท้องถิ่นก็บอกเดี๋ยวขอดูหลักฐานได้ไหมขอดูข้อมูลหน่อยได้ไหมเพราะกลัวการฟ้องร้องเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ดูเหมือนทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกเอ้ยไม่ได้การันตีนี่หลักฐานชัดเจนข้อมูลแน่นปึ๊กนะท้องถิ่นก็วันๆเพราะว่าเวลาจะฟ้องเนี่ยแต่ละท้องถิ่นต้องไปสั่งปลดไอ้ออกจากตำแหน่งเองนะเราจะฟ้องอีกคุณตีว่าบางคนก็หลักฐานจะโยงไม่ถึงนะบางคนก็ค่อนข้างมั่นใจขอสู้ไว้ก่อนดีกว่าแบบดีกว่ายอมรับเดี๋ยวก็เจอคดีอาญาอีกนะฮะก็นี่แหละฮะทางท้องถิ่นก็มาแสดงท่าทีว่าขอความมั่นใจหน่อยหรือจะแน่ๆสอถอปลดอีกได้เปล่า นะนี่คือเรื่อง
1: นี่แหละก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องไปตามดูกันต่อว่าจะทำได้อย่างง่ายๆหรือว่าจะต้องมีอะไรมารองรับนะถ้าไม่มีอะไรมารองรับไม่มีหลักฐานแล้วไปปลดไปอะไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วที่ออกมาเคลื่อนไหวนะในนามขององค์กรในนามของสมาคม 2-3 สมาคมเขาก็ออกมาเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันด้วยนี่แหละครับจะทำให้เป็นอีกด่านหนึ่งในการที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้แล้วก็จัดการตอนแรกเราก็คิดว่าง่ายๆนะฮะยกเลิกบัญชีที่สอบได้และประกาศบัญชีใหม่นะแต่พอมาถึงจุดนี้ก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคุณที่สุดคร
0: ับอันนี้เรื่องการสอบนะ
1: เรื
0: ่องของการที่จะดำเนินการต่อนะยกเลิกปลดออกจากรายชื่อถึงคดีอาญาจะตามมาส่วนกรณีคุณทองเจือเนี่ยผมคิด

0: ก็ตอนนี้ไม่ได้บอกเขาเป็นคนผิดแต่ประการใดนะ
1: ครับ
0: คือคำถามของคุณรังสิมันต์โรมที่ฟังตัวแทนมสวก็บอกว่าตกลงว่าคุณธงเจือเนี่ยเข้าไปติดต่อมสวเนี่ยนะอะไร คุยกับใครคุยเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นไปเชื่อมกับผลสอบหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: นะฮะก็ผมว่าถ้าผมเป็นคุณธงเจือผมก็จะมาชี้แจงนะว่าไม่จริงไงก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าดูประวัติคุณธงเจือนอกจากที่จะเป็นอดีตสื่อมวลชนเนี่ยนะก็ถือว่าตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะฮะอย่างที่บอกครับว่าที่ปรึกษานายกนะครับแต่ว่าจะดูความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว
1: ครับ
0: ลุงนิวถือว่าสำหรับคุณรังสิมันต์ก็ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นข้อมูลที่มันเข้ามาพอดีอะแล้วก็ถือโอกาสที่จะถ้าเป็นไปได้จะเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเชื่อมโยงระดับการเมืองที่ไม่ได้จบแค่ระดับเจ้าหน้าที่หรืออธิบดีเท่านั้นจะไปถึงหรือไม่ผมว่าไม่รู้สิมันจะไปถึงแค่ไหนเหมือนคดีหัวสวเนี่ยมันจะถึงระดับไหนคุณตรี
1: คือกรณีของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะที่เชิญไป16และมา2เนี่ย
0: ครับ
1: เป็น2ที่ทำให้ได้ข้อมูลที่จะไปต่อ
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะที่จะพยายามเชื่อมต่อให้ไปถึงประเด็นทางการเมืองหรือคนการเมือง
1: นี่แหละที่หลายคนสงสัยนะฮะและเสร็จแล้วเนี่ยจะไปต่อได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องมาดูและทีนี้เมื่อสักครู่คุณพิสุทธิ์พูดถึงคุณทองเจือเนี่ย
0: ค
1: ือเดิมเนี่ยคุณทองเจือก็จะเล่นบทอยู่หลังอยู่ด้านหลังซะมากกว่า
0: อยู่ด้านหลังอ่ะคนที่ไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักอ่ะ
1: แต่ครั้งนี้แหละครับนะฮะที่ต้องมายืนอยู่ข้างหน้าโดยที่นะจากข้อมูลที่สถาบันการศึกษาเขาออกมาให้กับกรรมาธิการอ่ะเราพักกันก่อนไหมครับคุณพิสุทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยที่คุณพิสุทธิ์บอกนายมตรีอยู่ที่ต่างประเทศไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะวันนี้นายกโยนประเด็นข้ามมาจากต่างประเทศจนทำให้ฝ่ายค้านเขาต้องออกมาตอบโต้ที่นายกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวสวนะก็หลายครั้งท่านก็ปฏิเสธแต่ครั้งนี้ท่านบอกว่าถ้ามีจริงน่ะเป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างมากเลยการหัวสวแบบนี้ถ้ามันมีจริง
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าฝ่ายค้านเขาจะว่ายังไงครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระองค์พาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการจัดสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นเปล่าตรงบริเวณป่าดิบแล้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพเรย์แมคโดนัลด์ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าบรรยากาศที่ศาลารัตนพราหมณ์ที่วัดยางพระอารามหลวงมีญาติและเพื่อนในวงการบันเทิงของเรย์แมคโดนัลด์ทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมรดน้ำศพอาทิเกลือกิติภูริหิรัญญพฤกษ์ตั๊กบริบูรณ์พีททองเจือโดยช่วงก่อนรดน้ำศพชาคริตแย้มนามหนึ่งในเพื่อนสนิทได้ออกมานั่งร้องไห้ข้างศาลาโดยมีภรรยายืนปลอบไม่ห่างขณะที่พีททองเจือออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้จักกับเรมาตั้งแต่ช่วงอายุ 12-14 ปีก่อนเข้าวงการเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆกันล่าสุดที่เจอกับเรเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเพราะลูกสาวเขียนบทภาพยนตร์ให้เรโดยเฉพาะยอมรับรู้สึกช็อกและตกใจตลอดเวลาที่รู้จักกันเรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นน้องชายที่น่ารักกวนๆวันนี้ที่มาก็อยากจะมาให้กำลังใจครอบครัวโดยนายพินโยรูททามโปรดิวเซอร์รายการ Teen Talk และผู้กำกับภาพยนตร์ Oh Negative รักออกแบบไม่ได้ที่เดินทางมาร่วมงานศพบอกเล่าถึงความผูกพันกับเรย์แมคโดนัลด์ว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2537เรย์เป็นคนมีความสามารถซึ่งตอนนั้นเรย์เป็น VJตนเห็นศักยภาพอยากให้มาบุกเบิกรายการวัยรุ่นเรในวันนั้นจนถึงเรในวันนี้ก็ยังเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับเรอยากบอกให้เรฟื้นแล้วมาทำอะไรสนุกด้วยกันสำหรับพิธีวันนี้มีการรดน้ำศพเมื่อเวลา 16:00 น.และเริ่มสวดพระอภิธรรมเวลา 18:30 น.เป็นเวลา7วันก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ประชุมทบทวนการบังคับโทษทางอาญาครั้งที่1หารือหลักเกณฑ์การอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มี2ประเด็นหลักโดยเรื่องแรกเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษมอบหมายให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบส่วนเรื่องที่2เป็นมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลดโทษจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกับกรณีเล่าตาแสนลี่โดยจะพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ต้องขังแต่ละประเภทที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วจะต้องรับโทษจริงไม่น้อยกว่าเท่าใดหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษขั้นต่ำเท่าใดรวมถึงกรณีโทษประหารชีวิตหากมีการลดโทษจะต้องเหลือโทษจำคุกไม่น้อยกว่าเท่าใดโดยคณะทำงานย่อยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าผิดระเบียบและไม่พบมีการบกพร่องหรือทุจริตในหน้าที่แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2563อาจมีช่องโหว่ส่วนกรณีที่มีนักโทษบางรายถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้รับการลดโทษในระดับเดียวกับเล่าตานั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องพิจารณาตามระเบียบที่ใช้บังคับในห้วงเวลานั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดต
1: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 17นาฬิกากับอีก10นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ
5: ์ครับ
4: คุณวิสุทธิ์ผมพาไปต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมทิ้งประเด็นไว้เมื่อสักครู
5: ่ครับ
4: โอ้นี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกๆผมคิดว่าจะเป็นการถามนำหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะครับคุณวิสุทธิ์คำนะไปดูประโยคใหญ่ไปดูจุดเริ่มต้นนะของคำว่าการหัวสวถ้ามีจริงน่ารังเกียจนะมันมาจากที่ตรงไหนอย่างไรเข้าใจว่าตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคงยังอยู่ที่ออสเตรเลียก่อนที่จะบินต่อไปที่นิวซีแลนด์นะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกก็บอกว่าไม่มีปัญหาสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางของสภารัฐบาลโปร่งใสในการดำเนินการทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการนำภาษีที่ได้จากการค้าขายของประชาชนมาเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสและสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
5: ครับ
4: ให้ฟังกันเต็มๆนะทีเนี้ยมาถึงตอนสำคัญนักข่าวก็ถามว่าข้อคอรหาเรื่องหัวสวที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์จะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยทั้งที่รัฐบาลก็เคยชี้แจงมาตลอดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศถึงตรงนี้นะท่านนายกก็บอกว่าตนได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาถือเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายหรือล่วงล้ำข้ามแดนอำนาจกันและกันอยู่แล้วเรื่องการใช้คำว่าหัวสวมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะอยู่ตรงนี้เองนะท่านไม่ได้เป็นการถามนำแต่เป็นประโยคใหญ่ที่ท่านอธิบายและท่านก็ขมวดว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์นะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลหากฝ่ายค้านอภิปรายผลงานรัฐมนตรีก็พร้อมตอบนะไปต่อให้จบนะ
5: ครับ
4: คุณอนุทินท่านก็บอกว่าหากฝ่ายค้านตั้งคำถามในเรื่องผลงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็พร้อมลุกขึ้นตอบทันทีเช่นหากเป็นเรื่องนโยบาย AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็จะเป็นผู้ตอบหากเป็นเรื่องเงินกู้พรบ.งบประมาณหรือGDP เรื่องเศรษฐกิจรองนายกเอกนิติธานประภาสก็พร้อมชี้แจงหรือหากมีความสงสัยเรื่องการเจรจาความมั่นคงและสนธิสัญญาต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้านนะทั้งหมดเป็นคำอธิบายแล้วก็เป็นถามตอบแต่ประเด็นไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยผมเห็นสื่อนะฮะแล้วก็หลายๆสำนักก็จับประเด็นนี้และจนกระทั่งทางฝ่ายค้านเขาก็ต้องลุกขึ้นมาชี้แจงกรณีที่นายกนะบอกว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: คุณมนตรีคิดว่ามีใครเชื่อว่าไม่มีการหัวไหมครับ
4: ถ้าเอาคำพูดที่คนเขาเป็นข่าวบนหน้าสื่อเนี่ยแรกๆเนี่ยจะมีคำว่านะฮะอยู่บนดาวอังคารมองลงมาก็เห็นนะคุณวิสุทธิ์แต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งที่คำว่าอยู่บนดาวอังคารมองลงมาแล้วเห็นนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดลอยๆแต่พอมีการเปิดนั่นเปิดนี่สารพัดอย่างดูเหมือนมันจะมีการให้น้ำหนักนะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันดูเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดเผยอยู่เวลานี้ครับ
5: ครับคือตอนนี้ดีเอาละผมว่าหลักฐานพยานที่เปิดมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งแล้วกันนะ ก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่าที่สุดเรื่องนี้จะอยู่ที่กกต.ครับ
4: ครับ
5: คือหลักฐานจะดีเพียงใดพยานจะนัดแน่นแค่ไหนแน่นแค่ไหนถ้ากกต.บอกว่าไม่มีมูลก็คือจบถ้ากกต.บอกว่าส่งฟ้องทั้งหมดเท่าไหร่200เท่าไหร่229คนนะ
4: หร
5: ือ
4: 229
5: หรือกกต.บอก

0: จะส่งบางส่วนทั้งด่านแรกก็อยู่คือด่านทั้งด่านแรกที่กกต.ว่าไงต่อมันเนี่ยแต่ถ้าผมทดลองสําหรับสํารวจโพดูนะท่านเชื่อหรือไม่ว่าไม่มีการหัวสวเนี่ยสมมติว่าผมทําโพนะผมว่าเราพอจะคาดเดาผลได้อยู่นะแต่ว่าดูอย่างนี้นะดูเรื่องของหัวสวเนี่ยตอนนี้คําตอบจากฝั่งรัฐบาลหรือว่าภูมิใจไทยจะคล้ายๆกันคุณมนตรี
1: คร
0: ับคล้ายๆกันนั่นคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสวไม่ใช่เรื่องของสสและเรื่องของรัฐบาล
1: ครับ
0: เพราะว่าสวเกิดมาก่อนในปีนั้นรัฐบาลมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าล่าสุดผมเห็นหลายคนอธิบายอย่างนี้คุณอะไรนะคุณแบดคุณแบดรัฐมนตรีแบดอ่ะ
1: คุณพลดอนปริศนาน
0: ะครับก็จะอธิบายประมาณนี้วันนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกก็จะอธิบายประมาณนี้แหละครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าก็มันก่อนมีการเปิดคลิปเสียงนะคุณมนตรีที่ไปโยงเสียงของใครนะผมจำชื่อไม่ได้ละ
1: คุณวิทยา
0: คุณวิทยา
1: ครับ
0: ทรงศักดิ
1: ์เป็นนายกท้องถิ่นอะไรสักที
0: คุณทรงศักดิ์บอกก็ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาก่อนเนี่ยก็ต้องรู้จักผู้คนเยอะแล้วตอนช่วงเป็นรัฐมนตรีมหาไทยช่วยมหาไทยสิก็ของประมาณก็ต้องไปดูในพื้นที่ใช่ไหมต้องไปดูของจริง
1: ครับ
0: ก็ไม่แปลกที่รู้จักคนเยอะรู้จักคุณวิทยาไหมก็รู้จักนะแต่ว่าก็ไม่น่าแปลกงั้นอย่าไปโยงว่าเกี่ยวข้องกับสวโดยตรงนี้อธิบายประมาณนี้นะก็คือว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวโยงกันเพราะสวมาก่อนแนวประมาณนี้แนวประมาณนี้นะครับเอ๊ะคุณมนตรีพูดถึงคุณอนุทินที่ตอนนี้ก็ส่งประเด็นทางการเมืองมาจากแดนไกลเหมือนกันนะ
1: ครับฮะ
0: คุณมนตรีเห็นคุณทักษิณไปออกงานไหมจะอะไร30ปีของบริษัทเอกชน
1: แห่งนึงอ๋อที่โรงแรมดุสิตธานี
0: ความท้าทายความมั่นคงในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คือประเด็นเนี่ยสำหรับผมก็คุยหลายเรื่องที่เคยคุยอ่ะก็ขมวดประเด็นได้นะครับเรื่องของเรื่องชายแดนเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีไซเบอร์พลังงานจ้างงาน AI อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องราชการนะฮะแต่ประเด็นก็คือผมตั้งใจมาถามคุณมนตรีเลย คุณทักษิณกลับไปแล้วใช่ไหม
1: ก็กลับมาแต่มาใน อีกมิติหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกลับมาแบบเดิมเราก็จะเห็นเหมือนกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลชั้น14
0: ครับ
1: จะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้นะครับก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยนะก็เป็นมวยที่รักษารูปมวยมากขึ้น
0: เป็นงานที่คุณทักษิณถนัดนะ
1: คือหนึ่งเนี่ยโดยตัวตนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็มองประเด็นปัญหาต่างๆได้เช่นที่ว่าก็หาตัวจับยากคนหนึ่งในฐานะคนที่เป็นผู้นำแล้วก็จะต้องมองหลายๆประเด็นแบบทะลุนะและนำเสนอชุดความคิดแบบนี้ก็นั่นคือถ้ามองในมิติของความคิดก็อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะเป็นความสามารถของคุณทักษิณที่เวลามีเวทีปาฐกถาให้มุมมองก็จะได้เห็นจำแนกแยกแยะซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่คุณทักษิณเรียกร้องนะฮะต้องสร้างระบบนิติธรรมให้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี
0: ้
1: นั่นแหละคือมองให้เห็นถึงเกือบจะเจาะเข้าไปในระบบราชการที่มันยังขาดนะการอะไรต่อไม่ได้จนกระทั่งสังคมมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีพ่อทิพย์ไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตในเกือบจากทุกที่ทุกทางโดยเฉพาะในพ.ศ.นี้ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ตรงไหนโนมินีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เกิดจากระบบราชการที่อาจจะขาดการดูแลจัดการขาดธรรมาภิบาลที่ตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องสร้างระบบตรงนี้ขึ้นมารัฐบาลดิจิตอลรัฐบาลต้องมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนิติรัฐนิติธรรมต้องเกิดนี่คือเป็นสิ่งที่คุณทักษิณนำเสนอ
0: แต่ว่าคุณทักษิณก็ตอนนี้ก็พร้อมจะเข้าสู่สปอตไลท์

0: ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ผม
0: คิดว่ายังไงก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนทักษิณแล้วก็อาจจะมาสำหรับผมนะอาจจะกลับมาสู่สปอตไลท์ทางการเมืองแต่ว่าก็จะไม่ไปบทบังบทบาทความเคลื่อนไหวของคุณยศนันหรือพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่มาร
1: ักษาระยะเพิ่มมากขึ้นครับคุณหลักครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ตรงเนี้ยเรื่องไปนั้นน่ะไม่มีแน่ยังไงก็ยังอยู่ในการเมือง
0: ใช่
1: นะแต่จะอยู่แบบไหนจะไม่อยู่แบบเดิมเหมือนครั้งก่อนที่จนกระทั่งพอขยับออกมาทีอยู่แจกการบ้านเลยนะฮะทั้งที่หลายคนก็มาเอ๊ะว่าเอ๊ะมาแจกการบ้านมาอะไรในฐานะอะไรยังไงเนี่ยตอนนั้นนะครับจนกระทั่งนะบทบังคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกเศรษฐาหรืออดีตนายกแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านเองนะแต่มาครั้งนี้เราจะได้เห็นถึง1ไม่ได้ออกหมัดบ่อย2นะฮะก็รู้ระยะนะก็ดูเหมือนจะรักษารูปมวยเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่โอกาสที่จะไปมีปัญหากับท่านภูมิใจไทยคงจะไม่มีนะฮะแต่ว่าคุณมนตรีครับผมก็ดูคุณทักษิณพูดผมก็ก็โอเคนะคงจะกลับมาสู่สปอตไลท์ครั้งหนึ่งนะครับบางบทบาทที่ตัวเองถนัดแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยไปรบกวนพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยนักนะผมไปเห็นโพสต์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับมูลตีเห็นไหม
1: ไม่ได้ยังไม่เห็น
0: คุณก็เพิ่งโพสต์บอกว่าคุณณัฐวุฒิใส่เกลือบอกไปฟังนายกทักษิณปาฐกถาเมื่อวันก่อนสนใจทั้งวิสัยทัศน์เนื้อหาแล้วก็มาขอความรู้เพิ่มเติมครับนะฮะก็เมื่อสนทนากับคนตื่นรู้เปิดรับสิ่งใหม่ตลอดเวลาโลกใบนี้ก็เล็กลงคือดูข้อความก็ไม่มีอะไรมากมายแต่คุณมนตรีครับวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณแกไปคนเดียวหรือไปเฉพาะคนใกล้ชิดนะรูปที่คุณท่านพูดโชว์ครับคนกลางที่ถ่ายรูปคือคุณทักษิณชินวัตรซ้ายมือมีหมอเลียบอะหมอเลียบนี่ชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วหมอ
1: คุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลี
0: ถัดจากหมอเลียบเป็นหมอบิงฮะ
1: โอ้
0: ตรงกลางคุณทักษิณน่ะ
1: ครับ
0: ถัดมาเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับแล้วก็ติดภูมิชัยคือคุณณัฐวุฒิใสเกลือ โอ้โหเห็นไหมเปล่าก็คือแพ็คทีมกันครบอะให้รู้ว่า
1: ตกหล่นไปอีกคนหนึ่งไม่รู้ตอนนั้นตอนเขาถ่ายรูปไปไหนอะ
0: ใช่ฮะ
1: นะอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ไปด้วยคืนนั้น
0: อ๋อไปด้วยใช่ไหมผม
1: ไปด้วย
0: อ๋อนายกสมชายไปด้วย
1: ไปด้วยคร
0: ับ แต่คุณลุงอิงไม่ได้ไปเนาะอันนี้
1: คุณลุงอิงไม่ได้มีนะครับ
0: นะฮะอ่ะก็เอาไปว่าตอนนี้แต่หลายคนก็มีคำถามนะคุณมนตรีนะว่าคุณทักษิณแกมาพูดเรื่องเนี้ยแกพูดให้คนฟังหรือพูดให้รัฐบาลฟัง
1: คงทั้งสองส่วนนะ
0: ครับ
1: คุณดีสุดแล้วก็ผมเคยเมื่อวานหรือวันไหนเนี่ยคุยกับคุณนายพิรักษ์เอาไว้ก็ถือว่าเป็นความลงตัวทางการเมืองนะของน้ำเงินและก็แดงนะแบบไร้รอยต่อนะที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยต่อภาพตั้งแต่กรณีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะนั่นคือ4นายกไปเจอกันในงานสวดพระอภิธรรมศพของอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.อดีตนักการเมืองของบนราชธานีคุณเกรียงกันตินัน
0: ครับ
1: นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ภาพเดียวนะก็ทำให้นะมีการให้นิยามให้ความหมายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นคือช็อตแรกนะถัดมาก็เนี่ยเป็นที่โรงแรมดุสิตธานีนะซึ่งอาจจะมีอีกหลายภาพที่สื่อไม่ได้นำมาเปิดเผยหรือว่าอาจจะเป็นการส่งต่อๆกันคืองานนี้นะครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจที่จะเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับก็ไม่ใช่คุณดูสิคุณพึ่งรัฐมนตรีพึ่งนะครับ
0: ค
1: ุณรักรำสุภมาศอิสระภักดี
0: ครับ
1: ท่านมาเป็นประธานงานในวันนั้นมาพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรนั่นคือเป็นตัวแทนจากนายกรัฐมนตรีและก็ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะคุณสุภมาศในอดีตท่านก็เคยทำงานการเมืองอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนเข้าใจว่าจะเป็นพรรคตอนนั้นเป็นพรรคอะไรไม่ใช่เพื่อไทยกระมัง ขออภัยฮะทีนี้วันนี้ท่านมายืนอยู่ณอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นพรรคสีน้ำเงินนะครับและพอมาพร้อมๆกันอย่างนี้มันก็ได้เกิดได้เห็นบรรยากาศว่านะครับสองสีน้ำเงินแดงก็มีความลงตัวโดยที
0: ่
1: จะได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นก็เมื่อนายกรัฐมนตรี
0: ครับตัก
1: ได้มอบหมายให้รองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปบัญชาการเป็นแม่ทัพที่ภาคเหนือนะยิ่งได้เห็นความเชื่อมโยงกันของรัฐบาลที่อยู่กันแบบไร้รอยต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกลิ่นเกรงว่าจะมีซีนนั้นซีนนี้เพราะอาจารย์เชนที่ไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ดูจากกระแสดูจากน้ำเสียงดูจากชาวบ้านก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของความฉับไวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบอันนั้นก็คือถ้าเป็นการคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็รัฐบาลหลายพรรคเนี่ยอาจจะต้องให้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีไปซึ่งอาจจะมีคำถามเล็กๆว่าอุ๊ยนะฮะทำไมต้องไปที่ภาคเหนือก็ท่านกำกับดูแลน้ำอยู่จะไม่ให้ท่านไปดูแลได้ยังไงก็จะมีคำอธิบายอย่างนี้ได้แต่ก็เป็นรองนายกยศชนันนะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่แบบมาแบบเรียบ
0: ๆ
1: แต่เสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับเดินทีละก้าวก
0: ็
1: ถือว่าได้รับการตอบรับดีทีเดียว
0: คุณคุณปฏิคิดว่าภาพวันนั้นที่งานสวดพิธามของคุณเกียงกังกินันเนี่ยนะครับอดีตนายก3ท่านกับนายกปัจจุบันเนี่ยที่เจอในงานเนี่ยเป็นความบังเอิญไหม
1: อ๋อไม่บังเอิญหรอกคุณพิสุทธิ์นะถ้าแหมผมก็ปากไวไปนะฮะคือถ้าจะไม่อยากเจอกันเนี่ยนะถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยเขายกคณะใหญ่ไปเห็นว่าเช่าเหมาลำเครื่องกันไปเลยนะเพราะว่ามีบางท่านมีการไล่อะไรจากเครื่องบินลงมาด้วยนะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยยกคณะกันไปนะท่านนายกนะจะไปวันอื่นมีภารกิจหลายๆอย่างท่านบินไปที่โคราชแล้วก็บินกลับมากรุงเทพแล้วก็บินกลับไปอีกรอบน
0: ึงก็ยังได้นะ
1: ก็แสดงว่า
0: ไม่บังเอิญ
1: ไม่ใช่เรื่องที่ไปจ๊ะเอกันโดยบังเอิญไม่ใช่คุณวิสุทธ์นะ
0: ครับผมนึกถึงภาพนี้ฮะเอ๊ะภาพลุงตู่ไปงานสวดพิธามของท่านไหนนะที่เจอคุณทักษิณเจอคุณลุงอิงเจอคุณหญิงอ้อนะบริบทจะคล้ายๆกันว่าแต่นั้นอันนั้นบังเอิญแน่ๆ
1: อันนั้นก็เป็นทางการนะ
0: น
1: อาจจะทักทายแล้วก็นั่งคนละมุม
0: ใช่ๆผมจะไม่ได้งานสวดของท่านไหนนะแต่ว่าอันนั้นผมคิดว่านั้นไม่ได้บังเอิญแต่อันหลังนี่เห็นได้คุณบันทีว่าเป็นความบังเอิญแบบ
1: อันหลังเนี่ยบังออนแน่ๆคร
0: ับ บังออน
1: ไม่ใช่บังเอิญ
0: เราต้องพักก่อนนะคุณตรี
1: นะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุดที่ชัยยุนแล้วก็มาเก็บตกข่าวที่เหลือเห็นว่าวันนี้กสทช.
0: โอ้อีกแล้วครับท่าน
1: ล่มเป็นครั้งที่6แล้วผมนี่ไม่อยากจะนับตามที่เขาบันทึกมาว่า2 3 4 5 6ประชุมอีกกี่ครั้งก็จะล่มอีกล่ะครับคุณพิสุทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณหมอยังยืนยันที่จะเป็นประธานที่ประชุมวันนี้ตอนกลางวันผมคุยกับคุณรัชพลเหล่าวันนี้พี่โก้บอกว่าถ้าจะไม่ให้มีการล่มเป็นครั้งที่7นะฮะครั้งต่อไปก็ลองดูว่าคุณหมอไม่สะดวกจะเข้าประชุมแหละนะที่เหลือเขาจะเข้าประชุมไหมครับคุณวิสุทธ
0: ิ์ผมคิดว่างี้คุณตี
1: ครับ
0: คุณหมอแกเป็นหมอหัวใจนะแกใจแข็งมากกว่านี้หมายว่าไม่เปลี่ยนใจยังไงก็จะยืนยันประชุม
1: ใจแข็งนะ
0: ล่มกี่ทีไม่เป็นไรฮะนัดทุกรอบไป
1: โอ้งั้นพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับส สนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
10: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่

0: ออร์แกไนเซอร์023701955-6
1: ครับช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธิกรรมคุณสุทธิชัยจะพาไปดูนี่ถือว่าเป็นมุกใหม่ของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะครับที่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจนะที่เขาบอกว่าจะเป็นแนวรบใหม่เป็นสมรภูมิทางเศรษฐกิจที่จะไปนะบีบนะทางอิหร่านนะเข้าสู่พูดง่ายๆนะให้ยอมรับนะข้อเสนอต่างๆนั่นก็คือประเทศไหนก็ตามที่เข้าไปมีส่วนช่วยนะครับอิหร่านก็จะถูกสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจดำเนินการจัดการกับประเทศนั้นๆอ่ะรายละเอียดไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐประกาศครับเวลาบ้านเราเมื่อคืนนี้ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจดีเดย์ที่จะมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและบอกด้วยครับว่าประเทศไหนถ้าไปช่วยอิหร่านก็จะโดนสหรัฐถล่มทลายทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันภาษาที่ทรัมป์ใช้นั้นประหนึ่งว่านี่เป็นสงครามสมรภูมิรบแต่นี่คือสมรภูมิทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์เลือกใช้อย่างดุดันข้อความในทวิตโซเชียลทรัมป์ครับไม่มีใครมอบโอกาสให้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเท่ากับผมแล้วหมายความว่าทรัมป์บอกว่าให้โอกาสอิหร่านทำข้อตกลงทรัมป์นี่บอกไม่มีใครในอดีตผู้นำสหรัฐหรือประเทศใดก็ตามแต่ให้โอกาสอิหร่านเท่ากับตัวเขาแต่น่าเศร้าสำหรับพวกเขาที่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ทรัมป์โทษอิหร่านฉะนั้นทรัมป์เลยประกาศวันนี้ผมขอประกาศปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการกับประเทศใดสำหรับทรัมป์นั้นทุกอย่างต้องเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งประวัติศาสตร์ทรัมป์บอกว่านี่เป็นสงครามเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวอิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกองทัพเรือของพวกเขาคือของอิหร่านหมดสภาพกองทัพอากาศถูกทำลายโรงงานทหารกลายเป็นซากปรักหักพังค่าเงินไร้ค่าและประเทศอิหร่านกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ทรัมป์ย้ำนะครับว่าผมขอประกาศด้วยว่าประเทศใดก็ตามที่ปล่อยให้สถาบันการเงินธุรกิจสนามบินหรือหน่วยงานรัฐบาลของตนให้ความช่วยเหลือหล่อเลี้ยงอิหร่านในรูปแบบใดก็ตามจะต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแล้วทรัมป์ก็เสริมด้วยครับว่าการลักลอบค้าน้ำมันวงเงินแลกเปลี่ยนเงินตราการโอนเงินสดร้านแลกเงินการจดทะเบียนเรือและบริษัทบังหน้าทั้งหมดนี้ต้องยุติเดี๋ยวนี้พวกคุณรู้ดีว่าผมหมายถึงใครอ้าวแล้วหมายถึงใครล่ะครับมีบางคนจ้องไปที่ประเทศจีนและสีจิ้นผิงก็กำลังจะไปเยือนวอชิงตันปลายเดือนหน้าอยู่พอดีครับแต่ทรัมป์ต้องการจะส่งสารไปถึงจีนหรือประเทศอื่นๆอย่างไรเรื่องนี้น่าคิดหรือว่ารัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วเกาหลีเหนือล่ะเกาหลีเหนือก็แสดงความเป็นพรรคพวกกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดแต่ทรัมป์ก็เพิ่งพูดนี่ครับว่าปลายปีนี้นัดหมายกันจะเจอกับคิมจองอึนของเกาหลีเหนือในช่วงที่จะไปร่วมประชุมสุดยอดเอเปกที่เซินเจิ้นของจีนนี่ครับดังนั้นเราไม่รู้ว่าทรัมป์กำลังส่งสารถึงใครและต้องการบอกกล่าวอะไรทรัมป์ย้ำนะครับว่านี่เป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเราต้องการให้พันธมิตรทุกประเทศยืนเคียงข้างสหรัฐเพื่อโดดเดี่ยวและเอาชนะภัยคุกคามจากอิหร่านและไม่จบแค่นั้นครับทรัมป์เขียนยาวเหยียดเลยครับรอบนี้ทรัมป์บอกว่าพวกคลั่งเหล่านี้กำลังจะจนมุมและมาตรการครั้งประวัติศาสตร์นี้จะทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตรวมทั้งทำลายความสามารถในการส่งออกการก่อการร้ายไปทั่วโลกและย้ำอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์นี่คือเป็นประโยคเด็ดสุดท้ายของทรัมป์ล่าสุดคำถามคือทำไมทรัมป์จึงหันมาใช้ดีเดย์เศรษฐกิจเพราะว่าหนึ่งการเจรจาไม่ให้ผลครับและทรัมป์ก็ไม่สามารถจะกลับไปโจมตีด้วยอาวุธฉะนั้นต้องใช้เศรษฐกิจกดดันและต้องใช้คำแรงในทางปฏิบัตินี้จะแรงแค่ไหนไม่รู้แต่ภาษาของทรัมป์ต้องแรงทรัมป์วาง

0: กรอบเรื่องนี้ครับว่าให้โอกาสอิหร่านทำข้อตกลงแล้วแต่อิหร่านไม่ยอมรับนี่สื่อสหรัฐรายงานครับว่าในช่วงเจรจา60วันที่เพิ่งสิ้นสุดลงเนี่ยไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงต้องเพิ่มต้นทุนให้อิหร่านกลับไปสู่โต๊ะเจรจาถึงแม้ว่าทรัมป์อ้างนะครับว่ากองทัพและโรงงานอาวุธของอิหร่านถูกทำลายแต่ว่ารัฐบาลอิหร่านก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องนิวเคลียร์และเรื่องช่องแคบโฮมุสของทรัมป์ครับนี่แหละครับนี่คือช่องว่างระหว่างทำลายเป้าหมายได้กับบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนนมันเป็นสองทางตอนแรกทรัมป์ต้องการทำลายเป้าหมายอิหร่านจะได้ยอมแต่เมื่อทำลายเป้าหมายอิหร่านไม่ยอมก็ต้องหันมาบังคับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอาวุธทางเศรษฐกิจสำเร็จหรือไม่อิหร่านเขาอึดมาได้ยาวนานอย่างนี้คำถามใหญ่คือมาตรการดีเดย์เศรษฐกิจของทรัมป์นั้นคืออะไรบ้างยังไม่ชัดเจนฉะนั้นคำว่าดีเดย์เศรษฐกิจของทรัมป์จึงเป็นความพยายามจะเรียกว่าแปลงแรงกดดันทางทหารให้กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองภายในอิหร่านได้หรือไม่เป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อิหร่านประเทศเดียวนะครับแต่เป็นเครือข่ายที่พยุงและอุ้มอิหร่านมาตลอดฉะนั้นคำว่าที่ทรัมป์ใช้คำว่าค่าเงินอิหร่านไร้ค่าแต่คือคำเตือนต่อประเทศใดก็ตามย้ำคำว่าประเทศใดก็ตามที่ช่วยอิหร่านหมายถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เรียกว่าเป็นการขยายวงการคว่ำบาตรไปสู่ประเทศอื่นที่เรียกว่าเป็นการคว่ำบาตรทุติยภูมิบังคับให้ธนาคารบริษัทเดินเรือผู้ซื้อพลังงานและรัฐบาลประเทศที่สามให้เลือกนะให้เลือกระหว่างทำธุรกิจกับอิหร่านหรือรักษาการเข้าถึงตลาดเงินดอลลาร์และระบบเงินของสหรัฐฉะนั้นเรื่องนี้เราเห็นชัดเลยรัฐบาลสหรัฐภายใต้รัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนบอกเลยครับว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยได้ขึ้นบัญชีเรือที่เกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของอิหร่านไปแล้วกว่า100ลำครับกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันว่าเดินหน้าต่อและจะเพิ่มมาตรการกดดันขึ้นมาอีกโดยที่สกอตต์เบสเซนเพิ่งพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนว่ามาตรการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจใหม่นี้จะรุนแรงหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ออกมาล่าสุดก็คือลดความเสี่ยงจากสงครามภาคสนามซึ่งทรัมป์ยังไม่กล้าจะกลับไปสู้รบเพราะว่าสู้กันมา5เดือนกว่าแล้วนี่อิหร่านยังไม่ยอมแพ้ในสมรภูมิรบฉะนั้นทรัมป์ต้องหันมาสมรภูมิเศรษฐกิจเพราะว่าการโจมตีทางทหารต่อไปเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับสำหรับทรัมป์ทั้งในแง่เงินทองบุคลากรและการเมืองในประเทศเสี่ยงต่อฐานอเมริกันฐานทัพและพันธมิตรแล้วก็จะขยายสงครามทั่วภูมิภาคขณะที่มาตรการเศรษฐกิจนี่อาจจะช่วยให้ทรัมป์แสดงความแข็งกร้าวได้โดยยังไม่ต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทรัมป์ปิดทางเลือกทางทหารนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องมือหลักชั่วคราวมากกว่าแต่ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลและความอึดของอิหร่านทางด้านทหารสมรภูมิรบจริงกับในสมรภูมิเศรษฐกิจนั้นเป็นการพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นการชกขึ้นเวทีอีกเวทีหนึ่งเวทีเศรษฐกิจคอยดูลีลาท่าทางการตั้งรับและการสวนหนัดฮุกของอิหร่านจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: เรื่องราวของสงครามในตะวันออกกลางครับคุณวิสุทธ์ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าสถานการณ์คลี่คลายมันก็จะทำให้ส่งผลบวกต่อเรื่องของราคาน้ำมันแต่ถ้าสถานการณ์ยังตึงเครียดแน่นอนเราก็ต้องรับผลกระทบไปเต็มๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะบ้างก็บอกว่าโอ้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็รอดูว่าทิศทางต่อจากนี้จะไปต่อกันอย่างไรและก็ไม่แน่ใจนะครับคุณวิสุทธ์ผมเห็น ความสัมพันธ์ของของทางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ นะก็ดูเหมือนจะทิ้งระยะห่างเรื่องของการซ้อมรบเรื่องของ

0: ใครจะเป็นคนจ่ายแล้วมาคุณสุริชัยก็บอกไปเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยนะว่าโอ้โหเนี่ยพอถึงเวลาให้ช่วยไม่หือไม่อือนะเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยนะก็จะปรับลดระดับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือด้านความมั่นคงเรื่องของการทหารนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปกล่าวชื่นชมนะทางผู้นำอีกประเทศหนึ่งที่เขามีปัญหากันก็คือเกาหลีเหนือแล้ววันนี้ผมเห็นข่าวจากเกาหลีเหนือเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่รู้โมหรือเปล่านะคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: เห็นข่าวแวบๆ บอกว่าโอ้นะมีอาวุธนิวเคลียร์นะจำนวนเท่านั้นเท่านี้มากกว่าที่ทางสหรัฐอเมริกาประเมินไว้ซะอีกอ่ะก็เอาตัวเลขมาโชว์กันก็ดูเหมือนจะได้จังหวะหรืออย่างไรก็เลยทำให้นะพูดถึงเรื่องนี้ซะเลยนั่นคือเรื่องราวของต่างประเทศอ่ะกลับเข้ามาในบ้านเราคุณที่สุดจะพาไปไหนต่อครับ
2: คุณมนตรีครับไม่แน่ใจคุณตีไปเรื่องเดี๋ยวผมพาไปดูนิดหนึ่งฮะเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับ
0: ก
2: ็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทราบเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะ
0: ครับ
2: ก็วันนี้เนี่ยภรรยาแล้วก็ครอบครัวก็ที่สนิทกันนะคุณลีโอพุทธคุณชาคิดแย้นนามนะฮะก็ไปรับร่างของคุณเรย์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับคุณเรียวพูดไลฟ์ฟังว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าคุณเรเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะหมอแจ้งว่าอาการเหมือนหลับไปเฉย
0: ๆอ๋อครับ
2: อาการสาเหตุเกิดจากการใช้ชีวิตในการกินไขมันเลวทานอาหารไม่ดีแต่ว่ายืนยันว่าคุณเรเนี่ยไม่กินเหล้ามาแล้ว30ปีแต่ว่าเนี่ยคุณมนตรีไม่กินเหล้าแต่ติดขนมแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีเนี่ยพวกรสซ่าอะไรทั้งหลายนะ
0: คร
2: ับผมว่าไม่กินเหล้ามาแล้วก็มีผลต่อร่างกายแต่เส้นเลือดหัวใจเนี่ย3เส้นเนี่ยตีบมาแล้ว 90% นะคุณหมอผมก็ไม่ได้ทรมานนะบอกว่ามันอาการก็ไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสาเหตุก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะไม่ทิ้งเลยไว้เป็นปริศนาส่วนเรื่องผลงานที่ทำร่วมกันก็ถือว่ายังต้องใช้เวลานะตอนนี้ก็เร็วเกินไปนะก็เป็นข่าวที่ทำความตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแล้วก็แน่นอนนะคนที่สร้างผลงานดีๆไว้ก็อยู่ในความทรงจำตลอดไปส
0: ่
2: วนสาเหตุเรื่องสุขภาพก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจก็ช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างด้วยทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคุณตีครับ
0: คือปัญหาสุขภาพเนี่ยคุณวิสุทธ์ก็ทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องตระหนักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณฮารุนโซโล่หรือจนกระทั่งมาถึงคุณเรล่าสุดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในวัยนะยังกำลังวังชากำลังโอ้40นะยังไม่ถึง50อย่างเนี้ยแต่เสร็จแล้วการกินการอยู่แล้วก็การพักผ่อนการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างเรามาพากันขึ้นสะพานพระราม6กันมาครึ่งทางแล้วเนี่ยคุณวิสุทธ์นะเดี๋ยวก็จะไปต่อที่สะพานพระราม7กันแล้วเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ต้องกลับมาทบทวนเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารคือให้มันสมดุลนะคือตอนที่ยังอยู่ในวัย50นะตั้งแต่โอ้ยิ่ง30กว่า40 50เนี่ยโอ้โหนะมันไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพอะไรเลยนะคุณที่สุดนะชนิดที่ทำงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยนะส่วนเรื่องอาหารการกินก็ว่ากันตามสะดวกเนี่ยพอมาถึงตอนนี้มันก็คงต้องปรับใหม่พอปรับใหม่ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยเคยตื่นตีสี่นะมาตลอด
2: เช้า
0: ผมจัดรายการเช้าไงคุณที่สุดแล้วก็พอจัดรายการเช้าเสร็จนะก็ต้องไปที่ทำงานแล้วก็อยู่ที่ทำงานทั้งวันแล้วก็มีวิทยุของเราตอนเย็นๆแล้วก็บางทีเนี่ยแต่ก่อนจัดรายการเวทีความคิดกว่าจะเสร็จก็สามทุ่มพอสามทุ่มนะก็ใครอยู่ตรงไหนแล้วก็โฉบไปหาเขาที่ตรงนั้นกว่าจะถึงบ้าน
2: ตีสามป่ะ
0: มีไม่ถึงครับ อย่างมากก็ประมาณตีหนึ่งนะแล้วต้องลุกขึ้นมาจัดรายการใช้ชีวิตอยู่จนกระทั่งกลางวันเรารู้สึกว่ามันเบลอๆได้งีบสักทีหนึ่งมันก็โล่งนะ

0: ก็เออนี่แหละคือการใช้ชีวิตก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าโหมมากจนเกินไปถ้าโหมก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายด้วยอ่ะก็ไม่มีใครคือบอกกันได้แต่ไม่มีใครทำแทนได้ต้องทำเองครับค
1: ุ
0: ณที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดคร
1: ับ นั่นผมเติมข้อมูลนิดนึงคุณบันตีไหนก็มานี้เพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะ
0: ตาม
1: ขอผมต่อแล้วกันนะฮะคุณเลียวพุทธก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับคุณเลเนี่ยจากไปโดยสงบไม่ทรมานเจ็บปวดใดๆคล้ายๆนอนหลับไปเฉยๆอ่ะเนื่องจากระบบปั๊มหัวใจค่อยๆหยุดทำงานลงนะฮะเป็นเพราะว่าที่แตกต่างจากหัวใจเฉียบพลันทั่วไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยืนยันว่าไม่ดื่มมาแล้ว30ปีแต่ว่างี้ครับชอบกินขนมหวานแล้วก็ชอบดื่มน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลด้วยนะแล้วก็ชอบกินพวกขนมหวานเบเกอรี่แยมโรแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นไปได้ที่อาหารเหล่านี้ก็จะมีผลต่อสภาพร่างกายด้วยนะครับเนี่ยไว้เตือนใจตัวผมเองด้วยนะครับ
0: ก็บางคนน่ะคุณวิสุทธ์ก็มักจะบอกว่าเอ้ยนะคืออย่าไปค่ำเคร่งอะไรมากคือก็เอาก็เดินทางสายกลางก็แล้วกันอย
1: ่
0: าเคร่งจนกระทั่งอันนั้นก็แตะไม่ได้อันนี้ก็แตะไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ให้มันพอเหมาะพอควรแล้วก็พอดีและที่สำคัญเนี่ยเราต้องหาหมอเพราะถ้าหาหมอเนี่ยอย่างผมเนี่ย3เดือนครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งเจาะเลือดและจะดูค่านั่นค่านี่แล้วก็จะปรับยาปรับอะไรก็อันนี้แหละคือจะได้รู้ก่อนนะที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับคุณวิสุทธ์ครับ ค
1: ุ
0: ณวิสุทธ์มันมีเรื่องที่ดูต่ออีกสักหน่อยผมเห็นแล้วเนี่ยประเด็นที่เราค้างไว้เมื่อสักครู่กรณีของคุณหมอสารณะนะ
1: ประชุมกี่รอบแล้ว6รอบอะ
0: วันนี้การประชุมของกสทช.ล่มเป็นครั้งที่6
1: ก็
0: แต่ผมนึกบอกไปตอนต
1: ้
0: นว่าคือมันไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายอยู่แล้วนะถ้ามีครั้งต่อไปและบรรยากาศยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ไม่แคล้วที่จะต้องใช้คำว่าล่มอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่6และในรายละเอียดของข่าวบอกว่าคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านก็เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มเลย
0: พอคุณหมอเข้าไปเท่านั้นแหละครับปรากฏว่ากรรมการอีก3ท่านซึ่งก็แน่นอนน่ะอาจารย์พิรงรองพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญนะคุณสุภาพสุภาชลาใสก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1: คือตอนเช้าผมเห็นอาจารย์พิรงรองโพสต์มากสชนะ
0: ครับ
1: พร้อมจะเข้าประชุมถ้าเป็นการประชุมที่แรกถูกกฎหมายเปล่าผมจำคำพูด
0: น
1: ะประ
0: มาณนี้คือไปที่กสทช.
1: ครับ
0: และก็เนี่ยโพสต์ข้อความที่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยไม่เห็นว่ามีรูปภาพด้วยพร้อมเข้าประชุมแบบชอบด้วยกฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่ายังยืนยันว่าคุณหมอนะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่แล้วก็ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายทั้ง3ท่านไม่เข้าแล้วก็แสดงเหตุผลตรงนี้ส่วนอีก2ท่านนะรอเข้าทางระบบออนไลน์อยู่แล้วนะแต่เมื่อองค์ประชุมไม่ครบมันก็ต้องจบด้วยการ
1: นะล่มรอบต่อไป
0: แล้วเนี่ยผมเห็นท่านนัดนะคุณหมอสารณะท่านพอคือจริงๆท่านอยู่คนเดียวอ่ะนะท่านก็ให้เลื่อนมีมตินะคือเลื่อนตามข้อบังคับก็แล้วกันนะมันมีข้อบังคับข้อที่19ซึ่งประกอบกับข้อ28ที่มีการแก้ไขถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีไปแล้วองค์ประชุมยังไม่ครบก็ถือว่าให้เลื่อนการประชุมออกไปคุณหมอเนี่ยเลื่อนไปเป็นวันที่2 3 9 10 16 17และ23ในเดือนกันยายนน่ะต่อกันพลึบเลยคุณที่สุดก็โอกาสก็คงยากอีกที่จะได้เห็นนะแล้วผมเนี่ยคุยกับคุณวิสุทธ์ไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีคนแนะนำที่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าท่านอื่นๆเนี่ยพร้อมที่จะเข้าประชุมแบบชอบด้วยกฎหมายถ้าสมมุติอ่ะนะครับว่าแทนที่คนอื่นจะไม่เข้านะกลายเป็นว่าคุณหมอติดธุระคุณหมอไม่สะดวกหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามนะให้กรรมการที่เหลืออยู่ประชุมกันไปเนี่ยวาระต่างๆที่มันค้างๆอยู่ที่เขาลิสต์กันเอาไว้เนี่ยมันก็อย่างน้อยก็คงจะพองถ่ายได้บ้างแหละครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: เอกอีก2ท่านนี่ช่วยได้ไหมเนี่ย2

0: ท่านที่อยู่ฝั่งคุณหมอตอนหลังไม่ยอมมาประชุมมาทางออนไลน์อ่ะมาก็ได้นะหรือไม่ก็ผมว่าผมว่าถ้าอาจจะบอกคุณหมอครับคุณหมอลาประชุมหรือไม่มาบ้างก็ได้นะองค์ประชุมครบก็ให้ใครทำหน้าที่รักษาเป็นประธานชั่วคราวไปก่อนก็น่าจะได้อ่ะ
1: ครับ
0: นะทั้งสองท่านผมว่าไม่รู้สิคนจะมองท่านคุณหมอสองท่านก็ปรากฏกายหน่อยนานนะก็รับเงินเดือนก็แล้วว่า
1: ผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านประชุมทางระบบออนไลน์นั้นเน
0: ี่
1: ยท่านมีปัญหาสุขภาพหรือว่าไม่สะดวกกับการเดินทางหรือยังไง
0: อ๋อช่วงเมื่อก่อนนี่สะดวกฮะช่วงหลังถึงไม่สะดวกครับ
1: อ๋อช่วงก่อนนั้นสะดวก
0: สะดวก
1: ตอนหลังไม
0: ่ช่วงหลังไม่สะดวกครับ
1: ก็คือสะดวกจะเข้าประชุมเหมือนกันแต่มาไม่สะดวกถ้าประชุมได้ก็ประชุมผ่านระบบออนไลน์แต่ไม่มา
0: แต่ว่าเงินเดือนนี่เต็มนะ
1: โอ้แต่ไม่ได้เบี้ยประชุมสิคุณพิสุทธิ์
0: ผมไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ไม่เป็นไรเราเงินเดือนสูงอยู่แล้วคุณ
1: ก็เรื่องนี้เชิญครับ
0: คุณตีตกลงไปลงทะเบียนใน AI Passport อย่างเนี้ย
1: ผมด้วยความเคารพนะก็เห็นคุณทักษิณก็บอกว่าถ้าใครตามไม่ทันก็จะเป็นเหยื่อก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้คุณพิสุทธิ์ฮะจะใช้บ้างก็เพื่อที่จะเอามาค้นตรงนั้นตรงนี้ให้พอได้เห็นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าจะเอามาใช้อย่างที่เขาใช้กันอ่ะผมส่วนตัวไม่มีความจำเป็นนะครับ
0: ผมอยากใช้ทีแรกคือจริงผมใช้อยู่บ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าเอ๊ะที่อยากลงทะเบียนว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะอยากใช้นะตอนนี้ไม่ค่อยกล้าฮะ
1: นี่ไงมันมีสองความคิดนะคุณพิสุทธิ์
0: กลัวข้อมูลหลุด
1: นี่ไง
0: ฮะ
1: แต่บ้างก็บอกว่าอุ้ยเขาไม่ได้เอาไปเขาเอาเฉพาะนะข้อมูลที่จะประมวลกันเท่านั้นอ่ะคุณพิสุทธิ์เราคงได้ตามนี้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมาไล่เรียงกันต่อวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อน อุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ผมวารินทร์ สัจเดชครับในช่วงของ Econ World วันนี้ตลาดบ้านเราปิดบวกขึ้นไป 0.23 จุดนะครับโดยมีแรงขายเนี่ยมากดดันในช่วงบ่ายครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดการซื้อขายไว้ที่ 1,609.99 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.23 จุดคิดเป็น 0.01% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 82,362 ล้านบาทระหว่างวันเนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกในช่วงเช้าก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายทำจุดสูงสุดที่ 1,622.40 นะครับและจุดต่ำสุดที่ 1,609.36 จุดนะครับวันนี้มีหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น254หลักทรัพย์ลดลง194หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง205หลักทรัพย์นะครับมาฟังผมบอกคุณตอบเพิ่มเติมรวมถึงแนวโน้มของตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับจากคุณสุชาติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดแทบจะถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ครับก็ปัจจัยจริงๆเนี่ยจากต่างประเทศมีปัจจัยที่เป็นบวกผสมกับปัจจัยที่ยังเป็นลบอยู่บ้างนะครับปัจจัยที่เป็นบวกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความกังวลตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับระยะยาวนะครับที่วันก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาทำจุดสูงใหม่ในรอบไหนเป็นน่าจะเกือบ20ปีนะครับอันนั้นเป็นบอนด์อายุ30ปีนะครับที่สหรัฐนะครับก็เป็นผลพวงจากความกังวลเรื่องของฐานะการคลังนะครับของทางสหรัฐนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาระหนี้สินเนี่ยพุ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะก็เลยทำใหนักลงทุนเนี่ยมีการทยอยขายนะครับมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่นะแต่สุดท้ายแล้วครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังของทางสหรัฐนะครับก็ตัดสินใจนะครับในเรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรนะครับในอัตราที่สูงกว่าปกตินะประมาณเท่าตัวนะซึ่งจะเริ่มต้นนะฮะในสักประมาณช่วงวันที่9กันยายนเป็นต้นไปนะตรงนี้ก็ช่วยประคับประคองเซนติเมนต์ของตลาดนะครับทำให้เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับในเรื่องของฐานะการคลังของทางสหรัฐแล้วก็เป็นช่วงเป็นลักษณะที่ช่วยประคองนะฮะทำให้วันนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอายุยาวนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาได้นะฮะก็เลยทำให้สถานการณ์นะครับตอนนี้หุ้นเช้าวันนี้เนี่ยหุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเซนซิทีฟนะครับหรืออ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับพอบอนด์ยิลด์สหรัฐมีการปรับตัวลงมาได้นะครับก็คลายความกังวลกันไปนะก็ทำให้หุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือปัจจัยบวกที่ผมเล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ปัจจัยลบก็ยังพอมีอยู่นะครับก็คือในส่วนของตรงตะวันออกกลางนะครับความกังวลทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าสงครามนะฮะตอนนี้คนทรัมป์ก็เริ่มที่จะมีไอเดียว่าจะไปแทรกแซงในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะทางฝั่งอิหร่านนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนก็ยังไม่ได้สบายใจมากนักนะครับก็ยังคงต้องติดตามอยู่ว่าจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีผสมผสานทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบกับทางต่างประเทศนะสำหรับปัจจัยในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เลยทำให้เป็นลักษณะที่วันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยไม่ได้บวกหรือลบมากนักนะครับ
0: เรียนมีปัจจัยบวกจาก Thailand Focus 2026นะครับหรือ Night Thailand สัปดาห์หน้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้แหละครับแนะนำยังไงดีครับพรุ่งนี้ต้องจับตาปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราจะครูครับพูดในเรื่องของ Thailand Focus สัปดาห์หน้าก็จะมีความเรียกว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนต่างชาติตอบรับในเชิงบวกนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดได้แต่ว่าแน่นอนวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะฮะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็อาจจะเลือกที่จะเวทแอนด์ซีกันก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่มั่นใจนะครับสถานการณ์สงครามตรงสหรัฐกับอิหร่านนะครับว่าจะมีการประกาศอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะหลังจากที่คุณทรัมป์ก็ต้องการที่จะแทรกแซงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยผมมองนะครับว่าแนวรับนะครับวันนี้ปิดที่พอดีเลย 1,610 จุดนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับถ้าต่ำกว่า1610นะครับสำหรับดัชนีเศรษฐกิจเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะถอยลงมาแถวๆบริเวณ 1,600 จุดนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองที่บริเวณ 1,630 นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คงจะเป็นการไซด์เวย์กรอบแคบๆก่อนนะครับก็ดูที่1,610นะครับก็คือวันนี้ปิดนะฮะถ้าต่ำกว่าถอยลงไปที่1,600นะครับถ้าเกิดว่ายืนได้ด้านบนอาจจะมีการเกิดทีมที่เข้ารีบาวนะครับก็แนวต้าน1,630นะครับ
0: ครับผม แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: ครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับพอตลาดเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเลือกเป็นหุ้นรายกลุ่มรายตัวกันมากขึ้นนะครับก็ผมคงจะโฟกัสไปที่หุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการปีหน้ายังดีอยู่นะแล้วก็ราคาหุ้นยังรักษาอยู่นะครับอย่างหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับต้องบอกว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนที่ยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับดัชนีเซ็นดิเซ็กเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงนะแถว1,600จุดแล้วแต่ว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่มีเหตุการณ์สงครามตรงตะวันออกกลางนะครับยังไม่ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเท่าไหร่นักนะครับเพราะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ทยอยขึ้นมาสมการกลุ่มนึงนะครับนอกเหนือจากกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอีกกลุ่มนึงที่ถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการพักไซเวย์มีการพักขามแล้วก็ยังเก็บได้ยังสะสมได้เนี่ยยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะเนื่องจากว่าปันผลตอนนี้เนี่ยแม้ว่าหุ้นจะขึ้นไปเยอะนะฮะปันผลเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่กว่า 5% นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่สามารถทยอยขึ้นมาสะสมได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจาก2กลุ่มนี้นะครับผมอยากให้จับตาดูนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมแผน PDP ปี2026แผน PDP ใหม่นะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยแต่ถ้ามีความชัดเจนนะครับออกมานะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่ารูปร่างของแผนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะมีแรงจูงกำไรมาที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เน้นในเรื่องของการขายไฟป้อนไฟที่ data center นะครับอย่างตัวBig Wind BTSC เป็นต้นนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดหุ้นที่ยังคงจะต้องรอแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ที่นักวิเคราะห์รวมถึงคุณสุโชติเองก็คาดว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างสายเวทเพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับโดยต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติหรือว่า fund flow ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ top 5อันดับ1คือ TTG กราฟิกไปที่2.84 บาทเพิ่มขึ้นมา4 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 5,553 ล้านบาทอันดับที่2และ3เป็นกลุ่มพลังงานนะครับคือปตท.สผ.ปิดไปที่149.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทปิดไปที่มูลค่าการซื้อขาย 3,988 ล้านบาทอันดับที่3 3,388 ล้านบาทนะครับ TTT ปิดไปที่40.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1 สลึงนะครับอันดับที่4 BDMS ครับ19.80 บาทเพิ่มขึ้นมา40 สตางค์ด้วยขอดูมูล 3,252 ล้านบาทอันดับที่5คือ Gulf ปิดไปที่63.75 บาทลดลงไป75 สตางค์ครับวอลุ่ม 2,836 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันที่20 สิงหาคมนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีติดต่อกันเป็นเดือนที่15นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อพยุงเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,903.72 จุดเพิ่มขึ้นมา 9.30 จุดคิดเป็น 0.24% ครับทางเศรษฐกิจฮ่องกงก็ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีนะครับติดต่อกันเป็นวันที่แล้วเป็นเดือนที่15นะครับสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดก็หางเสงปิดไปที่ 25,698.49 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 203.0 คิดเป็น 0.8% โตเกียวปิดบวกครับมีแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นหลายกลุ่มนะครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ30 ปีนิเคปิดไปที่ 66,216.79 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ900จุดคิดเป็น 1.36% วันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเราวิเคราะห์เจาะในการเรื่องของบอลยิวในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์คุณบรินทร์อรุณวัฒนะอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับช่วงก่อติดเศรษฐกิจแต่ไปกันที่เกาหลีสักครู่นึงครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้กำลังเดินวันนี้ปรับตัวขึ้นเกือบ 6% นะครับมีแรงหนุนเข้ามาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK Hynixซึ่งก็รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่คลี่คลายลงนะครับคอสปีปิดที่ 6,852 เพิ่มขึ้นมาเกือบ400จุดคิดเป็น 5.89% นะครับออสเตรเลียปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคประเภทเครื่องทน durable goods นะครับกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานและกลุ่ม healthcare นอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิ่มขนาดการซื้อกินพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าซึ่งก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงแต่ช่วงนี้นักลงทุนนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการกู้ยืมนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 9,083 เพิ่มขึ้นมา30จุดคิดเป็น 0.33% All Ordinary ปิดไปที่ 9,298 นะครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดคิดเป็น 0.47% ครับช่วงหน้าเราจะมาขยายความกันเรื่องบอนด์อยู่นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจกับคุณบุรินทร์อดิษฐ์วัฒนาพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ Trip Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้ว เพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
12: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อครับช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาซึ่งวันนี้อยากชวนวิเคราะห์เรื่องของบอนด์ยีลด์ที่กำลังกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่กำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central Eastville ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Uniqlo ครับมางานเดียวแต่ว่าได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำซึ่งรู้ผลและ Pre-approve ทันทีนะครับพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษในช่วงที่มีการจัดงาน 20-26 สิงหาคมนี้นะครับจะมีฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่ Central Eastville เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันก่อนที่จะเต็มได้นะครับที่029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastville เริ่มวันนี้นะครับ20 ไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับส่วนท่านที่มีบ้านเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะไปเปิดโลกทัศน์นะครับเราก็มีทริปนี้มาฝากกันตอนนี้เหลือ4ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับชิงเต่า7วัน4คืนครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และถือเป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับไปในตัวนะครับมาถึงแล้วครับกับอีก4ที่นั่งสุดท้ายเราจะเดินทางกันในช่วง20ถึง26กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินกันสบายๆด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบชิวๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360นะครับ360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับไปถึงชิงเต่าแล้วไม่จิบเบียร์ได้ไงครับไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกกันสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับ4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP ครับ Very Very Important Person นะครับรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดไลน์แล้วทักเราเข้ามาเลยนะครับด่วนเลยครับเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ Line Official ของเราครับ @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องบอนด์ยีลด์กันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
14: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
12: เกาะติดเศรษฐกิจครับในวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศครับเรานำเสนอเรื่องของเฟดกันตลอดนะครับในรายการของเรารวมไปถึงเรื่องของบอนด์ยีลด์ซึ่งวันนี้ครับจะได้ฟังการวิเคราะห์และเจาะลึกกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยีลด์มันสูงขึ้นนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้บอนด์ยีลด์สูงแล้วทั่วโลกรับมือกับเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
15: ครับสวัสดีครับพี่วารินครับ
12: ครับบอนด์ยีลด์ตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างครับ
15: ครับก็ตัวตอนนี้ตัวบอนด์ยีลด์เนี่ยเรียกว่าระดับสูงมากนะครับโดยเฉพาะในของที่สหรัฐเนี่ยที่สหรัฐเนี่ยตอนนี้ตัวบอนด์ยีลด์เนี่ยหลักโดยเฉพาะลองเอ็นประมาณ10ปีถึง30ปีเนี่ยสูงสุดในรอบ19ปีตั้งแต่2007ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นอารันกรีนสเปนนะครับแล้วก็เบนเบนานคีก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นก่อนเกิดวิกฤตสับพรามนะตอนนั้นดอกเบี้ยสหรัฐก็สูงด้วยนะมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่บอนด์ยีลด์จะสูงแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวระดับเฟดฟันเรทหรือดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับปี2007แต่ตัวบอนด์ยีลด์เนี่ยสูงมากคนก็เริ่มกังวลเพราะมันไปกดดันเพราะว่าพอบอนด์ยีลด์สูงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยของคนอเมริกันที่ต้องเผชิญเนี่ยก็สูงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถตอนนี้ไอ mortgage rate นะฮะดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยของสหรัฐตอนนี้อยู่ที่ 6.7% นะครับซึ่งตอนแรกทรัมป์เข้ามาเขาบอกว่าอยากให้ตัวนี้มันต่ำๆแต่ยิ่งอยู่ไปยิ่งสูงนะครับก็ตอนเมื่อต ต้นอาทิตย์เนี่ยก็มีรีพอร์ตของ Financial Times ออกมานะว่าตอนนี้คนอเมริกันไม่ approve นะครับไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาบอกจะเข้ามาต่อสู้เรื่องค่าของชีพต่อสู้เรื่องดอกเบี้ยต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าเขาทำตรงนี้ได้ไม่ดีนะทำให้ approval rating ตรงนี้ต่ำมากนะครับพอโดยรวมๆปุ๊บเนี่ยพอตัวบอนด์ยิลด์สูงขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสูงขึ้นคนก็เริ่มกังวลแล้วนะครับแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเควินวอชเข้ามานะประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยเข้ามาก็พยายามเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับหลายอย่างก็คือไม่มีไกด์เดนส์สำหรับในอนาคตว่าบอนด์ยิลด์ดอกเบี้ยจะไปทางไหนนะครับ
16: คร
15: ับ ครับก็ตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่ามีคนเขารอเขาบอกว่าเควินวอชบอกว่าเนี่ยจริงๆตอนแรกก็จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่พอตอนหลังพอเห็นบอนด์ยิลด์มันขึ้นก็เลยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะฮะก็มีคนรอว่าเอ๊ะมันเหมือนเควินวอชเหมือนดิเอโกมาราโดน่านะครับนักฟุตบอลของอาร์เจนตินาเขาบอกว่าทำไมถึงไปเปรียบเทียบกับดิเอโกมาราโดน่าเขาบอกดิเอโกมาราโดน่ามีลูกหนึ่งที่เป็นคลาสสิกครับพี่บีตอนที่เขายิงทีมชาติอังกฤษตอนปี1986นะ40ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือดิเอโกมาราโดน่าเริ่มวิ่งจากครึ่งหลังของตัวเองแล้วก็ผ่านดีเฟนเดอร์ของอังกฤษ5คนแต่วิ่งตรงอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าดีเฟนเดอร์ของอังกฤษหรือนักเตะอังกฤษที่เป็นกองหลังเนี่ยคิดว่าเดียโก้จะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเขาก็เลยเหมือนรีแอคไปก่อนนะก็คือเหมือนกับว่าเราเขาก็ขยับไปเองเรียลมาดริดก็เลยวิ่งตรงอย่างเดียวถึงโกลเลยแล้วก็ยิงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคือเควินวอชไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกตลาดอาจจะ expect ว่าทางเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อสูงนะครับความกดดันต่างๆนานาเศรษฐกิจดีเพราะนั้นอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่เควินบอชบอกก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์มันปรับตัวขึ้นไปเองแล้วนะครับก็เลยเขาเรียกว่าเควินบอชอาจจะเหมือนดิเอโกมาราโดน่านะแต่ว่าอันนี้เองที่เล่าเรื่องบอนด์ยิลด์ให้ฟังเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐนะครับตอนนี้ของญี่ปุ่นเองนะตัวบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นมาสูงสุดในรอบ30ปีนะฮะตัวของบอนด์ยิลด์อังกฤษของฝรั่งเศสก็สูงเป็นรอบในรอบหลายปีเพราะนั้นจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่มันก็เลยทำให้คนกังวลว่าเอ๊ะมันจะทำให้เกิดแพนิคนะครับหรือความกังวลในตลาดหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดนะครับพี่บีทุกประเทศเนี่ยก็สร้างหนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับพอหนี้ขึ้นมาเยอะรัฐบาลปกติรัฐบาลสามารถออกหนี้ได้นะครับออกพันธบัตรได้เพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะมีเงินมาจ่ายแต่พอตอนนี้แบบทุกรัฐบาลเหมือนใช้เงินกันนะมือเติบนะครับเปิดกระเป๋าทำนโยบายต่างๆนานาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแล้วมันทำให้เลเวลของระดับหนี้สินเนี่ยสูงมากอย่างของสหรัฐตอนนี้เนี่ยครับเพิ่งออกมาเมื่อคืนเลยนะว่าตัว ระดับหนี้สาธารณะคือ40ล้านล้าน US ดอลลาร์นะสูงสุดเป็นประวัติการแล้วเขาบอกปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยตัวหนี้สาธารณะขึ้นมา3ล้านล้านนะก็ทำให้คนกังวลว่าเอ๊ะรัฐบาลสหรัฐจะมีวินัยในการคุมเดทหรือเปล่านะตอนนี้ทำยังไงให้ทั้งสองพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยเห็นไปเหมือนกันว่าปัญหาหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของสหรัฐนะครับแล้วพอตัวบอนด์ยิลด์ระดับสูงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้ดูนะ
16: ครับ
15: ตัว10ปีเนี่ยฮะตอนนี้มันไปแตะ10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยไปแตะ 4.71 นะครับแล้วก็ตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่ 4.19 นะครับก็คือขึ้นมาเกือบ50สตางค์นะฮะ50 basis point นะตรงนี้เองก็เลยทำให้คนกังวลเพราะนั้นเฟดเลยเขาต้องออกมาว่าเฮ้ยเงินเริ่มไม่ได้ละเดี๋ยวทาง Treasury เนี่ยหรือกระทรวงการคลังเนี่ยจะเอาเงิน4บิลเลียนเข้ามาซื้อบอนด์การซื้อบอนด์ก็คือมาการมีดีมานด์นะครับมีความต้องการเข้ามาซื้อพันธบัตรเขาจะทำให้ดอกเบี้ยปรับตัวลดลงพอมีข่าวอย่างนี้ปุ๊บว่าอาจจะเอาเงิน4บิลเลียนเนี่ยเข้ามาซื้อเหมือนมันนิพิเลตละกันนะฮะทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนไม่สูงมากนักเนี่ยมันก็ทำให้แบบตัวบอนด์ยิปรับตัวลดลงมาแต่ แต่มันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับอย่างเช่น ที่เราเห็นเฟดกับกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการอินเตอร์วีในค่าเงินเยนแต่ว่าทำได้แป๊บนึงมันก็กลับมาใหม่เพราะฟันดัมเบนทัลมันคือดอกเบี้ยที่แตกต่างนะครับก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเยนก็ยังดูดีกว่านะครับยังแข็งแล้วก็ค่าเงินเยนก็อ่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่คนกังวลคือรัฐบาลต่างๆเนี่ยจะคุมหนี้สินได้ไหมนะครับเงินเฟ้อจะเอาอยู่ไหมนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันจะลงไหมเพราะนั้นทุกอย่างพวกนี้มันคือปัญหาว่าทำไมเงินเฟ้อถึงขึ้นมาบอนด์ยิลด์ถึงขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดเควินวอชคนเดียวครับพี่บี
16: อืมครับแต่ความจริงสำหรับอเมริกาเองเนี่ยหนี้สาธารณะก็สูงมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
15: ๆก็ตัวเลขเนี่ยสูงเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประมาณเกิน 100% ของ GDP นะครับแต่ตัวไซส์เองมันใหญ่เพราะว่าอเมริกาไซส์เขาใหญ่ถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันใหญ่เทียบกับประเทศอื่นไหมก็อินไลน์นะครับถึงจะเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นประมาณ 250% ของ GDP ก็คือถ้าเทียบกับไซส์หรือขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเทียบกับในประเทศที่เป็นเนี่ย OECD ประเทศที่เป็น Advanced Economy นะครับส่วนประเทศอื่นก็อังกฤษก็น่าจะเกิน100อะไรเงี้ยครับอเมริกันน่าจะ90กว่าเยอรมัน90กว่านะครับเพราะนั้นหลายๆประเทศก็สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเขาบอกช่วงนี้เป็นเลเวลที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเหมือนช่วงมีสงครามกลับไปประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะที่ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเยอะเพราะว่าต้องเอามาใช้ในการทำสงครามแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันคือ peace time นะครับแต่รัฐบาลต่างๆก็เรียกว่ามือเติบแล้วกันนะครับพอกู้ได้ก็เอามาช่วยเอามาช่วยทางกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลายๆนโยบายของภาครัฐของประเทศที่OECD ประเทศที่เรียกว่ารวยหน่อยแล้วกันก็คือส่วนใหญ่ชอบลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนรู้สึกรวยขึ้นนะครับเพราะนโยบายหลักๆเวลาพวกผลประกันเมืองจะเข้ามาทุกคนก็บอกเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะลดภาษีนู่นภาษีนี่พอลดภาษีเยอะแต่รายจ่ายไม่ลดด้วยเนี่ยมันก็ทำให้หนี้สินเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆของภาคตะวันตกละกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจ่ายภาษีกันหนักมากนะเวลาเจอพวกฝรั่งเนี่ยหรือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขาจะบ่นเรื่องภาษีเต็มไปหมดเลยภาษีมีทุกอย่างเลยนะของเราภาษีที่เยอะสุดเนี่ยก็คือเป็นภาษีด้านพวกสัมปทานมิตรนะครับภาษีเงินได้นะก็สูงแต่อาจจะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศนะแต่คนจ่ายเราน้อยมันก็เลยแบบไปหนักอยู่ในกลุ่ม professional นะครับที่เงินเดือนที่เงินเดือนเกิน1ล้านขึ้นไปก็จะดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
16: ภาษีหรือดอกเบี้ยครับ
15: อันนี้พูดถึงภาษีครับเวลา
16: ครับ
15: คือภาษีเงินได้เนี่ยอย่างที่ต่างประเทศเวลาพวกทุกพักเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะลดภาษีเงินได้นะครับก็เลยมันเลยก็ทำให้ที่มันก็ย้อนกลับไปว่าทำไมหนี้สินของรัฐบาลในกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยถึงสูงมากเป็นระดับเทียบเท่าสงครามโลกที่สองเพราะว่าทุกรัฐบาลเข้ามาบอกเดี๋ยวลดภาษีให้แล้วแต่คนที่นั่นก็จ่ายภาษีกันเยอะเท่านั้นเขาเลยเล่นเรื่องนโยบายภาษีกันแต่ของประเทศไทยเนี่ยคนจ่ายภาษีแค่5 ล้านคนนะครับจากแรงงานทั้งหมดเกือบ40 ล้านคนคนก็เลยแต่ก็เลยไม่รัฐบาลก็ไม่ได้พูดเรื่องภาษีเยอะเพราะคนจ่ายน้อยมันไม่ได้เป็นนโยบายที่เอามาชูแต่ว่าของเราเองก็เริ่มมีสวัสดิการเยอะขึ้นนะก็เราเห็นรัฐบาลไทยก็เลยเอามาพูดว่าเดี๋ยวจะต้องปรับลดข้าราชการนะปรับลดรายจ่ายประจำนะครับมันก็เริ่มมาแล้วนะของเราแต่ของเราเลเวลของเราประมาณ60กว่านะครับใกล้ๆ70ละยังไม่ถึง70ดีเพราะนั้นถ้าเทียบกับประเทศหลายประเทศนี่สถานะยังดูดีแต่ประเทศเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเขาดูสดใสของเราเนี่ยตัวเลขล่าสุด GDP เราก็โตไม่ถึง 2% นะครับแล้วก
16: ็
15: Q on Q หรือเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสก็ติดลบนะครับแล้วก็ช้าสุดในอาเซียนอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งว่าถ้าเศรษฐกิจคุณดีเนี่ยคุณก็สามารถกู้ได้แต่ถ้าเศรษฐกิจเราไม่ดีชะลอลงเรื่อยๆแล้วก็จำนวนประชากรก็ลดลงนะครับคนวัยทำงานก็ลดลงต่อไปจะเก็บภาษีได้น้อยลงดังนั้นต่อไปเราก็จะเห็นรัฐบาลอันนี้ก็เป็นคลาสสิก move ของทุกรัฐบาลนะว่าเวลาเก็บรายได้ได้น้อยปุ๊บก็ต้องไปเพิ่มวิธีการเก็บภาษีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าต่างๆนานาเนี่ยรัฐบาลก็คงจะมาเก็บภาษีเยอะขึ้นนะครับคงจะเข้มงวดขึ้นนะครับภาษีที่ดินที่ปลูกมะนาวอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่ยอมละนะครับ

0: อะไรที่เห็นชัดๆเนี่ยรัฐบาลคงต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับครับคุณบุรินบอก peace time มันเป็นเวลา peace time จริงๆนะครับผ่านไปทางไหนก็มีแต่สงคราม
0: มันเป็น peace time ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสงครามเล็กๆแล้วกันนะครับคือมันไม่ใช่สงครามโลกแล้วกันนะคือผมอาจจะไม่ได้ว่า peace time ของบางประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนทุกประเทศไม่ได้มีสงครามอย่างในยุโรปแล้วกันญี่ปุ่นอเมริกาคือตอนนั้นพอเราไปเทียบกับสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นคือมันทุกประเทศลบกันหมดนะครับลบกันทั่วโลกแล้วก็ทุกคนทุกรัฐบาลก็กู้หนี้ยืมสินมาเยอะมากนะครับหนี้สินของหนี้ของรัฐบาลอังกฤษครับพี่วีตอนที่กู้อเมริกามาลบตอนที่ลบอยู่คนเดียวในยุโรปเนี่ยเพิ่งจ่ายหมดไปนะฮะตอนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็คือจ่ายแบบเกือบ50 60ปีครับกว่าจะจ่ายจบจ่ายหมดนะครับก็คือ
1: ครับ
0: นี่เยอะมากวันนี้ตอนนั้นก็คือแบบเป็นประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะว่าทุกประเทศก็คือแบบตอนนั้นไม่มีการทำธุรกิจมีแต่การซื้ออาวุธนะครับซื้ออาหารซื้อพลังงานซื้อน้ำมันอะไรพวกนี้ครับมาทำสงครามก็คือเหมือนเผาเงินนะครับตอนนั้นรัฐบาลก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเยอะมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้มีสงครามโลกแต่เราอาจจะมีโควิดเป็นสงครามด้านเศรษฐกิจตอนนั้นโอ้โหหนี้สาธารณะของทุกประเทศก็ขึ้นมาเกือบ20 percentage point นะครับหรือ 20% ทั่วโลกก็เลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่โอ้โหทุกคนออกมากู้ก็คือตอนนั้นมันก็เหมือนสงครามโลกเหมือนกันเพราะทุกคนต้องอยู่กับบ้านล็อกดาวน์แล้วไม่มีงานทำไม่มีเงินรัฐบาลก็กู้เงินมาแจกนะครับอันนั้นก็ขึ้นในทั่วโลกของประเทศไทยก็เหมือนกันนะตอนนั้นเราก็ขึ้นจาก 40% กว่าของนิสานะฮะของ GDP ขึ้นมาเป็น60กว่าแล้วมันก็ไม่ลงนะครับทุกคนบอกไอ้พอสงครามโควิดจบมันก็ไม่จบต่อนะฮะรัฐบาลก็ยังกู้หนี้ต่อยิ่งหลายรัฐบาลเหมือนกันไม่ได้มีวินัยในการใช้เงินของประชาชนนะคือรัฐบาลไหนถ้าเข้ามาแล้วพยายามไม่ใช้เงินเนี่ยสักพักก็จะโดนเตะออกไปพอคนไม่ชอบนะถ้ารัฐบาลเข้ามาขึ้นเก็บภาษีไม่ลดภาษีให้นะครับตัดสวัสดิการปุ๊บก็จะโดนโหวตออกเพราะทุกรัฐบาลก็ไม่มีอินเซนทีฟที่จะปรับลดตรงนั้นนะครับพี่วี
1: ครับครับพร้อมใจกันกู้กันหมดทุกประเทศแบบนี้ใครให้กู้ครับกู้จากไหนฮะ
0: ก็กู้ผ่านตลาดการเงินนะครับคนที่ซื้อเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันนะครับหรือเป็นกองทุนเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างเช่นอย่างของประเทศไทยก็ผ่านทางที่เรามีเงินสำรองระหว่างประเทศที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลอังกฤษแล้วก็มีกองทุนอย่างเงี้ยทั่วโลกที่ซื้อนะครับเพราะนั้นก็มีกองทุนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือรัฐบาลต่างประเทศซื้อบอนด์พวกนั้นรัฐบาลในประเทศเองก็ออกนะแล้วก็บางทีก็ให้พวกบริษัทประกันนะฮะกองทุนต่างๆพวกมิวชวลฟันนะครับอย่างของประเทศไทยเวลาเราซื้อพวกกองทุนนะครับที่เขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้ไม่มีความเสี่ยงนะแล้วก็อย่างของประเทศไทยยกตัวอย่างสมมติเราไปซื้อพวกกองทุนมันนี่มาร์เก็ตนะของกองทุนของธนาคารอะไรก็ได้เขาก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะเขาถือว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตก็คือยังไงตลาดคิดว่าตรงนี้ยังไงก็ได้เงินคืนแน่ๆและบางทีดอกเบี้ยก็ดีกว่าฝากธนาคารคนก็เลยมาลงพวกนี้เยอะนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี
1: ้
0: พอบอนด์ยิลด์เริ่มขึ้นนะครับคนก็เริ่มกังวลแล้วก็คนเริ่มขาดทุนคนที่ถือแบบระยะสั้นไม่ขาดทุนมากแต่ระยะยาวเนี่ยสมมติว่า10ปีเนี่ยอย่างที่ผมบอก10ปีบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50สตางค์นะครับตัวนี้เองพวกกองทุนก็เริ่มงงอ่ะเพราะมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยถ้าไปดูราคาอาจจะไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าขาดทุนทางหน้ากระดาษนะครับเวลาสเตทเมนต์มาก็ติดลบ คนก็เริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้อาจจะต้องรอบอนด์ยิลด์ให้ลงมาก่อนไหมถึงจะเริ่มทำอะไรที่ผ่านมา2-3 วันที่ผ่านมาครับพี่วี ตัวหุ้นพวกชิปสต็อกครับเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่ว่าบอนด์ยิลด์ของพวกบริ

0: ัทที่ต้องกู้มาลงทุนด้าน AI ด้าน Data Center เนี่ยก็ต้นทุนสูงขึ้นพอสูงขึ้นคุณก็เริ่มกังวลเพราะตอนนี้ครับพี่บีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไปลิงก์ว่ามันมีการแย่งเงินกันคือทุกคนต้องการเงินไปลงทุนใน Data Center ซึ่งใช้เงินมหาศาลนะครับเราจะเห็นว่า Google ก็กลับมาใช้เงินนะพวกบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆที่ต้องการสร้างData Center ของตัวเองทุกคนแย่งเงินทุนกันทุกคนแย่งกันก็เวลาเราแย่งของกันเนี่ยมันก็ต้องแบบออฟเฟอร์ดอกเบี้ยให้สูงขึ้นยิ่งบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งปกติจะต่ำสุดในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมพอบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นปุ๊บต้นทุนในการกู้ยืมของบริษัทเหล่านี้ก็สูงขึ้นไปด้วยคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะจ่ายไหวไหมนะครับมันเลยลิงก์กันหมดเลยครับพี่บี
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องปิดพอร์ตอะไรกันยังไงบ้างครับสำหรับคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดการเงินตอนนี้
0: ก็คือตอนนี้ก็ต้องระวังก็คือถ้าเกิดไปซื้อกองทุนเนี่ยโดยเฉพาะกองทุนที่ถือบอนระยะยาวเนี่ยอันนี้อาจจะมีความกังวลนิดนึงว่าโรบอนยืมอาจจะไม่ได้จบแค่นี้เพราะถ้าเกิดว่าเฟดตอนนี้ที่มันคามดาวลงมานิดนึงนะครับก็คือเฟดเนี่ยจะเข้ามาซื้อนะทางที่กระทรวงการคลังเนี่ยกับเฟดจะเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลลองเอ็น10ปี30ปีทำให้ตัวบอนยืมไม่สูงมากนะแต่อันนี้มันเป็นมาตรการชั่วคราวเพราะนั้นถ้าหมดตรงนี้ไปปุ๊บแล้วฟันดาเมนทัลยังเหมือนเดิมว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่บอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆคือที่ผ่านมานะครับพี่บีบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นเนี่ยเคยต่ำสุดอยู่ที่ 0% หรือติดลบนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 2% กว่า 3% มันก็เลยดันให้ตัวบอนด์ยิลด์ทั่วโลกมันเหมือนญี่ปุ่นเป็นเบนช์มาร์กที่ต่ำที่สุดใช่ไหมแล้วพอญี่ปุ่นเองปรับค่อยๆปรับนโยบายการเงินของเขาเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นตัวญี่ปุ่นเองที่เป็นแองเกอร์หรือเป็นตัวปักหมุดไว้เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมาเลยดันบอนด์ยิลด์ของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็น global theme นะครับแต่เฟดเองเขาก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวการเลือกตั้งของเขาทำให้การเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกทรัมป์เองก็โทรไปหาเควินวอชเยอะนะฮะเพราะเควินวอชเนี่ยถูกทรัมป์เสนอชื่อขึ้นมาเพราะอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่เควินวอชก็ลดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้ไม่สามารถลดได้ตอนนี้นะถ้าลดปุ๊บเนี่ยจะเสียความเชื่อมั่นเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ตลาดจับตาดูครับพี่บีว่าเควินวอชเนี่ยอาทิตย์หน้าวันที่27-29นะเป็นเขามีแจ็คสันโฮลซิมโพเซียมนะซึ่งเป็นครั้งแรกของวอชเขาจะพูดว่ายังไงนะครับการดำเนินนโยบายการเงินของเขาจะออกมาหน้าตาเป็นไงเขาน่าจะคล้ายๆมีการแถลงแล้วก็คล้ายๆเป็นการกีฟเลคเชอร์ด้วยนะคนก็จับตาดูเพราะนั้นการลงทุนตอนนี้ถ้าพี่บีกับมาถามก็คือผมว่าดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะนิ่งละปีนี้ไม่น่าขึ้นเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวแองเกอร์แต่เราก็ต้องไปดูตัวญี่ปุ่นนะว่าถ้าบอลยูญี่ปุ่นยังขึ้นอยู่บอลยูสหรัฐก็ยังคงขึ้นอยู่แล้วมันก็จะมีความผันผวนในเรื่องการเลือกตั้งในเขาเรียกมิดเทอมอิเล็กชันในเดือน11นะครับซึ่งตอนนี้ทรัมป์พรรคของรีพับลิกันเนี่ยก็น่าจะเสียเก้าอี้ให้กับพรรคเดโมแครตเยอะมากอันนี้ก็อาจจะทำให้นโยบายต่างๆของทรัมป์ทำได้ไม่สะดวกเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นการลงทุนก็ต้องระวังแต่ผมว่าจริงๆคืออยากให้ดูฟันดาเมนทัลนะครับอย่างเช่น พวกเซมิคอนดักเตอร์ตอนแรกที่มีความกังวลกันตอนที่มีการขายทิ้งในช่วงที่มีแพนิคในตลาดเกาหลีใต้ ตอนนี้มันก็กลับมาใหม่ว่าจริงฟันดาเมนทัลคือดีมานด์ของการใช้ AI การความต้องการของ Data Center เนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะความต้องการเยอะมากซัพพลายยังไม่เพียงพอนะเงินลงทุนก็ยังเยอะอยู่เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่า หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ก็เด้งกลับมาแล้วนะครับหุ้นกลุ่มเทคก็ขึ้นมาแล้วนะ เรามีแพนิคเมื่อประมาณเดือนที่แล้วตอนนี้ก็กลับมาว่าหุ้น S&P 500นะฮะก็กลับมา all time high ใหม่นะถึงดอกเบี้ยจะขึ้นแต่หุ้นก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่า fundamental ก็คือคนยังต้องการใช้ AI เยอะมากนะครับสร้างกันไม่ทันนะครับก็นะครับก็ค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะสูงต่อถ้าดอกเบี้ยกลับมา

0: ก็มีแรงซัพพอร์ตเพราะคนก็ยอมจ่ายเงินเพราะว่าต้องการใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่า fundamental ก็ยังสตรองอยู่ในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็คงยังเห็นหุ้น AI หุ้น semiconductor memory chip เนี่ยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับแล้วบอนด์ยิลด์มันจะไปในเทรนด์นี้อีกนานแค่ไหนครับคุณบุรินทร์อะไรเป็นตัวกำหนดมันนะครับมันจะมีทางออกไหมครับสำหรับปัญหานี้
0: คือถ้าเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยก็คงยังสูงต่อแต่ตัวที่กำหนดจริงๆตอนนี้ก็คือต้องดูที่ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเงินเฟ้อนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่าเงินอ่อนเพราะนั้นตัวเขาเองเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยได้ช้ามากนะญี่ปุ่นตอนนี้เพิ่งขึ้นมา 1% นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเทียบกับสหรัฐอยู่ที่ 3.5 3.75 เนี่ยก็คือมันมีแกปอยู่เพราะนั้นตรงนี้เองถ้าญี่ปุ่นไม่ทำอะไรแล้วบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นเนี่ยปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ตลาดหุ้นก็ดีนะครับคนก็บอกว่าโอเคเงินมีเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นบอนด์ยิลด์ก็ต้องสูงตามด้วยเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นยังไม่แองเกิลไว้หรือไม่โดนไม่ได้เป็นปักหมุดไว้ยังปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ก็ไม่น่าจะลงได้เร็วเพราะนั้นจริงๆตอนนี้มันมี 2-3 อย่างนโยบายการเงินนะครับวินัยของรัฐบาลต่างๆว่าเขาตั้งใจจะลดหนี้สาธารณะหรือเปล่าอีกอันหนึ่งก็คือของญี่ปุ่นนะเพราะนั้นแต่มันก็ลิงก์กันหมดนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ก็น่าจะเทรนด์สูงขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้เฟดจะเข้ามาอินเตอร์วีนมีบายแบ็คคล้ายๆทำ QE ก็คือมาซื้อเพื่อกดตัวอัตราผลตอบแทนแต่มันก็ทำได้ไม่นานยกเว้นเฟดจะออกมาบอกว่าเฮ้ยเงินที่ออกมาซื้อเนี่ยจะทำเป็นเหมือนยุค QE ใหม่ก็คือเป็นทริลเลียนอันนั้นก็อาจจะกดได้เพราะนั้นถ้าจะพักเนี่ยมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมว่าเฟดจะต้องไม่ทำ QT แล้วจะต้องกลับไปทำ QE คือกลับมาซื้อพันธบัตรเพื่อกดบอนด์ยิลด์ก็เหมือนที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับพี่วีช่วง QE เนี่ยบอนด์ยิลด์ทั่วโลกต่ำมากนะครับเฟดกดจนดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับไปอยู่ประมาณ 1% นะครับช่วง10ปีของญี่ปุ่นเนี่ย10ปีเขาเหลือ 0% ติดลบด้วยบางช่วงเยอรมันก็ติดลบเพราะนั้นถ้าผมว่าถ้ามันเป็นวิกฤตหนักๆเนี่ยผมว่าทุกรัฐบาลก็ทำ QE ได้อีกนะครับพิมพ์เงินออกมาซื้อนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ขอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับทิศทางแต่วันนี้ขอบพระคุณการวิเคราะห์ของคุณบุรินทร์มากๆเลยนะครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศกับการวิเคราะห์เรื่องของบอนด์ยิลด์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่วีครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเราอยู่กันเป็นประจำนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับคือบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือมันเกิดจากราคาพันธบัตรในตลาดลดลงเพราะว่ามีคนเทขายพันธบัตรมากเกินไปหรือว่ามันก็มาจากธนาคารกลางที่ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับทำให้พันธบัตรที่ออกใหม่นั้นต้องให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจให้คนซื้อครับสาเหตุหลักที่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงนะครับดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นครับเมื่อธนาคารกลางอย่างเช่นเฟดของอเมริกานะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรจึงต้องขยับขึ้นตามด้วยเงินเฟ้อสูงคือหากของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนักลงทุนก็จะเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อไม่ให้มูลค่าเงินเนี่ยลดลงตามกาลเวลานะครับเมื่อคนไม่มั่นใจในเศรษฐกิจหรือหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นจึงเทขายพันธบัตรเก่าๆก็ทำให้ราคามันตกลงและยิลด์ก็พุ่งสูงขึ้นนะครับหากรัฐบาลมีหนี้สินมากหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็จะขอผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเงินในกระเป๋าของเราเป็นยังไงครับบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนั้นมักจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นครับเพราะว่ามันไปกดดันราคาหุ้นให้ลดลงและทำให้คนเนี่ยคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับมีภาระที่

0: จ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นแต่จะส่งผลดีต่อผู้ที่ชอบออมเงินและผู้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับผลกระทบต่อตลาดหุ้นเลยนะครับเงินไหลออกจากตลาดหุ้นครับนักลงทุนจะโยกเงินไปลงทุนในพันธบัตรที่ปลอดภัยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงใกล้เคียงกันบริษัทจดทะเบียนมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงนักวิเคราะห์ก็จะปรับลดมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นลงนะครับเนื่องจากอัตราคิดลดหรือว่า discount rate ในการคำนวณราคามันสูงขึ้นหุ้นกลุ่มที่มักจะพึ่งพาเงินกู้มาลงทุนเพื่อเติบโตอย่างพวกหุ้นเทคหุ้น growth ก็จะทรุดหนักนะครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดนะครับผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าฝั่งคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามบอนด์ยิลด์และดอกเบี้ยนโยบายเงินที่จ่ายไปจะถูกนำไปหักเป็นค่าดอกเบี้ยมากขึ้นก็ทำให้หนี้เนี่ยหมดช้าลงนะครับและบริษัทต่างๆก็จะผลักภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในราคาสินค้าและบริการนะครับผลตอบแทนจากการฝากเงินประจำหรือบัญชีดิจิทัลเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะล็อกผลตอบแทนหรือว่ายิลด์ระดับสูงนี้ไว้ได้ยาวๆผ่านการซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่นะครับดัชนีหุ้นที่ย่อตัวลงมาก็จะเปิดโอกาสให้เข้าซื้อหุ้นปันผลเด่นในราคาที่มีส่วนลดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากคุณกำลังวางแผนการเงินอยู่ก็ต้องปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะครับกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตเพื่อรับมือในช่วงที่บอนด์ยิลด์สูงนะครับก็คือการลดน้ำหนักในสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นแล้วก็หันไปเน้นกลุ่มสินทรัพย์ระยะสั้นที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและหุ้นคุณค่าที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งนะครับนี่คือสิ่งที่เขามักจะทำกันหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้คือช่วงที่สองของรายการเกาะติดเศรษฐกิจนะครับทุกวันพระสวัสดีกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะวันนี้ผมวารินทร์สัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainCo อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับ ผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 96.5 Bakers ขึ้นความคิดนี่คือรายการ Econ Biz แล้วก็จะพบกับผมครับบัญชาชุมชัยเวชนะครับเรื่องราวกระแสข่าวสารต่างๆตลอดจนแนวโน้มของเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับพูดคุยกันแหล่งข่าวที่น่าสนใจประเภทรู้ลึกและกระชับแบบสบายๆมองเห็นแนวโน้มและโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับและที่สำคัญนะฮะข้อมูลอะไรที่สดส่งตรงด่วนจากต่างประเทศ Real Time กันแล้วก็นักลงทุนต้องติดตามฟังนะครับคนสนใจเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การตลาดต้องฟังที่นาทีนี้กันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนะฮะเรื่องราวต่างๆก็ยังคงน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทองคำโอ้โหวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนเปิดตลาดก็แล้วซื้อมาขายไปสุดที่27รอบปรับเหนาะๆวันนี้ราคาทองคำปิดขึ้นมาถึง 1,450 บาทนะครับแล้วก็ทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 69,550 บาทครับส่วนขายออกปิด 69,750 บาทจริงๆเนี่ยนะลุ้นให้ทั้งราคาซื้อและขายออกทองคำแท่งเนี่ยเกิน 70,000แม้แต่ลุ้นไม่ถึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับส่วนต่างมาเยอะเลย 1,450 นะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยลุ้นได้ครับเพราะว่าราคาขายออกของทองรูปพรรณนะครับปิดแล้วปรากฏว่ายืนเหนือ 70,000 บาทสบายๆเลยนะฮะมาถึง 75,50 บาทนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับซบเซาเลยแหละครับขึ้นมาแค่ 0.23 จุดปิดที่ 1,609 จุดนะครับด้วยราคาการซื้อขายสุทธิที่ 82,362 ล้านบาทนะครับเรียกว่าหนังคนละม้วนกันพอสมควรนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นสัญญาณการลงทุนในวันนี้ครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่เราก็จะได้กูรูประจำรายการของเราเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์เองเนี่ยบังเอิญว่าติดธุระแต่ก็ฝากซุ้มเสียงมาแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะกับสถานการณ์ในปัจจุบันคือเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับโอ้โหเห็นภาพแล้วนะท่านผู้ชมครับเราเข้าใจดีกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่น่าจะกลับมาเกิดขึ้นซ้ำสองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยก็ ผ่านเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยมหาอุทกภัยสารพัดสารเพเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับและภาพน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะมันทำให้นึกถึงภาพอะไรรู้ไหมฮะน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเคยมีจะเรียกว่าบทเรียนซึ่งใช้คำนี้โทษตรงละอันนี้พูดตรงๆเลยฮะใช้แล้วซ้ำๆซากๆอะไรต่างๆคำว่าบทเรียนเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้จะกี่บทกันแล้วเขียนเป็นตำราเป็นเล่มได้เลยนี่นะฮะก็ยังเกิดนาทีนี้ขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คข้อมูลกันไปนี่นะครับน้ำเนี่ยก็เข้ามาถึงในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมวลน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไหลลงต่อไปตรงบริเวณของทางจุดที่ต่ำลงมาตรงนี้อย่างที่เมืองน่านเห็นไหมฮะอำเภอเมืองน่านเนี่ยบางจุดนะฮะที่ชุมชนภูมินท่าลี่นี่นะฮะสูง2เมตรนะครับสูง2เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยฉบับที่11เหนืออีสานพวกนี้ฝนยังหนักกระหน่ำนะครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจทีนี้ถ้ามองมุมมองในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยคือความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วโดยที่อำเภอปัวนะครับแต่ยังไม่จบฮะเพราะมวลน้ำมันจะลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับของภาคกลางนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจติยาไอเนี่ยก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของน้ำท่วมที่น่านนะครับระบบการป้องกันเชิงรุกเชิงรับและความเสียหายต่างๆกับครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนอีกแล้วเนี่ยนะฮะจะมองกันแบบไหนจะทำกันอย่างไรเนี่ยนะครับไปติดตามฟังซุ้มเสียงจากอาจารย์นิพนธ์จะเลยนะครับเชิญครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตอัดเสียงมาออกแทนนะครับเพราะว่ามีธุระตอนเย็นผมวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วก็แนวทางในการสร้างแผนปฏิบัติการแจ้งเตือนและป้องกันภัยนะท่านผู้ฟังคงรู้แล้วว่าเมื่อคืนวันที่19สิงหาเวลา 3:00 เนี่ยมันเกิดน้ำท่วมหนักที่อำเภอปัว8ตำบลแล้วก็อำเภอท่าวางผา2ตำบลเป็นน้ำท่วมแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า flash flood คือน้ำป่าไหลหลากนะฮะ อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะที่อำเภอปัวกับอำเภอวังผาท่าวังผานะแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเช้าจึงมีการแจ้งเตือนสำหรับอำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองนะฮะอันนี้มีเซลบอร์ดแคสต์มาแจ้งเตือนในวันที่20สิงหาแต่ว่าที่ปัวกับที่ท่าวังผาเนี่ยชาวบ้านก็ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าไม่มีการแจ้งเตือนความเสียหายค่อนข้างหนักฝนตกครั้งนี้เนี่ยไอ้น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากครั้งนี้น่ากลัวมากเราดูมันฝนมันตกหนักกว่าในปี2567 2567เป็นปีที่มีน้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะคือปีนี้มันตกหนักถึงระดับ 339.6 มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือมันตกกระจุกตัวบางตำบลในขณะที่ในปี2567เนี่ยมันตกกระจายใน8จังหวัดในภาคเหนือนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมีคนเสียชีวิตไป9คนในเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็มีครัวเรือนที่ถูกผลกระทบไปน่าจะเป็น 20,000 รายขึ้นไปนะฮะการที่ไม่มีการแจ้งเตือนที่อำเภอปัวกับที่อำเภอท่าวังผาล่วงหน้าเนี่ยแสดงความล้มเหลวของระบบของเราว่าเราไม่เคยถอดบทเรียนอย่างจริงจังจากปี2567หรือจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี2568ที่เชียงรายที่เชียงใหม่แล้วก็ที่หาดใหญ่เราไม่ได้ถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าผมเกรงว่าระบบเตือนภัยเนี่ยมันเป็นระบบที่ยังไม่มีระบบที่ทั่วถึงโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่นอกเขตนอกรอบนอกอำเภอเมืองอย่างเช่นอำเภอปัวเนี่ยนะฮะยังไม่มีการระบบมันไม่ได้พัฒนาไปถึงการแจ้งเตือนอำเภออื่นๆมันเน้นแต่ตัวอำเภอเมืองหรือตัวเทศบาลใหญ่ๆคำถามก็คือว่าอะไรเป็นสาเหตุของความล้มเหลวคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่ผมเข้าใจว่าฝ่ายการเมืองไม่มีความเข้าใจแล้วฝ่ายข้าราชการในพื้นที่ก็ไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วพอบางครั้งในบางพื้นที่น้ำมันไม่ท่วมมาหลายปีมันก็เลยเริ่ม ริ่มสบายใจนะฮะคิดว่าคงจะไม่เกิดอีกนะฮะเริ่มประมาทว่างั้นก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดคือขอพูดถึงสาเหตุก่อนเพราะว่าในที่สุดแล้วเราต้องแก้ไขที่สาเหตุที่มันเกิดไอ้ flash flood หรือว่าไอ้น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะฮะดินถล่มเนี่ยนะฮะflash flood เนี่ยมันคล้ายกับที่เชียงรายถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะฮะสาเหตุมันมีทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเฉพาะกรณีของปัวเนี่ยนะฮะน่าจะอย่างน้อย6ประการประการแรกอย่างที่ผมเรียนแล้วฝนตกหนักมากนะและกระจุกตัวในพื้นที่แคบๆ2อำเภอ10หมู่บ้านเกือบจะ340มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะปี2567มันตกแค่200กว่ามิลลิเมตรเท่านั้นแล้วตกกระจายหลายจังหวัดและติดต่อกันเป็นวันแต่ที่นี่ตกกระจุกตัวมากนั่นสาเหตุที่1เรื่องฝนซึ่งอันนี้ศักยภาพความสามารถของกรมอุตุในการพยากรณ์ผมว่าดีขึ้นมากนะน่าจะสามารถพยากรณ์และแจ้งเตือนได้แต่ว่ามันต้องทำแบบจำลองซึ่งเรามีหน่วยงานสำคัญคือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่เขามีแบบจำลองแล้วสามารถแจ้งเตือนได้สาเหตุที่สองคือพื้นที่ลาดชันพื้นที่ที่อำเภอปัวนะฮะมันลาดชันแล้วก็พอลาดชันน้ำมาไหลลงเร็วมากแล้วสาเหตุที่สามคือพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นป่าถูกทำลายมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมีการตั้งบ้านเรือนของชุมชนบนเขามีการถางป่าปลูกข้าวโพดเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งพื้นที่ลาดชันแล้วก็ป่าถูกทำลายมันก็ทำให้น้ำมาเร็วมากก็ไอ้น้ำป่าก็ไหลหลากน่ากลัวมากสาเหตุที่ถัดไปสาเหตุที่สี่เนี่ยมันมาจากคุณชวลิตจากบริษัททีมเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นปัญหาของสภาพลำแม่น้ำน่านที่มีสาขาย่อยหลายสาขาแล้วแต่ละสาขาเป็นสาขาสั้นๆและทุกสาขาเนี่ยไหลลงแม่น้ำน่านในเวลารวดเร็วพอฝนตกลงมามันก็รับน้ำจากแม่น้ำต่างๆมาแม่น้ำสาขาย่อยแล้วก็ลงแม่น้ำน่านอย่างรวดเร็วเพราะสาขาย่อยมันสั้นมากนะฮะน้ำก็ไหลลงมาในแม่น้ำน่านอย่างรวดเร็วนะฮะสาเหตุต่อไปก็คือว่าจังหวัดน่านไม่มีแก้มลิงกักเก็บน้ำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้ามันมีแก้มลิงกักเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะชะลอปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้นั่นสาเหตุที่5สาเหตุสุดท้ายคือลำน้ำตื้นเขินเหมือนแม่ปิงที่เชียงใหม่ถ้าท่านผู้ฟังไปดูที่แม่น้ำปิงเนี่ยแล้วออกไปนอกเมืองนอกจากแคบลงแล้วเนี่ยตื้นเขินมีขยะมีผักตกชวามีอะไรต่างๆแล้วเราก็ละเลยในการขุดลอกคูคลองมากนี่คือสาเหตุในด้านกายภาพนะฮะรวมทั้งสาเหตุจากการที่มนุษย์เนี่ยขยายตัวแรงยุคการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินด้วยประกอบกันนะอันนั้นคือสาเหตุเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเรื่องสาเหตุต่างๆเหล่านี้ต้องมีการแก้ไขกันอย่างจริงๆจังๆถึงจะลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้แต่ถึงแก้ไขปัญหานะฮะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสภาพอากาศสุดโต่งบางครั้งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะแก้ได้ 100% เราเห็นต่างประเทศในประเทศที่มีการดูแลรักษาป่าอย่างดีเนี่ยก็เวลามันมีฝนตกหนักเนี่ยก็มีปัญหาน้ำท่วมหลายหลากอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ทำไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ปัวและท่าวางผาวันที่19สิงหาคมทั้งที่ปัญหาเนี่ยมีมาตลอดนะฮะตั้งแต่ที่เชียงรายเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วหาดใหญ่นะฮะทั้งคำตอบคือว่าเราไม่มีการตั้งตอนนี้เราไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าล่วงหน้าเราไม่ได้ตั้งล่วงหน้าในช่วงฤดูฝนคือจริงๆเนี่ยทางที่ดีเนี่ยแนวทางที่ถูกต้องเรารู้ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างทางเหนือเนี่ยน้ำมันจะน้ำฝนเนี่ยมันจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหากันยาโดยเฉพาะช่วงสิงหาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าล่วงหน้าเอาไว้ไม่ว่าจะมีจะท่วมหรือไม่ท่วมต้องตั้งเอาไว้ก่อนเรามีกฎหมายนะฮะไม่ใช่มีกฎหมายแต่มีกฎหมาย2ฉบับนะฮะกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550เนี่ยนะฮะกฎหมายเนี่ยมีมาตรา16ก็กำหนดเอาไว้นะฮะว่าจะต้องมีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แล้วก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมายทรัพยากรน้ำแห่งชาติปี2561นะฮะที่มีสทนช.เนี่ยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดูแลแล้วมาตรา24เนี่ยกำหนดให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแต่ว่าฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหลายคนไม่เข้าใจข้อกฎหมายทั้ง2ข้อนี้นะฮะแล้วก็เลยไม่มีการตั้งไอ้ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าหรือศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจขึ้นมาอย่างทันท่วงทีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือน้ำท่วมในปี2540เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เข้าใจตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายไอ้ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ2561แต่มีกฎหมายปภ.ป้องกันสาธารณภัยแล้วนะแล้วก็เลยรัฐบาลก็จำได้ว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ไปตั้งศูนย์บัญชาการที่ดอนเมืองและดอนเมืองถูกน้ำท่วมนะฮะแถวๆใกล้ดอนเมืองแล้วถูกน้ำท่วมแล้วก็ไปตั้งรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบแล้วก็ไม่มีการประกาศตอนนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมหนักก็มันไหลมาตั้งแต่ภาคกลางภาคเหนือค่อยๆไหลมาถึงกรุงเทพแล้วรัฐบาลไม่ได้ประกาศเป็นภัยระดับประเทศนะฮะรัฐบาลก็เรียกประชุมผู้ว่าการจังหวัดต่างๆเชื่อไหมฮะผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพเนี่ยท่านสุขุมพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทม.ไม่ไปร่วมประชุมจนกระทั่งรัฐบาลตอนหลังเนี่ยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเข้าใจปัญหานี้ไปแนะนำว่าต้องประกาศว่าอันนี้ใช้กฎหมายของปภ.ประกาศว่าตอนนี้อำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วเรียกประชุมหลังจากนั้นผู้ว่ากทม.ถึงเข้าร่วมประชุมนี่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองไม่เข้าใจข้อกฎหมายเท่าที่ควรนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ปรึกษาทำไมไม่ให้คำแนะนำที่เท่าที่ควรที่หาดใหญ่ก็เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการตั้งรัฐบาลมีการตั้งรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปรับผิดชอบแล้วก็มีการตั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยหลายคนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการนี่คือปัญหาเพราะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องมีผู้บัญชาการสูงสุดเรียกว่าซิงเกิลคอมมานเดอร์แต่อันนี้คือความผิดพลาดที่ฝ่ายการเมืองไม่เข้าใจระบบบริหารราชการแผ่นดินและก็กฎหมายทีนี้เราเคยมีรัฐบาลไหนไหมที่ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะและประสบความสำเร็จคำตอบคือมีครับปี2562มกรา2562นี่มันเกิดพายุโซนร้อนปลาบึกทางภาคใต้ที่ปากพนังตอนนั้นเนี่ยพลเอกชัดชัยเนี่ยก็ร่วมกับกองอำนวยการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยตอนนั้นใช้กฎหมายปภ.นะฮะมีคำสั่งนะฮะให้ระดมสรรพกำลังแล้วก็เครื่องจักรกลเครื่องมือล่วงหน้าลงไปที่พื้นที่ก่อนที่พายุเนี่ยจะขึ้นฝั่งแล้วก็มีการสั่งประชาชนให้อพยพ14จังหวัดภาคใต้ผลก็คือมาลดความสูญเสียแล้วก็มีการตอนหลังจากพายุแล้วเนี่ยสูญเสียต่ำน้อยมากก็มีการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยอันนี้คืออันแรกอันที่สองคือกรณีถ้ำหลวงเนี่ยนะฮะกับทีมฟุตบอลหมูป่าจำได้นะฮะผู้ว่าเราตอนนั้นเนี่ยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายเป็นซิงเกิลคอมแมนเดอร์จริงๆเหมือนกับตอนพายุไอ้โซนร้อนปลาบึกนะแล้วก็ทำสำเร็จมากตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ระหว่าง23มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2561แล้วเราก็แก้ปัญหาได้อันนี้ระบบมันทำงานกับผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยชัดเจนเลยว่ามีอำนาจอะไรแต่มีการแบ่งอำนาจชัดเจนนะฮะระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทางทีมประดาน้ำที่เขาจะลงไปช่วยเด็กเนี่ยนะฮะมาจากทีมประดาน้ำนี่มาจากต่างประเทศเขากลัวว่าถ้าลงไปดำน้ำลงไปช่วยเด็กออกมาเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยทีมฟุตบอลหมูป่าเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นกลัวจะเสียชีวิตก็ผู้ว่าการจังหวัดให้เรียกว่าให้อภัยโทษไม่ได้ก็เลยต้องให้รัฐบาลออสเตรเลียทำหนังสือขอมาถึงนายกรัฐมนตรีประเทศไทยพอนายกรัฐมนตรีอนุมัติทางทีมประดาน้ำก็ลงไปช่วยเหลือจนปลอดภัยนี่จะเห็นชัดว่ามันมีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างผู้บัญชาการสูงสุดกับนายกรัฐมนตรี นะมีซิงเกิลคอมแมนเดอร์ที่ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายประเทศไทยควรจะนำระบบแบบนี้เราเคยประสบความสำเร็จมาใช้ทีนี้กฎหมายเนี่ยให้เราทำอะไรได้บ้างกฎหมายปภ.เนี่ยป้องกันสาธารณภัยเนี่ยมาตรา16เนี่ยแบ่งระดับผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งในการดูแลรับผิดชอบไอ้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยตามระดับของความรุนแรงถ้ามันเกิดระดับ อยู่ในตำบลก็นายกอบต.ก็ดูแลนะฮะถ้าขึ้นมาขยับมาเป็นอำเภอเนี่ยนะฮะหรือจังหวัดเนี่ยมาเป็นจังหวัดเนี่ยมันก็จะมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็นายกอบจ.ก็เป็นรองเป็นตัวรองผู้บัญชาการแต่ถ้ามันหลายจังหวัดหน่อยนะฮะหรือมันหนักหน่อยก็จะให้รัฐมนตรีมหาไทยดูแลแล้วถ้าสุดท้ายเป็นระดับประเทศนะฮะก็ให้นายกรัฐมนตรีเป็นซิงเกิลคอมแมนเดอร์แต่ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนในปี54เนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องนี้รัฐบาลสมัยนั้นไม่เข้าใจก็ไม่ได้แต่งตั้งไม่ได้ทำตามไอ้กฎหมายของปภ.พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีมาตแห่งชาติเนี่ยมาตรา24ก็ให้ตั้งไอ้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี68เนี่ยที่เกิดปัญหาที่ภาคใต้แล้วก็เชียงใหม่เชียงรายก็ไม่ได้มีการตั้งฝ่ายการเมืองไม่เข้าใจก็เลยตั้งรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปรับผิดชอบแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นซิงเกิลคอมแมนเดอร์สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราทำยังไงจะให้เกิดแผนและเกิดแนวทางปฏิบัติที่มีซิงเกิลคอมแมนเดอร์ในแต่ละระดับและสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าจริงจริงจังๆความรู้เนี่ยเรามีแต่เราในทางปฏิบัติมันไม่ทำโชคดีฮะสภาวิจัยแห่งชาติเห็นปัญหานี้ก็เลยให้ทุนนักวิจัยกลุ่มใหญ่เลยนะฮะเป็นร้อยคนเนี่ยเริ่มทำวิจัยแผนงานวิจัยสำคัญเรียกว่าแผนงานวิจัยน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งตั้งแต่เมื่อปี2568แล้วก็จะต่อเนื่องในปี2569นะฮะจะมีการทำแผนงานวิจัยอันนี้แผนงานวิจัยน้ำมั่นคงเนี่ยจะมีการทำแผนจังหวัด10จังหวัดแล้วเป็นแผนที่ปฏิบัติการบวกแผนลุ่มน้ำแม่กลองอีก1ลุ่มน้ำนะฮะ10จังหวัดกับอีก1ลุ่มน้ำนั่นอันที่1อันที่2ทำแผนน้ำท่วมในจังหวัดที่เสี่ยงมากในเทศบาลที่เสี่ยงมากที่เช่นที่เชียงใหม่เชียงรายน่านขอนแก่นแล้วล่าสุดก็รวมอำเภอหาดใหญ่เข้าไปด้วยนะฮะอันต่อไปก็จะมีการทำแผนน้ำตำบลแล้วก็แผนน้ำชุมชนรวมทั้งแผนงานแผนน้ำอาชีพอะไรต่างๆส่งเสริมการประกอบอาชีพนี่คือโครงการวิจัยเป้าหมายก็คือน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งนะมีน้ำใช้ทีนี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเนี่ยนะฮะแผนเนี่ยทำไอ้โครงการวิจัยทำอะไรบ้างทีมวิจัยเนี่ยก็เข้าไปทำร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่จังหวัดทั้งที่ระดับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ทั้งระดับตำบลช่วยกันทำแผนช่วยกันทำแนวปฏิบัตินะฮะไประดมคนมาเลยในจังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดกับตำบลเนี่ยเป็นครั้งเริ่มเก็บข้อมูลพื้นที่ของตำบลพื้นที่ของจังหวัดนะฮะให้ชัดเจนเลยนะฮะเสร็จแล้วก็นอกจากเก็บข้อมูลพื้นที่แล้วนะฮะก็มีเอาสอยเอาข้อมูลจากกรมอุตุจากสสน.เข้ามานะฮะมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเช่นไปติดเซ็นเซอร์ตามลำน้ำต่างๆนะทำแพลตฟอร์มทำดิจิตอลแพลตฟอร์มช่วยเหลือเพราะฉะนั้นพอทำดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วก็เทรนชาวบ้านเทรนเจ้าหน้าที่ใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มให้เสร็จเรียกว่าร่วมกันทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการนำเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์และป้องกันภัยอันเนี้ยทำแล้วนะฮะเดิมเนี่ยสมัยก่อนทั้งจังหวัดและทั้งตำบลท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะไม่เคยทำแผนหรือไม่มีแผนเนี่ยฮะปภ.เคยสนับสนุนได้มีการทำแผนแต่แผนมันนิ่งอยู่กับที่เรียกว่าแผนนิ่งแต่เพิ่มมันนิ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้งจังหวัดและตำบลนั้นไม่สนใจแผนนะเขาสนใจอะไรนะเขาทำข้อเสนอโครงการเสนอขึ้นมาของงบประมาณเพราะเขาได้งบประมาณเขาสนใจโครงการเขาไม่สนใจแผนในการแก้ปัญหา จังหวัดก็เช่นกันทำแต่โครงการทำแต่ผู้ว่าการจังหวัดก็ทำโครงการเสนอของงบประมาณอะไรต่างๆนะฮะแล้วหลายกรณีก็ไปซ้ำซ้อนกับงบโครงการของกรมต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีการสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริงๆและแก้ปัญหาได้จริงๆนะอันนี้คืองานที่สภาวิจัยเขาให้ทีมนักวิจัยน่าจะเป็นร้อยคนนะเข้าไปทำในจังหวัด10จังหวัดนะฮะแล้วก็ปีนี้เผอิญ TDI ได้รับจะเข้าไปช่วยประเมินแผนว่าไอ้แผนไอ้โครงการวิจัยพวกนี้ที่ทำแผนต่างๆกับทั้งจังหวัดกับทั้งตำบลมันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรมีช่องว่างอะไรแล้วจะทำอย่างไรให้มีการนำแผนสู่การปฏิบัติจริงได้มีการกำหนดเกณฑ์การเตือนภัยเขียวเหลืองแดงมีเริ่มมีแล้วแล้วทำจริงไหมใครเป็นคนที่จะเป็นคนประกาศทั้งระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดกำหนดตัวผู้บัญชาการสูงสุดที่มีอำนาจในการประกาศเตือนภัยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกำหนดพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์พักพิงมีการซ้อมหนีภัยเรื่องพวกนี้ต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเนี่ยไม่มีประโยชน์นะฮะนอกจากทำแผนแล้วเนี่ยทีมวิจัยก็ผมข้อเสนอว่าผมอยากให้ทีมวิจัยที่ทำอยู่ขนาดนี้ทำรายงานสั้นๆทำให้ข้อเสนอกับรัฐบาลว่าฝ่ายการเมืองต้องทำอะไรบ้างเวลาเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบต.อบจ.นายกอบต.จะต้องทำอะไรบ้างในความรับผิดชอบของตนเองดูแลแผนปฏิบัติการแล้วก็เสนอเป็นแผนและในแผนมันจะมีโครงการก็ค่อยว่ากันและเจ้าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วกำหนดผู้มีอำนาจสูงสุดระบบการที่จะใครจะเป็นคนประกาศว่าเอวันเนี้ยมันเป็นมันมีวิกฤตแล้วนะมันต้องมีคนประกาศในระดับต่างๆนะฮะแล้วก็มีการซ้อมภัยเพราะว่าน้ำท่วมมันไม่ได้เกิดทุกปีแต่ต้องซ้อมทุกปีนะฮะซ้อมล่วงหน้าก็สักเวลาอย่างทางภาคเหนือเนี่ยผมคิดว่าการสิงหาเนี่ยต้องเริ่มต้นสิงหาต้องเริ่มซ้อมแล้วนะฮะอันนี้เป็นหรือกรกฎาคมปลายกรกฎาคมแต่แค่นั้นไม่พอต้องตั้งศูนย์บัญชาการผมอยากให้ตั้งศูนย์บัญชาการถาวรไม่ใช่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งอันนี้ต้องไปแก้กฎหมายทำไมต้องตั้งศูนย์บัญชาการถาวรเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจอย่างวันนี้พอจบเหตุการณ์นะฮะไอ้ศูนย์เฉพาะกิจเนี่ยมันเอาคนมาทำต่างคนต่างมาจากหน่วยงานต่างๆพอจบแล้วเนี่ยมันไม่มีการบันทึกความจำบันทึกข้อมูลบันทึกประสบการณ์เพื่อส่งต่อมันจึงต้องมีศูนย์บัญชาการถาวรเพื่อสร้างความระบบความจำสถาบันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำอะไรบ้างข้อดีเป็นยังไงข้อเสียคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรต้องแก้อะไรพอมันเป็นศูนย์บัญชาการแบบพอเฉพาะกิจพอวิกฤตบรรเทาเนี่ยแต่ละฝ่ายต่างคนต่างกลับบ้านนะฮะมันเลยไม่มีการแก้ปัญหาแต่ถ้ามีศูนย์บัญชาการถาวรเนี่ยมันจะเกิดการนำข้อมูลมาทบทวนบทเรียนเรียกว่าทบทวนบทเรียนแล้วแก้ไขแผนที่ทำว่าแผนมีจุดอ่อนอะไรแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาสาเหตุรวมทั้งอันนั้นก็คือการแจ้งเตือนภัยแต่ต้องแก้ที่สาเหตุของน้ำท่วมอย่างที่ผมเล่ามาว่า6ด้านเรื่องใหญ่คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเรายังไม่มีกติกากำกับควบคุมการใช้ที่ดินที่จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมอันนี้ต้องมีกฎกติกาใหม่นะนอกจากนี้จะต้องมีการประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียที่ฝรั่งเรียกว่า loss and damage จากปัญหาไอ้น้ำท่วมแบบจริงจังพอทำอันนี้ออกมาแบบจริงจังแล้วเนี่ยข้อมูลอันนี้จะสำคัญมากมันจะช่วยให้ตลาดประกันภัยเอกชนเนี่ยเดินได้ถ้าตลาดประกันภัยเอกชนเดินได้เนี่ยประชาชนก็ซื้อประกันภัยได้ก็เป็นการลดภาระการชดเชยเงินชดเชยของรัฐบาลลงได้ยกเว้นกรณีที่มันมีภัยขนาดใหญ่มหาศาลที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเช่นกรณีน้ำท่วมใหญ่ปี2554หรือกรณีเกิดสึนามิที่ภูเก็ตเป็นต้น นะวิธีการต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่นั่งถอดบทเรียนเฉยๆในที่สุดต้องขยับไปสู่ศูนย์บัญชาการถาวรมีคนรับผิดชอบนะฮะในต่างประเทศเขามีศูนย์บัญชาการถาวรทั้งนั้นแล้วเขาคนศูนย์พวกนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลนำประสบการณ์ที่ผ่านมาทบทวนแก้ไขแล้วก็สร้างแผนใหม่แก้ไขแผนใหม่แล้วทบทวนเพื่อเป้าหมายก็คือลดความเสียหายการป้องกันและก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะฮะแล้วมีวางระบบที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนี่ยมันจะสามารถลดความเสียหายได้มาโหสามาอย่างมหาศาลแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนมากครับขอบพระคุณครับ
9: ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นซุ้มเสียงจากทางด้านของอาจารย์นิพนธ์ภัวพงศกรนะครับทำให้เราเห็นนะครับว่าเรื่องที่ผมบอกไปครับว่าทุกครั้งที่เกิดพวกภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟป่าหรือว่าอาจจะเป็นหรือเดือดๆนี้มันมีเรื่องแผ่นดินไหวกันด้วยใช่ไหมฮะเราก็ไม่จะเจอเรื่องของคำว่าถอดบทเรียนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเป็นเรื่องที่ราวที่น่าสนใจคือไอ้ศักยภาพหรือการเตือนภัยอย่างชนิดที่ทันท่วงทีแล้วก็เป็นเชิงรุกนะครับอย่างเคสกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวเนี่ยก็ชัดเลยนะครับว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยมือถือใครก็ไม่มีการเตือนเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่งจะมาเตือนตอนที่น้ำมันท่วมปัวไปแล้วแล้วก็กำลังไหลเข้าสู่ในพื้นที่เป้าหมายที่เปราะบางกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและจริงๆการทำงานเชิงรุกด้วยระบบเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญอย่างมากๆนะครับเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกตอนนี้เกิดขึ้นถี่และบ่อยมากโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมต้องฟังจำได้ไหมฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวงแหวนแห่งไฟทำงานกันแบบชนิดที่เหลือเชื่อวัดนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงกันตั้งแต่ 5.5 แมกนิจูดขึ้นไปเรื่อยๆในสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับโอ้โหฮะประมาณ30ครั้งได้เนี่ยแล้วก็ประมาณ6กว่า7กว่า 7.4 7.7 เนี่ยนะครับไล่กันแบบเยอะแยะเลยนะฮะไล่ตั้งแต่อินโดนีเซียขึ้นไปถึงสเปนลงมาจากทางด้านของตะวันออกกลางแล้วก็ลงมาที่อินโดนีเซียอีกแล้วก็มาทางฟิลิปปินส์อีกต่างหากไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดและถึงแม้ว่าประเทศไทยที่ตั้งนั้นจะอยู่หลบเข้าไปในวงแหวนแห่งไฟก็ตามนะครับแต่ขนาดจำได้ไหมฮะว่าแผ่นดินไหวที่เมียนมาและในที่สุดแรงสั่นสะเทือนมันส่งมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยในช่วงที่เกิดในอดีตที่ผ่านมานี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับถ้าหากว่าปัจจุบันเทคโนโลยีประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆเราดีขนาดนั้นแต่การใช้งานเนี่ยมันควรจะดีมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ฝากไว้กับหลายฝ่ายได้พิจารณาช่วยเหลือกันนะครับทุ่ม34นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econ Beats กันนะครับ
11: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio
15: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
9: ทุ่ม38นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz ซึ่งเราจะจัดแล้วก็เจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงพฤหัสบดีกันนะครับช่วงแรกผ่านไปแล้วครับสำหรับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะฮะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนภัยนะครับยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกันนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเราตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องภาวะของการลงทุนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทางโลกตะวันตกรู้สึกว่าพลิกผันกันแล้วนะครับโอ้ก็เพราะอะไรฮะคือเมื่อคืนวันก่อนนี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตต์เบสเซนเนี่ยนะฮะตอนนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขายกตำแหน่งใหม่ให้แล้วนะเป็นขุนคลังนักแทรกแซงแห่งทศวรรษตำแหน่งนี้เรียกฉายาแล้วกันนะครับไม่ใช่ตำแหน่งนะขุนคลังนักแทรกแซงตลาดการเงินแห่งทศวรรษของอเมริกาคือคุณสกอตต์เบสเซนเนี่ยในฐานะขุนคลังใช่ไหมแกก็บอกว่าเอาเนี่ยนะเดี๋ยวรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยนะครับจะใช้เงินเพิ่มขึ้นทั้ง2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสมมติตอนนี้เราเอาวันนี้บาทแข็งๆมันหลุด33ใช่ไหมครับเดิมทีจะใช้เงินประมาณ 66,000 กว่าล้านก็จะกลายเป็นใช้เงินกว่า 132,000 ล้านเอาไปทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไปซื้อตราสารหนี้โดยเฉพาะเป็นพันธบัตรรัฐบาลในตลาดของตราสารหนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสยบความปั่นป่วนของไอ้เจ้าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ในรู้สึกจะเกิดขึ้นในของฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้าผลตอบแทนหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยครับมันพุ่งกระชากลากแรงขึ้นไปสูงสุดในรอบ30ปีอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะครับที่มันพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความหมายคืออะไรรู้ไหมความหมายแปลว่านักลงทุนเนี่ยเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงเพื่อมาชดเชยนะฮะกับสิ่งที่เขามองว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันมีความเสี่ยงมากขึ้นจนน่ากลัวเพราะฉะนั้นผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์ตัวนี้มันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกครั้งที่ถีบตัวสูงขึ้นสัญญามันบอกงี้ว่านักทุนกลัวกลัวเสร็จแล้วทำไงฮะก็ทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับปรากฏว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา2วันก่อนทีนี้พอมันปั่นป่วนกันทั่วโลกว่าอะไรทราบไหมฮะเพราะไอผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นสูง30ปีในที่อเมริกาขึ้นสูงที่ในญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าทศวรรษที่ผ่านมาขึ้นสูงในเยอรมนีกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาล่มสลายนานๆทีนะครับที่เราจะเจอ3ทวีปในตลาดตราสารหนี้ศูนย์กลางของทั้ง3ทวีปเนี่ยมีผลตอบแทนของไอ้ตัวนี้มันพุ่งสูงขนาดนี้ทีนี้ขุนคลังคนนี้สกอตต์เบสเซนเนี่ยเมื่อวานเก็บเลยออกมาให้ข่าวไงว่าจะใช้เงินตัวเนี้ย 66,000 กว่าล้านเป็น 130,000 ล้านเข้าไปซื้อเลยเข้าไปซื้อตราสารพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเลยตรงเนี้ยก็เลยทำให้เป็นไงฮะโอ้นักลงทุนก็ชอบสิครับอยู่ดีๆก็มีคนมาซื้อตราสารพันธบัตรรัฐบาลก็จะบอกว่าใส่เงินเข้ามาเยอะไอ้ความน่ากลัวตรงนั้นพอมันลดมันลดก็หมายความว่าไอ้ผลตอบแทนบอนด์ยิลด์มันก็สุดต่ำลงถูกไหมครับดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาแข็งค่าต่อแต่ปรากฏว่าที่ผมพูดยาวมาถึงตรงนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะ อีกประมาณเนี่ยนะฮะรวมๆ1ชั่วโมงเศษที่จะเปิดทำการของตลาดหุ้นอเมริกาปรากฏว่าแดงแถบแดงลึกด้วยเพราะไอ้เจ้าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันกลับมาเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วครับนะฮะตอนนี้ดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดตอนนี้จะตกไปถึง410จุดเลยนะครับประมาณ 0.77% จะอยู่ที่ 63,120 จุดส่วนดัชนีหุ้น S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ซุดถึง42จุดเลยนะครับประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะอยู่ที่ 7,686 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าโอ้โหถ้าเปิดตอนนี้ก็ซุดถึง3หลักเลยนะครับ251จุดหายไปประมาณร่วม 0.85% ดัชนีจะลงเหลือเพียงแค่หลุด 30,000 เลยนะครับอยู่ที่ 29,261 จุดนะฮะทีนี้ผลตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่าราคาทองคำเห็นไหมฮะทองคำล่วงหน้าตอนนี้โกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตก34.50เซนต์ประมาณ 0.8%

8% ครับลงมาอยู่ที่ $4,509.90 ต่อออนซ์นะครับถ้าค่ำคืนวันนี้เนี่ยไอ้เจ้าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านี้โอ้โหมีสิทธิ์นะว่าราคาทองคำเนี่ยจะตกต่ำหลุด $4,500 สหรัฐหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเด้งขึ้นไปสวยทีเดียวนะครับส่วนตลาดของบิตคอยน์นะครับใช้ได้นะฮะตอนนี้บิตคอยน์นั้นเกิน70,000ขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่มขึ้นถึง3,445 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยน์โอ้ประมาณเกือบ 5% นะครับวิ่งอยู่ที่ 71,684 ดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยน์อันนี้เป็นสัญญาณของระดับของเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับส่วนราคาน้ำมันเป็นไงแพงได้ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรนเนียที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนี่นะครับขึ้นมาถึง2.90 เหรียญต่อบาร์เรลครับ 3.17% หรือว่าตอนนี้ไปแล้วครับทะลุเกิน94แล้วฮะอยู่ที่94.50 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนทั้งของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับอีกประมาณร่วมๆ1 ชั่วโมงจะเปิดทำการตอนนี้ก็ขึ้นใช้ได้ฮะ3.05 เหรียญครับประมาณ 3.5% วิ่งอยู่ที่88.88 เหรียญต่อบาร์เรล84 ตัวเลยนะครับโอ้แสดงว่ามีแนวโน้มนะครับที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนั้นจะกลับมาแตะ90 ดอลลาร์ครั้งใหม่อันนี้น่าจับตามองอย่างมากๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องกลับไปดูครับว่าราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐแล้วก็เบนซ์ทำไมถึงขึ้นแพงขนาดนี้ก็นั่นไงเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับเช้าตรู่ของเมืองไทยเลยนี่นะฮะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกโพสต์ข้อความโอ้โหข้อความของแกคราวนี้ดูดันมากดีเลยฮะเขาจะใช้ปฏิบัติการเรียกกันว่าปฏิบัติการเศรษฐกิจกดดันขยี้โดดเดี่ยวกับประเทศอิหร่านนะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ามาตรการตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยใช้กับประเทศไหนที่มีขนาดและความเรียกว่าแรงบทขยี้ทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายเท่าไหร่อย่างนี้แต่จะใช้กับอิหร่านก่อนเนอะคิดดูสิครับจนกระทั่งแกประกาศคำนี้นะครับว่า D-Day Economic D-Day Economic เลยนะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยคำเตือนที่แกพูดถึงตรงนั้นนี่เลยครับแกบอกว่าอาจจะประเทศไหนนะประเทศไหนที่มีส่วนมีเอี่ยวไม่ว่าจะเอี่ยวตรงเอี่ยวอ้อมอะไรก็แต่ที่ช่วยเหลืออิหร่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางการเงินนะช่วยเหลือทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะช่วยเหลือทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานช่วยเหลือเรื่องไปขอสร้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกมาตรการนะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและการบดขยี้ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีมาเนี่ยกับประเทศเหล่านั้นด้วยนี่เห็นไหมฮะเพราะที่การโพสต์อย่างนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์ของราคาน้ำมันที่วิ่งกันตลอดทั้งวันเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความน่ากังวลของราคาน้ำมันถึงกลับมารอบใหม่อย่างหน้าที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับกลับก็มาดูกันมาบ้านเรานะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่ากำลังซื้อผู้บริโภคมันไม่กลับจริงๆเลยนะแล้วมันอ่อนแอมันปวกเปียกมากๆเนี่ยจนกระทั่งทำให้วันนี้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยนี่นะครับหรือว่า Thai Retailer Association เนี่ยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของสัญญาณกำลังซื้อเนี่ยนะครับปรากฏว่าฟื้นไม่เต็มที่ฟื้นไม่เต็มที่นะฮะเรื่องนี้สมาคมผู้ค้าปลีกไทยออกมาบอกอย่างนี้ครับว่าคือเข้าไปทำผลสำรวจไอ้เจ้าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกนะครับประจำเดือนกรกฎาคมร่วมกับทางด้านธนาคารในประเทศไทยแล้วก็มองไปปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคือสิงหาถึงตุลาเนี่ยนะครับลดลงนิดหนึ่งนะครับลดลงนิดหนึ่งแต่ถามว่ามันก็ยังคงอยู่เหนือ50จุดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าค่าดัชนีมันต่ำ50เนี่ยคือแสดงว่าไม่มั่นใจเลยแหละความมั่นใจหดหายแต่ถ้ามันเกิน50ขึ้นมาเนี่ยนะครับเกินสูงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีหมายถึงความเชื่อมั่นมันจะกลับมาแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันเกินมานิดนึงเนี่ยนะฮะก็ตีความว่าอย่างนี้ครับตีความว่าผู้ประกอบการค้าปลีกเนี่ยนะฮะก็ยังมีความหวังนะครับว่าการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจะฟื้นตัวในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้นะครับรวมถึงความคาดหวังว่าจะได้ลุ้นต่ออายุไหมสำหรับมาตรการไทยช่วยไทย60-40เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับหลังจากที่เฟสแรกจะจบในเดือนกันยายนแล้วก็เขาจะลุ้นต่อด้วยนะครับว่าตกลงแล้วไอ้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งตอนนั้นมีข่าวแว่วมาใช่ไหมครับว่าจะผลักแนวคิดคนละพึ่งนะตามคอนเซ็ปต์ plus เนี่ยไม่ใช่กระบวนการท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเนี่ยนะครับทีนี้ผู้ประกอบการในวงการค้าปลีกเขาก็มองกันต่อไปนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าไอการใช้จ่ายต่อ1ใบเสร็จใช้จ่ายต่อสาขาเดียวกันในช่วงเวลาต่างกันพอไปวัดไปเก็บข้อมูลมาปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ฟื้นเลยนะกำลังซื้อเนี่ยนะฮะมันดูแล้วดีที่สุดก็มันทรงตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับกำลังซื้อของผู้บริโภคไม่ฟื้นตัวจริงๆแม้ว่าไอความถี่ในการไปซื้อสินค้าเนี่ยนะครับไม่ได้ลดลงเยอะเลยแต่จำนวนสินค้าและมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งพูดง่ายๆซื้อต่อ1ใบเสร็จเนี่ยนะครับ
มันกลับลดลงอันนี้เข้าขายเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเดินสองมองแต่ไม่ซื้อของถูกไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาเดินห้างตอนเนี้ยมีแต่เดินสองมองแหละครับเรียกว่าวินโดว์ช้อปปิ้งแต่ไม่ซื้อฮะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะแล้วก็มันก็ดูแล้วภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ไม่รู้จะซื้อยังไงอะฮะใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ก็บอกว่าเกิดภาวะที่เรียกกันว่าภาวะกำลังซื้อหดตัวนะครับทีนี้พอเขามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ GDP ประเทศไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเขาก็ประเมินนะว่าไอ้การขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆ 1.6 ถึง 2% นะครับอันนี้เป็นกรอบของทางภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เขาให้มานะครับทีนี้ถ้าสมมติเศรษฐกิจไทยมันโตไม่เกิน 2% ปีนี้เนี่ยมูลค่าตลาดค้าปลีกประเทศไทยนะฮะก็น่าจะโตประมาณสัก 3% จากฐาน 4.25 ล้านบาทในปีที่แล้วนะครับอันนี้คิดเป็นเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 127,500 ล้านบาทนะครับมันจะทำให้ตลาดค้าปลีกโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะขยับขึ้นอีกนิดนึงมาอยู่ที่ 4.38 ล้านบาทในปีนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยการฟื้นตัวของค้าปลีกครึ่งหลังของปีเนี่ยจะเกิดขึ้นในบางช่วงแล้วก็บางกลุ่มแสดงว่ากระจุกครับไม่ได้กระจายนะฮะทีนี้พอมันฟื้นแบบกระจุกเนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปดูครับว่าแล้วที่สุดไอ้กลุ่มที่ฟื้นตรงนั้นน่ะมีผลเรียกว่าตัวคูณต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็มองดูกันแล้วว่าตอนนี้มันเหลืออีก4เดือนจะจบปีนี้ใช่มั้ยก็มองข้ามช็อตไปแล้วว่าในปี2570นะครับหรือว่า2027เนี่ยเขาก็ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.8% นะตัวเลขนี้จำได้มั้ยคุณแม่ถ้าใครติดตามอีคอนดิสกลับไปดูวันจันทร์นะที่ผมคุยกับประธานสภาพัฒน์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยดร.สุภวุฒิสายเชื้อเขาพูดถึงเรื่องนี้นะว่า4เดือนแล้วปีนี้อย่าไปดูเลยไปดูปีหน้าและไอ้ที่ดูปีหน้านี้ต้องรีบให้ดูเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันไม่ถึง 2% นะมันจะ 1.8% ต่อให้ปีนี้สมมุติว่าเศรษฐกิจโตเฉลี่ย 2.2% ตามตัวเลขสภาพัฒน์สมมุติจบสวยนะจบสวยแค่ 2.2 เนี่ยนะฮะแต่ปีหน้ามันจะ 1.8% ซึ่งตรงนี้ก็ตรงกันนะครับดังนั้นตรงนี้เองภาคการค้าปลีกเนี่ยถึงได้กำลังส่งสัญญาณนะครับว่ากำลังซื้อไม่ฟื้นเลยนะฮะแล้วก็กำลังมองชอบไปเดินเล่นตามห้างเนี่ยมันฟื้นนะกำลังตรงนั้นมันฟื้นเพราะว่าผ่อนคลายคลายเครียดแต่ไม่หยิบตังค์มือยังสุกกระเป๋าไม่กล้าใช้จ่ายนะครับจากตรงนี้เองนี่แหละครับพอพูดถึงเรื่องค้าปลีกเนี่ยมันจะมามีเกี่ยวกับเรื่องนึงคือเรื่องของแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มส่งอาหารแพลตฟอร์มเรียกรถเนี่ยนะครับปรากฏว่าพักหลังๆนี่เราจะเห็นเลยนะฮะว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเอาแต่ขึ้นค่า GP ค่าคอมมิชชั่นสารพัดจะขึ้นเลยนะครับจนทำให้คนขายออนไลน์ตอนนี้ก็แทบจะไม่ไหวละนะข้าวของแพงอยู่แล้วราคาก็ต้องขึ้นมาชดเชยกับค่า GP แถมค่า GP ก็ประกาศความถี่ขึ้นเยอะเหลือเกินปีนี้บางเจ้าขึ้นมา3รอบแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้กับคณะกรรมการการแข่งขันการค้าหรือว่ากขคเนี่ยนะครับโดยคุณวรวรรณชิตอรุณเป็นกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกนี้ว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการแข่งขันเนี่ยนะครับในตลาดเรียกรถโดยสารบนแพลตฟอร์มที่บนไรเวลลิงเนี่ยนะฮะเขาเห็นชอบนะเขามีมติเห็นชอบนะฮะให้กำหนดมาตรฐานการให้บริการในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเรียกรถโดยสารนี่นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าพักหลังๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดเลือดพล่านมากนะฮะแล้วก็ต้นทุนในการให้บริการเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาในการให้บริการเนี่ยมันอาจจะมีการขย่งกันมากขึ้นนะครับคุณวรวรรณแกบอกว่าทำไมต้องไปกำหนดมาตรฐานนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้กขคเนี่ยนะฮะก็ประกาศแนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเราจะเป็นการส่งอาหารก็ดีให้บริการเรียกรถก็ดีเนี่ยนะครับและตรงเนี้ยมันไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะฮะพอตรงนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้รับการร้องเรียนนะครับว่าพฤติกรรมของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เป็นธรรมเนี่ยโอ้มีเจ้าของร้านอาหารเนี่ยร้องเรียนไปถึง17เรื่องเลยนี่นะครับแล้วจะคงมีแนวโน้มว่าการร้องเรียนจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสภาพตลาดของทั้ง2ธุรกิจเนี่ยมันกระจุกตัวและผู้ให้บริการรายใหญ่ก็ออกจากตลาดเหลือแค่2รายคือถ้าตามตำราเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะเข้าข่ายแบบโอลิโกโพลีหนักสุดมันจะเป็นโมโนโพลีเลยนะผูกขาดเพราะว่าจำนวนผู้ให้บริการมันลดเหลือน้อยลงไงนึกออกไหมฮะลดเหลือน้อยลงแต่ว่าตลาดมันใหญ่พออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะตามตำราเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเนี่ยมีไรเดอร์มากกว่า 400,000 รายเสร็จแล้วมูลค่าธุรกิจเนี่ยมันสูงถึง 45,000 ล้านบาทในปีที่แล้วพอมาในปีนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 49,000 ล้านบาท
และตัวเลขนี้อาจจะไปถึงปี2500

ระบบการจัดลำดับที่เอื้อให้ไรเดอร์ระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้เขาก็ร้องเรียนกันขึ้นมาเยอะพวกก็น่าเห็นใจกันนะฮะเพราะว่าเนาะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกได้ว่าพยายามรักษายอดขายกับกำไรกันแบบทุกเม็ดกันเลยเนี่ยนะครับและบางแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็มีบริการที่เรียกว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมฮะไอ้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังตอนเนี้ยลามเข้ามาถึงธุรกิจจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วเนี่ยนะครับเอาผู้ให้บริการของสายการบินพาณิชย์ชื่อดังแห่งหนึ่งคือเวียดเจ็ตเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเวียดเจ็ตไทยแลนด์เนี่ยเขาไปร่วมมือกับไอ้แพลตฟอร์ม ShopeePay นี่นะครับโดยให้บริการเรื่องของการซื้อบัตรโดยสารนะฮะกับสายการบินของเขาแล้วไปผ่อนทีหลังค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงแนวนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมจะเดินทางเครื่องบินก็ซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้นี่นะคือถ้าถามว่าเอาบัตรโดยสารตัวโดยสารเดี๋ยวนี้ไปกับบางที่เนี่ยนะฮะสมมติตีต่อหนึ่งท่านเนาะแล้วเอาแบบว่าบินช่วงวันปกติไม่ใช่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะตั๋วมันจะถูกนะสมมติบางจังหวัดตีไปกับถ้าไม่เกิน 2-3 พันเนี่ยนะครับต่อไปที่คุณผ่อนได้นะคือเรากำลังพูดถึงว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้า Buy Now Pay Later หรือเครื่องมือการเงินที่บอกว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยแบงก์ชาติเขากำลังจะคลอดกฎนี่ก็อุตส่าห์กำลังตั้งท้องกันอยู่เนี่ยไม่รู้จะคลอดกันเมื่อไหร่เห็นบอกจะคลอดเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะเขาก็พยายามจะเอาอีกฎเนี่ยออกมาคลอดเร็วๆนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่ชอบซื้อไข่มุกก็ยังต้องผ่อนนะข้าวมันไก่ก็ยังต้องผ่อนต้มเซ็งจี้เลือดหมูชามหนึ่ง50 บาทยังต้องผ่อน4 งวดเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าแบงก์ชาติเขาจะมองยังไงเพราะว่าไอ้บริการตัวนี้มันเข้าไปถึงภาคบริการแล้วนะครับและเป็นภาคบริการเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะอากาศยานนะฮะและแต่ว่าในเชิงการแข่งขันมันก็ใช่แหละนะครับเพราะว่ามันธุรกิจก็ต้องอยู่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าการแข่งขันขนาดนี้ก็นำเอาบริการซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยไปพ่วงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรที่หยุดยั้งได้เลยนะครับเพราะว่าธุรกิจมันต้องแข่งขันกันแต่ว่าผู้บริโภคต้องระมัดระวังนะครับเกิดบินบ่อยๆนี่นะฮะเสร็จแล้วก็ใช้บริการงี้เยอะๆเนี่ยนะฮะสิ้นเดือนมาเก็บทีเนี่ยเท่ากับได้ค่าตั๋วบินไปฮ่องกงเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันไปล่วงหน้านะครับวันนี้ธนาคาร UOB เนี่ยก็เปิดมุมมองเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนะมองราคาทองคำด้วยนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณเอเบิลลิมเนี่ยเป็น Head of Deposit and Investment นะครับของธนาคาร UOB ประเทศไทยวันนี้เขาก็ส่องเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้ครับปรากฏว่าเขาปรับขึ้น GDP เดิมทีธนาคาร UOB ประเทศไทยเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ได้แค่ 1.5 ปรับขึ้นมาครับแต่เราเพิ่งมาเกิน2ไม่เกินฮะดูสาขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ไม่เกิน2ฮะแต่ 1.9% โอ้ยตัวเลขเนี่ยอย่างกับ GDP ไตรมาส2ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะครับถามว่าทำไม UOB ต้องขึ้น GDP ประเทศไทยนะครับก็อย่างนี้ครับมันมาจากอานิสงส์ในการส่งออกของพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไมโครชิปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะฮะซึ่งตอนนี้ประเทศไหนใครส่ง AI เนี่ยตัวเลขส่งออกมันจะดันสูงขึ้นไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเรื่องของการขยายตัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่เป็นแบบลักษณะกระจุกแต่ไม่กระจายเนี่ยนะฮะยังจะมีแพลตฟอร์มรูปแบบตรงนี้ต่อไปอีกต่างหากนะครับทีนี้ส่วนที่น่าสนใจต่อไปที่ UOB เขามองก็คือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีแผนจะเร่งสัดส่วนการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับจาก 22% ของ GDP เนี่ยให้ขึ้นไปอีกสัก 8% ไปเป็น 30% ของ GDP ซึ่งในตรงนี้ยิ่งรัฐบาลใช้จ่ายเงินออกมากระตุ้นเท่าไหร่สัดส่วนสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับนอกจากนี้ปัจจัยตัวต่อไปที่ UOB เขามองก็พูดว่าโอ้โหต่างชาติเนี่ยนะมาขอยื่นส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนะครับหรือตั้งแต่ปี2568เนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยนะครับกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็จากอาเซียนด้วยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ UOB เขามองก็คือภาคกำลังซื้อประชาชนคือหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนยังสูงมากนะฮะแล้วยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริโภคในประเทศของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับจนกระทั่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เบี้ยวหนี้ชักดาบนะครับซึ่งตรงนี้แม้ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะหย่อนจาก90ตอนนี้ต่ำ90ละมันอยู่ที่ประมาณ 85% เนี่ยนะครับแต่พอเทียบกับมาตรฐานระดับโลกประเทศไทยก็ยังติดอยู่ในกลุ่มท็อป10ในแง่เปอร์เซ็นต์ของหนี้ครัวเรือนที่สูงที่สุดของโลกโอ้โหฟังแล้วยิ่งเหนื่อยนะฮะอ่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ต้องมาดูมุมมองของทองคำกัน UOB นะครับ UOB เขามองอย่างนี้ครับว่าถ้าดูแล้วนะ
ถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐระยะยาวกับแนวโน้มดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยอาจจะปรับลดลงได้ในช่วงของปีนี้นี่นะครับก็ทำให้ UOB เนี่ยก็มองเป้าหมายราคาทองคำไว้ที่ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายปีนี้นะครับแล้วก็จะมองว่าขยับขึ้นไปอีก300เป็น 4,600 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้านะครับก็แสดงว่าเขาคงมองราคาทองคำในช่วง

0: ขาขึ้นพอสมควรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจของทาง UOB นะฮะอ่ะมาดูเรื่องราวของพวกรถ EV กันนิดนึงสปป.ลาวนะสปป.ลาวตอนนี้เร่งเครื่องเต็มสูบเลยนะฮะพลิกเปลี่ยนไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สั่งเบรกการนำเข้ารถสันดาปพวกรถใช้น้ำมันเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นสังคมที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้านะครับรัฐบาลลาวก็ประกาศเลยนะครับว่าต่อไปนี้จะผลักดันให้สัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในสปป.ลาวแตะ 30% ภายในปี2030เพราะประเทศเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะฮะอย่าลืมนะครับสปป.ลาวมีฉายาว่าอะไรครับแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเพราะว่าภูมิประเทศที่สูงชันและเขื่อนเขาเยอะเขาสามารถทำไฟฟ้าได้เยอะนะครับเขาก็เลยประกาศเรื่องนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้รถ EV กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้คุยมาตั้งนานนะครับเวลาหมดซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าสนใจติดตามพบกับผมได้จันทร์ถึงพฤหัสบดีใน Econ Base กันนะครับทาง 90.5 MHz ทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econ Base ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Base บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ขณะนี้เวลา 20:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดเจ้าโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือสวปอมศ SML รุ่นที่7และ Mitsui Energy Development Company Limited ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านได้แก่วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างขำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจิวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดอาวอยวัดบึงไพรวัดขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพดช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบันคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยได้แก่วัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงขารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทตอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์จะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฏไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันทร์หอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ ช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอินฟาสต์แทร็ก รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีคุณผู้ฟังทางเวทีความคิดนะคะคลื่น 96.5 แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Thinking Radio นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569และเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้พบกับดิฉันดร.รสรินทร์ประกอบพันธ์นะคะที่จะมาขยายข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแต่เอาล่ะช่วงแรกของเวทีความคิดเรามาฟังเรื่องดีๆกันก่อนนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กับ e-academy ห้องเรียนออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการไทยเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาการพัฒนาความรู้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลานะคะหรือว่าต้องรอเดินทางไปยังห้องเรียนอีกต่อไปเพราะว่าปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลค่ะe-academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวบรวมหลักสูตรด้านธุรกิจการค้าการส่งออกมากกว่า90หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะผู้เรียนสามารถบริหารเวลาได้ด้วยตนเองทบทวนบทเรียนได้ทุกเมื่อและเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจทั้งด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ e-academy จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญค่ะที่จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายสะดวกและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในทุกช่วงเวลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-academy.ditp.go.th และติดตามข่าวสารของสถาบัน NEA ได้ทาง Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะท่านที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปค่ะ e-academy.ditp.goGO.TH แล้วก็ติดตามข่าวสารของสถาบัน NEA ทาง Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่นะคะเอาละค่ะสำหรับเวทีความคิดช่วงแรกเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีเรื่องของไข่ไก่ค่ะทุกท่านคือวันนี้ที่เอามาพูดคุยเนี่ยมันมีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงวิธีการเก็บไข่ว่ากันว่าเก็บได้ยาวนานถึง25ปีตกใจไหมคะไข่ไก่ที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละค่ะคลิปนี้บอกว่ามีวิธีที่จะเก็บรักษาไข่ไก่ให้ได้ยาวนานถึง25ปีคือลูกบวชแล้วสึกแล้วยังกินได้อะค่ะนะคะจริงหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าไอ้ข่าวที่ว่านี้นะคะช่วงแรกเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะมาไขคำตอบเรื่องนี้กันสวัสดีอาจารย์ค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะอาจารย์คะช่วยไขปริศนาคลิปนี้ให้หน่อยค่ะอาจารย์ว่าจริงหรือเปล่าคะ
15: คือจริงๆนี่คือนักข่าวโทรมาถามผมเมื่อเช้านะช่องอีจันนะครับเขาโทรมาถามเรื่องนี้ว่าอาจารย์ช่วยตอบหน่อยผมก็ผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะก็เลยไปนั่งดูว่ามีใครพูดเรื่องนี้เหรอนะครับแล้วก็จริงๆจุดเริ่มต้นเรื่องนี้มันเริ่มจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในประเทศไทยเขาออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องคลิปที่ว่าเนี่ยครับว่าเอ๊ะคลิปที่บอกว่าไข่ไก่สดกับเก็บได้25ปีแล้วเขาก็ฟันธงตามสไตล์ศูนย์นะว่า ปกติเขาจะบอกว่าเป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอันนี้เขาบอกข่าวปลอมนะครับผมก็ไปนั่งอ่านรายละเอียดมันจะปลอมขนาดนั้นหรือเปล่าก็เลยบอกทางอีจันเพราะว่าโอ้ยเรื่องสุดมันจะซับซ้อนนะมันมีทั้งวิธีการเก็บให้ได้นานๆอย่างที่ว่าจริงๆด้วยแล้วก็อาจจะเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าหรือว่าถ้าวิธีอื่นอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ต้องค่อยๆเล่าในรายการนี้ครับ
14: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ช่วยทำให้กระจ่างหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงก็อยากจะรู้วิธีการแต่ถ้าเป็นข่าวปลอมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปได้ข้อมูลแบบผิดๆแล้วก็ไปปฏิบัติแบบผิดๆด้วยอะค่ะ
15: คือถ้าเราเอาตามที่ทางด้านสื่อต่อต้านข่าวปลอมเขาโค้ดเนี่ยเขาจะบอกว่าปรึกษากระทรวงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วบอกว่าไข่ไก่สดเป็นอาหารที่อายุการเก็บรักษาจำกัดจะใช้วิธีแช่เย็นเคลือบน้ำมันหรือดองน้ำปูนใสเพื่อเก็บรักษาเนี่ยก็พอทำได้แต่ไม่มีทางเก็บได้นาน25ปีหรอกก็เหมือนกับว่าคือโค้ดมาก่อนเลยว่าพิกบอกว่าไก่สดเก็บได้25ปีไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็จากนั้นก็พูดต่อไปว่าแล้วที่เห็นในคลิปเนี่ยมันก็อาจจะยืดอายุอาหารได้นะครับแล้วเขาเกิดว่าคำว่าฟรีสได้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแต่ว่าอายุเนี่ยเห็นว่ามันขายอยู่แค่ประมาณ 1-2 ปีก็เลยฟันธงว่าเป็นข่าวปลอมนะครับผมก็ไปนั่งไล่ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคือเอาทีละเรื่องก่อนสมมติถ้ามีไข่ไก่สดเนี่ยนะครับแล้วถ้าไข่ไก่เราซื้อมาเนี่ยยังค่อนข้างใหม่ๆดีๆอยู่เนี่ยจริงๆมันก็อายุประมาณหนึ่งนะครับไข่ไก่สดถ้าซื้อมาเฉลี่ยก็ประมาณ10วันนะครับนะมาตั้งไว้อุณหภูมิห้องข้างนอกเนี่ยแล้วไม่แช่เย็นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากที่อายุไก่สดไข่ไก่สดเนี่ยแน่นอนทุกคนก็จะรู้ว่าจะต้องใส่ตู้เย็นนะครับตัวเย็น4องศาเซลเซียสถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยค่อนข้างเย็นดีเนี่ยอันนี้จะขยายจาก10วันไปจนถึง 3-5 สัปดาห์ก็ประมาณเกือบเดือนนะครับนะประมาณเดือนนึงนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเทคนิคที่เขาเกิดขึ้นมาเมื่อกี้ว่ามันช่วยในการยืดอายุได้ผมก็เป็นยังดูอ๋อโดยจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันไม่เคยทำนะครับก็คือว่าเอาไข่มานะเอาน้ำมันพืชมาเคลือบนะครับมันเนี่ยเขาบอกว่าจากการศึกษาบอกว่าอันนี้ก็ยืดอายุได้อีกหลายสัปดาห์นะก็เป็นไอเดียที่ดีก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับหรือแม้ทั้งสุดท้ายคำว่าดองน้ำปูนใสเนี่ยนี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแต่พอไปเช็คก็ถึงรู้อ๋อโอเคมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยไม่มีตู้เย็นนะครับก็บอกว่าเอาไปแช่ในน้ำปูนใสน้ำปูนใสมันคือพวกตระกูลแคลเซียมมันก็จะช่วยในการที่หุ้มตัวเปลือกไข่เอาไว้อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็มีทำให้ไม่เจอแบคทีเรียไม่เจอเชื้อโรคค่ะ pH ก็ดีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าก็ขยายเป็นหลายเดือนเลยแล้วก็เพิ่งได้ความรู้เหมือนกันนะว่ามันมีวิธีแปลกๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในคลิปวิดีโอที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับที่เขาแชร์กันเนี่ยแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมบอกมันไม่น่าจะขนาดนี้เนี่ยมันคือจะว่าไปมันคือเรื่องอื่นนะครับเพราะมันเหมือนกับการแปรรูปไข่ไม่ใช่การเก็บไข่สดครับ
14: อ๋อแปลรูปไข่ไม่ใช่เก็บไข่สดใช่ไหมคะนั่นแปลว่าไอ้สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาว่าสามารถเก็บได้ถึง25วันมีวิธีแบบนั้นนะแสดงว่าไม่จริงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
15: ครับก็คือถ้าสมมติว่าบางทีมันดูฟังเข้าใจงงนะคือถ้าเราเดินตามศูนย์ต้านข่าวปลอมเขาพูดเรื่องการเก็บไข่ไก่สดเนี่ยไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางได้ถึงนี้อย่างที่บอกว่าโอ้เป็น10ปี25ปีอะไรเงี้ยครับแต่พอเราพูดถึงการแปรรูปมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าการแปรรูปของไข่ให้สมมติเป็นรูปอื่นเนี่ยแล้วเราเก็บมันไว้แล้วก็มาใช้เนี่ยอาจจะได้เพราะว่าถึงเนี่ยไม่ทำวิธีอย่างที่ในคลิปวิดีโอพูดนะครับแต่ว่าวิธีการแปรรูปที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นบางคนนะซื้อไข่มาแล้วก็อยากเก็บให้นานๆเลยถ้าจะเข้าช่องฟรีซช่องแช่แข็งเนี่ยก็บอกว่าตอกนะสามารถตอกไข่เนี่ยใส่ในภาชนะแล้วก็ปิดให้มิดชิดแล้วเข้าช่องฟรีซเนี่ยอันนี้ก็ได้หลายเดือนได้หลายเดือนเลยนะครับนะผมก็ไม่เคยทำแต่เขาบอกว่าเก็บได้หลายเดือนเลยแต่วิธีการที่เขาแชร์ในวิดีโอเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าฟรีสไดครับ
14: ฟร
15: ี
14: ส
15: ไ
14: ดใช่ไหมคะ
15: ครับผมฟรีสที่แปลว่าแช่แข็งดรายที่แปลว่าแห้งครับซึ่งหลายคนบอกเอ๊ะคุ้นๆนะเหมือนเคยอย่างน้อยเนี่ยเคยได้ยินซื้อกาแฟผงถ้าแบบรุ่นถูกหน่อยก็ธรรมดาแต่ถ้ารุ่นแพงเนี่ยก็จะเรียกกาแฟฟรีสไดมันจะออกมาเป็นเม็ดเกล็ดอะไรก็แพงขึ้นแล้วก็บอกว่ารสชาติดีขึ้นเก็บได้นานขึ้นก็คือวิธีการเดียวกันเนี่ยครับ
14: นั่นแปลว่าที่แชร์กันคือการแปลรูปไข่ไม่ใช่วิธีการเก็บไข่สดใช่ไหมคะ
15: นั่นแหละครับคือประเด็นเลยครับว่าโอเคถ้าเป็นไข่สดยังไงก็ไม่ได้25ปีอย่างที่เคลมกันแต่ว่าแปลรูปเนาะ มันน่าคิดเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงผมก็ไปหาข้อมูลครับว่าไอ้ที่เขาแปลรูปเนี่ยคือยังไงนะครับก็ไปเจอว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเอาอย่างที่หนึ่งก่อนนะในคลิปวิดีโอเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับคลิปของไทยก็จริงแต่ว่าคนทำเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วเขาก็ตอกไข่ไก่นะครับมาใส่ถ้วยมีการใช้เครื่องปั่นมูลินิกส์เนี่ยปั่นจนกระทั่งไข่แดงไข่ขาวเนี่ยผสมกันจนเนื้อนวลเหมือนเราทำไข่เจียวเนี่ยครับแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยเนี่ยใส่ถาดแล้วถาดของเขาเนี่ยเขาไปเข้าเครื่องที่เป็นเครื่องฟรีสไดร์เนี่ยครับพอเข้าเครื่องแล้วเปิดออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นก้อนแห้งๆเลยนะครับแล้วเขาก็ทำการขยี้ทำการให้มันเป็นผงละเอียดแล้วเขาก็ไปใส่ถุงเนี่ยต้องทั้งถุงพิเศษดูเป็นถุงเป็นสีเงินนะครับนะนอกจากนั้นเนี่ยใส่ถุงแล้วก็มันก็มีซิปเป็นเหมือนปิดกิดด้วยซิปเนี่ยครับข้างบนแล้วก็มีการใส่ซองดูดออกซิเจนด้วยแล้วค่อยบอกว่าเนี่ยเก็บได้25ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไข่ไก่สดเก็บได้25ปีแต่ถ้าแปลรูปด้วยวิธีแบบนี้ตามคลิปนี้จะเก็บได้25ปีนี่คือเขาเคลมครับ
16: เสียดายนะคะอาจารย์ไม่ได้มีคลิปให้คุณผู้ฟังได้ดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในเพจเนี่ยเพจของอาจารย์เนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เล่าเนี่ยคือจะนึกภาพตามได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วข่าวที่แชร์กันเนี่ยว่าเก็บไข่ไก่สดได้25ปีอันนี้ก็คือไม่จริงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยอาจารย์ขาอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะว่าไอ้ไข่ไก่ที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยควรจะเลือกซื้อยังไงสดใหม่สะอาดปลอดภัยแล้วก็วิธีการเก็บที่ถูกต้อง
15: ใช่ครับได้ครับทั้งเราแต่เรื่องฟรีสไดร์นิดนึงว่าจริงๆคลิปที่ว่าเนี่ยผมว่าคนเขาแชร์คลิปเป็นคนไทยเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปเจอผลิตภัณฑ์คือณวันนี้ผมเช็คโอ้มันมีคนทำขายเยอะนะทำให้เจ้าไข่ไก่ฟรีสไดร์เนี่ยครับในซองเนี่ยมันก็ซื้อมาได้นะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาละลายน้ำแล้วก็ทำไข่เจียวหน้าตาเหมือนไข่เจียวปกติเลยแล้วก็ถ้าเป็นที่มุมนอกเนี่ยครับเขาก็ทำกันเยอะมากเลยนะแล้วเขาเคลมจริงๆครับก็บางยี่ห้อเคลม10ปีบางยี่ห้อเคลม25ปีแต่ว่าถ้าเกิดในเชิงของฉลากเนี่ยมันอาจจะต้องเขียนบนฉลากแค่ประมาณ 1-2 ปีนะครับตามกฎหมายกำหนดแต่ว่าในเชิงของความที่เขานิยมทำกันหรือบางคนก็ทำเองที่บ้านบางคนก็ซื้อผลิตภัณฑ์มาฝรั่งก็จะชอบคิดว่าต้องมีอาหารสำรองเก็บไว้นานๆเผื่อมีภัยพิบัติอะไรเงี้ยครับฉะนั้นในเชิงของคำสรุปเรื่องฟรีสไดร์คือมันไอเดียนี้น่าจะใช้ได้นะแล้วก็มีอาหารอีกหลายอย่างที่ใช้กระบวนการฟรีสไดร์เนี่ยครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะทำเองที่บ้านจริงๆเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าไอ้เครื่องเนี่ยตัวเป็นแสนเลยครับ
16: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้ต้องใส่สารกันบูดด้วยไหมคะ
15: ความเจ๋งคือไม่ต้องใส่เลยครับเนี่ยก็คือบอกว่าคือหลักการฟรีสไดร์เนี่ยครับที่ตามชื่อเนี่ยมันแปลว่าสมมติว่าที่เราบอกว่าเราทำเป็นไข่เหลวๆและเข้าเครื่องเนี่ยมันจะทำการระเหิดนะครับงั้นระเหิดเอาน้ำเนี่ยที่ตอนแรกอยู่ในไข่เนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วนะครับใช่มันทำให้แห้งด้วยความเย็นนะครับไม่ใช่แห้งด้วยความร้อนฉะนั้นน้ำเนี่ยที่เคยอยู่ในไข่มันหายวุ้บไปเลยแล้วก็เหลือแต่ตัวไข่ที่เป็นแข็งๆนะครับฉะนั้นเราเจออย่างอื่นเราเจอผักฟรีสไดร์เนื้อไก่ฟรีสไดร์กาแฟฟรีสไดร์หลักการเดียวกันนะคือระเหิดน้ำอย่างรวดเร็วมากก็จะทำให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงมากแล้วก็สภาพก็ดีมากไม่ต้องใส่เรื่องของสารกันบูดอะไรเลยแค่ใส่สำคัญก็คือว่าต้องเก็บภาชนะต้องดีนะครับต้องกันแสงกันเรื่องของอากาศเข้าไปมีการดูดความชื้นอย่างเงี้ยมันนอกเขาก็ทำกันครับแล้วก็เก็บเป็นระดับปีๆที่ว่า
16: ฟังอย่างนี้เหมือนดูจะดีนะคะแปลว่าสารอาหารพวกสารอาหารต่างๆยังอยู่ครบเหรอคะอาจารย์คะ
15: ทีนี้มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่เราจะคุยต่อไปนิดนึงก็คือว่าเรื่องพอไข่ไก่มันจากไข่ใหม่ไปไข่เก่าเนี่ยมันก็มีการสูญเสียได้ฉะนั้นสมมติเราพูดถึงแค่ที่เราซื้อไข่ธรรมดาเนี่ยครับแล้วมีไข่เก่าไข่ใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวโปรตีนนะครับมันจะไม่ได้เสียสภาพนะปริมาณโปรตีนก็ยังเท่าเดิมนะครับฉะนั้นถึงไปทำเป็นฟรีสไดร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนที่เราสามารถเก็บไว้ระยะยาวเอาไว้ใช้ในยามปฏิบัติได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นสารบางอย่างที่สลายตัวง่ายเช่นวิตามินนะครับในไข่เนี่ยมีวิตามินมีหลายตัวเลยนะครับแต่ตัวที่สำคัญจะเป็นวิตามิน A กับวิตามินกลุ่มวิตามิน B นะครับมีสองตัวเนี้ยมันจะสลายไปนะก็จะน่าเสียดายถ้าเกิดเราเก็บไข่ไว้นานๆหรือแม้กระทั่งการใช้ระบบนี้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันแร่ธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับฉะนั้นสามารถนำมาบริโภคได้มีประโยชน์ครับ
16: แต่ถ้าจะต้องเลือกเนี่ยก็เลือกรับประทานไข่สดใหม่ดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าพวกวิตามินต่างๆเนี่ยมันจะยังคงอยู่
15: ใช ช่ครับผมว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ขาดแคลนอาหารเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะต้องเลือกซื้อไข่เนี่ยครับก็เลยมีคำแนะนำเหมือนกันนะว่าจริงๆเราเลือกไข่ใหม่นี่ก็ดีนะผมบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราซื้อไข่เนี่ยถ้าเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างเซเว่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าในกล่องเนี่ยมันจะมาเป็นกล่องนะครับเป็นรังไข่เนี่ยแล้วก็จะไม่จะเขียนตัวเลขไว้ชัดเจนนะว่าผลิตเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่านี่ใหม่หรือไม่ใหม่แต่คำถามคือบางทีเราซื้อตามตลาดทั่วไปเนี่ยจะดูได้ไหมว่าอันไหนไข่ใหม่ไข่เก่านะครับ
16: ค่ะแล้ววิธีการดูอะคะอาจารย์คะ
15: มาเทคนิคแม่บ้านกันนะครับเขาบอกว่าไข่ใหม่เนี่ยอย่างแรกให้ดูนวลแป้งก็คือถ้าใครเคยซื้อไข่จะรู้ว่าบนผิวเนี่ยมันจะสักสากมันจะเหมือนจับมีนวลๆเป็นแป้งๆอยู่ถ้าไข่ใหม่เนี่ยยังมีพวกนี้อยู่นะครับนะผิวจะไม่ได้มันวับแต่ถ้าไข่เริ่มเก่าเนี่ยครับพวกนวลแป้งพวกนี้จะหลุดออกแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวเปลือกมันจะค่อนข้างมันๆลื่นๆนะครับอันนี้ก็สามารถแยกแยะจากเรื่องแรกคือนวลแป้งนะครับ
16: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกก็ใช้วิธีนี้ในการเลือกผิวสัมผัสทางกายภาพภายนอกใช่ไหมคะ
15: แล้วก็มีอีกหลายคลิกเลยครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างแรก
16: ว่
15: ามีนวลแป้งอย่างสองก็ผมว่าถ้าจับเขย่าดูนะครับคือไข่เนี่ยถ้ามันเริ่มเก่าเนี่ยครับน้ำมันจะเริ่มระเหยออกไปมันจะมีอากาศอยู่ข้างในมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราสึกว่าจับมาเขย่าสักหน่อยเนี่ยมันแน่นเลยนะเหมือนกับเขย่าไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้ไข่ใหม่แต่ถ้าสึกว่าเขย่าได้มันมีการแกว่งตัวของน้ำของเนื้อไข่ข้างในแสดงว่าอันนี้มันอาจจะเริ่มเก่าแล้วนะครับนะบอกว่าถ้าเกิดเราดูในเชิงของลักษณะน้ำหนักก็ได้น้ำหนักก็บอกว่าจะรู้สึกว่าน้ำหนักมันควรต้องหนักประมาณนึงนะแต่ถ้าเกิดความชื้นหรือว่าพวกน้ำในไข่มันระเหยอย่างที่ว่ามันเริ่มเก่าเนี่ยมันก็จะเบาลงทีบางคนบอกว่างั้นถ้าเกิดอันนี้ดูที่ร้านบางทีเอามาเก็บไว้แล้วเนี่ยบางทีอยากรู้ว่าเราไข่เรามันใหม่หรือเก่าเนี่ยก็มีเทคนิคนึงคือไปแช่น้ำนะครับเขาบอกว่าถ้าแช่น้ำเนี่ยไข่ใหม่เนี่ยมันควรจะจมน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดไข่เก่าเนี่ยอากาศมันเริ่มอย่างที่ว่าครับน้ำในไข่มันระเหยออกมีอากาศมากขึ้นมันจะค่อยๆลอยนะครับงั้นถ้าเกิดลอยกลางๆน้ำเอียงๆหน่อยยังพอได้แต่ถ้ามันลอยใกล้ถึงผิวน้ำเนี่ยแสดงว่ามันเก่ามากแล้วแหละอันเนี้ยไม่ควรจะไม่ต้องรอถึงตอกไข่มาดูก็จะว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนี่ยฉะนั้นลักษณะของเนื้อไข่ไก่กับเนื้อที่ใหม่กับเก่าจะต่างประมาณนี้ครับคือถ้ามันมีอากาศมากขึ้นตัวเนื้อไข่เริ่มไม่ค่อยจับเว้ยเอาแค่ตอกลงจานก็เห็นเลยว่าไข่มันก็จะกระจายดูเหลวๆนะครับดูไม่ค่อยจะเป็นรูปทรงนี่ก็แปลว่าไข่มันเริ่มเก่าแล้วครับ
16: คือถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะทางกายภาพไข่เก่าไข่ใหม่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะ
15: ค่ะแล้วก็อีกส่วนที่อยากเน้นก็คือเรื่องการเก็บด้วยครับ
16: ค่ะอาจารย
15: ์ครับก็คือเราเกริ่นกันไปแล้วแหละว่าถ้าเกิดไข่เนี่ยซื้อมาเนี่ยเก็บไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องเนี่ยมันก็จะอายุได้ประมาณเดือนหรือจะแค่สัก10วันตามกล่องแต่ที่ให้ดีคือร้อยในตู้เย็นทีนี้ที่ผมสังเกตคือว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเก็บไว้ที่ฝาตู้เย็นนะเพราะฝาตู้เย็นจะชอบมีช่องไว้ให้เราใส่ไข่นะครับเพราะว่าไม่ควรผมก็เป็นไม่ได้ผมก็ซื้อตู้เย็นมาผมก็ใส่เนี่ยบอกไม่ควรเพราะว่าเราเปิดตู้เย็นเข้าๆออกๆอยู่เรื่อยครับกลายเป็นว่าตรงจุดฝาตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ค่อยได้เย็นเท่าไหร่เขาบอกว่าใส่ไปเลยไว้ด้านในตู้เย็นเลยนะครับนะไว้อย่างนั้นจะเย็นกว่าแล้วก็ถ้ามากับลังกับกล่องนั้นก็ใส่ไว้อย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปแยกใส่กล่องพลาสติกใหม่กล่องที่เป็นเชิงกระดาษอย่างเงี้ยมันดีกว่ามันช่วยดูดซึมความชื้นเลยจะค่อนข้างดีอีกอย่างก็คือว่าบางคนก็กลัวไข่มาไม่สวยไม่สะอาดไปล้างไข่อันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยมันทำให้บรรดานูนที่เราคุยเมื่อกี้ในจุดที่มันเคลือบเนี่ยมันเปิดออกพอเปิดออกเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ก็เข้าได้นะครับฉะนั้นถ้าอยากทำความสะอาดอย่างมากก็เอากระดาษแห้งๆเอาผ้าแห้งๆมาเช็ดนะครับนะไม่จำเป็นต้องไปล้างอะไรให้มันเสียนูนครับ
16: ค่ะหรือว่าถ้าจะล้างเนี่ยก็คือเตรียมจะปรุงเตรียมจะทำอาหารและอย่างนั้นล้างได้ใช่ไหมคะ
15: ได้ครับแต่จริงๆคำสรุปของเราที่สำคัญมากเลยก็คือว่าแต่ไข่เนี่ยเป็นอาหารที่มีสิทธิ์จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนง่ายนะครับเพราะว่าเวลามากับไก่เนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่เรียกว่าซัมโมเนลล่ามาจากไก่ค่อนข้างง่ายฉะนั้นไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างก็ตามเนี่ยครับแต่ทำเนี่ยต้องขอให้สุกนะครับงั้นหลายคนชอบกินไข่ดิบๆหรือว่ากินสไตล์ญี่ปุ่นตอกดิบๆเลยเนี่ยซึ่งอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไข่ดิบเขามีไข่เกรดพิเศษนะครับทำอย่างดีว่าไม่มีเชื้อโรคแต่ถ้าไข่เราซื้อมาทั่วไปเนี่ยอย่าไปประมาทครับนะพยายามทำให้สุกจะทำจะทอดจะเตี๋ยวจะต้มก็ได้ครับแต่ขอให้กินไข่สุกครับ
16: อ้าวอาจารย์แล้วพวกไข่ออนเซ็นนะคะ ข ของโปรดด้วยนะ
15: ความเสี่ยงมันก็เล่าไปเรื่อยๆครับคือตั้งแต่ว่าสมมติบอกว่าโอเคจากอย่างเช่นว่าไข่ต้มต้มแข็งหรือว่าต้มแล้วเป็นปลาตูมหรือว่ายังเป็นออนเซ็นก็มันก็ยังดูมีความสุขประมาณนึงนะแต่บางคนเริ่มเป็นขนาดไข่ลวกบางคนแบบตอกมาดูดิบๆเลยบางทีลงโจ๊กอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราเอาให้ชัวร์ครับว่ามันไม่มีเชื้อโรคหรือเชื้อโรคมันตายเนี่ยว่าให้สุกเข้าไว้ครับแต่ที่จะห่วงก็คือความเชื่อสไตล์กินแบบญี่ปุ่นนั่นแหละที่ว่าเอ้ยไข่ดิบตอกลงข้าวกินคุกๆข้าวได้เลยอย่างเงี้ยอย่าทำครับมันความเสี่ยงมันสูงครับ
16: โอ้ตายแล้วเพิ่งทานไปวันนี้เองค่ะอาจารย์ค่ะ
15: ก็คงไม่เป็นไรอย่างน้อยการเลือกซื้อสำคัญตั้งแต่แรกเลยครับเราเลือกซื้อไข่ที่มาจากฟาร์มที่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายก็บังคับเยอะครับว่าแม่ไก่ต้องคุณภาพดีต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดของการที่การติดเชื้อต่างๆด้วยนะครับงั้นก็เราซื้อไข่ใหม่จากแหล่งผลิตที่มั่นใจเนี่ยก็ดีครับแล้วก็มาเพิ่มตรงส่วนเรื่องกินให้สุกให้มั่นใจอย่างดีที่สุดแล้วครับ
16: ค่ะถ้างั้นก็สรุปว่าคลิปที่ถูกแชร์กันเรื่องของที่บอกว่าจะต้องมีวิธีการสามารถเก็บรักษาไข่ได้นานถึง25ปีอันนี้คือเราเรียกว่าการแปลรูปไข่ซึ่งอาจารย์อธิบายไปแล้วว่ามันคือฟรีซไดแต่ถ้าจะวิธีการเก็บไข่สดอาจารย์ก็แนะนำว่าจะต้องเก็บในตู้เย็นที่ไม่ใช่ช่องแช่ไข่ที่เปิดปิดไอ้ตรงฝาบานประตูของตู้เย็นนะคะ
15: ใช่ครับตามนั้นเลยครับ
16: ค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องดูแหล่งที่มาเลือกไข่ที่มีฉลากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้นะคะสำคัญสุดคือปรุงสุก
15: บ่อยวิธีซื้อแปลกๆมาแล้วก็บอกว่าไข่ปลอมไข่อะไรเกินความจริงคือไปซื้อจากตลาดทั่วไปนี่ก็

0: มีสิทธิ์จะเสี่ยงได้ไข่ที่ไม่คุณภาพดีหรือไข่เก่าได้ครับ
1: ค่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องกินไข่แปรรูปกับไข่สดอาจารย์ก็แนะนำกินไข่สดใหม่ดีกว่าเพราะว่ายังมีเรื่องของวิตามินต่างๆที่ครบครันมากกว่านะคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะเอาละค่ะช่วงแรกของเวทีความคิดประมาณนี้นะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมได้เลยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจสำหรับคลิปต่างๆที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่ามีการสามารถที่จะเก็บไข่ไก่สดๆเนี่ยถึง25ปีอันนี้เราเคลียร์แล้วนะคะว่าอันนั้นมันคือการแปลรูปซึ่งมันเก็บได้จริง25ปีหรือว่าเป็น10ปีได้จริงนะคะแต่ว่าเรื่องวิตามินต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปให้ดีก็กินไข่ไก่ที่มันสดใหม่แล้วก็รู้ที่มาที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่านะคะประมาณนี้ช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะส่วนช่วงที่2ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของจังหวัดน่านตอนนี้น่านระทมจมบาดาลนะคะคือตอนนี้พี่น้องชาวน่านเนี่ยหลายพื้นที่เดือดร้อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมถึงมันได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้คล้ายหัดใหญ่มันเกิดจากเบรนบอมใช่หรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรที่เป็นสาเหตุหลักๆนะคะช่วงหน้าเวทีความคิดช่วงที่2คุยกับอาจารย์สนธิคดชวัฒน์นะคะเป็นอาจารย์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมช่วงหน้าของเวทีความคิดค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ Trip Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดช่วงที่2ช่วงนี้นะคะก็ต้องรวบรวมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวน่านกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะคือบางคนเนี่ยตอนนี้ต้องไปนั่งอยู่บนหลังคาอาศัยชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนกำลังลงไปในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับเวทีความคิดช่วงที่2นะคะสำนักงานกสทช.ร่วมกับกองบังคับการปอท.ส่วนที่กำลังตรวจค้น Data Center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปใช้สนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านหมายเลข IP หรือ IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยขยายผลพบว่าโครงข่ายเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมโยงไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตรวจพบข้อมูลบ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนชาวไทยมากกว่า60ครั้งจึงเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสกัดกั้นโครงข่ายพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการหลอกลวงประชาชนชาวไทยจากฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างสำนักงานกสทช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.ค่ะมาช่วง2ของเวทีความคิดนะคะช่วงที่2ของเวทีความคิดน่านระทมจมบาดาลค่ะทุกท่านคะตอนนี้หลายภาคส่วนก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราถอยกลับมาตั้งต้นกันนิดนึงค่ะเรื่องของสาเหตุเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มันเกิดสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ขึ้นนะคะ ช่วง2ของเวทีความคิดเราพูดคุยกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์สนธิคชวัตตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
10: ครับสวัสดีครับดร.รสลินครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้ร่วมกันส่งกำลังใจนะคะส่งกำลังใจยังไม่พอส่งความช่วยเหลือไม่พอทีนี้เรากลับมาตั้งต้นเรื่องของสาเหตุสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันที่จังหวัดน่านนะคะอาจารย์คะ
10: ครับก็แน่นอนนะคือว่ามันเกิดจากฝนตกหนักนะที่อำเภอปัวนะครับแต่นี้ก็คืนวันที่18เนี่ยมันมีฝนตกหนักถึง 329.6 มิลลิเมตร24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันมีร่องมรสุมเนี่ยที่พาดผ่านเมียนมามันเลื่อนลงมาเนี่ยที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็แล้วในบริเวณจังหวัดน่านก็มีความกดอากาศต่ำเนี่ยมันอยู่ด้วยนะครับขนาดเดียวกันเรามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงครับพัดเข้ามาปะทะใช่ไหมก็สุดท้ายก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับฝนนี้ไอ้ฝนตกหนักเนี่ยมันเป็นอยู่บนดอยภูผานะฮะแล้วก็เทือกเขาสันตันตะเพียนะซึ่งดอยเนี่ยนะก็เป็นดอยสูงเป็นเขตอุทยานนะครับแล้วก็มันก็อำเภอปัวเนี่ยนะมันก็เป็นหุบเขานะครับมันเป็นที่ราบสูงนะครับสลับกันไปอย่างเงี้ยนะก็พอฝนตกหนักไปเงี้ยน้ำมหาศาลเลยก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะรุนแรงเขาเรียกว่าแปดนะนะครับไหลลงมาเนี่ยน้ำสีแดงดินสีแดงไหลอย่างรวดเร็วเลยนะก็ลงมาเนี่ยก็มาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะครับหนักเลยก็มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับและหลังจากนั้นมันก็วัดไปก็ไปที่ท่าวังผากำลังเข้าเมืองน่านนะตอนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่แม่น้ำน่านก็เข้าไปที่อำเภอเวียงสาตอนจะลงเขื่อนสุริกิตเนี่ยแล้วตอนนี้อำเภอเวียงสาเนี่ยกำลังหนักเลยเนี่ยนะกำลังเคลื่อนย้ายหรือยกกันอยู่ครับ
1: อาจารย์คะคือหลักๆเนี่ยมันก็คือสถานการณ์ฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักหรือที่เราเรียกกันว่าเรนบอมถูกไหมคะเอ็มสถานการณ์แบบนี้มันคล้ายกับที่หาดใหญ่ไหมคะอาจารย์คะ
10: ไอ้ตรงเนี้ยนะคือไอ้คราวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเรนบอมนะเพราะว่ามันตกนานนะตก2วันนะตก2วันมันไม่ได้ตกใช่ไหมแต่ว่ามันตก2วันเนี่ยแล้วมันตกเยอะตอนนี้ขนาดเดียวกันนะคือมันประกอบกันก็ว่าภูเขาเนี่ยดอยภูผาหรือว่าแถวอำเภอปัวเนี่ยนะมันก็มีเป็นไร่เป็นไร่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยนะอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคล้ายๆเขา
1: ข
10: ุนร
1: ถ
10: ประมาณ35,000ไร่นะครับไร่ข้าวโพดนะไร่ข้าวโพดนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆว่าตอนหลังก็มีการฟื้นฟูนะก็มีการพืชเพื่ออะไรอยู่แต่ว่ามันก็ใช้เวลานานในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นน้ำมันก็เลยเป็นไงไหลลงมาอย่างรวดเร็วมันประกอบกันตรงนี้นะแล้วมันเป็นภูเขาสูงชันมันก็ไหลลงมาแรงก็หอบเอาดินเอาโคลนทั้งหลายลงมาน้ำจะมีสีแดงมหาศาลเลยนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยคือจริงๆนะคือทางปภ.เขาก็เตือนภัยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเตือนช้าไปฮะเตือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น้ำก็มาทันทีเลยนะครับก็คือเตือนเช้ามืดนะแต่น้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็เกิดปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มปอบางในเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับแล้วเวลาเตือนภัยเขาบอกว่าเนี่ยนะอพยพของขึ้นสูงนะระวังแล้วฝนตกหนักนะแต่จริงมันควรจะเตือนว่าควรจะไปทางไหนอพยพไปที่ไหนเห็นไหมก็คือใช้เส้นทางไปอะไรเงี้ยนะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะไอ้คราวนี้มันก็อาจจะเป็นผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับ
1: คือการเตือนภัยเนี่ยมันไม่ต้องบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต้องเอาขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องบอกกันหลังจากนี้ก็คือเส้นทางที่จะต้องหนีน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะ
10: จะไปที่ไหนครับประเด็นอยู่ตรงนี้คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนมาแล้วนะว่ามันจะมีฝนตกหนักมากเลยนะแถวอำเภอปัวเนี่ยนะแล้วก็จะมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเตือนมาล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งฟิสด้าเองก็บอกมาเหมือนกันนะครับแล้วทางสธนชเนี่ยทำงานทรัพยากรน้อยเหมือนใช่ก็บอกว่าเนี่ยต้องระวังตรงนี้นะจริงๆอะคือพอบอกอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือว่าจะต้องตั้งกองบัญชาการขึ้นมาเนี่ยในการหามาตรการป้องกันใช่ไหมจะต้องมีแผนป้องกันแผนเตือนภัยแผนเผชิญเหตุแผนอพยพแผนฟื้นฟูเนี่ยมันควรจะต้องตั้งก่อนนะต้องเตรียมตั้งแต่การป้องกันเลยคือว่าพอรู้ว่ามันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้ว่าน้ำเนี่ยจะไหลมาเส้นทางไหนนะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเพราะมันเกิดมา2ปีแล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องเตรียมคนเตรียมตัวจะอพยพไปที่ไหนจะทำยังไงนะครับแต่ว่าไอ้กองบัญชาการตรงนี้มันไม่มีนะพอมีเนี่ยเพิ่งที่ท่านรองนายกลงไปอ่ะนะไปเป็นคอมมานเดอร์ที่จะมาสั่งการเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนั้นคือมาหลังจากเกิดเหตุแล้วนะ มันก็กลายว่าศูนย์เสียแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คือปอพอก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะเราก็ประกาศเป็นเขตสาธารณภัยนะเอาเงินมา50ล้านมาช่วยประชาชนจะมันศูนย์เสียแล้วไงใช่ไหม
1: แพทเทิร์นเดิมเลยค่ะ
10: ใช่ไหม
1: ค่ะ
10: เหมือนหาดใหญ่ปีที่แล้วนะเหมือนหาดใหญ่ปีที่แล้วนะนะก็คือเราไปทำช้าไปทั้งที่มีการเตือนภัยแล้วนะว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกองบัญชาการนะจริงๆก็ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเป็นผู้บัญชาการด้วยนะก็ตามแผนนะตามแผนที่ดีเป็นผู้บัญชาการเขาเรียกเป็นคอมมานเดอร์นะแล้วก็สั่งการว่าตรงนี้จะต้องป้องกันยังไงเตรียมตัวยังไงนะครับไอ้พื้นที่ตรงไหนอาจจะต้องหนีออกไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ได้มีกองบัญชาการตรงนี้เราไปมีทีหลังนะหลังจากเกิดแล้วเนี่ยนะมันก็เลยทำให้สูญเสียหรือก็คือเสียหายเยอะนะครับ
1: เออจริงๆมันเกิดซ้ำซากอย่างนี้เกือบทุกปีจริงๆน่าจะมีแผนป้องกันหรือว่ารับมือเพื่อที่จะให้ลดหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้นะคะ
10: ถูกต้องนะคือถ้าเราดูให้ดีนะไอ้คือตรงนี้มันเกิดมา3ปีติดเลยนะเมื่อปีที่แล้วเป็นเหตุนะที่อำเภอปัวที่ไหลลงมาเนี่ยนะแล้วก็แต่ปีนี้นะมันโอ้ปริมาณฝนมันสูงในรอบ20ปีเลยนะครับก็ 339.6 มิลลิเมตรนะในเวลา24ชั่วโมงอ่ะไอ้อย่างกรุงเทพเนี่ย60มิลลิเมตรน้ำก็ท่วมแล้วนะนั่นนี่มหาศาลเลยนะแต่ว่าโอเคละไอ้การวัดเนี่ยวัดหลังจากที่มันครบ24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีการเตือนตั้งแต่ของกรมอุตุสธนชของซีสด้าเขาเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประกอบกับคือพื้นที่ตรงนี้นะมันก็มีปัญหาคือถ้ามีการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดน่านเนี่ยระยะยาวเนี่ยจริงๆมันต้องทำเนี่ยเพราะมันเกิดมาหลายครั้งคือมันก็ต้องทำแผนที่ความเสี่ยงนะว่าตรงไหนมันท่วมซ้ำซากเกิดเป็นประจำเนี่ยนะเส้นทางน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเรารู้ว่ามันเกิดบนภูเขาเนี่ยภูคานะครับแล้วภูเขาเทือกเขาสันตาเปียเนี่ยนะอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทำอะไรฝายชะลอน้ำบนภูเขาได้ไหมนะทำฝายชะลอน้ำตรงเส้นทางน้ำที่จะไหลผ่านเนี่ยทำชะลอไปเรื่อยแล้วตอนนี้ก่อนที่จะลงเข้าสู่หมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเงี้ยทำอ่างน้ำขนาดใหญ่ได้ไหมใช่ไหมหรือทำแก้มลิงต่างๆเนี่ยเพื่อชะลอน้ำนะอย่างเงี้ยนะคือพอเรารู้อยู่แล้วนะหรือเพิ่มประตูระบายน้ำเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยชะลอน้ำระยะยาวเนี่ยเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำนะของดินคลองต่างๆหรือว่าแม่น้ำน่านนะเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันตลิ่งอย่างเงี้ยไม่ให้กัดเซาะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะต้องมีการขุดลอกคูคลองก่อนกำจัดตะกอนดินก่อนใช่ไหมหรือไม่ระยะยาวอาจจะต้องทำเส้นทางระบายน้ำอ้อมเมืองเรียกปัดเวลไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะคือเราไม่ได้ป้องกันเนี่ยทั้งที่เคยเกิดมาแล้ว2-3ปีแล้วนะครับมันก็เกิดซ้ำซากตรงนี้นะครับ
1: ซึ่งก็สอดคล้องจากที่ได้ฟังอาจารย์วีระพูดในรายการฟังหูไว้หูนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำน่านนะมันมีแม่น้ำสาขาเยอะมากเลยอะค่ะแล้วลักษณะภูมิประเทศตรงจุดที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นปัวท่าวังผาเมืองเวียงสาบริเวณนั้นเนี่ยคือเป็นภูเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ที่จะไปซับหรือว่าดักทางน้ำชะลอน้ำพอมันมาพรุ่งจากเทือกเขาทีเดียวอย่างที่อาจารย์บอกมันก็เลยเป็นลักษณะคือน้ำป่าไหลหลากเป็นสีแดงแล้วประชาชนก็เลยขนย้ายสิ่งของแล้วก็เอาตัวเองแทบจะไม่รอดด้วยอะค่ะ
10: ครับเนี่ยเสียชีวิต2รายนะฮะแล้วก็ตรงนั้นมันก็มีลำน้ำปัวลำน้ำกว้างลำน้ำยาวลำน้ำวะโอ้เยอะแยะเลยหลายลำน้ำเลยนะเยอะแยะเลยนะสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่เป็นลำน้ำแม่น้ำน่านนะฮะแล้วก็ตอนนี้คืออำเภอปัวแล้วนะแล้วก็ท่าวังผาตอนนี้เสียหายหนักเลยนะก็ไปลงลำน่านก็ไปอยู่ที่อำเภอน่านนะเมืองน่านแล้วนะครับตอนนี้สุดท้ายมันจะเป็นลงที่อำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาเนี่ยมันกลายว่าโอ้ทุกลำน้ำมันรวมอยู่ตรงเนี้ยกลายเป็นคอขวดนะก่อนที่จะน้ำจะไหลลงเชียงสิริกิติ์เดี๋ยวมาเพราะเดี๋ยวอำเภอเวียงสาเนี่ยกำลังจะได้รับผลกระทบเนี่ยเหมือนน้ำกำลังมามหาศาลเลยนะตรงนี้ครับ
1: นะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกจากคำแนะนำเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำต่างๆเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะเราถอยกลับมาเรื่องของสาเหตุหลักตรงนั้นเนี่ยมันลักษณะเป็นภูเขาหัวโล้นมีการทำไร่ข้าวโพดต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราไปปลูกต้นไม้หรือว่าทำอะไรได้บ้างที่ให้มันยั่งยืนมากกว่ากับการที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
10: จริงๆเราไปโทษคนน่านก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆรัฐบาลนะไปส่งเสริมใช่ไหมส่งเสริมเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สมัยหนึ่งเนี่ยก็ทำกันเยอะแยะเลยนะก็คือจังหวัดน่านเองนะมันมีพื้นที่ประมาณสัก 7.17 ล้านไร่นะแล้วก็จริงๆเป็นป่าสมบูรณ์ประมาณ 4.6 ล้านไร่ นะครับก็ 61% นะมีป่าที่ดีนะแต่ว่ามันมีเขาหัวโลนอยู่ประมาณ 1.8 ล้านไร่นะแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดอยู่ประมาณสัก 800,000 ไร่เนี่ยที่ข้อมูลมีหมดนะข้อมูลมีหมดแต่ว่าไอ้ตรงที่ฝนตกลงมาเนี่ย

0: ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าก็จะต้องทำต่อไปนะคือว่าจะต้องมีการฟื้นฟูป่าเนี่ยนะขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องระยะยาวนะแต่สุดท้ายผมมองว่าตอนนี้มันต้องทำแผนที่ความเสี่ยงเพราะมันจะเกิดอย่างนี้ทุกปีนะมันอาจจะเกิดเรนบอมนะมันอาจจะเกิดปีนี้นะที่เกิดที่พวกความกดอากาศทั้งหลายเนี่ยนะหรือร่องมรสุมเนี่ยนะเกิดทุกปีนะที่จังหวัดน่านสุโขทัยพวกนี้นะพะเยาเนี่ยเกิดทุกปีเพราะงั้นนะผมมองว่ามันจะต้องหามาตรการดีๆแล้วนะอาจจะต้องมีสัตว์เวไหมเบี่ยงทางระบายน้ำไหมนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คือที่ต้องระวังคือว่าพอมันเกิดน้ำจากภูเขาลงมาทุกปีมันเอาตะกอนดินเนี่ยมาสะสมอยู่ในก้นของแม่น้ำน่านใช่ไหมทำให้แม่น้ำน่านเนี่ยมันตื้นนะมันกว้างจริงแต่มันตื้นนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะล้นตลิ่งได้ง่ายนะอย่างเงี้ยมันอาจต้องมีการขุดลอกไหมนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสารทางน้ำเนี่ยนะการขยายตัวของเมืองถนนบางแห่งต้องมีจุดฝังทางน้ำอย่างเงี้ยต้องเคลียร์ให้หมดนะคือเรามีบทเรียนอยู่แล้วแต่เราไม่เอาบทเรียนมามาแก้ปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดอีกนะหนักๆเป็นปีที่3นะครับ
1: แล้วหวังว่าปีหน้าจะไม่เป็นแบบนี้อีกนะคะอาจารย์คะ
0: ครับเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังที่มาเนี่ยนะตอนนี้กลายสุโขทัยเนี่ยนะตอนนี้หนักเลยนะและ5ตำบล12หมู่บ้านเนี่ยอำเภอศรีหังสัชนาลัยเนี่ยตอนนี้ก็มาที่นี่แล้วเนี่ยนะตกหนักเลยครับตอนนี้ครับน้ำกำลังจะท่วมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำน่านนะกลายเป็นแม่น้ำยมนะแม่น้ำยมไม่ดีเปลี่ยนด้วยนะครับแม่น้ำน่านเนี่ยคือพอมันผ่านจังหวัดน่านแล้วเนี่ยก็ไปลงเขื่อนสิริกิติ์นะของจังหวัดตากเพราะงั้นเนี่ยกลายว่าแม่จังหวัดน่านเนี่ยมันเป็นอยู่เหนือเขื่อนเนี่ยเป็นทางที่น้ำจะไหลลงเขื่อนนะครับ
1: ถ้ามาสุโขทัยนี่หนักเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับเพราะสุโขทัยแม่น้ำยมมันไม่มีเขื่อนกั้นเลยนะครับก็คือมาจากจังหวัดแพร่ใช่ไหมจังหวัดแพร่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะทำเขื่อนแก่งเขื่อนเส้นแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ทำเนื่องจากว่ามันมีป่าสัตว์คลองมีอะไรอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วตอนหลังก็บอกเอ๊ะอย่างเงี้ยนะมันน้ำแม่น้ำยมเนี่ยดูฝนเนี่ยน้ำมันหลากมหาศาลเลยน้ำทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรดักเลยเนี่ยสุดท้ายก็จะมาลงนะมาลงที่ศรีสัชนาลัยนะสุโขทัยเนี่ยนะสวรรคโลกศรีนครศรีดำรงเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายก็ไปบางระกำเนี่ยนะบางระกำพิษณุโลกเนี่ยเจอปงไกลาดเนี่ยแถวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจับตาดูว่าหลังจากจังหวัดหน้าแล้วสิ่งที่ตามมาคือสุโขทัยน้ำกำลังจะท่วมหนักเพราะฝนตกถึง326มิลลิเมตร24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่เลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับคือเรื่องอย่างเงี้ยนะผมมองว่ามันจะมีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่ได้เอาบทเรียนมาใช้มันก็เลยเกิดซ้ำซากเพราะงั้นจะเห็นนะทุกปีนะก็คือว่าก็ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือเชียงรายใช่ไหมเชียงรายเชียงใหม่แม่น้ำปงกับน้ำสายเกิดเนี่ยแล้วก็จังหวัดน่านนะจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มาพิษณุโลกเนี่ยนะทางใต้ก็เดี๋ยวจะเกิดที่หาดใหญ่นะทางใต้มันอย่างเงี้ยมันเกิดอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรอยู่เป็นประจำเพราะตอนนี้โลกมันร้อนอยู่นะโลกร้อนเนี่ยนะแล้วก็เวลาถ้าฝนตกเนี่ยน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เนี่ยอุณหภูมิ1องศานะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเนี่ยในอนาคตเรื่องภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้อนแล้งหรือว่าจะฝนตกน้ำท่วมนะครับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าเออรัฐบาลเนี่ยนะมันจะต้องเตรียมแผนเป็นระดับชาติเลยนะแผนภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยนะในการที่จะป้องกันในเรื่องต่างๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงไหนได้เกิดซ้ำซากเกิดทุกปีอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแผนไปเตรียมเหตุจัดการทันทีนะครับแต่ที่มันเกิดครั้งหนึ่งเราก็ลืมกันไปนะครับ
1: ค่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะอาจารย์เนื่องด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะแต่ว่าเอาละเบื้องต้นในระยะยาวเราต้องมีการทำอะไรที่มันยั่งยืนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแผนเผชิญเหตุเนี่ยอันนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องมีเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำซากเรื่องของฝายชะลอน้ำหรือว่าเรื่องของการทำอ่างกักเก็บน้ำต่างๆเนี่ยนะคะเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่วันนี้พูดคุยกับเราในเวทีความคิดช่วงที่2ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ครับยินดีครับครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมดิฉันดร.รสรินทร์ประกอบพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพ

0: หากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สพท.เร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยย้ำความปลอดภัยนักเรียนครูนายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งในขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนชุมชนและเส้นทางโดยรอบรวมถึงระดับน้ำน่านยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์บัญชาการกลางที่จังหวัดน่านและให้สพท.จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่พร้อมทั้งประสานกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงทีสำหรับสพท.จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยร่วมกันระดมสรรพกำลังบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมนอกจากนี้สพป.น่านเขต1ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัย5แห่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยประมาณ210คนอีกทั้งได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุดเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรรมธิการปปช.แฉโกงสอบท้องถิ่นทุจริตทุกขั้นตอนเสนอแนะทางแก้ปัญหา6ประการนายอาชพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงผลการประชุมครั้งที่19ได้เชิญผู้แทนจากปปช.ปปท.และเลขานุการคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าโดยพบความบกพร่องและทุจริตเชิงระบบในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นำเสนอข้อเสนอแนะ6ประการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการทุจริตได้แก่การดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขึ้นบัญชีดำผู้ทุจริตตลอดชีวิตบูรณาการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินกำหนดมาตรฐานกลางหรือ TOR สำหรับการจัดสอบและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายปัจจุบันมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า500รายและพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการทุจริตสูงถึง 9,000 ล้านบาทโดยรูปแบบการทุจริตมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มเมื่อได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับ10อย่างไม่ถึงระดับ11หมออลงกฎแนะคนไทยรีบใช้สิทธิ์ AI Pro ฟรี1ปีหลังยอดลงทะเบียน TH AI Pass ทะลุ1ล้านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศ สส.นครพนมเขต3พรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มอบสิทธิ์ใช้งาน AI Pro ให้คนไทยได้ใช้งานฟรีเป็นเวลา1ปีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยขณะนี้มียอดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านรายนายแพทย์อลงกฎกล่าวว่าโครงการ THI Passport ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิทธิ์ใช้งานฟรีแต่คือหัวใจสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม productivity และขับเคลื่อนไปสู่ National AI รวมถึงส่งต่อไปยัง AI ชุมชนทุกหมู่บ้านเป้าหมายสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริงและอยากให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
6: สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะฮะก็วันนี้ขออภัยนะเสียงผมหายนะฮะเสียงหายไปแบบหมดเลยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่หลายๆท่านน่าจะได้เห็นในหรือได้ฟังนะครับในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไลฟ์สดอยู่ที่งาน TCX ใช่ไหมฮะ2026ที่พารากอนฮอลล์นะฮะศูนย์การค้าพารากอนนะครับผมปรากฏว่าก็4วันติดนะครับผมบอกเลยว่า4วันติดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากสนุกมากนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมชมงานทั้งสิ้นนะครับมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น4วันก็85,000 คนนะครับทั้งหมดที่เข้ามาชมในงานตัว TCX เนี่ย 85,000 คนนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะฮะทั้งไม่ใช่แค่เฉพาะคนเข้ามาอย่างเดียวคือคนทั้งอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมนะต้องใช้คำนี้นะครับคนทั้งอุตสาหกรรมก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดนะฮะสมาคมวิชาชีพต่างๆคนทำงานต่างๆดารานักแสดงศิลปินผู้กำกับนะครับคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังช่องทีวีค่ายหนังและอื่นๆอีกมากต้องใช้คำนี้เลยนะว่าและอื่นๆอีกมากนะครับก็เข้ามากันหมดเลยนะครับมากันแบบมืดฟ้ามัวดินมากนะครับก็คือเหมือนสำหรับผมคิดว่าเหมือนงานพบญาติคนบันเทิงเขาเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วกันนะพอเขาเข้ามามีส่วนร่วมมันก็เลยทำให้มันสนุกอ่ะผมใช้คำนี้นะว่ามันสนุกมันคืออุตสาหกรรมที่ทุกๆคนมาสนุกกันนะพอทุกคนมาสนุกกันแล้วทุกคนมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนมาแบบมาพบปะคนดูมาพบปะคนในวงการมาแลกเปลี่ยนมาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆและอื่นๆก็เลยทำให้งานมันสนุกครับนะพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่ะเช่นเคยเช่นเดิมนะฮะทักกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับมาจัดรายการในสถานที่ที่มีแอร์เย็นๆมีไมโครโฟนดีๆนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เข้ามาตอบพูดคุยนะกันได้ทาง SMS ที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงก็คือทาง ทาง Facebook Live ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยเผื่อจะอ่านข้อความหลายๆท่านนะครับก็ทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือทางแอป M-Cord Connect นะครับผมก็เข้ามาฟัง นะฮะเข้ามาฟังกันได้นะฮะ Mcord Connect ที่โหลดได้ทั้ง iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแอปเดียวอยู่เลย Mcord Connect ฟังย้อนหลังก็ได้ฟังผู้จัดท่านอื่นก็ได้ฟังคลิปก็ได้ฟังสดก็ได้นะเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตากันนะครับแต่ว่าหน้าตาผมโซมากนะครับต้องบอกหน้าตาเละเทะมากเพราะทั้งงาน TCX นะฮะ ทั้งงาน TCX ด้วยทั้งซ้อมริ้วขบวนช่วงนี้เข้าสู่งานที่จะเริ่มซ้อมการเดินริ้วขบวนเป็นต้องใช้คำว่าซ้อมเป็นกิจจะลักษณะแล้วแหละนะครับเพราะว่างานมันรู้สึกช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับก็ซ้อมมาเดือนเกือบ2เดือนได้แล้วนะครับตอนแรกก็ซ้อมเดินงานผสมก็จะเป็นแบบก็จะมีแบบเป็นหลายริ้วขบวนนะครับเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะร่างอธิบายให้ฟังว่าแต่ละริ้วขบวนเป็นอย่างไรนะครับส่วนผมเองอยู่ที่ริ้ว3 4 5นะฮะก็เดินนั้นยาวๆไป2วันนะครับ 2-3 วันก็ วันนึงยืนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งยืนทั้งเดินนะครับผมส่วนใครที่แข็งแรงก็จะเดินริ้ว2ริ้วที่2นี่คือเชิญประสบจากในวังมาที่พระเมรุมาตรนะครับ ก็โอเคทีนี้พอเราไปพูดถึงงาน TCX ที่มีละครเข้ามาละครมีหนังมีอะไรเข้ามากันเยอะมากนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เลยต้องมานั่งทบทวนตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องแอบมีเรื่องหงุดหงิดใจนะครับคืองาน TCX กับประสบความสำเร็จมากเพราะมีคนเข้ามากันเยอะมีคนที่สนใจวงการเข้ามาเจอกันมันเลยเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็มันไม่รวมไปถึงงานอื่นๆมันจะมี3งานหลักๆนะครับที่เป็นงานแฟร์หน่อยๆก็คือ TCM นะ Thailand Content Market ที่เป็นตลาดหนังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับส่วนเดือนนี้จะเป็น TCX ซึ่งเป็นแบบงานคุยกับคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยาก็จะเป็นBKKIFF นะฮะ Bangkok International Film Festival ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีหนังเข้ามา150เรื่องเดี๋ยวใกล้ๆผมจะประชาสัมพันธ์กันอีกสักรอบนะแต่ว่า สิ่งที่สำคัญคืองานเหล่านี้เป็นงานที่คนสนใจมารวมตัวกันทีนี้นอกเหนือจากงานพวกนี้ครับมันมีงานที่เป็นงานเทศกาลหนังซึ่งก็เป็นงานที่คนสนใจมารวมตัวกันคนอยากดูหนังมาดูคนอยากมาอะไรอย่างผมเองผมเป็นผู้จัดงานนะผมจัดงานบางกอก Horror Film Festival ใช่ไหมครับที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพคนมากัน 5 6 7 8 0 0 0รอบที่แล้วมา 12,000 นะครับสนุกมากคนมาดูหนังผีกันถึงเที่ยงคืนนะครับมาเข้าบ้านผีสิงกันมากินดื่มนะครับแบบไม่มีเหล้านะแต่ว่ามาแบบมาแบบดื่มแบบน้ำต่างนะครับแบบมากินเที่ยวแล้วกันใช้คำว่ากินเที่ยวนะครับสนุกสนานครอบครัวเอนจอยมีความสุขนะครับแล้วก็หลายๆงานก็เป็นแบบนั้นทีนี้เรามาสู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันมีอะไรที่ผมแอบติดใจผมจะใช้คำนี้ว่าติดใจซึ่งเดี๋ยวจะคงจะพานไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยนะวันนี้กราบขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าผมอาจจะดูหัวรุนแรงไปบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องลบนะครับเพราะว่าเรื่องช่วงนี้เรื่องลบเยอะมากนะพี่เลเอ่ยนะฮะเอาวิสิตนะเพิ่งเสียเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเล่นกับผมมาก่อนในซีรีส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่ทางอยู่บนโมโนแม็กซ์นะฮะแล้วก็ท่านเล่นดีมากนะท่านอาวิท่านเสียไปแล้วคุณอาวิสิตนะครับแล้วก็มีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแอบแตะประเด็นอันนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับคืองานประกาศรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งหย่อนไปไม่แพ้กันก็คือการที่เราจะสามารถที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์ยกยอปปั้นงานที่เราคิดว่ามันน่าเสนอน่านำเสนอน่าสนใจนะครับและอื่นๆได้ซึ่งงานประกาศรางวัลเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเลยมีงานประกาศรางวัลที่เป็นทีวีอยู่สองสามงานใหญ่ๆนะครับเราจะมีนาตราชนะครับโทรทัศน์ทองคำซึ่งมีคนมาร่วมเยอะมากยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็ซึ่งจะต้องพูดถึงก็คือคมชัดลึกนะครับผมเป็นงานที่ดีมากๆเหมือนกันอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นงานชื่อ Y Content Award ของฝั่งซีรีส์ Y นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งมีมันรู้สึกจะเป็นปีที่2นะครับ Y Content Award ซึ่งเป็นงานที่ดีเช่นกันนะครับงานที่ดีเช่นกันนะครับแล้วก็งานส่วนฝั่งภาพยนตร์ก็จะมี3สถาบันหลักที่เรียกว่าไงดีคือตัว3สถาบันเนี้ยนะครับก็คืองานชมรมวิจารณ์บันเทิงงานสมาคมผู้กำกับแล้วก็งานสุพรรณหงส์งานภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นใน วันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันพฤหัสที่20วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่24นี้จะเป็นงานภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์นะทีนี้คือผู้จัดงานมีความตั้งใจดีครับอันนี้เห็นด้วยและสนับสนุนเสมอมาและเสมอไปนะครับอยากให้มีงานแบบนี้เพื่อที่เราจะได้มานำเสนอกันโดยใช้คำนี้แล้วกันว่านำเสนอกันว่างานใดที่ควรค่าแก่การพูดถึงการที่จะเราคนในวงการนั่นเองมาช่วยกันนะมันคงไม่ได้เรียกว่าเป็นการตัดสินผมไม่ค่อยเชื่อในงานศิลปะว่ามันตัดสินกันได้หรือไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงอย่างยิ่งนะครับส่วนตัวผมเองผมทั้งชาตินี้ชาติหน้านะครับไม่เคยได้รางวัลในประเทศไทยมาก่อนนะเคยได้สุพรรณหงส์ตัวเดียวเมื่อชาติปางก่อนคือได้แต่งหน้าเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องผีหาอยุธยาเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ one and only ไม่เคยขึ้นรับรางวัลก็คือพี่ป๊อปนะฮะเมธพันธ์ผู้ทูตแต่งหน้าเอฟเฟกต์ขึ้นไปรับรางวัลนั้นก็ดีใจมากๆนะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราแต่ในส่วนตัวไม่เคยได้เคยเข้าชิงนะฮะก็ยังมีเข้าชิงราตราชอยู่เป็นระยะนะครับเป็นระยะนะครับไม่บ่อยนะครับนานๆทีเพราะว่าผมทำถึงแม้จะทำมา20-30เรื่องแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นนะครับส่วนทางฝั่งหนังนี่ลืมไปได้เลยนะครับไม่เคยอยู่ในสารระบบของกรรมการท่านใดมาก่อนแต่ว่าในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างมันมีงานที่สิงคโปร์ Asian Academy Creative Awards คือเข้าชิงบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปชิงต่างชาติไม่ค่อยได้ชิงเมืองไทยนะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เนี่ยงานนี้จะเป็น3เสาหลักของงานทีวีในเอเชียคอนเทนต์เอเชียอวอร์ดเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดแล้วก็เอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอวอร์ดปีนี้ผมไม่ได้ส่งแต่ผมเป็นกรรมการ2งานก็คือเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดแล้วก็เอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอวอร์ดซึ่งตลกมากผมเพิ่งตัดสินคืออย่างนี้อันนี้เล่ากันสนุกเรื่องงานประกาศก่อนที่จะเข้าไปเรื่องแรนติ้งเรื่องบ่นวอยวายของผมเนาะนะฮะก็คือการตัดสินของ Asian Television Awards เนี่ยจะต่างกับ Asian Academy Creative Awards 2มันเป็น3รางวัลครับเคี่ยวกันอยู่นะครับไม่นับรวมฝั่งเกาหลีซึ่งมีแบบโซดราม่าอวอร์ดแล้วก็อีกรางวัลนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนชื่อก่อนหน้านี้ชื่อ ATAOTT Award ซึ่งอยู่ในส่วนของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานผมเคยเข้าไปชิงกันนั้นแล้วก็ตลกมากอันนี้อ่ะขอออกทะเลอีกสักนิดนึงตอนนั้นไปประกวดนะฮะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อว่า Get Rich ปิดโรงเรียนป้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะน้องมินนี่มินทิรานะครับมินนี่มินทิรานี่กำลังหนังน้องกำลังจะฉายในไม่กี่วันนี้แล้ว God Skin นะครับแนะนำให้ไปดูกันก็ทีนี้น้องมินนี่เนี่ยปีนั้นน่ะเข้าชิงรางวัลกับซีรีส์2เรื่องที่ดังมากๆคือ Glory กับ Moving นะฮะเป็นซีรีส์ Disney Plus กับ Netflix ซึ่งดังกระหึ่มเลยนะครับของเกาหลีนะมีแล้วจำไม่ผิดซองเฮเคียวมั้งหรือใครนะทีนี้น้องเนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มของนักแสดงนำหญิงนะกลุ่มของนักแสดงนำหญิงซึ่งช่างภาพข่าวครับที่เป็น general คือเขาจะมีช่างภาพประจำงานใช่ไหมเขาก็ถ่ายรูปนักแสดงนำหญิงทั้งหมดอะมานั่งด้วยกันอยู่ที่งานที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีนะงานใหญ่มากเดินผมแดงสวยหรูเลยผมก็ไปนั่งอยู่ในนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าร่วมงานผมไปนั่งกับคนดูถึงแม้เราจะได้ชิงนะแต่ว่าเราส่งนักแสดงไปแต่ตัวเองอะอยากไปนั่งกับคนดูเพราะว่าคนดูเยอะมากนั่งเป็นพันๆคนเลยอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าจะเป็นที่นั่งมันเหมือนกับเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาคือที่นั่นน่ะมันจะจัดที่สถานที่ชื่อปูซานซินีมาเซ็นเตอร์ศูนย์ภาพยนตร์ปูซานซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มันเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วตรงกลางเขาจะวางเก้าอี้สำหรับแล้วก็มีพรมแดงเดินทะลุผ่านตรงกลางระหว่าง2 ล็อตของเก้าอี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ500-700พันคนได้มั้งผมกะสายตาประมาณ500ถึงพันคนนะครับทีนี้ด้านหน้าสุดเลยแถว1แถว2ถ้าจำไม่ผิดคือนักแสดงนำหญิงนำชายเขาจะนั่งกันนำหญิงก็มีเนี่ยซองเฮเคียวอะไรเอ่ยนะมันนั่งแล้วก็มีมินนี่มินทิรานั่งอยู่ด้วยโอ้โหความภูมิใจผมมากช่างภาพเขาก็ถ่ายรูปไว้ผมก็เห็นในภาพข่าวก็มีทั้งมินนี่แล้วก็มีดาราของ Glory Moving และอื่นนะครับจำได้ว่าของ Moving เนี่ยน้องได้เข้าชิงดารันดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของเอเชียทีนี้นักข่าวไทยสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับหลายแห่งไม่ใช่แห่งแต่แห่งหนึ่งแหละอันนี้ชัดเจนแห่งหนึ่งแห่งอื่นไม่มีรูปแห่งนี้เอารูปลงปรากฏว่าไอ้รูปที่เขาให้มาจากงานเนี่ยที่เขาแจกในเพรสเนี่ยในเขาเรียกเพรสปกติช่างภาพคือนักข่าวบ้านเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็ไปดึงภาพจากตรงนั้นมา ขาใช้วิธีว่าเอาอย่างนางซองเฮเคียวกับไอ้คนเนี่ยกลอรี่มูฟวิ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ติดๆกันเขาก็ใส่ไว้แล้วก็มีมินนี่นั่งอยู่ขอบเนี่ยเขาตัดรูปทิ้งฮะโอ้โหแสบมากเลยก็ตัดรูปมินนี่ทิ้งอ่ะแล้วก็มาทำข่าวแค่เฉพาะว่ามีดาราเกาหลีร่วมงานแล้วเขาได้รางวัลไงแล้วผมแบบว่าโอ้โหคุณแบบว่าสักนิดหน่อยไม่ได้หรือไงว่าแบบนะเราดาราไทยก็ไปเข้าชิงอ่ะใช่ไหมแต่เขาพูดถึงเรื่องไทยนะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องผมด้วยไปพูดถึงเรื่องของจำไม่ได้ของ GMM TV ถ้าผมจะไม่ผิดนะเข้าชิงเหมือนกันอีกเรื่องนึงนะฮะของถ้าจำไม่ผิดของงานของทางภาพดีทวีสุขซึ่งเยี่ยมมากๆเหมือนกันเข้าชิงเหมือนกันก็แล้วไทยเข้าชิงอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ได้แย่เลยนะฮะครับสู้รบปรบมือกับทั้งเอเชียมานะครับแต่ว่าดันตัดภาพผมทิ้งเอาชื่อผมออกก็ไม่รู้ว่าเกลียดโกรธอะไรกันมานะครับก็ไม่ว่ากันเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องออกทะเลทีนี้อ่ะ ก็เราก็ได้มีโอกาสในการเข้าชิงงานแบบนี้ในต่างประเทศส่วนในไทยเนี่ยก็เข้าไปงานร่วมงานบ่อยเพราะเราเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องเหมือนกับไปเจอคนนะครับเราก็ไปให้กำลังใจเขาแบบเดียวกับที่โกลเด้นโกลบลูกโลกทองคำออสการ์ดีเรคเตอร์สกิลของอเมริกาหรือทางฝั่งบาฟต้าของอังกฤษนะฮะหรือรางวัลเอมมี่อินเตอร์เนชั่นแนลเอมมี่ที่น้องออกแบบได้นำหญิงยอดเยี่ยมนี่ของทั้งโลกแล้วก็ของอเมริกันเอมมี่ US เอมมี่นะซึ่งเป็นของอเมริกาเองทุกคนก็เข้าร่วมงานมันดูปกติเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมฮะทีนี้ให้งาน2งานเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเลยคืออย่างที่บอกชมรมวิจารณ์สมาคมพุ่มกับแล้วก็ชมรมวิจารณ์สมาคมพุ่มกับแล้วก็หน้าตลาดกับโทรทัศน์ทองคำเนี่ยคนที่ไปเนี่ยเขามีความประสงค์อยากจะไปกันอยากจะไปเพื่อไปเป็นไปร่วมงานไปให้แสดงความยินดีกับผู้อื่นครับแต่ปรากฏว่าปัญหาคือคมชัดลึกกับสุพรรณหงส์นะไม่ได้ว่าเขาด้วยนะเขาดีมากๆนะงานเขาเปิดกว้างให้ทุกๆคนได้ไปได้เดินพรมแดงได้อะไรพวกนี้ตอนแรกผมเองก็ปฏิเสธเดินพรมแดงแล้วเขาจับผมลากไปเดินพรมแดงเพราะมีน้องๆผมไปด้วยแล้วน้องๆผมมีซีรีส์กับทางไทย PBS มีภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ในปีก่อนหน้ามาด้วยนะครับปีนเกียวอะไรก็ ก็ได้เล่นหนังหลายเรื่องก็ได้ไปเดินนะครับเราก็ตอนแรกก็ขี้เกียจเดินครับอยากไปนั่งคุยกับคนมากกว่าแต่ก็บอกว่าไหนๆน้องเดินแล้วคุณชายช่วยเดินเป็นเพื่อนน้องๆหน่อยเขาจะได้รู้ว่าอยู่ใครอะไรก็อ้าวไม่ว่ากันเดินนะครับแต่ทีนี้ไอ้สุพรรณหงส์กับพรมทัดลึกเนี่ยเขาก็มีโหมดนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆก็ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทงานนะก็แล้วเขาวายคอนเทนต์ก็เหมือนกันก็ช่วยโปรโมทงานก็คือดาราก็มาเดินพรมแดงแต่ปุ๊บมาโชว์ตัวเลดคาเป็ดและอื่นๆใดๆๆอื่นๆนะครับพอจบงานเนี่ยทุกๆคนก็จะเข้าไปในงานแล้วงานก็จะเริ่มถูกไหมฮะสามงานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือนักแสดงผมใช้คำนี้แล้วงานสามงานเนี่ยคนที่ไปเป็นหลักเนี่ยไม่ใช่ทีมงานมันคือนักแสดงไงฮะระหว่างที่งานอื่นๆเนี่ยนักแสดงเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเข้าชิงบ้างอยากไปกันบ้างไปเจอพักผ่วงเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับไปแบบหลายๆคนก็อยากที่จะมีคอลเลกชันในวงการและอื่นๆเขาก็ไปกันเขาก็ไปนั่งกันใช่ไหมฮะแต่สามงานเนี้ยนักแสดงที่ไปเนี่ยแล้วทุกครั้งเนี่ยบัตรเต็มเร็วมากนะครับบัตรเชิญบัตรอะไรเวลาถามว่ามีคนอยากไปก็ไปนะโอ้พี่ที่นั่งมันเต็มแล้วครับเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่ว่ากันยินดีด้วยงานเต็มใช่ไหมฮะแต่พอเข้าไปในงานนะครับสามงานเนี้ยครั้งล่าสุดเลยทั้งวายคอนเทนต์อวอร์ดทั้งสุพรรณหงส์ทั้งตัวคมชัดลึกเนี่ยปัญหาคือพอเรานั่งไปประมาณสัก10นาทีดาราเริ่มลุกออกไปเรื่อยๆนะครับลุกไปถ่ายแบ็คดรอปเลยอะไรสักพักแล้วก็กลับเลยนะกลับเลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดใจนะอันนี้ต้องบอกเรียนตามตรงว่าสำหรับเราในวงการที่กำลังถอยหลังเนี่ยในทุนก็สู้คนทำงานก็สู้นักแสดงที่เขาลำบากยากเขียนเขาก็สู้ตายกันมากนะครับแต่พอหลายๆคนที่พอมีชื่อมีเสียงบ้างหรือว่าบางคนไม่มีชื่อเสียงแต่ไม่เข้าใจอุตสาหกรรมไม่เข้าใจวงการไม่เข้าใจเรื่องมารยาทอาจจะด้วยความที่ผู้จัดการยังมือใหม่หรือค่ายส่งมา AR ก็ไม่ได้สอนสั่งหรือไม่ได้สอนการอยู่ในวงการอย่างมีคุณภาพอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะว่ามันไม่ได้เป็นคุณภาพเนาะนะครับแบบนี้การแสดงอาจจะเป็นคุณภาพคือมันต่างกันระหว่างการเป็นนักแสดงกับการแสดงการแสดงคือทักษะการแสดงแอคชั่นคัดคุณเล่นอะไรออกมาเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะแต่พอคุณเป็นนักแสดงเนี่ย พอคุณเป็นนักแสดงเนี่ยมันการเป็นนักแสดงมันมีเรื่องของมารยาทด้วยครับ มันมีเรื่องของการมารยาทในการเข้าร่วมงานซึ่งทั้งโลกเป็นทั้งโลกทำได้นะครับฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์อเมริกายุโรปฝรั่งเศสอังกฤษทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใดก็ตามปูซานเบอร์ลินซานเซบาสเตียนที่สเปนลอตเทนดัมนะหรือจะเป็นที่ใดๆก็ตามทุกๆคนมีมาตรฐานครับมีมาตรฐานทุกคนอยู่ร่วมงานจนจบทุกคนให้การยอมรับและแสดงความยินดีต่องานที่ได้รับรางวัลคุณจะชิงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่การเข้าร่วมงานนั้นคือการได้รับเกียรติในการที่จะอยู่กับเพื่อนพี่น้องในวงการนะครับแต่สามงานเนี้ยดาราส่วนใหญ่ที่ไปนะส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับ majority เพราะว่าผมเคยไว้ครั้งนี้ถ้าผมไปสุพรรณหงส์นะครับเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันนี้ผมจะถ่ายรูปให้คุณดูผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไลฟ์คงไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะโพสต์ทิ้งไว้ถ้านักข่าวแชร์ก็ยินดีนะฮะแต่เพราะว่าปกติผมโพสต์อะไรนักข่าวก็จะแชร์เนาะผมจะโพสต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นเลขไม้กันหมาก่อนเผื่อใครไม่รู้แล้วเดี๋ยวตอนอยู่ในงานพองานเริ่มไปจนประมาณสักครึ่งทางผมจะถ่ายรูปรอบนึงและพอรางวัลใกล้ๆรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผมจะถ่ายให้ดูว่า ผมจะถ่ายให้ดูว่าตัวงานเหลือคนนั่งแค่ไหนเหลือคนนั่งแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยจะให้เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติผู้อื่นนะครับเราอยู่ในวงการนี้เราให้เกียรติคนทำงานเราทำงานหนักกันเนาะเราทุกคนตื่นเช้าก่อนคุณตื่นนัดกอง 6:00 นเช้าดาราอาจจะมา 6:00 นเลยอาจจะมา 7:00 นเพื่อที่จะให้คุณมีคุณภาพกับการทำงานมากที่สุดคนทำงานคนอื่นๆเนี่ยมาเซตกันก่อนมากัน 5:00 มากัน 4:00 บางคนต้องก่อนจะขึ้นรถเพื่อจะมาออกกอง 6:00 นอาจจะต้องขึ้นต้องตื่น 3:00 ไปรวมมันขึ้นรถตู้และอื่นๆเขาก็เหนื่อยเก็บงานของทั้งหมดพอ 6:00 นเย็นหรือบางคนโดน 4:00 นแบบที่มันมาตรฐานยังไม่ได้เป็น12ชั่วโมงบางคนต้องเก็บงานต่ออีกชั่วโมง2ชั่วโมงคุณขึ้นรถกลับบ้านนอนได้คนอื่นลำบากเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติที่เขาทำงานให้คุณดูดีให้คุณดังให้คุณมีชื่อเสียงให้คุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ในวงการมีบ้านมีรถมีทุกๆอย่างนะครับมีสิ่งที่ต้องมีแต่ปรากฏว่าคุณกลับไม่ให้เกียรติอุตสาหกรรมหรือวงการเลยผมรู้สึกว่าอย่างสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกแย่นะครับที่เรากำลังจะผลิตคนในวงการนี้เพื่อที่จะมาปั้นข่าวลงข่าวก็สิทธิ์แต่กลับไม่ให้เกียรติคนที่ทำงานแต่ว่าทุกอย่างดูเหนือชั้นดูล่องลอยดูเวิร์นเวอร์ดูแบบฉันทำอะไรก็ได้คุณต้องมาง้อฉันคุณต้องจ่ายฉันมางานนะนี่ถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับขออภัยนะถ้าผมเป็นผู้จัดงานเองนะครับในอนาคตดันใดก็ตามแต่ถ้าสมมติผมอยู่ดีผมจะจัดงานประกวดขึ้นมาถ้าผมบอกว่าเอ้ยการให้รางวัลนี่ถือเป็นการที่จะสื่อสารว่าคุณแบบคุณน่าสนับสนุนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มางานนะครับผมก็ไม่มีผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ครับนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมเถียงในวงการมานานแล้วตั้งแต่ผมแบบทำงานอยู่กับสมาพันธ์ภาพยนตร์สมาคมผู้กำกับทำงานเป็นทักก้าหรืออะไรก็ตามแต่ผมเป็นคนนึงที่เถียงหัวชนฝานะมันมี2ค่ายเขาจะทะเลาะกันอยู่ค่ายนึงบอกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสมารับรางวัลนี้ไม่ควรให้เพราะว่ารางวัลนี้มีเป็นเกียรติสมมุติเราให้รางวัลสมมุตินะฮะรางวัลพระราชทานมีเสด็จมาสมมุติทุนกระหม่อมมาอยากให้รางวัลคุณไม่มาคุณก็ไม่ให้เกียรติทุนกับหม่อมถ้ามีพระกนิษฐาเสด็จเมื่อก่อนสุพรรณหงส์พระกนิษฐาเสด็จมาคุณไม่มาเอารางวัลคุณก็ไม่ให้เกียรติท่านนะให้เกียรติคุณอุตส่าห์เสด็จมาใช่ไหมฮะแทนที่ต้องทำงานลำบากยากเขียนอื่นๆใดๆแต่เสด็จมาเพื่อคุณแต่คุณกลับบอกว่าฉันติดงานฉันไม่มาดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ถือว่ามันไม่ให้เกียรติกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถึงขั้นเสด็จหรอกครับแบบว่าเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นรัฐมนตรีคุณสบิดาให้ก็ไม่มาเพราะเขาอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมาอยู่ในงานนี้เพื่อเนี่ยลงรัฐบาลช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้อะไรให้ก็ไม่ก็ให้โครงการนั้นมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างก็ไม่มานะฮะผมก็รู้สึกว่าของแบบนี้มันแย่ก็เป็นผมอยู่ค่ายนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะยึดถือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของงานไม่ได้ผิดนะความศักดิ์สิทธิ์ของงานคือเมื่อกรรมการกับผู้โหวตให้คะแนนแล้วครับคะแนนนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่มาจากการยอมรับโดยทั่วกันไม่ว่าเขาจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลการยอมรับนั้น มันก็ถือเป็นการยอมรับไม่ใช่เหรอครับถูกไหมมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับร่วมกันต่อให้เขานิสัยดีไม่ดีต่อให้เขาจะติดคุกต่อให้เขาจะฆ่าคนตายเป็นร้อยคนพันคนเขาก็เล่นเรื่องนี้ได้ดีแล้วทุกๆคนก็ยอมรับมันไงดังนั้นไอ้ฝั่งเนี้ยจะเป็นผู้ชนะเสมอมาผมใช้คำว่า20กว่าปีละนะที่ฝั่งที่บอกว่าเสียงของคนตัดสินนะครับโดยเฉพาะอย่างสุพรรณหงส์เนี่ยเขาเรียก A plus O คือคนในวงการสามารถโหวตได้และส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งคือคะแนนครึ่งหนึ่งเป็นคะแนนกรรมการที่ถูกคัดสรรมา 30-40 ท่านนะฮะเยอะนะแล้วก็หลากหลายขากันมากนะครับแฟร์มากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการโหวตของคนในเขาเรียกอะคาเดมี่ก็เหมือนออสการ์ที่เป็นการโหวตเหมือนกันนะแต่ออสการ์คือโหวตล้วนๆไม่มีกรรมการแต่ของไทยจะเป็นกรรมการครึ่งหนึ่งแล้วก็คนโหวตในวงการใครมีเครดิตอยู่ในภาพยนตร์ใดๆก็ตามแต่มีโอกาสที่จะเขาเรียก eligible หรือมีโอกาสในการโหวตเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่ามันก็น่าหงุดหงิดใจนะครับน่าหงุดหงิดใจที่คนไม่มาเดี๋ยวผมจะโพสต์ดักไว้ก่อนเผื่อใครได้อ่านนักข่าวอะไรได้อ่านแต่ลงดาราผู้จัดการจะได้แบบมีความสำเนียกกระดากอายไว้บ้างนะครับว่าจะได้ไม่ลุกหนีตั้งแต่ต้นงานนะครับไม่ต้องรีบคืนชุดครับถ้าคุณเช่าชุดมานะครับไม่ต้องรีบคืนนะครับมันต้องคืนวันถัดไปอยู่ดีนะครับผมก็ถ้ามาแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจหน่อยครับไม่ใช่ว่าคุณง่วงก็ง่วงถ้าง่วงก็ไม่ต้องมาครับถ้าคุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปก่อนไม่ต้องมางานนี้นะครับนะไม่ต้องมางานไหนเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณผมว่ามันคุณไม่จำเป็นต้องมางานนี้คุณไม่จำเป็นต้องมางานไหนไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเกียรติของใครหรือให้ใครให้เกียรติคุณหรือคุณให้เกียรติใครคุณไม่อยากยุ่งเราไม่ว่าแต่ถ้าคุณยุ่งแล้วก็กรุณาทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงในฐานะของส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมและวงการนี้ให้ดีด้วยอันนี้ก็เรียนกันให้ทราบโดยทั่วกันไม่ทั่วหรอกรายการนี้ไม่ได้มีดาราหรือผู้จัดการดาราฟังครับแต่ว่าอันนี้เล่ากันสนุกนะอ่ะพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
7: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน
16: 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
17: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
6: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับวันนี้จากรายการมานะครับเข้าเบรกที่2นะครับจากรายการมา10กว่าปีแล้วมั้งครับแบบคลื่นนี้ก็อยู่มานานเนาะไม่เคยมีข่าว PR 2ข่าวมาก่อนวันนี้วันแรกในชีวิตการทำงานเป็นเรื่องน่าดีใจแทนทางคลื่นด้วยนะครับเอามา PR แรกกันก่อนนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะฮะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับผม อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับก็เปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะฮะกรณีถอนฝากถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดลองเช็คดูดีๆก่อนนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับผมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเช่นเดิมครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมส่วนอีกอันนึงขออนุญาตต่อๆกันเลยนะครับอันนี้มาใหม่แล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับผมอยู่ไหนก็สบายใจนะฮะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะฮะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi โอ้โหรุ่นต้องชวนทวนรุ่นอีกสักรอบดีกว่านะฮะ V360A80 Wi-Fi นะครับมัน V360 360องศาใช่ไหม360นะครับA80 Wi-Fi นะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะฮะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้นะฮะผ่านมือถือนะเช็คมือถือได้เลยนะครับผมความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับ8ล้านนะครับ8เมกะพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะฮะ Ultra High Definition นะครับผมติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดก็คือตัว 128GB ครับผมบันทึกต่อเนื่องได้30วันเต็มเลยนะครับผมสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวก็ได้นะฮะจะแจ้งเตือนได้นะครับผมแล้วก็หมุนได้ทั้งหมด355องศาคือทั้งหมดแหละครับแล้วก็ขึ้นลงได้75องศานะฮะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดอินฟราเรดเหมือนกันเพื่อใช้ในที่มืดเลยนะครับผมทั้งหมดเนี้ยรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania นะครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเองนะครับผมโทร02-114-3990 นะครับย้ำอีกรอบนะฮะโทรนะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับผมนะฮะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนี่เองครับครับโอเคฮะสองข่าววันนี้นะฮะประชาสัมพันธ์กันนะครับผม แล้วก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงดาราไปนะฮะก็อยากจะบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือภาพของวงการมันผ่านเล่าผ่านดาราถ้าดารามั่วซั่วมันก็ มันก็มั่วซั่วไปด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ในวงการเราเป็นดาราเป็นนักแสดงนะครับเราก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีคือการทำตัวอย่างในสังคมที่ดีด้วยนะครับเราอยู่ในวงการมานานแล้วอะนะฮะอยู่20กว่าปีแล้วสำหรับผมแล้วก็หลายๆท่านอาจจะอยู่มา30 40ปีบางคนก็อยู่จ้างงานของคุณด้วยซ้ำดังนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีดาราเหมือนกันเลยช่วงนี้มีปัญหาอะไรกับดาราไม่รู้ผมนะครับเพื่อนพักพวกพี่น้องในวงการเนี่ยทำละครทำซีรีส์ทำหนังกันเยอะครับช่วงนี้ผมเจอนางเอกหลายท่านนะแอบเทกองนะครับแอบเทกองคือรับงานไว้แล้วรับบทแล้วไปฟิตติ้งแล้วอะไรแล้วแล้วทำงานแล้วตอนหลังก็ยกเลิกครับยกเลิกดังแล้วยกเลิกช่วงนี้ข่าวเยอะก็เลยต้องยกเลิกงานนะฮะพอยกเลิกงานแล้วก็กองถ่ายเขาก็ปั่นป่วนสิครับเขาเตรียมแผนไว้เขาเสนอช่องเสนอในทุนพูดคุยกันเรียบร้อยรับเงินมาแล้วเตรียมทำงานกันแล้วแล้วอยู่ดีๆดาราถอนตัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าดารามีขึ้นมีลงคนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วใครก็ตามนะฮะที่ผมเจอเป็นเคสบ่อยนะที่ชอบไปแบบไม่มีแฟนกับเศรษฐีอะไรประเภทนี้หรือแบบหรืออะไรประมาณนี้มีบ่อยมากแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นสิบครั้งแล้วนะฮะตลอดช่วงชีวิตผมเห็นมาเยอะมากตั้งแต่ไม่ใช่แค่ชีวิตผมชีวิตท่านพ่อผมชีวิตเสด็จพงษ์ชัยเล็กพงษ์ชัยใหญ่ปู่ผมอะเงินสมัยเงินอะไรพวกนี้เลยนะก็แบบ60-70ปีได้แล้วที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอคนเราอะทำงานกันสักพักหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นมีอาชีพมั่นคงอยู่ได้กำลังขาขึ้นเศรษฐีชอบเข้ามาครับเศรษฐีเอ่ยคนดังเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามามาจีบเสร็จก็ทิ้งทุนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเขาบอกรอก่อนอย่าเพิ่งรีบทิ้งงานทิ้งการไปมีใช้ชีวิตครอบครัวเลยรอสัก3ปีก่อนได้ไหม4ปีก่อนได้ไหมให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่เลิกกันอ่ะนะครับแต่บางคนนี่ออกไลน์กันตั้งแต่เดย์วันเลยครับพอไปปุ๊บคิวงานก็ไม่ได้ผมเคยเจอคล้ายๆกันอยู่นะคิวงานก็ไม่ได้คิวโปรโมทก็ไม่มาร่วมงานไหนก็ไม่ไปนะครับรับงานใหม่ก็ไม่รับแล้วนะครับหรือรับที่รับทิ้งไว้ก็ไม่ทำให้จบงานบางทีทิ้งงานคิวยากวุ่นวายมาถึงกองใหม่ทำกันบ้านไม่อะไรพวกนี้เยอะนะครับนี่ช่วงนึงเพียบเลยช่วงนี้ก็มีเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งโดนไปกองหนึ่งถ่ายคู่ดาราใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ดาราผู้ชายเขาก็ดีนะน่ารักมากนะครับคือแต่ละคนผู้ชายเขาก็มีครอบครัวกันแล้วเนาะดาราพระเอกเลยนะระดับพระเอกดังผู้แตกทั่วฟ้าเมืองไทยก็นางเอกก็เหมือนกันก็เรียกแหละครับพอไปเริ่มมีสร้างชีวิตสร้างครอบครัวก็กำลังแบบเข้าหมายปามันหรืออะไรประเภทนี้มันมีเยอะเนาะแบบนี้เราก็แบบไม่มาละขอไม่เล่นละอ้าวแล้วกันนะแล้วกันคนทำงานเป็นต้อง200-300คนเขาต้องทำงานหนักขึ้นมากนะครับเพื่อคุณคนเดียวนะครับลองดูสิฮะลองคุณลองไปแบบสมมติว่าคุณทำธุรกิจใดๆก็ได้คุณทำโรงงานได้ซัพพลายมาอยู่ดีซัพพลายขอแคนเซิลคุณวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยคุณเตรียมสายการผลิตเรียบร้อยแล้วเตรียมทุนงานจ้างงานกู้แฟคทอริงอะไรเรียบร้อยแล้วเขาบอกไม่เอาละพอดีแบบว่าติดแฟนลองดูแบบนั้นบ้างสิครับสมมติคุณเรียกรถก็ได้คุณเป็นแกร็บหรืออะไรก็ได้ครับเรียกรถแล้วนะฮะรถวิ่งมาจากแบบสมมติจากธนบุรีมาข้ามมาหนองจอกอ่ะใช่ไหมครับข้ามมาถึงเสร็จปุ๊บพอใกล้ถึงจะไปรับแล้วผมอ๋อไม่เป็นไรไม่ไปละติดแฟนนะฮะก็ผมก็รู้สึกว่าแบบนั้นก็กะเลวลากไปนิดนึงนะครับสำหรับการเป็นนักแสดงนะครับผมก็แล้วข้อดีครับวงการนี้เป็นวงการที่จำครับจำแล้วพูดกันต่อข้างหน้าที่คุณเห็นในไอ้ข่าวก็สิบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่แบบส่วนกระจึงเล็กๆน้อยแต่ข้างหลังเนี่ยมันมีแบบบัญชีหนังหมาเลยแหละผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เราบอกกันเราคุยกันนะครับอย่างที่บอกครับงานประกาศรางวัลต่างๆงาน TCX ที่ผ่านมาคนทั้งวงการมาเจอกันนะครับผู้จ้างงานคนทำงานระดับล่างระดับบนทุกคนก็คุยกันหมดแหละครับเฮ้ยกองผมมันช่วงนี้เป็นไงบ้างถ่ายป่ะเฮ้ยกองผมโอเคเลยถ่ายโฟดิโอ้กองผมไม่ไหวเลยนักแสดงเทคิวใครเหรอจะได้รู้ไว้บ้างอ๋อคนนี้มิสเอมิสบีมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีเราพูดกันครับแล้วก็จะจำกันไว้ฟังหูไว้หูก่อนแต่พอฟังมาแบบ5กองอย่างเงี้ย10กองเนี่ยจบละคุณจบทางในวงการแล้วถ้าเกิดแฟนคุณเลิกอะไรเลิกนะครับอย่ากลับมาเห็นหน้าเลย3ปี5ปีนี้คนใหม่ๆเขาพร้อมขึ้นมาแทนอยู่แล้วคนใหม่ๆอยากทำงานอยากที่จะมีอาชีพอยากที่จะมีอนาคตที่เติบโตครับแล้วก็ผมได้ทำงานกับนักแสดงเบอร์ใหญ่มาจำนวนมากนะ เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณบอยปกรณ์ผมทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเขาเป็นมืออาชีพจังเลยเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากเลยนะครับคุณเอกธเนศอย่างเงี้ยนะครับพี่ดูสัญญาเนี่ยโอ้โหโปรเฟชชั่นแนลน้องปริมอัจฉริยะเนี่ยทำกับผมเนี่ยในเรื่องโปรเฟชชั่นแนลหมดทุกคนไม่มีใครบ้าบอคอแตกทำกันบ้านเป็นอย่างดีทุกคนทำงานหนักนะครับเป็นมืออาชีพอะครับแล้วก็เคารพในงานเคารพในกองเคารพในเวลานะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับมารยาทนะครับใช้คำศัพท์คนแก่ได้ไหมต้มสมบัติผู้ดีให้กินเงินนะนะอ้าวบ่นไปเรื่อยบ่นแล้วบ่นอีกเหมือนหมีกินผึ้งเลยนะฮะจัดรายการไปนั่งบ่นเรื่องนักแสดงให้ฟังนะฮะแต่มันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้คือเล่าให้ฟังเรื่องวงการผมจะชอบเล่าเรื่องวงการเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องไหนที่มันสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้คนนะครับแต่มันไม่ใช่แค่วงการหรอกครับผมเชื่อว่าในทุกๆด้านแหละครับในยุคสมัยที่คนไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความสำคัญของผู้อื่นนะครับพอเราไม่ใส่ใจกันไม่ฟังซึ่งกันและกันมันก็นำไปสู่สิ่งที่เลวร้ายได้นะครับอย่างล่าสุดนี้ในประเด็นนะคุณธรณินทักไว้เมื่อสักครู่นะฮะก็ต้องหยิบมาพูดถึงแล้วแหละคือเรื่องน่านนะฮะก็คือคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเราตัดไม้ทำลายป่าน่านเป็นแบบภูเขาหัวโล้นเลยซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับและเกิดขึ้นทุกที่นะครับมันไม่ใช่แค่ที่น่านอย่างเดียวครับมันหมายถึงภาคเหนือภาคกลางนะฮะภาคตะวันตกก็มีการทำไร่เลื่อนลอยบ้างทางการทำเกษตรกรรมแบบแผ่วถางแล้วก็เผาใช่ไหมครับแทนที่จะเป็นการเก็บนะครับซึ่งมันมีปัจจัยของมันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงละแต่ปัจจัยของมันคือเรื่องนึงก็คือว่าการที่คนไม่มีโอกาสที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นะครับการที่ต้นทุนการผลิตเอ่ยถึงแม้จะมีกลไกจากภาครัฐมามีกองทุนหมู่บ้านมีทกสมีอะไรก็ตามแต่มันเป็นของที่ต้องเอาคืนมันไม่ใช่การสนับสนุนเลยมันเป็นหนี้นะฮะสิ่งที่เราหยิบยื่นให้คนได้คือหนี้นะครับมันไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเรายกหนี้เขาก็จะสร้างหนี้ใหม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะกฎก็เป็นกฎแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นไงฮะแต่ปัญหาคือจริงๆแล้วอะครับเรื่องของน้ำเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันมาตลอดนะครับว่าเราอยู่ในที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วเมืองสร้างอยู่ติดน้ำเสมอเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญเป็นทรัพยากรสำคัญนะครับยกเว้นคุณอยู่ดูไบคุณจะไม่เห็นน้ำท่วมในดูไบคุณจะไม่เห็นน้ำท่วมในทะเลทรายโกบีนะครับเพราะน้ำมันลงมาในทรายนะครับถ้าวันไหนที่น้ำท่วมทะเลทรายนั่นเป็นปัญหาของพวกเราแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่บางที่น้ำเป็นสิ่งมีค่านะครับในประเทศไทยก็น้ำเป็นสิ่งมีค่าแต่เราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำเราก็เลยมีน้ำเพียงพอค่าน้ำเราถูกมากค่าไฟเราแพงมากนะฮะ ระหว่างที่กลับกันนะครับบางประเทศค่าไฟถูกมากค่าน้ำแพงมากนะฮะผมไปต่างประเทศมาเนี่ยโอ้โหเคยไปอยู่ในค่าน้ำนี่ล้างรถก็ไม่ได้ครับล้างรถแบบในหน้าบ้านตัวเองมาเปิดสายยางล้างรถแบบบ้านเรานี่โดนตำรวจจับนะฮะนะครับเซาแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นี่น้ำนี่ถือว่าเป็นของมีค่าสุดๆเลยนะฮะก็ขาดน้ำกันทั้งประเทศดังนั้นเราอยู่ใกล้น้ำครับดังนั้นแน่นอนครับว่าเมื่อมันมีน้ำตกลงมาหรือมีน้ำเพิ่มขึ้นมาจากที่ใดที่หนึ่งน้ำมันล้นพื้นที่ที่มันรับน้ำได้มันก็จะเข้าท่วมพื้นที่ทั้งพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ชุมชนนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้นะครับการจัดการน้ำมันมีอยู่หลายแบบครับมันมีการกักน้ำมันมีการผันน้ำมันมีการหยุดน้ำนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกับน้ำหลายๆคนคิดว่าการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมคือน้ำไม่ท่วมน้ำไม่มาน้ำไม่มีไม่ใช่แต่เราทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับน้ำได้น้ำไหลไปสู่จากที่สูงลงที่ต่ำจากเหนือลงใต้ถูกไหมฮะจากเป็นแบบนี้นะครับไหลลงในพื้นที่ที่ต่ำกว่าเสมอนะครับแล้วก็ท้ายสุดมันก็ไปออกทะเลบ้างออกพื้นที่ต่างๆบ้างซึ่งเรามีระบบในการที่จะทำให้น้ำไหลไปสู่ที่เหล่านั้นได้ดีพอไหมจากทุกๆจุดของประเทศไทยเราทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับในภาคเหนือตอนบนเนี่ยหลายพื้นที่ก็ทำได้ดีนะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังขาดระบบจัดการนะครับอย่างภาคใต้เขาก็ทำได้ดีนะที่หาดใหญ่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งน้ำมันมีเยอะกว่าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับน้ำมันมีเยอะกว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจากเขาไปสู่พื้นนะครับจากที่ที่มีความหนาแน่นน้อยเอ้ยมากไปสู่ที่ที่มีความหนาแน่นน้อยตามกฎของฟิสิกส์ครับดังนั้นการแก้ปัญหาน้ำมันไม่ใช่แค่การบอกว่า ุ้มพื้นที่ป่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่าหนึ่งเลยคือทำยังไงให้เราสามารถจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีการบูรณาการนะครับคำว่าบูรณาการคือการที่บอกว่าประชาชนเป็นคนผิดไม่ใช่การบูรณาการไม่มีคำว่าบูรณาการอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันคือการที่เราจะต้องหนึ่งเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทำการเกษตรนะครับถ้าเขาทำการเกษตรแล้วเขาได้ตังค์เราจะไปบอกว่าอย่าได้ตังค์ก็ไม่ได้การปลูกป่าจริงๆแล้วนะครับการปลูกป่าไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับการมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาน้ำท่วมระดับหนึ่งการคงหน้าดินไว้แก้ปัญหาระดับหนึ่งนะครับมันมีหลายอย่างแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยเทคโนโลยีไม่ได้หมายความว่าใช้ AI เข้ามาอย่างเดียวไม่ใช่แต่อย่างเช่นขั้นบันไดการมีเขื่อนเก็บกักน้ำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะของรัชกาลที่9ท่านบอกไว้นะฮะใช่ไหมฮะการปลูกพืชคุมดินการทำเกษตรหมุนเวียนที่เราจะสร้างรายได้และในขณะเดียวกันยังสามารถ

แต่มันยากมันแย่มันแย่มันยากมันวุ่นวายมันอีลุงมันอีลุงตุงนังนะครับทีนี้ต่อจากตรงนั้นนะครับคือการที่เราจะสามารถที่จะทำให้การคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหมดไปการที่จะเราจะนำความรู้เข้าไปสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทางน้ำนะครับทางน้ำมีใหม่เสมอครับน้ำมันไปทุกที่น้ำมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นก้อนนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งโผล่มาเป็นล็อกไว้ไม่ใช่มันไปทุกที่ดังนั้นพื้นที่ไหนที่น้ำไหลไปเราก็เรียนรู้ใหม่ๆและเอาความรู้เอาเทคโนโลยีเอาวิธีคิดเอาวิธีการจัดการพื้นที่ชุมชนเข้าไปทำงานร่วมในอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับมันไม่ใช่แบบแค่วันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับแบบการเอากระสอบทรายไปตั้งไว้จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยแล้วก็ทำให้น้ำแรงขึ้นด้วยเพราะว่าจำนวนน้ำมันพอตั้งอย่างผมยกตัวอย่างนะสมมติคุณมีแก้วนะครับคุณมีแก้วพลาสติกใช่ไหมคุณเจาะรูด้านตรงกลางแก้วให้น้ำมันไหลออกมาไม่แรงมากแต่ถ้าคุณเจาะใต้แก้วแรงดันน้ำมันสูงขึ้นถูกไหมฮะไม่ได้ต่างกันครับถ้าเกิดคุณมีแก้วใบใหญ่มากๆก็คือคุณก่อกระสอบทรายสูงมากการอุ้มน้ําการมีน้ําอยู่ในพื้นที่นับน้ํามันทําให้เกิดแรงดันน้ําน้ํามันจะไหลแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นเซาะตลิ่งได้ง่ายขึ้นยิ่งทําให้จุดโค้งของแม่น้ําลําคลองหนองบึงทั้งหลายแหล่ยิ่งต้องรับแรงปะทะของน้ํามากขึ้นการก่อกระสอบทรายท้ายสุดแล้วเป็นการช่วยชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการช่วยที่ยั่งยืนแต่อย่างใดเลยดังนั้นมันแค่ช่วยปกป้องทรัพย์สินได้แต่ไม่ได้ปกป้องระยะยาวได้การทำให้น้ำหนาแน่นขึ้นยิ่งทำให้มีการพังแต่มันจะไปพังตรงไหนแค่นั้นเองนะฮะ ซึ่งพวกนี้ต้องคิดเชิงวิศวกรรมด้วยนะครับมันเป็นของที่ต้องจัดการหลายแบบหลายอย่างแล้วคณะกรรมการที่ทำงานตรงนี้มีอยู่แต่ว่าการทำงานเนี่ยทำงานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีแต่ผมจำได้สมัยรัฐบาลลุงตู่มีผลงานที่ดีอยู่นะเราทำเป็นไฮเวย์น้ำอะไรในช่วงพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็มีอยู่แต่ว่าถ้าพอพูดถึงน่านเนี่ยมันเป็นของใหม่เมื่อไม่กี่ปีนี้มันเป็นของมันก็ไม่ใช่ใหม่มากนะมันท่วมตลอดมาอยู่แล้วนะแต่ว่าภาคเหนือฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่มีระบบจัดการน้ำแบบไม่มีเขื่อนแบบเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลแบบนั้นไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำไม่มีการจัดสรรพื้นที่ที่ชัดเจนไม่ได้มีของแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นถึงเวลาหรือยังที่จะมีการทำงานตรงนี้ให้แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะครับการโทษคนว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไม่ใช่จุดเดียวด้วยนะครับมันเป็นอุทกภาพอะครับมันเป็นแบบอุทกภัยมันต้องมองเห็นภาพทั้งหมดของน้ำนะฮะมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งผู้รับผิดชอบใดผู้รับผิดชอบหนึ่งการแก้ไขใดการแก้ไขหนึ่งมันเหมือนจิ๊กซอต่างๆที่จิ๊กซอแต่ละตัวต้องใส่ใจกับมันสักนิดหนึ่งและไม่มีใครคนใดคนหนึ่งรู้ทุกอันรู้ทุกเรื่องรู้ทุกด้านนะครับตอนที่พอดีว่าครอบครัวผมมีโอกาสได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตอนในหลวงรัชกาลที่9นะโครงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกฝั่งซีคอนเนี่ยที่น้ำท่วมซีคอนสแควร์นะครับแถบหัวหมากแถบเนี้ยน้ำมันท่วมเพราะอะไรนะครับเราก็ทำการเรียนรู้สิ่งที่ทำก็คือในหลวงท่านไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรท่านก็ส่งท่านพ่อผมเนี่ยไปนั่งเรือไปตามคลองไปกับสรพงษ์ชาตรีไปแล้วก็ไปเรียนจากคนในพื้นที่ว่าทำมันท่วมมาจากไหนน้ำมาจากไหนน้ำไปไหนนะครับไปกับท่านผู้ว่าตอนนั้นยังไม่มีเขตสะพานสูงเพิ่งมาตั้งหลังจากงานนี่แหละนะครับก็ เราก็ค่อยๆไปผู้ว่าสวนหลวงเลยอะไรเลยไปดูคลองประเวศบุรีลมคลองดอกไม้คลองอะไรพวกนี้นะครับได้ดูพื้นที่ของหนองงูเห่าก็คือปัจจุบันคือสนามบินสุวรรณภูมินะครับถึงมีต้องมีคลองระบายน้ํารอบนะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับพอความรู้อะครับจะช่วยแก้ปัญหาได้ความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้ของเราแต่เป็นความรู้ของทุกคนพอทุกคนรู้มากขึ้นนะครับมันแก้ปัญหาได้ยั่งยืนขึ้นนะครับน้ำเนี่ยท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครน้อยลงมากหลังจากเราทำโครงการเหล่านี้ไล่ในเรื่องของการ

0: ดันน้ำตั้งแต่สมุทรปราการไล่ขึ้นมาตั้งแต่แบบชายทะเลเลยไล่ขึ้นมาจนถึงแบบจนถึงคลองแบบคลองตลิ่งชันคลองอะไรพวกนี้ถึงกลางกรุงเทพเลยพวกแบบคลองแสนแสบนะครับคลองอะไรพวกนี้เป็นคลองแนวตัดแล้วก็คลองแนวขวางนะครับและแม่น้ําเจ้าพระยานะครับกับจํานวนการระบายน้ํากี่ล้านลูกบาศก์ลิตรต่อวันอะไรพวกนี้คือเราศึกษากันอย่างจริงจังและพื้นที่แต่ละพื้นที่ลําคลองหนองบึงชุมชนต่างๆมีผลกระทบอย่างไรเราไปหาความรู้ก่อนครับเพื่อได้ความรู้มาจะได้แนวทางการจัดการของแต่ละคนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เชิงนโยบายอย่างเดียวแต่ของทุกคนนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับผมจะได้ไม่รู้สึกแย่กันเนาะสำหรับน่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวน่านทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งประเทศแหละครับในช่วงฤดูน้ำหลากฤดูน้ำฝนกำลังเยอะนะครับช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่ามวลน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มท่วมกันบ้างแล้วนะฮะก็โอเคตามนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตหนีก่อนนะครับผมก็วันนี้พูดไปพูดมาแป๊บเดียวหมดเวลาเลยนะครับก็ลาแล้วกันพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับผมทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมา
2: วันนี้อาจารย์เห็นภาพข่าวที่จังหวัดน่านไหมคะโอ้โหน้ำท่วมค่ะในหลายพื้นที่เลยแต่ว่าอาจารย์เพิ่งไปที่จังหวัดน่านมาเมื่อไม่นานใช่ไหม
3: เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้ว
2: ไปที่ตรงโซนไหนของจังหวัดน่านนะ
3: ผมไปไม่ถึงตรงที่ท่วมหรอกที่น้ำหลากนะ
2: ค่ะ
3: จากจุดที่ผมไปยืนคุยกับคุณสุทธิชัยแล้วก็คุณบรรทูลล่ำซำขึ้นไปอีกประมาณสัก 30-40 กิโลเป็นอำเภอปัว
2: ค่ะ
3: ดอยภูคาแถวบ่อเกลืออะไรแถวๆนั้นนะต้องบอกอย่างนี้เวลาเราดูคือด้วยเหตุที่ปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันท่วมอำเภอเมือง
2: ค่ะ
3: อันนั้นคือลำน้ำน่านนะท่วมอำเภอเมืองซึ่งมันอยู่ข้างล่างนะแต่ข้างบนเนี่ยมันมีพวกปัวท่าวังผาอันนี้มันมาก่อนแล้วก็จะมีเวียงสาใช่ไหมต้องบอกก่อนนะว่าเราจะโฟกัสดูเฉพาะที่ใดที่หนึ่งในจังหวัดน่านเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแม่น้ำน่านมีแต่มันมีลำน้ำสาขาเยอะมาก
2: ค่ะ
3: ไอ้ตรงที่น้ำหลากตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าที่มันเป็นภาพในคลิปนะมันเป็นลำน้ำอะไรผมก็ไม่ทราบเพราะมันเยอะมากนะแล้วแน่นอนอ่ะมีเขื่อนสิริกิติ
2: ์ค่ะ
3: แต่ก็ไม่ใช่ทุกลำน้ำจะลงที่อ่างเหนือเขื่อนนะไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แม่น้ำน่านนะมันหลากมาจากไหนเนี่ยมันหลากมาจากเป็นน้ำหลากจากน้ำป่า
2: น้ำป่าไหลหลาก
3: หลากนั้นนะลงจากที่ก็ดูความแรงของมันแล้วเนี่ยมันจากที่สูงมากลงมาที่ต่ำไหลอย่างเงี้ยมันต้องเป็นน้ำหลากเหตุผลที่มันเกิดอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันเกิดฝนตกแบบเรนบอม
2: ค่ะ
3: ก็ประมาณว่าถ้าเกิดเกิน200มิลลิลิตรก็ถือว่าเป็นเรนบอมคือถล่มลงมาจุดเดียวหนักนะแล้วโดยลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจากที่สูงข้างบนเขามันไหลหลากลงมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นไม่นานเพราะว่าถ้าเกิดฝนมันหยุดมันก็คือมันก็ไม่มีแล้วน้ำมันหลากลงมาทีเดียวก็ทำให้บางจุดที่มันนั่นก็อาจจะถนนนะรู้สึกทางหลวงหมายเลข101เนี่ยนะ อันนี้ก็จะเจอแล้วก็สะพงสะพานแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอำเภอเมืองน่านมันต้องรอหน่อยประมาณสักเลสเซว่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยจากจุดเนี้ยมันถึงจะถึงอำเภอเมืองน่าน
2: เขาก็ประเมินอยู่ให้เฝ้าระวังนะคะ
3: ตอนนี้ระดับน้ำที่ริมแม่น้ำน่านที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังเนี่ยว่าประมาณสูงจากตลิ่งตอนนี้ฝั่งนะสูงจากตลิ่งเนี่ยสูงจากลำน้ำเนี่ยประมาณเมตรครึ่ง
2: ค่ะ
3: นะก็ต้องค่อยๆดูว่ามันมอนิเตอร์ยังไงแต่ว่ามันเกิดขึ้นฉับพลันมาก
2: เราดูจากภาพข่าวนะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะสะท้อนมาให้ฟังหน่อยแล้วก็บอกเล่ากล่าวกันมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears รวมไปถึงคำถามอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะและเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี
3: ้คือสิ่งที่อยากจะพูดสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมมันซ้ำที่จังหวัดน่านเหตุผลก็คือว่าป่าต้นน้ำมันถูกบุกรุกเยอะแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพที่จะบริหารจัดการมันมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งนะเท่าที่ผมไปเนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาบริหารจัดการยังไง
2: ค่ะ
3: แล้วมันก็ยังมีปัญหาที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยมันถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติคนก็อยู่กันแบบว่ามันก็จะเอาอะไรกันแบบเคร่งครัดก็ไม่ได
2: ้
3: นะแล้วพอช่วงหลังเนี่ย15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการบุกรุกพื้นที่เพราะเรื่องปลูกข้าวโพดคุณบรรทูลล่ำซำแล้วก็ผมแล้วก็คุณ
2: สุทธิชัย
3: ผมกับคุณสุทธิชัยเนี่ย ปเจอคุณบรรทุนล่ำซ้ำแล้วก็เราก็ทบทวนสถานการณ์ทั้งหมดก็เชิญชวนนะใน YouTube เนี่ยคุณสุนชัยเข้ามาทำเป็น YouTube ความยาวประมาณสักเกือบ2ชั่วโมง
2: ค่ะ
3: พูดถึงงานของมูลนิธิรักน่านชื่อว่าอะไรนะสุทธิชัยวีระลุยน่านอะไรประมาณนี้ไปเปิดใน YouTube ดู
2: มี2ตอน
3: มี2ตอนก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้นี่มันเป็นเพียงผลของเหตุที่มันมีความซับซ้อนมากคุณบรรทุนก็พูดถูกอ่ะไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เขาปลูกข้าวโพดบนเขา
2: อาจารย์แล้วเราจำได้ตอนนู่นนะสถานการณ์นะคะที่ตอนเชียงใหม่เชียงราย
3: เชียงราย
2: ตอนนั้นแล้วก็ที่น่านด้วยตอนที่น้ำมันมาแล้วพอน้ำมันไปแต่สิ่งที่อยู่ตามบ้านน่ะเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมดินโคลน
3: อ่
2: ะมันเป็นแบบนั้น
3: มันหลากมาจากข้างบน
2: เขาบอกว่ามันเป็นไร่ข้าวโพดคนทำไร่ข้าวโพดเยอะมาก
3: ก็ส่วนเอาละเอาเป็นว่าก็อย่ามองแต่เฉพาะที่ตัวอำเภอเมืองน่านไอ้นี่มันคือรอบนอกนะแล้วระดับน้ำแม่น้ำน่านเนี่ยมันขึ้นเร็วเพราะช่วงแรกๆลำน้ำน่านไม่ใหญ่ช่วงที่มันลงมาจากเขาอะนะแล้วลำน้ำสาขามันพอมันถล่มมันก็ไหลพวดไอ้ที่ท่วมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวลำน้ำน่านถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้มันก็เป็นกระบวนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตฉุกเฉินก็คือมันก็ได้แค่นี้แหละนะเพราะเราแก้ปัญหากันแบบตามแก้ก็ต้องเป็นแบบ
2: ที่ปลายเหตุซะส่วนใหญ่เลย
3: แต่ต้นเหตุนะแก้ยากมากด้วยประสบการณ์ที่ผมไปเห็นมาด้วยตาตัวเองไปนั่งคุยกับคนที่เขาอยู่ที่นั่นเป็น10ปีนะก็ไม่ใช่ง่าย
2: ๆเรื่องของเรนบอมที่อาจารย์บอกไปอะค่ะว่าเวลาที่มันฝนตกมาแล้วปริมาณมันมากกว่า200มิลลิเมตรนี่มันถือว่าเป็นเรนบอมแล้วมันเยอะมากๆ
3: ที่นี่เท่าไหร
2: ่แล้วเนี่ยอาจารย์เมื่อวานเนี้ยฝนสูงสุดนะคะที่ตำบลภูคาอำเภอปัวเนี่ย339มิลลิเมตรค่ะคำถามคือทำไมเรารู้ปริมาณเหล่านี้คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะก็จะมีเว็บไซต์อยู่ค่ะอาจารย์คะเว็บไซต์นั่นน่ะก็บอกคุณผู้ชมนะคะ nan.chaiwater.net ค่ะอันนี้เป็นศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดที่เขาจะบอกเอาไว
3: ้ที่มันเป็นส่วนที่เขานั่นไอ้ตรงแดงๆน่ะคือโซนที่มันน้ำหลากน้ำท่วม
2: ค่ะ
3: ก็คงประมาณนี้ผมว่าก็ต้องอ่านเองแล้วล่ะ
2: ถูกอ่านแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงจังหวัดมันก็ด้านหนึ่งแต่จริงเราต้องลงลึกไปว่าอำเภอไหนตำบลไหนที่มันท่วม
3: ที่จริงตอนนี้ต้องลงระดับตำบลเลย
2: ใช่ใช่
3: อำเภอปัวนี่มันก็กว้างนะ
2: ใช่ค่ะ
3: จังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นป่าแล้วก็เป็นภูเขาหัวโล้นปลูกข้าวโพดลำน้ำเยอะแล้วก็มีลำน้ำบางลำน้ำที่เขาไม่ได้ลงเขื่อนนะ
2: อ
3: ย่างลำน้ำปาดลำน้ำว่างเงี้ยมันอยู่ข้างล่าง
2: ค่ะ
3: ก็ต้องดูอ่ะเนี่ยมันก็เนี่ยแผนที่ที่เขาทำให้ดู
2: อย่างที่อำเภอปัวนะคะที่เขาต้องประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็เท่ากับว่ากระทบพื้นที่ไป12ตำบล107หมู่บ้านด้วยกันแต่มันไม่ได้มีที่อำเภอปัวอย่างเดียวค่ะอาจารย์คะที่ฝนตกลงมาหนักๆอ่ะมันมีที่อำเภอแม่จริมด้วย
3: แม่จริมอยู่ข้างล่าง
2: แล้วก็ที่อำเภอสันติสุขด้วยค่ะอาจารย์ทีเนี้ยค่ะเวลาที่เราดู
3: ผมจำไม่ได้นะผมไปมาสองครั้งผมก็ยังจำไม่ได้นะว่าอะไร
2: ก็ได้แต่จดตามข่าวเนี่ยแหละค่ะถนนหนทางขาดไปหลายเส้นทางนะคะอย่างต่ำๆเนี่ย5เส้นทางด้วยกันตอนนี้เขาก็มีการตั้งศูนย์อพยพนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย7ศูนย์ด้วยกันแต่เห็นว่ามีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
3: แต่คิดว่าขณะนี้ในแง่ของการบูรณาการข้อมูลเนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้น
2: ค่ะ
3: ก็การติดตามข้อมูลเราก็ติดตามจากที่มันเป็นอย่างเป็นทางการน่ะเราดูภาพแบบเฉพาะช็อตเนี่ยเราดูแล้วมันก็เล้าใจดีแต่ว่า มันไม่ใช่สถานการณ์โดยรวม
2: อาจารย์สอนว่าเวลาดูอ่ะโอเคเราดูแม่น้ำ
3: ต้องดูโฟลว
2: ์ดูโฟลว์แล้วก็ลำน้ำในจังหวัดต้องติดตามลำน้ำยาวตะวันออกกับลำน้ำว้าใช่ไหม
3: ลำน้ำว้าอยู่ด้านที่ตะวันออก
2: ค่ะ
3: ใช่
2: แล้วอาจารย์ทีนี้เอาในเชิงของพื้นที่ก่อนน้ำเวลามันไหลอะค่ะอย่างตอนนี้ที่เราโฟกัสก็ที่อำเภอปัวเสร็จแล้วที่เขาเฝ้าระวังอยู่มันก็จะขยับไปที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่าน
3: แล้วก็ลงมาที
2: ่แล้วอำเภอเวียงสา
3: ใช่ก็อำเภอเวียงสาก็เหมือนเป็นปากทางเข้าจังหวัดน่าน
2: ค่ะ
3: ถ้าใครไปถ้าใครใช้ถนนหมายเลข101เนี่ยวิ่งจากอุตรดิตถ์ไปผ่านไปเนี่ยนะมันก็จะไปอำเภอแรกที่เจอคือเวียงสาแล้วค่อยเป็นอำเภอเมืองมันก็เวลาเราดูแม่น้ำเราก็ดูย้อนไง
2: ม
3: ันต้องอำเภอเมืองแล้วมาเวียงสาแล้วมันก็จะมาอุตรดิตถ์นะมาอุตรดิตถ์จากอุตรดิตถ์แม่น้ำน่านก็จะมาพิษณุโลก ตรงพิษณุโลกนี่ก็จะมีแม่น้ำแควน้อยซึ่งมีเขื่อนแควน้อยบลุงแดนซึ่งก็รับน้ำมาจากทางนครไทยทางอะไรพวกนั้นอีกท
2: ี
3: แล้วถัดลงมาจากนั้นเนี่ยมาจนมาถึงจังหวัดพิจิตรเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงแม่น้ำวังทองแม่น้ำวังทองนี่จะมาทะลุ กับแม่น้ำน่านตรงตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตอนหน้าน้ำหลากไปดูโอ้มันแม่น้ำน่านตรงนั้นกว้างมาก
2: อันนี้สายของแม่น้ำ
3: น่านน่านไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านพิจิตรนะผ่านพิจิตรแล้วก็มานครสวรรค์แต่ก่อนที่จะถึงนครสวรรค์เนี่ยแม่น้ำยมเนี่ยที่มาจากจังหวัดพะเยาใช่ไหม
2: เริ่มต้นที่พะเยาค่ะ
3: แล้วก็มาที่จังหวัดแพร
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็มาสุโขทัย
2: แล้วไปไหนต่อ
3: แล้วก็มาพิษณุโลก
2: แล้วก็
3: มาพิจิตร
2: ค่ะ
3: อีกฝั่งนึงแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำน่านตรงตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
2: ค่ะแม่น้ำวัง
3: แม่น้ำวังเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมารวมมาลำปางนั่นแหละนะ
2: ลำปางแล้วก็ผ่านตาก
3: มารวมกับแม่น้ำปิงตรงใต้อ่างเก็บน้ำใต้เขื่อนภูมิพล
2: ค่ะ
3: นะเขาก็มีเขื่อนของเขาที่แม่น้ำวังก็มีเขื่อนกั้นน้ำเป็นเล็ก
2: ๆ
3: ส่วนแม่น้ำปิงก็อย่างที่เห็นน่ะ
2: นี่อันนี้อาจารย์
3: ไม่ต้องดูแม่น้ำปิงก็ไหลมาก็นั่นน่ะ
2: แม่น้ำปิงอาจจะเชียงใหม่ไล่มาลำพูนแล้วก็จังหวัดตาก
3: จังหวัดตากเสร็จแล้วก
2: ็มา
3: พอมันบรรจบกับแม่น้ำวังปั๊บแม่น้ำวังมาสมทบปั๊บก็กลายเป็นแม่น้ำปิงลำใหญ
2: ่ค่ะ
3: ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรยาวเลยกำแพงเพชรก็มีคลองลงเยอะนะคลองอะไรที่มันอยู่ด้านทางฝั่งตะวันตกอะทางฝั่งอันนี้เป็นกำแพงเพชรนะแม่น้ำปิงมาตรงนี้เนี่ยฝ
2: ั่
3: งตะวันตกอะคลองลานคลองอะไรที่มันไหลลงเนี่ยนะคลองสวนหมากอะไรต่างๆถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมาบรรจบมาถึงนครสวรรค์ก็จะมาบรรจบกับแม่น้ำน่านก็เท่ากับปิงเนี่ยเขารวมกับปิงเขาวังอะรวมกับปิงก่อน
2: ค่ะ
3: โยมเนี่ยรวมกับน่านก่อน
2: ค่ะ
3: แล้วน่านกับปิงเนี่ยถึงมาเจอกันโจ๊ะกันที่ตรงเกาะยมตรงเกาะยมตรงตลาดปากน้ำโพนั่นแหละหลังจากนั้นมันถึงจะกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าเกิดดูตอนเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างบนตอนเนี้ยสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราสตาร์ทที่สะพานเดชาติวงศ์42เนี่ยจุดแรกที่นัดตอนนี้ประมาณ600กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนัตติ้ง
2: ยังไม่มีอะไร
3: คราวนี้ฝั่งล่างข้างล่างไม่ต้องคุย
2: ค่ะ
3: แต่นี่เราคุยเจาะเฉพาะน่านก็อย่างที่เล่าให้ฟังแบบนี้นะก็ไม่คือถ้ามันคนละลำน้ำอย่าไปสับสนมันไม่ท่วมมหากาฬ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่านุ่นอยากให้อาจารย์ฉายภาพให้เห็นในภาพกว้างค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนเป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เราจะต้องวิเคราะห์ต่อนะคะในช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะนี่ก็ต้องระวังนะคะลมฟ้าลมฝนปริมาณน้ำค่ะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะแล้วนุ่นก็หาในซอสอื่นๆด้วยเขาบอกว่าไอ้ที่เฝ้าระวังมันก็จะเป็นห่วงเวลานี้แหละตั้งแต่วันนี้ก็คือ19สิงหาคมไปจนถึง22สิงหาคมค่ะ
3: ก็อันนี้เป็นช่วงหน้าฝน
2: ใช่
3: จนถึงเดือนกันยา
2: จริงๆแล้วอะค่ะพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องระวัง
3: คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนเนี้ยลำน้ำชีกับลำน้ำมูลเนี่ยยังไม่มีอะไร
2: ค่ะ
3: แต่ว่าที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะไล่ตั้งแต่หนองคายไปจนถึงอุบลราชธานีนะบึงกาฬมุกดาหารนครพนมอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าอันนั้นดูแม่น้ำโขงเป็นหลักกับลำน้ำสาขาที่ไปลงลำน้ำอูนลำน้ำสงครามอะไรพวกนี้นะดูตรงนั้นเป็นสำคัญซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยลดลงเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมากต้องรอให้มันมีถ้ามันไม่มีพายุลูกใหญ่เข้ามาไม่มีไต้ฝุ่นไม่มีดิเพรสชันเนี่ยก็อาจจะนั่นแต่ว่าทางฝั่งอีสานใต้นะทางลำพะเพิงลำตะคองพวกนี้น้ำน้อย
2: ใ
3: ช่ไหมมันก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดเราจะโฟกัสในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเราก็ดูลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้เวลาเราดูเนี่ยเราก็ดูเขื่อนที่มันมีเรือเซอร์วัวและมีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนนะซึ่งมันอาจจะเก็บน้ำไม่ได้หมดล่ะแต่มันเก็บน้ำได้ระดับหนึ่งแม่น้ำปิงก็คือเขื่อนภูมิพลขณะนี้เก็บน้ำอยู่ 7,397 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: คิดเป็นเปอร์เซ็นต
3: ์ 55% ของความจุอ่างน้ำไหลเข้าตอนนี้28ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไหลออกระบายออก10ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำน่านตอนนี้ 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: น้ำที่ไหล
3: 65%
2: ค่ะ
3: น้ำไหลเข้า40ล้านลูกบาศก์เมตรปล่อยออก8ล้านลูกบาศก์เมตร มันยังมีเขื่อนย่อยๆในเชียงใหม่เขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงอันนี้ข้ามไป ก็ระดับก็ประมาณ 69% 60เมื่อก่อนอันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะถัดจากนั้นก็จะน่าจะเป็นแม่น้ำวัง
2: ค่ะ
3: กิ่วลมกับกิ่วคอหมาอันนี้เป็นเล็กๆในบ้าน 60-70%ส่วนที่ยังไม่มีน้ำมากคือแควน้อยบำรุงแดนที่จะไหลมาลงแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ละ114ลูกบาทล้านลูกบาทเมตรไอ้โทษ302ล้านลูกบาทเมตร
2: ปริมาณน้ำใน
3: อ่างก็เท่ากับ 32% เพราะมันเก็บได้พันล้านลูกบาทเมตรถ้าถัดจากนั้นลงมาก็จะเหลืออีกเขื่อนนึงคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อน272ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 31%
2: ค่ะ
3: แล้วมันก็มีอ่างเก็บน้ำเล็กๆทางฝั่งตะวันตกนะทางจังหวัดสุพรรณกับจังหวัดอุทัยธานีคืออ่างเก็บน้ำทับเสลากับอ่างเก็บน้ำกระเสียวซึ่งก็จะมาไหลลงลำน้ำทางแถวจังหวัดสุพรรณ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ปริมาณน้ำก็ถือว่าน้อย25% 30%
2: ความจุอ่างตอนนี้ถ้าดูในภาพรวมอ่ะก็ยังรับได้อย
3: ู่รับได้เยอะรวมทั้งแม่น้ำสแกกังก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรแม่น้ำสแกกังก็จะเกี่ยวข้องอุทยานแห่งชาติแม่วงช่องลมเคยได้ยินใช่ไหมเออนะโหกว่าจะไปถึงช่องลมขับรถเหนื่อยมาก
2: ใช่อันเดียวกับเขาช่องลมไหมคะ
3: ช่องลมคือช่องลมเนี่ยคือถนนที่มันจะตัดไปจังหวัดตากแต่ว่ามันไม่ตัดไปแล้วไงจะไปอุ้มผางแล้วมันหยุดแค่นั้นแล้วก็เป็นช่องลมแล้วก็เย็นอ
2: ่
3: ะ
2: มันกินพื้นที่อยู่หลายจังหวัดอยู่เหมือนกันป่ะคะอันเนี้ย
3: แม่วงมันคือกำแพงเพชรกับนครสวรรค์
2: ค่ะ
3: เขื่อนแม่ตอนนั้นเขาจะมีความคิดจะทำเขื่อนแม่วงตอนนี้ก็เลิกไปแล้วโอเคก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องดูข้างล่างเพราะปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เนี่ย
2: 636
3: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
2: ี
3: พอมาลงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันตัดออกซ้ายขวาก็เหลือไม่เยอะละ
2: ประมาณ250ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะตึงตังเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี
2: ้มันต้องหลักพันนะ
3: ต้องหลักพันแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มให้ความสนใจก็คือที่สะพานเดชาที่เขาวัดระดับน้ำรัดวัดไหลน้ำน้ำมันไหลเนี่ยต้องว่ากันประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราถึงจะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องจับตามอง
2: ในที่ฝั่งของแม่น้ำโขงล่ะคะอาจารย์คะมีอันนี้ตอนนี้มันนิ่งยังคะหรือว่า
3: ระดับน้ำลงระดับน้ำลดลงถ้าระดับน้ำลดลงเนี่ยลำน้ำสาขาจากฝั่งไทยที่จะไหลลงแม่น้ำโขงก็จะไปได
2: ้
3: ระดับน้ำที่มันหลากก็จะลดลง
2: ค่ะ
3: แต่ว่าถ้าพูดถึงมวลน้ำในแม่น้ำโขงนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเยอะนะ
2: ค่ะ
3: ถ้าเราเริ่มสตาร์ทจากทักประมาณสักหนองคายคุณลองดูซิว่ามันผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะที่เขาส่งมาให้ดูเมื่อเช้าเนี่ย
2: นี่ไงหนองคาย
3: ไม่ใช่เราดูที่เป็นไอ้ที่เป็นตัวเลขปริมาณน้ำอ่ะที่เขาส่งมาให้อ่ะปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำอ่ะ
2: ไม่ใช่ชาร์ตนี้เหรอคะ
3: ไม่ตัวนี้อะไรใช่โอเคนี่เก่งเก่งโอเคที่เชียงแสนเชียงรายก็ต้องบอกว่าถ้าในแง่ตลิ่งอ่ะมันยังน้ำยังได้อยู่แต่ว่ามวลน้ำที่มันไหลผ่านตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าพอสมควรนะ 4,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มาถึงจังหวัดเลยเนี่ยถ้าแถวหลวงพระบางแถวไซยบุรีประมาณหมื่นกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเชียงคานจังหวัดเลยก็เข้าฝั่งไทยเนี่ยนะ 8,500 พอมาถึงหนองคายก็ 9,670 แต่พอถึงนครพนมเนี่ยลำน้ำมันใหญ่มากผมว่ามันเป็นกิโลอ่ะความกว้างของมันนะนั่นมันก็มีมวลน้ำเยอะ 27,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ค่ะ
3: อันนี้ถ้าลำน้ำมันกว้างนะมันก็เป็นอย่างนั้นพอมาถึงมุกดาหารนี่ก็เป็น 28,230 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เข้าใจว่ามันสามารถรับได้ถึงประมาณ 30,000 หรือ 35,000 ถึงจะหลากก็สุดท้ายคือโขงเจียมก่อนที่จะไหลเข้าลาวแล้วก็ไปออกเวียดออกเขมรเนาะ
2: ค่ะ
3: 33,420 นะ20
2: ล้าน
3: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามัน ทียบกับลำน้ำเนี่ยก็ถ้าแถวจังหวัดเลยนี่ก็ประมาณครึ่งนึง
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นทางหนองคายนี่ก็ 70% พีคๆก็แถวนครพนม
2: ค่ะ
3: บึงกาฬเลยถ้าแถวนั้นน่ะ 80-90% ของความจุของลำน้ำแต่ก็ยังไม่หลากยังไม่หลากยังไม่ออกข้าง
2: ม
3: ันยังไม่เทอออกข้างก็ยังทำให้น้ำที่จะไหลลงทั้งฝั่งเราและทั้งฝั่งลาวมันก็ไหลลงได
2: ้ค่ะ
3: มันก็ไม่เกิดน้ำท่วมขังหรือท่วมขังก็นั่นเองอย่างเงี้ยอนุแม่น้ำโขงเห็นไหมข้างถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้น้ำแม่น้ำโขงหลากเข้ามาเราก็ปิดประตูระบายน้ำ
2: ในวันนั้นอาจารย์ให้เกตความรู้อ่ะเวลาที่เรา
3: สังเกตนี่ที่นครพนมเห็นไหม
2: นี่เราเคยไปเที่ยวค่ะอาจารย์รูทวิ่งของเขาดีมากเลยนะในริมน้ำโขงอ่ะทีนี้อาจารย์
3: มันกว้างมากเห็นไหม
2: ค่ะ
3: ตรงนครพนมเนี่ยมันกว้างมากกว้างเป็นกิโล
2: ค่ะอาจารย์เคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประตูระบายน้ำจุดที่มันมีประตูระบายน้ำเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงไหนและทำไมความสำคัญที่ต้องมีประตูระบายน้ำอ่ะ
3: ก็มันก็เป็นการกั้นน้ำเข้ากับกันน้ำออกถ้าจะเก็บน้ำ
2: ค่ะ
3: กันน้ำเข้าถ้าไม่ให้มันหลากเข้าหลักมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: ค่ะ
3: เพราะมันมีน้ำจะต้องไปลงอยู่แล้วใช่ไหมโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าฝั่งไทยมันเทเนี่ยฝั่งไทยนี่มันเทลงแม่น้ำโขงนั้นประตูระบายน้ำเนี่ยก็คือกั้นน้ำไม่ให้มันออกในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มันออกหรือกันไม่ให้น้ำเข้ากรณีที่มันหลากแต่ถ้าเกิดว่ามันท่วมอยู่ข้างบนนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะปล่อยลงไปไม่ได้มันก็ต้องท่วมขังเป็นบริเวณกว้างที่แผ่ออกไป
2: ค่ะ
3: นะก็อันนี้น้ำมันจะไม่ไหลแบบปกติเพราะมีการปิดเปิดไง
2: ประตู
3: เป็นการบังคับน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นการบังคับน้ำ
2: อัน
3: นี้ผมไม่มีความรู้ทางชลประทานนะแต่ว่าใช้ตาดู
2: ไม่แต่ว่าประตูระบายน้ำที่เราจะเห็นมากๆเนี่ยมันจะเป็นโซนทางแถบภาคกลางลงมาอย่างน
3: ั้
2: น
3: ไม่ไม่ไม่ทุกที่ก็เป็นทุกที่เพราะว่าที่ผมเพิ่งไปมาทางไซโยก็
2: ม
3: ีเขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์ก็มีประตูระบายน้ำแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำถ้าเขาต้องการให้น้ำไหลเยอะเขาก็ชักขึ้นถ้าเขาต้องการให้น้ำไหลเขาปิดลงแต่มันต้องมีการระบายน้ำเพราะเขาต้องคำนวณดูว่าน้ำจะเข้ามาเท่าไหร่จะต้องเอาออกไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องหล่อเลี้ยงลำน้ำสาขาถ้าเป็นเขื่อนใหญ่มีเครื่องผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยก็ใช้แรงน้ำเนี่ยปั่นไฟอย่างที่เขื่อนศรีเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์อันนี้มี
2: ค่ะ
3: แต่เขื่อนที่เหลือเอาเขื่อนสิรินธร นี่
2: ม
3: ีบางที่ก็มีนะอย่างเขื่อนอุบลรัตน์มีนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่นะถ้าเป็นเขื่อนที่มีพลังไฟปั่นไฟได้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขื่อนที่อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2: กฟผ
3: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเขื่อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบน้ำแล้วไม่มีการไปผลิตไฟฟ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานอย่างเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีปั่นไฟเป็นทดน้ำขึ้นมาแผ่วพอดีวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยน้ำไหลลงอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยผม
2: ไม่แน่อัน
3: น
2: ี้
3: จะเป็นเขื่อนอะไรสักที่แหละนะ
2: เราเคยเห็นภาพลักษณะนี้อันนี้นุ้ไม่แน่ใจว่าเขื่อนที่ไหนนะแต่ภาพอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเห็นคุ้นๆในตรงเขื่อนขุนด่านประการชนนะ
3: ขุนด่านประการชนก็ไม่ได้ผลิต
2: อันนี้ภาพนี่จากวชิราลงกรเขื่อนวชิราลงกร
3: ไม่เขื่อนขุนด่านประการชนเป็นเขื่อนชลประทานกั้นน้ำจากเขาใหญ่ที่จะมาลงแม่น้ำนครนายกนะ
2: อันนี้ที่ศรีนครินทร์ค่ะ
3: อันนี้ก็อาจจะเห็นว่าท่อน้ำนั่นจะดันเข้ามาข้างล่างในไปลงโรงไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: อันนี้จะมีอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะคือในแง่ของการดูแลเนี่ยนะเอาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหลากเนี่ยวันนี้พอดีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาเป็นแม่งานของทำแผนบูรณาการผมก็ถามเขาเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องไอ้ทำคลองใหญ่ที่จะไปออกจากแม่น้ำป่าสักกันนะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักไปออกอ่าวไทยตรงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ความว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำจะมีการกู้เงินจากต่างประเทศประมาณ175แล้วก็รัฐบาลออกเงินสมทบ local financing 25% อันนี้จะทำตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างเลยตั้งแต่คลองเดิมประตูระบายน้ำมโนลมคลองชลประทานชัยนาทป่าสักแล้วก็ต่อจากป่าสักทำเขื่อนทดน้ำบนแม่น้ำป่าสักต่อยาวไปถึงฉะเชิงเทราเลย
2: อ๋อที่เราเคยพูด
3: ใน
2: รายการ
3: วันนี้ก็ไปถามว่ามันมีความคืบหน้ายังไงก็คิดว่าภายในปีนี
2: ้
3: น่าจะเห็นชัดเจนแล้วก็จะเริ่มดำเนินการเรื่องการเงินเรื่องก่อสร้างใช้เวลาประมาณ8ปี
2: ชัยนาทปลาสักลงอ่าวไทย
3: แต่ไม่อันนี้เป็นอันเดียวละถือว่าทำเป็นทั้งแพ็กเกจละก็ต้องติดตามพอดีถ้ามันมีอัปเดตยังไงผมจะถามทางท่านเลขาวันนี้ก็เจอกัน
2: ได้
3: คุยกันแล้วก็อัปเดตผมก็สอบถามว่าอันนี้ใช่ไหมที่ผมเรียนรู้มาก็ข้อมูลก็จะอัปเดตอยู่เพราะรอเข้าครม.แล้วก็อนุมัติโครงการก็จะใช้เวลาประมาณ8ปีอาจจะถึง10ปี
2: ค่ะ
3: แล้วผมก็ถามถึงเรื่องบางบานบางไซด้วยเขาบอกมันดีเลย์จะเสร็จจริงๆก็ปี2573เพราะมันมีเรื่องช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยตอนนี้ปีคือมันดีเลย์จากเดิมที่จริงก็มันควรจะเสร็จปี70แต่มันดีเลย์ไป3ปีก
2: ็
3: กำลังทำอยู่นะแต่ว่าโอเคละก็ได้มาตรฐานประเด็นก็คือผมก็ถามท่านว่าเนี่ยปีฤดูกาลปีนี้ถ้าน้ำมันหลากเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไอ้คลองระบายน้ำบางบานบางไซได้ไหมท่านเลขาท่านก็บอกว่าต้องดูว่าทางต้นน้ำท้ายน้ำนี่มันพอจะทำได้ไหมแต่ว่าประสบการณ์ของท่านท่านบอกว่าท่านเคยอยู่กรมชลท่านบอกว่าแม้ว่ายังไม่เสร็จก็พอใช้งานได้แต่ต้องไปถามต้องไปดูกันให้ชัดว่ามันอยู่ในคืออาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นทางระบายน้ำนะแต่หมายความว่าสามารถที่จะหลีดน้ำเข้ามาคือพูดง่ายว่าลดน้ำที่มันจะหลากเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องดูทางกายภาพว่ามันกระทบกับการก่อสร้างอะไรเขาไหมก่อนนี้ก็เป็นอีกอันที่เราก็ไปช่วย follow มาให้
2: ดีเลยค่ะจะได้เป็นข้อมูลนะคะอีกอันนึงที่ต้องวัดใจเหมือนกันไอ้เรื่องของสภาพภูมิอากาศในเรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยโอ้โหฟ้าฝนนะจ๊ะมันก็วัดใจยากนะสำหรับปีนี้อ่ะเมื่อวานน่ะนุ่นนันข่าวนี้อยู่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาพูดถึงเรื่องไอ้สภาวะเอลนีโญอาจารย์คะ
3: ไม่ได้ตามนะ
2: เขาบอกว่าปัจจุบันน่ะอยู่ในสภาวะเอลนีโญค่ะก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีความน่าจะเป็นมากกว่าร้อยละ90ที่มันจะพัฒนาเข้าสู่ระดับรุนแรงมากในช่วงของปลายปีนี้แล้วเขาก็คาดว่าจะคงสภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570
3: เวลาพูดถึงเอลนีโญเนี่ย
2: มันคืออะไร
3: มันคือฝนน้อย
2: ก็
3: ลานีญานี่คือฝนมากแล้วมันยังมีช่วงต่อกันระหว่างเอลนีโญกับลานีญาอะไรเงี้ยก็ที่จริงก็มันพูดถึงระดับอุณหภูมิของผิวน้ำในมหาสมุทรมันร้อนกว่าปกติกับเย็นกว่าปกติก็มีผล
2: และอุณหภูมิ
3: แล้วมันจะสวิงกันระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งทางฝั ่งทางเปรูทางชิลีเน
2: ี่
3: ยกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งเรา มันก็จะอย่างนั้นแหละนะ
2: และอุณหภูมิในภูมิภาคในเชิงของการเมืองในเชิงของสายสัมพันธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยยังอยู่ระหว่างการเยือนที่ออสเตรเลียแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะท่านก็มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีที่อยู่ที่ไทยเนี่ยค่ะดูแลในพื้นที่
3: ตอนนี้คนที่รับผิดชอบนี่คือคุณยศชนัน
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นคนดูแลภาคเหนือเขาก็แบ่งงานกันแต่ถ้าเป็นภาคกลางอยุธยาระยองชลบุรีฉะเชิงเทราอะไรเนี่ย
2: ก็ต้องเป็นคุณ
3: ท่านรองเอกนิติ
2: อ่าโอเคแต่ต้องไปด้วยนี่ต้องไปด้านอื่นนะคะอาจารย์วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะวาระสำคัญเนี่ยก็มีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซีค่ะหารือแบบเต็มคณะนะคะ
3: ไปแคนเบราแต่ว่าก็คือเราเห็นชัดเจนเรื่องการลงทุนแล้วก็มีการคล้ายๆกับมีความจะกระชับเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่เราทำ FTA กันเนี่ยก็จะกระชับให้มากขึ้น
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของ เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะมันมีทั้งในส่วนของว่าเราจะพัฒนาความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของเราอะยังไงหลักๆก็จะมี4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการเมืองและความมั่นคงประเด็นที่2คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรร
3: ม
2: ประเด็นที่3คือวัฒนธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระดับประชาชนและ4ก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีไทยแล้วก็ออสเตรเลียค่ะส่วนเอกสารสำคัญ2ฉบับอันนี้ก็ขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปค่ะอาจารย์มันมีเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจารย์พูดถึงด้วย
3: ไม่เป็นไรหรอกก็เอาเป็นว่าเราก็กระชับความสัมพันธ์กันเพิ่มเติม
2: ค่ะ
3: นะ คือในแง่ของความเชื่อมโยงเนี่ยออสเตรเลียเขาก็จับมือแตะมือกับญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: มีปัญหากับจีนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของควอดถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเอเชียแปซิฟิกเขาเรียกอินโดแปซิฟิกก็เป็นลากเขาบังเขามาร่วมด้วยอินเดีย
2: นะต้องเรียกเขาว่าอินเดียเรียกอย่างนั้นเนี่ยเขาโกรธเอา
3: บังแปลว่าพี่
2: อ
3: ๋อบังแปลว่าพี
2: ่
3: นะก็ไปดึงมาร่วมกันนะก็ตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะหาโซลูชันในการจะหลีกเลี่ยงการปะทะแล้วก็ความรุนแรงนะเพราะการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันดูเดือดเลือดพล่านมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้านหรืออยู่ในภูมิภาคเดียวกับจีน
2: ค่ะ
3: ซึ่งมันก็มีเรื่องอิลุงตุงนังกันพอสมควรนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องระหว่างประเทศแล้วก็การทหาร
2: ค่ะ
3: ก็อันเนี้ยมันเป็นโลกใหม่ที่คนรุ่นผมจะไม่เข้าใจละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
2: รุ่นผมรุ่นนี้ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอาจารย์จำได้ไหมว่าอาจารย์เคยบอกไทม์ไลน์ของปีนี้ให้ฟังในเชิงของภูมิภาคยุทธศาสตร์ของโลกอะค่ะมันจะมีวาระสำคัญนี่เราเดือนสิงหาคมเนาะแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนน่ะมันจะมีการประชุมเอเปก
3: อ่าใช่ก็อันนี้ที่นครเซินเจิ้นจีนเป็นเจ้าภาพเอเปก
2: ค่ะ
3: ทรัมป์มาแต่ก่อนทรัมป์จะมาสีเจิ้นผิงจะไปอเมริกาเดือนกันยาเห็นไหมมันมีคือจังหวะที่มันจะลดระดับความรุนแรงทั้งเรื่องการค้าการทหารการเมืองก็มีแต่จีนเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาไม่ยอมสหรัฐอย่างเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าสีเจิ้นผิงไปหาทรัมป์เป็นยังไงทรัมป์มหาสีเจิ้นผิงเดือนพฤศจิกาเป็นยังไง
2: ค่ะ
3: เราก็จะมีโปรแกรมเดินทางไปอเมริกากันยาแล้วเราก็มีโปรแกรมที่จะไปเอเปกพฤศจิกา
2: ค่ะ
3: ก็หวังว่ารัฐบาลจะอยู่ได้จนถึงตอนนั้น
2: ค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
5: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
12: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
14: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
17: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐประกาศครับเวลาบ้านเราเมื่อคืนนี้ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจดีเดย์ที่จะมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและบอกด้วยครับว่าประเทศไหนถ้าไปช่วยอิหร่านก็จะโดนสหรัฐถล่มทลายทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันภาษาที่ทรัมป์ใช้นั้นประหนึ่งว่านี่เป็นสงครามสมรภูมิรบแต่นี่คือสมรภูมิทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์เลือกใช้อย่างดุดันข้อความในทวิตโซเชียลทรัมป์ครับไม่มีใครมอบโอกาสให้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเท่ากับผมแล้วหมายความว่าทรัมป์บอกว่าให้โอกาสอิหร่านทำข้อตกลงทรัมป์นี่บอกไม่มีใครในอดีตผู้นำสหรัฐหรือประเทศใดก็ตามแต่ให้โอกาสอิหร่านเท่ากับตัวเขา แต่น่าเศร้าสำหรับพวกเขาที่ไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ทรัมป์โทษอิหร่านฉะนั้นทรัมป์เลยประกาศวันนี้ผมขอประกาศปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการกับประเทศใดสำหรับทรัมป์นั้นทุกอย่างต้องเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งประวัติศาสตร์ทรัมป์บอกว่านี่เป็นสงครามเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวอิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกองทัพเรือของพวกเขาคือของอิหร่านหมดสภาพกองทัพอากาศถูกทำลายโรงงานทหารกลายเป็นซากปรักหักพังค่าเงินไร้ค่าและประเทศอิหร่านกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ทรัมป์ย้ำนะครับว่าผมขอประกาศด้วยว่าประเทศใดก็ตามที่ปล่อยให้สถาบันการเงินธุรกิจสนามบินหรือหน่วยงานรัฐบาลของตนให้ความช่วยเหลือหล่อเลี้ยงอิหร่านในรูปแบบใดก็ตามจะต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแล้วทรัมป์ก็เสริมด้วยครับว่าการลักลอบค้าน้ำมันวงเงินแลกเปลี่ยนเงินตราการโอนเงินสดร้านแลกเงินการจดทะเบียนเรือและบริษัทบางหน้าทั้งหมดนี้ต้องยุติเดี๋ยวนี้พวกคุณรู้ดีว่าผมหมายถึงใครอ้าวแล้วหมายถึงใครล่ะครับมีบางคนจ้องไปที่ประเทศจีนและสีจิ้นผิงก็กำลังจะไปเยือนวอชิงตันปลายเดือนหน้าอยู่พอดีครับแต่ทรัมป์ต้องการจะส่งสารไปถึงจีนหรือประเทศอื่นๆอย่างไรเรื่องนี้น่าคิดหรือว่ารัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วเกาหลีเหนือล่ะเกาหลีเหนือก็แสดงความเป็นพรรคพวกกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดแต่ทรัมป์ก็เพิ่งพูดนี่ครับว่าปลายปีนี้นัดหมายกันจะเจอกับคิมจองอึนของเกาหลีเหนือในช่วงที่จะไปร่วมประชุมสุดยอดเอเปคที่เซินเจิ้นของจีนนี่ครับดังนั้นเราไม่รู้ว่าทรัมป์กำลังส่งสารถึงใครและต้องการบอกกล่าวอะไรทรัมป์ย้ำนะครับว่านี่เป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเราต้องการให้พันธมิตรทุกประเทศยืนเคียงข้างสหรัฐเพื่อโดดเดี่ยวและเอาชนะภัยคุกคามจากอิหร่านและไม่จบแค่นั้นครับทรัมป์เขียนยาวเหยียดเลยครับรอบนี้ทรัมป์บอกว่าพวกคลั่งเหล่านี้กำลังจะจนมุมและมาตรการครั้งประวัติศาสตร์นี้จะทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตรวมทั้งทำลายความสามารถในการส่งออกการก่อการร้ายไปทั่วโลกและย้ำอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์นี่คือเป็นประโยคเด็ดสุดท้ายของทรัมป์ล่าสุดคำถามคือทำไมทรัมป์จึงหันมาใช้ดีเดย์เศรษฐกิจเพราะว่าหนึ่งการเจรจาไม่ให้ผลครับและทรัมป์ก็ไม่สามารถจะกลับไปโจมตีด้วยอาวุธฉะนั้นต้องใช้เศรษฐกิจกดดันและต้องใช้คำแรงในทางปฏิบัตินี้จะแรงแค่ไหนไม่รู้แต่ภาษาของทรัมป์ต้องแรงทรัมป์วางกรอบเรื่องนี้ครับว่าให้โอกาสอิหร่านทำข้อตกลงแล้วแต่อิหร่านไม่ยอมรับนี่สื่อสหรัฐรายงานครับว่าในช่วงเจรจา60วันที่เพิ่งสิ้นสุดลงเนี่ยไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงต้องเพิ่มต้นทุนให้อิหร่านกลับไปสู่โต๊ะเจรจาถึงแม้ว่าทรัมป์อ้างนะครับว่ากองทัพและโรงงานอาวุธของอิหร่านถูกทำลายแต่ว่ารัฐบาลอิหร่านก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องนิวเคลียร์และเรื่องช่องแคบโฮมูสของทรัมป์ครับนี่แหละครับนี่คือช่องว่างระหว่างทำลายเป้าหมายได้กับบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนนมันเป็นสองทางตอนแรกทรัมป์ต้องการทำลายเป้าหมายอิหร่านจะได้ยอมแต่เมื่อทำลายเป้าหมายอิหร่านไม่ยอมก็ต้องหันมาบังคับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอาวุธทางเศรษฐกิจสำเร็จหรือไม่อิหร่านเขาอึดมาได้ยาวนานอย่างนี้คำถามใหญ่คือมาตรการดีเดย์เศรษฐกิจของทรัมป์นั้นคืออะไรบ้างยังไม่ชัดเจนฉะนั้นคำว่าดีเดย์เศรษฐกิจของทรัมป์จึงเป็นความพยายามจะเรียกว่าแปลงแรงกดดันทางทหารให้กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองภายในอิหร่านได้หรือไม่เป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่อิหร่านประเทศเดียวนะครับแต่เป็นเครือข่ายที่พยุงและอุ้มอิหร่านมาตลอดฉะนั้นคำว่าที่ทรัมป์ใช้คำว่าค่าเงินอิหร่านไร้ค่าแต่คือคำเตือนต่อประเทศใดก็ตามย้ำคำว่าประเทศใดก็ตามที่ช่วยอิหร่านหมายถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เรียกว่าเป็นการขยายวงการคว่ำบาตรไปสู่ประเทศอื่นที่เรียกว่าเป็นการคว่ำบาตรทุติยภูมิบังคับให้ธนาคารบริษัทเดินเรือผู้ซื้อพลังงานและรัฐบาลประเทศที่3ให้เลือกนะ ให้เลือกระหว่างทำธุรกิจกับอิหร่านหรือรักษาการเข้าถึงตลาดเงินดอลลาร์และระบบเงินของสหรัฐฉะนั้นเรื่องนี้เราเห็นชัดเลยรัฐบาลสหรัฐ

0: ทรัมป์ยังไม่กล้าจะกลับไปสู้รบเพราะว่าสู้กันมา5เดือนกว่าแล้วนี่อิหร่านยังไม่ยอมแพ้ในสมรภูมิรบฉะนั้นทรัมป์ต้องหันมาสมรภูมิเศรษฐกิจเพราะว่าการโจมตีทางทหารต่อไปเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับสำหรับทรัมป์ทั้งในแง่เงินทองบุคลากรและการเมืองในประเทศเสี่ยงต่อฐานอเมริกันฐานทัพและพันธมิตรแล้วก็จะขยายสงครามทั่วภูมิภาคขณะที่มาตรการเศรษฐกิจนี่อาจจะช่วยให้ทรัมป์แสดงความแข็งกร้าวได้โดยยังไม่ต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทรัมป์ปิดทางเลือกทางทหารนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนเครื่องมือหลักชั่วคราวมากกว่าแต่ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลและความอึดของอิหร่านทางด้านทหารสมรภูมิรบจริงกับในสมรภูมิเศรษฐกิจนั้นเป็นการพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นการชกขึ้นเวทีอีกเวทีหนึ่งเวทีเศรษฐกิจคอยดูลีลาท่าทางการตั้งรับและการสวนหมัดฮุกของอิหร่านจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นประจำนะครับพูดคุยกันอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับปกติก็จะเป็นคุณวิชัยวรธานีวงศ์แต่ว่าสลับกันเมื่อวานคุณวิชัยจัดรายการนะครับวันนี้เราเจอกับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการครับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันมาไม่รู้คุยกันจนคนที่ชวนคุยกับคนที่จะคุยด้วยเนี่ยเหนื่อยกันหรือยังครับเพราะว่าเราพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมาเพื่อที่จะพยายามจัดระเบียบจัดรูปแบบประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ให้มันดีขึ้นเข้มข้นขึ้นผมกำลังพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันล่าสุดครับมีบทความที่น่าสนใจของวิทยากรที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับท่านเขียนบทความไว้ได้อย่างน่าติดตามและเราคงมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านเขียนสิ่งที่ท่านคิดนั้นเราจะเอาไปต่อยอดและใช้ในทางปฏิบัติในบ้านเราได้อย่างไรกับดร.บัณฑิตนิจถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
3: อาจารย์ยังไม่เหนื่อยที่เราจะคุยกันเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราใช่ไหมอาจารย์ยังมีพลังเดินหน้ากันต่อนะอาจารย์ครับ
4: คิดว่าคนไทยจะต้องมีพลังแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาค่อนข้างที่จะเติบโตและตอนนี้ผมคิดว่าสังคมก็เข้าใจดีว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถ่วงการเจริญเติบโตของประเทศจริง
3: ๆมันดีขึ้นบ้างไหมครับจากที่อาจารย์อยู่ในแวดวงและดูเรื่องนี้มาตลอดหลายสิบปีในบ้านเรา
4: คิดว่าความตั้งใจของคนทำงานเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่การแทรกแซงเพื่อให้กลไกของการปราบปรามการลดทอนคอร์รัปชันเนี่ยดูยิ่งวันยิ่งหนักมือมากขึ้นครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ผมก็สังเกตว่าไอ้หลายๆอย่างที่หน่วยงานไทยพยายามทำนะเช่นตามจับคนทำผิดดำเนินคดีให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลหรือแม้กระทั่งวางระบบในเรื่องของการทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถแตะต้องประเด็นนี้ได้สังเกตได้จากตัวเลข CPI ล่าสุดที่เป็นตัวเลขที่ทั่วโลกยอมรับเนี่ยของประเทศไทยก็ไหลลงเรื่อยแล้วที่สำคัญคือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยโอ้ลงมากเลยนะครับลงมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็
3: ไหลลงแปลว่าแย่ลงใช่ไหมคร
4: ับ แย่ลงครับก็คือแย่ลงมากเลยก
3: ็
4: เลยทำให้รู้สึกว่าเราคงไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆแล้วก็บ่นไปวันๆหนึ่งได้แล้วนะครับเราต้องหาพยายามแนวทางแก้ไขแล้วก็พยายามที่จะชี้ช่องให้การแก้ไขเกิดขึ้น
3: ครับ
4: เพราะเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สองสามปีที่ผ่านมานะก็ทุดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าปีสองปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วมันก็แย่ลงมันก็เลยแย่ลงมากนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เราคงจะยอมผ่านยากขึ้นนะครับ
3: สาเหตุที่มันไม่ดีขึ้นแล้วในทางกลับกันมันกลับแย่ลงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่อาจารย
4: ์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำผิดเป็นครั้งคราวแล้วนะ
3: โอ้
4: มันเป็นเรื่องของการวางระบบงานเพ
3: ื่
4: อที่จะให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นและอยู่ได้
3: ครับครับ
4: อันนี้คือตัวหลักเลยแล้วถ้าเผื่อระบบคอร์รัปชันตัวนี้ไม่สามารถที่จะถูกเจาะหรือแก้ไขหรือป้องกันได้เนี่ยความพยายามต่างๆก็เป็นเรื่องของปลายเหตุใช่ไหมพยายามจับกุมมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยงั้นไอเดียเรื่องของ trust by design เนี่ยก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าทำไมเราไม่พยายามที่จะแก้ไขที่ต้นเหตุก
3: ็
4: คือวางระบบราชการใหม่ที่จะไม่ทำที่จะทำให้คนที่อยากโกงโกงไม่ได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีครับ
3: ครับเชื่อถือคนไม่ได้กันอีกต่อไปแล้วใช่ไหม
4: ไอเดียตอนนี้ trust by design ก็คือไว้ใจระบบไม่ไว้ใจคน
3: โอ้โหครับ
4: นะครับ
3: ซึ่งทั่วโลกเขาใช้ระบบนี้กันแล้วได้ผลมาแล้ว
4: ครับอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของหลายประเทศเลยอย่างเมื่อวันที่เรื่องนี้ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางปปช.ของเรานะปปช.เราเนี่ยก็จัดงานสัมมนาประจำปีใช้หัวข้อ trust by design อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะแล้วก็เขียนว่านวัตกรรมและการยกระดับธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นภาครัฐไทยแล้วก็เชิญผมไปร่วมเป็นวิทยากรซึ่งผมเป็นเห็นหัวข้อแล้วเนี่ยก็ดีใจนะดีใจที่ทางราชการไทยผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็คิดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยก็เหมือนกับส่งสัญญาณว่ายอมรับแล้วว่ามันเต็มมือระบบที่พยายามแก้ไขในปัจจุบันต้องไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่เขาพูดถึง Trust by Design เนี่ยมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะก้าวข้ามระบบปัจจุบัน
3: คือแทนที่มันแปลว่าไงกันแน่ครับอาจารย์ถ้าแปลแบบภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ
4: ก็คือออกแบบ
3: ใจกันโดยการออกแบบเนี้ยเหรออาจารย
4: ์ก็คือ Trust ก็คือความไว้วางใจถูกไห
3: ม
4: ดีไซน์ก็คือการออกแบบ
3: ครับ
4: ตัวคำถามก็คือว่าแทนที่ถ้าเรามีคอร์รัปชันเยอะเนี่ยแทนที่เราจะไปตามจับคนผิดในระบบที่มันมีคอร์
3: ร
4: ัปชันเยอะเนี่ยทำไมเราไม่รื้อระบบใหม่เลยนะก็คือระบบราชการเนี่ยนะครับก็คือออกแบบระบบราชการใหม่เนี่ยไม่ให้เป็นระบบที่ทำให้คนที่อยากโกงเนี่ยไม่สามารถโกงได้โดยใช้เทคโนโลยีในคำว่า trust ก็คือว่าให้คนไว้ใจระบบ
3: ครับ
4: แล้วก็ออกแบบให้คนไว้ใจระบบไม่ใช่ไว้ใจคนเพราะคนที่มาดูแลระบบเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวตลอดเวลาใช่ไหมเข้าไปแจ้งแจ้งแก้โน่นแก้นี
3: ่
4: แล้วผลก็ออกมาอีกอย่างหนึ่งก็เลยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่จะออกแบบระบบไม่ให้มีการแก้ไขได้แล้วก็อันเนี้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เมืองไทยยังไม่เคยลองนะ
3: แสดงว่าเหตุมันเกิดจากคนล้วนๆเลยทั้งนั้นกัน
4: ใช่ก็คือพฤติกรรมคนไงพฤติกรรมคนที่ใกล้ๆกับว่าเข้าไปใช้โอกาสใช้ตำแหน่งใช้อำนาจแก้ไขระบบที่มีอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้ระบบมันเนี้ยสามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อตัวเอง
3: เส้นบางๆที่มันแบ่งกันระหว่างคำว่าการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์กับคนที่มีบุญคุณหรือต่างตอบแทนกับระบบอุปถัมภ์ที่เคารพผู้ใหญ่เด็กก็เคารพนับถืออะไรเงี้ยมันเส้นแบ่งมันบางมากนะอาจารย
4: ์ใช่อันนี้มันเป็นลักษณะของสังคมไทยไงแต
3: ่
4: ว่าถ้าเราดูถึงวิธีการจะแก้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องดูซิว่าตอนนี้ไอ้ความไว้ใจระบบไอ้ความไว้ใจคนที่ดูแลระบบปัจจุบันเนี่ย
3: ครับ
4: ค่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยแล้วก็โฉงฉางมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นและทำกันแบบเป็นหมู่คณะเลยล่ะทำกันแบบเป็นอะไรล่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าคนเข้าไปแทรกแซงระบบคำถามคือทำไมเราไม่ดีไซน์ระบบให้คนแทรกแซงไม่ได้
3: ให้คนแทรกแซงไม่ได
4: ้โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ถ้าเราคุ้นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นบล็อกเชนอะไรพวกนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คนแทรกแซงไม่ได้อย่างพวกคริปโตเคอเรนซีก็ยังเอาไปใช้กันเลยถูกไหมเพื่อจะสร้างความมั่นใจสร้าง trust ในตัวคริปโตตอนนี้ไอเดียของ trust by design เนี่ยประเทศที่นำมาใช้แล้วก็ได้รับการยอมรับมากๆเนี่ยจะมี2ประเทศ
3: ค
4: ือเอสโตเนียกับสิงคโปร
3: ์เอสโตเนียนี่เขาแยกมาจากสหภาพโซเวียตก่อนหน้านั้นใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ใช่ก็คือประมาณปี1991เนี่ยนะที่เขาทยอยที่เขาออกมาเนี่ยเป็นประเทศอิสระเนี่ยแต่ที่ตามมาด้วยกับของเดิมเนี่ยก็คือระบบราชการที่ทุจริตมากเลยนะครับในทางที่เอสโตเนียจะพยายามเข้าไปแก้ไขระบบเดิมให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาก้าวข้ามไปเลยนะ
3: คร
4: ับ เข้าข้ามไปสู่การสร้างระบบใหม่ประเทศใหม่โดย e-Estonia e-Estonia นะก็คือใช้เทคโนโลยีเนี่ยแหละ
3: อ๋อครับ
4: แล้วก็วิธีการเบสิกไอเดียเลยก็คือว่าโอนระบบราชการทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 99% เข้าเป็นดิจิทัลหมด
3: คร
4: ับ ก็คือการติดต่อราชการจากนี้ไปเนี่ยการขออนุมัติขออะไรเนี่ยไม่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ไม่ต้องคุยกับคนเลย
4: ไม่จะมีกระดาษแล้วถ้าเปิดใช้ดิจิทัลแล้วเปิดถูกต้องข้อมูลครบเนี่ยระบบจะอนุมัติโดยอัตโนมัติเลย
3: ครับ
4: ในเงื่อนเวลาที่กำหนดก็คือว่าไม่ต้องหอบเอกสารไปไม่ต้องใช้กระดาษนะไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปพึ่งคนกลางอะไรต่ออะไรเนี่ยงั้นถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยทุกอย่างตามที่เขาออกแบบเอาไว้ถูกต้องเนี่ยในการขออนุมัติต่างๆขออนุญาตต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติเลยโดยระบบ
3: ถ้าเอกสารครบ
4: ถ้าทุกอย่างครบ
3: ที่ระบบเก็บตรวจสอบไว้อ๋อ
4: ครับไม่มีการแจ้งแข็งไม่มีการให้กับประชาใหม่นะครับ
3: ไม่ต้องมีดุลไม่ต้องมาบอกว่าภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้วจะไม
4: ่
3: ม
4: ีอันนี้คือว่าถ้าเผื่อทุกอย่างถูกต้องเนี่ยไปเลยนะครับ
3: ครับ
4: และภายใต้เงื่อนเวลาที่กำหนดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า ติดต่อราชการขนาดนี้ตอนสมัยนี้ของเขาเนี่ยนะมันไม่เป็นปัญหาเหมือนเดิ
3: ม
4: แต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าประชาชนใช้ไอ ID card หรือบัตรประชาชนอย่างเดียวนะแล้วก็สามารถจะติดต่อราชการได้หมดไม่ต้องเอาเอกสารไปเพิ่มเพราะว่าข้อมูลประชาชนทุกอย่างเนี่ยโฉนดที่ดินที่เราเป็นเจ้าของหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในระบบราชการหมด
3: ให้มาเขาเรียกว่ามาแคสซิฟายว่าคุณเป็นใครพอแล้ว
4: ใช่มีพาสเวิร์ดถูกต้องมีอะไรถูกต้องเนี่ยนะก็เข้าไปแล้วมันทุกอย่างที่เป็นคุณวรพงษ์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในระบบหมด
3: ทะเบียนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้อง
4: อยู่หมดไม่ต้องถ่ายเอกสารไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ในระบบนี้ทำให้เราระบบนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เจอคุณวรพงษ์เนี่ยก็จะใช้เหมือนกันหมดถูกไหมคร
3: ับ เรียนถามแบบนี้อาจารย์เรียนถามแบบตรงไปตรงมาว่าบ้านเราเนี่ยการถ่ายเอกสารการใช้สำเนาเนี่ยมันเป็นเพื่อแสดงตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นคนคนนั้นและมีการลงนามเอกสารรับรองว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ลายเซ็นผมวรพงษ์ที่ให้จิตสมมุติอย่างนี้ถ้าเราใช้แบบที่อาจารย์พูดถึงไม่ต้องมีการรับรองเอกสารอาจจะคนอื่นไปถือบัตรประชาชนผมใช้งี้ได้ไหม
4: เขาจะมีวิธี verification เยอะเลยครับ
3: อ๋อโอเค
4: อาจจะลายนิ้วมืออาจจะอะไรก็ได้ถูกไหมที่มัน
3: อย่างนี้มันไปไกลได้ขนาดนั้นแล้ว
4: มันได้ไปขนาดโทรศัพท์มือถือเราทำหายเห็นไหม
3: ยังรู้เลยอย
4: ู่ไหนแต่แค่ของง่ายๆอย่างนี้นะอย่างโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยถ้าเราจำพาสเวิร์ดไม่ได้มันก็มีเรื่องของนิ้วมือ
3: เขามีวิธี verify ผ่านโดย
4: วิธี verify
3: ได้อ๋อครับ
4: ซึ่งอันนี้มันทำให้ประชาชน trust ไว้วางใจระบบถูกไหมครับเพราะว่าแม้แต่ข้าราชการเอสโตเนียเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลประชาชนได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงนะไอ้ความปลอดภัยเนี่ยมันก็สูงสุดงั้นพอเอสโตเนียทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศก็เลยไปโลดเลย
3: ผลที่มันเกิดขึ้นคือเขามีตัวเลขของการคอร์รัปชันน้อยลงมากเลยหรืออาจจะไม่มีเลยแล้ว
4: ใช่ใช่อย่างเอสโตเนียตอนนี้ถ้าเราดู CPI ranking เนี่ย
3: ครับ
4: เข้าใจว่าอยู่อันดับที่12นะ
3: ของโลกเลยเหรอครับ
4: ของโลกเลยนะ
3: คร
4: ับแล้วก็ตัวคะแนน CPI ตัวคะแนนเขาเนี่ย76ส่วน100
3: โอ้76เต็ม100อ่ะนะ 76%
4: เทียบกับเรานะไทยแลนด์นะเทียบกับประเทศไทยของเราเนี่ยของเราตอนนี้อันดับที่116อ่ะ
3: โอ้โห
4: หัวแถว
3: ก็ไทยแถว
4: แล้วคะแนนเรา
3: ซอยกับต้นซอยเลยอาจารย
4: ์คะแนน33ส่วน100อ่ะของเราเนี่ยใช่ไหมครับ
3: เรายังไม่ถึงครึ่งเลยแหละ33เองนะ
4: แล้วที่สำคัญนี่คือว่าไอ้กว่าเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้ trust ที่มันเกิดขึ้นจากประชาชนจากนักลงทุนเนี่ยมันเยอะมากเลยประเทศเขาก็ไปโลดเลยนะเป็นประเทศที่เติบโตได้ดีมากในบรรดาประเภทที่ออกมาจากกลุ่มโซเวียตด้วยกันนะแต่ภาพโซเวียตคิดว่าเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่ไปได้ดีและที่สำคัญคือเขาได้รับการยอมรับและยกย่องนะว่าเป็นต้นแบบของ e-government คือ digital government ก็คือที่เราพยายาม move กันเนี่ยนะเอสโตเนียเนี่ยเป็นคนเปิดทางอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับงั้นพวกเราที่ชอบให้ข้าราชการไปดูงานเนี่ยไปดูงานประเทศนี้ดีกว่าที่อื่นไม่ต้องไปแล้วนะครับ
3: อ
4: ันที่สองที่ไปได้ดีก็คือเรื่องของสิงคโปร์นะ
3: โอ้สิงคโปร์นี่ได้ยินมานานนะครับว่าคอร์รัปชันน้อยมาก
4: สิงคโปร์นี่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเอสโตเนียเพราะว่าเริ่มเร็วกว่าเยอะเลย60ปีก่อนถูกปะ
3: โอ้60ปีก่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีไฮเทค
4: ไม่ค่อยมีดิจิทัลไม่มีอะไรแต่ที่เขายึด2อย่างก็คือว่าเขายึดเรื่องของระบบคุณธรรมในภาครัฐ
3: ครับ
4: แล้วก็ยึดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ม
3: ครับ
4: ใช่ครับ2เรื่องเนี้ยงั้นเราจะสังเกตว่าข้าราชการสิงคโปร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะเงินเดือนสูง
3: ครับ
4: แต่อำนาจน้อยนะเพราะทุกอย่างไปตามระบบหมดนะแล้วก็ถ้ามันมีกรณีว่าคนคนนี้มีความเป็นอยู่หรือใช้ชีวิตเกินเงินเดือนเนี่ยเขาจะเดาก่อนเลยตั้งข้อสังเกตก่อนเลยว่าโกมานะครับ
3: โอ้โหคือใช้ชีวิตหรูหราความเงินที่ได
4: ้แต่ก็เงินที่ได้เนี่ยเขาจะตั้งข้อสังเกตเลยว่าโกมาแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปคนพิสูจน์นะ
3: ครับ
4: ว่าเงินที่ผมใช้ชีวิตได้แบบนี้ผมไม่ได้โกงเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตำแหน่งข้าราชการเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นต้องการจะรักษาไว้ถูกไหมแล้วก
3: ็
4: พยายามทำตัวให้ถูกต้อง ทำงานให้เข้มแข็งเพื่อที่จะสามารถเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปได้งั้นโดยเหตุนี้เราถึงสังเกตว่าจะมีกรณีน้อยน้อยมากเลยที่เราจะเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐของสิงคโปร์ใช่ไหมครับ
3: ของเขาตัวเลขดีแค่ไหนครับอาจารย
4: ์โอ้ยอันดับ3ของโลกครับ
3: โหท็อป3เลยแหละครับ
4: ของแอสโตเนียนี่12ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: สิงคโปร์นี่อันดับ3แล้วก็คะแนนเขาเนี่ย84เต็มร้อยอ่ะ
3: โอ้โห
4: จาก84เนี่ยของเรา33อ่ะพูดง่าย
3: ๆโอ้โหไม่เกี่ยวกับระบบการปกครองใช่ไหมอาจารย
4: ์เกี่ยวกับ2อย่างไงก็คือระบบคุณธรรมของภาครัฐ
3: ครับ
4: แล้วก็เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเพราะนั้นมันก็เลยแต่ตั้งข้อสังเกตได้ชัดเลยว่าประเทศที่ CPI ไปได้ดีนะ
3: ครับ
4: CPI ไปได้ดีเนี่ยมันก็มาจากลักษณะของประเทศที่มีระบบงานในด้านราชการที่เข้มแข็งไม่ด้วยเทคโนโลยีก็ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งแล้วก็เรื่องของคุณธรรมมันก็เลยเป็นตัวอย่างว่าอันพวกนี้มันเป็นสิ่งที่หลายประเทศก็ทำแล้วและทำได้แล้วเราประเทศไทยก็มีปัญหาเยอะเราก็น่าที่จะต้องมาศึกษาแล้วก็พยายามทำ
3: บ้านเราจริงๆแล้วหัวใจหลักของปัญหามันคืออะไรกันแน่ครับระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมอาจารย
4: ์ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่ากลับไปเรื่องแอสโตเนียกับเรื่องของสิงคโปร์นะ
3: ครับ
4: ผมก็ได้รับคำถามนี้นะครับว่าแล้วเราจะเอาระบบจากแอสโตเนียจากสิงคโปร์มาใช้ในบ้านเราได้ยังไงใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วถามว่าเราลอกมาเลยได้ไหมง่ายดีอย่างเงี้ยนะ
3: ได้ไหม
4: ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะได้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะออกแบบระบบที่มันเข้าไปจี้เลยนะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เป็นหัวใจของปัญหาคอร์รัปชันประเทศไทยเลย
3: ค
4: ือแก้ให้ตรงจุดเลยโดยใช้ trust by design นะครับ
3: คร
4: ับ ก็กลับไปที่คุณวรพงษ์ยกประเด็นเมื่อกี้เนี้ยว่าหัวใจของปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3เรื่อง
3: ครับ
4: ที่มันทำให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วก็ยืนระยะได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้เนี่ยนะสามเรื่องนี้ก็คืออะไรหนึ่งก็คือระบบอุปถัมภ์ระหว่างนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ภาคธุรกิจหรือนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับภาครัฐนะครับ
3: ครับ
4: ระบบอุปถัมภ์นี้ไม่ใช่อย่างที่คุณเมื่อกี้นี่ถามนะไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบสังคมไทยนะก
3: ็
4: คือผู้ใหญ่ผู้น้อยนะแต่เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเครือข่ายต่างตอบแทนที่จะร่วมมือกันหาประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจที่
3: ม
4: ีนะครับโดยใช้การหาประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐนะครับไม่ว่าเรื่องของการออกแบบตัวนโยบายระดับสูงเพื่อหาประโยชน์ที่ก็เรียกว่าเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายตั้งโครงการขึ้นมานะครับดูใหญ่โตเลยนะดูฟุ้งเฟ้อมากนะครับ
3: ดูดีเชียว
4: ดูดีเชียวนะครับข่าวใหญ่ประคมข่าวกันใหญ่ตีกองกันใหญ
3: ่แ
4: ต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็คือต้องการจะใช้โครงการนี้หาประโยชน์นะครับนี่คือตัวอย่างอ
3: ัน
4: ที่สองก็คืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยอันนี้ก็คือพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการประมูลการใช้จ่ายการอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน
3: ์ในงาน
4: อันที่สามก็คือในเรื่องของการคล้ายๆกับว่าใช้ระบบการโยกย้ายข้าราชการ
3: นะคร ับ
4: เพื่อที่จะรักษาส่วนที่เป็นระบบอุปถัมภ์ในภาคราชการเอาไว้ก็คือพวกพ้องตัวเอง
3: พวกพ้องตัวเองเอาไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เอาพวกพ้องตัวเองเข้ามารับตำแหน่งอะไรอย่างน
4: ี้และอันที่สี่ก็คือในเรื่องของการใช้เงินเมื่อมีการเลือกตั้ง
3: โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่
4: เพื่อที่จะได้อำนาจรัฐเข้ามานะครับอ
3: ัน
4: นี้มันเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งการศึกษาเขาก็ชี้ว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันใช่ไห
3: ม
4: ก็จะช่วยเหลือกันทำเพื่อให้ระบบดังกล่าวเนี่ยมันสามารถเดินต่อได
3: ้
4: และระบบอุปถัมภ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่หนึ่งเลยนะของปัญหาของประเทศเราส่วนอันที่สองก็คือในเรื่องของเมื่อกี้คุณก็พูดถึงก็คือระบบราชการเนี่ยมีการใช้ดุลพินิจเยอะ
3: ผมไม่เข้าใจทำไมบ้านเราดุลพินิจเยอะมากเลยผม
4: มันเป็นการเปิดช่องให้โดยกฎหมาย
3: คณะเอาแค่ง่ายๆคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาตรวจจับจราจรหรืออะไรเงี้ยก็จะมีว่าอ่ะปรับตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้ซึ่งไอ้เลนส์ในการปรับเนี่ยมันคือดุลพินิจว่าจะปรับกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่น
4: ใช่ใช่และในกรณีอื่นๆเนี่ยมันก็จะเขียนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือแล้วแต่การพิจารณาของกอง
3: ใช่ครับใช่
4: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3: คร
4: ับ แต่นี้กฎหมายเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวในการใช้ถูกไหมครับแต่ว่าคนเราก็มาใช้ช่องเนี้ยในการหาประโยชน์ เราถึงคิดเราถึงเกิดกรณีที่ว่าติดต่อราชการเนี่ยโอ้ยากมากเลยใช่ไหม
3: ครับ
4: เขาใช้ดุลพินิจตลอดเวลานานเกินไปบ้างเอกสารไม่พอบ้างไม่ดูเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นที่มาของปัญหาน
3: ัก
4: ลงทุนก็บ่นว่ามันทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพราะว่าเวลาเขาจะเริ่มโครงการเนี่ยดอกเบี้ยวิ่งแล้วถูกไหม
3: ครับใช่
4: ในพอดอกเบี้ยเริ่มวิ่งเนี่ยส่งใบสมัครเข้าไปขออนุญาตโน่นเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าจะได้รับเมื่อไหร่เงียบไปเลยอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างต้นทุนบางคนก็ยอมแพ้ถูกไหมยอมพูดง่ายๆยอม
3: เราไม่เอาก็ได
4: ้ไม่เอาก็ได้หรือว่าเอาอยากได้อะไรก็บอกอะไรแบบนี้นะมันก็เลยทำให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับสังคม
3: ต้องยอมจ่ายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
4: อันนี้มันก็เลยเป็นข้อที่สองไงก็คือการใช้ดุลเครดิตส่วนข้อที่สามก็คือว่าการดำเนินการตามกฎหมายหรือเรียกว่าการบังคับใช้กฎหมายก็มีความไม่แน่นอนอีกทั้งในเรื่องของเงื่อนเวลาใช่ไหมจะใช้นานเท่าไหร่ผลจะออกมายังไงเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เป็นข่าวหลายคดีเลยใช่ไหมที่ไปรู้ว่าจะออก
3: ยัง ไง
4: อันนี้มันเป็นตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันตั้งใจที่จะทำให้รู้สึกว่าสร้างความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา
3: คร
4: ับ แล้วก็ทำให้มันเป็นต้นทุนอันนี้ถ้าเรามองในสายตาของนักลงทุนเนี่ยถ้าคุณบอลพงจะไปลงทุนเอาไปสัก10ล้านบาทเนี่ยเข้าไปในประเทศที่มันมีแบบนี้คุณจะกล้าลงอ่ะ
3: ไม่กล้านะคร
4: ับ เป็นอันเนี้ยไอ้10ล้านเนี่ย
3: คุณสามารถจะจ่ายถ้า 30% ของ10ล้านอย่างนี้เขาคุยกันก็หมดไป3ล้านฟรีๆแล้วท
4: ั้
3: งน
4: ั้
3: น
4: หรือไม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องจ่าย30หรือมากกว่าใช่มั้ยก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเอายังไงต
3: ่อ
4: ไอ้ประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่สร้างความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนรู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนมันเป็นความไม่แน่นอนที่ยอมไม่ได
3: ้
4: ส่วนประชาชนก็มองว่าเอาอีกแล้วดูแล้วเนี่ยไอ้มันคล้ายๆกับว่าเชื่อใจได้ไหมกับระบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
3: ครับ
4: แล้วคนที่ทำผิดก็ไม่เคยถูกลงโทษแล้วคนที่มีอำนาจก็เหมือนกับรอดทุกครั้งใช่ไหม
3: ครับ
4: แล้วก็เลยทำให้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้ความยุติธรรมในบ้านเราเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วบางคนก็ท้อใจไปเลยนะ
3: แล้วเราจะเอาระบบของสิงคโปร์หรือเอสโตเนียมาปรับใช้ยังไงดีจ้ะ
4: ผมคิดว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามใช้ไอ้ trust by design เนี่ยใน3เรื่องเนี่ย
3: คร
4: ับ ก็คือระบบอุปถัมภ์แก้เรื่องการใช้ดุลพินิจ
3: แล้วก็
4: แก้เรื่องการประคับใช้กฎหมาย
3: ย
4: กตัวอย่างเรื่องของระบบอุปถัมภ์เนี่ยผมคิดว่าทำได้2อย่าง
3: ครับ
4: 1ก็คือเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งใหม่เนี่ย
3: เปลี่ยนแล้ว
4: ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว
3: ไม่ต้องเดินเข้าคูหา
4: เดินเข้าคูหาแต่พอหย่อนบัตรแล้วได้เทคโนโลยีคุมหมด
3: อ๋อ
4: ไม่การไม่มีการแบกไปในห้องมืดไม่มีอะไร
3: อ๋อไม่ต้องหิ้วไปที่นี่ที่นั่น
4: อันนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มใช้เทคโนโลยีปกป้องผลการเลือกตั้ง
3: ครับ
4: ที่ไม่สามารถจะถูกแทรกแซงได้โดยมนุษย
3: ์
4: ไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
3: ครับ
4: อันนี้มันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะอย่างคุณสังเกตไหมอย่างอะไรนะของเกาหลีใต้หรือของอะไรเร็วๆเนี้ย
3: คร
4: ับ วันเดียวก็ได้ประกาศผลแล้ว
3: เพราะเขาใช้ออนไลน์หมดเลย
4: ทุกอย่างใช่ไหมมันประกาศผลแล้วไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปไงเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้มันหรือเปล่า
3: คร
4: ับ ไอ้คนที่คุ้นเคยกับระบบเดิมได้ประโยชน์จากระบบเดิมก็ไม่อยากที่จะให้ระบบใหม่ถูกทำมาใช้ถูกไห
3: ม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างง่ายๆเลยเนี่ยพวกหัวคะแนนเนี่ยก็ต้องการจะรู้ว่าเอ๊คนนี้มันลงคะแนนให้เราจริงหรือเปล่า
3: ครับครับ
4: แต่ระบบใหม่นี่จะไม่รู้เลย
3: ไม่รู้เลย
4: ถูก
3: ไหมไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อเสียงแล้วเขาจะต้องเลือกเราหรือไม่เลือกเรา
4: ก็อยากให้เขาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าเราก็เสียต้นทุนไปแล้วถูกป่ะแต่ว่าก็เนี่ยนี่คือตัวอย่างของการดีไซน์ระบบเพ
3: ื
4: ่อที่จะปกป้องการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสียง
3: ครับ
4: ใช่ไหมนี่คืออันแรกนะที่ผมคิดว่ามันอยู่ในวิสัยเอื้อมถึงอ่ะเอื้อมถึง
3: ล้างระบบเลือกตั้งใหม่หมดโอเค
4: เอื้อมถึงเลยครับเอื้อมถึงเลยเพราะว่ามันมีให้ทำอยู่ในต่างประเทศแล้ว
3: ครับ
4: อันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณคือทำให้ระบบงบประมาณบ้านเราการใช้จ่ายเนี่ยเป็นระบบเปิดข้อมูลทุกอย่างกับการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณเนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะหมดใครใช้อะไรใครประมูลได้สัญญาเป็นยังไงแล้วก็ ประมูลได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยมีการอะไรที่เป็นระบบสาธารณะ
3: แสดงผลแล้วก็แสดงเขาเรียกแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนเห็นดูได้ให้ประชาชนได
4: ้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็จะสามารถเข้าไปในระบบข้อมูลอันนี้ถูกไหมเพราะเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วเนี่ย
3: ครับ
4: แล้วก็ทำการวิเคราะห์จะใช้สมองตัวเองใช้ AI อะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะดูว่าเงินของเขาเนี่ยออกไปทำอะไรบ้างแต่นี้ต้องเข้าใจว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นในความมืดเท่านั้นเองนะถ้าเราเปิดไฟสว่างๆเนี่ยไม่กล้าหรอกเพราะคนเห็นคนรู
3: ้
4: งั้นถ้าระบบการใช้เงินจากงบประมาณเป็นระบบเปิดไฟสว่าง24ชั่วโมง7วันเนี่ยก็จะยากขึ้นใช่ไหมครับนี่พอยากขึ้นเนี่ยไอ้การจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อจะหาประโยชน์จากเงินตรงนี้เพื่อเอาไปต่อยอดให้กับสายท่อของระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันเหมือนก็จะบอกลงอันนี้ก็คืออีกตัวอย่าง
3: คร
4: ับ ส่วนเรื่องของการใช้ดุลพินิจเนี่ยแอสโซเนียก็เป็นตัวอย่างแล้วถูกไหม
3: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ล้อตามที่แอสโซเนียทำเนี่ยย้ายระบบอนุญาตของระบบราชการทุกอย่างเนี่ยขึ้นเครื่องหมดเลยให้เป็นดิจิทัลหมด
3: โอ้ครับ
4: ทุกอย่างถ้าข้อมูลครบอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใต้เวลาที่กำหนดไม่ต้องมีแช่แข็งไม่ต้องมีความไม่แน่นอนนะ
3: คือระบบเนี่ยยังไงมันก็ดูมินิไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะดูมินิยังไงมันต้องเป๊ะถูกไหมฮะ
4: ใช่ทุกอย่างอ่ะใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่แค่เอื้อมอีกถูกไหมเอามาใช้ได้ส่วนอันที่สามคือการมาใช้กฎหมายเนี่ยผมก็ไปนั่งคิดดูนะ
3: ครับ
4: อันหนึ่งที่อาจจะทำได้ก็คือให้ระบบออกแบบว่าในทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดีเนี่ย
3: ครับ
4: ผู้ที่จะเข้ามาทำคดีเนี่ยจะเลือกโดย trust by design ระบบrandom
3: ฮะ
4: ไม่รู้ว่าใครจะมาทำ
3: ครับ
4: แล้วก็ระบบนี้ก็จะระบุเลยนะว่าคนพวกนี้จะเข้ามาทำวันนี้ถึงวันนี้และประกาศผลวันนี้หรือส่งต่อไป
3: มีกรอบเวลาชัดเจน
4: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เข้าของเราเนี่ยเวลาเขาแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้เขาก็จะดูซิว่าเรื่องนี้จะวิ่งช่องไหนถูกป่ะจะเข้าไปองค์กรไหนโต๊ะไหนคณะไหน
3: แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะ
4: แล้วก็ไปนั่งรออยู่
3: ไปรอใช่
4: แต่นี่ถ้าเบื่อเราออกแบบระบบว่าไอ้คนที่จะมาทำเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก
3: ครับ
4: ใช่ป่ะแต่ต้องเลือกนะต้องคือต้องควอลิฟายอ่ะพูดแต่ต้องควอลิฟายนะมันก็จะทำให้การมารับใช้กฎหมายเนี่ยมันตรงเวลาตามเงื่อนเวลาที่ระบุโดยคนที่ถูกเลือกมานะแล้วก็เข้ามาทำเพราะอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะ
3: มันเรื่องเดียวกับ e-government ที่เราพยายามทำกันมาเป็น10ป
4: ีใช่แต่ของ e-government เราไม่เคยแตะเรื่องพวกนี้ไง
3: โอ้
4: เจ้าแม่มันทำหลายอย่างถูกป่ะ
3: ครับ
4: แต่เรื่องพวกนี้ไม่มีการแตะเนื่องจากว่าแค่ๆอาจจะให้ความสำคัญให้เกียรติผู้ที่ทำดำเนินคดีก็ถูกกันนะ
3: ครับ
4: แต่คนมันบอกแล้วเนี่ยว่าในการคัดเลือกเนี่ยมันอาจจะต้องไม่ตายตัวนะ
3: ครับ
4: ไม่ได้ตั้งมา4ปีแล้วก็รออยู่บนละส่งมาเลยอย่างเงี้ยเป็นไอ้ระบบเนี้ยมันก็เป็นระบบที่คล้ายๆกับว่าช่วยทำให้มันมีความคุ้มเครือ
3: ครับ
4: แล้วก็แต่ว่าถูกต้องนะ
3: จะเริ่มต้นยังไงดีให้มันเป็นรูปธรรมสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยอาจารย
4: ์สื่อผมคิดว่าประเด็นหลักก็คือว่าผู้ที่จะนำเรื่องนี้มาใช้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นรัฐบาลนั่นแหละถูกไหม
3: อืมใช
4: ่แต่ถ้าเหมือนรัฐบาลไม่เอาด้วยเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: คือผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะถ้าให้เริ่มต้นจากภาครัฐแล้วถ้าเขาเสียประโยชน์เขาจะทำเหรอครับอาจารย์
4: ใช่อันนี้คือประเด็นที่มันหยุดทุกอย่างในประเทศไทยตอนนี้ไง
3: ครับ
4: ก็คืออย่างที่ผมเขียนมาท้ายสุดท้ายอ่ะที่ในบทความเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลง
3: ครับ
4: แต่ว่าแรงต้านจะเยอะถูกไหมเพราะคนที่อยู่เดิมเนี่ยได้คนที่ได้ประโยชน์เดิมเนี่ยคงจะไม่ยอมให้เปลี่ยนใช่ไหม
3: ใช่
4: ก็เลยเชียร์ชปช.ว่าดีใจที่ปปช.เปิดประเด็นเรื่องนี
3: ้ปปช.จะทำได้ไหมครับจะเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นเปลี่ยนได้ไหม
4: ผมคิดว่าราชการไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความสามารถสูงนะ
3: ครับ
4: ผมคุยกับทูตต่างประเทศหลายคนเขาก็ชอบบอกว่าราชการไทยเนี่ยมีหลายกระทรวงมีหลายกรมเนี่ยที่ดูแล้วคนเก่งๆเยอะแต่ว่ามันถูก ันถูกคล้ายๆกับว่าทำให้ไอ้สิ่งที่ควรจะต้องทำมันไม่เกิดขึ้นไงแล้วกลายเป็นไปช่วยสิ่งที่ไม่ควรทำให้มันเกิดขึ้น
3: หรือจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นเหมือนกันเวลาที่เราบอกว่าต้องการรัฐมนตรีน้ำดีที่มีความสามารถจริงแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไปเชิญคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกัน
4: อันนี้ก็เป็นทางออก
3: แต่ว่าอันนี้ก็เลยออกมาว่าคนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนเนี่ยดูดีกว่าคนที่ถูกเลือกมาโดยประชาชนบางครั้ง
4: อันนี้ผมเห็นด้วยว่าถ้าเผื่อเราได้คนที่มีความตั้งใจที่ดีมาเนี่ยมันก็ไปได้เกือบครึ่งแล้วล่ะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าเผื่อคนที่เข้ามาเป็นคนดีเข้ามาแต่อยู่ในระบบที่ไม่ดีใช่ไหมอยู่ในรอบล้อมด้วยคนที่ไม่ดีเนี่ย
3: ครับ
4: อีกหน่อยความดีงามในจิตใจก็อาจจะถูกบั่นทอนอ่ะพูดง่ายๆ
3: ครับครับ
4: แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรอย่างที่อยากทำได้อันนี้ผมเรียนมาจากพระเลยนะพระท่านพูดเลยนะ
3: ครับ
4: ว่าคนดีเนี่ยสำคัญแต่ถ้าคนดีอยู่ในระบบที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจคนดีก็จะหวั่นไหว
3: มันจะท้อแท้บั่นทอนใช่ไหม
4: แล้วเรามีคนดีแล้วเริ่มเข้ามาแล้วนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเกิน50แล้วล่ะเราต้องช่วยกันทำให้ระบบดีขึ้นก็อีก50ที่หลังเนี่ยเพื่อที่จะให้อย่างเช่น trust by design เนี่ยถูกไหม
3: ครับ
4: เพื่อที่จะให้ตัวคนดีที่เข้ามาเนี่ยสามารถออกคำสั่งแก้เลยถูกไหม
3: ครับ
4: เอานี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆในการแก้ไขปัญหา
3: วันนั้นที่อาจารย์ไปเป็นวิทยากรที่ปปช.เรียนถามนิดนึงอาจารย์บอกคุณผู้ฟังบอกว่าปปช.เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เขาปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันอยู่แล้วเขาฟังแล้วเขาเข้มข้นมากขึ้นไหมฮะหรือว่าเขาจะยังไงได้บ้าง
4: อันนี้ก็คือพอไปพูดเสร็จผมก็ขอตัวกลับถูกไหม
3: คร
4: ับ ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะคุยเขาต่อว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมแต่พอได้รับจดหมายเชิญได้รับการทับทามให้เป็นวิทยากรได้เนี่ยเราก็ดีใจเพราะเขาเริ่มคิดเรื่องประเด็นนี้แล้ว
3: แต่ว่าเขาตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญ
4: เนี่ยอันนี้ก็คือการส่งสัญญาณไกลๆในการเลือกหัวข้อนี้นะ
3: ครับ
4: เป็นสัมมนาใหญ่ประจำปีของเขาเนี่ยว่าเขาก็ปปช.เองก็ตระหนักแล้วว่าในวิธีการที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเริ่มมีข้อจำกัดให้เห็นนะ
3: ครับ
4: คือไม่สามารถทะลวงเข้าไปสู่จุดที่เป็นหัวใจของปัญหาได
3: ้ครับ
4: แล้วตีรอบค่ายอยู่อย่างเงี้ยใช่ไห
3: ม
4: แล้วอันที่สองก็คือพอเริ่มใช้คำว่านวัตกรรมกับเทคโนโลยีแล้วก็ใช้คำว่า trust by design ด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเข้าไปไกลในเรื่องของแนวคิด
3: ครับ
4: ใช่ไหมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยก็เลยไปร่วมแล้วก็อยากเชียร์เขาสานต่อแนวคิดนี้
3: อาจารย์คิดว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสมมติถ้าเราเริ่มต้นนะวันนี้มันต้องใช้เวลาเป็นปีๆถูกไหม
4: คือไอ้จุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเอามาใช้จริง
3: ครับครับ
4: ซึ่งอันนี้ก็ต้องมันก็มาจากฝ่ายการเมืองนั่นแหละถูกป่ะรัฐบาลนั่นแหละแต่ในช่วงนี้เราก็สามารถเตรียมตัวได้โดยการศึกษาอย่างที่เราเสนอไป5เรื่องเนี่ยเพราะอีกอันนึงที่ผมเสนอไปแต่ว่ายังไม่ได้พูดในชั่วโมงนี้ก็คือว่าระบบการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการเนี่ยอ๋อ
3: ใช่
4: เราก็สามารถใช้ trust by design ได
3: ้ครับ
4: ก็คือดีไซน์ให้มันเป็นระบบที่ใช้ความสามารถนะแล้วก็ตัดสินใจคือสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้หมด
3: ครับครับ
4: ไม่ใช่เอ้ชื่อนี้โผล่มาได้ยังไงใช่ไหม
3: ประวัติการทำงานเป็นยังไงมีมาตรชี้วัดโดยใช่
4: ดูอย่างละเอียดจนกระทั่งแม้แต่ข้าราชการด้วยกันก็ต้องยอมรับ
3: ครับใช่
4: ใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างว่าหนึ่งก็คือระบบเลือกตั้งใหม่ถูกไหม
3: ครับ
4: ที่เราพูดกันสองระบบการจ้างเงินก็ประมาณที่เป็นระบบเปิดใช่ไหมสามระบบแบบเอสโตเนียลดดุลพินิจราชการ
3: ครับ
4: สี่ระบบการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการและห้าก็คือการเลือกบุคลากรในการดำเนินคดี
3: ครับ
4: อย่าง5เรื่องเนี้ยถ้ามันมีขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะแก้หัวใจของปัญหา
3: ครับ
4: ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีอินดิเคชั่นจากฝ่ายการเมืองว่าเขาคิดยังไงเนี่ย
3: ครับ
4: ทางฝ่ายวิชาการทางฝ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อน
3: เตรียมไว้ก่อน
4: เตรียมไว้ก่อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเข้าเน็ตเข้า AI ได้หมด ถูกไหม
3: ครับครับ
4: เขาจะทำยังไงแล้วก็ลองดีไซน์ออกแบบมาใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็ความสามารถสูงนะ
3: เก่งครับเก่ง
4: ตอนนี้ผมคิดว่าที่ผมไปพูดที่ไหนก็จำไม่ได้แล้วว่าเด็กไทยรุ่นนี้เป็นเด็กที่มีความรู้ดีที่สุดตั้งแต่ประเทศเคยมี
3: ครับ
4: ใช่ไหมและล่าสุดมีข้อมูลมานะว่าตอนนี้จำนวนคนไทยเด็กไทยนะที่เข้าท็อป10มหาวิทยาลัยในอเมริกาได้เนี่ยสูงขึ้น300-500%เลยนะ
3: ครับ
4: หมายก่อนนับได้ไม่ถึงร้อยเดี๋ยวนี้จะขึ้นหลักพันแล้วนะครับมันก็แสดงนะว่าเนี่ยคือศักยภาพของประเทศที่สร้างขึ้นมางั้นเรื่องทรัพยากรเราก็มีเรื่องความรู้ความสามารถเราก็มี
3: งั้นดี
4: งั้นสิ่งที่เราพูดถึง Trust by Design เนี่ยสามารถที่ทำให้เกิดขึ้นได้เลย
3: ก็เป็นโครงสร้างที่วางไว้ก่อนแล้วก็ไปสานต่อแล้วดูว่าจะสามารถต่อยอดจนเป็นรูปธรรมได้แค่ไหนยังไงประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือมีความเคลื่อนไหวที่เอาสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไปทำได้จริงเนี่ยลบกวนเรียนเชิญอาจารย์พูดใหม่นะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
4: ยินดีครับยินดีครับคุณรพงศ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บดินทร์ นิชชาวรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันก่อนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับช่วงนี้มาติดตามสัมมนาดีๆกันครับเมื่อเร็วๆนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดสัมมนาโอกาสตลาดอเมริกาเหนือฮะผ่าน FTA อาเซียนแคนาดาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2570ครับโดยงานนี้ได้รับความสนใจอย่างครับข้างจากทางภาครัฐแล้วเอกชนผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ FTA อาเซียนแคนาดาที่จะเป็นใบเบิกทางการค้าในตลาดใหม่อย่างตลาดอเมริกาเหนือครับซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกูรูที่มากประสบการณ์ถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาการใช้ประโยชน์จาก FTA โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารครับพร้อมเน้นให้ผู้ประกอบการศึกษาจุดเด่นสินค้าของตนให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานสร้างความแตกต่างรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางต้นทุนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนใจดีของเราธนาคารออมสินเช่นเคยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30 ธันวาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ gsb contact center หมายเลข1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมาอีกหนึ่งกิจกรรมจากแลนดี้โฮมครับช่วงนี้ใครกำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าหรือสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายไม่ว่าจะเป็นดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานด้วยคุณฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเจอกันที่งานมหกรรมรับสร้างบ้านแลนดี้เอ็กซ์โปแปนเซลที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะครับ20-26 สิงหาคมนี้อยู่ชั้น1หน้ายูนิโคลนะครับมางานเดียวแต่ได้ครบจบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เจอกันเซ็นทรัลอีสต์วิลล์เวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.ครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มโทรศัพท์หมายเลข02 02-938-3456นะครับ02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้ใจครับวางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดเจอกันที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastville 20-26 สิงหาคม2019นี้อยู่ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายด้วยนะครับสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปหาอ่านได้นะครับ

0: 3เลยนะครับเป็นท็อป3ของโลกได้เนี่ยเขาใช้ระบบทำแบบไหนยังไงส่วนไทยเราเองตามตัวเลขที่บอกมาก็คืออยู่อันดับ116นะครับคะแนนเต็ม100นี่เราได้33เองครับต้องใช้คำว่าน้อยมากนะฮะแน่นอนครับเรื่องนี้คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีออนไลน์นำมาใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันเองเนี่ยภาครัฐซึ่งเป็นบุคคลเองก็ต้องยอมรับด้วยนะครับยอมรับที่จะนำนโยบายหรือลักษณะแบบนี้มาใช้ไม่ฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คือต้องเรียนตรงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ ซึ่งยังคงอยู่ในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะยังฝังรากลึกอยู่ในภาครัฐก็จะไม่ยอมเสียประโยชน์ที่ตัวเองได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเอาน้ำดีไล่น้ำเสียออกมานะครับมีเรื่องการใช้สิ่งที่คิดและสิ่งที่ออกแบบที่อาจารย์บอกว่าแนวคิด Trust by Design เนี่ยมันคือการใช้เทคโนโลยีออกแบบระบบใหม่นะครับที่มุ่งทำลาย3หัวใจของคอร์รัปชันที่อาจารย์พูดถึง3หัวใจของคอร์รัปชันคือถ้าเราใช้ Trust by Design เราจะนำระบบนี้มาทำลายระบบอุปถัมภ์ด้วยระบบเลือกตั้งใหม่เราจะนำเรื่องนี้นะครับมาทำลายและหักดิบการใช้ดุลพินิจของราชการโดยใช้เทคโนโลยีและ3เราจะใช้เรื่องของ Trust by Design นี้มาออกแบบระบบให้เทคโนโลยีเลือกทีมหรือบุคคลที่จะเข้ามาทำคดีแบบแรนดอมอันนี้มันในทุกๆเรื่องนะครับถ้าเราพูดถึงเคสของกรณีทำผิดกฎหมายก็จะมีได้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการถ้าเป็นเรื่องของนะฮะอาชญากรรมนะครับไปถึงทั้งเรื่องของระบบศาลผู้พิพากษาอันนี้ก็จะมีระบบที่เรียกว่า Trust by Design มาแรนดอมเพราะฉะนั้น ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับTrust by Design สามารถช่วยและช่วยให้ประเทศเราดีขึ้นได้แต่แน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าภาครัฐไม่เริ่มต้นและซัพพอร์ตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับวันนี้หมดเวลาครับ Silvation Plus แล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์วันนี้ยังคงต้องเกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่จังหวัดน่านแล้วก็รวมถึงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตื่นแต่เช้ามาหลายคนก็คงไล่เรียงดูสถานการณ์ว่านะครับน้ำที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนั้น

0: ได้คุยกันในที่ห้องส่งนะครับผมไปไล่เรียงดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่1นายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะก็สั่งการมาก็จะกลับถึงบ้านเราก็22นะครับนะน้ำไหลเป็นทางก็เพราะว่านั่นกลายเป็นฟลัดเวย์กลายเป็นทางน้ำเพราะว่ามันมีชุมชนอยู่น้ำก็เลยไม่มีทางไปก็ไปตามช่องว่างที่มีอยู่อ่ะประเด็นร้อนนะครับคุณที่สุดผมเติมในเรื่องของน้ำต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณที่สุดพาไปเรื่องอื่นต่อที่ผมเรียนค้างไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือคุณปลอดประสบสุรัสวดีซึ่งนะครับก็มีเป็นคนหนึ่งที่ถอดประสบการณ์ของตัวเองมาเขียนทั้งใน Facebook แล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางรายการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำนะครับผมเนี่ยก็นึกภาพตามนะไม่ต้องอะไรมากหรอกผู้ที่สุดกรณีที่มันเกิดเหตุที่ที่อำเภอแม่สายจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่หนักสุดในช่วงหลังๆจนกระทั่งตลาดที่นั่นที่คนเหนือเขาตั้งชื่อว่าตลาดสายลมจอยเนี่ยตอนหลังมันบ่จอยแล้วครับ
1: ครับ
0: นะจอยไม่ได้นะเพราะมันเวลาน้ำมาทีไรเนี่ยมันก็กังวลทุกครั้งความเป็นสายลมจอยก็เลยอาจจะต้องนะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมนึกตามที่คุณปลอดประสบสุรสุรีพูดเนี่ยผมเคยไปเห็นภาพเก่าๆของแม่น้ำสายนะครับโอ้โหคุณวิสุทธ์นะฮะลองเซิร์ชไปดูนะฮะฝั่งท่าขี้เหล็กและก็ฝั่งไทยเนี่ยมันจะมีช่องระยะห่างที่นะฮะกว้างมากเพราะมันเป็นแม่น้ำสายนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะฮะมันก็หดแคบเข้าหากันโดยเอาร่องน้ำเป็นหลักนะครับก็พูดง่ายๆคือชุมชนฝั่งนู้นก็รุกเข้ามาชุมชนฝั่งเราก็รุกเข้าไปลุกมาก็เลยเหลือแม่น้ำไม่กี่ก้าวที่เดินข้ามกันได้ดังนั้นถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นฤดูน้ำหลากแล้วฝนตกมากๆจากในฝั่งพม่าเนี่ยน้ำเขาก็มาทางเดิมของเขาแต่บังเอิญว่ามันมีชุมชนน่ะลุกล้ำเข้าไปเหลือแม่น้ำแคบๆอยู่นิดเดียวผมไม่แน่ใจว่าจากไม่รู้ว่าถึงสัก5เมตรหรือเปล่านะฮะก็นั่นแหละคือมันเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้น้ำมันไปไม่ได้คุณปลอดประสบสุรัสวดีท่านก็บอกว่ามันมีหลายเมืองแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองก็เถิดนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยคิดกันถึงขั้นจะเอาถนนวิภาวดีเป็นฟลัดเวย์ที่จะระบายเร่งน้ำที่มาจากทางเหนือเนี่ยคือให้แบบออกซ้ายออกขวาแล้วยังไม่พอเนี่ยมันพุ่งมาตรงกลางไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ระยะยาวทางคุณปลอดประสบก็บอกว่าต้องเร่งทำนะเรื่องที่จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างไรแล้วก็หาทางในการที่จะไม่ให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆชุมชนที่มันเกิดขึ้นแล้วไปขวางทางน้ำตรงนี้ถ้าใครลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเห็นอีกที่หนึ่งนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ติดกับทะเลแท้ๆน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
0: นะที่น้ำท่วมประจวบเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไหลลงทะเลไม่ทันน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวสีซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนเพชรเกษมตัวเมืองตั้งอยู่ติดกับทะเลฝั่งตะวันออกเพราะน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวสีก็จะไหลลงทะเลมาทางเดิมก็ไปได้แต่ตอนหลังเนี่ยมีชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรต่อมีอะไรหาทางลงทะเลไม่เจอก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมประจวบคีรีขันธ์ตอนหลังเข้าใจว่าคงจะมีการปรับแก้กันไปพอสมควรอ่ะเอามาเติมในส่วนที่คุณปลอดประสบสุรัสวดีได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ยังส่งท้ายไว้ในตอนท้ายๆด้วยว่าหลังจากน่านแล้วนะเตรียมตัวสถานีต่อไปนะอำเภอแม่สายก็จะซ้ำรอยอีกอ่ะก็นี่คือก็เป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเตือนเอาไว้ก็จะต้องตั้งรับกันครับคุณที่สุดครับ
1: ครับส่วนที่ไปต่อนะครับคือนายกรัฐมนตรีนะครับก็เสร็จจากออสเตรเลียก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์นะฮะนายกรัฐมนตรีก็พร้อมคณะนะครับก็เดินทางออกจากแคนเบอรีของออสเตรเลียก็ไปเยือนนิวซีแลนด์ระหว่าง20 21 22ที่ ย้ำช่วงนี้ข่าวการบ้านการเมืองก็จะเฝ้าลงหน่อยระหว่างนายกรัฐมนตรี

0: เดือนนะตั้งออสเตรเลียไปที่นิวซีแลนด์นะครับก็วันนายกไปถึงนะครับเย็นก็จะพบกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์ครับหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะแล้ววันพรุ่งนี้นายกก็จะเข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะฮะกับทางนิวซีแลนด์แล้วก็จะมีการหารือแบบทวิภาคีเต็มคณะนะฮะแล้วก็จะไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: ก็เดินทางกลับประเทศไทยวันเสาร์ครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569
1: ครับ
0: หลังจากกลับมาก็คงจะมีประเด็นหลายเรื่องที่ต้องตามต่อนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องร้อนๆของทางการเมืองที่ยังรอนายกรัฐมนตรีที่จะตอบอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคุณมนตรีครับ
1: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะมีประเด็นแหมบอกว่าจะเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่ใช่
0: เรื่องไหนฮะ
1: คือมันกรณีของคณะกรรมการชุดของคุณรังสิมันโรมไงคุณวิสุทธิ์
0: เปิดชื่อ
1: มีตัวละครใหม
0: ่วันนี้มีชื่อมาเลยใช่ไหม
1: เป็นตัวละครที่อยู่ใกล้ตัวท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นคนในแวดวงสื่อแล้วก็ไปอยู่กับทำงานกับฝ่ายการเมืองนะคุณทองเจือชาติกิจเจริญตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่1
0: ครับ
1: เดิมนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยังตั้งหลักอยู่ว่าเรื่องของการทุจริตสอบสถนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์วรสิทธิ์ใช่ไหมครับเรียงประสิทธิ
0: ์ใช่ครับ
1: มท4เนี่ย
0: ครับ
1: ก็บอกว่าทุกอย่างต้องจบ31สิงหาคมนี้ไม่ให้ล้นไปถึงเดือนกันยายนแล้วเขาบอกว่าจะขีดจบเท่านี้แหละนะคณะกรรมการในชุดของคุณรังสิมันโรมเนี่ยคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะก็โอ้โหหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและเชิญผู้เกี่ยวข้องจำนวน16รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงไปเมื่อวาน
0: ครับ
1: นะก็ปรากฏว่าทั้งหมด16นั้นไป2นะก็1ถึง14ไม่ไปที่ไปเนี่ยแม้จะไปเพียงแค่2เป็นตัวแทนจากมสวและก็มหาวิทยาลัยบูรพาอ่ะกลับกลายเป็นการเปิดไปสู่อีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: นั่นก็คือผมขโมยสั้นๆแล้วกันเป็นประเด็นที่เขาแถลงเอาไว้เมื่อวานนะนั่นก็คือประเด็นแรกนะอย่าเพิ่งจบนะแค่ในส่วนที่ท่านสอบแล้วก็ไปไม่ถึงในส่วนที่มันน่าจะมีสูงกว่านั้นนะพูดง่ายๆคือไปไม่ถึงฝ่ายการเมือง
0: ก็จบได้แค่สูงสุดเท่าที่ดูก็คืออธิบดีอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละครับแต่ในการให้การของตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่ใหญ่กว่าอธิบดี
0: แต่ไม่มีตำแหน่ง
1: นะไม่รู้ตำแหน่งอะไรและจากการให้การของไม่แน่ใจทั้งสองสถาบันหรือเปล่าก็นี่แหละมีชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญ
0: ครับ
1: ก็เป็นที่สงสัยว่าไปในฐานะอะไรเพราะไม่ใช่ข้าราชการและก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในขบวนการของการที่จัดสอบท้องถิ่นก็เลยอยากจะรู้ว่าไปพบใครและคุยเรื่องอะไรกันทำไมถึงไปถ้าได้คำตอบตรงนี้ก็จะทำให้ต่อภาพได้ไปเห็นในส่วนอื่นๆได้อีกหรือไม่อันนี้คือเป็นประเด็นแรกถัดมาเนี่ยทางคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าถ้าจะไปซักไซ้ไล่เรียงตรงนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบสอถอเที่ยวนี้ถ้าขโมดนะอยู่เฉพาะมสวมันก็จะได้ไม่เห็นภาพใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากมบุรพามบุรพาที่ถูกยกเลิกนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกับมสว
0: ครับ
1: การยกเลิกกับมบุรพานั้นมันมีอาการให้การบางช่วงบางตอนที่ทางตัวแทนเขาบอกว่านะทางคือดูเหมือนจะมีท่าทีที่แข็งอ่ะเขาไม่ชอบคนที่หัวแข็งอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยนำไปต่อภาพและกลายเป็นประเด็นที่มีตัวละครเพิ่มเข้ามาในส่วนของการทุจริตสอบสอถอซึ่งนะฮะเขาเองก็บอกว่าผมเห็นบทวิเคราะห์นะจากสื่อเนี่ยเขาก็ไปขมวดประเด็นที่ทาง คณะกรรมการของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไปหยิบจับนะประเด็นทั้งม.บูรพาแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่อย่างคุณทองเจือเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: เขาบอกว่ากรรมาธิการคงไม่ต้องการล็อกเป้าที่คุณทองเจือเพื่อที่จะเอาผิดตัวบุคคลแต่ต้องการล็อกเป้าตรงนี้เพื่อเปิดเส้นทางการสั่งการนะฮะนั่นก็คือจะมีโยงใยไปถึงใครต่อใครอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก่อนหน้านั้นนะครับในสมัยที่ท่านนายกอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ อยู่ในคณะทำงาน อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นายกรัฐมนตรีกลับมาก็คงจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แม้มหาดไทยจะขีดเส้นจบตรง31แต่ประเด็นที่คณะกรรมการเขามีการตรวจสอบและก็มีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามานั้นน่าจะยังต้องสอบต่อครับคุณที่สุดครับ
0: นั่นแปลว่าคำถามก็คือว่าการเปลี่ยนมหาลัยที่จัดสอบเนี่ยนะฮะจากม.บูรพาไปเป็นศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนและก็ตอนที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของคนที่ให้การกรรมาธิการใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: บอกว่าเอ๊ะมันดูเหมือนว่าจะมีรายชื่อของคนบางคนอ่ะนับร้อยคน
1: ครับ
0: ให้กับทางมสว.ด้วยนะจริงเท็จหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าถึงกรรมาธิการที่บอกว่ามีข้อมูลเหล่านั้น
1: ครับ
0: แต่ประเด็นทำไมพูดถึงคุณทองเจือเพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้เอ๊ะทำไมคุณทองเจือต้องไปคุยกับทางมสว.เนี่ยคุยฐานะอะไรเพราะว่าโดยตำแหน่งที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะต้องข้องแวะข้องเกี่ยวกับเรื่องการสอบนะ
1: ครับ
0: ก็เลยตัวนี้เปิดเผยชื่ออย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามาจากคำให้การหรือให้ข้อมูลจากสองมหาวิทยาลัยนะทีนี้คุณทองเจือซึ่งปกติคุณมนตรีก็น่าจะรู้จักดีไม่ใช่หรื
1: ออ๋อผมไม่ทันฮะ
0: ไม่ทัน
1: พอรู้จักชื่อแต่ไม่ได้อยู่ทันไม่ว่าจะเป็นที่ค่ายเนชั่นหรือค่ายผู้จัดการ
0: ครับ
1: นะฮะก็หรืออาจจะอยู่คนละฝั่งกันไม่ได้ฟังไหมคนละกลุ่มงานนะคนละฝั่งถนนกันเพราะตอนที่อยู่ที่ผู้จัดการนั้นจะมีทั้งบ้านพระอาทิตย์และก็บ้านเจ้าพระยาครับคุณที่สุดครับ
0: ครับก็แต่ตอนนี้คุณทองเจือก็มีตำแหน่งที่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะฮะก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลในวงการข่าวคนหนึ่งอ่ะ แล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองก็หลายที่นะ แล้วเข้าใจว่าล่าสุดก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคู่ใหญ
1: ่
0: ในการคนจะเห็นว่าเกิดเป็นเรื่องของอะไรข่าวสารเรื่องของประเด็นการเคลื่อนไหวเนี่ยก็น่าจะต้องใช้บริการคุณทองเจือนะแต่จริงๆแล้วคุณทองเจือก็มีบทบาทอย่างเงียบๆแต่ก็ไม่เงียบเนี่ยนะหลายเรื่องหลายราวคราวนี้ก็ถูกเปิดชื่อมาก็ต้องดูนะครับว่ากรรมาธิการก็จะเรียกคุณทองเจือมาให้ข้อมูลนะคุณมนตรีคิดว่าคุณทองเจือจะมาไห
1: มครั้งแรกไม่มาและเห็นคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าจะต้องเชิญมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะนะอยากจะได้ข้อมูลอยากจะซักไซ้ไล่เรียงเพื่อที่จะเอาไปต่อภาพไปเห็นภาพใหญ่นะครับก็ครั้งแรกไม่มาครั้งที่สองก็มีโอกาสสูงที่จะไม่มาสุดท้ายอาจจะจำเป็นไหมนะครับมันจะมีพรบเรียกจากคณะกรรมการตรงนั้นจะเป็นกฎหมายซึ่งก็จะมีโทษมีผลบังคับในกรณีที่ไม่มาด้วยก็ต้องรอดูว่าจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็เรื่องนี้ตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะ
0: จบตรงที
1: ่น่าจะจบตรงที่31
0: ครับ
1: แล้วก็ประเด็นน่าจะไปต่อตรงที่ในส่วนของท้องถิ่นถ้าปลดเมื่อไหร่ฟ้องไอ้ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาภายในของ 5,900 25คน
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ถ้าในระยะยาวเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจนะเอาละถ้าท่านฟ้องโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้คะแนนสอบถึงเกณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีคนใจดีไปเพิ่มคะแนนให้ขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆ นะเขาก็ปฏิเสธเดี๋ยวไม่รู้ไม่เห็นนะไม่รู้ว่าใครไปทำก็สอบได้จริงๆอ่ะนะแล้วถ้าอย่างเนี้ยมันต้องฟ้องกันถ้าปลดอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าตามข่าวนะคุณที่สุดนะลองไปดูตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งก็จะว่าตอนนี้อยู่ในเรือนจำสารไม่ประกันตัวนะดร.วินใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะที่เข้าออกทั้งในส่วนของสอถอทั้งในส่วนของมสวซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ก็เนี่ยได้รับมอบหมายเนี่ยคนคนนี้ก็ถือว่าเป็นมีความเชื่อมโยง
0: ครับ
1: เขาไปดูเส้นทางการเงิน
0: เนี่ย
1: กลุ่มเงิน
0: น้อย
1: เป็นพันล้านอ่ะคุณวิสุทธิ์
0: พันล้านอ่ะ
1: ซึ่งตรงนี้ผมก็มาคิดเร็วๆตามไปว่าถ้าสมมติว่าใครมั่นใจว่าไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองนะได้มาด้วยความสุจริตของตัวเองอ่ะฟ้องเลยนะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเส้นเงินว่ามันจ่ายผ่านตรงนั้นตรงนี้และอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะต่อภาพไปเห็นได้ก็ต้องคิดกันพอสมควรเหมือนกันนะถ้าจะฟ้องคุณที่สุดครับ
0: คือตอนนี้ทางท้องถิ่นเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะ
1: ครับ
0: คือง่ายๆพอผลสอบมา 5,000 กว่าคนที่บอกว่าต้องปลดออกอ่ะท้องถิ่นก็บอกเดี๋ยวขอดูหลักฐานได้ไหมขอดูข้อมูลหน่อยได้ไหมเพราะกลัวการฟ้องร้องเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยบอกเฮ้ยไม่ได้การันตีนี่หลักฐานชัดเจนข้อมูลแน่นปึกนะท้องถิ่นก็วันๆเพราะว่าเวลาจะฟ้องเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็ไปสั่งปลดให้ออกจากตำแหน่งเองนะเราจะฟ้องอีกคุณตีว่าบางคนก็หลักฐานจะโยงไม่ถึงนะบางคนก็ค่อนข้างมั่นใจขอสู้ไว้ก่อนดีกว่าแบบดีกว่ายอมรับเดี๋ยวก็เจอคดีอาญาอีกนะฮะก็นี่แหละฮะทางท้องถิ่นย่อมมาแสดงท่าทีว่าขอความมั่นใจหน่อยหรือแน่ๆสอถอผลเองได้เปล่า นะนี่คือเรื่อง
1: นี่แหละก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องไปตามดูกันต่อว่าจะทำได้อย่างง่ายๆหรือว่าจะต้องมีอะไรมารองรับนะถ้าไม่มีอะไรมารองรับไม่มีหลักฐานแล้วไปปลดไปอะไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วที่ออกมาเคลื่อนไหวนะในนามขององค์กรในนามของสมาคม 2-3 สมาคมเขาก็ออกมาเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันด้วยนี่แหละครับจะทำให้เป็นอีกด่านหนึ่งในการที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้แล้วก็จัดการตอนแรกเราก็คิดว่าง่ายๆนะยกเลิกบัญชีที่สอบได้และประกาศบัญชีใหม่นะแต่พอมาถึงจุดนี้ก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคุณที่สุดคร
0: ับอันนี้เรื่องการสอบนะเร
1: ื่อง
0: ของการที่จะดำเนินการต่อนะยกเลิกปลดออกจากรายชื่อถึงคดีอาญาจะตามมาส่วนกรณีคุณทองเจือเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนผิดแต่ประการใดนะ
1: ครับ
0: คือคำถามของคุณรังสิมันโรมที่ฟังตัวแทนมสวก็บอกว่าตกลงว่าคุณทองเจือเนี่ยเข้าไปติดต่อมสวเนี่ยนะอะไรคุยกับใครคุยเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นไปเชื่อมกับผลสอบหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: นะฮะก็ผมว่าถ้าผมเป็นคนทองเจือผมก็จะมาชี้แจงนะว่าไม่จริงไงก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าดูประวัติคุณทองเจือนอกจากที่จะเป็นอดีตสื่อมวลชนเนี่ยนะก็ถือว่าตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาในกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วย
1: นะ
0: แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะฮะอย่างที่บอกครับว่าที่ปรึกษานายกกันนะครับแต่ว่าจะดูความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว
1: ครับ
0: ลูกนี้ถือว่าสำหรับคุณรังสิมันก็ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นข้อมูลที่มันเข้ามาพอดีอะแล้วก็ถือโอกาสที่จะถ้าเป็นไปได้จะเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเชื่อมโยงระดับการเมืองที่ไม่ได้จบแค่ระดับเจ้าหน้าที่หรืออธิบดีเท่านั้นจะไปถึงหรือไม่ผมว่าไม่รู้สิมันจะไปถึงแค่ไหนเหมือนคดีหัวสวเนี่ยมันจะถึงระดับไหนคุณตี
1: คือกรณีของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะที่เชิญไป16และมา2เนี่ยเป็น2ที่ทำใ ได้ข้อมูลที่จะไปต่อ
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะที่จะพยายามเชื่อมต่อให้ไปถึงประเด็นทางการเมืองหรือคนการเมืองนะ
1: นี่แหละที่หลายคนสงสัยนะฮะและเสร็จแล้วเนี่ยจะไปต่อได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องมาดูและทีนี้เมื่อสักครู่คุณพิสุทธิ์พูดถึงคุณทองเจือเนี่ย
0: ค
1: ือเดิมเนี่ยคุณทองเจือก็จะเล่นบทอยู่หลังอยู่ด้านหลังซะมากกว่า
0: อยู่ด้านหลังอ่ะคนที่ไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักอ่ะ
1: แต่ครั้งนี้แหละครับนะ
0: ฮ
1: ะที่ต้องมายืนอยู่ข้างหน้าโดยที่นะจากข้อมูลที่สถาบันการศึกษาเขาออกมาให้กับกรรมาธิการเราพักกันก่อนไหมครับคุณพิสุทธิ์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยที่คุณพิสุทธิ์บอกนายกตรีอยู่ที่ต่างประเทศไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะวันนี้นายกโยนประเด็นข้ามมาจากต่างประเทศจนทำให้ฝ่ายค้านเขาต้องออกมาตอบโต้ที่นายกบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวสวนะก็หลายครั้งท่านก็ปฏิเสธแต่ครั้งนี้ท่านบอกว่าถ้ามีจริงอ่ะเป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างมากเลยการหัวสวแบบนี้ถ้ามันมีจริงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าฝ่ายค้านเขาจะว่ายังไงครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ครับยังอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ
0: ์ครับ
1: คุณวิสุทธิ์ผมพาไปต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมทิ้งประเด็นไว้เมื่อสักครู
0: ่ครับ
1: โอ้นี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกๆผมคิดว่าจะเป็นการถามนำหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณวิสุทธิ์ครับนะไปดูประโยคใหญ่ไปดูจุดเริ่มต้นของคำว่าการหัวสวถ้ามีจริงน่ารังเกียจนะมันมาจากที่ตรงไหนอย่างไรเข้าใจว่าตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคงยังอยู่ที่ออสเตรเลียก่อนที่จะบินต่อไปที่นิวซีแลนด์นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกก็บอกว่าไม่มีปัญหาสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางของสภารัฐบาลโปร่งใสในการดำเนินการทุกโครงการตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นการนำภาษีที่ได้จากการค้าขายของประชาชนมาเร่งพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสและสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ให้ฟังกันเต็มๆนะทีเนี้ยมาถึงตอนสำคัญนักข่าวก็ถามว่าข้อครหาเรื่องหัวสวที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์จะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยทั้งที่รัฐบาลก็เคยชี้แจงมาตลอดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศถึงตรงนี้นะท่านนายกก็บอกว่าตนได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภารัฐบาลกับวุฒิสภาถือเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายหรือล่วงล้ำข้ามแดนอำนาจกันและกันอยู่แล้วเรื่องการใช้คำว่าหัวสวมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่า ถ้ามีการหัวกันจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะอยู่ตรงนี้เองนะท่านไม่ได้เป็นการถามนำแต่เป็นประโยคใหญ่ที่ท่านอธิบายและท่านก็ขมวดว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์นะฮะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลหากฝ่ายค้านอภิปรายผลงานรัฐมนตรีก็พร้อมตอบนะไปต่อให้จบนะ
0: ครับ
1: คุณอนุทินท่านก็บอกว่าหากฝ่ายค้านตั้งคำถามในเรื่องผลงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็พร้อมลุกขึ้นตอบทันทีเช่นหากเป็นเรื่องนโยบาย AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็จะเป็นผู้ตอบหากเป็นเรื่องเงินกู้พรบ.งบประมาณหรือ GDP เรื่องเศรษฐกิจรองนายกเอกนิติธรประภาสก็พร้อมชี้แจงหรือหากมีความสงสัยเรื่องการเจรจาความมั่นคงและสนธิสัญญาต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้านนะทั้งหมดเนี่ยเป็นคำอธิบายแล้วก็เป็นถามตอบแต่ประเด็นไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยผมเห็นสื่อนะฮะแล้วก็หลายๆสำนักก็จับประเด็นนี้และจนกระทั่งทางฝ่ายค้านเขาก็ต้องลุกขึ้นมาชี้แจงกรณีที่นายกนะบอกว่าถ้ามีการหัวกันจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: คุณมนตรีคิดว่ามีใครเชื่อว่าไม่มีการหัวไหมครับ
1: เอาถ้าเอาคำพูดที่คนเขาเป็นข่าวบนหน้าสื่อเนี่ยแรกๆเนี่ยจะมีคำว่านะอยู่บนดาวอังคารมองลงมาก็เห็นนะคุณวิสุทธ์แต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งที่คำว่าอยู่บนดาวอังคารมองลงมาแล้วเห็นนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดลอยๆแต่พอมีการเปิดนั่นเปิดนี่สารพัดอย่างดูเหมือนมันจะมีการให้น้ำหนักแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันดูเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดเผยอยู่เวลานี้ครับ
0: ครับคือตอนนี้ดีเอาละผมว่าหลักฐานพยานที่เปิดมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนหนึ่งแล้วกันนะก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่าที่สุดเรื่องนี้จะอยู่ที่กกต.ครับคือหลักฐานจะดีเพียงใดพยานจะนับแน่นแค่ไหนแน่นแค่ไหนถ้ากกต.บอกว่าไม่มีมูลก็คือจบถ้ากกต.บอกว่าส่งฟ้องทั้งหมดเท่าไหร่200เท่าไหร่229คนนะหรือ
1: 229
0: หรือกกต.บอกจะส่งบางส่วนทั้งด่านแรกก็อยู่คือด่านทั้งด่านแรกที่กกต.ว่าไงต
1: ่อ
0: มันเนี่ยแต่ถ้าผมทดลองสำหรับสำรวจโพดูนะท่านเชื่อหรือไม่ว่าไม่มีการหัวสวเนี่ยสมมติว่าผมทำโพนะผมว่าเราพอจะคาดเดาผลได้อยู่นะแต่ว่าดูอย่างนี้นะดูเรื่องของหัวสวเนี่ยตอนนี้คำตอบจากฝั่งรัฐบาลหรือว่าภูมิใจไทยจะคล้ายๆกันคุณมนตรีคล้ายๆกันนั่นคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสวไม่ใช่เรื่องของสสและเรื่องของรัฐบาล
1: ครับ
0: เพราะว่าสวเกิดมาก่อนในปีนั้นรัฐบาลมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าล่าสุดผมเห็นหลายคนอธิบายอย่างนี้คุณอะไรนะคุณแบดคุณแบดรัฐมนตรีแบด
1: คุณพลดอนปริศนาน
0: ะครับก็จะอธิบายประมาณนี้วันนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกก็จะอธิบายประมาณนี้แหละครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าก็วันก่อนมีการเปิดคลิปเสียงนะคุณมนตรีที่ไปโยงเสียงของใครนะผมจำชื่อไม่ได้ละ
1: คุณวิทยา
0: คุณวิทยา
1: ครับ
0: ทรงศักดิ
1: ์เป็นนายกท้องถิ่นอะไรสัก
0: ท
1: ี
0: คุณทรงศักดิ์บอกก็ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาก่อนเนี่ยก็ต้องรู้จักผู้คนเยอะแล้วตอนช่วงเป็นรัฐมนตรีมหาไทยช่วยมหาไทยสิก็ของประมาณก็ต้องไปดูในพื้นที่ใช่ไหมก็ไปดูของจริงก็ไม่แปลกที่รู้จักคนเยอะรู้จักคุณวิทยาไหมก็รู้จักนะแต่ว่าก็ไม่น่าแปลกงั้นอย่าไปโยงว่าเกี่ยวข้องกับ สวโดยตรงนี้อธิบายประมาณนี้นะก็คือว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวโยงกันเพราะสวมาก่อนแนวประมาณนี้แนวประมาณนี้นะครับเอ๊ะคุณมนตรีพูดถึงคุณอนุทินที่ตอนนี้ก็ส่งประเด็นทางการเมืองมาจากแดนไกลเหมือนกันนะ
1: ครับฮะ
0: คุณมนตรีเห็นคุณทักษิณไปออกงานไหมจะอะไร30ปีของบริษัทเอกชน
1: แห่งนี้อ๋อที่โรงแรมดุสิตธานี
0: ความท้าทายความมั่นคงในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คือประเด็นเนี่ยสำหรับผมก็คุยหลายเรื่องที่เคยคุยอ่ะก็ขมวดประเด็นได้นะครับ เรื่องของเรื่องชายแดนเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีไซเบอร์พลังงานจ้างงาน AI อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องราชการนะฮะแต่ประเด็นก็คือผมตั้งใจไปถามคุณมนตรีเลย คุณทักษิณกลับมาแล้วใช่ไหม
1: ก็กลับมาแต่มาใน อีกมิติหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกลับมาแบบเดิมเราก็จะเห็นเหมือนกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลชั้น14
0: ครับ
1: จะได้เห็น อีกบรรยากาศหนึ่งแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้นะครับก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยนะก็เป็นมวยที่รักษารูปมวยมากขึ้น
0: เป็นงานที่คุณทักษิณถนัดนะ
1: คือหนึ่งเนี่ยโดยตัวตนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็มองประเด็นปัญหาต่างๆได้ชนิดที่ว่าก็หาตัวจับยากคนหนึ่งในฐานะคนที่เป็นผู้นำแล้วก็จะต้องมองหลายๆประเด็นแบบทะลุนะและนำเสนอชุดความคิดแบบเนี้ยก็นั่นคือถ้ามองในมิติของความคิดก็อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะเป็นความสามารถของคุณทักษิณที่เวลามีเวทีปาฐกถาให้มุมมองก็จะได้เห็นจำแนกแยกแยะซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่คุณทักษิณเรียกร้องนะฮะต้องสร้างระบบนิติธรรมให้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี
0: ้
1: นั่นแหละคือมองให้เห็นถึงเกือบจะเจาะเข้าไปในระบบราชการที่มันยังขาดนะการอะไรต่อไม่ได้จนกระทั่งสังคมมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีพ่อทิพย์ไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตในเกือบจะทุกที่ทุกทางโดยเฉพาะในพ.ศ.นี้ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแตะตรงไหนโนมินีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เกิดจากระบบราชการที่อาจจะขาดการดูแลจัดการขาดธรรมาภิบาลที่ตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องสร้างระบบตรงนี้ขึ้นมารัฐบาลดิจิตอลรัฐบาลต้องมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลนิติรัฐนิติธรรมต้องเกิด นี่คือเป็นสิ่งที่คุณทักษิณ นำเสนอ
0: แปลว่าคุณทักษิณก็ตอนนี้ก็พร้อมจะเข้าสู่สปอตไลท์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะ
1: คือ
0: คิดว่ายังไงก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เป็นตัวตรงทักษิณแล้วก็อาจจะมาสำหรับผมนะอาจจะกลับมาสู่สปอตไลท์ทางการเมืองแต่ว่าก็จะไม่ไปบทบาทความเคลื่อนไหวของคุณยศนันหรือพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่มาร
1: ักษาระยะเพิ่มมากขึ้นครับคุณอภิรักษ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: ก็ตรงเนี้ยเรื่องไปนั้นน่ะไม่มีแน่ยังไงก็ยังอยู่ในการเมือง
0: ใช่
1: นะแต่จะอยู่แบบไหนจะไม่อยู่แบบเดิมเหมือนครั้งก่อนที่จนกระทั่งพอขยับออกมาทีอยู่แจกการบ้านเลยนะทั้งที่หลายคนก็มาเอ๊ะว่าเอ๊ะมาแจกการบ้านมาอะไรในฐานะอะไรยังไงเนี่ยตอนนั้นน่ะนะครับจนกระทั่งนะบทบังคนที่เขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกเศรษฐาหรืออดีตนายกแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านเองนะแต่มาครั้งนี้เราจะได้เห็นถึง1ไม่ได้ออกหมัดบ่อย2นะฮะก็รู้ระยะนะก็ดูเหมือนจะรักษารูปมวยเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่โอกาสที่จะไปมีปัญหากับทางภูมิใจไทยคงจะไม่มีนะฮะแต่ว่าคุณมนตรีครับผมก็ดูคุณทักษิณพูดผมก็ก็โอเคนะคงจะกลับมาสู่สปอตไลท์ครั้งหนึ่งนะครับบางบทบาทที่ตัวเองถนัดแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยไปรบกวนพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยนักนะผมไปเห็นโพสต์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับ
1: ม
0: ูติเห็นไหม
1: ไม่ได้ยังไม่เห็น
0: คุณเขาเพิ่งโพสต์บอกว่าคุณณัฐวุฒิใส่เกลือบอกไปฟังนายกทักษิณปาฐกถาเมื่อวันก่อน สนใจทั้งวิสัยทัศน์เนื้อหาแล้วก็มาขอความรู้เพิ่มเติมครับนะฮะก็เมื่อสนทนากับคนตื่นรู้เปิดรับสิ่งใหม่ตลอดเวลาโลกใบนี้ก็เล็กลงคือดูข้อความก็ไม่มีอะไรมากมายแต่คุณมนตรีครับวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณแกไปคนเดียวหรือไปเฉพาะคนใกล้ชิดนะรูปที่คุณท่านพูดโชว์ครับคนกลางที่ถ่ายรูปคือคุณทักษิณชินวัตรซ้ายมือมีหมอเลียบอ่ะหมอเลียบนี่ชื่ออะไรนะผมลืมไปละหมอ
1: คุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลี
0: ถัดจากหมอเลียบเป็นหมอบิงอ่ะตรงกลางคุณทักษิณน่ะ
1: ครับ
0: ถัดมาเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับแล้วก็ติดภูมิชัยคือคุณณัฐวุฒิใสเกลือ โอ้โหเห็นไหมเปล่าก็คือแพ็คทีมกันครบอะให้รู้ว่า
1: ตกลนไปคนหนึ่งไม่รู้ตอนนั้นตอนเขาถ่ายรูปไปไหนอะ
0: ใช่ฮะ
1: นะอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ไปด้วยคืนนั้น
0: อ๋อไปด้วยใช่ไหมผม
1: ไปด้วย
0: อ๋อนายกสมชายไปด้วย
1: ไปด้วยคร
0: ับ แต่คุณอุ้งอิงไม่ได้ไปเนาะอันนี้
1: คุณอุ้งอิงไม่ได้มีนะครับ
0: นะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้แต่หลายคนก็มีคำถามนะคุณมนตรีนะว่าคุณทักษิณแกมาพูดเรื่องนี้แกพูดให้คนฟังหรือพูดให้รัฐบาลฟัง
1: คงทั้งสองส่วนนะ
0: ครับ
1: คุณดีสุดแล้วก็ผมเคยเมื่อวานหรือวันไหนเนี่ยคุยกับคุณนายพิรักษ์เอาไว้ก็ถือว่าเป็นความลงตัวทางการเมืองนะของน้ำเงินและก็แดงแบบไร้รอยต่อที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยต่อภาพตั้งแต่กรณีที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือ4นายกไปเจอกันในงานสวดพระอภิธรรมศพของอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.อดีตนักการเมืองของอุบลราชธานีคุณเกรียงกันตินัน
0: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ภาพเดียวนะก็ทำใหนะมีการให้นิยามให้ความหมายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นคือช็อตแรกนะถัดมาก็เนี่ยเป็นที่โรงแรมดุสิตธานีนะซึ่งอาจจะมีอีกหลายภาพที่สื่อไม่ได้นำมาเปิดเผยหรือว่าจะเป็นการส่งต่อๆกันคืองานนี้นะครับถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจที่จะเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับก็ไม่ใช่คุณดูสิคุณพึ่งรัฐมนตรีพึ่งนะครับ
0: คุ
1: ณธีรกรรมสุภมาศอิสระภักดี
0: ครับ
1: ท่านมาเป็นประธานงานในวันนั้นมาพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรนั่นคือเป็นตัวแทนจากนายกรัฐมนตรีและก็ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะคุณสุภมาศในอดีตท่านก็เคยทำงานการเมืองอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนเข้าใจว่าจะเป็นพรรคตอนนั้นเป็นพรรคอะไรไม่ใช่เพื่อไทยกระมังขออภัยฮะทีนี้วันนี้ท่านมายืนอยู่ณอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นพรรคสีน้ำเงินนะครับและพอมาพร้อมๆกันอย่างนี้มันก็ได้เกิดได้เห็นบรรยากาศว่านะครับสองสีน้ำเงินแดงก็มีความลงตัวโดยที
0: ่
1: จะได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นก็เมื่อนายกรัฐมนตรี
0: ครับตัก
1: ได้มอบหมายให้รองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปบัญชาการเป็นแม่ทัพที่ภาคเหนือนะยิ่งได้เห็นความเชื่อมโยงกันของรัฐบาลที่อยู่กันแบบไร้รอยต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกลิ่นเกรงว่าจะมีซีนนั้นซีนนี้เพราะอาจารย์เชนที่ไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ดูจากกระแสดูจากน้ำเสียงดูจากชาวบ้านก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของความฉับไวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบอันนั้นก็คือถ้าเป็นการคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็รัฐบาลหลายพรรคเนี่ยอาจจะต้องให้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีไปซึ่งอาจจะมีคำถามเล็กๆว่าอุ๊ยนะฮะทำไมต้องไปที่ภาคเหนือท่านกำกับดูแลน้ำอยู่จะไม่ให้ท่านไปดูแลได้ยังไงก็จะมีคำอธิบายอย่างนี้ได้แต่ก็เป็นรองนายกยศชนันนะครับซึ่งก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่แบบมาแบบเรียบ
0: ๆ
1: แต่เสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับเดินทีละก้าวทีละก้าวก็ถือว่า
0: ก็
1: ได้รับการตอบรับดีทีเดียว
0: คุณครูปุตติคิดว่าภาพวันนั้นที่งานสวดพิธรรมของคุณเกียงกังกินันเนี่ยนะครับอดีตนายก3ท่านกับนายกปัจจุบันเนี่ยที่เจอในงานเนี่ยเป็นความบังเอิญไหม
1: อ๋อไม่บังเอิญหรอกคุณพิสุทธิ์นะถ้าแหมผมก็ปากไวไปนะฮะคือถ้าจะไม่อยากเจอกันเนี่ยนะถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยเขายกคณะใหญ่ไปเห็นว่าเช่าเหมาลำเครื่องกันไปเลยนะเพราะว่ามีบางท่านมีการไล่อะไรจากเครื่องบินลงมาด้วยนะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยยกคณะกันไปนะฮะท่านนายกจะไปวันอื่นมีภารกิจหลายๆอย่างท่านบินไปที่โคราชแล้วก็บินกลับมากรุงเทพแล้วก็บินกลับไปอีกรอบ
0: ก็ยังได้นะ
1: ก็แสดงว่า
0: ไม่บังเอิญ
1: ไม่ใช่เรื่องที่ไปจ้าเอกันโดยบังเอิญไม่ใช่คุณวิสุทธ
0: ์ครับผมนึกถึงภาพนี้ฮะเอ๊ะภาพลงตู่ไปงานสวดพิธรรมของท่านไหนนะที่เจอคุณทักษิณเจอคุณลุงอิงเจอคุณหญิงอ้อนะบริบทจะคล้ายๆกันว่าแต่นั้นอันนั้นบังเอิญแน่ๆ
1: อันนั้นก็เป็นทางการนะ
0: อ
1: าจจะพักถ่ายแล้วก็นั่งคนละมุม
0: ใช่ๆผมจะไม่ได้งานสวดของท่านไหนนะแต่ว่าอันนั้นผมคิดว่านั้นไม่ได้บังเอิญแต่อันหลังนี่เห็นคุณบุญทีว่าเป็นความบังเอิญแบบ
1: อันหลังเนี่ยบังออนแน่ๆคร
0: ับ บังออน
1: ไม่ใช่บังเอิญ
0: นะฮะแต่ต้องพักก่อนคุณบุญที
1: นะครับกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุดที่ชัยยุนแล้วก็มาเก็บตกข่าวที่เหลือเห็นว่าวันนี้กสทช.
0: โอ้อีกแล้วครับท่าน
1: ล่มเป็นครั้งที่6แล้วผมนี่ไม่อยากจะนับตามที่เขาบันทึกมาว่า2 3 4 5 6ประชุมอีกกี่ครั้งก็จะล่มอีกล่ะครับคุณพิสุทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณหมอยังยืนยันที่จะเป็นประธานที่ประชุมวันนี้ตอนกลางวันผมคุยกับคุณรัชพลเหล่าวันนี้พี่โก้บอกว่าถ้าจะไม่ให้มีการล่มเป็นครั้งที่7นะฮะครั้งต่อไปก็ลองดูว่าคุณหมอไม่สะดวกจะเข้าประชุมแหละนะที่เหลือเขาจะเข้าประชุมไหมครับคุณวิสุทธ
0: ิ์ผมคิดว่างี้คุณตี
1: ครับ
0: คุณหมอแกเป็นหมอหัวใจนะแกใจแข็งมากกว่านี้เหมือนว่าไม่เปลี่ยนใจยังไงก็จะยืนยันประชุม
1: ใจแข็งนะ
0: ล่มกี่ทีไม่เป็นไรฮะนัดทุกรอบไป
1: คุณวิสุทธิ์เราคงได้ตามนี้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมาไล่เรียงกันต่อวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางปางไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำ

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนของผมวารินทร์ สัจเดลครับในช่วงของ Econ World วันนี้ตลาดบ้านเราปิดบวกขึ้นไป 0.23 จุดนะครับโดยมีแรงขายเนี่ยมากดดันในช่วงบ่ายครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดการซื้อขายไว้ที่ 1,609.99 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 0.23 จุดคิดเป็น 0.01% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 82,362 ล้านบาทระหว่างวันในดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกในช่วงเช้าก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายทำจุดสูงสุดที่ 1,622.40 นะครับและจุดต่ำสุดที่ 1,609.36 จุดนะครับวันนี้มีหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น254หลักทรัพย์ลดลง194หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง205หลักทรัพย์นะครับมาฟังผมบอกผู้ตอบเพิ่มเติมรวมถึงแนวโน้มของตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับจากคุณสุโชตธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดแทบจะถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่าได้นะครับ
3: ครับก็ปัจจัยจริงๆเนี่ยจากต่างประเทศมีปัจจัยที่เป็นบวกผสมกับปัจจัยที่ยังเป็นลบอยู่บ้างนะครับปัจจัยที่เป็นบวกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความกังวลตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับระยะยาวนะครับที่วันก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาทำจุดสูงใหม่ในรอบไหนเป็นน่าจะเกือบ20ปีนะครับอันนั้นเป็นบอลอายุ30ปีนะครับที่สหรัฐนะครับก็เป็นผลพวงจากความกังวลเรื่องของฐานะการคลังนะครับของทางสหรัฐนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาระหนี้สินเนี่ยพุ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแต่ก็เลยทำใหนักลงทุนเนี่ยมีการทยอยขายนะครับมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่นะแต่สุดท้ายนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังของทางสหรัฐนะครับก็ตัดสินใจนะครับในเรื่องของการซื้อคืนพันธบัตรนะครับในอัตราที่สูงกว่าปกตินะครับประมาณเท่าตัวนะซึ่งจะเริ่มต้นนะฮะในสักประมาณช่วงวันที่9กันยายนเป็นต้นไปนะตรงนี้ก็ช่วยประคับประคองเซนติเมนต์ของตลาดนะครับทำให้เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับในเรื่องของฐานะการคลังของทางสหรัฐแล้วก็เป็นช่วงเป็นลักษณะที่ช่วยประคองนะฮะทำให้วันนี้เนี่ยบอนด์ยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอายุยาวนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาได้นะฮะก็เลยทำให้สถานการณ์นะครับตอนนี้หุ้นเช้าวันนี้เนี่ยหุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเซนซิทีฟนะครับหรืออ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับพอบอนด์ยิวสหรัฐมีการปรับตัวลงมาได้นะครับก็คลายความกังวลกันไปนะก็ทำให้หุ้นในภูมิภาคเอเชียเหนือเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือปัจจัยบวกที่ผมเล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ปัจจัยลบก็ยังพอมีอยู่นะครับก็คือในส่วนของตรงตะวันออกกลางนะครับความกังวลทางฝั่งตะวันออกกลางนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าสงครามนะฮะตอนนี้คุณทรัมป์ก็เริ่มที่จะมีไอเดียว่าจะไปแทรกแซงในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะทางฝั่งอิหร่านนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนก็ยังไม่ได้สบายใจมากนักนะครับก็ยังคงต้องติดตามอยู่ว่าจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีผสมผสานทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบจากทางต่างประเทศนะสำหรับปัจจัยในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เลยทำให้เป็นลักษณะที่วันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยไม่ได้บวกหรือลบมากนักนะครับ
2: เรียนมีปัจจัยบวกจาก Thailand Focus 2026นะครับ Read Night Thailand สัปดาห์หน้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้แหละครับแนะนำยังไงดีครับพรุ่งนี้ต้องจับตาปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่ครับพูดในเรื่องของ Thailand Focus สัปดาห์หน้าก็จะมีความเรียกว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนต่างชาติตอบรับในเชิงบวกนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดได้แต่ว่าแน่นอนวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะฮะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะเลือกที่จะเวทแอนตีกันก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่มั่นใจนะครับสถานการณ์สงครามตรงสหรัฐกับอิหร่านนะครับว่าจะมีการประกาศอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะหลังจากที่คุณทรัมป์ก็ต้องการที่จะแทรกแซงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยผมมองนะครับว่าแนวรับนะครับวันนี้ปิดที่พอดีเลย 1,610 จุดนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับถ้าต่ำกว่า1610นะครับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะถอยลงมาแถวๆบริเวณ 1,600 จุดนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองที่บริเวณ 1,630 นะเพราะฉะนั้นว ันพรุ่งนี้คงจะเป็นการไซด์เวย์กรอบแคบๆก่อนนะครับก็ดูที่1610นะครับก็คือวันนี้ปิดนะฮะถ้าต่ำกว่าถอยลงไปที่1600นะครับถ้าเกิดว่ายืนได้ด้านบนจะมีการเกิดที่มีข้อรีบาวนะครับก็แนวต้าน1630นะครับ
2: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
3: ครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับพอตลาดเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องเลือกเป็นหุ้นรายกลุ่มรายตัวกันมากขึ้นนะครับก็ผมคงจะโฟกัสไปที่หุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการปีหน้ายังดีอยู่นะแล้วก็ราคาหุ้นยังรักษาอยู่นะครับอย่างหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับต้องบอกว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนที่ยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับดัชนีเซ็นดิเซ็กเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงนะแถว1,600จุดแล้วแต่ว่าหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่มีเหตุการณ์สงครามตรงตะวันออกกลางนะครับยังไม่ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเท่าไหร่นักนะครับเพราะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ทยอยซื้อสะสมได้กลุ่มนึงนะครับนอกเหนือจากกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอีกกลุ่มนึงที่ถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการพักไซเวย์มีการพักขาแล้วก็ยังเก็บได้ยังสะสมได้เนี่ยยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะเนื่องจากว่าปันผลตอนนี้เนี่ยแม้ว่าหุ้นจะขึ้นไปเยอะนะฮะปันผลเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่กว่า 5% นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่สามารถทยอยซื้อสะสมได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจาก2กลุ่มนี้นะครับผมอยากให้จับตาดูนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมแผน PDP ปี2026แผน PDP ใหม่นะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนะถ้ามีความชัดเจนนะครับออกมานะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยก็คือสัปดาห์นี้น่าจะมีข้อมูลเบื้องต้นละนะครับว่ารูปร่างของแผนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีแรงจูงกำไรมาที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอาจจะโฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เน้นในเรื่องของการขายไฟป้อนไฟที่ data center นะครับอย่างตัว Bigwin BTSC เป็นต้นนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติ ชีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับกับตลาดหุ้นที่ยังคงจะต้องรอแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ที่นักวิเคราะห์รวมถึงคุณสุโชติเองก็คาดว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างไซด์เวย์เพื่อรอปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับโดยต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมถึงทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติหรือว่าฟันโฟลด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ Top 5อันดับ1คือ TTB กราฟิกไปที่2.84 บาทเพิ่มขึ้นมา4 สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 5,553 ล้านบาทอันดับที่2และ3เป็นกลุ่มพลังงานนะครับคือปตท.สผ.ปิดไปที่149.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1 บาทปิดไปที่มูลค่าการซื้อขาย 3,988 ล้านบาทอันดับที่3 3,388 ล้านบาทนะครับ TTT ปิดไปที่40.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1 สลึงนะครับอันดับที่4 BDMS ครับ19.80 บาทเพิ่มขึ้นมา40 สตางค์โดยวอลุ่ม 3,252 ล้านบาทอันดับที่5 Gulf ปิดไปที่63.75 บาทลดลงไป75 สตางค์ครับวอลุ่ม 2,836 ล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันที่20สิงหาคมนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีติดต่อกันเป็นเดือนที่15นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อพยุงเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,903.72 จุดเพิ่มขึ้นมา 9.30 จุดคิดเป็น 0.24% ครับทางเซ็งฮ่องกงก็ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีนะครับติดต่อกันเป็นวันที่และเป็นเดือนที่15นะครับสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดก็หางเซ็งปิดไปที่ 25,698.49 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 203 จุดคิดเป็น 0.8% โตเกียวปิดบวกครับมีแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นหลายกลุ่มนะครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ30ปีนิเคปิดไปที่ 66,216.79 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ900จุดคิดเป็น 1.36% วันนี้ในช่วงก่อเศรษฐกิจนะครับเราวิเคราะห์เจาะในการเรื่องของบอลยิวในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์คุณบรินทร์อรุณวัฒนะอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับช่วงก่อเศรษฐกิจแต่ไปกันที่เกาหลีสักครู่นึงครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้คอมพิวเตอร์วันนี้ปรับตัวขึ้นเกือบ 6% นะครับมีแรงหนุนเข้ามาจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อการเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งก็รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่คลี่คลายลงนะครับคอสปีปิดที่ 6,852 เพิ่มขึ้นมาเกือบ400จุดคิดเป็น 5.89% นะครับออสเตรเลียปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคประเภทพลังงาน durable goods นะครับกลุ่มแร่ธาตุที่ไม่ใช่พลังงานและกลุ่ม healthcare นอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิ่มขนาดการซื้อกินพันธบัตรรัฐบาลเป็น2เท่าซึ่งก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงแต่ช่วงนี้นักลงทุนนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการกู้ยืมนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 9,083 เพิ่มขึ้นมา30จุดคิดเป็น 0.33% All Ordinary ปิดไปที่ 9,298 นะครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดคิดเป็น 0.47% ครับช่วงหน้าเราจะมาขยายความกันเรื่องบอนด์อยู่นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันในช่วงก่อนเศรษฐกิจกับคุณบูรินอดิศวัฒนาพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลกันต่อครับช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศคุณบุรินอดุลวัฒนาซึ่งวันนี้อยากชวนวิเคราะห์เรื่องของบอนด์ยิลด์ที่กำลังกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่กำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central Eastville ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Uniqlo ครับมางานเดียวแต่ว่าได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำซึ่งรู้ผลและ pre-approve ทันทีนะครับพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษในช่วงที่มีการจัดงาน 20-26 สิงหาคมนี้นะครับจะมีฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่ Central Eastville เวลา 14:00 ถึง 15:30 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันก่อนที่จะเต็มได้นะครับที่029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastville เริ่มวันนี้นะครับ20ไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับส่วนท่านที่มีบ้านเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะไปเปิดโลกทัศน์นะครับเราก็มีทริปนี้มาฝากกันตอนนี้เหลือ4ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับชิงเต่า7วัน4คืนครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และถือเป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับไปในตัวนะครับมาถึงแล้วครับกับอีก4ที่นั่งสุดท้ายเราจะเดินทางกันในช่วง 20-26 กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินกันสบายๆด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบชิวๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360นะครับ360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซียวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับไปถึงชิงเต่าแล้วไม่จิบเบียร์ได้ไงครับไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกกันสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับ4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP ครับ Very Very Important Person นะครับรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดไลน์แล้วทักเราเข้ามาเลยนะครับด่วนเลยครับเหลือ4นั่ง4ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่ Line Official ของเราครับ @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องบอนด์ยิลด์กันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: เกาะติดเศรษฐกิจครับในวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศครับเรานำเสนอเรื่องของเฟดกันตลอดนะครับในรายการของเรารวมไปถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์ซึ่งวันนี้ครับจะได้ฟังการวิเคราะห์และเจาะลึกกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์มันสูงขึ้นนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงแล้วทั่วโลกรับมือกับเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับ
9: ครับสวัสดีครับพี่วารินทร์ครับ
7: ครับบอนด์ยิลด์ตั้งข้อสังเกตยังไงบ้างครับ
9: ครับก็ตอนนี้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยเรียกว่าระดับสูงมากนะครับโดยเฉพาะในของที่สหรัฐเนี่ยที่สหรัฐเนี่ยตอนนี้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยหลักๆ โดยเฉพาะลองเอ็นประมาณ10ปีถึง30ปีเนี่ยสูงสุดในรอบ19ปีตั้งแต่2007ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นอารันกรีนสแปนนะครับแล้วก็เบนบานานคีก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นก่อนเกิดวิกฤตซับไพรม์นะตอนนั้นดอกเบี้ยสหรัฐก็สูงด้วยนะมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่บอนด์ยิลด์จะสูงแต่ตอนนี้เนี่ยกลายไปว่าตัวระดับเฟดฟันเรทหรือดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับปี2007แต่ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยสูงมากคนก็เริ่มกังวลเพราะมันไปกดดันเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์สูงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยของคนอเมริกันที่ต้องเผชิญเนี่ยก็สูงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถตอนนี้ไอ้ mortgage rate นะฮะดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยของสหรัฐตอนนี้อยู่ที่ 6.7% นะครับซึ่งตอนแรกคำเข้ามาเขาบอกว่าอยากให้ตัวนี้มันต่ำๆแต่ยิ่งอยู่ไปยิ่งสูงนะครับก็ตอนเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ยก็มีรีพอร์ตของ Financial Times ออกมานะว่าตอนนี้คนอเมริกันไม่ approve นะครับไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาบอกจะเข้ามาต่อสู้เรื่องค่าครองชีพต่อสู้เรื่องดอกเบี้ยต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าเขาทำตรงนี้ได้ไม่ดีนะทำให้ approval rating ตรงนี้ต่ำมากนะครับพอโดยรวมๆปุ๊บเนี่ยพอตัวบอนด์ยิลด์สูงขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสูงขึ้นคนก็เริ่มกังวลแล้วนะครับแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเควินวอลช์เข้ามานะประธานเฟดท่านใหม่เนี่ยเข้ามาก็พยายามเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับหลายอย่างก็คือไม่มีไกด์เดนซ์สำหรับในอนาคตว่าบอนด์ยิลด์ดอกเบี้ยจะไปทางไหนนะครับ
10: ครับ
9: ก็ตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่ามีคนเขารอเขาบอกว่าเควินวอชบอกว่าเนี่ยจริงๆตอนแรกก็จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่พอตอนหลังพอเห็นบอนด์ยิลด์มันขึ้นก็เลยไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะฮะก็มีคนรอว่าเอ๊ะมันเหมือนเควินวอชเหมือนดิเอโกมาราโดน่านะครับนักฟุตบอลของอาร์เจนตินาเขาบอกว่าทำไมถึงไปเปรียบเทียบกับดิเอโกมาราโดน่าเขาบอกดิเอโกมาราโดน่ามีลูกหนึ่งที่เป็นคลาสสิกครับพี่บีตอนที่เขายิงทีมชาติอังกฤษตอนปี1986นะ40ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือดิเอโกมาราโดน่าเริ่มวิ่งจากครึ่งหลังของตัวเองแล้วก็ผ่านดิเฟนเดอร์ของอังกฤษ5คนแต่วิ่งตรงอย่างเดียวเพราะว่าดิเฟนเดอร์ของอังกฤษหรือนักเตะอังกฤษที่เป็นกองหลังเนี่ยคิดว่าเดียโก้จะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเขาก็เลยเหมือนรีแอคไปก่อนนะก็คือเหมือนกับว่าเราเขาก็ขยับไปเองเดียโก้มาก็เลยวิ่งตรงอย่างเดียวถึงโกเลยแล้วก็ยิงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคือเควินวอชไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกตลาดอาจจะ expect ว่าทางเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อสูงนะครับความกดดันต่างๆนานาเศรษฐกิจดีเพราะนั้นอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่เควินวอชบอกก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์มันปรับตัวขึ้นไปเองแล้วนะครับก็เลยเขาเรียกว่าเควินวอชอาจจะเหมือนดิเอโกมาราโดน่านะแต่ว่าอันนี้เองที่เล่าเรื่องบอนด์ยิลด์ให้ฟังเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐนะครับตอนนี้ของญี่ปุ่นเองนะตัวบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นมาสูงสุดในรอบ30ปีนะตัวของบอนด์ยิลด์อังกฤษของฝรั่งเศสก็สูงเป็นรอบในรอบหลายปีเพราะนั้นจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่มันก็เลยทำให้คนกังวลว่าเอ๊ะมันจะทำให้เกิดแพนิคนะครับหรือความกังวลในตลาดหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดครับพี่บีทุกประเทศเนี่ยก็สร้างหนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับพอหนี้ขึ้นมาเยอะรัฐบาลปกติรัฐบาลสามารถออกหนี้ได้นะครับออกพันธบัตรได้เพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะมีเงินมาจ่ายแต่พอตอนนี้แบบทุกรัฐบาลเหมือนใช้เงินกันเขาเรียกนะมือเติบนะครับเปิดกระเป๋าทำนโยบายต่างๆนานาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแล้วมันทำให้เลเวลของระดับหนี้สินเนี่ยสูงมากอย่างของสหรัฐตอนนี้เนี่ยครับเพิ่งออกมาเมื่อคืนเลยนะว่าตัว ระดับหนี้สาธารณะคือ40ล้านล้าน US ดอลลาร์นะสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วบอกปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยตัวหนี้สาธารณะขึ้นมา3ล้านล้านนะครับก็ทำให้คนกังวลว่าเอ๊ะรัฐบาลสหรัฐจะมีวินัยในการคุมเดทหรือเปล่านะตอนนี้ทำยังไงให้ทั้ง2พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยเห็นไปเหมือนกันว่า ปัญหาหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของสหรัฐนะครับแล้วพอตัวบอนด์ยิลด์ระดับสูงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้ดูนะ
10: ครับ
9: ตัว10ปีเนี่ยฮะตอนนี้มันไปแตะ10ปีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอัตราผลตอบแทนเนี่ยไปแตะ 4.71 นะครับแล้วก็ตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่ 4.19 นะครับก็คือขึ้นมาเกือบ50สตางค์นะฮะ50 basis point นะตรงนี้เองก็เลยทำให้คนกังวลเพราะนั้นเฟดเลยเขาต้องออกมาว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ได้ละเดี๋ยวทางTreasury เนี่ยหรือกระทรวงการคลังเนี่ยจะเอาเงิน4บิลเลียนเข้ามาซื้อบอนด์การซื้อบอนด์ก็คือมาการมีดีมานด์นะครับมีความต้องการเข้ามาซื้อพันธบัตรเขาจะทำให้ดอกเบี้ยปรับตัวลดลงพอมีข่าวอย่างนี้ปุ๊บว่าอาจจะเอาเงิน4บิลเลียนเนี่ยเข้ามาซื้อเหมือนมันนิพิเลตละกันนะฮะทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนไม่สูงมากนักเนี่ยมันก็ทำให้แบบตัวบอนด์ยิวปรับตัวลดลงมาแต่มันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับอย่างเช่น ที่เราเห็นเฟดกับกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีการอินเตอร์วีในค่าเงินเยนแต่พอทำได้แป๊บนึงมันก็กลับมาใหม่เพราะฟันดัมเบนทัลมันคือดอกเบี้ยที่แตกต่างนะครับก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเยนก็ยังดูดีกว่านะครับยังแข็งแล้วก็ค่าเงินเยนก็อ่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่คนกังวลคือรัฐบาลต่างๆเนี่ยจะคุมหนี้สินได้ไหมนะครับเงินเฟ้อจะเอาอยู่ไหมนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันจะลงไหมเพราะนั้นทุกอย่างพวกนี้มันคือปัญหาว่าทำไมเงินเฟ้อถึงขึ้นมาบอนด์ยิลด์ถึงขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดเควินวอชคนเดียวครับพี่บี
10: อืมครับแต่ความจริงสำหรับอเมริกาเองเนี่ยหนี้สาธารณะก็สูงมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
9: ๆก็ตัวเลขเนี่ยสูงเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประมาณเกิน 100% ของ GDP นะครับแต่ตัวไซส์เองมันใหญ่เพราะว่าอเมริกาไซส์เขาใหญ่ถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันใหญ่เทียบกับประเทศอื่นไหมก็อินไลน์นะครับถึงถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นประมาณ 250% ของ GDP ก็คือถ้าเทียบกับไซส์หรือขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเทียบกับในประเทศที่เป็นเนี่ย OECD ประเทศที่เป็น Advanced Economy นะครับส่วนประเทศอื่นก็อังกฤษก็น่าจะเกิน100อะไรเงี้ยครับอเมริกันน่าจะ90กว่าเยอรมัน90กว่านะครับเพราะนั้นหลายๆประเทศก็สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเขาบอกช่วงนี้เป็นเลเวลที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเหมือนช่วงมีสงครามกลับไปประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเยอะเพราะต้องเอามาใช้ในการทำสงครามแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันคือ peace time นะครับแต่รัฐบาลต่างๆก็เรียกว่ามือเติบแล้วกันนะครับพอกู้ได้ก็เอามาช่วยเอามาช่วยทางกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลายๆนโยบายของภาครัฐของประเทศที่OECD ประเทศที่เรียกว่ารวยหน่อยแล้วกันก็คือส่วนใหญ่ชอบลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนรู้สึกรวยขึ้นนะครับเพราะนโยบายหลักๆเวลาพวกผลประการเมืองจะเข้ามาทุกคนก็บอกเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะลดภาษีนู่นภาษีนี่พอลดภาษีเยอะแต่รายจ่ายไม่ลดด้วยเนี่ยมันก็ทำให้หนี้สินเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆของภาคตะวันตกละกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจ่ายภาษีกันหนักมากนะเวลาเจอพวกฝรั่งเนี่ยหรือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็จะบ่นเรื่องภาษีเต็มไปหมดเลยภาษีมีทุกอย่างเลยนะของเราภาษีที่เยอะสุดเนี่ยก็คือเป็นภาษีด้านพวกสัมปทานมิตรนะครับภาษีเงินได้นะก็สูงแต่อาจจะไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศนะแต่คนจ่ายเราน้อยมันก็เลยแบบไปหนักอยู่ในกลุ่ม professional นะครับที่เงินเดือนเกิน1ล้านขึ้นไปก็จะดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
10: ภาษีหรือดอกเบี้ยครับ
9: อันนี้พูดถึงภาษีครับเวลา
10: ครับ
9: คือภาษีเงินได้เนี่ยอย่างที่ต่างประเทศเวลาพวกทุกพรรคเข้ามาเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะลดภาษีเงินได้นะครับก็เลยมันเลยก็ทำให้ที่มันก็ย้อนกลับไปว่าทำไมหนี้สินของรัฐบาลในกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยถึงสูงมากเป็นระดับเทียบเท่าสงครามโลกที่สองเพราะว่าทุกรัฐบาลเข้ามาบอกเดี๋ยวลดภาษีให้แล้วแต่คนที่นั่นก็จ่ายภาษีกันเยอะเท่านั้นเขาเลยเล่นเรื่องนโยบายภาษีกันแต่ของประเทศไทยเนี่ยคนจ่ายภาษีแค่5 ล้านคนนะครับจาก จากแรงงานทั้งหมดเกือบ40ล้านคนคนก็เลยแต่ก็เลยไม่รัฐบาลก็ไม่ได้พูดเรื่องภาษีเยอะเพราะคนจ่ายน้อยมันไม่ได้เป็นนโยบายที่เอามาชูแต่ว่าของเราเองก็เริ่มมีสวัสดิการเยอะขึ้นนะก็เราเห็นรัฐบาลไทยก็เลยเอามาพูดว่าเดี๋ยวจะต้องปรับลดข้าราชการนะปรับลดรายจ่ายประจำนะครับมันก็เริ่มมาแล้วนะของเราแต่ของเราเลเวลของเราประมาณ60กว่านะครับใกล้ๆ70ละยังไม่ถึง70ดีเพราะนั้นถ้าเทียบกับประเทศหลายประเทศนี่สถานะยังดูดีแต่ประเทศเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเขาดูสดใสของเราเนี่ยตัวเลขล่าสุด GDP เราก็โตไม่ถึง 2% นะครับแล้วก็ Q on Q หรือเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสก็ติดลบนะครับแล้วก็ช้าสุดในอาเซียนอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งว่าถ้าเศรษฐกิจคุณดีเนี่ยคุณก็สามารถกู้ได้แต่ถ้าเศรษฐกิจเราไม่ดีชะลอลงเรื่อยๆแล้วก็จำนวนประชากรก็ลดลงนะครับคนไม่ทำงานก็ลดลงต่อไปจะเก็บภาษีได้น้อยลงทั้นต่อไปเราก็จะเห็นรัฐบาล อันนี้ก็เป็นคลาสสิกmove ของทุกรัฐบาลนะว่าเวลาเก็บรายได้ได้น้อยปุ๊บก็ต้องไปเพิ่มวิธีการเก็บภาษีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าต่างๆนานาเนี่ยรัฐบาลก็คงจะมาเก็บภาษีเยอะขึ้นนะครับคงจะเข้มงวดขึ้นนะครับภาษีที่ดินที่ปลูกมะนาวอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่ยอมละนะครับอะไรที่เห็นชัดๆเนี่ยรัฐบาลคงต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นนะครับ
10: ครับครับคุณบุรินทร์บอก peace time มันเป็นเวลา peace time จริงๆนะครับผ่านไปทางไหนก็มีแต่สงคราม
9: มันเป็น peace time ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสงครามเล็กๆแล้วกันนะครับคือมันไม่ใช่สงครามโลกแล้วกันนะคือผมอาจจะไม่ได้ว่า peace time ของบางประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนทุกประเทศไม่ได้มีสงครามอย่างในยุโรปแล้วกันญี่ปุ่นอเมริกาคือตอนนั้นพอเราไปเทียบกับสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นคือมันทุกประเทศลบกันหมดนะครับลบกันทั่วโลกแล้วก็ทุกคนทุกรัฐบาลก็กู้หนี้ยืมสินมาเยอะมากนะครับหนี้สินของนี่ของรัฐบาลอังกฤษครับพี่วีตอนที่กู้อเมริกามาลบตอนที่ลบอยู่คนเดียวในยุโรปเนี่ยเพิ่งจ่ายหมดไปนะฮะตอนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็คือจ่ายแบบเกือบ 50-60 ปีครับกว่าจะจ่ายจบจ่ายหมดนะครับก็คือ
10: ครับ
9: นี่เยอะมากว่านี่ตอนนั้นก็คือแบบเป็นประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะว่าทุกประเทศก็คือแบบตอนนั้นไม่มีการทำธุรกิจมีแต่การซื้ออาวุธนะครับซื้ออาหารซื้อพลังงานซื้อน้ำมันอะไรพวกนี้ครับมาทำสงครามก็คือเหมือนเผาเงินนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเยอะมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้มีสงครามโลกแต่เราอาจจะมีโควิดเป็นสงครามด้านเศรษฐกิจตอนนั้นโอ้โหหนี้สาธารณะของทุกประเทศก็ขึ้นมาเกือบ 20% point นะครับหรือ 20% ทั่วโลกก็เลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงนึงที่โอ้โหทุกคนออกมากู้ก็คือตอนนั้นมันก็เหมือนสงครามโลกเหมือนกันเพราะทุกคนต้องอยู่กับบ้านล็อกดาวน์แล้วไม่มีงานทำไม่มีเงินรัฐบาลก็กู้เงินมาแจกนะครับอันนั้นก็ขึ้นในทั่วโลกของประเทศไทยก็เหมือนกันนะตอนนั้นเราก็ขึ้นจาก 40% กว่าของนิสานะฮะของ GDP ขึ้นมาเป็น60กว่าแล้วมันก็ไม่ลงนะครับทุกคนบอกไอ้พอสงครามโควิดจบมันก็ไม่จบต่อนะฮะรัฐบาลก็ยังกู้หนี้ต่อยิ่งหลายรัฐบาลเหมือนกันไม่ได้มีวินัยในการใช้เงินของประชาชนนะคือรัฐบาลไหนถ้าเข้ามาแล้วพยายามไม่ใช้เงินเนี่ยสักพักก็จะโดนเตะออกไปพอคนไม่ชอบนะถ้ารัฐบาลเข้ามาขึ้นเก็บภาษีไม่ลดภาษีให้นะครับตัดสวัสดิการปุ๊บก็จะโดนโหวตออกเพราะทุกรัฐบาลก็ไม่มีอินเซนทีฟที่จะปรับลดตรงนั้นนะครับพี่วี
10: ครับครับพร้อมใจกันกู้กันหมดทุกประเทศแบบนี้ใครให้กู้ครับกู้จากไหนฮะ
9: ก็กู้ผ่านตลาดการเงินนะครับคนที่ซื้อเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันนะครับหรือเป็นกองทุนเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างเช่นอย่างของประเทศไทยก็ผ่านทางที่เรามีเงินสำรองระหว่างประเทศที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลอังกฤษแล้วก็มีกองทุนอย่างเงี้ยทั่วโลกที่ซื้อนะครับเพราะนั้นก็มีกองทุนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือรัฐบาลต่างประเทศซื้อบอนด์พวกนั้นรัฐบาลในประเทศเองก็ออกนะแล้วก็บางทีก็ให้พวกบริษัทประกันนะ กองทุนต่างๆพวกมิวชวลฟันนะครับอย่างของประเทศไทยเวลาเราซื้อพวกกองทุนนะครับที่เขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้ไม่มีความเสี่ยงนะแล้วก็อย่างของประเทศไทยยกตัวอย่างสมมติเราไปซื้อพวกกองทุน Money Market นะของกองทุนของธนาคารอะไรก็ได้เขาก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะถือว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตก็คือยังไงตลาดคิดว่าตรงนี้ยังไงก็ได้เงินคืนแน่ๆและบางทีดอกเบี้ยก็ดีกว่าฝากธนาคารคนก็เลยมาลงพวกนี้เยอะนะครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี
10: ้
9: พอบอนด์ยิลด์เริ่มขึ้นนะครับคนก็เริ่มกังวลแล้วก็คนเริ่มขาดทุนคนที่ถือแบบระยะสั้นไม่ขาดทุนมากแต่ระยะยาวเนี่ยสมมติว่า10ปีเนี่ยอย่างที่ผมบอก10ปีบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50สตางค์นะครับตัวนี้เองพวกกองทุนก็เริ่มงงนะเพราะมาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยถ้าไปดูราคาอาจจะไม่ได้ขายนะครับแต่ก็ขาดทุนทางหน้ากระดาษนะครับเวลาสเตทเมนต์มาก็ติดลบ คนก็เริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้อาจจะต้องรอบอนด์ยิลด์ให้ลงมาก่อนไหมถึงจะเริ่มทำอะไรที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาครับพี่วี ตัวหุ้นพวกชิปสต็อกครับเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นแปลว่าบอนด์ยิลด์ของพวกบริษัทที่ต้องกู้มาลงทุนด้าน AI ด้าน Data Center เนี่ยก็ต้นทุนสูงขึ้นพอสูงขึ้นคุณก็เริ่มกังวลเพราะตอนนี้ครับพี่วีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไปลิงก์ว่ามันมีการแย่งเงินกันคือทุกคนต้องการเงินไปลงทุนใน Data Center ซึ่งใช้เงินมหาศาลนะครับเราจะเห็นว่า Google ก็กลับมาใช้เงินนะพวกบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆที่ต้องการสร้าง Data Center ของตัวเองทุกคนแย่งเงินทุนกันทุกคนแย่งกันก็เวลาเราแย่งของกันเนี่ยมันก็ต้องแบบออฟเฟอร์ดอกเบี้ยให้สูงขึ้นยิ่งบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งปกติจะต่ำสุดในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมพอบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นปุ๊บต้นทุนในการกู้ยืมของบริษัทเหล่านี้ก็สูงขึ้นไปด้วยคนก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วเขาจะจ่ายไหวไหมนะครับมันเลยลิงก์กันหมดเลยครับพี่วี
10: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องปิดพอร์ตอะไรกันยังไงบ้างครับสำหรับคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดการเงินตอนนี
9: ้ก็คือตอนนี้ก็ต้องระวังก็คือถ้าเกิดไปซื้อกองทุนเนี่ยโดยเฉพาะกองทุนที่ถือบอนระยะยาวเนี่ยอันนี้อาจจะมีความกังวลนิดนึงว่าโรบอนยืมมันอาจจะไม่ได้จบแค่นี้เพราะถ้าเกิดว่าเฟดตอนนี้ที่มันคามดาวลงมานิดนึงนะครับก็คือเฟดเนี่ยจะเข้ามาซื้อนะทอทีกระทรวงการคลังเนี่ยกับเฟดจะเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลลองเอ็น10ปี30ปีทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ไม่สูงมากนะแต่อันนี้มันเป็นมาตรการชั่วคราวเพราะนั้นถ้าหมดตรงนี้ไปปุ๊บและฟันดาเมนทัลยังเหมือนเดิมว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่บอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆคือที่ผ่านมานะครับพี่บีบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นเนี่ยเคยต่ำสุดอยู่ที่ 0% หรือติดลบนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 2% กว่า 3% มันก็เลยดันให้ตัวบอนด์ยิลด์ทั่วโลกมันเหมือนญี่ปุ่นเป็นเบนช์มาร์คที่ต่ำที่สุดใช่ไหมแล้วพอญี่ปุ่นเองปรับค่อยๆปรับนโยบายการเงินของเขาเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นตัวญี่ปุ่นเองที่เป็นแองเกอร์หรือเป็นตัวปักหมุดไว้เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมาเลยดันบอนด์ยิลด์ของอังกฤษฝรั่ง

0: เศสเยอรมันอเมริกาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นจริงๆมันเป็น global theme นะครับแต่เฟดเองเขาก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวการเลือกตั้งของเขาทำให้การเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกทรัมป์เองก็โทรไปหาเควินวอชเยอะนะเพราะเควินวอชเนี่ยถูกทรัมป์เสนอชื่อขึ้นมาเพราะอยากให้ลดดอกเบี้ยแต่เควินวอชก็ลดไม่ได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้มันไม่สามารถลดได้ตอนนี้นะถ้าลดปุ๊บเนี่ยจะเสียความเชื่อมั่นเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ตลาดจับตาดูครับพี่บีว่าเควินวอชเนี่ยอาทิตย์หน้าวันที่27ถึง29นะเป็นเขามีแจ็คสันโฮลซิมโพเซียมนะซึ่งเป็นครั้งแรกของวอชเขาจะพูดว่ายังไงนะครับการดำเนินนโยบายการเงินของเขาจะออกมาหน้าตาเป็นไงเขาน่าจะคล้ายๆมีการแถลงแล้วก็คล้ายๆเป็นการกีฟเลคเชอร์ด้วยนะคนก็จับตาดูเพราะฉะนั้นการลงทุนตอนนี้ถ้าพี่บีกับมาถามก็คือผมว่าดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะนิ่งละปีนี้ไม่น่าขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวแองเกอร์แต่เราก็ต้องไปดูตัวญี่ปุ่นนะว่าถ้าบอนด์ยูญี่ปุ่นยังขึ้นอยู่บอนด์ยูสหรัฐก็ยังคงขึ้นอยู่แล้วมันก็จะมีความผันผวนในเรื่องการเลือกตั้งในเขาเรียกว่ามิดเทอมอิเล็กชันในเดือน11นะครับซึ่งตอนนี้ทรัมป์พรรคของรีพับลิกันเนี่ยก็น่าจะเสียเก้าอี้ให้กับพรรคเดโมแครตเยอะมากอันนี้ก็อาจจะทำให้นโยบายต่างๆของทรัมป์ทำได้ไม่สะดวกเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นการลงทุนก็ต้องระวังแต่ผมว่าจริงๆคืออยากให้ดูฟันดาเมนทัลนะครับอย่างเช่น พวกเซมิคอนดักเตอร์ตอนแรกที่มีความกังวลกันตอนที่มีการขายทิ้งในช่วงที่มีแพนิคในตลาดเกาหลีใต้ตอนนี้มันก็กลับมาใหม่ว่าจริงฟันดาเมนทัลคือดีมานด์ของการใช้ AI การความต้องการของ Data Center เนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะความต้องการเยอะมากซัพพลายยังไม่เพียงพอและเงินลงทุนก็ยังเยอะอยู่เพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่า หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ก็เด้งกลับมาแล้วนะครับหุ้นกลุ่มเทคก็ขึ้นมาแล้วนะ เรามีแพนิคเมื่อประมาณเดือนที่แล้วตอนนี้ก็กลับมาว่าหุ้น S&P 500นะฮะก็กลับมา all time high ใหม่นะถึงดอกเบี้ยจะขึ้นแต่หุ้นก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่า fundamental ก็คือคนยังต้องการใช้ AI เยอะมากนะครับสร้างกันไม่ทันนะครับก็นะครับก็ค่าเงินดอลลาร์ก็น่าจะสูงต่อถ้าดอกเบี้ยกลับมาสูงนะครับเทียบกับเยนก็คงยังอ่อนต่อเพราะนั้นคนไทยก็ยังไปเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับส่วนหุ้นเนี่ยผมว่าท่าน fundamentally เนี่ยด้าน AI ก็คงยังไปต่อได้นะคนบอกเอ๊ะมันราคามันโอ้โห all time high นะหลายบริษัทที่กำลังจะออกหุ้นมาก็เป็นแบบทริลเลียนดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็น OpenAI ไม่ว่าจะเป็น Anthropic นะครับที่เป็นพวกแชทบอทเนี่ยคนก็กังวลว่าไอ้มันคือเราเป็นราคาที่เราไม่เคยเห็นแต่ถามว่าฟันดาเมนทัลมันก็มีแรงซัพพอร์ตเพราะคนก็ยอมจ่ายเงินเพราะว่าต้องการใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าฟันดาเมนทัลก็ยังสตรองอยู่ในด้านนี้เพราะนั้นเราก็คงยังเห็นหุ้น AI หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ memory chip เนี่ยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับแล้วบอนด์ยิลด์มันจะไปในเทรนด์นี้อีกนานแค่ไหนครับคุณบุรินทร์อะไรเป็นตัวกำหนดมันนะครับมันจะมีทางออกไหมครับสำหรับปัญหานี
0: ้คือถ้าเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยก็คงยังสูงต่อแต่ตัวที่กำหนดจริงๆตอนนี้ก็คือต้องดูที่ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเงินเฟ้อนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ค่าเงินอ่อนเพราะนั้นตัวเขาเองเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยได้ช้ามากนะญี่ปุ่นตอนนี้เพิ่งขึ้นมา 1% นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเทียบกับสหรัฐอยู่ที่ 3.5-3.75 เนี่ยก็คือมันมีแกปอยู่เพราะนั้นตรงนี้เองถ้าญี่ปุ่นไม่ทำอะไรแล้วบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นเนี่ยปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ตลาดหุ้นก็ดีนะครับคนก็บอกว่าโอเคเงินมีเงินเฟ้อเพราะนั้นบอนด์ยิลด์ก็ต้องสูงตามด้วยเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นยังไม่แองเกิลไว้หรือไม่โดนไม่ได้เป็นปักหมุดไว้ยังปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ก็ไม่น่าจะลงได้เร็วเพราะนั้นจริงๆตอนนี้มันมี 2-3 อย่างนโยบายการเงินนะครับวินัยของรัฐบาลต่างๆว่าเขาตั้งใจจะลดหนี้สาธารณะหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือของญี่ปุ่นดังนั้นแต่มันก็ลิงก์กันหมดนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ก็ น่าจะเทรนด์สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

0: แม้เฟดจะเข้ามาอินเตอร์วีนมีบายแบ็กคล้ายๆทำ QE ก็คือมาซื้อเพื่อกดตัวอัตราผลตอบแทนแต่มันก็ทำได้ไม่นานยกเว้นเฟดจะออกมาบอกว่าเฮ้ยเงินที่ออกมาซื้อเนี่ยจะทำเป็นเหมือนยุค QE ใหม่ก็คือเป็นทริลเลียนอันนั้นก็อาจจะกดได้เพราะนั้นถ้าสักพักเนี่ยมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมว่าเฟดจะต้องไม่ทำ QT แล้วจะต้องกลับไปทำ QE คือกลับมาซื้อพันธบัตรเพื่อกดบอนด์ยิลด์ก็เหมือนที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับพี่วีช่วง QE เนี่ยบอนด์ยิลด์ทั่วโลกต่ำมากนะครับเฟดกดจนดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับไปอยู่ประมาณ 1% นะครับช่วง10ปีของญี่ปุ่นเนี่ย10ปีเขาเหลือ 0% ติดลบด้วยบางช่วงเยอรมันก็ติดลบเพราะนั้นถ้าผมว่าถ้ามันเป็นวิกฤตหนักๆเนี่ยผมว่าทุกรัฐบาลก็ทำ QE ได้อีกนะครับพิมพ์เงินออกมาซื้อนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ขอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับทิศทางแต่วันนี้ขอบพระคุณการวิเคราะห์ของคุณบุรินทร์มากๆเลยนะครับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศกับการวิเคราะห์เรื่องของบอนด์ยิลด์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่วีครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเราอยู่กันเป็นประจำนะครับกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับคือบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือมันเกิดจากราคาพันธบัตรในตลาดลดลงเพราะว่ามีคนเทขายพันธบัตรมากเกินไปหรือว่ามันก็มาจากธนาคารกลางที่ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับทำให้พันธบัตรที่ออกใหม่นั้นต้องให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจให้คนซื้อครับสาเหตุหลักที่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงนะครับดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นครับเมื่อธนาคารกลางอย่างเช่นเฟดของอเมริกานะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยดอกเบี้ยพันธบัตรจึงต้องขยับขึ้นตามด้วยเงินเฟ้อสูงคือหากของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนักลงทุนก็จะเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อไม่ให้มูลค่าเงินเนี่ยลดลงตามกาลเวลานะครับเมื่อคนไม่มั่นใจในเศรษฐกิจหรือหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นจึงเทขายพันธบัตรเก่าๆก็ทำให้ราคามันตกลงและยิลด์ก็พุ่งสูงขึ้นนะครับหากรัฐบาลมีหนี้สินมากหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็จะขอผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเงินในกระเป๋าของเราเป็นยังไงครับบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนั้นมักจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นครับเพราะว่ามันไปกดดันราคาหุ้นให้ลดลงและทำให้คนเนี่ยคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นแต่จะส่งผลดีต่อผู้ที่ชอบออมเงินและผู้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับผลกระทบต่อตลาดหุ้นเลยนะครับเงินไหลออกจากตลาดหุ้นครับนักลงทุนจะโยกเงินไปลงทุนในพันธบัตรที่ปลอดภัยกว่าแต่ให้ผลตอบแทนสูงใกล้เคียงกันบริษัทจดทะเบียนมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงนักวิเคราะห์ก็จะปรับลดมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นลงนะครับเนื่องจากอัตราคิดลดหรือว่า discount rate ในการคำนวณราคามันสูงขึ้นหุ้นกลุ่มที่มักจะพึ่งพาเงินกู้มาลงทุนเพื่อเติบโตอย่างพวกหุ้น tech หุ้น growth ก็จะสุดหนักนะครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดนะครับผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าฝั่งคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามบอนด์ยิลด์และดอกเบี้ยนโยบายเงินที่จ่ายไปจะถูกนำไปหักเป็นค่าดอกเบี้ยมากขึ้นก็ทำให้หนี้เนี่ยหมดช้าลงนะครับและบริษัทต่างๆก็จะผลักภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในราคาสินค้าและบริการนะครับผลตอบแทนจากการฝากเงินประจำหรือบัญชีดิจิทัลเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะล็อกผลตอบแทนหรือว่ายิลด์ระดับสูงนี้ไว้ได้ยาวๆผ่านการซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่นะครับดัชนีหุ้นที่ย่อตัวลงมาก็จะเปิดโอกาสให้เข้าซื้อหุ้นปันผลเด่นในราคาที่มีส่วนลดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากคุณกำลังวางแผนการเงินอยู่ก็ต้องปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะครับ

0: งานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะประเด็นหลักๆนะผมเข้าใจว่ามีอยู่2เรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนนะเพราะต้องอัปเดตหน่อยสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนไทย AI Passport เนี่ยนะหรือว่า THAI Passport ที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้วันแรกนะเมื่อวานนี้ก็เห็นตัวเลขต้อง 500,000 กว่าคนนะเข้าใจว่าจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะฮะน่าจะลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดเห็นว่า 900,000 กว่านะอาจจะถึง1ล้านคนนะฮะก็เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะรับสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านคนนะแต่ว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีการตรวจสอบนะจากทางพรรคฝ่ายค้านนะทั้งทางประชาธิปัตย์แล้วก็ทางด้านของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์รัชนกศรีนอกทางประชาธิปัตย์เนี่ยที่ตรวจสอบหลักๆ ก็อาจารย์การดีใช่ไหมฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะหลายประเด็นนะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะใช้จริงเนี่ยผมว่าเริ่มใช้อย่างเป็นทางการก็วันที่31สิงหาคมอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยคือทางอาจารย์การดีเขาก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะว่าเอ๊ะไอการประมวลผลข้อมูลเนี่ยใน TOR เนี่ยบอกว่าต้องประมวลผลในประเทศแต่ว่าพอแอปเอาไปแล้วก็เวลาที่จะต้องไปประมวลผลเนี่ยมันไปประมวลผลที่ต่างประเทศเนี่ยมันขอบเขตอำนาจหรือว่าขอบเขตอะไรต่างๆมันได้มากน้อยแค่ไหนคือสิ่งที่ห่วงก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับข้อมูลนะอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่มันอาจจะหลุดไปแล้วก็ไปสร้างความเสียหายได้นะเขาก็ห่วงเรื่องนี้นะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะนอกเหนือจากอยากจะให้ดู TOR ก่อนแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะที่มีการติติงเห็นมีคนที่เกี่ยวข้องกับทาง AI อะไรพวกเนี้ยนะเขาก็บอกโอ้โหพอไปดูราคาที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ฟังกันว่ามันตกหัวละประมาณเท่าไหร่ละ1,000 กว่าบาทใช่ไหมพันกว่าบาทเนี่ยนะบอกพอไปดูราคาเนี่ยแล้วก็ไปดูAI ที่มันสามารถที่จะทำได้เนี่ยนะมันแล้วไปเทียบกับของฟรีที่เขาแจกอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะสูงเกินไปนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลหลักนะในฐานะที่เป็นคนทำโครงการโดยเฉพาะทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะหรือว่ากระทรวง DE เนี่ยต้องมาอธิบายก่อนหน้านี้ก็มีการชี้แจงอธิบายตามลำดับแหละนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อท้วงติงเป็นข้อสงสัยที่สังคมยังกังขาอยู่นะแล้วก็ทางฝ่ายค้านนี่เขาก็ค่อนข้างชัดเจนฮะว่าไทย AI Passport เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกเหนือจากเรื่องของหัวสวนะโกงสอบท้องถิ่นนะหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะเพราะว่าเนี่ยผมเห็นล่าสุดแล้วนะเมื่อวานนี้มีการประกาศนะอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับเรื่องของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานะสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569นะก็บอกว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121 122และ175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2เนี่ยตั้งแต่วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะจริงๆประกาศมาตั้งแต่ช่วง6สิงหาคมนะก็ช่วงต้นเดือนนะหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วนะอันนี้เขาก็จะประชุมกันซึ่งตอนประชุมสำหรับสมัยสามัญครั้งที่2เนี่ยนะอย่างน้อยๆมี 2-3 เรื่องนะครับใครที่สนใจทางการเมืองเนี่ยต้องตามหน่อยนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละนะแต่ว่าลำดับนี่มันอาจจะ
อยู่ก่อนอยู่หลังอันนี้ขึ้นอยู่กับที่สภาขึ้นอยู่กับทางสภาขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเขาจะคุยกันนะจะใช้มาตรา151จะใช้มาตรา152จะลงมติจะไม่ลงมติอันนี้ฝ่ายค้านต้องไปนั่งคุยกันไปปรึกษาหารือกันนะอย่างถ้าเอาคุณผลิตวัชรสินธุก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องลงมตินะแต่ว่าเขาก็ต้องคุยกันก่อนนะปีกฝ่ายค้านทางพรรคประชาชนนะทางพรรคประชาธิปัตย์นะหรือแม้แต่พรรคกล้าทำเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงปีกฝ่ายค้านแล้วเรื่องที่มีการอภิปรายอะไรต่างๆนานาหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนี่ยมันจะมี2พรรคเท่านั้นแหละที่หลักๆก็คือทางพรรคประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมกล้าทำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ตามทีนะแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นบทบาทที่มันโดดขึ้นมาเหมือนกับสองพรรคที่ว่าไปนะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนพรรคกล้าทำบางคนนะบางกลุ่มบางก้อนอาจจะไปเจอกับทางพรรคภูมิใจไทยนะอันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญ นะทางการเมืองนะต้องวิเคราะห์กันไปนะแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมมันยังอีกไกลอ่ะนะมันยังอีกไกลคือถ้าเราตามดูเนี่ยมันก็โอ้มันวันนี้เปิดหน้าอ่ะพรุ่งนี้ปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้ามาในลักษณะของการสนใจแล้วก็การติดตามที่มันเป็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะเพราะฉะนั้นผมก็ตอนนี้ก็พูดง่ายๆก็คือดูห่างๆยังไม่ได้แบบโอ้โหลงไปในรายละเอียดลึกตรงไหนยังไงนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งการอภิปรายที่รอเข้าประชุมหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าออกมาในช่วงที่ปิดสมัยประชุมพอเปิดสมัยประชุมก็ต้องเข้าก็คือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทคืออันนี้มันเป็นไปตามกฎหมายเลยครับมันเป็นอำนาจของการที่ฝ่ายบริหารออกกฎหมายของเขานะด้วยเหตุจำเป็นเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปในการออกพระราชกำหนดถ้ามันเป็นอำนาจของทางสภานิติบัญญัติหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติมันคือการออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งทั้งสองฉบับเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้แตกต่างนะใครที่เรียนกฎหมายมาก็บอกว่าเนี่ยสักและสีเท่ากันนะแต่ว่าคนออกก็คนละคนแค่นั้นเองคนละหน่วยนึงเป็นรัฐบาลออกนะอีกหน่วยนึงเป็นผ่านทางสภาแต่ถ้าหากรัฐบาลออกเขาก็สร้างกลไกในการตรวจสอบว่าการออกกฎหมายฉบับนี้มันถูกต้องและชอบหรือไม่เนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้แล้วก็ตามทีก็ให้เอากฎหมายที่ออกความเป็นพระราชกำหนดเนี่ยเอาเข้ามาที่สภาให้สภาเขาดูสักนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นฉบับที่สองเอ้ยฉบับที่หนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่สองที่มันจะอยู่ในความสนใจแล้วก็สมัยประชุมสมัยที่สองครั้งนี้นะอันที่สามอันที่สามก็คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างจะเท่าที่ฟังนะแล้วก็เท่าที่คุณวิระได้คุยให้ฟังเพราะคุณวิระเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยใช่ไหมฮะเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าเตรียมที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาวาระที่2วาระที่3เนี่ยช่วงวันที่7วันที่8วันที่9กันยายนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งฉบับที่ต้องไปดูแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูฮะในขั้นตอนในการยกมือผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งปีกฝ่ายค้านและปีกรัฐบาลจำนวนเป็นยังไงอันนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นละว่าตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมนะจนกว่าจะปิดประชุมอีก2เดือน3เดือนเนี่ย
ในสภาเนี่ยอย่างน้อยๆมี3เรื่องที่ต้องตามนอกเหนือจากกฎหมายอื่นที่รอเข้าอยู่แล้วนะแต่ว่านี่เป็น3เรื่องหลักนะที่คิดว่าคนที่เป็นคอการเมืองคงจะสนใจอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2ผมว่าตอนนี้หลายคนก็ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าอย่างที่เราทราบกันว่าน้ำเนี่ยท่วมนะในพื้นที่อำเภอปัวถูกไหมฮะและหลังจากนั้นน้ำก็ลงมาตามลำน้ำน่านนี่แหละนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาที่อำเภอเมืองนะจังหวัดน่านก็บอกว่าจะขึ้นสูงสุดช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีสองโอ้รองนายกรัฐมนตรียศชนันเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นและตอน5ทุ่มเที่ยงคืนผมยังเห็นไปออกไปตรวจงานอยู่เลยและยังใส่ชุดเดิมเลยนะฮะเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กสีดำนะแล้วก็เดินไปปฏิบัติคือไปตรวจพื้นที่เลยตรงไหนยังไงนะและตอนเช้าเนี่ยผมก็ดูว่าเอ๊ะไอ้ที่ในเขตเศรษฐกิจของอำเภอเมืองน่านเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดภูมินใช่ไหมอันนี้นี่หลายคนเวลาไปที่น่านเนี่ยนะก็จะไปตรงเนี้ยวัดภูมินเพราะว่าไปดูศิลปะวัฒนธรรมไปดูวัดไปดูภาพลุงย่าปู่ยายตากระซิบอะไรนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าข้างๆรอบๆเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วมีร้านอาหารมีช็อปขายของเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นพื้นที่เป็นอาณาบริเวณเหมือนกับไปเชียงใหม่เวลาที่ไปใช่ไหมบางคนก็ชอบตรงไหนล่ะตรงวัดพระสิงห์อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะนะไม่ต้องไปถึงขนาดขึ้นดอยสุเทพนะแต่ว่าผมพูดให้มันเห็นภาพว่าลักษณะอาณาบริเวณชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คล้ายๆกันแต่คนมันไม่เยอะเท่าที่เชียงใหม่นะความกังวลก็คือหลังจากที่น้ำลงมาที่น่านนะเห็นว่าถามว่าท่วมไหมก็ท่วมที่วัดภูมินเนี่ยก็สูงประมาณตะตุ่มนะหรือว่าบางที่บางจุดเนี่ยเขาบอกว่าถึงหน้าแข้งนะก็ประมาณสัก30เซนแต่พอเราดูภาพจากจิสด้าที่เขามีทำกราฟิกแล้วให้ดูนะมันก็จะมีบางจุดนะที่น้ำท่วมขังนะแล้วก็น้ำสูง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันก็ต้องดูว่าเป็นพื้นที่ไปพื้นที่ลุ่มตรงไหนพื้นที่ตรงไหนต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำอันนั้นก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยมันมากับลำน้ำน่านและหลังจากที่ผ่านที่อำเภอเมืองน่านแล้วนะก็จะลงไปต่อที่อำเภอเวียงสาผมเข้าใจว่าตอนนี้นะปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่เวียงสาด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าน้ำน่านก็ลงไปตรงนั้นนะส่วนเมื่อเช้าฮะเห็นอีกที่หนึ่งนะที่แพร่ฮะที่อำเภอวังชิ้นปภ.เขามีการเตือนด้วยนะบอกว่าฝนตกหนักนะในพื้นที่อำเภอวังชิ้นนะแล้วก็มีตกต่อเนื่องด้วยนะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังนะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนะเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญรวมไปถึงระวังไฟฟ้าดูดนะดูแลกลุ่มเปราะบางนะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่นะรวมไปถึงสายด่วนนิรภัยอันนี้ก็ของปภ.1784นะเห็นมีการแจ้งเตือนเมื่อเช้านี้นะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดูสักนิดหนึ่งโหหน้านี้เขาบอกว่ามันท่วมมา3ปีติดต่อกันนะ67 68 69นะอาจารย์เสรีสุปราทิตย์นี่บอกว่าปีหน้าก็เจออีกพูดอย่างนี้เลยบอกเลยปีหน้าก็เจออีกนะก็แสดงว่าเอาละมันฝนที่มันตกเนี่ยนะก็ต้องยอมรับแล้วนะว่าวันพื้นที่ที่มันตกมันอาจจะเป็นพื้นที่ในจุดเดิมอย่างที่เราเคยห่วงฮะแม่สายเชียงรายอ่ะจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงอ่ะ 2-3 ปีอ่ะฝนจนเมื่อปีที่แล้วยังตกแล้วยังท่วมอยู่เลยนะแล้วมันก็ซ้ำซากแล้วมันก็ตกตรงนั้นอ่ะบริเวณนั้นแต่ว่าแม่สายเลยขึ้นไปทางตอนบนอ่ะแถวพม่าแต่น้ำมันลงมาแม่สายแล้วด้วยความที่ไปปลูกอาคารบ้านเรือนอะไรที่มันล้ำลำน้ำอ่ะนะแล้วทางแคบมันก็เลยทำให้น้ำมันทะลักเข้ามาใช่ไหมที่แม่สายโอ้โหตอนนั้นนี่ข่าวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีตลอดเลยนะ
ดูซะหน่อยดูซะหน่อยโอ้หน้านี่โชคดีนะนี่ผมดูปริมาณฝนตกสะสมล่าสุดนะฮะ24ชั่วโมงเนี่ยน่านนี่หายไปแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ยังดูยังมีอยู่เลยนะตอนนี้ที่ตกสะสมนะ24ชั่วโมงล่าสุดนะฮะสุโขทัยฮะ357มิลลิเมตรโหตกหนักมากนะตกเยอะตกแช่เลยเนี่ยตกหนักนะเห็นว่าแถวสีอะไรสีสัจนาลัยใช่ไหมบางพื้นที่มีน้ำท่วมนะที่แพร่ฮะ189มิลลิเมตรนครพนม 170.9 มิลลิเมตรอุตรดิตถ์ 158.2 มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอน122มิลลิเมตรแม่ฮ่องสอนโอ้นะแล้วก็ที่สกลนครนะ 118.6 มิลลิเมตรนะนอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนองบัวลำพูนะอุดรธานีนะก็อย่างที่บอกล่ะนะก็มีตรงทั้งภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะผมพูดมา2สัปดาห์แล้วนะส่วนรายจังหวัดที่มันมีน้ำล้นตลิ่งนะท่วมลำน้ำเนี่ยนะมีที่สุโขทัยนะตอนนี้มีน้ำล้นตลิ่งดูเข้าหน่อยสิที่สะพานบ้านตึกนะตรงนั้นนะที่สะพานบ้านตึกที่ล้นตลิ่งอยู่นะครับมีที่ไหนอีกนะที่น่านที่น่านมีน้ำล้นตลิ่งตรงไหนบ้างในตัวเมืองน่านนะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่หน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านนะแล้วก็สะพานบ้านน้ำต้วนนะเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะส่วนภูเพียงเนี่ยนะต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าต่ำกว่าแค่10เซนติเมตรเท่านั้นนะถ้าวังผาก็ลงไปแล้วน้ำมันลงแล้วแล้วก็น้ำมันลดลงนะต่ำกว่าตลิ่งอยู่46เซนติเมตรนะที่อื่นๆนะมันก็จะมีนะยังมีอยู่น้ำล้นตลิ่งอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องให้ระวังใช่ไหมโดยเฉพาะภาคอีสานนะแต่โดยเฉพาะริมฝั่งโขงเนี่ยอาจจะมีบางจุดบางที่นะนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะที่เราติดตามกันนะส่วนที่เขาตั้งศูนย์บัญชาการนะศูนย์พักพิงอย่างที่ปัวมี7แห่งเนี่ยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่านนะลงไปในพื้นที่นะทั้งรองนายกยศชนันใช่ไหมแล้วก็เห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมกรมชลประทานนะก็ต้องลงไปดูในพื้นที่ด้วยใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐดูปอพอเอาลงปอพอไปนะแล้วก็มีอีกหลายคนนะผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรหลายตัวหลายท่านนะก็ลงไปบัญชาการนะนายกห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินบอกโอ้ถ้าเป็นข้าวเต็มกล่องเนี่ยนะแล้วก็มีไก่2ชิ้นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ทำเหมือนตอนหรือว่าตอนช่วยเหลือเนี่ยนะแบบเก่าที่เคยทำมาที่มีประสบการณ์บอกไม่ได้อันนี้ต้องช่วยเขาต้องดูแลเขาให้เต็มที่นะผมก็ฟังเสียงสะท้อนนะดูจากหลายที่นะเขาก็บอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะก็ค่อนข้างรวดเร็วนะสำหรับประชาชนนะแต่ว่ามันก็มีบางจุดอะที่น้ำมันไหลแรงเมื่อวานจริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับ2คนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้บางที่มันจะมีน้ำท่วมขังนะบางจุดเอาเรือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแบบมันไม่ได้ลึกมากมันตื้นอะพอเอาเรือไปปุ๊บขนของปุ๊บมันเขาเรียกว่าอะไรมันต่ำลงอะใช่ไหมท้องเรือก็ไปติดดินไปติดเลนไปติดพื้นนะเจ็ตสกีบางจุดก็เข้าไม่ได้นะไปได้นิดนึงแล้วก็ต้องออกเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยเหลือบางจุดบางพื้นที่ก็คงจะใช้รถใหญ่ๆนะหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าเข้าไปช่วยนะอันนี้ก็คนที่เขาอยู่หน้างานเขาคงพอทราบแหละเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มีคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดน่านนะที่โทรศัพท์มานะก็รายงานสถานการณ์เลยบอกว่าปีนี้เร็วแล้วเข้ามาเตรียมการก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่เตรียมการก่อนเข้ามาทันนะก็มาถึงตัวเมืองน่านเร็วนะเพราะว่าถ้ามันไปท่วมแล้วเข้ามาติดตรงเวียงสานี่มันเข้ามาไม่ถึงข้างในนะอันนี้เขาก็ต้องพอหลังจากนี้มันก็ต้องถอยลงละถูกไหมแต่ว่าในจุดที่ปัวท่าวังผาสันติสุขอะไรพวกเนี้ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะใช่ไหมอันนี้ต้องฟื้นฟูละก็ดูว่าฝนยังตกมากตกน้อยอะไรยังไงนะก็ถ้าถามว่าเรื่องฝนนะยังมีความเป็นห่วงไหมนะ
วันนี้วันที่20สิงหาคมนะผมดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฉบับที่8เนี่ยที่มีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมเนี่ยนะภาคเหนือนะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะเป็นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมนะภาคกลางนี่อยู่ที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกนี่จะเป็นที่ตราดนะแล้วก็ถ้ามีฝนตกหนักนี่โหเยอะเลยหลายพื้นที่แต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปก็คือเป็นพื้นที่โซนสีแดงก็คือตกหนักมากนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้าระวังนะครับมีเตือนอะไรเนี่ยโอ้กรมทรัพยากรธรณีเปิดชื่อ18จังหวัดเตือนอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะ18จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีน่านมีพะเยานะแพร่อุตรดิตถ์ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีสุโขทัยกาญจนบุรีเลยจันทบุรีและตราดนะโอเคนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูสักนิดนึงเรื่องอื่นๆก็เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าข่าววันนี้โฟกัสไปที่นี่แหละไปที่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของเลแมคโดนัลด์ใช่ไหมผลการชันสูตรก็ออกมาแล้วนะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะก็ทำเป็นสาเหตุนะที่ทำให้เลนะเสียชีวิตนะคือคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้จักบางท่านอาจจะบอกโอ๊ยไม่รู้จักนะคือผมไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ารุ่นผมเองเนี่ยนะคนวัยประมาณสัก45จนถึง55เนี่ยนะผมว่า55 60ถึง60ก็น่าจะรู้จักนะก็น่าจะรู้จักเรแมคโดนัลด์นะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เติบโตมาจากรายการทีวีแล้วก็มาเป็นโอ้แสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องนะคือเป็นนักร้องก็เป็นครบทุกอย่างอ่ะนะเรียกว่าแล้วก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าบุกเบิกเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เป็นแบบโซโล่อ่ะไปแบบไปคนเดียวอ่ะเขาอาจจะมีทีมงานก็อาจจะมีแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเขาตัดออกมาส่วนใหญ่ก็ไปคนเดียวนะอันนี้เป็นเรื่องเมื่อเกือบ20ปีก่อนหรือว่า20ปีก่อนนะใช่ไหมโอ้เที่ยวที่ไหนยากๆโอ้บางคนนี่ชื่นชอบแล้วก็เอาละนะเนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็ขนาดเดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะพอเขาไปได้เนี่ยนะมันก็เป็นอะไรล่ะเป็นโกของหลายคนที่แบบอยากเดินทางแบบนี้บ้างผมว่า

ยุคผมเนี่ยเป็นกันเยอะหลายคนหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยผมก็ยอมรับว่าผมดูรายการที่เลนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรของเขาที่ทำอ่ะนะหลายต่อหลายรายการนะแต่ว่ารายการที่พอมาลงทำเองเนี่ยเร่ร่อนอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยดูอันนี้ผมต้องบอกเลยพอมาลงใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูนะแล้วส่วนใหญ่ผมจะดูผ่านทางนี้แหละผ่านทางทีวีนะแล้วตอนนี้ถ้าดูทีวีก็เรียกว่าก็ดูสตรีมมิ่งอย่างเดียวดูพวกหนังอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรพวกนี้เลยนะบางทีก็เหมือนตกยุคเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเบรกนะช่วงแรกเนี่ยวันนี้ผมสลับฉากสักนิด คือไม่ใช่อะไรคือเมื่อวานเนี่ยนะเป็นตอนที่3เอ้ยขออภัยเป็นตอนที่5ที่คุณวีระเนี่ยเขียนเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่5แล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้อ่านให้ฟังมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งไปในข้อความส่วนตัวใน Facebook โมล่าออนไลน์นะก็บอกคุณณัฐพงษ์นะไม่ได้ฟังเลยว่านกแขกเต้าเนี่ยนะไอ้ชัมพุกะเนี่ยสรุปแล้วมันตอบคำถามกับทางด้านของพระเจ้าบรมทัตยังไงนะว่าคุณวีระเขียนไว้ในตอนที่5ว่าตอนที่3ตอนที่4ที่ผมมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะมันเป็น2ตัวไปแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งนกอะไรล่ะชื่ออะไรเวสสันดรใช่ไหมอีกตัวหนึ่งตัวที่2เมื่อวันก่อนกุณฑลินีใช่ไหมที่เป็นตัวเมียนะที่ตอบคำถามเรื่องทรัพย์อ่ะนะเนี่ยบอกเนี่ยเหลือเจ้านกแขกเต้านี่แหละนะลูกชายตัวที่3เนี่ยนะก็ตอบคำถามนะกับพระเจ้าพรหมทัตยังไงนะเสนาอมาตย์เขาวิดวากระตู้วูไหมวิดวิวูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขออนุญาตนะอ่านต่อก่อนนะจะได้ไม่ต้องขัดใจคุณผู้ฟังนะแล้วหลังจากนั้นนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราก็ค่อยว่ากันนะไม่นานนะคุณวีระเริ่มต้นไว้อย่างนี้ฮะทุกเขสุขานิวินทตะบุคคลผู้มีปัญญาแม้ทุกเกิดขึ้นก็ปลอดภัยและเป็นสุขเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่5ในบรรดาพระสูตรที่มีอยู่มากมายในคัมภีร์พระสูตรตันตปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระสูตรขนาดยาวทีฆนิกายพระสูตรขนาดกลางมัชฌิมานิกายมัชฌิมนิกายนะหรือการรวบรวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นหมวดหมู่คือสังยุตตนิกายหรือจัดหมวดธรรมเป็นกลุ่มอังคุตตรนิกายที่ใครอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจะรู้กันนั้นถ้าให้ผมเลือกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินแล้วผมชอบกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นการรวบรวมคัมภีร์ย่อยมาไว้ด้วยกันคุตตกนิกายมากกว่าใครเพื่อนครับถ้าให้ลงหรือว่าระบุลงไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมชอบคาถาธรรมบทซึ่งอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่25สำหรับคาถาธรรมบทนั้นมีทั้งหมด423คาถาแต่ความน่าสนใจจริงๆอยู่ที่คัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความคาถาธรรมบทซึ่งต้องบอกว่าอ่านสนุกได้คติสอนใจมากมายสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเรื่องนี้ผมแนะนำหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันพระพุทธภาษิตจากคัมภีร์ธรรมบทและหนังสือชุดทางแห่งความดีคุณวสินอินทระสะครับผมอินทระสะครับนะในเวลาเดียวกันผมก็ชอบคาถาชาดกซึ่งอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่27และ28มีเรื่องราวที่เป็นชาดกจำนวน547เรื่องส่วนคัมภีร์อรรถกถาชาดกนั้นต้องบอกไปว่าบอกว่าไปไกลมากขยายความสิ่งที่ปรากฏในพระบาลีสั้นบ้างยาวบ้างออกไปโดยพิสดารใครที่ชอบอ่านอะไรประเภทเรื่องเล่าผมแนะนำเลยครับจะเป็นคาถาธรรมบทหรือคาถาชาดกรับรองว่าจะถูกใจอย่างแน่นอนเอาละครับเรากลับมาว่ากันต่อถึงเรื่องราวในเตสกุณาชาดกที่น่าจะเป็นตอนจบของเรื่องแล้วเพราะพระเอกของเราลูกนกแขกเต้าชื่อชัมพุกะจะออกมาตอบปุจฉาของพระเจ้าพรหมทัตเป็นการปิดท้ายขอยกข้อความในตัวบทที่เป็นชาดกขึ้นมาก่อนเป็นคำถามของพระเจ้าพรหมทัตโดยผมดัดแปลงให้อ่านง่ายดังนี้ชัมพุกะพ่อได้ถามปัญหาเจ้าเวสสันดรอันนี้พี่ชายเจ้ากุณฑลินี

าวของเจ้ามาแล้วคราวนี้สำหรับเจ้าพ่ออยากถามว่าอะไรคือกำลังสูงสุดในบรรดากำลังทั้งหลายคำถามนี้ถ้าหากเอาตามที่มีการแปลในหนังสือพระไตรปิฎกที่ผมอ่านจะใช้คำค่อนข้างอ่านยากดังนี้ชัมพุกะลูกรักคราวนี้เจ้าจงบอกกำลังอันสูงสุดกว่ากำลังทั้งหลายบ้างเถิดผมทำเป็นหมายเหตุเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในคัมภีร์อรรถกถาชาดกขยายความเพิ่มเติมว่าการถามของพระเจ้าพรหมทัตต่อชัมพุกะนั้นเป็นการถามแบบยกระดับขึ้นไปในเรื่องราชธรรมหรือว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองก่อนที่ชัมพุกะจะตอบได้อลัมพบทว่าเรื่องที่จะตอบปัญหาถวายนั้นเหมือนกับบอกถุงทรัพย์ให้ฝูงชนเหยียดมือออกมารับคงจะหมายถึงการให้ปัญญาเป็นธรรมทานกระมังชัมพุกะบอกว่ากำลังภาษาบาลีใช้คำว่าพลังหรือพลังในโลกนี้มี5อย่างด้วยกัน 1. กำลังแขนหรือกำลังกายถือว่าต่ำซามต่ำชั้นที่สุด 2. กำลังทรัพย์ดีขึ้นมาหน่อย 3. กำลังอมาตย์บัณฑิตดีขึ้นมาอีก 4. กำลังอันมีชาติยิ่งใหญ่ดีมากกว่าก่อนหน้าและ 5. กำลังปัญญาอันนี้ดีที่สุดโดยสรุปในเบื้องต้นได้ว่ากำลังปัญญาหรือว่าพลังแห่งปัญญาถือเป็นประเสริฐและยอดเยี่ยมที่สุดคราวนี้ก็จะขออธิบายเพิ่มเติมตามแนวในคัมภีร์อรรถกถาชาดกไปตามลำดับดังนี้กำลังกายหรือว่ากำลังแขนนั้นแม้จะมีมากแต่ก็ถือว่าต่ำชั้นเลวทรามเพราะเป็นกำลังของอันธพาลในขณะที่กำลังทรัพย์ต้องถือว่าใหญ่กว่าสำคัญกว่ากำลังกายเพราะมีอำนาจเป็นเครื่องค้ำจุนส่วนกำลังอำมาตย์ถือว่าใหญ่กว่ากำลังกายและกำลังทรัพย์เพราะอำมาตย์มีบทบาทสำคัญในสงครามในการปกป้องบ้านเมืองส่วนกำลังอันมีชาติยิ่งใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ยึดโยงกับราชตระกูลของพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังที่สำคัญมากและสำคัญกว่า3พลังข้างต้นแต่นั่นก็ไม่เท่ากับพลังแห่งปัญญาคือกำลังปัญญาถือว่าเป็นยอดพลังของทั้งปวงถ้าใครมีพลังปัญญาย่อมได้ประโยชน์ย่อมถึงความเจริญส่วนคนที่มีปัญญาซามย่อมไม่สามารถรักษายศที่ได้มาไม่สามารถรักษาราชสมบัติเอาไว้ได้คราวนี้คนเราจะได้ปัญญาจะเกิดปัญญาจะมีปัญญาได้อย่างไรนกชัมพุกะขยายความว่าการได้ฟังหรือสุตตะการเล่าเรียนด้วยการฟังแท้จริงแล้วก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งพอเมื่อฟังมากย่อมวินิจฉัยสิ่งที่ได้ยินได้เพราะฉะนั้นถ้าหากอยากได้ปัญญาก็ต้องเข้าใกล้บัณฑิตเชื่อในถ้อยคำที่บัณฑิตแสดงออกมาและพิจารณาว่าตั้งอยู่ด้วยเหตุผลพิจารณาว่าประโยชน์หรือไม่มีเหตุมีผลหรือไม่ในที่สุดก็จะได้ปัญญาเมื่อได้พรรณนากำลังหรือว่าพลังทั้ง5โดยพิสดารแล้วก็มาถึงตอนจบด้วยการกล่าวเป็นคาถาให้พระเจ้าพรหมทัตยึดมั่นในธรรมต่อพระบิดาพระมารดาพระโอรสพระธิดามิตรและอมาตย์ชาวบ้านชาวนิคมสมณพราหมณ์อธิบายตรงนี้หน่อยครับว่าต่อพ่อแม่ให้นึกถึงบุญคุณส่วนลูกก็คอยห้ามปรามไม่ให้ทำชั่วสนับสนุนให้ได้เล่าเรียนศึกษาจัดการแต่งงานแต่งการให้เมื่อถึงเวลาอันควรและมอบทรัพย์ให้ไปตั้งตัวจำนวนหนึ่งส่วนมิตรและอมาตย์นั้นก็สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาอัตตจริยาสมานตัตตาสำหรับชาวบ้านชาวนิคมก็แนะนำพระราชาว่าไม่ควรบีบคั้นด้วยการลงโทษและเก็บส่วยอากรจนเกินไปการไม่เบียดเบียนบีบคั้นถึงจะชื่อว่าประพฤติธรรมจริงนอกจากนี้ก็ควรดูแลสมณพราหมณ์ให้เหมาะสมและแต่ละฐานะและบทบาทพร้อมกับสรุปในตอนท้ายว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์จงทรงประพฤติธรรมและทำที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ขันพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ก่อนจะตอกย้ำหัวตะปูไปว่าได้ตอบปัญหาของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพระราชบิดาแล้วต่อไปก็ขอให้พระองค์คบหากับผู้มีปัญญาจงเป็นผู้มีกัลยาณธรรมซึ่งก็คงทราบด้วยพระองค์เองขอให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนเท่านั้นเป็นพอคราวนี้มาถึงบทสรุปว่า
แล้วจะอวยยศแต่งตั้งให้นกจำพุกะอยู่ในระดับไหนถึงจะเหมาะสมที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นควรตั้งเป็นเสนาบดีหรือว่าหัวหน้าของเสนาทั้งหลายจะเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันก็พอจะประยุกต์ได้เข้ากันนับแต่นั้นเจ้านก3ตัวก็ช่วยพระราชาพมทัตปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งพระราชาพมทัตสวรรคตเมื่อจัดงานพระศพเป็นที่เรียบร้อยบรรดาขุนนางมาบอกกับนกชัมพุกะว่าพระบิดาทำพินัยกรรมให้ยกเสวตฉัตรขึ้นครองราชแต่พระโพธิสัตว์ชัมพุกะบอกว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติบอกให้คัดเลือกคนมาปกครองกันเองแต่ต้องไม่ประมาทให้อยู่ในศีลในธรรมส่วนการวินิจฉัยประเด็นปัญหาเรื่องต่างๆที่ผ่านมาตลอดรัชสมัยนั้นก็ให้บันทึกและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองต่อไปจากนั้นนกทั้ง3ตัวก็บินเข้าไปอยู่ในป่าก่อนที่บุคคลทั้ง4อันประกอบไปด้วยพระเจ้าพมทัตนกเวสสันดรนกกุณฑลินีนกชัมพุกะจะกลับมาเสวยชาติสุดท้ายเป็นพระอานนท์นางอุบลวรรณาพระสารีบุตรและพระพุทธเจ้าตามลำดับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แหละแต่เพื่อให้ครบถ้วนจริงๆไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือเปล่ามีคำอยู่คำหนึ่งในคาถาชาดกเรื่องนี้ที่หลายคนอาจจะไม่สะดุดแต่เผอิญว่าผมสะดุดครับคำนั้นคือคำว่ากัลยาณธรรมซึ่งปรากฏอยู่ทั้งในตัวชาดกที่เป็นแม่บทและในคัมภีร์อรรถกถาถ้ามีเวลาผมจะขยายความเรื่องนี้แต่ตอนนี้ขอฉายหนังตัวอย่างแค่ว่ากัลยาณธรรมนั้นประกอบด้วยเมตตากรุณาสัมมาอาชีวะกามสังวรสัจจะและสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะถ้าสามารถนำหลักธรรมนี้มาใช้ในชีวิตจะเป็นประโยชน์มากเอาละครับแค่นี้ถือว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วขอบคุณที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้วีระธีรพัฒน์19สิงหาคม2569นะปล.ปัจฉิมลิขิตนะอันนี้คุณวีระเขียนเมื่อวานนะบอกวันนี้กรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี70จะประชุมเพื่อรับฟังผู้มาชี้แจงจากหน่วยงานรับงบประมาณเป็นวันสุดท้ายครับวันนี้มีตัวแทนจากส่วนราชการในพระองค์มาชี้แจงเป็นรายแรกตามด้วยตัวแทนหน่วยงานจากเจ้าภาพแผนบูรณาการเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องการจัดการน้ำและเรื่องรัฐบาลดิจิทัลจะมาชี้แจงในลำดับต่อไปก่อนจะมีการประชุมเป็นการภายในโดยรับฟังรายงานของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละชุดที่ไปดำเนินการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆให้คณะกรรมาธิการทราบผมอาจจะแวะไปประชุมแต่ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษครับนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะผมจะได้ไม่ติดค้างสำหรับเรื่องของอะไรล่ะเตสกุณาชาดกนะเตนี่น่าจะหมายถึงสามใช่ไหมสกุณานี่เราก็รู้อยู่แล้วนกเนาะใช่ไหมเป็นชาดกที่เกี่ยวกับนก3ตัวเนี่ยนะอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะอ่าน3ตอนมานะตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5นะก็สำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ฟังตอนที่5นะตอนต่อเนื่องเมื่อวานนี่ลืมจริงๆนะขอไปนะวันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรา

การันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.

ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับยังอยู่กับผมณัฐพงษ์นะก็มีเวลาสักนิดนึงนะเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยกันก่อนนะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณผู้ฟังบางท่านนะหรือว่าท่านเมื่อวานเนี้ยที่อยู่ที่หน้าน่ะนะจะโทรศัพท์มาอัปเดตเพิ่มเติมก็ดีนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่น่านเป็นยังไงนะแล้วก็ใครที่อยู่สุโขทัยศรีสัชนาลัยนะหรือจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามทีอ่ะนะถ้าจะโทรศัพท์มาอัปเดตหน่อยนะบางที่ฝนมันหนักจริงนะฮะนี่เห็นว่าแถวแม่เสลียงเนี่ยทางที่จะขึ้นไปนี่ก็มีฝนมันลงมาเยอะนะต้นไม้มันหักโค่นมาก็ทับทางเหมือนกันนะเขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์ต้นไม้ออกก่อนนะแล้วเขาต้องกลัวต่อก็คือว่าเรื่องของดินสไลด์ใช่ไหมว่าโหเมื่อวานเนี้ยถ้าใครเห็นน้ำที่มันไหลมาเนี่ยนะที่อำเภอปัวเนี่ยแล้วมันไหลลงมาในพื้นที่ทางตอนล่างเนี่ยนะน้ำแบบสีน้ำตาลคลักเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะนะคือพูดง่ายๆคือมันตกมาเพื่อมันชะหน้าดินมาแบบเต็มพิกัดเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตสักนิดนึงเนี่ยนะผมพยายามดูนะถนนนี่มันโอ้หลายที่หลายจุดอ่ะที่ได้รับความเสียหายอ่ะแล้วมันล่อนอ่ะใช่ไหมพี่มุดนะถนนนี่มันล่อนเป็นแบบเหมือนเทยางมาตอยหรืออาสฟัลต์ไปอ่ะแล้วเวลาล่อนมันล่อนทั้งแผ่นอ่ะคือถ้าพูดคือผมไม่รู้ว่าเขามีเสริมใยเหล็กอะไรข้างล่างหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าเราสังเกตดูภาพที่มันร่อนออกมาของถนนน่ะมันบอกโอ้โหมันมาทั้งแผ่นเลยนะอันนี้ก็โหก็ต้องใช้สรรพกำลังที่จะต้องลงไปแล้วก็ไปช่วยในการฟื้นฟูนะอันนี้ก็ต้องปภ.นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับหน่วยงานอื่นๆด้วยมหาไทยอะไรเนี้ยอันไหนที่ต้องลงมือในการช่วยเหลือได้นี่ก็ต้องช่วยนะแล้วก็คำเตือนจากทางอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงตั้งแต่น้ำท่วมปี2554ที่ผ่านมาชื่ออาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยเวลาพูดถึงน้ำนี่เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะเหมือนกับทางทีมกุ๊ปอ่ะนะคุณชวลิตอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะติดตามแล้วเขาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำท่วมเขาก็เตือนต่อว่านอกเหนือจากปีนี้2569แล้วถ้าย้อนไปปี68ปี67ที่มันเกิดปัญหาที่น่านเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกปีหน้าเขายังต้องระวังอยู่ว่าฝนมันตกในพื้นที่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ซ้ำที่เดิมนะฮะอันเนี้ยต้องระวังนะอ่ะมาหน่อยนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะ3นาที5นาทีนะอะไรอ๋อสรุปได้ดูใช่ไหมฮะสรุปได้ดูใช่ไหมฟุตบอลไทยใช่ไหมที่จะชิงอะไรล่ะกับเวียดนามอ่ะนะอาเซียนฮุนไดคัพ2026เนี่ยนะเขาจะถ่ายทอด

0: อดใช่ไหมไม่ได้ผ่านทางไอ้ระบบบอกรับสมาชิกอย่างเดียวใช่ไหมนะเดี๋ยวดูสักนิดนึงเพราะเห็นมีข่าวเมื่อเช้าว่าแถลงข่าวนะว่าจะถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูฟรีนะมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณสุวิมลครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามว่ามีไลน์เข้ามาบอกว่าให้เราลงแอปพลิเคชันอะไรที่มันเป็นอะไรพาสปอร์ตอะไรสักอย่างอะค่ะของเหมือนกระทรวงดิจิตอลอะค่ะอันนั้นเราควรทำไหมคะคือลงไทย ID ไปแล้วอะค่ะ
0: ไม่เข้าใจครับมันเป็นยังไงคือมันมายังไงครับ
1: อ๋อมันมีไลน์ส่งมาจากเหมือนกับอาจารย์มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาส่งมา
1: แล้วก
0: ็
1: เพื่อนหลายคนก็พูดเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมันเป็นการ
1: เหมือนแอปของกระทรวงดิจิตอลอ่ะที
0: ่
1: ให้เราลงเขาเรียกอะไร
0: ใจเย็น
1: พาสปอร์ตไหม
0: ใจเย็นๆคำถามผมคือเนี่ยอยู่ๆอ่ะไอ้ไลน์เนี่ยมันมายังไง
1: หมายถึงว่าเป็นไลน์ของอาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งอะค่ะ
0: ก็คือมีการส่งต่อใช่ไหมครับ
1: คะ
0: เป็นการส่งต่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไม่คือพอดีพี่ก็ลงไปแล้วแล้วมันเป็นแอปพี่ลงไปแล้วแล้วมันเป็นแอปที่มันชื่อน่าจะเป็น AI Passport มั้ง
0: ไม่ใช่เราลงไอ้ AI Passport เนี่ย AI Pass เนี่ยเราลงผ่านช่องทางไหน
1: อ๋อมันเป็นเว็บมันเหมือนเป็นเว็บอะไรสักอย่างอะค่ะ
0: ก็คือ de.aipass.net ถูกไหม
1: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อันนี้เราทำไปแล้ว
1: ไหมคะพอดีเราลงไปแล้ว
0: ออกทำไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือพอดีเราก็ส่งต่อให้เพื่อนคราวนี้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวต่างประเทศมันดึงข้อมูลเราก็เลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะตกลงมันของรัฐบาลเราควรลงไหม
0: อ๋อก็เราลงไปแล้วนี
1: ่ใช่
0: ก็เราใช้งานวันที่31
1: เดี๋ยวไปทำให้เพื่อนซวยไงเราสวยคนเดียวก็จบใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวไปทำให้เพื่อนสวยก็เลยมาถามอาจารย์ดีกว่าเผื่อแบบอาจารย์จะรู้อะไรเงี้ยหรือพี่จะรู้อะไร
0: ผมว่าคืออย่างนี้ผมบอกที่มาที่ไปดีกว่าว่าที่กังวลเนี่ยใครเป็นคนพูดหรือว่าเขากังวลเพราะอะไรนะแต่ว่าไอ้การชั่งน้ำหนักเนี่ยอันนี้ต้องไปชั่งเองนะคือมีส.ส.อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้การประมวลผลข้อมูลเวลาเราที่เราสมัครไปเนี่ยนะแล้วเราไปใช้งานไอ้ AI Passport ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยที่ทางกระทรวงดีอีที่เขาจะให้ฟรีเนี่ยนะวันที่31สิงหาคมเนี่ยเขาบอกเวลาการประมวลผลเนี่ยในข้อตกลงในสัญญาที่รัฐบาลไทยทำไว้กับคนที่เขารับทำไอ้ AI Passport เนี่ยบอกว่าจะต้องประมวลผลน่ะในประเทศไทยนะคือคล้ายๆกับว่ามันจะต้องมีศูนย์ข้อมูลเป็น data center ในประเทศไทยที่ต้องรับทำประมวลผลแต่เขาบอกว่าไอ้กรณีเนี้ยมันยังไม่มีมันก็จะต้องไปประมวลผลที่ต่างประเทศซึ่งก็กังวลว่าอาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไปถูกใช้งานในต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คืออันนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าลงไปเพื่ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าว
1: มันมีประโยชน์อะไรยังไม่รู้เลยค่ะขอความรู้นิดนึงตัวเอ๊ะเราก็มีไทย ID แล้วทำไมต้องลงอันนี้วะ
0: มันไม่เกี่ยวกัน
1: เวลาไปต่างประเทศไม่ต้องถือพาสปอร์ตงั้นหรอ
0: ไม่ใช่ AI Passport นี่มันเป็นเรื่องของใช้แอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวข้องกับ AI Canvas Code อะไรพวกอย่างเงี้ย Gemini อ่ะเคยใช้ไหม
1: คือหมายถึงว่าคือปัจจุบันนี้คือสมัคร ChatGPT สม
0: ั
1: ครจ่ายรายเดือนคราวนี้เราใช้ของ ChatGPT อยู่แปลว่าอนาคตถ้ามีแบบ Gemini หรือ AI แล้วเราเข้าได้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายรายเดือนแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ปีหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยที่เขาทำกันแต่ว่าผมจำไม่ได้นะว่ามันมีอยู่กี่แอปประมาณ10กว่าแอปอะ
1: ก็ดีก็ข้อมูลมันต้องอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเพราะแอปพวกนี้มันก็ฝรั่งคิดอยู่แล้ว
0: ก็นั่นแหละก็ผมถึงบอกว่าคุณไปชั่งน้ำหนักเองแต่ว่าเขาออกมาเตือนแบบนี้อ่ะผมก็บอกเงี้ยเขาออกมาเตือนแบบนี้อ่ะแต่ว่าเวลามันไม่ทันแล้วอ่ะ
1: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking

0: วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ครับชั่วโมงที่2นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังก็มาอย่างที่บอกไว
0: ้ครับ
1: ว่างานที่สภาผู้แทนราษฎรที่ไปทำหน้าที่เป็นงานจรกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าที่เหลือจากเนี้ยผมไม่เข้าไปยุ่ง
0: ครับ
1: อย่างเขาจะมีการ อุทธรณ์แล้วก็ยืนตามที่คณะอนุกรรมธิการตัดลดไปหรือจะเพิ่มจะอะไรเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้ส.ส.เขาว่ากันเองเขาน่าจะถนัดงานพวกนั้นมากกว่าผมก็เลยบอกเข้าไปว่าเมื่อวานนี้ก็บอกกับทางกรรมาธิการด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเลยว่า goodbye เขาบอกเอ้ายังไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันเลยเลยนะผมก็บอกว่าเออก็ผมก็ไม่มีธรรมเนียมจะต้องถ่ายรูปอะไรกับใครเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าเรื่องที่เหลือท่านก็ไปว่ากันเองนะผมก็มาตรงเนี้ยถึงสถานีเนี้ยผมลงแล้วก็จะยาวเลยนะให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยครบสำรับเป็นรายงานของคณะกรรมการซึ่งจะมีการแก้ไขตัวเลขอะไรต่ออะไรในรายละเอียดเนี่ยแต่ตัวที่เป็นตัวหลักคือวงเงินก็ประมาณรายจ่าย 3.778 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: หรือเป็นงบประมาณขาดดุลเท่าไหร่เป็นงบรายจ่ายประจำชำระหนี้ชดเชยเงินคงคลังตามกรอบใหญ่เนี่ยก็คงเอาไว้อย่างนั้นส่วนไส้ในจะตัดลดอะไรเดี๋ยวก็ให้เขาว่ากันซึ่งเราก็จะต้องเทียบเคียงนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เอาร่างที่รัฐบาลเสนอกับร่างที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันเราถึงจะรู้ว่าเงินก้อนไหนมันเปลี่ยนแปลงนะซึ่งอันนี้จะเสร็จวันที่1กันยาแล้วก็จะส่งไปให้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเอกสารวันที่2หรือ3กันยายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยเป็นการอภิปราย3วันเพื่อลงมติในวาระที่2กับลงมติในวาระที่3
0: ครับ
1: วาระที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการแต่วาระที่3เนี่ยกรรมาธิการไม่เกี่ยวนะวาระที่2ก็จะลงเป็นรายมาตราไล่ตั้งแต่มาตรา1ตั้งแต่ชื่อคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไปจนจบมาตรา41เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแผนการชำระหนี้อะไรต่างๆผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นเอกสารงบประมาณที่เมื่อลงมติในวาระที่2จบก็คือเอาตามนั้นแล้วก็มายืนยันอีกทีด้วยวาระที่3ในวันเดียวกันในคืนวันที่9กันยายน
0: ครับ
1: 10-11จะเป็นวุฒิสภาพิจารณาก็ทำได้อย่างเดียวอภิปรายแล้วก็ลงมติเอาไม่เอาไม่ได้มีไปแก้ไขอะไรไม่ได้อันนี้มันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการวิธีงบประมาณเสร็จแล้วก็แก้ไขถ้อยคำอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะนำตัวร่างเนี่ยไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แล้วสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ5วันเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยทั้งหมดนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยเสร็จแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่7ตุลาคมเอาง่ายๆแล้วกัน 1-7 ตุลาคมนะแต่ก็มีความมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยไม่ล่าช้าเป็นไปตามวงจรงบประมาณที่กำหนดไว้แล้วที่สำคัญเป็นปีแรกที่รัฐบาลคุณอนุทินทำตั้งแต่ต ต้นน้ำจนปลายน้ำเพราะตอนที่อันนี้ก็น่าเห็นใจรัฐบาลที่เข้ามาปี67งบมารายจ่ายปี66คุณเศรษฐาไม่ได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ออกงบมารายจ่ายปี67ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เปลี่ยนรัฐบาลคุณแพทองธารคุณแพทองธารก็ยังไม่ได้ทำงบมารายจ่ายปี68นะแล้วโทษ69ก็กลายมาเป็นของกำกับกึ่งๆนะทำลงมารายจ่ายปี69นะของรัฐบาลคุณแพทองธารเชื่อมต่อกับรัฐบาลคุณเศรษฐานะแต่คุณอนุทินเข้ามาเนี่ยงบประมาณรายจ่ายปี69ก็คือเขาทำเสร็จไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็แก้อะไรไม่ได้ตัดแปลงนิดหน่อยเรื่องการบริหารงบกลางที่เหลือฟิกซ์ไว้หมดแล้วก็เพิ่งจะมีปีเนี้ยที่จะใช้เงินตั้งแต่วันที่1ตุลาปี2569งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยที่รัฐบาลเนี้ยทำกับมือตั้งแต่ต้นดีชั่วเหมาะควรก็สาธุชนก็ไปดูทีหลังก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะก็ยังคิดอยู่ว่าช่วงที่อภิปรายวันที่7 8 9เนี่ยผมจะพูดอะไรไหมนะเพราะว่าที่ท่านเคยเห็นผมพูดเนี่ยคือการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในชั้นกรรมาธิการสำหรับผู้มารายจ่ายปี68ซึ่งผมไปเริ่มทำงานตรงนี้ในปี67แล้วก็งบประมาณรายจ่ายปี69ที่ผมไปทำตรงนี้ช่วงเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วปีนี้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมสิ้นสุดวันที่19สิงหาคมบันทึกเอาไว้นะก็ประมาณ1เดือนกับ2สัปดาห์3สัปดาห์นะ2สัปดาห์กว่าๆเดือนครึ่งยังไม่ได้รวมเลยว่าได้เงินมาเท่าไหร่ แต่คิดว่าน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่ได้อยู่จนจบนะเพราะปีที่แล้วนะผมอยู่จนเรียบร้อยทุกอย่างแต่ปีนี้ผมวางเอาไว้ว่าผมเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าสาระสำคัญเนี่ยก็มันจะต่างกันนะปีที่แล้วเนี่ยเราพูดอะไรไม่มีคนรู้ปีนี้เราพูดอะไรคนรู้เยอะเกินก็มีทั้งที่ที่ดีมีประโยชน์นะแล้วก็มีทั้งที่ได้รับคำ อะไรล่ะท้วงติงนะอาจจะมีความบกพร่องในการสื่อสารข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อย่างที่บอกกับผมถือว่าอดีตก็จบไปแล้วนะปัจจุบันก็อย่างที่กำลังทำอยู่นี่นะครับปัจจุบันขณะคือตอนนี้15นาฬิกา18นาทีนั่งทำรายการวิทยุกับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมก็ทำเท่าที่เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้ส่วนเรื่องของอนาคตก็ยังไม่ได้คิดอะไรมีแผนการแต่ว่ามันยังไม่เกิดก็ว่ากันแค่นี
0: ้ครับ
1: พ้นไปจากนี่ก็เป็นเรื่องของผมละนะแต่อยากจะแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งนะว่าผมมีกลุ่มอาสมสนธยาใน Facebook แต่ว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเป็น private group ถ้าท่านไม่ได้สมัครมาเป็นเพื่อนหรือเขาไม่รับคำขอเป็นเพื่อนจากท่านท่านก็จะเข้าไปดูอะไรในกลุ่มอาสมสนธยาไม่ได้ผมถือว่าเป็นกลุ่มส่วนตัวนะที่ผ่านมาก็หยุดไปชั่วคราวนะมันไม่ลงตัวที่จริงตอนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมาแอคทีเวทแต่หลังจากนั้นมันไม่รู้สึกว่าอยากทำก็เลยหยุดไปไอ้ที่เขียนให้อ่านใน Facebook ในชื่อบัญชีผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ VERIA แล้วก็ DHIRA PATRR TRANON เนี่ยนะอันนี้ก็เพิ่งมาทำอะไรเป็นจริงเป็นจังสักช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: จากนี้ไปก็จะไม่ได้อ่านแล้วนะ ือว่าผ่านแล้วก็จบกันแต่ว่าคนมาเป็นคนเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เป็นคนติดตามนะเพิ่มเป็นหลักหมื่นนะคุณนัทพงศ
0: ์
1: ซึ่งเจียวจาวมากตอนนี้ก็เลยคิดว่ายุติการเจียวจาวไปส่วนในกลุ่มลายกลุ่มทั้งลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์ซึ่งเป็นของแท้ดั้งเดิมลายกลุ่มคนไร้ลากแล้วก็ลายกลุ่มออนเพนติ้งอันนี้ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรยกเว้นที่เขียนที่อื่นแล้วก็เอาไปรีโพสต์นะก็จะมีกลุ่มออนเพนติ้งที่มีเรื่องค้างคาอยู่อันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าสำหรับลายกลุ่มออนเพนติ้งนะส่วนกลุ่มอาสมสนธยาที่กลับมาแอคทีเวตใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นช่องทางหลัก
0: ครับ
1: นะที่จะคุยกับคนในกลุ่มแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจนณขณะนี้ที่มีคนมาขอเข้ากลุ่มประมาณ 12,000 คนเนี่ยเรายังไม่รับทางแอดมินเขาบอกเขายังไม่อยากรับเขาบอกขอว่ากันเองภายในก็วันนี้ผมเริ่มในกลุ่มอาสมสนธยา
0: ครับ
1: นะก็ท่านที่อยู่ในกลุ่มอาสมสนธยาที่ไม่ได้เปิดอ่านก็ลองไปเปิดอ่านก่อนนะที่จริงในนั้นนะมันมีอีบุ๊กเยอะแยะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมีคลิปวิดีโอเต็มไปหมดอ่ะนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไลฟ์เนี่ยเฟซบุ๊กเขาให้อยู่แค่อาทิตย์30วัน
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลบไปอัตโนมัตินะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราคงไม่ใช้ในการที่จะทำเราน่าจะทำเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันน่าจะอยู่ได้ลาสลองกว่าใช่ไหมผมก
0: ็
1: ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เอาเป็นว่ามาแจ้งข่าวนะส่วนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของผมนะที่เป็นกิจกรรมที่ก็จำกัดคนเข้าร่วมอีกเหมือนกันนะก็คือบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะใช้สถานที่คือรีเฟชคาเฟ่ที่ซอยรามอินทรา67
0: ครับ
1: นะอันนี้จัดเป็นกิจกรรมเดือนละครั้งแต่ว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็มีจำนวนจำกัดครั้งหนึ่งไม่เกิน45คนแล้วคนที่เคยไปแล้วจะรับเข้ามาฟังซ้ำเป็นครั้งที่2เนี่ยไม่เกิน5คน
0: ครับ
1: 40คนจะเป็นคนใหม่ขอแจ้งให้ทราบว่าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันเนี่ยก็จะไปจัดที่รีเฟชคาเฟ่ที่คอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆที่ชื่อ The 8เลข8
0: ครับ
1: The 8ซอยรามินทาอะไรล่ะ
0: 67
1: ใครที่จะไปร่วมกิจกรรมก็ให้แอดไปที่ LINE IDLINE OA นะ at refresh แล้วก็ dot cafe refresh dot cafe นะ at refresh dot cafe ตรงนั้นเขาจะบอกกับท่านเองว่าท่านจะดำเนินการยังไงอันนี้ผมแจ้งล่วงหน้าวันเวลาก่อน20กันยายน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเฉพาะคนที่ลงทะเบียนจำนวน45คนคนที่เคยไปร่วมกิจกรรมครั้งที่1และครั้งที่2เรามีชื่ออยู่จะได้รับสิทธิ์มาฟังซ้ำไม่เกิน5คน
0: ครับ
1: 40คนจะเป็นคนใหม่อันนี้จะเป็นบรรทัดฐานแต่ละเดือนที่ทำเท่าที่จัดมา2ครั้งก็ได้รับความพึงพอใจครั้งแรกที่จัดเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยอาจจะขรุขระนะไม่พร้อมเต็มที่คนก็เยอะเกินครั้งที่2กำหนดจำนวนแน่นอนนะมีอาหารให้ทานด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเรียบร้อยดีครั้งที่3นี่จะยิ่งเรียบร้อยยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่ากระบวนการเขาคงจะเรียกว่าผ่านการทดสอบว่าแบบไหนเหมาะที่สุดก็ถ้าเกิดใกล้ๆฝากคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: นะแจ้งคุณผู้ฟังนะแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยคือเข้าไปที่ LINE OA @asai
0: ครับ
1: refresh.cafe อันเนี้ยรอไว้ก่อน พราะเขาจะต้องแจ้งทางนั้นแล้วคุณจะต้องติดต่อเขาทางนั้นนะทั้งผมก็เพียงจะบอกว่าเอาแล้วนะแต่เอาจริงคุณต้องไปคุยเขาเอง
0: ครับ
1: สรุปรวมความก็แถลงข่าวแค่นี้ครับคุณณัฐพงษ์อ่ะผมให้เวลาคุณณัฐพงษ์5นาทีที่จะซักไซ้ไล่เลียงผมก่อนจะเปิดสาย
0: เมื่อวานสิเมื่อวาน
1: ทำไม
0: ที่ค้างอยู่เอ๊ะเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะกองเงินนอกระบบเนี่ยว่าปี2500คือ70มันไม่ทันแล้วล่ะนะต่อไป2571เนี่ยนะ มันจะกลับมาแล้วมันจะเอาดึงเงินตรงนั้นมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณเยอะๆอีกหนึ่งตอนนี้เท่าที่เขาทำรายการแยกให้ดูเนี่ยนะหรือใครสนแต่ยากที่จะไปเปิดเอกสารงบประมาณเล่มที่17ค่าชมพูแล้วทำความเข้าใจนี่ยากมากนะพูดให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าพูดถึงตัวเลขเงินนอกงบประมาณทั้งหมดเอาตัวเลขกลม
0: ๆครับ
1: 6ล้านบาทนะแต่มีที่ไม่ควรไปยุ่งแล้วก็ไม่นะแล้วก็ไม่ควรไปเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยตัดออกไปก่อนเลยก้อนนึง3ล้านบาท
0: ครับ
1: อันนี้คือกองทุนประกันสังคมเข้าใจมั้ยก้อนที่2 1ล้านบาทคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในที่เหลืออีก2ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะเป็นทุนหมุนเวียนและกองทุนหมุนเวียนที่ผมจำตัวเลขยอดคงค้างไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่นี่ก็ไม่ควรจะไปยุ่งอีกเหมือนกันมีบางกองเท่านั้นที่ควรไปยุ่งสิ่งที่เราควรให้ความสนใจตอนนี้เท่าที่เขาทำตัวเลขมาให้ดูเนี่ย10อันดับแรก10อันดับแรกนะอันที่1กระทรวงมหาดไทยน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทำในรูปแบบไหนแต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: วงเงินงอกนอกงบประมาณสะสมคงเหลือ900ล้านบาทในนี้ก็จะคืออบจ.ทั้งหมดนะทุกใช่อบจ.ทั้งทุกจังหวัด
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบล
0: ครับ
1: ปีงบประมาณ70เนี่ยที่เขามียอดเงินนอกประมาณสะสมประมาณ900ล้านเนี่ยเขาจัดสรรมาผมจำเป็นตัวเลขไม่ได้แต่จำเปอร์เซ็นต์ได้นะ 0.27%
0: จาก900ล้าน
1: มาเป็นเงินนอกเงินสมทบ
0: คือคืนเขางบประมาณเนี่ย
1: เอามาสมทบในงบประมาณเวลาจะทำอะไร
0: 0.27%
1: อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนมันมีระเบียบอะไรเรากำลังล้วงกันอยู
0: ่ครับ
1: นะอันที่สองที่เยอะคือของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะแต่นี่คืออะไรมันคืออบต. อบต.อบต.ทั้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: 2,000กว่าแห่งอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกจะประมาณ 300,000 กว่าล้านผมก็จำตัวเลขที่เขาสมทบไม่ได้กระดาษไม่ได้เอามาคุณรัฐพงศ์ขอประทานโทษไม่นึกว่าคุณรัฐพงศ์จะมาไล่เรื่องนี
0: ้
1: อีกอันนึงคือกระทรวงสาธารณสุขผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วมีอีกอันนึงจำตัวเลขได้ก็คือของกองทัพกระทรวงกลาโหมมีประมาณ 50,000 ล้านนะแต่เอามาสมทบผมจำตัวเลขไม่ได้ประมาณสัก 4,000 ล้านหรือไงนะยังมีที่เหลืออีกอะแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องไปจัดลำดับดูนะผมก็ให้ทางสำนักงบประมาณเมื่อวานเนี่ยว่าของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า 900,000 ล้านเนี่ยช่วยทำท็อป20หรือท็อป100ให้ผมหน่อยมันอยู่ที่ไหนแต่ในนั้นเขาก็บอกอะกทม.นี่ประมาณแสนกว่าล้าน
0: ครับ
1: เขาที่ถามมันมาจากไหนคำตอบก็คือว่ามันมีกำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยว่าอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 10% ของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้ต้องไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีสรรพสามิตบางอันก็มีที่เขาเรียกว่าภาษีเทศบาล
0: เทศบาลเหมือนหัวใจน้ำมันเงี้ยใช่ไหม
1: municipality tax อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้ต้องเอาไปให้เขา
0: ครับ
1: เขาจะใช้ไม่ใช้คุณต้องโอนไปให้เขาใช้ไม่ใช้โอนไปให้เขาโอนครบโอนไม่ครบยังไงผมไม่ทราบแล้วก็ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีรายได้บางอันก็จะมีรายได้จากภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้างซึ่งจริงๆเงินไม่เยอะนะรวมทั้งประเทศประมาณ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองตอนนี้นะเพราะว่ามันมีการปรับลดอัตราอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาแต่ในอนาคตมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: นะเงินมันเนี้ยมันใช้ไม่หมดมันก็กองเก็บไว้แล้ววิธีการจะใช้ก็มีปัญหามาเขาเรียกเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะอะไรคือมันต้องมีกระบวนการชำระสะสางซึ่งเราเปิดอภิปรายเรื่องนี้กันเมื่อวานนี
0: ้
1: ตอนประมาณ 11 โมง
0: ครับ
1: ทางสำนักงบประมาณก็รับจะไปดำเนินการอะไรต่ออะไรหลายๆอย่าง
0: ตอนที่ในภาพที่มีท่านรัฐมนตรีพลดอนนั่งคู่ตอนที่คุณวีระกำลังพูดใช่ไหม
1: แกมากำกับ
0: พอดีเขาดูสำนักงบประมาณอยู่แล้ว
1: ใช่แกก็อยากรู้แบ๊กเขาก็อยากรู้ว่าผมจะบรรเลงอะไรผมก็ทำกันบ้านมาแหละหรืออย่างทุกที่นะกระทรวงต่างประเทศมีเงินแบบนี้ประมาณ 20,000 ล้าน
0: ครับ
1: ศาลอย่างที่เราคุยกันนะส่วนที่ เป็นค่าธรรมเนียมศาลสะสมไว้ประมาณ 9,000 ล้าน
0: ครับ
1: แต่ส่วนที่เป็นเงินวางลูกค้าอะไรคู่ความมาวางไว้แล้วจบคดีเอาคืนอะไรพวกนี้นะเนื่องจากว่าคดีมันไม่จบเร็วงั้นที่มาวางไว้เนี่ยเงินประกันตัวอะไรต่างที่มาวางไว้เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เอาไปใช้ในแง่ของการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเฉพาะตรงนี้เนี่ยปีละ125ล้านส่วนจะไปใช้แบบไหนยังไงอันนี้เราไม่ต้องถามเขา
0: ครับ
1: นะมันก็กึ่งเงินนอกงบประมาณแต่เขาเรียกเงินกองกลาง
0: ครับ
1: นะคือเวลาใครมาวิจารณ์ผมก็วิจารณ์แบบรู้เท่าผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีก็บิดแค่ว่าเหมือนกับว่าผมไม่รู้เรื่องผมรู้เรื่องนะแต่การรู้เรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องบอกทั้งหมดหรอกนะแล้วสิ่งที่ผมทำตอนที่เลขาศาลยุติธรรมมาที่สภาเนี่ยผมถามเขาว่าอันนี้มันอะไรเขาอธิบายแล้วเขาก็เอาไปลงครบถ้วนผมก็บอกขออธิบายเป็นเอกสารเขาทำครบถ้วนไปอ่านดูจะเห็นว่าเรื่องมันจบโดยคำอธิบายแต่ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันควรจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านี่อีกประเด็นนึง
0: ครับ
1: เรื่องเงินนอกมานี่เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: เป็นขุมทรัพย์ที่หน่วยราชการเขาครอบงำอยู
0: ่
1: เขาไม่ได้โกงผมไม่ได้ว่าใครทุจริตนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขามีสิทธิ์ใช้รายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเงินนอกมาทั้งนั้น
0: ครับ
1: ถ้าเขาไม่เขาอาจจะจัดตั้งเป็นลูกกองทุนอย่างตอนนั้นถามอธิบดีกรมขนส่งทางบกเขาก็ตั้งเป็นกองทุนก็เป็นเงินงอกมาได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเข้าคลังประมูลเลข
0: สมูล
1: นะหรืออย่างอะไรล่ะอย่างรายได้ที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: อย่างกรมศิลปากร
0: ครับ
1: หรือทางกรมอุทยานทั้งอุทยานแห่งชาติบนบกบนทะเลพวกนี้อันนี้ก็เป็นเงินนอกประมาณเหมือนกันซึ่งการตรวจสอบต้องบอกเลยว่ายากมากแต่ว่าก็อีกนั่นแหละนะถ้าได้เริ่มมันก็จะเห็นภาพแล้วก็ไม่ต้องว่ากันทุกหน่วยเลือกไอ้ที่มันดูแล้วพอจะทำอะไรได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คือที่จริงทางกรมทางกระทรวงสำนักงบประมาณเขามีกรอบแล้วตั้งแต่ปี65ถ้าใครจะของงบประมาณต้องแจ้งว่าตัวเองมีเงินนอกงบประมาณเท่าไหร่แล้วจะสมทบเท่าไหร
0: ่
1: แต่ไม่ได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่าproportionจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: ถ้ากำหนดว่าต้องเอาเงินสมทบงบประมาณเงินนอกประมาณมาสมทบงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายที่ขอมาแบบนี้มันก็จะเกิดกติกาที่มันชัดเจนซึ่งยังไม่มีกติกาตรงนี
0: ้ครับ
1: กรณีกติกาแบบนี้มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการนำการยกเว้นไม่ต้องนำเงิน ส่งเข้าคล
0: ัง
1: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลาง
0: ครับ
1: เขามีระเบียบของเขาอยู่ก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาต่อเชื่อมกันให้หมดระเบียบที่หน่วยงานนั้นออกเองระเบียบที่กรมบัญชีกลางออกมาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติจริงสำหรับเงินนอกงบประมาณแบบไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็บอกกับทางท่านรัฐมนตรีพลานรไปว่ามันเป็นงานยากนะแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะจะทำอะไรก็พึงระมัดระวังเพราะท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นส.ส.มันไม่เหมือนกับผมนะข้อดีของท่านคือท่านก็มีอำนาจในมือที่จะทำแต่มันก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อด้
0: อ
1: ยนะในฐานะนักการเมืองคนเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกเรื่องนึงส่วนผมก็มีข้อดีในแง่ว่าผมนอนปฏิสันผมไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานค่อนข้างเป็นอิสระแต่ข้อเสียก็คือผมก็ไม่มีอิมมูนิตี้ผมก็ไม่มีภูมิคุ้มกันและผมก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปผลักดันให้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมองว่าเราทำอะไรได้แค่ไหน
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องเงินนอกมาโดยสังเขปนะแต่คุณณัฐพงศ์หาความรู้ได้คุณฟังหาความรู้ได้ด้วยการไปเข้าไปดูในเอกสารงบประมาณทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่สำนักงบประมาณท่านดูในหนังสือเล่ม
0: 17
1: ที่17
0: ขอบชมพู
1: คาด
0: ชมพู
1: คาดชมพู
0: ครับ
1: หนาประมาณ800กว่าหน้า ผมเนี่ยต้องไปหาหมอเลยวันนี้คุณณัฐพงศ
0: ์นะฮะ
1: คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมใช้สายตามากจนบางวันเนี่ยผมมัวไปหมดเลยตาเนี่ยอ่านหนังเอกสารจนบวมไปเลย
0: ครับ
1: หมายความว่าตานี่หลีเลยนะแต่ผมรู้ไม่เป็นไรพักผ่อนก็หายนะแต่เพื่อความสบายใจเนี่ยพอดีหุ้นส่วนผมเขามีนัดกับหมอตาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นหมอที่ผ่าต้อกระจกให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็เลยถือโอกาสไปด้วยวันนี้คุณหมอเจอผมนะคุณหมอสุประชัยที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกเนี่ยแกก็เล่นผมหนักเลยหยอดนั่นหยอดนี่ ออกมาจากโรงพยาบาลนี่ผมมองอะไรผมตาพร่าไปหมดเลย
0: ครับ
1: ทำไมเสื้อผ้ามันขาวแบบยิ่งกว่าใช้เอง
0: โอโม
1: โอโมอีกอ่ะโอ้โหกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะ
0: ครับ
1: ก็ใช้เวลาประมาณสักผมเสร็จจากที่โรงพยาบาลนี่ประมาณสัก10โมงครึ่งไปแต่เช้าเลยนะไปแต่7โมงครึ่งนะรอหมอเลยนะตอนนี้ตั้งใจเลยจะวัดลานตาจะวัดความดันตาจะทำอะไรให้ทำหมดทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจคุณหมอเขาบอกเอาให้เต็มที่เลย
0: ครับ
1: เอาให้มั่นใจว่าก็สรุปความว่า
0: ใช้ได้
1: ต้อกระจกที่ผ่าไปแล้วก็เรียบร้อยนะข้างซ้ายนะข้างขวาก็ไม่มีอะไรต้อหินก็ไม่มีอะไรต้อกระจกก็ไม่มีอะไรคุณหมอก็เป็นห่วงเรื่องนิดนึงว่ามีเบาหวานไหมผมบอกว่าผมไม่ถึงกับมีนะ
0: ครับ
1: น้ำตาลเฉลี่ยประมาณ 5.7 เนี่ยก็คุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไร
0: โอ้ 5.7 เหร
1: อ
0: 5.7 เอง
1: ไม่รู้ว่า
0: น้ำตาลสะสม
1: น้ำตาลสะสม 5.7 อ่ะผมไม่รู้มากน้อยแต่ว่าถ้า
0: ก็เกณฑ์ปกติ
1: ลิมิตมัน6อ่ะไม่ควรเกิน6.5 อะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดน้ำตาลเฉพาะที่เขาวัด100กว่าอะไรพวกเนี้ยนะ100กว่า150 180อันนี้ก็หมอเขาบอกว่าอันนี้มันขึ้นลงมันอยู่ที่การคุมอาหารแล้วก็ช่วงที่เราไปเจาะเลือดด้วยอะไรด้วยก็ดูน้ำตาลสะสมเป็นสำคัญนะก็เรื่องนี้จบนะส่วนเรื่องตัวเองทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องหาเวลาไปทำเช็คแอนนูลเช็คแอนนูลเช็คนะที่ผ่านมาก็แค่เฉพาะที่ไปทำบอลลูนนะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเส้นหนึ่งตั้งแต่ปี60มาถึงตอนนี้ก็โอเคแต่ที่เหลือก็นานๆก็เช็คทีผมไม่เช็คทุกปีนะดูว่ามันน่าจะเช็คไหมถ้าไม่น่าจะเช็คก็ยังไม่ต้องเช็ค
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่ฟรีๆเนาะครั้งนึงก็ว่าเป็นหมื่นนะคุณรัฐพง
0: ศ์ครับ
1: ทั้งวันนะเดินเข้าเดินออกห้องต่างๆในโรงพยาบาลครั้งครึ่งวันก็จะจบ
0: ใช่ไหม
1: ก็บางคนเขาซีเรียสแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะแต่ผมอายุน้อยกว่านี้สัก10ปี15ปีนะอาจจะซีเรียสแต่ตอนเนี้ยคุณ70แล้วคุณจะ70อยู่ไม่กี่วันนี้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะอยู่ไปกี่ปีวะเต็มที่อ่ะ15ปีอ่ะเต็มที่นะ15ปีนะปีนี้เป็นปีที่ผมอายุ มากกว่าพ่อแม
0: ่เอาหรอ
1: เออปีนี้เป็นปีที่ผมอายุมากกว่าพ่อแม่พ่อผมตายตอนอายุ60
0: ครับ
1: แม่ผมตายตอนอายุ69ปีนี้ผมอายุเท่ากับแม่ผมที่ตายไปแล้วงั้นพอจบสิ้นปีนี้ก็เท่ากับผมอายุมากกว่าพ่อแม่เออถือว่าเป็นของแถมนะครับบางคนเขาไม่ค่อยคิดอะไรอย่างผมนะ
0: เออ
1: ผมไม่คนคิดอย่างนี
0: ้เออ
1: ตอนที่ผ่าน60เนี่ยผมว่าเออไว้กูอายุอยู่ในโลกนี้นานกว่าพ่อเว้ยพอถึงวันนี้ผมก็เอออยู่จนอายุนานกว่าแม่เว้ยงั้นที่เหลือก็เป็นอดิเรกลาภผมไม่ได้มองไกลนะ
0: ครับ
1: น้องพ่อตายปีนี
0: ้ครับ
1: รู้สึกจะ90ว่ะน่าจะ90
0: โอ้หรอ
1: เออน่าจะ90
0: เออ
1: น่าจะ90ข้าพเจ้าไม่มองอะไร
0: ไม่ยาวขนาดนั้นเนี
1: ่
0: ย
1: เอาเกณฑ์เฉลี่ยไว้สัก85มั้งแต่หวั่นใจนะ
0: ครับ
1: หวั่นใจว่าเทวทูตมรณะนี่คงไม่ให้ผมอยู่นานนะคิดว่า
0: อ
1: นั้นก็ปี2571ครบ50ปีของการทำงานนี่ก็น่าจะคิดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะจากนี้ไป2ปีของนัตผม
0: ครับ
1: ผมทำงานเดือนแรกนะเดือนกรกฎาคมปี2521ถ้ากรกฎาคมปี2571ผมทำงานครบครึ่งศตวรรษพอดีก็มีอะไรหลายๆอย่างต้องทบทวนแล้วคุณธรรม
0: ครับ
1: อ่ะหมดเนาะ
0: ครับผม
1: เปิดช่วงท้ายเขาโทรศัพท์กันนะ
0: ได้ครับนะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @pinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารทุก

0: ช่วงสุดท้ายนะครับมีเวลา10นาทีนะเราเปิดสายคุยกันครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ7นะครับ
1: มา
0: เลยนะมาแล้วสายแรก
1: มาเลยมา
0: คุณอะไรเอ่ย
1: มาก่อนคุยก่อน
0: ครับคุณสุภัทรสาย2สุภัทราครับเชิญฮะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญ
2: เรียนอาจารย์วีระค่ะ
1: กำลังพูด
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์คะ
1: ค่ะ
2: ดิฉันเกษียณจากกรมสรรพากร
1: ครับ
2: ในระหว่างที่ทำงานเนี่ยเคยมีโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีจากข้อมูลต้นน้ำซึ่งโครงการเนี่ยจากการตั้งคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมทุกสำนักกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าบังเอิญโครงการเนี่ยเสนอพร้อมๆกับโครงการ e-tax invoice ซึ่งกรมเลือกใช้ระบบ e-tax invoice เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีแต่พิสูจน์มา 4-5 ปีแล้วจะพบว่า e-tax invoice ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรคือประเด็นที่ดิฉันวิเคราะห์ก็คือว่าเขาให้เลือกปฏิบัติใครจะสมัครเข้าโครงการ
1: ไม่ฟอร์สไม่บังคับไม่บังคับ
2: ไม่บังคับค่ะก็ถามว่าผู้ประกอบการที่สมัครเข้า e-tax invoice ตอนนี้ก็เป็นรายใหญ
1: ่
2: ที่เป็นมหาชน
1: เขาได้ประโยชน์
2: เขามีความพร้อม
1: ใช่ความพร้อมในด้านระบบบัญชีด้วยใช่
2: เรื่องการเสียภาษี
1: ใช่
2: แต่ข้อมูลทอดต่อมาของกลางน้ำปลายน้ำก็ยังหลบภาษีกันเยอะแยะมากมายก็ดูแล้ว
1: ก็ต้องแก้กันต่อไปครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: ก็เอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้เพราะว่ามีคนรออยู่ครับ
0: ครับ
2: ไม่อยากจะมีโอกาสคุยกับอาจารย์อีกอะค่ะ
1: ก็ต้องไม่อารัมภบทยาวเรารายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการแบบมานั่งคุยอะไรกันยาว
2: ๆจะเสนอโครงการจากข้อมูลต้นน้ำซึ่งข้อมูลนี
1: ้ไปพูดกับกรมสรรพากรเถอะอย่านั่งกับผมเลยมันไม่ได้อะไรกับผมหรอกไปเอากรมสรรพากรไปว่ากันในกรมสรรพากรเถอะนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือผมไม่ใช่ผู้รับเหมาครับ
0: ครับ
1: คือก็บอกตรงนี้มันไม่ได้เรื่องให้ทำอย่างนั้นก็แค่นั้นแหละแต่ว่าจะมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้ผมคงไม่ใช่เวทีนี
0: ้ครับ
1: ไอ้นั้นต้องไปเสวนาวิชาการ
0: ครับ
1: ให้กรมสรรพากรเขาจัดต่อ
0: คุณคณิศรฮะสายหนึ่ง
1: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญ
3: อาจารย์ครับพอดีผมอยากถามอาจารย์เรื่องที่อาจารย์เข้าไปเป็นกรรมาธิการครับอาจารย์ว่าคิดว่าสมุไรของอาจารย์นี่มันเหมาะกับสถานที่ตรงนี้ไหมครับอาจารย์
1: ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้น
3: ไม่คิดอย่างนั้น
1: คุณคิดแต่ผมไม่ได้คิดอะไรเลย
3: ครับ
1: ครับ
3: ผมครับแค่นี้ครับอาจารย์
1: ครับขอบพระคุณฮะ
0: ครับคุณแจ็คครับสายสอง
1: เชิญครับคุณแจ็ค
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณสัพพงศ์ครับ
1: เชิญ
4: ผมแค่คิดสั้นๆว่าถ้าเราเก็บภาษีแบบมีไอ้แบบที่ญี่ปุ่นอาจารย์ขนาดเราไปกินร้านอาหารเล็กๆอ่ะเขายังมีเครื่องเก็บเครื่องแบบมีออกบินเงินสดนะครับคือเขาเก็บภาษีทุกหน่วยถ้ามันทำอย่างนั้นได้ก็ดีอาจารย
1: ์ครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: จะให้พูดอะไรต่อล่ะใช่ไหม
0: ใช่ก็ดี
1: ทั้งนั้นแหละที่เสนอมาดีทั้งนั้นเลยแต่มันจะทำได้ไม่ได้เราไม่รู้อ
0: ่
1: ะต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะ
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยผมอยู่ห่างจากเรื่องพวกนี้เยอะนะเป็น observer
0: เ
1: ป็นผู้สังเกตการ
0: ครับ
1: ให
0: ้มีตัวเลขดิคุณวีระเคยเอามาให้เ
1: ห็นมีก็ไม่มีก็ให้คุณได้เท่านั้นนะ
0: ผมมีทั้งประเทศเนี่ยคนเสียภาษีเนี่ยนะที่เข้าระบบที่ต้องแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ย12ล้านคน
1: ก็จริง
0: จริงแต่เหลือเสียจริงๆอ่ะประมาณ3ล้าน4ล้านเองหรอ
1: 4ล้านคน
0: 4ล้านคนนะโอ้โห
1: มีภาษีจะต้องเสียแต่ที่เหลือเนี่ยอีก8ล้านคนน่ะไม่มีภาษีจะต้องเสียแล้วก็คืนภาษีด้วยคืนภาษีไปเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 40,000 ล้าน
0: ไอ้ที่ผักนะที่จ่ายเอาไว้
1: ผมส่งไอ้นั่นให้คุณหรือยัง
0: ส่งแล้ว
1: ของนิติบุคคล
0: ส่งแล้วครับส่งแล้วครับ
1: เห็นแล้วยัง
0: เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมันก็น่าสนใจมันก็แปลกนะขอคุยอะไรแล้วกันอยากรู
1: ้ไม่ต้องไม่โอเค
0: นิดนึงคือรายได้เนี่ยที่เขารวมมาทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นกำไรอ่ะผมเห็นตัวเลขอันกำไรเนี่ย 300,000 แต่ขาดทุนเนี่ยที่เป็นบริษัทอื่นๆที่เขาขาดทุนรวม 200,000
1: ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะตัวขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี
0: เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ประมาณ
1: ก็ไม่เกี่ยวสิ
0: อ๋อไม่เกี่ยวใช่พอ
1: มันไม่ได้มาหักลบกัน
0: ไม่ได้หักลบกัน
1: ไม่ได้หักลบกันกำไรก็เสียภาษีไม่กำไรก็ไม่ต้องเสียภาษีไอ้ส่วนที่เสียภาษีเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่า บริษัทขนาดใหญ่เสียภาษีเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ย
0: ครับ
1: เป็นเอพิโซด2
0: อ๋อ
1: คือเรื่องบางเรื่องมันต้องค่อยๆคุณใจร้อนไม่ได้นะคุณณัฐพงษ์
0: ผมเนี่ยรออะไรรู้ป่ะวันผมจำได้ว่าวันนั้นคุณวิระเนี่ยถามแล้วให้เขาแยกเลยว่าถ้าไปกลุ่มนี้
1: อ้าวนี่เขาแยกมาให้แล้วระดับนึง
0: ในระดับนึง
1: แยกกำไรมาให้ดูแล้วละเอียดพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ที่แยกกำไรอ่ะบริษัทที่มีกำไรอ่ะทั้งบริษัทมหาชนทั้งบริษัทจำกัดทั้งห้างหุ้นส่วน
0: อ
1: ่ะแล้วก็ทำว่าบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทั้งหมด 700,000 บริษัทกำไรกี่บริษัทขาดทุนกี่บริษัทอันนี้เขาทำมาแล้วก็ที่กำไรกี่บริษัทเนี่ยเขายังแยกมาให้ดูแล้วว่ากำไรระดับ10,000ล้าน 5,000 ล้านอันนี้โอ้โหผมว่าคุณไม่เคยเห็นข้อมูลแบบนี้นะ
0: ไม่เคยเห็นแต่ผมนึกว่าเขาจะส่งมาว่าที่บริษัทเนี่ยนะวัสดุก่อสร้างกลุ่มบริษัทนี้นะอุตสาหกรรมอะไรประเภทไหนไง
1: ไม่ถ้าเราดูภาพใหญ่เราดูจากตลาดสิ700กว่าบริษัทที่เป็นบริษัท
0: มหาชนจะเลย
1: แต่ว่ามันได้ภาพไม่หมดเพราะมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากที่อยู่นอกตลาด
0: ครับ
1: อย่าง Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดเนี่ยอยู่นอกตลาด
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เราต้องดูพวกนั้นประกอบด้วยแล้วยังมีบริษัทขนาดเล็กที่เขาเป็นข้อต่อเขาไม่ใช่ต้นน้ำและปลายน้ำเนี่ยเขาเป็นตรงกลางเป็นส่วนของ supply chain ซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องจะมาเราไม่เห็นบริษัทเขาเพราะเขาซื้อวัตถุดิบเราก็ไม่รู
0: ้
1: เขาขายสินค้าสำเร็จรูปเขาก็ไม่ได้ขายเองเขาก็ขายผ่านบริษัทขายผ่านชแนลต่างๆที่เราไม่เห็นเราไปเห็นคนซื้อของเนี่ย
0: ครับ
1: ผ่านอะไร CP CPO ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผ่านไอ้พวกเนี้ยแล้วจากแมคโครเอ็กซ์ตร้านะ CP เอ็กซ์ตร้า
0: CP เอ็กซ์ตร้า
1: ไป CPO มันยังมีรายการระหว่างกัน
0: ระหว่างกัน
1: เพราะฉะนั้นมันคือเอาตัวเลขเป็นรายได้รวมมาดูไม่ได้เพราะมีรายการระหว่างกันต้องหักรายการระหว่างกันออกอะไรพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็มีบริษัทจำนวนมากที่เขากำไรเงียบ
0: ๆครับ
1: เยอะ
0: เยอะ
1: แต่เขาเสียภาษีถูกต้องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาให้เราเห็นคุณดูในตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทที่ทำยางรถยนต์แค่บริษัทเดียวนะคือกู๊ดเยียร
0: ์ครับ
1: แต่บิชโตนกับ
0: ไม่ได้อยู
1: ่มิชลินไม่ได้อยู่เห็นไหมมันก็ต่อภาพไม่เต็มละ อะไรอย่างเงี้ยเพราะกู๊ดเยียร์มันอยู่ตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสากใช่ไหม
0: เออ
1: มันก็ต้องดูอย่างนี้แหละแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆไปนะ
0: แต่ว่าผมว่าครั้งนี้นิดแงะอะไรออกมาเยอะมาก
1: ไม่บางทีก็ต้องใช้คนที่เขาชำนาญช่วย
0: ครับ
1: ผมก็มีคนที่ช่วยผมเก่งมากส่งข้อมูลดิบไปปั๊บเนี่ยพี่เขาทำอย่างที่คุณเห็นออกมาพรวดเลย
0: ที่บอกว่าเป็นแผ่นเป็น Excel อะไรนั่นนะเป็นไฟล์
1: ไม่อันนี้เฉพาะผมส่งข้อมูลดิบไปให้เนี่ย บางอันในกระดาษหน้าเดียวนะเขาทำออกมาให้คุณเห็นอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: เป็นรายการแยกทาบูเลต้าเลยว่าแยกรายการเลยแล้วมีบทวิเคราะห์ให้ด้วย
0: โอ้โหเยี่ยมเลย
1: ผมก็รอจะส่งข้อมูลอีกชุดให้เขาบอกถูมือรอเลยก็คือไอ้นี้ไม่เกี่ยวกับงานกรรมาธิการนะ
0: ครับ
1: ไอ้ชุด2ที่ผมให้คุณเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าใช้คอนเน็กชันส่วนตัวกับคนที่เขาเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: เอาตัวเลขเบื้องต้นมาแล้วเราก็เอามานั่งคำนวณแล้วเราก็นั่งคิดก็อาจจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและมาตรการ
0: ครับ
1: ความสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี
0: ้
1: ไม่ใช่มีข้อมูลอย่างเดียวแยกแยะวิเคราะห์เสร็จเนี่ยมันต้องเกิดไอเดียบันเจิดอะไรสักอย่างนี
0: ่
1: ที่นำไปสู่ implementation ให้มันดีที่สุดที่มันจะเป็นไปได
0: ้
1: อันเนี้ย
0: ต้องเป็นรัฐมนตรีครับนี่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับ
1: มันไม่จำเป็นต้องไปเป็นหรอกคุณณัฐพงษ์ผมก็มีข้อจำกัดเรื่องนี
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเลยทาบูเลย
0: ครับ
1: เป็นเรื่องต้องห้ามเลยห้ามรับตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาดการเมืองอย่างที่คุณเห็นนะ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีที่ปรึกษาเลขาอะไรพวกนี้เป็นส.ส.เป็นส.ว.อะไรพวกนี้ตัดทิ้งไปเลย
0: ตัดทิ้งเลย
1: ไม่ต้องคิดไม่ต้องมาเชียร
0: ์ครับ
1: ไม่มีทางเกิดขึ้น
0: ไม่มีทางเกิด
1: กรรมการรัฐวิสาหกิจก็ไม่เป็น
0: ครับ
1: บอกก่อนนะเพราะฉะนั้นผมมีข้อจำกัดเยอะ แล้วก็จะมีอะไรที่ผมทำเนี่ยเป็นวงเล็กๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมพอรู้เรื่องด้วยเขามาตั้งให้ผมเป็นกรรมการอะไรสำคัญอยู่ชุดนึงที่กำลังโด่งดังรอบนี้ผมยังไม่เป็นเลยไม่ใช่เรื่องที่ผมถนัดคุณณัฐพง
0: ศ
1: ์นะเราต้องเลือกงานที่มันเข้ากับอุปนิสัยเราเพราะผมเป็นคนที่ทำงานกับคนหมู่มากไม่เป็น
0: ครับ
1: ทำได้ยากมากนะความอดทนมีน้อยเราต้องรู้วิบัติของเราก่อนไม่ใช่รู้แต่คุณสมบัติน
0: ี่5นาทีสุดท้ายนี่ความลับจักรวาลนะครับหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระแล้วผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท

0: ะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการ

0: าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมอดัมเองนะฮะก็ วันนี้ขออภัยนะเสียงผมหายนะฮะเสียงหายไปแบบหมดเลยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่หลายๆท่านน่าจะได้เห็นในหรือได้ฟังนะครับในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไลฟ์สดอยู่ที่งาน TCX ใช่ไหมฮะ2026ที่พารากอนฮอลล์นะฮะศูนย์การค้าพารากอนนะครับผมปรากฏว่าก็4วันติดนะครับผมบอกเลยว่า4วันติดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากสนุกมากนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมชมงานทั้งสิ้นนะครับมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น4วันก็85,000 คนนะครับทั้งหมดที่เข้ามาชมในงานตัว TCX เนี่ย 85,000 คนนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะฮะทั้งไม่ใช่แค่เฉพาะคนเข้ามาอย่างเดียวคือคนทั้งอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมนะต้องใช้คำนี้นะคนทั้งอุตสาหกรรมเขามีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดนะสมาคมวิชาชีพต่างๆคนทำงานต่างๆดารานักแสดงศิลปินผู้กำกับนะครับคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังช่องทีวีค่ายหนังและอื่นๆอีกมากต้องใช้คำนี้เลยนะว่าและอื่นๆอีกมากนะครับก็เข้ามากันหมดเลยนะครับมากันแบบมืดฟ้ามัวดินมากนะครับก็คือเหมือนสำหรับผมคิดว่าเหมือนงานพบญาติคนบันเทิงเขาเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วกันนะพอเขาเข้ามามีส่วนร่วมมันก็เลยทำให้มันสนุกอ่ะผมใช้คำนี้นะว่ามันสนุกมันคืออุตสาหกรรมที่ทุกๆคนมาสนุกกันนะพอทุกคนมาสนุกกันแล้วทุกคนมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนมาแบบมาพบปะคนดูมาพบปะคนในวงการมาแลกเปลี่ยนมาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆและอื่นๆก็เลยทำให้งานมันสนุกครับนั่นพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่ะเช่นเดิมนะฮะทักกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะครับวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับมาจัดรายการในสถานที่ที่มีแอร์เย็นๆมีไมโครโฟนดีๆนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เข้ามาตอบพูดคุยนะฮะกันได้ทาง SMS ที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงก็คือทาง ทาง Facebook Live ผมจะเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยเผื่อจะอ่านข้อความหลายๆท่านนะครับก็ทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะcyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ worldwideweb.facebook.com/ คือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือทางแอป mcon connect นะครับผมก็เข้ามาฟังนะฮะเข้ามาฟังกันได้นะฮะ mcon connect ที่โหลดได้ทั้ง ios app store ของเครื่อง iphone แล้วก็ android play store ของเครื่อง android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแอปเดียวอยู่เลย mcon connect ฟังย้อนหลังก็ได้ฟังผู้จัดท่านอื่นก็ได้ฟังคลิปก็ได้ฟังสดก็ได้นะเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตากันนะครับแต่ว่าหน้าตาผมโซมมากนะครับต้องบอกหน้าตาเละเทะมากเพราะทั้งงาน TCX นะฮะ ทั้งงาน TCX ด้วยทั้งซ้อมริ้วขบวนช่วงนี้เข้าสู่งานที่จะเริ่มซ้อมการเดินริ้วขบวนเป็นต้องใช้คำว่าซ้อมเป็นกิจจะลักษณะแล้วแหละนะครับเพราะว่างานมันรู้สึกช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับก็ซ้อมมาเดือนเกือบ2เดือนได้แล้วนะครับตอนแรกก็ซ้อมเดินงานผสมก็จะเป็นแบบก็จะมีแบบเป็นหลายริ้วขบวนนะครับเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะร่างอธิบายให้ฟังว่าแต่ละริ้วขบวนเป็นอย่างไรนะครับส่วนผมเองอยู่ที่ริ้ว3 4 5นะฮะก็เดินกันยาวๆไป2วันนะครับ 2-3 วันก็ วันนึงยืนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งยืนทั้งเดินนะครับผมส่วนใครที่แข็งแรงก็จะเดินริ้ว2ริ้วที่2นี่คือเชิญประสบจากในวังมาที่พระเมรุมาตรนะครับก็โอเคทีนี้พอเราไปพูดถึงงาน TCX ที่มีละครเข้ามาละครมีหนังมีอะไรเข้ามากันเยอะมากนะผมก็ช่วงนี้ก็เลยต้องมานั่งทบทวนตัวเองสักนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็มีเรื่องแอบมีเรื่องหงุดหงิดใจนะฮะคืองาน TCX กับประสบความสำเร็จมากเพราะมีคนเข้ามากันเยอะมีคนที่สนใจวงการเข้ามาเจอกันมันเลยเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็มันไม่รวมไปถึงงานอื่นๆมันจะมี3งานหลักๆนะครับที่เป็นงานแฟร์หน่อยๆก็คือ TCM นะ Thailand Content Market ที่เป็นตลาดหนังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับส่วนเดือนนี้จะเป็น TCX ซึ่งเป็นแบบงานคุยกับคนแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยาก็จะเป็นBKKIFF นะฮะ Bangkok International Film Festival ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีหนังเข้ามา150เรื่องเดี๋ยวใกล้ๆผมจะประชาสัมพันธ์กันอีกสักรอบนะแต่ว่า สิ่งที่สำคัญคืองานเหล่านี้เป็นงานที่คนสนใจมารวมตัวกันทีนี้นอกเหนือจากงานพวกนี้ครับมันมีงานที่เป็นงานเทศกาลหนังซึ่งก็เป็นงานที่คนสนใจมารวมตัวกันคนอยากดูหนังมาดูคนอยากมาอะไรอย่างผมเองผมเป็นผู้จัดงานนะผมจัดงานบางกอกเฮอร์เรอร์ฟิล์มเฟสติวัลใช่ไหมครับที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพคนมากัน5 6 7 8 0 0 0รอบที่แล้วมา 12,000 นะครับสนุกมากคนมาดูหนังผีกันถึงเที่ยงคืนนะครับมาเข้าบ้านผีสิงกันมากินดื่มนะครับแบบไม่มีเหล้านะแต่ว่าแบบดื่มแบบน้ำต่างๆนะครับแบบมากินเที่ยวแล้วกันใช้คำว่ากินเที่ยวนะครับสนุกสนานครอบครัวเอนจอยมีความสุขนะครับแล้วก็หลายๆงานก็เป็นแบบนั้นทีนี้เรามาสู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันมีอะไรที่ผมแอบติดใจผมจะใช้คำนี้ว่าติดใจซึ่งเดี๋ยวจะคงจะพานไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยนะวันนี้กราบขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าผมอาจจะดูหัวรุนแรงไปบ้างนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องลบนะครับเพราะว่าเรื่องช่วงนี้เรื่องลบเยอะมากนะครับพี่เลเอ่ยนะฮะเอาวิสิตนะเพิ่งเสียเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเล่นกับผมมาก่อนในซีรีส์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่ทางอยู่บนโมโนแม็กซ์นะฮะแล้วก็ท่านเล่นดีมากนะท่านอาวิสท่านเสียไปละคุณอาวิสิตนะครับแล้วก็มีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแอบแตะประเด็นอันนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับคืองานประกาศรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งหย่อนไปไม่แพ้กันก็คือการที่เราจะสามารถที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์ยกยอปอปั้นงานที่เราคิดว่ามันน่าเสนอน่านำเสนอน่าสนใจนะครับและอื่นๆได้ซึ่งงานประกาศรางวัลเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเลยมีงานประกาศรางวัลที่เป็นทีวีอยู่สองสามงานใหญ่ๆนะครับเราจะมีที่นาตราชนะครับโทรทัศน์ทองคำซึ่งมีคนมาร่วมเยอะมากยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็ซึ่งจะต้องพูดถึงก็คือคมชัดลึกนะครับผมเป็นงานที่ดีมากๆเหมือนกันอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นงานชื่อ Y Content Award ของฝั่งซีรีส์ Y นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งมีมันรู้สึกจะเป็นปีที่2นะครับ Y Content Award ซึ่งเป็นงานที่ดีเช่นกันนะครับงานที่ดีเช่นกันนะครับแล้วก็งานส่วนฝั่งภาพยนตร์ก็จะมี3สถาบันหลักที่เรียกว่าไงดีคือตัว3สถาบันเนี้ยนะครับก็คืองานชมรมวิจารณ์บันเทิงงานสมาคมผู้กำกับแล้วก็งานสุพรรณหงส์งานภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันพฤหัสที่20วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่24นี้จะเป็นงานภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์นะครับทีนี้คือผู้จัดงานมีความตั้งใจดีครับอันนี้เห็นด้วยและสนับสนุนเสมอมาและเสมอไปนะครับอยากให้มีงานแบบนี้เพื่อที่เราจะได้มานำเสนอกันโดยใช้คำนี้แล้วกันว่านำเสนอกันว่างานใดที่ควรค่าแก่การพูดถึงการที่จะเราคนในวงการเองมาช่วยกันนะมันคงไม่ได้เรียกว่าเป็นการตัดสินผมไม่ค่อยเชื่อในงานศิลปะว่ามันตัดสินกันได้หรือไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงอย่างยิ่งนะครับส่วนตัวผมเองผมทั้งชาตินี้ชาติหน้านะครับไม่เคยได้รางวัลในประเทศไทยมาก่อนนะเคยได้สุพรรณหงส์ตัวเดียวเมื่อชาติปางก่อนคือได้แต่งหน้าเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องผีหาอยุธยาเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ one and only ไม่เคยขึ้นรับรางวัลก็คือพี่ป๊อปนะฮะเมธาพันธ์ผู้ที่แต่งหน้าเอฟเฟกต์ขึ้นไปรับรางวัลนั้นก็ดีใจมากๆนะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราแต่ในส่วนตัวไม่เคยได้เคยเข้าชิงนะฮะก็ได้มีเข้าชิงนาตราชอยู่เป็นระยะนะครับเป็นระยะนะครับไม่บ่อยนะครับนานๆทีเพราะว่าผมทำถึงแม้จะทำมา20 30เรื่องแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นนะครับส่วนทางฝั่งหนังนี่ลืมไปได้เลยนะครับไม่เคยอยู่ในสารบบของกรรมการท่านใดมาก่อนแต่ว่าในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างมันมีงานที่สิงคโปร์ Asian Academy Creative Awards คือเข้าชิงบ่อยอยู่เหมือนกัน นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปชิงต่างชาติไม่ค่อยได้ชิงเมืองไทยนะโดยเฉพาะที่สิงคโปร์เนี่ยงานนี้จะเป็น3เสาหลักของงานทีวีในเอเชียคอนเทนต์เอเชียอวอร์ดเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดแล้วก็เอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอวอร์ดปีนี้ผมไม่ได้ส่งแต่ผมเป็นกรรมการ2งานก็คือเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดแล้วก็เอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอวอร์ดซึ่งตลกมากผมเพิ่งตัดสินคืออย่างนี้อันนี้เล่ากันสนุกเล่ากันสนุกเรื่องงานประกาศก่อนที่จะเข้าไปเรื่องแรนติ้งเรื่องบ่นวอยวายของผมเนาะนะฮะ ก็คือการตัดสินของ Asian Television Awards เนี่ยจะต่างกับ Asian Academy Creative Awards 2มันเป็น3รางวัลครับเคี่ยวกันอยู่นะครับไม่นับรวมฝั่งเกาหลีซึ่งมีแบบโซดราม่า Award แล้วก็อีกรางวัลนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนชื่อก่อนหน้านี้ชื่อ ATAOTT Award ซึ่งอยู่ในส่วนของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานผมเคยเข้าไปชิงกันนั้นแล้วก็ตลกมากอันนี้อ่ะขอออกทะเลอีกสักนิดหนึ่งตอนนั้นไปประกวดนะฮะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อว่า Get Rich ปิดโรงเรียนป้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะน้องมินนี่มินทิรานะครับมินทิรานี่กำลังหนังน้องกำลังจะฉายในไม่กี่วันนี้แล้ว God Skin นะครับแนะนำให้ไปดูกันก็ทีนี้น้องมินนี่เนี่ยปีนั้นน่ะเข้าชิงรางวัลกับซีรีส์2เรื่องที่ดังมากๆคือ Glory กับ Moving นะฮะเป็นซีรีส์ Disney Plus กับ Netflix ซึ่งดังกระหึ่มเลยนะครับของเกาหลีนะมีถ้าจำไม่ผิดซองเฮเคียวมั้งหรือใครนะทีนี้น้องเนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มของนักแสดงนำหญิงนะกลุ่มของนักแสดงนำหญิงซึ่งช่างภาพข่าวครับที่เป็น General คือเขาจะมีช่างภาพประจำงานใช่ไหมเขาก็ถ่ายรูปนักแสดงนำหญิงทั้งหมดมานั่งด้วยกันอยู่ที่งานที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีนะงานใหญ่มากเดินผมแดงสวยหรูเลยผมก็ไปนั่งอยู่ในนั้นแต่ผมไม่ได้เข้าร่วมงานผมไปนั่งกับคนดูถึงแม้เราจะได้ชิงนะแต่ว่าเราส่งนักแสดงไปแต่ตัวเองอยากไปนั่งกับคนดูเพราะคนดูเยอะมากนั่งเป็นพันๆคนเลยอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าจะเป็นที่นั่งมันเหมือนกับเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาคือที่นั่นมันจะจัดที่สถานที่ชื่อปูซานซินีมาเซ็นเตอร์ศูนย์ภาพยนตร์ปูซานซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มันเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วตรงกลางเขาจะวางเก้าอี้สำหรับแล้วก็มีพรมแดงเดินทะลุผ่านตรงกลางระหว่าง2ล็อตของเก้าอี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ500 700 พันคนได้มั้งผมกะสายตาประมาณ500ถึง 1,000 คนนะครับทีนี้ด้านหน้าสุดเลยแถว1แถว2ก็จะไม่ผิดคือนักแสดงนำหญิงนำชายเขาจะนั่งกันนำหญิงก็มีเนี่ยซองเฮเคียวเอ้ยอะไรเอ้ยนะมันนั่งแล้วก็มีมินนี่มินทิรานั่งอยู่ด้วยโอ้โหความภูมิใจผมมากช่างภาพเขาก็ถ่ายรูปไว้ผมก็เห็นในภาพข่าวก็มีทั้งมินนี่แล้วก็มีดาราของ Glory Moving และอื่นๆนะครับจำได้ว่าของ Moving เนี่ยน้องได้เข้าชิงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของเอเชียทีนี้นักข่าวไทยสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับหลายแห่งไม่ใช่แห่งแต่แห่งหนึ่งแหละอันนี้ชัดเจนแห่งหนึ่งแห่งอื่นไม่มีรูปแห่งเนี้ยเอารูปลงปรากฏว่าไอ้รูปที่เขาให้มาจากงานเนี่ยที่เขาแจกในเพรสเนี่ยในเขาเรียกเพรสปกติช่างภาพคือนักข่าวบ้านเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็ไปดึงภาพจากตรงนั้นมาเขาใช้วิธีว่าเอาอย่างนางซองเฮเคียวกับไอ้คนเนี่ยกลอรี่มูฟวิ่งเนี่ยเขานั่งอยู่ติดกันเขาก็ใส่ไว้แล้วก็มีมินนี่นั่งอยู่คอมเนี่ยเขาตัดรูปทิ้งฮะโอ้โหผมแสบมากเลยก็ตัดรูปมินนี่ทิ้งอ่ะแล้วก็มาทำข่าวแค่เฉพาะว่ามีดาราเกาหลีร่วมงานแล้วเขาได้รางวัลไงแล้วผมแบบว่าโอ้โหคุณแบบว่าสักนิดหน่อยไม่ได้หรือไงว่าแบบนะเราดาราไทยก็ไปเข้าชิงอ่ะใช่ไหมแต่เขาพูดถึงเรื่องไทยนะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องผมด้วยไปพูดถึงเรื่องของจำไม่ได้ของ GMM TV ถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้าชิงเหมือนกันอีกเรื่องนึงนะฮะของถ้าจำไม่ผิดของงานของทางภาพดีทวีสุขซึ่งเยี่ยมมากๆเหมือนกันเข้าชิงเหมือนกันก็แล้วไทยเข้าชิงอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้แย่เลยนะครับสู้รบปรบมือกับทั้งเอเชียมานะครับแต่ว่าดันตัดภาพผมทิ้งเอาชื่อผมออกก็ไม่รู้ว่าเกลียดโกรธอะไรกันมานะครับก็ไม่ว่ากันเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องออกทะเลทีนี้อ่ะ ก็เราก็ได้มีโอกาสในการเข้าชิงงานแบบนี้ในต่างประเทศส่วนในไทยเนี่ยก็เข้าไปงานร่วมงานบ่อยเพราะเราเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องเหมือนกับไปเจอคนนะครับเราก็ไปให้กำลังใจเขาแบบเดียวกับที่โกลเด้นโกลบลูกโลกทองคำออสการ์ดีเรคเตอร์สกิลของอเมริกาหรือทางฝั่งบาฟต้าของอังกฤษนะฮะหรือรางวัลเอมมี่อินเตอร์เนชั่นแนลเอมมี่ที่น้องออกแบบได้นางหญิงยอดเยี่ยมที่ทั้งโลกแล้วก็ของอเมริกันเอมมี่ US เอมมี่นะครับซึ่งเป็นของอเมริกาเองทุกคนก็เข้าร่วมงานมันดูปกติเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมฮะทีนี้ให้งาน2งานเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเลยคือ คืออย่างที่บอกชมรมวิจารณ์สมาคมพุ่มกับแล้วก็ชมรมวิจารณ์สมาคมพุ่มกับแล้วก็หน้าตลาดกับโทรทัศน์ทองคำเนี่ยคนที่ไปเนี่ยเขามีความประสงค์อยากจะไปกันอยากจะไปเพื่อไปร่วมงานไปให้แสดงความยินดีกับผู้อื่นครับแต่ปรากฏว่าปัญหาคือกรมชัดลึกกับสุพรรณหงส์นะไม่ได้ว่าเขาด้วยนะเขาดีมากๆนะงานเขาเปิดกว้างให้ทุกๆคนได้ไปได้เดินพรมแดงได้อะไรพวกนี้ตอนแรกผมเองก็ปฏิเสธเดินพรมแดงนะแต่เขาจับผมลากไปเดินพรมแดงเพราะมีน้องๆผมไปด้วยแล้วน้องๆผมมีซีรีส์กับทางไทย PBS มีภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์ในปีก่อนหน้ามาด้วยนะครับปีนเกียวอะไรก็ ก็ได้เล่นหนังหลายเรื่องก็ได้ไปเดินนะครับเราก็ตอนแรกก็ขี้เกียจเดินครับอยากไปนั่งคุยกับคนมากกว่าแต่ก็บอกว่าไหนๆน้องเดินแล้วคุณชายช่วยเดินเป็นเพื่อนน้องๆหน่อยเขาจะได้รู้ว่าอยู่ใครไหนก็ไม่ว่ากันเดินนะครับแต่ทีนี้ไอ้สุพรรณหงส์กับผมชัดลึกเนี่ยเขาก็มีโหมดนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆก็ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทงานนะก็แล้วเขาวายคอนเทนต์ก็เหมือนกันก็ช่วยโปรโมทงานก็คือดาราก็มาเดินพรมแดงเสร็จปุ๊บมาโชว์ตัวเลดคาเป็ดและอื่นๆใดๆๆอื่นๆนะครับพอจบงานเนี่ยทุกๆคนก็จะเข้าไปในงานแล้วงานก็จะเริ่มถูกมั้ยฮะ3งานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือนักแสดงผมใช้คำนี้แล้วงาน3งานเนี่ยคนที่ไปเป็นหลักเนี่ยไม่ใช่ทีมงานมันคือนักแสดงไงฮะระหว่างที่งานอื่นๆเนี่ยนักแสดงเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเข้าชิงบ้างอยากไปกันบ้างไปเจอพักผ่วงเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับไปแบบหลายๆคนก็อยากที่จะมีคอลเลกชันในวงการและอื่นๆเขาก็ไปกันเขาก็ไปนั่งกันใช่ไหมฮะแต่3งานเนี้ยนักแสดงที่ไปเนี่ยแล้วทุกครั้งเนี่ยบัตรเต็มเร็วมากนะครับบัตรเชิญบัตรอะไรเวลาถามว่ามีคนอยากไปก็ไปนะโอ้พี่ที่นั่งมันเต็มแล้วครับเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่ว่ากันยินดีด้วยงานเต็มใช่ไหมฮะแต่พอเข้าไปในงานนะครับสามงานเนี่ยครั้งล่าสุดเลยทั้งวายคอนเทนต์อวอร์ดทั้งสุพรรณหงส์ทั้งตัวคมชัดลึกเนี่ยปัญหาคือพอเรานั่งไปประมาณสัก10นาทีดาราเริ่มลุกออกไปเรื่อยๆนะครับลุกไปถ่ายแบ็คดรอปเลยอะไรสักพักแล้วก็กลับเลยนะครับกลับเลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดใจนะอันนี้ต้องบอกเรียนตามตรงว่าสำหรับเราในวงการที่กำลังถอยหลังเนี่ยนายทุนก็สู้คนทำงานก็สู้นักแสดงที่เขาลำบากยากเขียนเขาก็สู้ตายกันมากนะครับแต่พอหลายๆคนที่พอมีชื่อมีเสียงบ้างหรือว่าบางคนไม่มีชื่อเสียงแต่ไม่เข้าใจอุตสาหกรรมไม่เข้าใจวงการไม่เข้าใจเรื่องมารยาทอาจจะด้วยความที่ผู้จัดการยังมือใหม่หรือค่ายส่งมา AR ก็ไม่ได้สอนสั่งหรือไม่ได้สอนการอยู่ในวงการอย่างมีคุณภาพอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะว่ามันไม่ได้เป็นคุณภาพเนาะนะแบบนี้การแสดงอาจจะเป็นคุณภาพคือมันต่างกันระหว่างการเป็นนักแสดงกับการแสดงการแสดงคือทักษะการแสดงแอคชั่นคัดคุณเล่นอะไรออกมาเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะแต่พอคุณเป็นนักแสดงเนี่ย พอคุณเป็นนักแสดงเนี่ยมันการเป็นนักแสดงมันมีเรื่องของมารยาทด้วยครับมันมีเรื่องของการมารยาทในการเข้าร่วมงานซึ่งทั้งโลกเป็นทั้งโลกทำได้นะครับฟิลิปปินส์อินโดมาเลอเมริกายุโรปฝรั่งเศสอังกฤษทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใดก็ตามปูซานเบอร์ลินซานเซบาสเตียนที่สเปนลอตเทนดัมนะครับหรือจะเป็นที่ใดๆก็ตามทุกคนมีมาตรฐานครับมีมาตรฐานทุกคนอยู่ร่วมงานจนจบทุกคนให้การยอมรับและแสดงความยินดีต่องานที่ได้รับรางวัลคุณจะชิงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่การเข้าร่วมงานนั้นคือการได้รับเกียรติในการที่จะอยู่กับเพื่อนพี่น้องในวงการนะครับแต่3งานเนี้ยดาราส่วนใหญ่ที่ไปครับส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับ majority เพราะว่าผมเคยไว้ครั้งนี้ถ้าผมไปสุพรรณหงส์นะครับเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันนี้ผมจะถ่ายรูปให้คุณดูผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไลฟ์คงไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะโพสต์ทิ้งไว้ถ้านักข่าวแชร์ก็ยินดีนะฮะจะเพราะปกติผมโพสต์ในนักข่าวก็จะแชร์เนาะผมจะโพสต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นเขาเรียกไม้กันหมาก่อนเผื่อใครไม่รู้แล้วเดี๋ยวตอนอยู่ในงานพองานเริ่มไปจนประมาณสักครึ่งทางผมจะถ่ายรูปรอบนึงและพอรางวัลใกล้ๆรางวัลแบบพุ่มกับยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผมจะถ่ายให้ดูว่า ผมจะถ่ายดูว่าตัวงานเนี่ยเหลือคนนั่งแค่ไหนเหลือคนนั่งแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ย จะให้เห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติผู้อื่นนะครับเราอยู่ในวงการนี้เราให้เกียรติคนทำงานเราทำงานหนักกันเนาะเราทุกคนตื่นเช้าก่อนคุณตื่นนัดกอง6 โมงเช้าดาราอาจจะมา6 โมงเลยอาจจะมา7 โมงเพื่อที่จะให้คุณมีคุณภาพกับการทำงานมากที่สุดคนทำงานคนอื่นๆเนี่ยมาเซตกันก่อนมากัน5:00มากัน4:00บางคนต้องก่อนจะขึ้นรถเพื่อจะมาออกกอง6 โมงอาจจะต้องขึ้นต้องตื่น3:00ไปรวมมันขึ้นรถตู้และอื่นๆเขาก็เหนื่อยเก็บงานของทั้งหมดพอ6 โมงเย็นหรือบางคนโดน4:00แบบที่มันมาตรฐานยังไม่ได้เป็น12 ชั่วโมงบางคนเก็บต้องเก็บงานต่ออีกชั่วโมง2 ชั่วโมงคุณขึ้นรถกลับบ้านนอนได้คนอื่นลำบากเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติที่เขาทำงานให้คุณดูดีให้คุณดังให้คุณมีชื่อเสียงให้คุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ในวงการมีบ้านมีรถมีทุกอย่างนะครับมีสิ่งที่ต้องมีแต่ปรากฏว่าคุณกลับไม่ให้เกียรติอุตสาหกรรมหรือวงการเลยผมรู้สึกว่าอย่างสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกแย่นะครับที่เรากำลังจะผลิตคนในวงการนี้เพื่อที่จะมาปั้นข่าวลงข่าวก็สิบแต่กลับไม่ให้เกียรติคนที่ทำงานแต่ว่าทุกอย่างดูเหนือชั้นดูล่องลอยดูเวิร์นเวอร์ดูแบบฉันทำอะไรก็ได้คุณต้องมาง้อฉันคุณต้องจ่ายฉันมางานนะนี่ถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับขออภัยนะถ้าผมเป็นผู้จัดงานเองนะครับในอนาคตตันใดก็ตามแต่ถ้าสมมติผมอยู่ดีผมจะจัดงานประกวดขึ้นมาถ้าผมบอกว่าเอ้ยการให้รางวัลนี่ถือเป็นการที่จะสื่อสารว่าคุณแบบคุณน่าสนับสนุนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มางานนะครับผมก็ไม่มีผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ครับนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมเถียงในวงการมานานแล้วตั้งแต่ผมแบบทำงานอยู่กับสมาพันธ์ภาพยนตร์สมาคมผู้กำกับทำงานเป็นทักก้าหรืออะไรก็ตามแต่ผมเป็นคนนึงที่เถียงหัวชนฝานะมันมี2 ค่ายเขาจะทะเลาะกันอยู่ค่ายนึงบอกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสมารับรางวัลนี้ไม่ควรให้เพราะว่ารางวัลนี้มีเป็นเกียรติสมมติเราให้รางวัลสมมตินะฮะรางวัลพระราชทานมีเสด็จมาสมมติทุนกระหม่อมมาอยากให้รางวัลคุณไม่มาคุณก็ไม่ให้เกียรติทุนกับผมถ้ามีแบบพระกนิษฐาเสด็จเมื่อก่อนสุพรรณหงษ์พระกนิษฐาเสด็จมาคุณไม่มาเอารางวัลคุณก็ไม่ให้เกียรติท่านนะให้เกียรติคุณอุตส่าห์เสด็จมาใช่ไหมฮะแทนที่ต้องทำงานลำบากยากเข็ญอื่นๆใดๆแต่เสด็จมาเพื่อคุณแต่คุณกลับบอกว่าฉันติดงานฉันไม่มาดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ถือว่ามันไม่ให้เกียรติกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถึงขั้นเสด็จหรอกครับแบบว่าเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นรัฐมนตรีคุณสบิดาให้ก็ไม่มาเพราะเขาอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมาอยู่ในงานนี้เพื่อเนี่ยลงรัฐบาลช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานให้อะไรให้ก็ไม่ก็ให้โครงการนั้นมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างก็ไม่มานะฮะผมก็รู้สึกว่าของแบบนี้มันแย่ก็เป็นผมอยู่ค่ายนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะยึดถือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของงานไม่ได้ผิดนะความศักดิ์สิทธิ์ของงานคือเมื่อกรรมการกับผู้โหวตให้คะแนนแล้วครับคะแนนนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่มาจากการยอมรับโดยทั่วกันไม่ว่าเขาจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางการรางวัลการยอมรับนั้นมันก็ถือเป็นการยอมรับไม่ใช่เหรอครับถูกไหมมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายอมรับร่วมกันต่อให้เขานิสัยดีไม่ดีต่อให้เขาจะติดคุกต่อให้เขาจะฆ่าคนตายเป็น100 คน 1,000 คนเขาก็เล่นเรื่องนี้ได้ดีแล้วทุกๆคนก็ยอมรับมันไงดังนั้นไอ้ฝั่งเนี้ยจะเป็นผู้ชนะเสมอมานานแล้วมาผมใช้คำว่า20 กว่าปีแล้วนะที่ฝั่งที่พี่บอกว่าเสียงของคนตัดสินนะครับโดยเฉพาะอย่างสุพรรณหงษ์เนี่ยเขาเรียก A+O คือคนในวงการสามารถโหวตได้และส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งคือคะแนนครึ่งหนึ่งเป็นคะแนนกรรมการที่ถูกคัดสรรมา 30-40 ท่านนะฮะเยอะนะแล้วก็หลากหลายขากันมากนะครับแฟร์มากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการโหวตของคนในเขาเรียกAcademyก็เหมือนออสการ์ที่เป็นการโหวตเหมือนกันนะแต่ออสการ์คือโหวตล้วนๆไม่มีกรรมการแต่ของไทยจะเป็นกรรมการครึ่งหนึ่งแล้วก็คนโหวตในวงการใครมีเครดิตอยู่ในภาพยนตร์ใดๆก็ตามแต่มีโอกาสที่จะเขาเรียก eligible หรือมีโอกาสในการโหวตเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมว่ามันก็น่าหงุดหงิดใจนะครับน่าหงุดหงิดใจที่คนไม่มาเดี๋ยวผมจะโพสต์ดักไว้ก่อนเผื่อใครได้อ่านนักข่าวอะไรได้อ่านแต่ลงดาราผู้จัดการผู้จัดการจะได้แบบมีความสำเนียกกระดากอายไว้บ้างนะครับว่าจะได้ไม่ลุกหนีตั้งแต่ต้นงานนะครับไม่ต้องรีบคืนชุดครับถ้าคุณเช่าชุดมานะครับไม่ต้องรีบคืนนะครับมันต้องคืนวันถัดไปอยู่ดีนะครับผมก็ถ้ามาแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจหน่อยครับไม่ใช่ว่าคุณง่วงก็ง่วงถ้าง่วงก็ไม่ต้องมาครับถ้าคุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปก่อนไม่ต้องมางานนี้นะครับนะไม่ต้องมางานไหนเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณผมว่ามันคุณไม่จำเป็นต้องมางานนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมางานไหนๆไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเกียรติของใครหรือให้ใครให้เกียรติคุณหรือคุณให้เกียรติใครคุณไม่อยากยุ่งเราไม่ว่าแต่ถ้าคุณยุ่งแล้วก็กรุณาทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงในฐานะของส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมและวงการนี้ให้ดีด้วยนะอันนี้ก็เรียนกันให้ทราบโดยทั่วกันไม่ทั่วหรอกรายการนี้ไม่ได้มีดาราหรือผู้จัดการดาราฟังครับแต่ว่าอันนี้เล่ากันสนุกนะอ้าวพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับวันนี้จากรายการมานะฮะเข้าเบรกที่2นะครับจากรายการมา10กว่าปีแล้วมั้งครับแบบคลื่นนี้ก็อยู่มานานเนาะไม่เคยมีข่าว PR 2ข่าวมาก่อนวันนี้วันแรกในชีวิตการทำงานเป็นเรื่องน่าดีใจแทนดักรื่นด้วยนะครับเอามา PR แรกกันก่อนนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะฮะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับผม อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับก็เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะฮะกรณีถอนฝากถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดลองเช็คดูดีๆก่อนนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับผมเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเช่นเดิมครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมส่วนอีกอันนึงขออนุญาตต่อๆกันเลยนะครับอันนี้มาใหม่แล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับผมอยู่ไหนก็สบายใจนะฮะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะฮะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi โอ้โหรุ่นต้องชวนทวนรุ่นอีกสักรอบดีกว่านะฮะ V360A80 Wi-Fi นะครับมัน V360 360องศาใช่ไหม360นะครับA80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะฮะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้นะฮะผ่านมือถือนะฮะเช็คมือถือได้เลยนะครับผมความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับ8ล้านนะครับ8เมกะพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับ Ultra High Definition นะครับผมติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดก็คือตัว 128GB ครับผมบันทึกต่อเนื่องได้30วันเต็มเลยนะครับผมสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวก็ได้นะฮะแจ้งเตือนได้นะครับผมแล้วก็หมุนได้ทั้งหมด355องศาคือทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ขึ้นลงได้75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดอินฟราเรดเหมือนกันเพื่อใช้ในที่มืดเลยนะครับผมทั้งหมดเนี้ยรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania นะครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเองนะครับผมโทร02-114-3990นะครับย้ำอีกรอบนะฮะโทรนะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับผมนะฮะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนี่เองครับครับโอเคฮะสองข่าววันนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันนะครับผม แล้วก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงดาราไปนะฮะก็อยากจะบอกแล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือภาพของวงการมันผ่านเล่าผ่านดาราถ้าดารามั่วซั่วมันก็มั่วซั่วไปด้วยนะครับผมแล้วก็ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ในวงการเราเป็นดาราเป็นนักแสดงนะครับ เราก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีคือการทำตัวในสังคมที่ดีด้วยนะครับเราอยู่ในวงการมานานแล้วอ่ะนะฮะ20กว่าปีแล้วสำหรับผมแล้วก็หลายๆท่านอาจจะอยู่มา30 40ปีบางคนก็อยู่จ้างงานของคุณด้วยซ้ำดังนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีดาราเหมือนกันเลยช่วงนี้มีปัญหาอะไรกับดาราไม่รู้ผมนะครับเพื่อนพักพวกพี่น้องในวงการเนี่ยทำละครทำซีรีส์ทำหนังกันเยอะครับช่วงนี้ผมเจอนางเอกหลายท่านนะแอบเทกองนะครับแอบเทกองคือรับงานไว้แล้วรับบทแล้วไปฟิตติ้งแล้วอะไรแล้วไปทำงานแล้วแล้วตอนหลังก็ยกเลิกครับยกเลิกดังแล้วยกเลิกช่วงนี้ข่าวเยอะก็เลยต้องยกเลิกงานนะฮะพอยกเลิกงานแล้วก็กองถ่ายเขาก็ปั่นป่วนสิครับเขาเตรียมแผนไว้เขาเสนอช่องเสนอในทุนพูดคุยกันเรียบร้อยรับเงินมาแล้วเตรียมทำงานกันแล้วแล้วอยู่ดีๆดาราถอนตัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าดารามีขึ้นมีลงคนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วใครก็ตามนะฮะที่ผมเจอเป็นเคสบ่อยนะที่ชอบไปแบบไม่มีแฟนกับเศรษฐีอะไรประเภทนี้หรือแบบหรืออะไรประมาณนี้มีบ่อยมากแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็น10ครั้งแล้วนะฮะตลอดช่วงชีวิตผมเห็นมาเยอะมากตั้งแต่ไม่ใช่แค่ชีวิตผมชีวิตท่านพ่อผมชีวิตเสด็จพงษ์ชัยเล็กพงษ์ชัยใหญ่ปู่ผมอ่ะเงินสมัยเงินอะไรพวกนี้เลยนะก็แบบ60 70ปีได้แล้วที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอคนเราอ่ะทํางานกันสักพักนึงใช่มั้ยฮะเป็นมีอาชีพมั่นคงอยู่ได้กําลังขาขึ้นเศรษฐีชอบเข้ามาครับเศรษฐีเอ่ยคนดังเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามามาจีบเสร็จก็ทิ้งทุนนะครับรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งผมบอกรอก่อนอย่าเพิ่งรีบทิ้งงานทิ้งการไปมีใช้ชีวิตครอบครัวเลยรอสัก3ปีก่อนได้ไหม4ปีก่อนได้ไหมให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่เลิกกันอ่ะนะครับแต่บางคนนี่ออกไลน์กันตั้งแต่เดย์วันเลยครับพอไปปุ๊บคิวงานก็ไม่ได้ผมเคยเจอคล้ายๆกันอยู่นะคิวงานก็ไม่ได้คิวโปรโมทก็ไม่มาร่วมงานไหนก็ไม่ไปนะครับรับงานใหม่ก็ไม่รับแล้วนะครับหรือรับที่รับทิ้งไว้ก็ไม่ทำให้จบงานบางทีทิ้งงานคิวยากวุ่นวายมาถึงกองใหม่ทำกันบ้านไม่อะไรพวกนี้เยอะนะครับนี่ช่วงนึงเพียบเลยช่วงนี้ก็มีเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งโดนไปกองนึงถ่ายคู่ดาราใหญ่เลยนะแล้วก็ดาราผู้ชายเขาก็ดีนะน่ารักมากนะครับคือแต่ละคนผู้ชายเขาก็มีครอบครัวกันแล้วเนาะดาราพระเอกเลยนะระดับพระเอกดังผู้แตกทั่วฟ้าเมืองไทยก็นางเอกก็เหมือนกันก็นี่แหละครับพอไปเริ่มมีสร้างชีวิตสร้างครอบครัวก็กำลังแบบเข้าหมายปามันหรืออะไรประเภทนี้มันมีเยอะเนาะแบบนี้เราก็แบบไม่มาละขอไม่เล่นละอ้าวแล้วกันนะแล้วกันคนทำงานเป็นต้อง 200-300 คนเขาต้องทำงานหนักขึ้นมากนะครับเพื่อคุณคนเดียวนะครับแบบลองดูสิฮะลองไปแบบสมมติว่าคุณทำธุรกิจใดๆก็ได้คุณทำโรงงานได้ซัพพลายมาอยู่ดีซัพพลายขอแคนเซิลคุณวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยคุณเตรียมสายการผลิตเรียบร้อยแล้วเตรียมทุนงานจ้างงานกู้แฟคทอริงอะไรเรียบร้อยแล้วเขาบอกไม่เอาละพอดีแบบว่าติดแฟนลองดูแบบนั้นบ้างสิครับสมมติคุณเรียกรถก็ได้คุณเป็นแกร็บหรืออะไรก็ได้ครับเรียกรถแล้วนะฮะรถวิ่งมาจากแบบสมมติจากธนบุรีมาข้ามมาหนองจอกอ่ะใช่ไหมครับข้ามมาถึงเสร็จปุ๊บพอใกล้ถึงจะไปรับแล้วผมอ๋อไม่เป็นไรไม่ไปละติดแฟนนะฮะก็ผมก็รู้สึกว่าแบบนั้นก็กะเลวลากไปนิดนึงนะครับสำหรับการเป็นนักแสดงนะครับผมก็แล้วข้อดีครับวงการนี้เป็นวงการที่จำครับจำแล้วพูดกันต่อข้างหน้าที่คุณเห็นในไอ้ข่าวก็สิบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่แบบส่วนกระจึงเล็กๆน้อยๆแต่ข้างหลังเนี่ยมันมีแบบบัญชีหนังหมาเลยแหละผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เราบอกกันเราคุยกันนะครับอย่างที่บอกครับงานประกาศรางวัลต่างๆงาน TCX ที่ผ่านมาคนทั้งวงการมาเจอกันนะครับผู้จ้างงานคนทำงานระดับล่างระดับบนทุกคนก็คุยกันหมดแหละครับเฮ้ยกองผมมันช่วงนี้เป็นไงบ้างถ่ายป่ะเฮ้ยกองผมโอเคเลยถ่ายโฟดิโอ้กองผมไม่ไหวเลยนักแสดงเทคิวใครเหรอจะได้รู้ไว้บ้างอ๋อคนนี้มิสเอมิสบีมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีเราพูดกันครับแล้วก็จะจำกันไว้ฟังหูไว้หูก่อนแต่พอฟังมาแบบ5กองอย่างเงี้ย10กองเนี่ยจบละคุณจบทางในวงการแล้วถ้าเกิดแฟนคุณเลิกอะไรเลิกนะครับอยากกลับมาเห็นหน้าเลย3ปี5ปีนี้คนใหม่ๆเขาพร้อมขึ้นมาแทนอยู่แล้วคนใหม่ๆอยากทำงานอยากที่จะมีอาชีพอยากที่จะมีอนาคตที่เติบโตครับแล้วก็ผมได้ทำงานกับนักแสดงเบอร์ใหญ่มาจำนวนมากนะเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณบอยปกรณ์ผมทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเขาเป็นมืออาชีพจังเลยเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากเลยนะครับคุณเอกธเนศอย่างเงี้ยนะครับพี่ดูสัญญาเนี่ยโหโปรเฟชชั่นแนลน้องปริมอัจฉริยะเนี่ยทำกับผมเนี่ยในเรื่องโปรเฟชชั่นแนลหมดทุกคนไม่มีใคร ไม่มีใครบ้าบอคอแตกทำการบ้านเป็นอย่างดีทุกคนทำงานทำงานหนักนะครับเป็นมืออาชีพครับแล้วก็เคารพในงานเคารพในกองเคารพในเวลานะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะมารยาทนะครับนะใช้คำศัพท์คนแก่ได้ไหมต้มสมบัติผู้ดีให้กินเงินนะอ้าวบ่นไปเรื่อยบ่นแล้วบ่นอีกเหมือนหมีกินผึ้งเลยนะจัดรายการไปนั่งบ่นเรื่องนักแสดงให้ฟังนะฮะแต่มันเป็นอย่างนี้ในนี้คือเล่าให้ฟังเรื่องวงการผมจะชอบเล่าเรื่องวงการเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องไหนที่มันสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้คนนะครับแต่มันไม่ใช่แค่วงการหรอกครับผมเชื่อว่าในทุกๆด้านแหละครับในยุคสมัยที่คนไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความสำคัญของผู้อื่นนะครับพอเราไม่ใส่ใจกันไม่ฟังซึ่งกันและกันมันก็นำไปสู่สิ่งที่เลวร้ายได้นะครับอย่างล่าสุดนี้ในประเด็นนะคุณธรณินทร์ทักไว้เมื่อสักครู่นะฮะก็ต้องหยิบมาพูดถึงแล้วแหละคือเรื่องน่านนะฮะก็คือคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเราตัดไม้ทำลายป่าน่านเป็นแบบภูเขาหัวโล้นเลยซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับและเกิดขึ้นทุกที่นะครับมันไม่ใช่แค่ที่น่านอย่างเดียวครับมันหมายถึงภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันตกก็มีการทำไร่เลื่อนลอยบ้างทางการทำเกษตรกรรมแบบเท่าถางแล้วก็เผาใช่ไหมครับแทนที่จะเป็นการเก็บนะครับซึ่งมันมีปัจจัยของมันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแหละแต่ปัจจัยของมันคือเรื่องนึงก็คือว่าการที่คนไม่มีโอกาสที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นะครับการที่ต้นทุนการผลิตถึงแม้จะมีกลไกจากภาครัฐมามีกองทุนหมู่บ้านมีทกสมีอะไรก็ตามแต่มันเป็นของที่ต้องเอาคืนมันไม่ใช่การสนับสนุนเลยมันเป็นหนี้นะฮะสิ่งที่เราหยิบยื่นให้คนได้คือหนี้นะครับมันไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเรายกหนี้เขาก็จะสร้างหนี้ใหม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะกฎก็เป็นกฎแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเองฮะแต่ปัญหาคือจริงๆแล้วอะครับเรื่องของน้ำเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันมาตลอดนะครับว่าเราอยู่ในที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วเมืองสร้างอยู่ติดน้ำเสมอเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญเป็นทรัพยากรสำคัญนะครับยกเว้นคุณอยู่ดูไบคุณจะไม่เห็นน้ำท่วมในดูไบคุณจะไม่เห็นน้ำท่วมในทะเลทรายโกบีนะครับเพราะน้ำมันลงมาในทรายนะครับถ้าวันไหนที่น้ำท่วมทะเลทรายนั่นเป็นปัญหาของพวกเราแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่บางที่น้ำเป็นสิ่งมีค่านะครับในประเทศไทยก็น้ำเป็นสิ่งมีค่าแต่เราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำเราก็เลยมีน้ำเพียงพอค่าน้ำเราถูกมากค่าไฟเราแพงมากนะฮะ ระหว่างที่กลับกันนะครับบางประเทศค่าไฟถูกมากค่าน้ำแพงมากนะฮะผมไปต่างประเทศมาเนี่ยโอ้โหเคยไปอยู่ในค่าน้ำนี่ล้างรถก็ไม่ได้ครับล้างรถแบบในหน้าบ้านตัวเองมาเปิดสายยางล้างรถแบบบ้านเรานี่โดนตำรวจจับนะฮะนะครับเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นี่น้ำนี่ถือว่าเป็นของมีค่าสุดๆเลยนะฮะก็ขาดน้ำกันทั้งประเทศดังนั้นเราอยู่ใกล้น้ำครับดังนั้นแน่นอนครับว่าเมื่อมันมีน้ำตกลงมาหรือมีน้ำเพิ่มขึ้นมาจากที่ใดที่หนึ่งน้ำมันล้นพื้นที่ที่มันรับน้ำได้มันก็จะเข้าท่วมพื้นที่ทั้งพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ชุมชนนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้นะครับการจัดการน้ำมันมีอยู่หลายแบบครับมันมีการกักน้ำมันมีการผันน้ำมันมีการหยุดน้ำนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกับน้ำหลายๆคนคิดว่าการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมคือน้ำไม่ท่วมน้ำไม่มาน้ำไม่มีไม่ใช่แต่เราทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับน้ำได้น้ำไหลไปสู่จากที่สูงลงที่ต่ำจากเหนือลงใต้ถูกไหมฮะจากเป็นแบบนี้นะครับไหลลงในพื้นที่ที่ต่ำกว่าเสมอนะครับแล้วก็ท้ายสุดมันก็ไปออกทะเลบ้างออกพื้นที่ต่างๆบ้างซึ่งเรามีระบบในการที่จะทำให้น้ำไหลไปสู่ที่เหล่านั้นได้ดีพอไหมจากทุกๆจุดของประเทศไทยเราทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับในภาคเหนือตอนบนเนี่ยหลายพื้นที่ก็ทำได้ดีนะครับแต่บางพื้นที่ก็ยังขาดระบบจัดการนะครับอย่างภาคใต้เขาก็ทำได้ดีนะที่หาดใหญ่แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งน้ำมันมีเยอะกว่าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับน้ำมันมีเยอะกว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจากเขาไปสู่พื้นนะครับจากที่ที่มีความหนาแน่นน้อยไปมากไปสู่ที่ที่มีความหนาแน่นน้อยตามกฎของฟิสิกส์ครับดังนั้นการแก้ปัญหาน้ำมันไม่ใช่แค่การบอกว่าอุ้มพื้นที่ป่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่าหนึ่งเลยคือทำยังไงให้เราสามารถจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการนะครับคำว่าบูรณาการคือการที่บอกว่าประชาชนเป็นคนผิดไม่ใช่การบูรณาการไม่มีคำว่าบูรณาการอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันคือการที่เราจะต้องหนึ่งเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทำการเกษตรนะครับถ้าเขาทำการเกษตรแล้วเขาได้ตังค์เราจะไปบอกว่าอย่าได้ตังค์ก็ไม่ได้การปลูกป่าจริงๆแล้วนะครับการปลูกป่าไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับการมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาน้ำท่วมระดับหนึ่งการคงหน้าดินไว้แก้ปัญหาระดับหนึ่งนะครับมันมีหลายอย่างแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยเทคโนโลยีไม่ได้หมายความว่าใช้ AI เข้ามาอย่างเดียวไม่ใช่แต่อย่างเช่นขั้นบันไดการมีเขื่อนเก็บกักน้ำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะของรัชกาลที่9ท่านบอกว่าแค่นะฮะใช่ไหมฮะการปลูกพืชคุมดินการทำเกษตรหมุนเวียนที่เราจะสร้างรายได้และในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างพื้นที่ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลไม่ให้น้ำไปในทุกที่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำงานอย่างเช่นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับพอมันทำงานร่วมกันนะครับมันจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะติดต่ออยู่ที่หนึ่งเชิงนโยบายซึ่งนโยบายมีนะครับไม่มีใครร่วมเพราะมันต้องไปเบิกงบรัฐมานะครับมันเป็นงบที่วุ่นวายงบรัฐงบฉุกเฉินของรัฐไม่ใช่งบที่กินได้สะดวกมันวุ่นวายมันยุ่งนะครับแต่มันยากมันแย่มันแย่มันยากมันวุ่นวายมันอีลุงมันอีลุงตุงนังนะครับทีนี้ต่อจากตรงนั้นนะครับคือการที่เราจะสามารถที่จะทำให้การคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหมดไปการที่จะเราจะนำความรู้เข้าไปสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทางน้ำนะครับทางน้ำมีใหม่เสมอครับน้ำมันไปทุกที่น้ำมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นก้อนนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งโผล่มาเป็นล็อกไว้ไม่ใช่มันไปทุกที่ดังนั้นพื้นที่ไหนที่น้ำไหลไปเราก็เรียนรู้ใหม่ๆและเอาความรู้เอาเทคโนโลยีเอาวิธีคิดเอาวิธีการจัดการพื้นที่ชุมชนเข้าไปทำงานร่วมในอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับมันไม่ใช่แบบแค่วันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับแบบการเอากระสอบทรายไปตั้งไว้จริงๆเราไม่ได้ช่วยแล้วก็ทำให้น้ำแรงขึ้นด้วยเพราะว่าจำนวนน้ำมันพอตั้งอย่างผมยกตัวอย่างนะสมมติคุณมีแก้วนะครับคุณมีแก้วพลาสติกใช่ไหมคุณเจาะรูด้านตรงกลางแก้วให้น้ำมันไหลออกมาไม่แรงมากแต่ถ้าคุณเจาะใต้แก้วแรงดันน้ำมันสูงขึ้นถูกไหมฮะไม่ได้ต่างกันครับถ้าเกิดคุณมีแก้วใบใหญ่มากๆก็คือคุณก่อกระสอบทรายสูงมากการอุ้มน้ำการมีน้ำอยู่ในพื้นที่นับน้ำมันทำให้เกิดแรงดันน้ำน้ำมันจะไหลแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นเซาะตลิ่งได้ง่ายขึ้นยิ่งทำให้จุดโค้งของแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั้งหลายแหล่ยิ่งต้องรับแรงปะทะของน้ำมากขึ้นการก่อกระสอบทรายท้ายสุดแล้วเป็นการช่วยชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการช่วยที่ยั่งยืนแต่อย่างใดเลยดังนั้นมันแค่ช่วยปกป้องทรัพย์สินได้แต่ไม่ได้ปกป้องระยะยาวได้การทำให้น้ำหนาแน่นขึ้นยิ่งทำให้มีการพังแต่มันจะไปพังตรงไหนแค่นั้นเองนะฮะ ซึ่งเราไม่ต้องคิดเชิงวิศวกรรมด้วยนะครับมันเป็นของที่ต้องจัดการหลายแบบหลายอย่างแล้วคณะกรรมการที่ทำงานตรงนี้มีอยู่แต่ว่าการทำงานเนี่ยทำงานมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีแต่ผมจำได้สมัยรัฐบาลลุงตู่มีผลงานที่ดีอยู่นะก็ทำเป็นไฮเวย์น้ำเอ่ยอะไรเอ่ยในช่วงพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็มีอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงน่านเนี่ยมันเป็นของใหม่เมื่อไม่กี่ปีนี้มันเป็นของมันก็ไม่ใช่ใหม่มากนะมันท่วมตลอดมาอยู่แล้วนะแต่ว่าภาคเหนือฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่มีระบบจัดการน้ำแบบไม่มีเขื่อนแบบเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลแบบนั้นไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำไม่มีการจัดสรรพื้นที่ที่ชัดเจนไม่ได้มีของแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นถึงเวลาหรือยังที่จะมีการทำงานตรงนี้ให้แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะครับการโทษคนว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไม่ใช่จุดเดียวด้วยนะครับมันเป็นอุทกภาพอะครับมันเป็นอุทกภัยมันต้องมองเห็นภาพทั้งหมดของน้ำนะฮะ มันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งผู้รับผิดชอบใดผู้รับผิดชอบหนึ่งการแก้ไขใดการแก้ไขหนึ่งมันเหมือนจิ๊กซอต่างๆที่จิ๊กซอแต่ละตัวต้องใส่ใจกับมันสักนิดหนึ่งและไม่มีใครคนใดคนหนึ่งรู้ทุกอันรู้ทุกเรื่องรู้ทุกด้านนะครับตอนที่พอดีว่าครอบครัวผมมีโอกาสได้ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตอนในหลวงรัชกาลที่9นะโครงการระบายน้ำฝั่งตะวันออกฝั่งซีคอนเนี่ยที่น้ำท่วมซีคอนสแควร์นะครับแถบหัวหมากแถบเนี้ยน้ำมันท่วมเพราะอะไรนะครับเราก็ทำการเรียนรู้สิ่งที่ทำก็คือในหลวงท่านไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรท่านก็ส่งท่านพ่อผมเนี่ยไปนั่งเรือไปตามคลองไปกับสรพงษ์ชาตรีไปแล้วก็ไปเรียนจากคนในพื้นที่ว่าทำมันท่วมมาจากไหนน้ำมาจากไหนน้ำไปไหนนะครับไปกับท่านผู้ว่าตอนนั้นยังไม่มีเขตสะพานสูงเพิ่งมาตั้งหลังจากงานนี่แหละนะครับก็เราก็ค่อยๆไปผู้ว่าสวนหลวงเคยอะไรไปดูคลองประเวศบุรีรมย์คลองดอกไม้คลองอะไรพวกนี้นะครับได้ดูพื้นที่ของหนองงูเห่าก็คือปัจจุบันคือสนามบินสุวรรณภูมินะครับถึงมีต้องมีคลองระบายน้ำรอบนะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับพอความรู้อะครับจะช่วยแก้ปัญหาได้ความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้ของเราแต่เป็นความรู้ของทุกคนพอทุกคนรู้มากขึ้นนะครับมันแก้ปัญหาได้ยั่งยืนขึ้นนะครับน้ำเนี่ยท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครน้อยลงมากหลังจากกำลังทำโครงการเหล่านี้ไล่ในเรื่องของการผลักดันน้ำตั้งแต่สมุทรปราการไล่ขึ้นมาตั้งแต่แบบชายทะเลเลยไล่ขึ้นมาจนถึงแบบจนถึงคลองแบบคลองตลิ่งชันคลองอะไรพวกนี้ถึงกลางกรุงเทพเลยทุกแบบคลองแสนแสบนะครับคลองอะไรพวกนี้เป็นคลองแนวตัดแล้วก็คลองแนวขวางนะครับและแม่น้ำเจ้าพยานะครับกับจำนวนการระบายน้ำกี่ล้านลูกบาศก์ลิตรต่อวันอะไรพวกนี้คือเราศึกษากันอย่างจริงจังและพื้นที่แต่ละพื้นที่ลำคลองหนองบึงชุมชนต่างๆมีผลกระทบอย่างไรเราไปหาความรู้ก่อนครับเพื่อได้ความรู้มาจะได้แนวทางการจัดการของแต่ละคนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เชิงนโยบายอย่างเดียวแต่ของทุกคนนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับผมจะได้ไม่รู้สึกแย่กันเนาะสำหรับน่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวน่านทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งประเทศแหละครับในช่วงฤดูน้ำหลากฤดูน้ำฝนกำลังเยอะนะครับช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่ามวลน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มท่วมกันบ้างละนะฮะก็โอเคตามนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตหนีก่อนนะครับผมก็วันนี้พูดไปพูดมาแป๊บเดียวหมดเวลาเลยนะครับก็ลาแล้วกันพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับผมทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือ

0: มชาร์จระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงต่าว7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 ครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันศุกร์ปลายสัปดาห์21 สิงหาคม 2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียน้อมรำลึก72วันในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์พาต่อชาวโลกโดยเฉพาะสตรีที่ต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำทั่วโลกนะครับก็จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมดีเหมาะสมสำหรับเพศสภาพของผู้หญิงแม่และเด็กที่เกี่ยวข้องวันนี้เราก็ต่อถึงแบงคอกรูข้อ1นะครับ54เมื่อวานหรือกฎที่คุยกันไปก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของแม่และเด็กที่อยู่ในเรือนจำต้องให้นมหรือว่าเด็กลูกของแม่อาจจะอยู่นอกเรือนจำประเด็นนั้นจบนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องกฎที่54-55ว่าด้วยเรื่องชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองลงพาละเอียดจริงๆครับดูแลผู้หญิงทุกรูปแบบเมื่อชีวิตเธอผันแปรเข้าสู่ความลำบากยากเย็นในชีวิตที่ถูกจองจำแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพที่54ภายใต้หัวข้อ5ใหญ่นะครับชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง minorities and indigenous people ถ้าอยู่ออสเตรเลียเขาจะเรียกว่าแอบอริจินนะครับก็คนพื้นเมืองนะครับชาวเขาชาวเผ่าอะไรต่างๆกฎที่54หรือข้อกำหนดที่54เจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องเข้าใจและยอมรับว่านักโทษสตรีนั้นมีความแตกต่างในด้านพื้นฐานทางวัฒนธรรมศาสนาและมีความจำเป็นจำเพาะต่างหากเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเมื่อเข้าไปสู่เรือนจำแล้วอาจจะได้รับความได้รับการปฏิบัติในเชิงกีดกันแบ่งแยกเพราะความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมและความเป็นหญิงอันนี้ก็คือเรื่องชนกลุ่มน้อยนะคือชนพื้นเมืองเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์ทั่วโลกนะครับก็จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติและให้บริการดูแลนักโทษสตรีอย่างเหมาะสมที่เป็นชนกลุ่มน้อยและเพื่อให้เป็นไปตามนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะต้องมีโครงการให้บริการให้ความรู้อบรมถึงความจำเป็นให้คำปรึกษาต่อนักโทษสตรีเหล่านั้นที่เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอาจจะมีลักษณะแตกต่างไม่เหมือนกันสมมติว่าเป็นอธิบายเพิ่มเติมคือว่าชนกลุ่มน้อยมีหลากหลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยที่หลากหลายแตกต่างก็ต้องทำให้มันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าทำศาสนาและวิธีคิดที่มาของชีวิตของคนกลุ่มน้อยเหล่านั้นไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าชาวเขาก็ชาวเขามันจะมีชาวเขาหลายเผ่านะครับหรือชนพื้นเมืองหลายเผ่าอะไรประมาณนั้นนั่นคือกฎที่54ต่อไปที่กฎที่55ภายใต้เรื่องเดียวกันนะครับชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองการให้บริการต่อนักโทษสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองก่อนและหลังการได้รับโทษหลังก่อนและหลังที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะครับจะต้องได้รับการทบทวนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนเหล่านั้นในฐานะที่เป็นนักโทษสตรีของชนในสังกัดชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะต้องได้รับการปรึกษาหารือที่เหมาะสมก่อนระหว่างและหลังอยู่ในเรือนจำที่มันเกี่ยวข้องกับความแตกต่างหลากหลายของผิวพรรณเชื้อชาติกลุ่มอัตลักษณ์เฉพาะพิเศษชนกลุ่มน้อยต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อที่เกี่ยวข้อง54 55นะครับมันก็ขอแสดงความนอบน้อมรำลึกถึงพระองค์ภาที่ทิ้งมรดกให้กับมนุษยชาติอย่างถาวรต่อไปจนกว่าจะมีข้อปฏิบัติที่ต้องปรับแก้ก็จะเป็นแบงคอกรูรอบ2หรือจะไปประชุมที่เมืองอื่นโดยคืนอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับคือก่อนหน้าพระองค์ภานี่ก็จะเป็นโตเกียวรูนะครับแล้วก็ค่อยมาถึงแบงคอกรูเพราะว่ามันต้องปรับไปเรื่อยแต่ว่าแบงคอกรูเน้นผู้หญิงโดยเฉพาะผมจึงคิดว่าเราจะคุยกันให้จบ70ข้อนะครับไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงต้นรายการก็จะพยายามเข้าเรื่องนี้เสียก่อนนะยกเว้นวันไหนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายก็อาจจะเปลี่ยนพาดหัวใหม่ก็ได้แต่ว่าจริงๆเรื่องใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้นะครับสำหรับโลกยามเช้าแล้วผมที่หมกมุ่นผูกพันมายาวนานหลายเดือนโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับวันนี้จะพักไปแป๊บหนึ่งนั่นคือเรื่อง AI เรื่องลงทะเบียนได้ใช้ AI Pro ฟรี5ล้านคน 1,600 ล้านบาทแต่ว่าสังคมเขาจะไปวิพากษ์กันในเรื่องกระบวนการจัดการผิดถูกโปร่งใสของผมก็จะออกมาทางปรัชญาความรู้สึกนึกคิดของความเป็นมนุษย์ที่ถูกกำลังจะถูกทำลายโดย AI ถ้าเราไม่ระมัดระวังแต่เราต้องใช้ AI ก็เป็นประเด็นทางมนุษยวิทยาอย่างที่เมื่อวานนี้ผมได้อ่านการแสดงปาฐกถาของหลวงพ่ออนินมานท่านผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าขอไฟล์อยากจะเอาไปเผยแพร่ต่อเนื่องจากว่าเว็บไซต์ผมตอนนี้ผมอัปเดตไม่ได้ก็ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขเลยนะครับยังหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้แต่ว่าปกติผมจะทิ้งไว้ในเว็บไซต์แล้วท่านก็ไปล่วงเอาตามใจชอบเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านฟังท่านหนึ่งขอสคริปต์หรือขอบทที่จริงก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนแรกนะครับเพื่อนส่งมาให้ผมก็อ่านให้จบ แล้วก็ปกติถ้าทิ้งไว้ในเว็บท่านก็ดาวน์โหลดเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ผมก็มีไฟล์อยู่ท่านผู้ฟังที่ขอมาผมส่งมาให้เมื่อกี้แล้วนะครับก่อนเข้ารายการแล้วท่านตื่นทันเช็คดูนะครับเพราะว่าท่านจะเอาไปเผยแพร่ต่อผมคิดว่าปาฐกถาของพระคุณเจ้าหลวงพ่ออนิมานธรรมสากิโยเนี่ยเอาไปใช้ควบคู่กับ Encyclical Letter ของพระสันตะปาลีโอ14คู่กันไปได้เลยความคิดอยู่ในร่องรอยเดียวกันแต่คนละศาสนาเท่านั้นเองมันการอ้างอิงพระคัมภีร์คำสอนของศาสนาพุทธที่หลวงพ่ออนิมานทำเนี่ยผมคิดว่าสุดยอดเป็นการอธิบายพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่เป็นโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างสรรค์และทำลายมนุษย์ทำให้เข้าใจธรรมะแห่งพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่เราคุยกันมาเมื่อเดือนก่อนโน้นนะครับเดี๋ยวจะวกกลับมาคุยอีกแหละเพราะเรื่องนี้คนไทยยังหลงระเริงอยู่กับของฟรีลงทะเบียนกัน 700,000 คนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่เราคุยนี่เลยนะครับคงไม่ได้ฟังเจ้าประคุณไม่ต้องฟังนะครับเพราะว่าถ้าผู้มีอำนาจฟังรายการผมมักจะอายุสั้นนะครับไม่ต้องฟังประชาชนไปคุยต่อนะรัฐบาลฟังไม่ฟังไปฟังคนอื่นนะครับอาจจะเอาเรื่องที่ผมคุยไปฟังที่อื่นเพราะผมอยากจะอยู่อย่างสงบไม่ต้องการถูกรบกวนโดยโทรศัพท์จากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับนอกจากจะส่งขนมมาให้กินกันได้มันก็โอเคครับค่อยว่ากันไปแต่ว่าเรื่องใหญ่เฉพาะหน้าแต่ควรจะเป็นเรื่องที่แก้ได้มา20ปีแล้วมั้งก็คือเรื่องน้ำท่วมประเทศไทยอันนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกับเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแล้วก็20ปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐามาถึงคุณแพทองธารอุ๊งอิ๊งก็เรื่องเดียวกันเยียวยาน้ำท่วมภาคเหนือไอ้ผมก็อ่านเรื่องเดิมก็อ่านเรื่องเสียบโมเดลนะครับอ่านเรื่องเสียบโมเดลเดี๋ยวก็อ่านไปทุกปีครับเวลาน้ำท่วมจนไม่ต้องขอไฟล์ก็จะขึ้นใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาอ่านเสียบโมเดลอีกแต่ว่าเราคุยกันเรื่องปัญหาน้ำท่วมก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงวันนี้วันที่21สิงหาก็สรุปข้อมูลที่ท่านผู้ฟังเปรียบโชคไปแล้วจากข้อมูลนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปว่ามาอีกแล้วเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมน่าจะต้องใช้เงินมากกว่าเดิมในการแค่เยียวยาชั่วคราวแล้วก็กวาดโคลนทิ้งแล้วก็รับโคลนใหม่ในปีหน้าน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงรายแพร่สุโขทัยประเทศไทยท่วมท้นไปด้วยความทุกข์จากอุทกภัยน้ำฝนที่ตกทางเหนือไหลลงมาตามทางแม่น้ำสาขาแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน่านนะแม่น้ำยมนะแล้วก็ท่วมตามรายทางมาครับเพราะฉะนั้นก็เท่าที่สรุปจังหวัดที่สำคัญที่โดนหนักๆนะครับน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แพร่สุโขทัยพยานใหญ่ผมเลยบอกว่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ท่วมทุกข์อย่างแท้จริงก็น่าแปลกที่ว่าผมก็จะค้นเอาข่าวที่เขาเขียนมาจะอ่านให้มันสรุปให้มันไม่ผิดพลาดนะครับกดไปกดมาผมก็ค้นคำว่าน่านภาคเหนือน้ำท่วมครับว่าปรากฏว่ายังไม่ใช่บนจอนะครับบนจอที่ผมยืมมาจากเดอะสแตนดาร์ดนะจากการค้นนะเพื่อจะได้อ่านข่าวให้ถูกต้องแต่ว่าก็ไปเจอข่าวน้ำท่วมน่านของกรมประชาสัมพันธ์ผมว่าอันนี้ดีกว่าภาพสวยจะไม่ได้เอาขึ้นจอนะครับขออนุญาตอ่านแต่อย่าดูภาพบนจอเพราะภาพบนจอในประเทศการใหม่อันนี้น้ำท่วมน่านนะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์แหละครับวันที่23เดือนสิงหาคมปี2567ตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูวันที่นะครับเพราะเอานี่แหละนะครับอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน23สิงหาคม2567นะผมก็ตาลายไปก็ขี้เกียจดูนึกว่ามัน69นะครับมัน3ปีก่อนหน้านั้นพื้นที่เฝ้าระวังคืออำเภอเมืองนี่พื้นที่เศรษฐกิจน้ำท่วมสูงอำเภอเวียงสาพื้นที่รับน้ำต้องเฝ้าระวังมวลน้ำขนาดใหญ่ขณะที่ฝนตกตอนเหนือหยุดแล้วก็อ่านไปนะฮะ ล่องมรสุมปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ11อำเภอ56ตำบล313หมู่บ้านวัดมิ่งเมืองสถานีขนส่งวัดอะไรเนี่ยวัดพันตันวัดพันต้นสี่แยกช่วงเมืองนะอ่านไปอ่านมาเอาไปดูวันที่ไอ้นี่มัน3ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ยังใช้ได้อยู่แม้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี2567 68แล้วมาถึง69นี่เข้าปีที่3เดือนเดียวกันน่ะเดือนสิงหาเป็นอุทาหรณ์บอกผมทําไมระวังนะครับว่าเดี๋ยวไปอ่านผิดนะครับบางคนละปีกันแต่ข่าวมาเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้เรามาอ่านข้อสรุปจาก The Standard กันแล้วกันนะครับผมก็อาศัยข่าวจาก The Standardแล้วก็ใช้ภาพนะครับจะมีท่านรัฐมนตรีแทนนายกไปออสเตรเลียก็ไปดูศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านแต่น้ำท่วมหลายจังหวัดผมก็มีแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แพร่สุโขทัยแล้วก็จะไล่ลงมาอุตรดิตถ์เดี๋ยวจะเข้าเขื่อนสิริกิติ์อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะลงมาทางสมัยคุณยิ่งลักษณ์เรียกมวลน้ำก้อนใหญ่กำลังไหลมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวก็เข้ารังสิตกรุงเทพอะไรแบบนี้อันนั้นรอดูอยู่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงถามผู้เชี่ยวชาญแล้วกันแต่ว่าข่าวโดยสรุปขอใช้ข้อมูลจาก The Standard วันนี้นะครับในเว็บไซต์ก็มีภาพมีโลโก้ขึ้นขอบคุณภาพเหล่านั้นด้วยภาพนี้อาจจะมาภาพนี้ภาพใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูกรมประชาสัมพันธ์คล้ายๆอย่างนี้ครับเมื่อ3ปีที่แล้วนี่ทาง Standard เขาก็จะพาดหัวบอกว่ารัฐบาลชูน่านโมเดลสู้ภัยน้ำท่วมสั่งตั้งวอร์รูมทั่วภาคเหนืองัด5มาตรการด่วนรับมือเวลาน้ำมวลน้ำและลอกใหม่พาดหัวแบบเนี้ยก็คือสถานการณ์ปัจจุบันแต่ผมจะพาดหัวแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลต้องชูสะอีบโมเดลตอนนี้รัฐบาลมาใหม่อาจจะไม่ได้สนใจไม่รู้ว่ากรมชลประทานเขามีสะอีบโมเดลแต่น่านโมเดลของท่านรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีก็เนี่ยครับการเมืองเราเป็นการเมืองของผู้มีอำนาจและครอบครัวกลุ่มเล็กๆที่ปกครองประเทศพ่อเป็นนายกลูกก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ว่าอะไรยังไงนะครับนอกจากจะบอกว่าเพลโตเขาเรียกระบบนี้ว่าออลิการ์คีผู้มีอำนาจกลุ่มน้อยปกครองประเทศพ่อไม่ได้เป็นลูกเป็นได้นะครับพ่อขี้เกียจเป็นพ่อไม่ว่างพ่อติดเรื่องบกพร่องอะไรบางอย่างโอเคก็คือว่าคุณท่านอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ดูแลเรื่องนี้แทนท่านนายกนะครับนายกไม่อยู่นะครับแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาลัยนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชื่อประหลาดๆนะครับหลากหลายไม่อยู่ในกระทรวงนี้ก็ประชุมระดมความเห็นก็เน้นย้ำให้ที่ประชุมแกไปเยี่ยมพื้นที่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องจัดวางระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดกำหนด5ข้อสั่งการด่วนทุกจังหวัดปฏิบัติร่วมกันไม่ต้องพูดก็เหมือนเดิมแหละครับนะไม่ได้ว่าท่านรัฐมนตรีนะครับคือมันไม่มีอะไรใหม่คิดแบบเดิมแต่ไม่ได้คิดอะไรใหญ่คิดแบบเฉพาะหน้าตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวกันทุกจังหวัดผู้ว่าเป็นผอ.ศูนย์ก็เรื่องเก่าแต่พูดใหม่เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้งานได้ทันทีอ้าวก็เรื่องเก่าวางระบบเตือนภัยแผนอพยพซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพอ้าวไม่ต้องบอกก็ได้เขาทำมานานแล้วเตรียมกำลังพลจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมสแตนบายมันแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นคนมานอกสแตนบายพวกที่เรียนมาจากเมืองนอกรวมทั้งผมด้วยบางทีก็เผลอทับศัพท์ไปนะสแตนบายสแตนแปลว่ายืนข้างๆนะครับยืนอยู่ข้างปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงยืนอยู่ข้างนะไม่ออกปฏิบัติไงสแตนบายคือพร้อมที่จะทำงานผมก็แซวไปงั้นแหละครับซื้อเบื่อนักการเมืองที่พูดเรื่องเก่าๆแต่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็คือว่าไม่ได้อ่านแผนเก่าเลยนะครับว่าจริงผมดูนโยบายรัฐบาลคุณอนุทินแล้วนะครับพูดกันตั้งแต่ตอนโต้นู้นเลยว่าไม่มีแผนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วมและการชลประทานขนาดใหญ่ไม่เอาสะอีบโมเดลมาปัดฝุ่นไม่มีเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องเยียวยาเฉพาะหน้าวางระบบเตือนภัยเตรียมกำลังพลจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานรายงานสถานการณ์แบบ เรียนไทม์ตามเวลาจริงมันจะพูดภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับอ้าวพอแล้วนะครับเหนื่อยใจนะครับอาจารย์ยศชนันท่านรัฐมนตรีมหาลัยนะครับวิจัยพัฒนาอะไรของแกเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการซักซ้อมระบบเตือนภัยครั้งหนึ่งรัฐบาลตั้งเป้าให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบในการวางระเบียบและแนวทางสั่งการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปในอนาคตไม่ได้หรอกครับนี่จะพูดแบบด้วยความรู้สึกกลุ้มใจจะให้อารมณ์ดียังไงแต่เช้าก็กลุ้มใจเพราะว่าเรื่องที่ท่านอาจารย์ยศชนันพูดเนี่ยท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วก็พูดใหม่ทุกครั้งโดยรัฐมนตรีที่มาใหม่ทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็จะพูดแบบนี้แล้วก็จบแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นน่านโมเดลไม่มีครับน่านโมเดลถ้าน่านโมเดลก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยียวยาจ่ายเงินอันนี้อาจจะเป็นแพร่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนหาดใหญ่โมเดลเหมือนกันหมดแหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพูดไปก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่การวางแผนแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เป็นการทำคูคลองแหล่งเก็บน้ำเพิ่มให้ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อรับน้ำที่มันไหลมาจากป่าทางเหนือผ่านแม่น้ำต่างๆปิงวังยมน่านแล้วก็มารวมกันที่ปากน้ำโพธิ์นครสวรรค์แล้วก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับลายทางนี้จะต้องทำแก้มลิงเล็กแก้มลิงใหญ่เก็บน้ำให้มันหมดมันจะต้องเหลือน้อยไม่มาท่วมส่วนล่างๆแล้วน้ำลงเขื่อนก็จะได้เต็มเหมือนผมพูดง่ายเหมือนรู้ดีนะครับก็ผมอ่านสะเอียบโมเดลท่านผู้ฟังจากมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งสะเอียบโมเดลส่งรายงานฉบับนี้มารายงานฉบับสุดท้าย2559ผมอ่านทุกปีเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องฟังก็จำได้นะครับแล้วก็จะอยู่ในเว็บไซต์ที่มีข้อมูลอยู่ของเป็นเรื่องของกรมชลประทานที่จ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยแล้วก็รายงานขั้นสุดท้าย2559นะก็นะปีนี้มัน10ปีแล้วนะครับว่าให้แก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำยมตอนบนคือภาคเหนือตอนบนนะลุ่มน้ำยมแม่ปิงวังยมแล้วก็มาชนกันน่านแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าพญาเนี่ยแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่อาภัพที่สุดคือลุ่มน้ำยมภาคเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเขื่อนพอเขาจะคิดทำเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ถูกขัดขวางคัดค้านการขัดขวางคัดค้านเป็นก็ได้ทางออกที่ดีโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนชาวบ้านเสียบอำเภอสองร้องกวางหรือที่อื่นในจังหวัดแพร่เนี่ยที่เกี่ยวข้องก็จะได้สบายใจเขาไม่สร้างเขื่อนเราไม่ต้องโยกย้ายที่ผมก็คิดว่ามันเป็นทางออกที่งดงามนะครับเพราะผมอยู่ร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นในฐานะสื่อมวลชนพิธีกรบนเวทีที่หน้าสารกลางจังหวัดแพร่แล้วพวกลุยป่ากับทีมงาน 2-3 คนบุกน้ำลุยโคลนขึ้นเขาไปถึงหัวงานที่เขาคิดว่าจะสร้างแล้วคงไม่สร้างแล้วก็คือเขื่อนแก่งเสือเต้นเห็นมาตอนวัยหนุ่มจนกระทั่งตอนนี้แก่แล้วก็โอเคครับไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็โอเคเพราะว่ามันมีทางออกที่ดีกว่าประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทะเลาะกันก็คือทำเขื่อนฝายเหมืองเล็กๆแล้วก็ผันน้ำเข้าสู่แก้มลิงที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกครับแล้วก็ให้มันมีหลายๆจุดอยู่ทั่วประเทศประเทศไทยในภาคเหนือตามสองฝากฝั่งแม่น้ำยมนะครับเนี่ยนะยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการสะเอียบโมเดลเนื่องจากว่าบ้านสะเอียบอำเภอสองจังหวัดแพร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำใหญ่และทำเขื่อนแก่งเสือเต้นเมื่อไม่สร้างแล้วชาวบ้านสะเอียบก็โอเคเขาจะช่วยกันคิดกรมชลประทานก็เลยว่าจ้างนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็ออกมาเป็นรายงานฉบับสุดท้ายนะอยู่ที่กรมชลประทานมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานฉบับสุดท้ายตามที่ผมเอาปกขึ้นจอขึ้นทุกปีครับขึ้นเพื่อจะเตือนแล้วก็จริงๆแอบคิดลึกๆก็ขึ้นหวังว่าท่านนายกหรือรัฐมนตรีในสังกัดของท่านไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเผื่อจะได้ฟังนิดนึงนะแล้วก็ไปเช็คเฮ้ยฟังโลกยามเช้าเพราะว่าอย่างนี้มันยังไงจริงหรือเปล่าเขาไม่ใช่กรมชลประทานเท่านั้นนะครับอย่าฟังยาวเดี๋ยวจะรำคาญใจนะครับแต่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องกลับไปอ่าน รายงานฉบับนี้ผมจะทบทวนให้ดูอีกทีนะครับว่าไอ้เจ้าเสียบโมเดลนี่เป็นยังไงเสียบโมเดลไม่ใช่ไม่ทำนะครับกรมชลประทานทำนิดเดียวเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจจริงจังที่จะทำทั้งระบบผมไปเช็คกรมชลประทานเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นภาพเก่าที่ขุดขึ้นมาปะหน้าจอได้ทุกปีไม่ต้องทำงานหนักวันนี้ทำงานสบายเอาของเก่าขึ้นมาพูดนะครับก็ณ10ปีแล้วนะครับโครงการเสียบโมเดลเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการทำมาหากินของประชาชนปลูกพืชการเกษตรมันจะสุดสดชื่นไปหมดเหมือนครั้งหนึ่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธพูดถึงเรื่องโครงการอีสานเขียวนะของชีมูลอะไรพวกนั้นนะท่านก็ทำได้เยอะนะท่านพลเอกชวลิตในยุคที่ท่านเป็นผู้นำเป็นนายกก่อนหน้านั้นท่านเป็นผู้นำทางทหารนะครับนั่นคืออีสานเขียวนะของชีมูลแล้วภาคเหนือที่มันก็เขียวอยู่แล้วเขียวอยู่แล้วมีป่าสักมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้อีกเมื่อเก็บน้ำไว้ได้ทั่วภาคเหนือเพราะว่ากรมชลประทานทำได้เท่าที่เห็นบนจอนะครับเดินหน้าเสียบโมเดล2/26โครงการเห็นไหมครับมันมี26โครงการทำได้แค่2มีอ่างเก็บน้ำแม่สะกึน2อ่างเก็บน้ำห้วยเป้าเป็นภาพที่ผมไปค้นเว็บไซต์กรมชลประทานเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ไม่ต้องค้นอีกนะครับเนี่ยทำได้บ้างเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองนักเรียนรัฐศาสตร์เขาจะใช้คำนี้เนื่องจากผมก็เป็นนักเรียนเก่านะครับพวกฝรั่งเขาจะใช้คำว่า political will คุณทักษิณคุณชวนก็ได้นะครับคุณอภิสิทธิ์นะจะได้เกลี่ยเท่าๆกันนะครับคุณเศรษฐานะคุณแพทองธารนะคุณอนุทินทุกคุณนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีรวมท่านพลเอกต่างๆด้วยเนี่ยไม่เคยมี political will ไม่เคยมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแบบโครงสร้างพื้นฐานเหมือนทำรถไฟความเร็วสูงเหมือนทำไฟฟ้าถนนนี่ทำเต็มที่นะครับเดี๋ยววันนี้ถนนสาย M6 ก็จะเปิดช่วงบางปะอินมาปากช่องเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะลองใช้จากปากช่องกลับบางปะอิน M6 ใช้ฟรีนะครับแล้วจากปากช่องไปโคราชถ้าเปิดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสาย M6 นะโครงสร้างพื้นฐานนี่ถนนชอบทำนะไม่ว่ากันดีด้วยแต่น้ำไม่ทำนะน้ำไม่ทำคุณปล่อยประสบสุรสวัสดีช่วงสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าท่านคงจะเหนื่อยที่จะพูดมากกว่าที่ผมเป็นแค่สื่อมวลชนคุณปอประสบบอกว่าสมัยแกเป็นรัฐมนตรีก็เคยเสนอจะทำคลองวิ่งตรงมาจากทางเหนือลงมาออกอ่าวเลยแหละก็คือเป็นคลองรับน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำนะแต่น้องก็ยังเล็กกว่าเสียบโมเดลนะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านอดีตท่านอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมป่าไม้ตำแหน่งเก่าเล็กๆของท่านนะก่อนที่ท่านจะมาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรในยุคคุณทักษิณเนี่ยคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเนี่ยจบปริญญาเอกวิจัยผมจำได้เลยนะท่านบอกแล้วผมก็รายงานข่าวเมื่อก่อนผมจะสัมภาษณ์ท่านบ่อยมากนะเพราะชอบความกล้าหาญโฉ่งฉ่างของข้าราชการผู้นี้คือท่านเป็นได้ปริญญาเอกทำวิจัยแล้วก็เขียนวิจารณ์นิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องบึงบอระเพ็ดนะครับจำได้นะครับแล้วท่านก็ออกมาพูดอีกครั้งบอกว่าพูดแล้วพูดอีกเบื่อจังเลยนะครับว่าไม่มีใครทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะยกเรื่องคลองแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานยุคต่อมาเนี่ยครับจากงานวิจัยแล้วก็เล่มนี้ปึกใหญ่อยู่กับกรมชลประทานนะครับคือรายงานขั้นฉบับสุดท้าย2559โครงการศึกษาหาทางออกแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาพัฒนาแหล่งเก็บกักในลุ่มน้ำยมตอนบนอันนี้ final report รายงานฉบับสุดท้ายเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะกลับมาสรุปรายงานฉบับสุดท้ายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจะทำทุกปีไปเป็นพิธีกรรมนะถ้าปีหน้าต้องทำอีกอาจจะต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาชุดดอกไม้ธูปเทียนภาวนาพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าให้ช่วยลูกช้างด้วยเถิดนะครับจะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและน้ำไม่ท่วมทุกปีจนตั้งตัวไม่ทันมันมากลางดึกอีกต่างหากนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟัง รายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนนี่มันขออภัยถ้าว่าจะบ่นคือมันทุกปีนะผมว่าคุณปลอดประสบสุรสวัสดีท่านบ่นหนักกว่าผมอะครับแล้วท่านมีที่ระบายมีโซเชียลมีเดียผมไม่เอานะครับผมก็ใช้รายการวิทยุเนี่ยอธิบายซ้ำอีกทีฮะเดี๋ยวจะกลับมาสรุปย่อละเอียดโมเดลอีกสักทีนะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:33 นาทีขอพักสักครู่ครับ
7: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
14: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: เวลาของโลกยามเช้าครึ่งหลังของรายการนะครับที่5:37 นาทีวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียอากาศทั่วประเทศไทยตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าลมฝนนะครับลมมรสุมทางเหนือทางอีสานตอนบนแล้วก็ลมจากทะเลอันดามันลมมรสุมแรงครับให้ระวังด้วยแล้วกันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง คลื่นลมก็จะแรง 2-3 เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยก็โปรดระมัดระวังมีคำหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้เป็นภาษาสุภาพของกรมมันจะแทรกอยู่นะครับแต่ละอ่านเจอแล้วผมว่าอารมณ์คนเขียนเนี่ยคงจะบอกเหมือนที่ผมอ่านข่าวกรมประชาสัมพันธ์เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อกี้นี้นะครับน่านน้ำท่วมอ้าวมาดูวันที่ของมัน2ปีแล้วนะครับส่วนน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันแทบจะทุกปีในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยนะครับก็วันนี้ก็ทบทวนข่าวสารทั่วไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยไปที่เสียบโมเดลแต่ช่วงหลังของรายการนะครับคือเนื่องจากว่าวันนี้มันก็เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับคนกรุงเทพจะไปโคราชก็จะใช้ทางด่วน M6 ได้แล้วนะฟรีทดลองชั่วคราวเป็นบางวันก็คือทั้งไปและกลับนะครับคือ M Motorway 6เนี่ยจากปากช่องไปนครราชสีมาเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับไปมาได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปวันศุกร์เฉพาะวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ปิดเที่ยงคืนจะทดลองเปิดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เรียกว่า M Motorway 6นะครับช่องช่วงสายบางปะอินนครราชสีมานะก็คือบางปะอินถึงปากช่องเนี่ยยังไม่เคยเปิดวันนี้จะเปิดวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปไม่ว่าจะขาเข้าขาออกประการใดกรุงเทพโคราชก็มาจากด่านบางปะอินนะแถวมหามกุฏมหาไม่ใช่ดินะมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับมหาจุฬานะครับประมาณนั้นนะครับถนนพหลโยธินก็คือถ้าจากกรุงเทพไปโคราชนะครับเข้าออกได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าที่เปิดใหม่วันนี้ตั้งเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เที่ยงวันวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดเส้นทางจากบางปะอินไปปากช่องทะลุเลยแล้วปากช่องไปโคราชมันเปิดอยู่แล้วนะครับอันทดลองใช้มอเตอร์เวย์สาย6ดูนะวันนี้ผมว่าเดี๋ยวว่าจะกลับกรุงเทพตอนสายๆก็เลยจะเลื่อนเวลาไปเป็นเวลาตอนหลังเที่ยง น่าจะเป็นบ่ายเย็นๆนะครับเพราะว่ามีกีฬาต้องดูก็เลยตอนแรกนึกว่าจะไปดูวอลเลย์บอลไทยกับออสเตรเลียผู้หญิงไทยออสเตรเลียนะครับแต่ชิงแชมป์เอเชียกลับไปดูที่บ้านที่ปากเกร็ดนะก็อ้าวจะลองใช้ทางด่วนมันก็จะไปขึ้นถ้าไม่ใช่ทางด่วนนะใช้มอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยจากปากช่องเข้ากรุงเทพไปออกบางปะอินเนี่ยครับก็เขาแนะนำก็คือเขาจะเปิดที่มวกเหล็กแถวๆศูนย์ฝึกกีฬาของการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยครับที่ทางเลยมวกเหล็กไปนิดนึงนะครับเลยฟาร์มโคโนมไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นอันนี้จะกลับไปกรุงเทพได้โดยใช้มอเตอร์เวย์สาย6นะครับผมจะลองดูตอนว่าจะไปหลังเที่ยงแต่อ้าวดูไปดูมาเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังใช้ได้หลังเที่ยงวันนะครับจากบางปะอินมาปากช่องนะแล้วก็จากปากช่องไปบางปะอินเนี่ยเที่ยงวันวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าจากปากช่องไปนครราชสีมาราชสีมามาปากช่องนี่ใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันเขาเปิดให้ใช้บริการมานานอันนี้เป็นการทดลองใช้แต่ที่ว่าผมจะต้องคอยหลังเที่ยงอ้าวนึกจะไปตอนเที่ยงเวลาเขาเปิดด่านมกเหล็กนะครับจะลองใช้ดูมันสวยอ่ะผมดูภาพจากคุณกันนิกาปฐุมชาติที่เขาทำรายการ My Way อยู่เรื่อยเขาจะอธิบายว่าถนนทางด่วน M6 เดี๋ยวนี้เป็นยังไงแล้วด่านโน้นอย่างนี้เป็นยังไงเนี่ยครับมันสวยครับสวยจริงนะครับมันผ่านเขาที่ผมไม่เคยเห็นไกลๆเราก็ใช้เส้นทางมิตรภาพตามเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปทาง M6 เนี่ยครับแถวโมกเหล็กสระบุรีเรื่อยมาถึงปากช่องผ่านดงพญาเย็นกลุ่มป่าสำคัญของประเทศไทยว่าจะสวยมากๆนะครับต้องไปดูให้ได้นะครับโอเคแต่มันติดที่ว่าถ้าเราไปเที่ยงแล้วมาถึงบ้านบ่ายสองไม่ได้เราก็อดดูวอลเลย์บอลไงครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะต้องดูกีฬาบ้างมันมีที่ดูฟรีแล้วก็ดูผ่านอะไรที่ผมใช้ทรูวิชั่นอยู่นะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกโมโนแมคเพราะฉะนั้นก็จะดูเท่าที่จะทำได้เสาร์ที่ดูกีฬาอ่านหนังสือทำสวนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เราจะขึ้นด่านมวกเหล็กกับกรุงเทพหรือลงที่บางปะอินหรือไปต่อทางด่วนอุดรรัชยาก็แล้วแต่นะครับ มันจะต้องดูกีฬาที่บ้านก่อนนะครับไม่งั้นมันขับรถบ่ายโมงเราก็จะลำบากจะฟังว่าวอลเลย์บอลเราเป็นยังไงครับคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะมันจะมีกีฬาที่เราจะเพลิดเพลินสำหรับเมืองไทยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมบ่ายโมงถ่ายทอดสดดูฟรีผ่าน True App application ของ True เขานะครับแต่ว่าเมื่อผมเป็นสมาชิกของ True Vision ผมก็ดูตามสะดวกอยู่แล้วบนจอใหญ่ๆสบายใจนะครับเนื่องจากว่าพี่แป้งหรือท่านนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยโทรไปหาผู้ใหญ่ของ True นะครับผมไม่รู้ไปหาลูกชายคนไหนท่านน่าจะเป็นคุณสุภชัยเจียวนนท์นะครับไปช่วยจัดการให้คนไทยได้ดูฟรีหน่อยนะครับมันจะนั่นเรื่องฟุตบอลคุณแป้งก็พูดเรื่องฟุตบอลนะครับทีนี้ผมพูดเรื่องวอลเลย์บอลก่อนนะครับก็วอลเลย์บอลฟุตบอลก็ดูฟรีนะครับไทยเวียดนามนะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ได้ดูนะครับแล้วก็ดูผ่านโมโนแมคอันนี้ท่านผู้ฟังไปเช็ครายละเอียดเอาเดี๋ยวผมพลาดนะครับแต่ว่าบ่ายนี้ดูทรูวิชั่นบ่ายโมงนะครับวันศุกร์ที่21ไทยกับออสเตรเลียอันนี้เป็นวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียก็เรียกว่า Continental Championship ทวีปเอเชียถ้าใครได้แชมป์นี้ก็ไปโอลิมปิกเลยนะครับถ้าไม่ได้แชมป์นี้ถ้าไทยไม่ได้แชมป์นี้นะอาจจะแพ้ญี่ปุ่นแพ้จีนอะไรก็แล้วแต่เพราะแข่งกันที่จีนเป็นเจ้าภาพนะครับที่เมืองเทียนจินเมื่อวานเห็นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันมาแล้วกลับมาซ้อมต่อนะครับพวกสาวๆทั้งหลายที่เป็นหัวใจของประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาตินะอีกกลุ่มหนึ่งบ่ายโมงนะครับไทยออสเตรเลียดูถ่ายทอดสดนะวอลเลย์บอลแล้วพอวันจันทร์ไทยก็จะเจอกับอินโดนีเซียบ่ายสองวันอังคาร9โมงเช้าเจอคาซัคสถานนั่นนี่เป็นวอลเลย์บอลส่วนฟุตบอลพรุ่งนี้2ทุ่มแล้วก็วันพุธ2ทุ่มเป็นการชิงแชมป์อาเซียนเขาเรียกชื่อว่าฮุนไดครับนะอาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับก็เนื่องจากว่ารถยนต์ฮุนไดนะของเกาหลีใต้เป็นสปอนเซอร์ถ้าซูซูกิเป็นสปอนเซอร์ก็เรียกซูซูกิครับนะยุคแรกที่ผมได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอยู่2ปีนะครับช่วงนั้นผมก็สนิทกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แป๊บนึงนะครับก็ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดช่วงนั้นก็เรียกไทเกอร์ครับเนื่องจากเบียร์ไทเกอร์ของสิงคโปร์เป็นสปอนเซอร์แล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นอื่นๆแล้วแต่สปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์2ทุ่มสบายเลยผมอยู่บ้านนั่งดู2ทุ่มไทยเวียดนามแล้วก็เวียดนามอันนั้นแข่งที่ประเทศไทยใช่ไหมเลขแรกเขาเรียกว่าตอนแรกช่วงแรกก็จะแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็วันที่7สิงหาวันที่26สิงหาวันพุธนะครับเวียดนามกับไทยก็ไปแข่งกันที่เวียดนามที่ฮานอยนะครับก็ตามไปดูแล้วกันนะครับก็มีกีฬาให้ดูเพลินๆสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นี่อะไรนะอ๋อมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวเสียโปรเดนแป๊บนึงนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ท่านจะได้มีความสุขกีฬาที่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกทุกประเทศฮือฮาเหมือนฟุตบอลนะหรือเหมือนวอลเลย์บอลนะครับแต่ว่าคนไทยเก่งมากๆอยู่ในระดับโลกก็คือแบดมินตันแข่งกันเกือบจะทุกสัปดาห์นะเดือนละสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์แล้วก็จะมีรูปแบบการแข่งแบบต่างๆกันนะมีเวิลด์ทัวร์แล้วก็มีอันนี้ขณะนี้ที่นิวเดลีนะครับวันที่17ถึง23เนี่ยนักกีฬาไทยก็ไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกแบดมินตัน BWF World Championship ที่นิวเดลีแข่งมาตลอดสัปดาห์แล้วครับเดี๋ยววันอาทิตย์ก็รอบสุดท้ายชิงชนะเลิศใครจะเป็นแชมป์โลกสำหรับปีนี้เขาแข่งกันทุกปีนะครับแชมป์โลกปีนี้หรือว่า World Championship ปีนี้จะเป็นใครนะวันนี้วันศุกร์นะวันเสาร์ก็จะเป็นรอบรองวันนี้จะเป็นรอบก่อนรองนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปวันที่ก็จะชิงชนะเลิศขึ้นโพเดียมรับสตังค์กันรางวัลเงินมันไม่มากเท่ากับเล่นกอล์ฟหญิงนะหรือว่าจะฟุตบอลก็อาจจะได้มากกว่านี้หน่อยแต่ว่าก็พอได้นะครับก็พอได้นะนักแบดไทยเข้ารอบ3รายการที่จะแข่งกันในวันนี้นะครับคู่ผสมหญิงเดี่ยวชายเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรให้ดูเยอะตั้งแต่เที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะหรือว่าถูกต้องครับเที่ยงวันในเวลาในประเทศไทยแข่งที่นิวเดลีช้ากว่าเราชั่วโมงครึ่งก็จะเป็น4โมงครึ่งนะเมืองไทยก็จะเป็นเที่ยงประมาณนั้นนะครับถ่ายทอดสดดูทาง True Vision ก็แมตช์ที่1เดชาพลกับ สุพิศราผิวสัมพันธ์เดชาพลโพวรานุเคราะห์นะครับอันดับ4ของโลกก็จะเป็นแมตช์ที่1ในเวลาประมาณเที่ยงวันนะครับถ้าเป็นสมาชิกถูกก็เปิดเข้าไปดูนะครับเป็นคู่ผสมนี้ก็เก่งระดับโลกมายาวนานนะครับคู่นี้นะครับเมื่อก่อนนี่จะมีปอป้อซับซีรีก็จะเป็นคู่กับเดชาพลบาสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซับซีรีก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ผ่านนะครับในแมตช์ที่4การแข่งขันลำดับที่4หรือคู่ที่4เวลาประมาณบ่ายโมงคร่าวๆนะครับก็จะเป็นควอเตอร์ไฟแนลของที่1วีแมนซิงเกิลผู้หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกนี่ก็ตกไปแล้วเมื่อวานก็ส่งคือรัชนกอินทนนท์ที่จริงชนะอยู่แล้วก็ในเกมที่2เนี่ยเธอก็ถอนตัวคงจะบาดเจ็บนะครับเสียดายนะครับเพราะอายุมากขึ้นเล็กน้อย30กว่าตอนนี้ก็พรประวีช่อชูวงนะครับอันดับที่10ของโลกจะไปเจอกับโอคุฮาระอันดับที่11ของโลกวันนี้นะครับในรอบควอเตอร์ไฟแนลหญิงเดี่ยวเห็นไหมผู้หญิงไทยเก่งนะคู่ผสมก็เก่งหญิงเดี่ยวก็เก่งแล้วชายเดี่ยวก็เก่งอีกต่างหากก็ควอเตอร์ไฟแนลเหมือนกันนะครับคอร์ต2เวลาประมาณบ่าย2โมงคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคู่ก่อนหน้านั้นจะเสร็จเมื่อไหร่ฝรั่งเศสอเล็กซ์ลาเนียอันดับ9ของโลกเจอกันอันดับ2ของโลกหนุ่มไทยนะครับกุลวุฒิวิทิศสารก็จะแข่งมันก็จะมีวอลเลย์บอลจะมีแบดมินตันดูอีกเต็มที่เลยนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังที่สนใจกีฬาก็ติดตามแต่นี้ผมจะกลับมาสรุปสะเอียบโมเดลในเวลาที่เหลือให้มันกระตุ้นเตือนหัวใจของมนุษย์อีกนิดหนึ่งนะครับไอ้สะเอียบโมเดลที่ศึกษากันมาเนี่ยครับผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำตามความต้องการของชุมชนภาคเหนือตอนบนลุ่มน้ำยมเนี่ยครับก็จะจัดการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำสองฝากฝั่งแม่น้ำยมนะลำน้ำยมสายหลักเนี่ยอันนี้แผนที่กราฟิกง่ายๆคร่าวๆคือว่าทั้งซ้ายและขวาบางทีก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำพอน้ำมันไหลทะลักมาเนี่ยครับระบายออกซ้ายขวาที่พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าแก้มลิงอันนี้มีแก้มใหญ่แก้มเล็กอ่างเก็บน้ำเล็กอ่างเก็บน้ำใหญ่เหมืองฝายพื้นที่รองรับน้ำเยอะแยะไปหมดซ้ายขวานะครับผมจะสรุปข้อมูลจากเอกสารที่เอาขึ้นปกไปตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้นะครับว่าเอกสารเก่า10ปีแล้วนะครับก็คือว่าที่ตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่จะมี33จุดที่จะทำแหล่งเก็บน้ำรับน้ำไม่ให้มันไปท่วมนะครับไหลมาเลยซ้ายขวาไป31จุดตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นที่มาของชื่อสะเอียบโมเดลเนื่องจากว่าความคิดของชาวบ้านนำโดยพวกสะเอียบอำเภอ2เนี่ยครับผมเคยสัมภาษณ์คนเหล่านี้กลุ่มหนึ่งบนเวทีที่หน้าสารกลางจังหวัดแพร่นานมาแล้วครั้งหนึ่งสมัย2029-30มั้งประมาณนั้นนะครับถ่ายทอดสดช่อง9ของเราเนี่ยครับทีวีพูเลยนะครับแล้วก็ที่ตำบลตาปูนอำเภอ2จังหวัดแพร่6จุดที่ทุ่มๆกันเนี่ยครับจะมี31จุดบวก6จุดที่แพร่นะครับที่อำเภอ2ตำบลสะเอียบกับตำบลตาปูนก็เป็น37จุดเยอะพอสมควรเยอะกว่านี้ยิ่งดียังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเขาไม่ทำอาจจะมีทำบางจุดเดี๋ยวจะเมื่อกี้ก็สรุปไปแล้วว่าทำสองสามจุดนะครับที่ทำไปที่พะเยา26จุดที่อำเภอเงาจังหวัดลำปาง8จุดนะแล้วก็ต้องแยกดูนะครับโครงการศึกษาทางออกแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาพัฒนาแหล่งเก็บกักในลุ่มน้ำยมตอนบนก็มีการประชุมรอบสุดท้ายนะเมื่อ2562ชาวบ้านมาคุยเสวนาสรุปข้อมูลเอกสารแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจกรมชลประทานเจ้าภาพผู้จ่ายเงินงบประมาณนะครับก็ได้ความรู้ไว้แล้วล่ะแต่เขาไม่มีจังทำรัฐบาลไม่มีความมุ่งมั่นทางการเมืองทุกรัฐบาลนะที่จะทำอย่างจริงจังทั้งที่ตังมีถ้าใช้เป็นนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ต้องการเขื่อนโอเคไม่ต้องการเขื่อนเราเข้าใจก็หาทางออกที่ไม่ต้องมีเขื่อนแต่ถ้ามีเขื่อนได้ป่ามันจะพังนะครับเพราะฉะนั้นโอเคตามชาวบ้านแล้วกันปัญหาความขัดแย้งเรื่องการสร้างลังแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นปัญหา25ปีตอนนี้30ปีแล้วนะหรือกว่านั้นนะครับก็ต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดย่อมเล็กกลางไม่เอาใหญ่คือไม่มีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนไม่มีเขื่อนใหญ่นะครับมีเขื่อนเล็ก ปัญหาภัยแล้งอุทกภัยประชาชนเห็นด้วยถ้าจะวิจัยพัฒนารูปแบบใหม่ไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในสุดก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องสร้างก็ไม่สร้างไงก็ดำเนินการทำโครงการนี้เรื่อยมานะครับก็ในสุดก็พัฒนาเป็นข้อมูลนะครับฟื้นฟูป่าต้นน้ำรักษาป่าชุมชนต้นไม้ปลูกต้นไม้เพิ่มระบบเหมืองฝายทำใหม่ทำเพิ่มฟื้นฟูที่เดิมเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาทำแหล่งรับน้ำหลากไว้ทุกชุมชนพัฒนาโครงการมันเยอะไปหมดถ้าทำนะครับถ้าทำเนี่ยจะมีโครงการแยกย่อยชาวบ้านจะได้งานทำเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะเป็นล้านคนผู้ที่รับเหมาก่อสร้างก็จะไม่แบ่งกันประมูลไม่ต้องทุจริตคอร์รัปชันหรือถ้าอยากจะหาช่องธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันก็ช่วยกันดูหน่อยอย่าทำนะครับก็จะมีคนรับเหมาก่อสร้างทำโครงการเหล่านี้เป็นพันโครงการ10ปีถึง20ปีป่านนี้เสร็จแล้วถ้าทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะเนี่ยส่งเสริมระบบการใช้ที่ดินบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งงวดเพิ่มระบบภาษีสนับสนุนการจัดการน้ำระดับครัวเรือนหลังจากมีแหล่งน้ำแล้วแล้วก็นี่เป็นภาพกราฟิกที่เห็นแล้วก็เขาก็ทำเป็นภาพเพิ่มอีกเยอะนะฮะยุ่มน้ำยมตอนบนมีกี่จุดไอ้วงกลมๆเป็นจุดใหญ่ๆนะครับยมตอนกลางยมตอนล่างกักเก็บน้ำทดน้ำแก้มลิงส่งน้ำประตูระบายน้ำทดน้ำกลับมาจะได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีได้ทรงอยู่กับเรานะครับถ้าทรงอยู่ผมว่าสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะมาวันที่4ธันวาคมแล้วก็จะพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกทำสักทีนะครับก็อย่างว่าครับก็ไม่ทำนะครับทั้งที่ทำแล้วได้คะแนนนิยมถ้าพรรคการเมืองไหนทำตามนี้นะครับรับรองว่าจะได้รับเลือกตั้งกลับมาแล้วกลับมาอีกคนเหนือก็ไม่กดดันรัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆเลยพรรคการเมืองต่างๆเขาก็มีเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหารายละเอียดมีนะครับว่าตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่31จุดตำบลเตาปูนมีที่ไหนบ้างอ่านแล้วตาลายเลยเขาทำศึกษาไว้หมดแล้วนะอ่างห้วยเกียนอ่างไร่ยาวอ่างป่าเป้ยอ่างต้นตุ้มอ่างห้วยงิ้วสะกึนศพโกงไกรที่ผมเห็นท่านผู้ฟังอาจจะเห็นตัวเล็กๆบนจอนะครับคือไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเนี่ย31บวก6จุดเขารู้หมดแล้วว่าจะทำที่ไหนชาวบ้านโอเคหมดแล้วไม่มีใครต่อต้านขอเพียงอนุมัติให้ทำท่านนั้นคุณพี่อนุทินชาญวีรกูลที่เคารพรักของกระผมนะครับให้ลูกน้องไปอ่านดูเดี๋ยวกลับจากออสเตรเลียไปอ่านดูนะครับถ้าคลิกจัดงบประมาณได้เป็นระยะเป็นช่วงๆไป20ปีผมว่า20ปีเก่งๆ10ปีก็ได้นะครับ20ปีแล้วทำให้มันจบนะ31บวก6เป็น37จุดบนจอนะครับนั่นก็คือที่แพร่2ตำบลนะครับลุ่มน้ำยมตอนบนพะเยา26จุดอยู่บนจอนะครับอ่างผาวอกน้ำค้างห้วยน้ำมะขามห้วยโชกห้วยต้นต้มห้วยแม่เมาะห้วยม่วงห้วยหมูเน่าห้วยน้ำคำห้วยน้ำขำระบบส่งน้ำอ่างห้วยสักห้วยขามห้วยปูสารพัดจะห้วย26จุดคิดไม่หมดแล้วพื้นที่ก็มีไม่มีใครต่อต้านพื้นที่ดินสาธารณะจัดการได้หมดชาวบ้านโอเคนะครับที่พะเยาแล้วก็ที่ลำปางอำเภอเงาแม่ละน้อยแม่เงาในแม่เหมืองตอนบนกิ่วกอกแม่หวดเด่นเกลือห้วยผาครับห้วยจำเต้นห้วยมาไฟทำเถอะนะผมว่าดีนะที่ทำไป2ใน71โครงการแก่ผมสรุปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับภาพสวยจากกรมชลประทานอาจจะยังอยู่ในเว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าผมไปดาวน์โหลดมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นถ้าเข้าไปอีกอาจจะค้นหาลำบากนิดหน่อยต้องค้นดูแล้วกันนะครับท่านที่จริงไม่ต้องค้นแล้วครับถ้าก็สั่งกรมชลประทานมารายงานสักทีว่ามันจริงไหมที่คุยกันในโลกยามเช้าเนี่ยครับถ้าทำเจ้าพระคุณเอ้ยมันจะมีความสุขมากนะครับโลกเราก็จะมีความสุขสงบงดงามเป็นที่ยิ่งต่อไปสำหรับโลกยามเช้าในวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าชีวิตเราก็มีเท่านี้แหละเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีความสุขสมบูรณ์ในการดูแลประเทศชาติของเราต่อไปนะครับส่วนบ้านเมืองที่อื่นที่เขาลบราค่าฟันกันอยู่เป็นประจำในตอนนี้ถ้าหากว่าติดตามข่าวทั่วไปก็จะพบว่าทางอิหร่านนะครับก่อนจบรายการสักนาที2นาทีคือว่าอิหร่านก็ยืนยันที่จะต่อสู้กับอเมริกาต่อไปถ้าจะสู้กันแบบไหนแล้วตอนนี้สงครามครั้งใหม่ที่อเมริกาจะจัดการกับอิหร่านประกาศแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันจันทร์ก็จะรู้ผลว่าจะลงโทษอิหร่านด้วยนโยบายสงครามทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างจะมีการปิดกั้นแซงชั่นขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกอตเบเซนของอิหร่านแถลงข่าวนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะต้องเห็นกันในวันจันทร์นะดูข่าวนะครับมี2ข่าวที่ปิดท้ายรายการในวันนี้ก็คือว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะกลับอังกฤษแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาก็คงจะถกเถียงกันว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับแต่ว่าอัมตีคลังของอเมริกาบอกว่าถ้าชาติใดค้าขายกับอิหร่านจะโดนลงโทษด้วยจะปิดกั้นไม่ให้มีการค้ากับอิหร่านจะเป็นการปิดกั้นทางการ

0: ย้ายไปอยู่ออกนอกราชวงศ์ไปอยู่อเมริกาชักจะไม่ไหวจะขอกลับนั้น Duke and Duchess of Sussex หรือ Harry กับ Meghan จะกลับอังกฤษคนอังกฤษก็เดี๋ยวคงคือลูกๆที่จะต้องถูกเรียกว่าเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับก็จะมี Prince Archie อายุ7 Prince Lilibet อายุ5นะครับแล้วก็เนี่ยมันมีใครอีกนะ Prince Archie 7 Lilibet อายุ5ก็จะต้องเข้าโรงเรียนแล้วว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าอยู่อเมริกาไม่ไหวไปซื้อบ้านที่โปรตุเกสก็คงไม่ชอบนะแล้วก็ถูกแพ้คดีเสียเงินแพ้คดีที่ว่ากล่าวหาว่าหนังสือพิมพ์Daily Mail หมิ่นประมาทก็โดนเข้าไปหลายร้อยล้านปอนด์ตังถ้าจะหมดนะครับคนก็จะวิจัยกันว่าตังหมดจะกลับมาอยู่อเมริกาค้าขายขายพวกแยมไฮโซแล้วก็ทำทีวีก็ได้ตังมาก็ใช้หมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับแน่นอนนะครับ BBC รายงานว่า Duke and Duchess of Sussex Harry กับ Meghan จะกลับอังกฤษเดือนนี้ไปอยู่เลยในฐานะบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายดูที่จะเป็นยังไงแล้วพ่อกับแม่จะแม่ไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินชาวที่3จะว่ายังไงก็ลูกนะครับคนอังกฤษเขาบอกว่าถ้ากลับมาไม่ดูแลความปลอดภัยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปนะครับไม่ได้ใช้ที่ดินหรือราชวังเป็นทางการก็ตามดูแล้วกันเป็นเรื่องทุกข์ทรมานของผู้สูงศักดิ์เอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าวันนี้ขอสวัสดีโชคดีตลอดสุดสัปดาห์วันจันทร์หน้ากลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็ค Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง1290บาทโทร02-114-399

0: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิติเวชกุลค่ะ
5: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
4: ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าพ่ออสังหาจีนโดนจับค่ะแล้วก็ยังมีคดีประวัติศาสตร์ Meta Facebook โดนฟ้องนะคะอย.เกาหลีใต้กำลังพบนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าที่บอกว่าไร้นิโคตินส่วนไทยนี่ขายเกลื่อนตลาดมืดออนไลน์เลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่กองทัพอิสราเอลในที่สุดก็ยอมรับว่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งเด็กกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งนี่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็งานวิจัยที่พูดว่า AI Food Love เนี่ยทำลายสมองก่อนจะไปถึงตอนนั้นโอ้โหตอนนี้วิกฤตหนักเลยนะคะวิกฤตน้ำเอเชียน้ำท่วมไทยไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ช่วง News of the Week
5: ค่ะก็เป็นช่วงที่ต้องให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยนะคะที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมที่แบบเห็นแล้วก็เหมือนเขาเรียกเดชบูอ่ะกันนี่กาเหมือนเราทราบกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วเตือนกันอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการเตือนว่าเดี๋ยวต้องเตรียมรับมือนะคะในช่วงของวันที่22-23ด้วยจังหวัดน่านเนี่ยก็มีการเตือนจากทางอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะบอกว่าปีหน้าก็อาจจะเจอแบบนี้อีกทีนี้ทางรายการเราเนี่ยจะเห็นว่ารายการเราค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องน้ำท่วมเป็นพิเศษนะช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเราจะเปิดช่วงพิเศษจับตาสถานการณ์น้ำเวลาที่มีพายุแต่ละลูกเข้ามานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการเราก็มีการจับตาว่าในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคลื่นความร้อนเนาะคุณกนิกามันก็สะท้อนสภาพอากาศของโลกที่มันแปรปรวนมากเพราะว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแบบยุโรปที่แบบร้อนจัดขนาดนี้โดยเฉพาะเยอรมนีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มันก็เริ่มไล่เข้ามาตอนที่มันเข้ามาที่จีนเนี่ยดิฉันจำได้ฉันคุยกับคุณกนิกาว่าเอ๊ะทำได้ยังไงอพยพผู้คนเนี่ยเตือนก่อนล่วงหน้าอพยพคนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เราก็ทราบอยู่แล้วเขาเป็นประเทศภัยพิบัติเนาะเราก็อาจจะพูดได้ว่าเออเขามีประสบการณ์กว่าเราอะไรเงี้ยแต่จีนเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยวนมาประเทศไทยนะสำหรับจีนเนี่ยก็คือก็จะมีการอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเตือน ไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยทางสถานีทัพ CCTV บอกว่าสถานการณ์เนี่ยคล้ายๆกันก็คือฝนตกไม่หยุดเลยนะตกต่อเนื่องเลยนะคะก็มีเรื่องของดินถล่มนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คืออันเนี้ยน่าสนใจเทียบกับกรณีฟิลิปปินส์กับไทยก็ได้คุณกันดิกาฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการเตือนภัยซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้หน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะต้องมีคำสั่งนโยบายที่รวดเร็วชัดเจนด้วยไม่งั้นเนี่ยท้องถิ่นกับส่วนกลางมันจะเชื่อมกันเนี่ยลำบากมากๆอยู่ดีๆให้หน่วยงานราชการมาเชื่อมเนี่ยยากมากนะคะสำหรับจีนเนี่ยเขาก็มีเป็นคล้ายๆปภของไทยคือเป็นหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติซึ่งงานหลักเนี่ยจะเป็นถ้าใครติดตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยช่วงนี้จะมีการนำย้อนมาพระองค์ท่านจะตรัสเสมอคุณกนิกาบอกว่าช่วงสำคัญที่สุดคือช่วงวัน2วันก่อนจะเกิดน้ำท่วมเข้ามาแล้วก็ช่วงเวลาช่วงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะเป็นช่วงเวลาทองที่สุดเลยที่จะช่วยประชาชนไม่ใช่ภาพที่เอาเข้าไปแล้วก็เอาถุงกู้ชีพหรืออะไรไปถ่ายรูปทีหลังอันเนี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นกรณีของประเทศจีนเนี่ยดิฉันก็เลยนึกถึงพระราชดำรัสขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอพยพของเขาเนี่ยเขาไปก่อนกันนิกาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาอพยพคนได้อีก 20,000 กว่าคนนะคะซึ่งจะมีทั้งที่เฉิงตูด้วยที่เมืองจื้อกงด้วยนะคะซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่โดนหนักเลยนะในมณฑลเสฉวนแล้วถึงขนาดว่าคนเนี่ยกำลังคือไม่ได้มีบางจุดเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนั้นก็ถูกทางการตำหนิหนักมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเตือนภัยไม่ดีพอคนกำลังเฉลิมฉลองผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของลูกหลานเลี้ยงอาหารค่ำกันอยู่คุณกนิกาน้ำมันก็เข้าไปสัดเข้าไปตรงนั้นมันก็เลยทำให้จุดที่ประชาชนเสียชีวิตเยอะตอนนั้น 4-5 คนแต่ต้องบอกนะคะว่าจีนเนี่ยเขาประกาศเตือนภัยแล้วก็เตือนความเสี่ยงล่วงหน้านะคะคือเตือนภัยตลอดสัปดาห์แล้วมันก็ยังเกิดภัยพิบัติมา2จุดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทางการเนี่ยเขาจะเข้าไปเตือนว่าทั้งพื้นที่หุบเขาลึกเป็นยังไงบนภูเขาสูงเนี่ยตรงเนี้ยภูเขาเนี่ยมีทรายมีก้อนกรวดเขาจะต้องรู้ภูมิประเทศพื้นที่ของเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องประเมินเพราะว่าตั้งแต่ต้นฤดูร้อนเนี่ยเขาแมปปิ้งเลยว่ามณฑลกวางซีแล้วก็พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันจะมีฝนหนักสะสมต่อเนื่องแล้วพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ลาดชันซึ่งอันเนี้ยถามว่าประเทศไทยกับฟิลิปปินส์มีข้อมูลพวกนี้ไหมมีนะคุณกนิกาไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าตัวเลขที่หน่วยงานราชการเรามีจนล้นแล้วก็หน่วยงานราชการมีจำนวนมากมายเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสู่การเตือนภัยประชาชนได้อย่างไรอันเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องเรียกว่าต้องรับมืออีก2วันเนี้ยเราก็ต้องเจอฝนอีกแล้วเดี๋ยวปีหน้าน่านก็จะเจออีกแล้วแล้วก็ที่ข้อเสนอบอกว่าระบบเตือนภัยท้องถิ่นที่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะคะผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะคะก็ได้บอกเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรคืออาจารย์บอกว่าคือเรื่องของพฤติกรรมการเตือนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเหตุการณ์ที่มาเลเซียอาจารย์บอกว่าก็จะเห็นเลยว่าการรับมือมาเลเซียกับของไทยตอนนั้นเราจะเห็นเลยว่ามันต้องมีการเตรียมแผนความพร้อมคือท้องถิ่นเนี่ยคุณกนิกาแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณจะต้องมีแผนอพยพไว้ก่อนแล้วเตรียมกำลังคนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งคราวนี้เราเห็นว่าอย่างกรณีพะเยาเนี่ยคุณกนิกาเขาก็มีการพยายามนะแต่ว่าไอ้ระบบเตือนภัยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเตือนภัยคือเตือนมันต้องเตือนแบบ end to end อาจารย์บอกว่าคือคุณจะต้องมีแบบองค์ความรู้ความเสี่ยงให้เขารู้ด้วยว่าเออเขาเสี่ยงตรงไหนอำเภอเขาเสี่ยงตรงไหนสองคุณจะแจ้งเตือนยังไงเพราะตามหมู่บ้านเนี่ยเรายังพบว่าเวลาเป็นระบบ broadcast ที่เตือนไป70กว่าจังหวัดเนี่ยส่วนกลางมันเตือนกว้างๆไงคุณกนิกาแล้วชาวบ้านที่อยู่ในแบบซึ่งดิฉันไปคุยมาเนี่ยแบบลำโพงที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศอ่ะมันยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเรือเหมือนตอนหัดใหญ่เรือเป็นร้อยๆลำเลยน้ำมันไม่มีเติมอย่างเงี้ยอันนี้นักข่าวก็ไม่ได้รับอนุญาตไปถ่ายทำตอนที่แบบเรื่องตอนไปกู้ศพด้วยซ้ำบางช่วงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์เสรีก็พูดเลยถ้า 3-4 อย่างเนี้ยช่องทางสื่อสารความเสี่ยงไม่มีและประเมินการรับมือไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาแค่ว่าเต เตือนล่วงหน้า24ชั่วโมงล่วงหน้าได้เนี่ยลดความเสี่ยงไปได้ร้อยละ30แล้วที่ฉันชอบมากเพราะอาจารย์ก็เคยถามเหมือนกันบอกว่าแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจริงๆหรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ต้องอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาช่วยกันไม่ใช่แบบมาเห็นภาพอย่างเงี้ยทุกปีค่ะคุณกนิกาค่ะ
4: ค่ะเรื่องเด่นสุดสัปดาห์เรื่องแรกค่ะตอนนี้สงครามในตะวันออกกลางนะคะก็ทางสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกับยอมรับว่าปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาใช้ว่าปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ที่จะถล่มอิหร่านเนี่ยมีความจำเป็นน้อยลงแต่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหนักหน่วงที่สุดทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นคำประกาศของสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะฉะนั้นทิศทางมันน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนอิหร่านก็แสดงความไม่พอใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังมาคะทางทรัมป์เนี่ยส่งลูกเขยตัวเองที่เป็นทูตพิเศษในตะวันออกกลางเนี่ยไปเจรจาทั้งกับฝั่งอิสราเอลนะคะแล้วก็ไปคุยกับฮามาสที่อียิปต์ด้วยถ้าดูจากแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยที่ระบุว่าระหว่างการหารือเบนจามินเนทันยาฮูกับจาเรดคูชเนอร์นะคะทูตพิเศษของทรัมป์เนี่ยก็ตกลงที่จะตั้งคณะทำงาน2กลุ่มเพื่อลดกำลังทหารในฉนวนกาซาแล้วก็แก้ปัญหาความเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำสะอาดสุขอนามัยสาธารณสุขในดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณสังกมาครับมันไม่ค่อยเป็นจริงเพราะว่ารายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ทหารอิสราเอลก็ยังคงโจมตีที่สถานีตำรวจสวนสาธารณะในกาซานะคะโดยอ้างว่ากำจัดกลุ่มฮามาสกลุ่มก่อการร้ายที่วางแผนโจมตีอิสราเอลนะคะแล้วก็ทำให้มีเด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตจำนวนหนึ่งเลยนะคะอันนี้ยังไม่นับที่รัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยออกมาพูดทางพอดแคสต์ด้วยว่าจะไปฆ่าคนปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยสักวันละ 30-40 คนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่โลกยอมรับไม่ได้ว่ามันมีพัฒนาการที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่ากองกำลังของตัวเองเนี่ยยิงใส่รถยนต์ของพลเรือนที่ทำให้หนูน้อยฮินราจาฟนะคะวัย5ขวบพร้อมกับครอบครัวของเธอเนี่ยเสียชีวิตทั้งครอบครัวนะคะระหว่างที่พวกเขากำลังหลบหนีออกจากกาซาเมื่อวันที่19มกราคมปี2524ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยการยิงถล่มของกองทัพอิสราเอลเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งรถเนี่ยนะคะ5คนเด็กน้อยวัย5ขวบเนี่ยตอนแรกกับลูกพี่ลูกน้องวัย15เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โทรศัพท์ไปหาสภากาชาดปาเลสไตน์นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจนตอนหลังเนี่ยก็เหลือเพียงฮินราจาฟคือเด็กวัย5ขวบนี่เองนะคะที่คอยรับโทรศัพท์ตอนเจ้าหน้าที่โทรมาหาเราลองไปฟังเสียงเธอจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ The Voice of Hin Rajaf ค่ะ
6: الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل الو
4: บอกว่าหนูกลัวนะคะช่วยส่งใครมารับหนูทีนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาตายไปหมดแล้วคุณสังมาคิดดูแล้วกันว่าเด็ก5ขวบเนี่ยต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้แล้วต้องบอกนะคะภาพยนตร์เรื่อง The Voice of Hin Rajaf เนี่ยเข้าชิงออสการ์เมื่อปีที่ผ่านมาในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมเขาเอาเสียงจริงของเด็กนะคะแล้วมาใส่ในภาพยนตร์คือเป็นท่อนๆเลยเหมือนจริงมากแล้วก็คือไม่ใช่เหมือนจริงมากก็คือว่าเสียงคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเสียงดาราเนาะผู้แสดงแต่ว่าเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงของหนูน้อยจริงๆคุณสังกมาลองคิดดูแล้วกันเด็กเนี่ยต้องต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่กาชาดเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ส่งรถเข้าไปรับ ในกาซาเนี่ยต้องขอไปที่กองทัพอิสราเอลอ่ะ3ชั่วโมงกว่าจะได้ขอได้นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณสังกมาเจ้าหน้าที่รายงานแล้วว่าอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกกองทัพถล่มอีกทีนึงตายหมดเลยต้องบอกแบบนั้นเลยแล้วประโยคท้ายๆที่เด็กพูดเนี่ยคือบอกว่าไม่อยากพูดอะไรแล้วเพราะทุกครั้งที่พูดเนี่ยเลือดจะไหลออกจากปากทำให้ชุดสกปรกเด็กแค่5ขวบต้องเผชิญแบบนี้นะคะกองทัพอิสราเอลเนี่ยคุ้มกันพื้นที่12วันไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่กาชาดเข้าไปสำรวจเหตุการณ์ไม่ว่าจะทั้งพลเรือนผู้เสียชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของกาชาดเองนะคะตอนที่ขวาจะเข้าไปได้12วันหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่าทั้ง6คนในรถรวมทั้งฮินราจาฟเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตหมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก2คนก็เสียชีวิตปลอกกระสุนทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย355นัดช่วงแรกเนี่ยกองทัพอิสราเอลเนี่ยออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเนาะไม่ได้อยู่ใกล้ระยะยิงเลยนะคะแต่รายงานล่าสุดที่ออกมายอมรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าคือยอมรับว่ามีความผิดพลาดในเชิงที่ต้องมีการสอบสวนทางอาญาต่อกองกำลังอิสราเอลต่อไปนะคะแต่ทางฝั่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนในอิสราเอลเนี่ยบอกว่าก็พูดแบบนี้ทุกครั้งแหละการสอบทางอาญาต่อกองกำลังอิสราเอลเนี่ยแทบไม่เคยนำไปสู่การตัดสินลงโทษเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 73,000 คนในกาซานับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสที่ไปดำเนินการเรียกว่าก่อการร้ายในฝั่งอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเมื่อปี2524นะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตหลังจากการประกาศหยุดยิงเนี่ยที่อ้างว่าหยุดยิงแล้วเมื่อตุลาคมปี2525เนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตอีก 1,200 คนนี่ก็คือตัวเลขที่สหประชาชาติพิจารณาว่าน่าเชื่อถือนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยไม่เคยสงบค่ะโดยเฉพาะจากฝีมือกองทัพอิสราเอลและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
5: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าช็อกผู้คนในเพราะแม้กระทั่งในฝั่งของบ้านเราเองก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยกันลุ้นนะคะบอกโอ้โหอยากเห็นอย่างนี้ในประเทศไทยบ้างจังเลยนะคะก็คือคนรวยเนี่ยไม่ล้มบนฟูกนะกติกานี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าตำนานความยิ่งใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันดีนะคะในชื่อว่า Evergrande นะคะก็คือความหมายก็คือแบบเรียกว่าถาวรอ่ะไม่มีวันที่จะลบความยิ่งใหญ่ไปได้นะนี่มันก็ทำให้ข่าวเนี่ยมันเรียกว่าน่าตกใจเพราะว่าเจ้าสัวแห่งเหิงต้าเนี่ยนะคะก็คือเป็นเจ้าพ่อที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าช่วงที่พีคๆเนี่ยมีโครงการอยู่ถึง280เมืองมีโปรเจกต์เนี่ยเป็นพันๆโครงการเลยทีเดียวแล้วก็มันเรียกว่ามีธุรกิจที่กู้ยืมอะไรต่างๆนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่เคยเป็นอันดับ2ของเอเชียคนเนี้ยแล้วก็เติบโตมาแบบโอ้โหคนจีนเลยเพราะว่ามาจากครอบครัวยากจนมากๆนะคะแล้วก็เติบโตในยุคเปิดประเทศจากนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็สร้างความยิ่งใหญ่แต่แล้วเนี่ยไอของเหิงต้าเองเนี่ยคุณกนิกากลายเป็นว่าเขาถูกก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตนะคะหรือว่าคนที่เรียกว่าสุยเจียอินก็เรียกว่าราชันแห่งอสังหาริมทรัพย์มาสู่ชีวิตนักแล้วก็อบตาเพราะว่าตัวลูกก็โดนผู้คนที่เกี่ยวข้อง
4: มาค่ะเสียงมันกระตุกอะ
5: ค่ะพอชัดขึ้นไหมคะ
4: ชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นค่ะ
5: ค่ะแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเขา56คนก็เรียกว่าล้วนถูก จับกลุ่มไปหมดเลยคุณกัณฑิกานั้นเรื่องนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเราก็เห็นข่าวมานานจริงๆช่วงประมาณ6ปีที่แล้วช่วงที่จีนเนี่ยกำลังแบบโอ้โหกำลังเรียกว่าล่าเริงเลยคุณกัณฑิกาหุ้นเฮิร์นตลาดเตลิดผู้คนคึกคักมากตอนนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาจัดการพวกอสังหาริมทรัพย์เพราะมองว่าไงมองว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะว่ามันมีห่วงโซ่ธุรกิจเยอะมากเลยคือถ้าไม่แก้ไขเสร็จแน่ๆนะคะคุณกัณฑิกาคิดดูขนาดจัดการไปตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วตอนนี้จีนยังแทบจะไม่ไหวเหมือนกันเลยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะงั้นเคสเนี่ยคนไทยก็จะนึกออกเพราะว่าตอนต้มยำกุ้งของเรามันก็เริ่มจากอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะแล้วมันก็กระทบเป็นโดมิโนไปทุกธุรกิจเลยนี่กรณีของจีนเนี่ยก็ทางด้านของรัฐบาลนะคะก็เรียกว่าเล่นงานทั้งคดีช่อโกงนะคะแล้วก็มองว่าเป็นต้นต่อของวิกฤตของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดของเขาที่อยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็หรือว่าที่จีนก็ถูกยึดเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ต่อเนื่องค่ะกัณฑิกาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย The State Times วิเคราะห์บอกว่ามันจะส่งผลอะไรต่อธุรกิจแล้วก็ต่อเศรษฐกิจจีนในเปล่านี่เขาบอกภาพแรกเนี่ยยังดูตัวของเฮิงต้าเนี่ยผมแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนแบบโอ้โหคนรวยคุณกัณฑิกาเนาะแบบดูแบบเป็นบิ๊กเบอร์สองเอเชียร่ำรวยยิ้มร่าเลยเวลาพูดอะไรน่าเชื่อถือไปหมดเลยจากนั้นเนี่ยภายในช่วงไม่กี่วันปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งศีรษะเขาเนี่ยผมเขาเนี่ยขาวทั้งศีรษะเลยมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยตกอกตกใจมากๆนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยได้ถูกดำเนินคดีพร้อมกับพรรคพวกแล้วตัวลูกชายด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทั้งหมดของเขาที่มีเป็น 8,000 ล้านหยวนนะคะแล้วก็ยังมีอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็เรียกว่าถูกจัดการหมดเลยนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เหมือนเทพนิยายที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนที่ประกอบอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำให้ตัวเองเติบโตแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวของคนที่ทำธุรกิจเกินตัวหมุนทำธุรกิจนะคะแล้วในช่วงที่เรื่องอำนาจตัวเองเรื่องอำนาจมากๆมีเจ้าหน้าที่นะก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อปรากฏภาพความเป็นจริงว่าเขาเนี่ยเป็นต้นต่อนะคะที่ทำให้เกิดการปล่อยกู้ที่มันเกินจริงแล้วหมุนไม่ทันแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้ายที่สุดถ้าปล่อยไว้สภาพเศรษฐกิจนะคะสำนักข่าวซินหัวระบุเลยนะคะบอกว่าความรุนแรงที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมอันเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะรับได้ด้วยซ้ำและสถานการณ์ตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันสร้างให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเสียหายต่อสังคมในภาพใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักอันนี้สำนักข่าวทางการนะได้ระบุเช่นนี้เพราะนั้นโดยสรุปแล้วค่ะคุณกัณฑิกาเรื่องที่ช็อกทั้งแผ่นดินจีนและเรื่องที่คนห่วงว่าเนี่ยมันจะไปกระทบต่อสินทรัพย์อะไรต่างๆที่อยู่ในฮ่องกงด้วยหรือเปล่าแล้วก็คนที่ทำธุรกิจกับจีนกับฮ่องกงจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะสิ่งที่ได้รับคำชื่นชมคือบ้านเราเนี่ยคุณกัณฑิกาเราเพิ่งคุยกันไปแบบโอ้โหกว่ากลต.จะขยับกว่าหน่วยงานกำกับจะขยับใช่ไหมคะใช้เวลาหรือเกินเวลาที่เป็นแบบพวกคล้ายๆเหมือนผู้ไร้เสื้อสูตรน่ะเพราะนั้นจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าโอ้กว่าจะขยับจัดการแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในช่วง2ปีหลังเนี่ยเรียกว่าพอมันกระทบภาพใหญ่รัฐบาลจีนก็เร่งจัดการแล้วก็ตัดแขนตัดขาคนที่มีโอกาสที่จะก่อเหตุให้เกิดเศรษฐกิจหรือว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะคุณกัณฑิกาค่ะ
4: ค่ะและนี่ก็เป็นช่วงแรกของ News of the Week ค่ะ
3: ช่วง News of the Week
4: ค่ะเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีใกล้นะคะประมาณ10กว่าลูกบริเวณใกล้กับกรุงเปียงยางมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกนะคะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีแผนที่จะพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้นะคะส่วนอัยการจีนที่เซี่ยงไฮ้ก็ดำเนินคดีฟ้องสมาชิกเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติรวม17รายที่ก่อเหตุลวงชาวจีนก็คือนัก แสดงนายหวังซิงนะคะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพื่อส่งขายต่อให้กับแก๊ง call center ค่ะส่วนที่เวียดนามเสนอยกเลิกโทษประหาร6ข้อหานะคะซึ่งก็รวมทั้งคดีค้ายาข่มขืนแล้วก็ก่อจราจลด้วยนะคะส่วนเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนนะคะก็ย้ายครอบครัวกลับอเมริกาแล้วแต่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าเสียงของประชาชนสื่ออังกฤษเนี่ยพร้อมใจกันตั้งคำถามว่าไม่ทำงานรัฐบาลควรเอาภาษีของประชาชนมาจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยหรือไม่ค่ะคุณสังคมาคะ
5: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้มีการประเมินว่าเปิดตลาดในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะปรับลดลงนะคะเพราะว่าตอนนี้พันธบัตรนะคะค่อนข้างที่จะปั่นป่วนแล้วก็อยู่ในทิศทางขาลงด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าจะในฝั่งของการแข่งขันเรื่อง AI ล่าสุดเนี่ยทาง Anthropic นะคะก็บอกว่าจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในระดับที่สู้กับ SpaceX ได้เลยเรียกว่าโอ้แข่งขันกันแบบไม่มีใครรอใครนะคุณกัญญิกาแต่ว่าอีกมุมนึงคนก็มีการนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าตกลงฟองสบู่จะมาตอนไหนด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตัวเลขของผู้บริโภคความเชื่อมั่นของสหราชอาณาจักรของอังกฤษตอนนี้กลับพบว่าสูงสุดในรอบ2ปีนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีการจับตามองว่าด้านนโยบายใหม่ๆนั้นน่าจะเป็นตัวชูโรงนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตลอดสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันก็น่าจะอยู่ในช่วงปรับทิศทางที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าทางด้านเวสต์เท็กซัสเนี่ยก็ตอนนี้เหนือ86บาร์เรลแล้วก็ขึ้นใหม่ถึง106ก็วิเคราะห์ว่าท่าทีของทรัมป์ที่ขู่แม้กระทั่งประเทศที่ไปเกี่ยวข้องทำธุรกิจกับอิหร่านก็จะโดนด้วยเพราะนั้นทิศทางของราคาน้ำมันน่าจะยังเป็นคงขาขึ้นค่ะคุณกัญญิกา
4: แล้วก็ตอนนี้นะคะสมาชิกสภาคองเกรสของพรรคเดโมแครตเนี่ยพยายามเรียกร้องให้ประธานกลางธนาคารกลางสหรัฐเควินวอลช์นะคะเปิดเผยรายละเอียดการสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่วอลช์เข้ารับตำแหน่งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเพราะเขาบอกว่าไอ้การต่อสายตรงเนี่ยตกลงมันทำให้เฟดเนี่ยยังคงมีอิสระหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะอย่างประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคมใช่ไหมจะมีการประชุมระดับโลกว่าด้วยสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพูดคุยถึงเรื่องความอิสระของธนาคารชาติต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็อยากจะชวนเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นส่วนหนึ่งของการนับถอยหลังครั้งนี้นะคะภาพแห่งความทรงจำที่ประเทศไทยเคยจัดเนี่ยเมื่อปี1991นะคะก็จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ใช่แค่เราเป็นสถานที่จัดการประชุมเนาะแต่เป็นการนำเสนอศักยภาพของเราด้วยก็ถือว่าเป็นการต่อจากญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีนะคะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้งที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศแล้วก็เป็นอีก1โอกาสในการแสดงความพร้อมบนเวทีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีก3เรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่อง Meta Facebook กำลังถูกฟ้องนะคะแล้วก็งานวิจัยเรื่อง AI พุชสโลปทำลายสมองค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิ ชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: ค่ะต้อนรับสู่เช้าทันโลกนะคะซึ่งเป็นทุกวันศุกร์นะคะเราก็จะประมวลข่าวเด่นตลอดสัปดาห์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามทันโลกทันเหตุการณ์กันนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือเราจะเห็นวัยรุ่นไทยนะคะที่บอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะติดบุหรี่เราใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็น่าจะดีนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเกาหลีใต้เนี่ยเขาไปพบว่าไอ้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ปลอดสารนิโคตินไปติดตามเรื่องที่4ข่าวเด่นกันค่ะ
3: ช่วง News of the Week
4: มาค่ะอันนี้เป็นข่าวที่ดิฉันได้มาจากนิตยสารฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนอะเขาไปพบว่า คืออย.เกาหลีใต้เนี่ยเขาไปตรวจบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่อ้างเลยนะว่าปราศจากนิโคติน105ตัวอย่าง
5: เป็นแบบองค์การอาหารและยาบ้านเราเลยใช่ไหมอย.
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันขายได้ที่เกาหลีใต้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตรวจแบบจริงจังเลยนะคะในเมื่อคุณเคลมว่าคุณไม่มีนิโคตินเขาก็ตรวจพบว่า105ตัวอย่างเนี่ยมี13ตัวอย่างที่พบว่ามีนิโคตินเฉลี่ยเนี่ย 8.17 มิลลิกรัมต่อกรัมแล้วก็ยังอีก12ตัวอย่างเนี่ยที่พบว่ามันเขาเรียกว่าเมทิลนิโคตินอันเป็นมันเป็นสารอนาล็อกของนิโคตินซึ่งก็ร้ายแรงพอๆกันเนี่ยนะคะอีก 1.77 มิลลิกรัมต่อกรัมซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าการที่คุณหลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องถูกจัดการใช่ไหมคะนี่ก็คือฝั่งของในเกาหลีใต้นะคะบอกว่าในผู้ประกอบการเนี่ยพอหลังจากที่เขาตรวจพบเนาะเขาก็การว่าอ่ะคือดำเนินการไอ้ความผิดในด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยังพบว่ามันน่าจะมีอันตรายไม่ได้ถึงกว่าบุหรี่ธรรมดาเลยนะคะฉะนั้นเขาจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ต้องเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าราคาขายปลีกเนี่ยอย่างน้อย2เท่านะคะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยจึงหาทางออกด้วยการเปลี่ยนมาใช้สารอนาล็อกของนิโคตินซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของกฎหมายดังกล่าวก็คือลักไก่นั่นเองเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีคุณสังมานี่ก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางฝั่งรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปดำเนินการต่อไปว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกจริงๆนะอย่างตอนนี้เนี่ยในสหราชอาณาจักรเนี่ยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แล้วก็สุขภาพเด็กแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็เปิด งานวิจัยที่เป็นการทบทวนงานวิจัย81ฉบับเลยนะคะก็คือเป็น literature review แต่แบบเป็น grand literature review เลยเนาะที่พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอัตราการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่สูงขึ้นรวมถึงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นอันตรายในทารกที่มารดาเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างตั้งครรภ์นะคะฉะนั้นเนี่ยผลการศึกษานี้เนี่ยที่ไปทบทวนงานศึกษา81ฉบับเนี่ยบอกว่าไม่ควรทำให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าถูกมองว่าไม่มีอันตรายต่อเด็กและเยาวชนขณะที่พวกเขากำลังเติบโตเนาะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยยกมาตรการการควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะไอ้เรื่องรสชาติที่มีการวางจำหน่ายเนี่ยคุณสังกมาคะทีนี้กลับมาดูบ้านเราบ้านเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันพอมันผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ไปตามมีการจับเนี่ยเนี่ยก็ตามข่าวอยู่แต่มันก็ไม่มากนะล่าสุดเนี่ยในงานวิชาการนะคะมีการนำเสนอรายงานเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโหคุณสังมาน่าตกใจมากเพราะว่าสถานการณ์ที่ทางรามานะคะเขาติดตามเรื่องการประชุมวิชาการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยภายใต้แนวความคิดหวานเค็มเมาควันเป็นสิ่งมาดูชื่อน่าสนใจมากหวานเค็มเมาควันนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้ช่องทางออนไลน์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ไอ้พวกเนี้ยมันไปขายอยู่แล้วหน้าตามันนะโอ้คุณสั่งมาคือมันเหมือนของเล่นเหมือนที่พกพวงกุญแจที่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยคือดึงดูดให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงแบบมากแล้วก็ที่สำคัญคุณสังกมาไอ้มันมีอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการตลาดฉบับกึ่งต้มกึ่งใต้ดินเนี่ยคุณสังกมาบอกว่าเขาใช้อีโมจิเพื่อบูลลี่กันใช่ไหมนี่มีการใช้สัญลักษณ์อีโมจิทำแสลงที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มแฮชแท็กที่เร่งการตัดสินใจซื้ออะไรอย่างเงี้ยทำให้เด็กเนี่ยแล้วก็เชื่อมโลกออนไลน์กับออฟไลน์ด้วยทำให้มีการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกระจายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะโอ้โหเขาบอกว่าโดยอาศัยแบบเขาเรียกว่าการไม่เปิดเผยตัวตนของแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเกาะกำบังทำให้หลังการตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยบริษัทขนส่งเอกชนไปส่งตามสถานที่รับนัดเก็บเงินปลายทางระบบผ่อนชำระเนี่ยนะคะคือเรียกว่าเด็กไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้ให้วางวนนี้อย่างเข้มข้นเลยแล้วก็รวมทั้งหวานเค็มนี่นะอันหลังนี้ก็คือเมาควันแต่หวานเค็มเนี่ยก็ยังคงรุนแรงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยของมหาวิจัยต่างๆที่เขามานำเสนอในการประชุมสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้นะคะบอกว่าคือถึงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังอ่ะเนาะเพราะไม่ใช่ว่าบอกแต่ว่ามันไม่ถูกกฎหมายแต่ตอนนี้คือถ้าไม่ใช้กฎหมายที่เข้มข้นเข้าไปปราบปรามเนี่ยนะคะชาติจะพังอันนี้เป็นคำที่นักวิชาการใช้เลยนะคะเพราะว่ามันเรียกว่าถึงวิกฤตจริงๆคือตลอด24ชั่วโมงเข้าถึงตลอดเวลาเท่าไหร่ก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการนำเสนอจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทย์เกษมศักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยค่ะคุณสังมาคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็กเรื่องที่สี่ค่ะ
12: ค่ะเรามาติดตามคดีประวัติศาสตร์นะคะที่ทางเมตาเฟซบุ๊กนะคะเรียกว่าโซเชียลยักษ์ใหญ่ถูกฟ้องที่สหรัฐบอกว่าทำให้เด็กเนี่ยเสพติดการใช้แพลตฟอร์มคุณกนิกาว่ามีจริงไหมไอ้โรคเสพติดพวกเนี้ย
4: โอ้ยมีเพราะว่ามันไปพวกนี้มันใช้แล้วมันไปเร่งโดปามีนเราใช่ไหมให้โดปามีนเราหลั่งอ่ะเหมือนกับเวลาติดหวานหรือสูบบุหรี่ทานเหล้าอะไรแบบนี้ได้แบบนั้นแหละ
12: ซึ่งอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเขามีการถกเถียงกันเรื่องนี้ในเชิงการแพทย์ไงกนิกาคือฝั่งของบริษัทด้านแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังไม่เชื่อมโยงไม่ชัดนี่เรามาดูกันว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ รัฐนะคะต่างๆของสหรัฐ29รัฐก็ถามว่าผู้บริหารเนี่ยก็มาจากทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเหมือนกันแหละก็ร่วมกันฟ้องบริษัทเมตาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณเนี่ยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจของบริษัทแล้วมันก็ควรจะต้องถูกเรียกค่าเสียหายเรียกว่าหลายแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวรัฐหลักๆเนี่ยเป็นรัฐใหญ่ๆนะแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ยังมีอ่ะแล้วก็ตามด้วยโคโลราโดเคนทักกี้นิวเจอร์ซีย์นะคะบอกว่าดูการออกแบบก็แล้วกัน Facebook และ Instagram เนี่ยคุณเน้นที่จะดึงให้เด็กเนี่ยอายุน้อยๆมาอยู่แล้วก็อยู่กับคุณนานๆหาวิธีการดึงอะไรต่างๆแล้วเด็กเนี่ยวิธีการจัดการเรื่องการตัดสินใจเรื่องการยับยั้งชั่งใจเนี่ยเขายังไม่เท่าผู้ใหญ่โอ้ไม่ต้องอะไรกันการเราเป็นผู้ใหญ่เรายังยับยั้งแทบไม่ไหวเลยนะฟีดที่มันเข้ามามันน่าสนใจไปซะหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่เวลาเสพเป็นนานๆเนี่ยมันจะนำมาสู่ความวิตกกังวลวิตกกังวลหลายอย่างเลยวิตกกังวลว่าเขาเรียกFOMOใช่ไหมจะพลาดข่าวดีๆพลาดเรื่องดีๆพลาดโปรโมชั่นดีๆพลาดอีเวนต์ดีๆคอนเสิร์ตดีๆที่เพื่อนๆเขาดูกันและมันก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐที่ฟ้องเนี่ยบอกว่าก็บริษัทเมตาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วอีก29รัฐเนี่ยก็พูดรวมๆว่ามันละเมิดกฎหมายระดับรัฐบาลกลางเลยเพราะว่าคุณเนี่ยมารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้โดยไม่เหมาะสมนะคะคำถามคือการพิจารณาตอนนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่รัฐบาลกลางโอ๊กแลนด์ก็เริ่มต้นด้วยการแถลงเปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารอันนี้ผู้คนที่วงการผู้บริโภคเนี่ยจะแบบตื่นตัวมากๆเขาบอกโอ้โหเป็นการเรียกว่ากฎหมายมันถูกทดสอบครั้งใหญ่เลยแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อลูกหลานเราด้วยคือคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่สำคัญจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะติดตามทำข่าวกันเยอะเลยว่าคือถ้าไม่สามารถเล่นงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ได้นะคะคือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเมตานะคะดิการมันจะมีพวกอย่างของจีนใช่ไหมไบส์แดนพวก TikTok อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ยังจะมีInstagram ที่วัยรุ่นใช้กันเยอะแล้วก็มันก็ใช้ในเรื่องการทำงานด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกว่าAlphabetอย่างเงี้ยเป็นบริษัทแม่ YouTube เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะกันนิกาเพราะว่ามีหลายพันคดีเลยรัฐบาลระดับเขตเทศบาลเขตการศึกษานะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยเป็นอันตรายต่อผู้มีอายุน้อยหรือเปล่านะคะทีนี้ไปฟังคำของอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะเป็นผู้กล่าวโทษนะคะก็ได้อธิบายต่อคณะลูกขุนบอกว่าดูแล้วกันไอ้รูปแบบธุรกิจเนี่ยมันเป็นการรั้งให้พวกเราอยู่ในแพลตฟอร์มให้มากที่สุดพออยู่ปุ๊บชวนทำอะไรเงินการเล่นเกมชาติที่แล้วคุณเป็นใครคู่ของคุณเป็นใครคุณเป็นเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นเทรดใช่ไหม
4: สีอะไรแบบสีอะไรที่เหมาะกับคุณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
12: สัตว์เลี้ยงคุณกับคุณหน้าเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหาวิธีการมาหลอกล่อให้อยู่ให้นานแล้วก็มาเก็บข้อมูลส่วนตัวของพวกเราไปคุณจะเห็นว่าตอนเนี้ยโอ้เด็กรุ่นใหม่นะอายุกันเพิ่งจบจนถึง30 40ทุกคนจะต้องมีตัวอักษรย่อ4ตัวเป็นภาษาอังกฤษน่ะเป็นแบบสะท้อนบุคลิกภาพอะไรเงี้ย FFTN FIBT อะไรอย่างเงี้ยกติกาซึ่งมันก็เป็นการเล่นเกมสำรวจบุคลิกภาพสุดท้ายคุณก็โดนเก็บข้อมูลส่วนตัวจากนั้นเนี่ยทำไปก็ไม่ได้เปิดเผยกับสาธารณะด้วยว่าคุณไปทำไมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กๆ เนี่ยถูกทำไม่เชื่อว่าปลอดภัยถามว่าเมตาเขาว่ายังไงเมตาเขาบอกว่าเขายอมรับจริงๆว่าบางส่วนเนี่ยประสบปัญหานะคุณพอลชมิดทนายความแต่อันนี้กติกาเขาบอกมันไม่มีผลการวิจัยมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่นมันไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะที่แย่ลงยังไงบ้างนะคะแล้วก็แก้ตัวด้วยบอกว่าโอ้ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นอันตรายเลยนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาแต่นะคะทางอัยการของรัฐแคลิฟอร์เนียก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากให้คุณล้มละลายเลยนะแต่ว่าคุณเนี่ยใช้ประโยชน์จากเด็กเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสมองของเด็กเนี่ยมันทำงานยังไงสิ่งเร้าการตอบโต้ทั้งหลายแล้วก็ยังบอกได้ว่ามันเคยมีหลักฐานนะว่ามีอีเมลฉบับภายในที่ผู้บริหารเนี่ยส่งได้รับนะคะก็คือผู้บริหารของ Instagram นะคะคุณอดัมโมเชรีบอกว่า
5: ในนั้นอ่ะมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเวลาที่วัยรุ่นใช้บนแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะฉะนั้นพนักงานของ Meta เนี่ยตัวพนักงานเองของ Meta มอง Instagram ว่าเป็นยาเสพติดแล้วมองตัวเองว่าเป็นอะไรรู้ไหมคุณกัญญิกาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ขายยาเพราะฉะนั้นขนาดลูกน้องอีเมลภายในยังบอกเลยบอกว่า Meta พบเองน่ะพนักงานเองยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเลยยืนยัน เรื่องว่ายิ่งเด็กใช้แอปตั้งแต่อายุน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่คณะลูกขุนเขาก็เลยรับฟังเนื่องจากว่าอีเมลของพนักงานนั่นแหละที่เป็นคนคือเหมือนแฉกันนิกาบอกว่าเอ้าก็ Instagram เนี่ยก็เป็นยาเสพติดทำยังไงที่จะทำให้แพลตฟอร์มเราเนี่ยปลอดจากยาเสพติดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหมือนหลักฐานนะคะที่ฝั่งของผู้กล่าวหาคืออัยการเนี่ยได้อธิบายขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องถูกรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยก็คือถ้าเป็นไปแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนทางแพ่งก็ได้หรือให้ Meta เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของ Facebook และ Instagram ก็ได้นะคะแต่ส่วน Meta เขาบอกเลยบอกว่าโอ้โหถ้าเขาต้องโดนลงโทษน่ะก็ต้องจ่ายถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็46ล้านล้านบาทพูดง่ายๆว่ามันเท่ากับมูลค่าตลาดของบริษัทที่เขาตั้งอยู่ที่เมืองนึงเลยเขาจะยอมหรือเปล่ากันได้ค่ะเขาก็ต้องสู้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าทางอัยการของรัฐต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะอยากให้มีการปรับปรุงอย่างเช่นกดไลค์อย่างเงี้ยการกดไลค์บางทีอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะมันทำให้เกิดแบบเอ๊ะพอเราโพสต์ขึ้นไปกลับไปดูเอาโพสต์ไปกลับไปดูไม่มีคนกดไลค์อยู่10คน20คนเพราะเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีความคิดแบบบางทีเด็กรู้สึกแย่มากที่ไม่มีเพื่อนมากดไลค์หรือเธอไลค์ฉันกดมาไลค์เธออะไรอย่างเงี้ยกันดีกว่าแล้วก็ยังมีระบบฟีดนะคะที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเปิดดูโพสต์ใหม่ๆต่อเนื่องทำยังไงที่จะกำหนดเวลาใช้งานผู้อายุน้อยได้ไหมหรือเด็กต่ำกว่า13เนี่ยสมองยังทำงานยังไม่แบบเรียงตัวเซลล์ที่เหมาะสมเลยนะคะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่อีกอันนึงที่น่าจับตามองคืออะไรรู้มั้ยกันนิกาอดีตวิศวะของ Meta เองอ่ะยังมาเป็นพยานกล่าวหาบริษัทเก่าตัวเองเลยแล้วเขาเนี่ยก็ไปจัดการขึ้นเป็นพยานกล่าวหามาตั้ง4คดีกับ Meta แล้ว Meta ก็ไม่ยอมนะจะไม่ยอมให้คุณอาตูโรเบฮาอดีตวิศวะคนนี้ขึ้นมาแต่ว่าตัวอดีตวิศวะคุณเบฮาเนี่ยก็บอกโอ้ยเขารู้ตั้งนานแล้วนะคะว่ามันจะมีนโยบายที่แบบว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องมาบอกคือเราไม่บอกว่ามีความอันตรายอ่ะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยก็บอกวิดีโอสั้นพวก Reels ที่ปล่อยสู่ท้องตลาดถามว่าได้ทดสอบก่อนหรือเปล่าว่ามันปลอดภัยด้านสุขภาพจิตของเด็กไหมอย่างเงี้ยตัวของอดีตวิศวะคนนี้บอกว่าโอ้ยเมตาก็รู้หรอกว่ามันมีเครื่องมือด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็พยายามเอามาพูดว่ามีนะมีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลโอ้ใช้คำนี้เลยนะกันดิกาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อเพราะว่าจากนี้ไปประมาณสัก6สัปดาห์นะคะก็จะมีการโต้กันไปโต้กันมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้เดือนสักเดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่งมีคำสั่งศาลอยู่รัฐหนึ่งที่ลอสแองเจลิสบอกว่าให้ทั้ง Google ด้วยทั้ง Meta ด้วยจ่ายเงินให้กับผู้หญิงวัย20คนหนึ่งที่เธอบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเธอติด Google แล้วก็ Meta งอมแงมเลยอันนั้นโดนไปแล้วคดีนึงจำได้มั้ยฮะช่วงมีนาคมเพราะนั้นก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าในช่วงจากนี้ไป6สัปดาห์เนี่ยคดีนี้ที่โดนไปตั้งเท่าไหร่นะคะ10 29รัฐเนี่ยจะออกมาหน้าไหนคะคุณกัญญิกาและนี่ก็คืออีกเรื่องนึงที่น่าติดตามของข่าวเด่นประจำสัปดาห์เราค่ะ
4: เรื่องนี้เหมาะที่จะต่อข่าวคุณสังกมามากๆเลยคุณสังกมาเคยดูไอ้คลิป AI ที่เป็นผลไม้ไหม
5: เคยเห็นนักศึกษาปีหนึ่งเอามาแชร์กันเยอะแล้วก็บ่นกันใหญ่เลยกันนี่ค่ะ
4: คือเรียนเนี่ยไม่กล้าดูเพราะว่ากลัวว่าถ้ากดมันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาโอ้โหเอาอัลกอริทึมขึ้นมาใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแค่กดลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์แขนเนี่ยโอ้โหขึ้นมาแบบจนแบบเบื่อเลยนะคะแต่ว่าไปพบว่าวันก่อนเดินผ่านที่สำเพ็งแล้วพบว่ามีตุ๊กตาไอ้หน้าตาทำไมมันไม่น่ารักอ่ะก็คืออ๋อมันเหมือนไอ้ผลไม้นี่เองไอ้ผลไม้ AI นี่แหละในคลิป แสดงว่ามันดังมากหรือว่ามันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากหรือเปล่าจนมาอ่านงานวิจัยของสถาบัน Global Network on Extremism and Technology หรือว่า GNET ซึ่งก็เป็นเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติเนาะที่ดูไอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปพบว่าไอ้วิดีโอผลไม้ AI ที่กำลังระบาดในโลกออนไลน์เนี่ยมันอาจเป็นช่องทางซ่อนเร้นในการแพร่กระจายเนื้อหาความรุนแรงแล้วก็แนวคิดสุดโต่งเพราะว่าเดิมเนี่ยแรกๆเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยเนาะมันออกแนวเบรนร็อตก็คือแบบเนื้อหาไร้สาระเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีแบบเหตุการณ์ดราม่ารักสามเศร้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนี้เน้นอ่านจากรายงานเนาะแต่เขาบอกว่าหลังๆเนี่ยพบว่าไอ้คลิปเหล่านี้มันเริ่มกลายพันธุ์นำไปสู่ที่เขาเรียกว่า AI food goreก็คือการทรมานตัดอวัยวะถ่ายทอดความรุนแรงที่โหดร้ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้ความรุนแรงพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่มันมีแฝงสัญลักษณ์หรือสื่อถึงกลุ่มอุดมการณ์เฉพาะพวกแก๊งอาชญากรรมกลุ่มขวาจัดแนวคิดนิยมสุดโต่งอะทีนี้เนี่ยเวลาเราพ่อแม่ปล่อยให้ลูกๆดูพวกเนี้ยบางทีเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรไงแต่ว่า
5: ของการ์ตูนใช่ไหมเป็นผลไม้
4: ใช่ม
5: ัน
4: ไม่ใช่การ์ตูนใช่แล้วก็คือในงานวิจัยของ GNET เนี่ยคือเขาไม่ได้พูดว่าคลิป AI ผลไม้เนี่ยมันจะทำให้เด็กกลายเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้พวกคอนเทนต์ขยะพวกนี้เนี่ยมันกำลังถูกผลิตโดยฟาร์มบอทในระดับอุตสาหกรรมคือผลิตจำนวนมากแบบมากๆเลยอ่ะคือเราแทบจะหนีไม่พ้นแต่ว่าเด็กเนี่ยยังขาดภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันหรือเปล่าพอเข้าสู่ไอ้วงจรอัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยถูกกล่อมในเรื่องความรุนแรงการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็ดูถูกผู้คนอะไรแบบเนี้ยหรือใช้ความรุนแรงได้โดยง่ายดายนะคะแล้วก็เนียนก็ไปเจองานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเป็นผลสำรวจล่าสุดของ Common Sense Media นะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเรียนเนาะเด็กก็ใช้ AI ในการตอบการบ้านมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้จริงอะว่าตกลงอะเด็กได้ใช้สมองหรือได้การคิดทบทวนใคร่ครวญอย่างจริงๆหรือเปล่าเขาก็เลยเสนอว่าทีนี้เนี่ยมันต้องแทนที่คุณจะสอนให้เด็กใช้ AI อย่างเดียวตอนนี้เราก็จะมีโครงการไอ้ Thailand AI Passport ใช่ไหมเราก็มันควรต้องมีการสอน AI Literacy หรือความรู้เท่าทันไม่ใช่แค่ความรู้เท่าทันสื่อนะแต่ความรู้เท่าทัน AI เนี่ยมันไม่ควรเป็นแค่วิชาเสริมแต่มันควรเป็นทักษะพื้นฐานควบคู่ไปกับการอ่านการเขียนแล้วก็การคิดเชิงวิพากษ์เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคือผู้ใช้งานเนี่ยคือตอนนี้ไม่ใช่ห่วงแต่เด็กแล้วนะคือแบบวัยรุ่นพรีทีนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยถ้ามันไม่มีการเรียนรู้เรื่อง AI literacy ตั้งแต่เริ่มแต่คำถามคุณผู้ฟังก็คงถามแล้วตอนนี้ในประเทศต่างๆเขาทำยังไงกันบ้างนอกเหนือจากเรื่องจำกัดการอายุการใช้งานเนาะคุณสังมาคะที่สวีเดนเนี่ยเขาเพิ่งออกนโยบายที่เขาเรียกว่าจากหน้าจอสู่แฟ้มนะคะก็คือเปลี่ยนนโยบายเลยให้หันกลับมาใช้หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนแบบดั้งเดิมแทนอุปกรณ์ดิจิตอลเนาะเพราะว่ามันพบว่าเด็กเนี่ยพอใช้อุปกรณ์ดิจิตอลจะมีทักษะในการอ่านจากความจากใจความเนี่ยลดลงแล้วก็จะอ่านหนังสือน้อยลงหรืออ่านหนังสือยาวๆอ่ะได้น้อยลงนะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็จัดสรรงบประมาณแล้วก็ลดจำกัดการใช้หน้าจอในโรงเรียนโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนะคะแต่ว่าเรียนพบว่าคือวิธีการที่ญี่ปุ่นใช้เนี่ยคือทุกอีกเทอมเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะมีโครงการให้เด็กๆเนี่ยทำการบ้านงานวิจัยอิสระเนาะซึ่งไอ้การบ้านงานวิจัยอิสระตามความชอบเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีการส่งแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราก็จะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังใช่ไหมคะคือหลายเรื่องเนี่ยมันใช้ AI ไม่ได้คุณสังกมามันคือเด็กเนี่ยต้องไปเฝ้าสังเกตเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ยงานวิจัยที่ได้รับการยกย่องมากแล้วก็เนี่ยก็ได้ข้อมูลจากวะเจแปนนะคะ WA Japan เนี่ยซึ่งเป็นเพจที่เขาติดตามเรื่องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งชื่อน้องทัตสึโยชิมิคามิเนี่ยอายุ11ปี อาศัยอยู่ที่นางโกย่าไอจินะคะเป็นคนที่ชอบต้นไม้ชอบพืชเนี่ยแล้วก็ชอบดูสมุดภาพเกี่ยวกับพืชแล้วน้องเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะมีสมุดภาพเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะชอบมากๆเลยสะสมไว้ตอนป.4เนี่ยเขาทุกคนก็จะได้รับการบ้านงานวิจัยเขาก็เลยทำสมุดภาพเห็ดคุณสั่งมาสมุดภาพเห็ดของน้องเนี่ยได้งานวิจัยอันดับหนึ่งนะรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากงานวิจัยที่ส่งทั่วโลก 3,000 กว่าชิ้นเพราะอะไรคะงานวิจัยนี้เนี่ยน้องเนี่ยใช้วาดแล้วก็เขียนด้วยมือทั้งหมดเนื้อหาเนี่ยมีการแยกประเภทจำนวนเห็ดเนาะบ้านเราดิฉันเห็นกระทรวงต่างๆทำแอปให้ถ่ายรูปเอาไปแยกประเภทปลาแยกประเภทต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยดีนักนะแต่น้องเนี่ยเขาแยกประเภทเห็ดนะคะแล้วก็รวมเนี่ยได้ประมาณ21ชนิดโดยการลงพื้นที่ค้นหาด้วยตัวเอง

0: ันเนี่ยยังรักษาไม่ได้นะคะซึ่งไอ้งานวิจัยพิเศษรายงานวิจัยอิสระแบบนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เด็กได้ใส่ใจในเรื่องต่างๆจำได้ไหมคะปีที่แล้วเรามาเล่าที่น้องคนหนึ่งเขาสงสัยว่าทำไมรถเนี่ยไม่ชอบหยุดตรงทางม้าลายเขาเลยไปเฝ้าสังเกตว่ารถประเภทไหนที่ไม่ชอบหยุดกลางทางม้าลายปรากฏว่าไม่ใช่คุณป้านะคะคุณสังกมาคะคุณที่เกือบเป็นลุงจะไม่ชอบหยุดตรงทางม้าลายนั่นแหละแล้วเขาก็เก็บสถิติเวลานะคะแล้วก็เอาไปให้ตำรวจด้วยว่าให้ช่วยสังเกตรถประเภทนี้หน่อยจะได้ทำให้เด็กๆเนี่ยเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะคุณสังกมาคะ
1: และทั้งหมดนี่คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ข่าวเด่นเช้าทันโลกค่ะ
2: ช่วง News of the Week
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรารายการเราแล้วเราสองคนก็ร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ภาคเหนือเนาะที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะต้องมาอีกนะคะก็เรียกว่าพร้อมใจกันแล้วก็รับมือกันนะคะสุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆพักผ่อนมากๆวันนี้เราสองคนต้องขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะคะ
0: ค่ะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรสวัสดีค่ะพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงก้อเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงก้อเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร